0: นะในบรรดาสมบัติของพี่น้องชาวไทยเราทั้ง3ประเภทคือทองคำดอลลาร์เงินสดนี้ความหนักหน่วงห่วงใยกับคลังหลวงมากยิ่งกว่าอันใดคือทองคำเพราะฉะนั้นถึงจะหมุนก็หาทองคำทองคำอันนั้นจะได้บ้างเสียบ้างไม่เป็นไรขอให้ทองคำเราเป็นเนื้อหนังเป็นชีวิตจิตใจของพี่น้องชาวไทยเราอย่างแน่นหนามั่นคงเราเป็นที่พอใจกรุณาทราบตามนี้นะเอาละทั้งวันนี้ตรงนี
1: ้ไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการรัฐมนตรีหลายคนชี้แจงถึงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570มุ่งแก้ไขปัญหาของประชาชนควบคู่การวางรากฐานพัฒนาประเทศ
2: อิหร่านจะยังไม่เข้าร่วมการเจรจากับสหรัฐจนกว่าจะดำเนินการตามข้อกำหนดในบันทึกความเข้าใจที่ทั้งสองฝ่ายลงนามร่วมกันการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นอร์เวย์เอาชนะไอวอรี่โคสต์2-1ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับบราซิลต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสนำมาจัดแสดงในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันจันทร์ที่29มิถุนายน2569เวลา 17:00 นเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงทำเนียบประธานาธิบดีนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยาเฝ้ารับเสด็จในโอกาสนี้ทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสนำมาจัดแสดงได้แก่พระราชสารทองคำจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชทูลสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่3เมื่อพุทธศักราช2404สนธิสัญญาทางไมตรีการค้าการเดินเรือระหว่างสยามและฝรั่งเศสพุทธศักราช2399และสัตยาบันสารของสยามสำหรับสนธิสัญญาทางไมตรีการค้าและการเดินเรือระหว่างสยามกับฝรั่งเศสพุทธศักราช2399อันแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีความสำคัญมาอย่างยาวนานระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสจากนั้นในงานถวายพระกยาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยาจัดถวายในการนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลชิยงดอนเนอร์ชั้นกรองครัวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์แห่งชาติว่าด้วยความดีความชอบหรือออเรนาสิยงนาวดูเมริตชั้นกรองครัวแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสนี้ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสกล่าวสุนทรพจน์แสดงความยินดีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการซึ่งนับเป็นการกระชับสายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
2: ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกในวันที่2เมื่อวานนี้รัฐมนตรีหลายคนได้ลุกขึ้นชี้แจงถึงการจัดทำงบประมาณครั้งนี้ว่าเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาของประชาชนควบคู่กับการวางรากฐานการพัฒนาประเทศ
3: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกวันนี้เป็นวันที่2ของการอภิปรายโดยสมาชิกทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลยังคงแสดงความเห็นต่อความเหมาะสมของการจัดสรรงบประมาณ นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ชี้แจงว่ากระทรวงอว.ได้จัดทำงบประมาณโดยมุ่งแก้ไขปัญหาของประชาชนควบคู่กับการวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านการส่งเสริมการลงทุนถ่ายทอดเทคโนโลยีพัฒนากำลังคนและผลักดันมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
4: สิ่งที่ปัจจุบันเราพยายามวางกรอบงบประมาณออกมาก็จะเป็น4เรื่องระบบนิเวศทางด้านนวัตกรรมนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมแล้วก็การทำป่าวิไลให้ดีขึ้นจะแบ่งออกมาเป็นเงิน2กองทุนกองทุนแรกก็คือกองทุนกกอของอุดมศึกษาอีกส่วนหนึ่งก็คือวว.น.เพราะวันนี้ครับท่านความแตกต่างของเราคือองค์ความรู้ความคิดโลกเปลี่ยนไปเยอะครับในตัวแอปพลิเคชันการประยุกต์ใช้ที่ปลายน้ำอาจจะไม่เพียงพอแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือองค์ความรู้วิจัยพื้นฐานองค์ความรู้การศึกษาพื้นฐานเป็นกำลังสำคัญที่จะทำให้คนไทยสามารถที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยให้สู่ยุคใหม่
3: ด้านนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบกลางโดยระบุว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้น 60,000 ล้านบาทไม่ได้เป็นเม็ดเงินที่รัฐบาลสามารถนำไปใช้จ่ายในโครงการฉุกเฉินหรือเร่งด่วนเท่านั้นแต่เป็นผลมาจากการตั้งงบประมาณเพื่อรองรับรายจ่ายประจำเช่นเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญรวมถึงเงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการซึ่งรัฐบาลกำลังพิจารณาแนวทางแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อลดสัดส่วนการสมทบเงินในส่วนนี้ลงส่วนประเด็นการปรับลดงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดนายภราดรกล่าวว่าสาเหตุหลักที่ต้องมีการปรับลดในส่วนนี้ลงหลายหมื่นล้านบาทเป็นเพราะหลายปีที่ผ่านมาการจัดสรรงบประมาณมักถูกนำไปใช้ในโครงการก่อสร้างถนนและแหล่งน้ำขนาดเล็กซึ่งทับซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
5: งบจังหวัดกลุ่มจังหวัดเอาไปทำอย่างอื่นครับเราจะไม่เอาไปทำในภารกิจที่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานที่เขารับผิดชอบอยู่แล้วถ้าจัดลำดับความสำคัญดีๆโครงการไหนที่มีความเสียหายหรือมีความเร่งด่วนที่จะต้องได้รับการบำรุงรักษาเขาจะต้องจัดลำดับเอาไว้ให้อยู่ในลำดับต้นของหน่วยงานนั้นๆแทนที่จะเอามาซุกเอาไว้ในงบจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด
3: ขณะที่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชี้แจงว่างบประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากรอบวงเงินกว่า 15,061 ล้านบาทแบ่งเป็นการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวร้อยละ60และด้านการกีฬาอีกร้อยละ40โดยมุ่งขับเคลื่อนนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศ
6: ครับจุดเน้นของการท่องเที่ยวในการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการที่จะทำให้เกิดการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและยั่งยืนดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพการสร้างความภาพลักษณ์ความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวครับส่วนเรื่องของการกีฬาครับการยกศักยภาพเยาวชนด้วยกีฬาการยกระดับมาตรฐานสนามกีฬาต่อยอดสู่ความเป็นเลิศและความเป็นอาชีพครับในการจัดสรรในการใช้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะเป็นไปด้วยความรอบคอบจะเป็นไปด้วยการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมและคุ้มค่ากับงบประมาณ
3: ทั้งนี้ประธานรัฐสภาได้สั่งปิดการประชุมในเวลา 22:48 นาทีและจะประชุมต่อวันนี้ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการอภิปรายที่ประชุมจะลงมติรับหลักการในวาระแรกปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569ช่วยกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ผลักดันให้ GDP ไทยเติบโต
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี2569เพื่อส่งเสริมการซื้ออสังหาริมทรัพย์มือ1และมือ2บรรเทาภาระประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ2และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์เหลือร้อยละ 0.01 จากปกติร้อยละ1สำหรับการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน7ล้านบาทและวงเงินจำนองไม่เกิน7ล้านบาทต่อสัญญา
8: เป็นไปตามมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยที่เคยดำเนินการมาแล้วของปี2568ซึ่งสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายนก็จะขยายเวลาออกไปถึงปีหน้านะครับ
7: ทั้งนี้กระทรวงการคลังประเมินว่ามาตรการนี้จะช่วยให้เกิดการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่าประมาณ 548,10 ล้านบาทต่อปีเพิ่มการลงทุนได้ประมาณกว่า 35,814 ล้านบาทและส่งผลให้ GDP เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 1.06 ต่อปีเมื่อเทียบกับกรณีไม่มีมาตรการทั้งยังเป็นการช่วยประคับประคองความเชื่อมั่นและสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอตัวจากภาวะเศรษฐกิจและผลกระทบจากสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศยินดีที่เรือสัญชาติไทยและเรือที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการไทยเดินทางออกจากช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างปลอดภัยกระทรวงการต่างประเทศได้ติดตามสถานการณ์เรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างซึ่งตกค้างอยู่ในช่องแคบฮอร์มุสมาอย่างต่อเนื่องรวมจำนวน11ลำนับตั้งแต่มีการประกาศปิดช่องแคบดังกล่าวเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2569ล่าสุดเรือสัญชาติไทยและเรือที่ผู้ประกอบการไทยว่าจ้างจำนวน10ลำสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ช่องแคบฮอร์มุสได้อย่างปลอดภัยแล้วโดยปัจจุบันคงเหลือเรือของผู้ประกอบการไทยเพียง1ลำคือเรือหัทยานารีซึ่งอยู่ระหว่างรอรับสินค้าและมีแผนจะเดินทางออกจากพื้นที่ในโอกาสแรกกระทรวงการต่างประเทศยินดีต่อพัฒนาการเชิงบวกดังกล่าวซึ่งเป็นผลจากการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างกระทรวงการต่างประเทศเรือกระทรวงพาณิชย์สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อประสานและติดตามสถานการณ์รวมทั้งสนับสนุนการอำนวยความสะดวกให้เรือที่ตกค้างอย่างต่อเนื่องทั้งนี้จะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อให้ความช่วยเหลือเรือลำสุดท้ายที่ตกค้างอยู่จนกว่าเรือดังกล่าวจะสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย
2: วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเดินทางไปประเทศมาเลเซียเพื่อเจรจาขอให้ยกเลิกคำสั่งห้ามนำเข้ากุ้งจากไทยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหากรณีมาเลเซียห้ามนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียได้มีหนังสือตอบรับมาแล้วโดยมีกำหนดจะเดินทางไปหารือที่มาเลเซียในวันนี้รวมถึงการพิจารณาหลักเกณฑ์การนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียสู่ประเทศไทยด้วยทั้งนี้มั่นใจว่าภายหลังจากการหารือไทยและมาเลเซียจะบรรลุข้อตกลงร่วมกันและจะเป็นข่าวดีต่อทั้งสองประเทศ
9: ก็มีความคาดหวังน่าจะประสบความสำเร็จในการเจรจานะครับก็ผมว่ามันก็เป็นฝ่ายน่าจะเป็นข่าวดีนะครับของทั้งสองฝ่ายของทางด้านของผู้ประกอบการของทางมาเลเซียเองที่เขาอยากจะส่งปลากระพงเข้ามาผู้ประกอบการเขาสามารถส่งมาได้
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่อบต.นาสวนตำบลนาสวนอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดชุมพรที่หมู่14บ้านบนพะโต๊ะอำเภอพะโต๊ะจังหวัดนครราชสีมาที่ตำบลโนนแดงอำเภอโนนแดงจังหวัดบุรีรัมย์ที่โรงเรียนบ้านเข้าตำบลปะเคียบอำเภอคูเมืองจังหวัดสุโขทัยที่วัดสิริมานนท์ตำบลราวต้นจันทร์อำเภอศรีสำโรงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
10: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเปิดโอกาสให้บุคลากรไทยที่มีศักยภาพด้านสาธารณสุขและความร่วมมือระหว่างประเทศสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ซึ่งจะครบวาระในปี2570นี่เป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันบทบาทของประเทศไทยบนเวทีสาธารณสุขโลกสะท้อนความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติโดยกระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครถึงวันที่17กรกฎาคมนี้และรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพของโลกในอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพิ่มวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวง พระคือดวงใจไทย
13: ทุกคนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภา1ในพระ

0: ดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ IRIB ของทางการอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านจะไม่เข้าร่วมการเจรจากับสหรัฐเพื่อทำข้อตกลงขั้นสุดท้ายเว้นแต่ว่าจะดำเนินการตามข้อกำหนดบางประการในบันทึกความเข้าใจที่อิหร่านและสหรัฐลงนามร่วมกันเมื่อไม่นานมานี้พร้อมย้ำว่าอิหร่านสหรัฐและเลบานอนตกลงกันไว้แล้วว่าจะจัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อบังคับให้มีการหยุดยิงและยุติสงครามในเลบานอนถ้อยแถลงดังกล่าวสอดคล้องกับการเปิดเผยของนาวเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านที่ยืนยันว่าจะไม่มีการประชุมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตามกับฝ่ายสหรัฐในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแม้ทำเนียบขาวสหรัฐระบุว่าผู้แทนพิเศษของสหรัฐเดินทางไปยังกรุงโดฮาของกาตาร์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาระดับสูง
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติของเกาหลีใต้มีมติรับรองการแต่งตั้งให้นางฮันซองซุกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสตาร์ทอัพเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทำให้นางฮันซองซุกเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่50ของเกาหลีใต้และเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงของเกาหลีใต้คนแรกในรอบ20ปีทั้งนี้ประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้เสนอชื่อนางฮันซองซุกวัย58ปีให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยระบุว่าเธอคือบุคคลที่เหมาะสมที่จะนำพาเกาหลีใต้ผ่านช่วงเปลี่ยนด้านยุทธศาสตร์ที่สำคัญท่ามกลางนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิกฤตระดับโลกที่มีความซับซ้อนอย่างไรก็ตามพรรค PPP ซึ่งเป็นแกนนำพรรคฝ่ายค้านคัดค้านอย่างรุนแรงต่อการแต่งตั้งนางฮันซองซุกเป็นนายกรัฐมนตรีโดยบอยคอตต์การลงมติรับรองของสภานิติบัญญัติและอ้างว่าเธอไม่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้
2: องค์การอนามัยโลกออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าระบบสาธารณสุขของเวเนซุเอลากำลังเผชิญภาวะตึงเครียดอย่างหนักจากการที่สถานพยาบาลหลายแห่งได้รับความเสียหายและขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงการากัสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,900 รายและบาดเจ็บกว่า 10,000 รายนอกจากนี้อาคารหลายร้อยหลังได้รับความเสียหายและพังถล่มลงมานายคริสเตียนลินไมเออร์โฆษกองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าผลการประเมินเบื้องต้นพบว่าการให้บริการด้านสาธารณสุขและการจัดการคิวผู้ป่วยในเวเนซุเอลาอยู่ในความโกลาหลวุ่นวายท่ามกลางปัญหาความแออัดของสถานพยาบาลและคิวผ่าตัดที่ตกค้างเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ประชาชนหลายพันคนที่ต้องกลายเป็นจากเหตุแผ่นดินไหวกำลังเสี่ยงกับโรคระบาดต่างๆอาทิไข้เหลืองและไข้เลือดออก
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: ศึกฟุตบอลโลก2026นอร์เวย์ได้ประตูชัยจากเออร์ลิงฮาลันด์เอาชนะไอวอรี่โคสต์2-1นอร์เวย์แพ้เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับบราซิลในวันที่5กรกฎาคมนี้ส่วนวันนี้เม็กซิโกเจอกับเอกวาดอร์เวลา8:00 น.และอังกฤษพบกับดีอาร์คองโกเวลา23:00 น.บาสเกตบอลไทยลีก BTL 2026เกมที่9ที่ยิมเนเซียมสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.9จังหวัดชลบุรีคริปโตคอปราเชียงรายรองแชมป์เก่าเอาชนะชุดอิดดราก้อน86-80คะแนนรั้งอันดับ3และ4ตามเดิมเข้ารอบเล็ก2ทั้ง2ทีมเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบ2หญิงเดียวธริตาหงหยกดาวรุ่งไทยมือวางอันดับ2ของรายการโฆชนะรุนวานัทวาดานีจากอินโดนีเซีย2-1เซต4-6 6-1และ6-4ธริตาผ่านเข้ารอบ16คนไปพบกับพิมพิสาวงวานิชขจรจากไทยเช่นกันด้านชายเดี่ยวริวโคจิกุลซึ่งเป็นมือวางอันดับ8ของรายการหัวรอบ2เอาชนะทาคุโตะนากาโนะจากญี่ปุ่น2-0เซต6-3และ6-4ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับแดเนียลหยางจากเกาหลีใต้มือวางอันดับ9ของรายการดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรียมแผนการฝึกซ้อมและวางกรอบงบประมาณร่วมกับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติไว้แล้ว ดยเกณฑ์การพิจารณานักกีฬาจะแบ่งเป็น2ส่วนหลักคือกลุ่มนักกีฬาที่ผ่านระบบคัดเลือกหรือมีอันดับโลกซึ่งเป็นกลุ่มความหวังเหรียญทองหรือลุ้นติดอันดับ 1-3 และกลุ่มนักกีฬาดาวรุ่งที่สามารถต่อยอดไปสู่มหกรรมโอลิมปิกเกมได้สำหรับเป้าหมายในเอเชียนเกมหนนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆได้ตั้งเป้าร่วมกันคว้าอย่างน้อย15เหรียญทองโดยตั้งเป้าไปที่11ชนิดกีฬาความหวังหลักได้แก่ตะกร้อเทคบอลมวยสากลกรีฑาเทควันโดเรือใบยกน้ำหนักกอล์ฟแบดมินตันยูยิสูและอีสปอร์ตพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศว่าสมาคมกีฬาจักรยานเตรียมจัดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่5ระหว่างวันที่3ถึง4กรกฎาคมซึ่งเป็นสนามสุดท้ายคาดว่าจะมีนักกีฬาสมัครเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมากเพื่อตัดสินแชมป์ประเทศไทยของปีนี้ส่วนจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่2ในวันที่5กรกฎาคมที่สนามสวนกีฬากมล FBT ถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกรุงเทพนักกีฬาที่คว้าแชมป์ประจำสนามจะได้คะแนนสะสมเพื่อคว้าแชมป์ประเทศไทยและมีโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของไทยลุยศึกชิงแชมป์เอเชียในปีหน้าสมัครแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th พี่เจตกาญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนฉบับที่10ในช่วงวันที่1-3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง53เซนติเมตรและเวลา 22:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร11เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตร15นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:36 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
5: 1นาทีกับกปท.เกิดอุบัติเหตุแน่ถ้ายังไม่แก้นิสัยมักง่ายชอบลักไก่ไม่เคารพกฎจราจรกรมการขนส่งทางบกเตือนผู้ขับรถอย่าคิดว่าแอบเลี้ยวแอบกลับรถก่อนถึงจุดที่อนุญาตจะช่วยร่นระยะเวลาเดินทางเพราะความจริงแล้วพฤติกรรมแบบนี้มีแต่เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินถนนโล่งแค่ไหนไฟเหลืองก็ต้องชะลอพอไฟแดงก็ต้องจอดลดความเสี่ยงชนหรือเฉี่ยวคนที่ข้ามถนนตามสัญญาณไฟอาจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงประสานงากับรถที่ขับมาจากฝั่งที่กำลังไฟเขียวเก็บเซอร์ไพรส์ไว้ใช้โอกาสอื่นเลิกแอบเลี้ยวแอบกลับรถหรือฝ่าฝืนไม้กั้นป้ายหยุดจนทำให้คันอื่นต้องเบรกกระทันหันเพราะเป็นจุดที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีรถปาดหรือแทรกออกมาทำให้ง่ายต่อการประสานงานหรือเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยให้ทุกคนขับขี่ได้อย่างสบายใจไม่ต้องระแวงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะคะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
8: ์วันนี้เสนอคำว่าแตกฉานแตกฉานสั้นเซนแตกฉานเป็นคำซ้อนมาจากคำว่าแตกกับคำว่าฉานซึ่งแปลว่าแตกหรือกระจายคำว่าแตกฉานใช้หมายความว่าชำนิชำนาญเชี่ยวชาญเช่นเขามีความรู้แตกฉานเรื่องอักษรโบราณหมายความว่าเขารู้เรื่องอักษรโบราณอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นคำว่าแตกฉานใช้อีกความหมายหนึ่งว่ากระจัดกระจายไปโดยมักใช้ว่าแตกฉานซ่านเซนเช่นสงครามกลางเมืองทำให้ประชาชนแตกฉานซ่านเซนไปกันหมดจนเมืองนี้แทบจะเป็นเมืองร้างคำว่าแตกแตกฉานและแตกฉานซ่านเซนเป็นคำที่มาจากคำว่าแตกเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีในแต่ละเดือนตอนที่2การนับเดือนของคนไทยแต่เดิมนับทางจันทรคติแต่ต่อมาการนับเดือนจะนับตามหลักสากลแต่ยังคงเรียกชื่อเทศกาลแบบเดิมเช่นประเพณีเดือน5เดือน8เข้าพรรษาเดือน11ออกพรรษาประเพณีแต่ละเดือนอาจแตกต่างในเรื่องรายละเอียดและเวลาขึ้นอยู่กับลักษณะทางภูมิศาสตร์และสภาพสังคมในแต่ละภูมิภาคโดยประเพณีไทยในรอบ12เดือนเริ่มต้นที่เดือน5คือเมษายนซึ่งถือว่าเป็นเดือนถลึงศกจนถึงเดือน4คือมีนาคมติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังแนวทางบริหารจัดการน้ำเพื่อเตรียมดูแลเกษตรกรและประชาชนจากปรากฏการณ์เอลนิโยและภัยแล้งจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติค่ะ
2: ยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
11: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อ

0: จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
1: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

Thank you.

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโมตัสสะ

0: บุตทางสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพเพบุตทางสรณังกัจฉามิ
1: ด
0: ุ
1: ติย
0: ั
1: พี
0: พุทธังสรณังกัจฉามิดุติยัพีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัพีธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ดุติยัพีสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ดุติยัพีสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัพีพุทธังกัจฉามิ
1: ตติยัพีพุทธังสรณังกัจฉาม
0: ิตติยัพีธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ต
0: ัติยัพพิสังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตัติยัพพิสังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจปมาดทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยะมัจจปมาดทานาเวรมณีสิกขาปดังสมาทิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญญันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติญญันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะมัยยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังคะ

0: สะ
1: อันนบายังสรณะมนาปาทังพนามาเส
0: อ

ท่านนัมยังมหาการุณิโคนาโทษติอดีกากาทาโยอนามาเส

0: ปริมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะมาหุตุสัพพุคตวา
1: อันดับยังนโมกราตกังพันนามาเซนโมอรหัตโตสัมมา
0: สัมพุทธัสสะมะเยสิโน
1: นะ

0: ภาวันตุเต
1: ฟังจะให้พรให้พรนะจะให้พร
2: ยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาคารังเกวเวว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปูเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัตโตสุขังภะลังอายุวัฏกาชรวัฏกาสิริวัฏกายัสวัฏกาพลวัฏกาวรรณวัฏกาสุขวัฏกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธนังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธัมมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสติภาวันตุเต

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สัญญาณนี้วิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายสิลำบากคือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยนี่มาวิจารวิจารตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อต่อไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังกันนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปว

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

โอชาจะโภชนียานัง เอตัมมังคลมุตตมัง การบูชาผู้ที่ควรบูชา เป็นมงคลอย่างยิ่ง มูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติธรรมพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตา พระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิบัติธรรมคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถเยี่ยมชมพระธาตุเจดีย์พระวิหารและพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติธรรมองค์หลวงตาได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์1 วันท่านสามารถเข้าชมได้วันละ6 รอบดังนี้ช่วงเช้าเวลา9:30 น.เวลา10:00 น.และเวลา10:30 น.ช่วงบ่ายเวลา13:30 น.และเวลา14:00 น.ท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่ 721-245-5959 เลขที่บัญชี 721-240-3559 สุขโขปุญญสอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

นตก2วันแล้วทั้งวันทั้งคืน2วันแล้วนี่แหละตกสำเนียแล้ว2วัน2คืนตกสำเนียแล้วไม่มีน้ำอากาศเปลี่ยนต้นไม้ปลูกนะใครมีที่ปลูกเข้าไปนะน่าจะเป็นประโยชน์อยู่ใครปล่อยทิ้งไว้ปล่อยที่ทิ้งไว้เปล่าๆนะปลูกไม้ยืนต้นอย่างน้อยๆก็จะได้กินลูกมันนะคนปลูกเหมือนปลูกต้นตาลนะคนปลูกไม่ได้กินนะไม่ได้กินลูกมันไม่ได้ใช้ประโยชน์คนไม่ได้ปลูกได้ชิมรสนะคนทำไม่ได้กินคนกินไม่ได้ทำนะนาคทองน่าจะได้แล้วนะนาคยี่ผ้าเนี่ยเขาจะบวชนาคนะวัดป่าบรรตาดนะ7นะเห็นมี7นาคนะ7หรือ7นะ7นาคนะบวชเพิ่มเข้าไปเข้าพรรษา3เดือนไม่นานนะทำไม

เดี๋ยวนะถ้าดูแต่ปฏิทินมันก็นานอยู่ถ้าปล่อยภาวนาไปเรื่อยอบรมจิตไปเรื่อยมันก็ลืมวันลืมคืนไปนะเหมือนกับว่าไม่นานนะ3 เดือนเลยไม่นานนะภาวนาไปด้วยนะทำจิตของตัวเองไปด้วยสร้างคุณงามความดีให้กับตัวนะเวลามีโอกาสนะเวลาได้โอกาสได้นะสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ดีไปมาสะดวกไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยนะสังขารร่างกายเหมาะเพราะฉะนั้นที่เหมาะที่สุดก็คือทำปัจจุบันนะอย่าไปรอวันข้างหน้าอย่าไปหวังอดีตนะให้ทำท่านให้ทำปัจจุบันทำก็คือทำปัจจุบันนะหรือพุทโธก็เป็นปัจจุบันนะไม่ได้ศาสนายังไม่คืบไม่ล้าสมัยนะยังทันสมัยอยู่ระลึกพุทโธก็ปรากฏที่ใจนะความสงบความสุขไม่ต้องไปรอนานมาแล้วนะ 2,500 กว่าปีนะหมดไปแล้วไม่อย่างนั้นนะระลึกเมื่อไหร่ก็เป็นธรรมเมื่อนั้นเป็นปัจจุบันเมื่อนั้นนะการสร้างคุณงามความดีนะพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เมื่อตรัสรู้แล้วก็จะปรินิพพานก็วางศาสนาไว้ 5,000 ปีนะบางพระองค์ปรินิพพานแล้วศาสนาก็หมดไปด้วยนะพวกเรายังมีวาสนานะท่านปรินิพพานผ่านไปแล้วก็ยังวางศาสนาไว้ให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติได้ศึกษาได้นำมาศึกษาแล้วนำมาอบรมจิตใจของเรายังได้รับผลได้รับประโยชน์จนถึงทุกวันนี้แล้วก็ต่อไปอีก 2,500 กว่าปีก็รวมเป็น 5,000 ปีถึงจะหมดเขตหมดสมัยต่อไปก็ไม่มีแล้วนะคุณงามความดีใครอยากทำอะไรก็ทำนะอยากทำความชั่วก็ทำไม่มีบาปไม่มีบุญแล้วนะตอนนั้นพวกเราก็จะได้ประมาทนะให้สร้างคุณงามความดีตั้งแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นี้เราจะไปรออดีตนะจะไปรออนาคตนะอดีตมันผ่านมาแล้วนะอนาคตจะไม่มาถึงก็จะไปหวังเหมือนนะให้ทำนะธรรมะก็คือปัจจุบันระลึกพุทโธธัมโมสังโฆก็อยู่ที่ใจนี้นะความสุขความร่มเย็นนะก็อยู่ที่ใจก็จะปรากฏที่ใจนะสติปัญญานะปัญญาเหมือนกันพิจารณาใกล้ควรสังขารร่างกายนะมันเต็มไปด้วยทุกข์นะทุกข์ไหมนั่งนานๆทุกข์นะต้องขยับต้องลุกเปลี่ยนท่าเดินท่าไปเรียนบทอื่นนอนไปงั้นนอนนานก็ไม่ได้อีกก็ต้องลุกมาเดินนะเห็นไหมทุกข์ไม่มีแต่ทุกข์มีแต่ความไม่แน่นอนนะให้ก็เรียกอันนี้จังนะมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็ไม่ได้อยู่ตลอดนะอยู่ก็มีเกิดแก่เจ็บตายนะพออายุไม่ถึง100ปีนะก็ไปแล้วนะคุณงามความดีต้องสร้างตั้งแต่บัดนี้นะในสิ่งต่างๆที่ประกอบกันเข้าเรียกว่าสังขารนะเรียกว่าธาตุว่าขันธ์นะเรียกว่ารูปนะรูปนามนะรูปก็ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4นะก็มาเป็นตัวเราตัวเขาเนี่ยรูปสวยรูปไม่สวยก็มาเป็นรูป
ก็ดินน้ำไฟลมนั่นแหละพอลมไม่มีก็เรียกว่าตายนะพอตายแล้วเขาเอาไปเผานะเป็นผีนะเขาไม่เอาไว้นะเวลามีชีวิตอยู่ให้สร้างคุณงามความดีให้เจริญสติเจริญปัญญาพิจารณาสังขารร่างกายของเราไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะมีเกิดแก่เก็บตายอยู่นี่แหละบนนี้นะสุดท้ายก็ตายก็ไปจุตินะถ้าทำดีก็ไปโลกสวรรค์ที่สุคติอันเรียกนะถ้าทำชั่วก็ไปทุคตินะไปนรกนะนรกมันไม่ที่พึงไปนะท่านได้สร้างคุณงามความดีถึงจะได้ไปที่เป็นที่สวรรค์เป็นวิมานนะอยากกินอะไรก็นึกก็ได้กินแล้วนะเราไม่ต้องมาทำมาค้าขายอย่างนี้ทำการทำงานนี้นะเรียกว่าโลกทิพย์นะไปอย่างไหนไปกับที่เราสร้างนี่แหละบุญกุศลนี่แหละนะทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนานี่แหละนะสติปัญญานะต้องอยู่กับตัวนะอย่าให้เพลิดเพลินไปทั้งวันทั้งคืนหมดวันหมดคืนไปเปล่าๆนะเอามาดูลมหายใจนะท่านเรียกอนาปานสตินะอย่างพุทธเจ้าท่านอบรมอนาปานสตินะจนได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าไปทำอย่างอื่นไม่ใช่ทางนะเป็นการทรมานตัวเองเปล่าๆนะแต่ถ้ามาดูลมหายใจดูอนาปานสตินะจิตจะสงบนะจะไม่ไปฟุ้งซ่านวุ่นวายกับสิ่งภายนอกนะจิตจะรวมตัวเข้ามาสงบเป็นความร่มเย็นนะเป็นสุขนะอยู่ที่ไหนก็สุขนะไม่ร้อนนะปัญญาเหมือนกันพิจารณาสังขารทุกข์นะมันใจของเรานะมันเกิดมันก็มีทุกข์มีสุขแล้วก็ไม่สุขไม่ทุกข์นะสังขารนะความปรุงนะวิญญาณหรือความรับทราบนะเย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยนะเห็นไหมนั่นนะคือท่านเรียกว่าขันห้านะรูปก็รูปขันรูปก็ขันหนึ่งนะเวทนาก็ขันหนึ่งนะกองหนึ่งก็ใช่นะสัญญาสังขารวิญญาณนะสุดท้ายก็แตกสลายไปคือขันคือรูปนะเหลือแต่จิตนั่นแหละที่จะไปนะที่เป็นที่สั่งสมบุญก็คือจิตนะทรัพย์สมบัติที่เราหามาก็อยู่กับโลกนะหาได้เท่าไหร่ก็เอาไปไม่ได้นะไม่ใช่มันไม่หานะหาต้องให้ขยันหมั่นเพียรอดทนนะหนักก็เอาเบาก็สู้นะนั่นนะการพูดธรรมะไปให้มันสมควรที่เวลานะก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญรับพรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังมติตังตุมหังกิปเมวัสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนราโสยธามณีโชติระโสยธา

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ผู้ประดับกายประพฤติธรรมพระพุทธภาษิตอลังกโตเจปิสมัญจเรยะสันโตดันโตนิยโตบรมจารีสับเบสุภูเตสุนิทายะดันดังโซปรามโนโซสมโนสะภิกขุแปลความว่าบุคคลแม้จะยังประดับประดาร่างกายอยู่แต่หากเป็นผู้ประพฤติอยู่ในสุจริตเป็นผู้สงบฝึกตนได้ดีแล้วเป็นผู้เที่ยงต่อมรรคทั้ง4ประพฤติพรหมจรรย์ละทิ้งอาทยาในสัตว์ทั้งปวงผู้เช่นนั้นจะเรียกว่าพราหมณ์ก็ได้เรียกว่าสมณะก็ได้ภิกษุก็ได้อธิบายความการประดับกายเป็นปกติอย่างหนึ่งของคนมนุษย์ทั้งสองเพศมีความโน้มเอียงในการประดับกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องอลังการแต่สตรีเพศมีความรู้สึกพิถีพิถันจับใจในการประดับกายมากกว่าบุรุษเพศการประดับกายด้วยเครื่องประดับที่สวยงามเป็นการแสดงตัวในทางเด่นอย่างหนึ่งทำให้ผู้ประดับมีความรู้สึกภาคภูมิเมื่อรู้สึกเตือนว่าแต่งตัวสวยกว่าคนอื่นหญิงบางคนยอมอดอาหารที่ชอบเพื่อเจียดเงินไว้ซื้อเสื้อผ้าแพรพันเครื่องอาภรณ์ประดับกายทั้งนี้เพราะเธอได้มีประสบการณ์ด้วยตนเองว่าคราวใดเธอตกแต่งร่างกายได้สวยงามเธอจะรู้สึกเด่นภาคภูมิในตนไม่มีปมด้อยในสังคมแต่คราวใดเธอแต่งกายด้วยเสื้อผ้าเก่าๆหรือไม่เทียมหน้าคนอื่นเธอจะรู้สึกหงอยรู้สึกมีปมด้อยในวงสมาคมปัญหาว่าเราแต่งกายเพื่อตนเองหรือเพื่อผู้อื่นมองว่าเราแต่งกายเพื่อผู้อื่นเพราะเมื่อเราอยู่โดยลำพังเราไม่อยากแต่งกายเมื่อเราอยู่ในห้องของเราโดยลำพังไม่มีใครอยู่ด้วยเราไม่มีความประสงค์ในการประดับกายเลยในประเทศร้อนชายจะไม่สวมเสื้อนุ่งผ้าแต่พอปกปิดส่วนที่พึงละอายแต่เมื่อต้องออกสมาคมจึงแต่งกายยิ่งสมาคมใหญ่หรือมีเกียรติมากเพียงใดเราก็จะยิ่งพิถีพิถันในการแต่งกายมากขึ้นเพียงนั้นเราแต่งกายเพื่อผู้อื่นเพื่อสมาคมหรือสังคมจริงๆหรือมองในแง่หนึ่งดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นแต่ในส่วนลึกของความสำนึกอันแท้จริงดูเหมือนว่าเราแต่งกายเพื่อให้เราเกิดความรู้สึกพอใจในตนเพื่อแสดงตนให้เด่นในสังคมเพื่อให้คนอื่นเกิดความนิยมเลื่อมใสในตนเพิ่มพูนบุคลิกลักษณะให้เด่นขึ้นจนเป็นที่สนใจของผู้อื่นด้วยอาการอย่างนี้หญิงจึงมักพิถีพิถันเป็นพิเศษเพราะโดยนิสัยหญิงชอบโชว์ตนในทางความงามมากกว่าชายเมื่อได้รับคำชมว่าแต่งกายงามก็มักเอิบอิ่มใจและพอใจในตนความพอใจในตนเป็นความสุขอย่างหนึ่งของมนุษย์อีกอย่างหนึ่งที่มองเห็นได้ชัดคือการแต่งกายเพื่ออวดเพศตรงกันข้ามถ้าเราสังเกตจะเห็นว่าเด็กพอเริ่มหนุ่มเริ่มสาวก็จะเริ่มพิถีพิถันในการแต่งกายพร้อมๆกับเริ่มสนใจในเพศตรงกันข้ามและต้องการให้เพศตรงกันข้ามสนใจในตนความพิถีพิถันในการแต่งกายนี้จะดำรงอยู่จนกว่าจะพ้นเขตหนุ่มสาวหรือแต่งงานแล้วคือจนกว่าจะรู้สึกว่าไม่มีความจำเป็นในการแต่งกายอวดเพศตรงข้ามสตรีจะลดการแต่งกายลงเมื่อมีสามีแล้วเพราะรู้สึกว่าการแต่งกายเพื่ออวดเพศตรงข้ามของตนได้บรรลุจุดประสงค์แล้วแต่เธอยังพอใจแต่งให้เด่นเมื่อต้องเข้าสมาคมเพื่อปมเด่นและเพื่อแสดงตนเป็นคนสำคัญในสมาคมนั้นเพื่อเป็นจุดสนใจของคนในสมาคมดังได้กล่าวแล้วว่าสตรีย่อมลดการแต่งกายลงไม่มากก็น้อยเมื่อแต่งงานแล้วแต่เมื่อสามีตายลงเธอตกเป็นหม้ายและยังประสงค์จะแต่งงานใหม่อีกความพิถีพิถันในการแต่งกายก็จะกลับมาอีกแสดงว่ายังมีความประสงค์ที่จะอวดเพศตรงกันข้ามให้สนใจตนเพื่อเป็นทางไปสู่จุดมุ่งหมายคือการแต่งงานใหม่ชายที่หลงรักหญิงและยังไม่แน่ใจว่าหญิงนั้นรักตนหรือไม่ย่อมจะสนใจเป็นพิเศษต่อรูปร่างและการแต่งกายของตนทั้งนี้เพื่อทำให้คนที่ตนรักเกิดความพอใจและยอมรับรักตนในที่สุดหญิงสนใจเหมือนกันซึ่งการแต่งกายอันประณีตทันสมัยของชายพอๆกับบุคลิกวงเล็บเปิดท่าทางหรือการพูดจาวงเล็บปิดอันสมเป็นชายของชายนั้นแต่เมื่อแต่งงานแล้วชายเกือบจะไม่สนใจในการแต่งกายเลยสังคมปัจจุบันหมายถึงสังคมที่เจริญแล้ว ถือว่าการแต่งกายเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของคนเป็นเครื่องมือแสดงถึงนิสัยใจคอว่าผู้นั้นเป็นอย่างไรอย่างไรก็ตามเราจะถือเอาเพียงเครื่องแต่งกายอย่างเดียวมาวัดหรือตัดสินคุณค่าของคนเสมอไปหาได้ไหมเพราะความจริงได้เผยให้เราเห็นอยู่ว่าบางคนแต่งกายดีรูปงามแต่ใจสกปรกมีคุณธรรมอยู่ในใจน้อยเหลือเกินชนิดที่กายเป็นคนใจเป็นสัตว์ก็มีที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า sadder คำนี้มีความหมายสองในคือ 1. หมายถึงพระเจ้าของกรีกและโรมันโบราณครึ่งคนครึ่งสัตว์หน้าเป็นคนร่างเป็นสัตว์มีหางอาศัยอยู่ตามไม้และภูเขาชอบเล่าผู้หญิงชอบใช้เวลาให้หมดไปด้วยการหาความสุขสำราญอย่างป่าเถื่อน 2. คนที่มีความต้องการทางเพศรุนแรงจนไม่สามารถควบคุมได้ประพฤติอนาจารทางเพศเยี่ยงเดรัจฉานคนที่มีร่างเป็นคนแต่ใจเป็นสัตว์เดรัจฉานผู้เขียนคนประเภทนี้ยิ่งมีการศึกษามากยิ่งมีตำแหน่งใหญ่โตมากก็ยิ่งเป็นภัยต่อสังคมมากทั้งนี้เพราะการศึกษาทางวิชาการทางโลกเพื่อมุ่งผลในการประกอบอาชีพนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงนิสัยชั่วดังเดิมของคนให้ดีได้เลยจริงอยู่ด้วยการศึกษาและปฏิบัติอย่างจริงจังด้วยการควบคุมตนเองติดต่อกันเป็นเวลานานบุคคลอาจดีขึ้นได้บ้างแต่ในคุณลักษณะส่วนรวมแล้วอุปนิสัยของเขายังคงอยู่อย่างเดิมมิได้เปลี่ยนแปลงไปเหมือนเสือดาวไม่อาจรบจุดในกายของมันได้ในชาตินี้ทั้งนี้เพราะมันเกิดมาอย่างนั้นเสียแล้วอุปนิสัยของคนย่อมแตกต่างกันไปเพราะผลรวมแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่เขาได้สั่งสมมาเป็นเวลานานในสังสารวัฏอันยืดยาวเราจะเห็นความจริงเรื่องนี้จากบุคคลต่างๆที่เราได้พบเห็นหรือรู้จักว่าแม้จะมีการศึกษาอบรมเหมือนกันให้หนักเข้าไปอีกคือเกิดจากพ่อแม่เดียวกันแต่อุปนิสัยหาเหมือนกันไม่คนหนึ่งไปอย่างหนึ่งนั่นแสดงว่าการศึกษาและสิ่งแวดล้อมมิได้ทำให้แคแรคเตอร์ของคนเปลี่ยนแปลงไปทางเดียวเท่านั้นที่จะให้แคแรคเตอร์ของคนเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อยนั่นคือการปฏิบัติธรรมถ่ายเทสิ่งชั่วในอุปนิสัยให้หมดไปทีละน้อยและบรรจุเอาอุปนิสัยดีเข้าแทนที่เหมือนค่อยๆถ่ายเอาน้ำเสียออกแล้วบรรจุน้ำดีเข้าไปแทนที่ขอพูดเลยไปถึงการศึกษาอันไม่สมบูรณ์การศึกษาอันไม่สมบูรณ์ทำให้คนทะนงตนในทางผิดคือเขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนมีการศึกษาดีมีปริญญาเขาเป็นปัญญาชนแต่เขาหาได้นำพาต่อศีลธรรมจรรยาหรือความรับผิดชอบต่อสังคมแต่ประการใดไม่เขาประพฤติตามใจตนไม่ได้ยอมเสียสละความสะดวกของตนแม้แต่น้อยเพื่อส่วนรวมการศึกษาเพื่อปริญญาเพื่อประกอบอาชีพแต่ไม่ได้คำนึงถึงศีลธรรมจรรยาไม่ได้มีความรู้สึกในความรับผิดชอบต่อสังคมนี้เองคือการศึกษาอันไม่สมบูรณ์การศึกษาที่สมบูรณ์นั้นความรู้ความสามารถในสิ่งที่ตนรู้คือสามารถนำเอาความรู้นั้นมาใช้ประโยชน์ได้ความมีมโนธรรม conscience ความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมที่ตนอยู่จะต้องควบคู่ไปด้วยกันท่านอยู่ในสังคมใดก็ตามท่านจะเห็นคนที่มีการศึกษาอันไม่สมบูรณ์ดังกล่าวนี้ปะปนอยู่ด้วยเสมอสังคมของเราไม่อาจก้าวหน้าไปได้เท่าที่ควรก็เพราะสังคมยังรกอยู่ด้วยบุคคลประเภทนี้บุคคลที่เห็นแก่ตัวจัดจนยอมทำทุกอย่างเพื่อตัวเขาเองผลร้ายจะตกแก่สังคมส่วนรวมอย่างไรเขาไม่คำนึงถึงการโกงเงินสร้างถนนสร้างสะพานหรือสร้างอะไรอื่นๆอันเป็นสมบัติส่วนรวมสมบัติของประเทศเป็นตัวอย่างอันดีในเรื่องที่กล่าวนี้เขาไม่รู้หรือว่าผลเสียหายจะตกแก่ส่วนรวมเขารู้แต่เพราะเขาเห็นแก่ตัวจัดเกินไปขาดมโนธรรมจึงทำลงไปอย่างนั้นถ้าบ้านเมืองยังรกอยู่ด้วยคนแต่งตัวสวยๆแต่ขาดธรรมประจำใจการพัฒนาประเทศก็ไม่อาจให้ถึงจุดหมายได้ธรรมจึงเป็นรากฐานอันสำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศผลดีทั้งปวงที่เกิดขึ้นแก่ส่วนย่อมออกมาจากคนที่มีธรรมหาใช่มาจากคนไร้ธรรมไม่เครื่องแต่งกายควรจะควบคู่ไปกับการมีธรรมสมดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลแม้ยังประดับตกแต่งกายอยู่พึงเป็นผู้ประพฤติอยู่ในสุจริตพึงประพฤติธรรมเป็นผู้สงบและฝึกตนเป็นต้นจะพรรณนาบางหัวข้อต่อไปนี้ข้อว่าผู้สงบนั้นคือสงบกายวาจาและใจมีกายวาจาใจสงบกายและวาจาจะสงบก็ต่อเมื่อใจสงบก่อน ในความหมายทั่วไปประเทศที่สงบคือประเทศที่ไม่มีศึกสงครามบ้านเมืองไม่มีโจรผู้ร้ายเป็นบ้านเมืองสงบแต่ในความหมายของพระพุทธเจ้าความสงบเพียงเท่านั้นหาเพียงพอแก่ความต้องการของชีวิตไม่เพราะแม้จะไม่ถูกเบียดเบียนบีบคั้นจากคนอื่นหรือจากสิ่งภายนอกแต่ก็หารอดพ้นจากการเบียดเบียนตนเองไม่คือตนยังเบียดเบียนตนเองอยู่ตนยังเร่าร้อนอยู่เร่าร้อนเพราะอะไรอะไรทำให้ร้อนร้อนเพราะไฟคือราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างมันเผาอยู่ภายในแสดงออกให้เห็นภายนอกคือทุกขโมนัสความร่ำไรรำพันสมดังที่ตรัสว่านาคิตะคือเรื่องนี้ท่านพระพุทธเจ้าตรัสแก่พระนาคิตะที่ราปาอิจฉานังคละแคว้นโกศลเมื่อพราหมณ์และคหบดีเป็นอันมากมาเฝ้านำของเคี้ยวของฉันมาเป็นอันมากยืนชุมนุมส่งเสียงอื้ออึงอยู่ที่ภายนอกซุ้มประตูผู้เขียนนาคิตะเราไม่ติดยศยศก็ไม่ติดเราเราได้สุขอันยิ่งกว่าลาภสักการะแล้วลาภสักการะประเภทอาหารการกินนั้นในที่สุดก็เหลือลงเป็นอุจจาระปัสสาวะทำนองเดียวกับความรักซึ่งมีความโศกความร่ำไรรำพันเป็นผลผู้พิจารณาเห็นความเกิดดับในอุปทานขันห้าย่อมเห็นความไม่ดีแห่งความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าเมื่อภายในของบุคคลยังไม่สงบก็หาชื่อว่ามีความสงบแท้จริงไม่ความสงบแท้จริงหรือสันติภาพถาวร lasting peace นั้นจะต้องไปจากภายในของบุคคลแต่ละคนในสังคมเหมือนมีไฟคนละดวงเมื่อแต่ละคนดับไฟของตนได้ไฟของส่วนรวมก็ชื่อว่าดับความร้อนของสังคมก็ถึงความดับลงเหลืออยู่แต่ความสงบเย็นสันติภาพถาวรเกิดขึ้นได้โดยวิธีนี้อันหนึ่งเมื่อสงบตนเองได้แล้วพึงช่วยอนุเคราะห์ผู้อื่นให้สงบด้วยดังเช่นพระผู้มีพระภาคเจ้าสันโตโซภควาสมทายะธรรมังเดเสติข้อว่าผู้ฝึกตนนั้นอธิบายว่าทรมานตนให้หมดพยศคือฝึกอินทรีย์ของตนให้เชื่องฝึกจิตของตนให้ควรแก่การงานคือสมาธิฝึกกายวาจาของตนให้เป็นผู้ดีจะพรรณนาความเรื่องนี้พอสังเขป 1. การฝึกกายวาจาคนเราเกิดมาทุกคนเหมือนไม้ที่ตัดมาจากป่ายังมีกิ่งก้านใบรุงรังลำต้นก็ขรุขระไม่เสมอเมื่อช่างไม้ต้องการไม้นั้นมาทำสัมภาระเช่นประตูเรือนหรือกระดานพื้นเรือนย่อมถากเลื่อยไม้ที่เคยรุงรังกลายเป็นเรียบและดูสวยงามคนก็เหมือนกันเกิดมาถ้าปล่อยให้เติบโตขึ้นมาเหมือนลูกวัวลูกควายไม่ฝึกฝนอบรมกายวาจาให้เรียบร้อยก็ดูไม่งามมีกิริยาไพร่วาจาไพร่ใครได้เห็นได้ฟังก็รู้ว่าพ่อแม่ไม่สอนไม่เสียหายแต่เสียหายไปถึงพ่อแม่ด้วยเขาจะว่าพ่อแม่ไม่ได้สั่งได้สอนจึงขาดสมบัติผู้ดีคนฉลาดต้องคอยสังเกตเลือกเก็บกิริยาวาจาที่ดีมาประดับตนค่อยๆขับกิริยาวาจาไม่ดีออกจากตนสิ่งนี้ถึงแม้ไม่มีคนสอนโดยตรงก็มีคนสอนโดยอ้อมให้เห็นอยู่ทุกวันนั่นคือกิริยาวาจาของผู้อื่นที่เราได้เห็นเราย่อมตัดสินได้ว่าอย่างไหนดีอย่างไหนไม่ดีอย่างที่ดีเราเอามาเป็นอย่างที่ไม่ดีถ้ามีอยู่ในตัวเราเราขับไล่ออกไปในการฝึกฝนนี้ต้องช่วยกันหลายด้านคือพ่อแม่ช่วยสอนช่วยตักเตือนครูอาจารย์ช่วยบอกข้อบกพร่องเพื่อนฝูงคอยชี้ข้อผิดพลาดเราผู้เป็นคนกลางต้องทำใจให้กว้างยินดีรับฟังคำตักเตือนสั่งสอนแล้วนำมาพิจารณาแก้ไขตนการขัดเกลาเป็นหน้าที่ของเราโดยตรงนั่นคือการลงมือปฏิบัติตามฝึกจนเป็นนิสัยเมื่อนานเข้าสิ่งนั้นย่อมกลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตนแยกออกไม่ได้เหมือนผลไม้ดองสิ่งที่นำมาดองกับผลไม้ซึมซาบผสมประสานเข้าด้วยกันอย่างสนิทไม่อาจแยกจากกันได้คนฉลาดต้องฝึกฝนตนเองรู้สึกเสียใจในความบกพร่องเล็กๆน้อยๆของตนไม่ประมาทว่านี้สิ่งเล็กน้อยเพราะสิ่งเล็กน้อยอาจทำให้คนอื่นมองเห็นลักษณะนิสัยส่วนใหญ่ของเราได้เหมือนเราสามารถมองเห็นความเป็นไปในห้องใหญ่จากช่องเล็กๆของประตูหรือฝาผนังกายวาจาที่ฝึกดีแล้วเป็นเครื่องเพิ่มพูนส่งเสริมบุคลิกลักษณะของผู้นั้นให้เด่นเป็นเครื่องเชิดชูให้ดูน่าเกรงขามน่าเคารพนับถือน่ากราบไหว้บูชาคนเราจะดีเองไม่ได้ต้องฝึกฝนอบรมต้องฝึกหัดเมื่อได้ที่แล้วย่อมมีผลคุ้มไปทั้งชีวิต และยังติดเป็นอุปนิสัยและวาสนาในชาติต่อๆไปอีกด้วยต้องไม่ลืมว่าคนอื่นเป็นเพียงผู้ช่วยเหลือเท่านั้นคนสำคัญในการนี้คือตัวเราเองถ้าตัวเราเองไม่เอาเรื่องเสียแล้วแม้ครูฝึกชั้นบรมครูก็ไม่อาจฝึกเราได้การฝึกฝนตนเองเป็นหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์เมื่อฝึกได้แล้วก็ช่วยฝึกผู้อื่นด้วยดังเช่นพระศาสดาวงเล็บเปิดดันโตโซภควาดัมมทายะธัมมังเดเสติวงเล็บปิดจะพรรณนาเรื่องการฝึกอินทรีย์กล่าวคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจรวมเรียกว่าอินทรีย์หกตามปกติสามัญมนุษย์เมื่อเห็นรูปสวยในวงเล็บตาเป็นผู้เห็นย่อมต้องการมองและต้องการดูสิ่งแปลกๆใหม่ๆจึงไปเพื่อดูเพื่อเห็นสมดังข้อความในอนุตตริยสูตรว่าบุคคลบางพวกย่อมไปเพื่อเห็นเพื่อดูช้างบ้างม้าบ้างกษัตริย์บ้างนั่นมิใช่ทัศนานุตริยะคือมิใช่การเห็นอันประเสริฐยอดเยี่ยมเป็นต้นคนหนุ่มย่อมชอบมองหญิงสาวที่สวยเด็กสาวก็เหมือนกันชอบมองคนหนุ่มที่รูปงามนี่คืออินทรีย์ตามธรรมดาที่ยังไม่ได้ฝึกบางทีเมื่อพบรูปหญิงหรือชายที่ชอบใจต้องมองจนเหลียวหลังราคะย่อมไหลมาตามทางสายนี้เข้าไปซึมซาบอยู่ในดวงจิตอินทรีย์คือจักษุที่ได้รับการฝึกแล้วมีความอดทนต่อรูปที่สวยงามได้มากกว่าจักษุที่ยังไม่ได้ฝึกคืออาจมองก็ได้ไม่มองก็ได้เมื่อมองดูก็มีสติกำกับมิได้หลงไหลในรูปจนต้องทำบาปเพราะรูปนั้นเป็นเหตุแต่กลับพิจารณาเห็นโทษที่ติดอยู่กับความงามนั้นงามของสตราและผลไม้หรือดอกไม้ที่เป็นพิษมันมีโทษแอบแฝงซ่อนเร้นอยู่ในเรื่องหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับสัมผัสและใจกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจก็เหมือนกันอินทรีย์ทั้ง6นี้ท่านเปรียบด้วยสัตว์6ชนิดอันมีความโน้มเอียงต่างกันตามภูมิกำเนิดต่างว่าลิงนกงูสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกและจระเข้เมื่อปล่อยให้เป็นอิสระลิงย่อมชอบใจเข้าป่าปีนต้นไม้นกบินไปในอากาศงูเข้ารูหรือจอมปลวกสุนัขบ้านเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกเข้าป่าและจระเข้เร่ลงน้ำถ้าสมมติว่าเราเอาสัตว์ทั้ง6นี้มาผูกติดกับตัวเราสัตว์ทั้งหมดยังไม่ได้รับการฝึกมันจะดึงตัวเราไปอย่างไรบ้าง

เราจะได้รับความสงบอย่างไรการฝึกจิตก็คือการฝึกอินทรีย์นี้เองแต่จิตเป็นอินทรีย์ภายในที่เรียกว่ามนินทรีย์มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับอินทรีย์ภายนอกเมื่อจิตสงบลงด้วยสมถะหรือวิปัสสนาความร่านของอินทรีย์มีตาเป็นต้นย่อมสงบลงตามเหมือนหนึ่งสัตว์ที่อดอาหารหมดกำลังไปทีละน้อยการฝึกจิตกับการฝึกอินทรีย์ภายนอกจึงต้องทำไปพร้อมๆกันโดยปกติก็เป็นไปเองโดยอัตโนมัติเหมือนคนที่รับการฝึกทหารย่อมได้ท่าในการฝึกและกำลังกายไปพร้อมๆกันจิตที่ฝึกแล้วนี่เองเป็นจิตที่มีอานุภาพมีความสูงส่งบริสุทธิ์สงบและสว่างเป็นคุณแก่ผู้ฝึกโดยส่วนเดียวบุคคลผู้มีคุณลักษณะดังกล่าวเป็นคฤหัสถ์ก็ตามเป็นบรรพชิตก็ตามย่อมได้รับการยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นสมณะบ้างเป็นภิกษุบ้างดังเรื่องสันตติมหาอมาตย์เป็นตัวอย่างสันตติมหาอมาตย์เป็นมหาอมาตย์ของพระเจ้าเปเสนที่โกศลแห่งสาวัตถีนครครั้งหนึ่งมีคนก่อความวุ่นวายขึ้นในชนบทพระเจ้าเปเสนที่ทรงสันตติมหาอมาตย์ไปปราบเขาปราบได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วกลับมาพระเจ้าเปเสนที่ทรงพอพระทัยมากถึงกับมอบราชสมบัติให้ครอง7วันเพื่อประกาศเกียรติคุณของมหาอมาตย์ที่สามารถปราบหรือทำความวุ่นวายในชนบทให้สงบลงได้พระราชทานหญิงผู้ฉลาดในการฟ้อนรำขับร้องให้นางหนึ่งสันตติมหาอมาตย์เมาสุราอยู่ถึง7วันในวันที่7นั่นเองหลังจากเมาสุราเต็มที่แล้วขึ้นช้างไปท่าน้ำเพื่ออาบน้ำได้เห็นพระศาสดาในระหว่างทางเขาผงกศีรษะแสดงความเคารพพระศาสดาทรงแย้มเล็กน้อยเมื่อพระอานนท์ทูลถามถึงสาเหตุแห่งการแย้มสวนจึงตรัสว่าผู้เขียนกล่าวว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าจะไม่ทรงแย้มสวนเมื่อไม่มีเหตุสำคัญอานนท์วันนี้สันตติมหาหมานนี้จักมาสู่สำนักของเราฟังธรรมแล้วจักได้บรรลุอรหัตผลและจักปรินิพพานที่พระศาสดาตรัสกับพระอานนท์นั้นมีคนหลายคนได้ยินด้วยข่าวเรื่องนี้กระชอนไปอย่างรวดเร็วบางคนตำหนิพระศาสดาว่าพูดพร่อยสันตติมหาอมาตย์เมาสุราแต่งกายอย่างพระราชาอยู่เช่นนั้นจะสำเร็จอรหันตผลได้อย่างไรในวันนี้พวกเราจะจับผิดพระสมณะโคดมในเรื่องนี้ส่วนพวกที่เลื่อมใสเชื่อมั่นในองค์พระพุทธเจ้าก็คิดว่าวันนี้พวกเราจะได้เห็นพุทธานุภาพและลีลาของสันตติมหาอมาตย์มหาอมาตย์อาบน้ำตามประสงค์แล้วไปสู่อุทยานนั่งดื่มสุราที่โรงสุราอันจัดไว้เฉพาะพร้อมกับนั่งชมการร่ายระบำรำฟ้อนของหญิงนักฟ้อนที่ได้เลือกแล้วหญิงนักฟ้อนคนหนึ่งขณะที่กำลังฟ้อนอยู่นั่นเองล้มลงตายทันทีเพราะโรคปัจจุบันหมดกำลังเพราะนางบริโภคอาหารน้อยเหลือเกินมา7วันแล้วเพื่อให้ร่างกายอ่อนแออ่อนช้อยปากของนางอ้าตาเหลือกสิ้นใจโดยไม่ให้โอกาสแก่การช่วยเหลือสันตติมหามาทราบว่านางตายแล้วมีความโศกอย่างลึกซึ้งสุราที่ดื่มมา7วันสิ้นฤทธิ์ลงทันทีเสมือนหยาดน้ำน้อยหยดลงไปในภาชนะที่ร้อนจัดบนเตาไฟพลันระเหิดหายไปเขาคิดว่าคนอื่นนอกจากพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วคงไม่สามารถบรรเทาความโศกของเราได้ดังนั้นเขาพร้อมด้วยบริวารจึงรีบไปเฝ้าพระทศพลในเย็นวันนั้นเองทูลว่าขอพระตถาคตเจ้าได้โปรดประทานพระโอวาทเพื่อดับความโศกด้วยเถิดพระศาสดาตรัสตอบว่าท่านมาสู่สำนักของเราผู้สามารถดับความโศกได้แน่นอนแล้วอย่าวิตกเลยอันที่จริงน้ำตาของท่านผู้ร้องไห้อยู่ในสังสารวัฏนี้ในเพราะหญิงนี้ตายนั้นมีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้ง4ดังนี้แล้วทรงเสริมพระธรรมเทศนาด้วยพระคาถาว่าท่านจงตัดกิเลสเครื่องกังวลทั้งในอดีตอนาคตและปัจจุบันเสียเถิดอย่ามีความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าเมื่อเป็นดังนี้ท่านจักเป็นผู้สงบระงับเพียงเท่านี้สันตติมหาอมาตย์ได้บรรลุอรหัตผลพิจารณาอายุสังขารของตนทราบว่าอายุขัยสิ้นแล้วจึงทูลลาพระศาสดาเพื่อปรินิพพานพระศาสดาทรงทราบอดีตก

ต่างๆทูลเล่าบุพกรรมของตนว่าในศาสนาแห่งพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพระองค์เกิดในพันธุมดีนครคิดอยู่ว่าอะไรหนอเป็นกรรมไม่ตัดรอนบีบคั้นไม่เบียดเบียนผู้อื่นใคร่ครวญอยู่ได้แลเห็นการเป่าร้องให้คนทำบุญนั่นแลเป็นกรรมไม่มีโทษจำเดิมแต่นั้นมาข้าพระองค์ได้เที่ยวประกาศให้คนทั้งหลายทำบุญให้ทานรักษาศีลฟังธรรมและให้บูชาพระรัตนตรัยเพราะรัตนะอื่นจะเสมอด้วยพระรัตนตรัยไม่ได้มีพระราชาแห่งพันธุมดีนครทรงทราบจึงพระราชทานม้ารถและช้างแก่ข้าพระองค์เพื่อเป็นอุปกรณ์ในการประกาศบุญกรรมนั้นพระราชทานโภคะเป็นอันมากแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์ทำงานนั้นอยู่ถึง 80,000 ปีกลิ่นจันทร์ฟุ้งออกจากกายกลิ่นอุบลฟุ้งออกจากปากนี่คือบุพกรรมของข้าพระองค์มหาอมาทูลบุพกรรมของตนแล้วอยู่ในอากาศนั่นเองเข้าเตโชกสินคือกสินมีไฟเป็นอารมณ์มันให้เปลวไฟเกิดขึ้นไหม้สรีระปรนิพพานแล้วธาตุทั้งหลายประดุจดอกมะลิร่วงลงพระศาสดาทรงคลี่ผ้าขาวออกรับทรงบรรจุธาตุนั้นไว้ในสถูปเพื่อเป็นที่สักการะบูชาของคนทั้งหลายเพื่อผู้บูชาจะได้มีส่วนแห่งบุญวันนั้นเองภิกษุทั้งหลายสนทนากันในสภาว่าท่านทั้งหลายสันตติมหาอมาตย์ฟังพระพุทธพจน์แล้วยังประดับประดาเครื่องอภรรท์ทุกอย่างนั่นเองบรรลุพระอรหัตผลปรินิพพานแล้วควรหรือไม่หนอที่จะเรียกเขาว่าสมณะหรือพราหมณ์พระศาสดาเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายคนเช่นนั้นจะเรียกว่าสมณะก็ได้เรียกว่าพราหมณ์ก็ได้ในความหมายว่าเป็นผู้สงบและผู้ประเสริฐดังนี้แล้วตรัสต่อไปว่าบุคคลแม้ยังประดับร่างกายอยู่แต่หากประพฤติอยู่ในสุจริตเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นในช่างผู้ทำเรือนพระพุทธภาษิตอเนกาชาติสร้างสารังสันทาวิสร้างอนิบิสร้างกหการังคเวสันโตดุข้าชาติปุณปุนังกหการกะริโทสิปุณะเกหังนกาหสิสัปปาเตภาสุกาภักกากหโกตังวิสังขตังวิสังระวิสังฆารคตังจิตตังตันห้านังขยมัชคาแปลความว่าเราเที่ยวแสวงหาในช่างผู้ทำเรือนคือตัวตัณหาเมื่อไม่พบจึงต้องท่องเที่ยวไปในสงสารหลายภพหลายชาติดงเล็บเราได้เห็นแล้วการเกิดบ่อยๆเป็นความทุกข์ดูก่อนตัณหาผู้สร้างเรือนคืออัตภาพบัดนี้เราได้เห็นเจ้าแล้วเจ้าจะทำเรือนอีกไม่ได้ซี่โครงทุกซี่ของท่านเราหักเสียแล้วยอดเรือนของท่านเรารื้อเสียแล้วจิตของเราได้ถึงทำอันอะไรปรุงแต่งไม่ได้แล้วเราถึงความสิ้นตัณหาแล้วอธิบายความการที่ทรงแสวงหาในช่างผู้ทำเรือนคือตัวตัณหานั้นหาให้พบเพื่อจะประหารเหมือนตำรวจเที่ยวหาโจรก่อนจะตรัสรู้นั้นพระศาสดาได้ท่องเที่ยวแสวงหาคำตอบปัญหาชีวิตว่าความทุกข์ของสัตว์โลกเกิดจากอะไรในที่สุดพระองค์ก็ได้ค้นพบว่าตัณหานี่เองเป็นตัวสมุทัยคือต้นเหตุแห่งความทุกข์ตัวตัณหาเป็นผู้สร้างเรือนคืออัตภาพร่างกายปราศจากตัณหาแล้วความเกิดก็ไม่มีเพราะตัณหานี่เองทำให้เกิดบ่อยๆและพระองค์ทรงประจักษ์ว่าการเกิดบ่อยๆเป็นความทุกข์เพราะเมื่อมีความเกิดแล้วสหพันธ์ของความเกิดก็ตามมาคือความแก่ความเจ็บและความตายความโศกเศร้าเสียใจพิไรรำพันต่างๆเพราะปิยวิปโยคบ้างขับแค้นเพราะอปิยสัมปโยคบ้างความทุกข์ต่างๆได้ตามความเกิดมาเหมือนรถพ่วงวิ่งตามหัวรถจักรไปตรัสว่าทรงบำเพ็ญบารมีต่างๆมานานชาติก็เพื่อได้เห็นแจ้งซึ่งในช่างคือตัณหาผู้สร้างเรือนคืออัตภาพนี้เมื่อได้เห็นแจ่มแจ้งแล้วจะได้ทำลายตัณหานั้นโดยสิ้นเชิงเมื่อตัณหาดับความทุกข์ทั้งมวลก็ดับไปเองเหมือนไฟหมดเชื้อมอดไปเองเรื่องตัณหาเป็นเหตุสำคัญให้เกิดทุกนี้นักปราชญ์ทั้งหลายมีความเห็นพ้องต้องกันทั่วโลกจะต่างกันก็แต่เพียงทางแห่งการกำจัดทุกข์เท่านั้นในที่บางแห่งพระศาสดาตรัสว่าเพราะไม่เห็นอริยสัจ4วงเล็บเปิดสมุทัยเป็นข้อที่2ในอริยสัจ4วงเล็บปิดเราและท่านทั้งหลายจึงท่องเที่ยวไปในสงสารอันยาวนี้คำว่ายอดเรือนของท่านเราหักเสียแล้วนั้น

เรือนหมายถึงอวิชชาความไม่รู้จริงเพราะเหตุที่ไม่รู้จริงจึงทำให้หลงไหลในสิ่งอันควรเบื่อหน่ายยึดมั่นในสิ่งอันควรปล่อยวางกล่าวโดยเฉพาะคือปัญจขันธ์นี้คำว่าสี่โครงทุกสี่หมายถึงกิเลสทั้งปวงนอกจากอวิชชาเพราะเหตุที่ทรงหักกิเลสนี้เองจึงมีพระนามว่าภควาคือพระผู้หักกิเลสวงเล็บเปิดเป็นความหมายหนึ่งในหลายความหมายแห่งคำว่าภควาวงเล็บปิดสมดังคำว่าภคะราโกภคะโดโซภคะโมโหอนาสโวภคะสะปาปกาธรรมาภควาเตนะพุจติทรงเป็นผู้หักราคะโทสะและโมหะได้แล้วไม่มีกิเลสเครื่องดองใจเหลืออยู่ดังเล็บอนาสโวและทรงหักธรรมชั่วทั้งปวงได้แล้วเพราะฉะนั้นจึงได้พระนามว่าภควาเมื่อข้าพเจ้าท่องเที่ยวอยู่ในอินเดียคราวใดที่มีพระสงฆ์ร่วมเดินทางไปด้วยคนอินเดียบางเมืองไม่เคยได้เห็นพระไทยหรือบางคนเคยเห็นแต่ไม่คุ้นเคยไม่รู้ว่าผู้แต่งตัวอย่างนี้เป็นใครเขารู้ว่าเป็นนักบวชแต่ไม่รู้ว่าบวชในลัทธิใดถ้ามีโอกาสเขาจะเข้ามาทักทายปราศัยถามว่าใครเป็นภควานของท่านพวกเราจะตอบว่าพุทธภควานเขาแสดงอาการเข้าใจดีคนอินเดียนั้นแม้ส่วนใหญ่จะไม่นับถือพระพุทธศาสนาก็จริงแต่ส่วนมากรู้จักพระพุทธเจ้ายิ่งในหมู่นักการศึกษาแล้วรู้จักพระพุทธเจ้าและคำสั่งสอนของพระองค์ดีทั้งนี้เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเขาจัดเป็นปรัชญาอินเดียสายหนึ่งเหมือนกันเรียก Buddhist Philosophy คำว่าภควานอกจากมีความว่าเป็นผู้หักกิเลสมีราคะเป็นต้นแล้วยังมีความหมายไปทางยกย่องให้เกียรติอย่างมากอีกด้วยดังคำว่าภควาติวจนังเสทั่งภควาติวจนะมุตตมังกรุการวะยุตโตโซภควาเตนะอุจติคำว่าภควาเป็นคำประเสริฐเป็นคำสูงสุดบุคคลผู้ควรแก่ความเคารพในฐานะเป็นครูจึงจะได้รับนามว่าภควาในพุทธศาสนานั้นพระนามพระที่ได้รับพระนามว่าครูและทรงเป็นบรมครูนั้นมีเพียงพระองค์เดียวคือพระพุทธเจ้าพระสาวกนอกนั้นเช่นพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นต้นเป็นอาจารย์ทั้งนั้นข้อว่าจิตของเราถึงวิสังขารแล้วนั้นหมายถึงได้บรรลุพระนิพพานอันไม่อยู่ในข่ายของสังขารแต่เป็นวิสังขารไม่มีปัจจัยปรุงข้อว่าได้บรรลุธรรมอันเป็นที่สิ้นตัณหาก็หมายถึงพระนิพพานเหมือนกันเรื่องประกอบเรื่องปฐมโพธิกาลความว่าเมื่อพระพุทธองค์ทรงเปล่งอุทานด้วยความเบิกบานพระทัยที่ทรงชนะกิเลสได้ต่อมาเมื่อพระอานนท์ทูลถามถึงเรื่องนั้นจึงตรัสพระธรรมเทศนาว่าอเนกชาติสร้างสารังเป็นต้นกว่าว่าเราเมื่อแสวงหาในช่างผู้ทำเรือนคือตัณหาเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วในวันตรัสรู้นั้นทรงได้ปุพเพนิวาสานุสติญาณยามแรกทรงได้ทิพจักษุในยามกลางทรงอย่างพระญาณลงในปัจจยาการในยามสุดท้ายพอรุ่งอรุณก็ทรงบรรลุพระโพธิญาณแล้วทรงเปล่งพระอุทานดังกล่าวแล้ว

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.หลวงตา.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6ในระบบ 4 แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ A ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว line id @hlwangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ผ้าป่าวิทยุเสียงธรรมสัญจรครั้งที่18ณวัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาขอเชิญร่วมทำบุญมหาธรรมทานเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินและบูชาพระคุณแห่งองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีสมทบทุนเพื่อพัฒนาปรับปรุงสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเครือข่ายทั่วประเทศร่วมรักษาสืบทอดมรดกธรรมบูรพาจารย์สายกรรมฐานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตตามรอยแห่งองค์หลวงตาที่เมตตาสงเคราะห์โลกด้วยหลักแห่งธรรมในงานมีบูธจิตอาสาแนะนำช่องทางการรับฟังธรรมะออนไลน์และแจกซื้อธรรมะมีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 น.ทำวัดเย็นเวลา 20:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 น.เป็นต้นไปทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 น.พิธีถวายผ้าป่าสมทบกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเวลา 10:00 น.ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนรายนามครูบาอาจารย์ที่มาร่วมงานพระราชวชิระธรรมาจารย์พระอธิการสุธรรมสุธรรมโมพระราชวชิระญาณโกศลหรือหลวงปู่บุญมีธรรมระโตพระครูวชิระธรรมาจารย์หรือพระอาจารย์จิรวัตรอัตรักโขพระครูสมุสุชินปริปุโนพระอาจารย์มนจิตเกษมหรือพระอาจารย์เฉลิมธรรมทะโรพระราชวชิราลังการหรือพระอาจารย์คำปอนสุทธิยาโนพระอาจารย์รัฐวีทิตวีโรหรือพระอาจารย์กอภัยท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญเพื่อรักษามรดกธรรมขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้ที่หมายเลขบัญชี 510-4370-77-1 ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมเป็นฐานย่อมชนะการให้ทั้งปวง

บูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิบัติคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถเยี่ยมชมพระธาตุเจดีย์พระวิหารและพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาองค์หลวงตาได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์1วันท่านสามารถเข้าชมได้วันละ6รอบดังนี้ช่วงเช้าเวลา 9:30 นเวลา 10:00 นและเวลา 10:30 นช่วงบ่ายเวลา 13:30 นเวลา 14:00 นและเวลา 14:30 นท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี721-240-3559เลขที่บัญชี721-240-3559สุขโขปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

าพเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลูกโอรสและพระราชธิดาทรงศึกษาดุริยางคศิลป์และนาฏศิลป์ไทยทรงเอาพระราชฤทัยใส่ให้พระเจ้าลูกยาเธอและพระเจ้าลูกเธอทุกพระองค์ทรงซึมซับเรื่องศิลปะวัฒนธรรมและวรรณคดีไทยดังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในหนังสือสมเด็จแม่กับการศึกษาความตอนหนึ่งว่าทรงมีวิธีสอนแปลกๆเช่นอ่านอีเหนาตอนเห็นดอกปานันสำคัญคิดเหมือนวันพี่ลิขิตด้วยนะคะท่านสอนว่าดอกปานันคือดอกลำเจียกกลีบใหญ่และแข็งพอจะเขียนตัวหนังสือได้ให้เก็บมาลองเขียนกลอนแต่เราเขียนไม่ได้เพราะตัดเล็บสั้นก็ให้หาไม้เขียนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีความสนพระราชฤทัยในการศึกษาศิลปะการแสดงและวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่งการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรตามภูมิภาคต่างๆเป็นโอกาสให้พระองค์ได้ทรงชื่นชมและเรียนรู้ถึงความแตกต่างของดนตรีและนาฏศิลป์พื้นบ้านอันแสดงถึงการสั่งสมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งผลให้ทรงสนับสนุนการฟื้นฟูอนุรักษ์ดนตรีและนาฏศิลป์ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นทรงเข้าพระราชฤทัยในคุณค่าและประโยชน์ของนาฏศิลป์ในการปลูกจิตสำนึกเรื่องความเป็นไทยทรงริเริ่มให้เกิดการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ขึ้นหลายชุดทั้งพระราชทานพระราชดำริให้ศิลปินไปออกแบบและบางชุดพระราชทานคำแนะนำให้ปรับปรุงเช่นฟ้อนดวงเดือนเป็นการฟ้อนรำในละครพันทางเรื่องพะลอโปรดให้มีการปรับท่ารำใหม่เพิ่มเติมอีกชุดหนึ่งเป็นการอนุรักษ์การฟ้อนแบบล้านนาเสริงกระติบโปรดให้ดัดแปลงจากการร่ายรำตามแบบพื้นบ้านอีสานมีการจัดระเบียบท่ารำที่แสดงถึงศิลปะและอาชีพของชาวอีสานจนถึงทรงสนับสนุนให้มีการจัดแสดงนาฏลีลาของชาวใต้ในวาระต่างๆเช่นระบำรองงิงเป็นต้นทั้งหมดล้วนเป็นการส่งเสริมให้เกิดระบำรำฟ้อนเกี่ยวกับศิลปะและอาชีพในแต่ละท้องถิ่นมากขึ้นความสนพระราชฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนการทรงทำนุบำรุงดุริยางคศิลป์นาฏศิลป์จนถึงศิลปะการแสดงท้องถิ่นต่างๆล้วนมีส่วนช่วยส่งเสริมกันและเชิดชูเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จักในนานาประเทศ

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาขอเชิญรับฟังครับ
2: ณโอกาสต่อไปนี้ขอเชิญชวนท่านพุทธบริษัททั้งหลายนอบน้อมต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้พระบรมศาสดาตรัสรู้เองโดยชอบทำสติกำหนดรู้จิตของตนเองเอาตัวรู้กำหนดรู้ที่จิตนึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่จิตพระธรรมก็อยู่ที่จิตพระอริยสงฆ์ก็อยู่ที่จิตของเราเราไม่ต้องไปกังวลกับสิ่งอื่นโดยที่สุดแม้กระแสเสียงการบรรยายธรรมหรือแสดงธรรมเราก็ไม่ต้องไปสนใจใดๆทั้งสิ้น เพียงแต่ให้มีสติกำหนดรู้จิตเพียงอย่างเดียวเมื่อเรามีสติกำหนดรู้จิตของเราผู้รู้คือพระพุทธเจ้าก็ปรากฏขึ้นที่จิตการทรงตัวอยู่ด้วยความมีสติสัมปชัญญะก็ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมสติที่สังวรระวังตั้งใจจะสำรวมจิตก็ได้ชื่อว่ามีกิริยาแห่งความเป็นพระสงฆ์อยู่ในจิตดังนั้นเมื่อเรามีสติกำหนดรู้จิตของเราเพียงอย่างเดียวหมดปัญหาที่เราจะไปกังวลกับสิ่งอื่นๆเพราะธรรมชาติของจิตและกายถ้ายังมีความสัมพันธ์กันอยู่ไม่ว่าอะไรจะผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจจิตเขาเป็นผู้มีหน้าที่รับรู้เขาจะรู้เองโดยอัตโนมัติตาหูจมูกลิ้นกายเป็นแต่เพียงเครื่องมือเป็นเครื่องมือของจิตที่จะสื่อสารกับโลกภายนอกดังนั้นเมื่อเราจะปฏิบัติธรรมจึงสำคัญอยู่ที่การที่มีสติกำหนดรู้จิตของเราเพียงอย่างเดียวปฏิปทาของครูบาอาจารย์ที่ท่านเคยอบรมสั่งสอนมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านพ่อลีซึ่งเป็นบุรพาจารย์ที่เราเคารพบูชาเป็นอย่างยิ่งท่านจะย้ำสอนอยู่ที่อนาปานุสติคือการที่มีการกำหนดสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกทีนี้วิธีการกำหนดรู้ลมหายใจเราก็เพียงแค่ว่ามีสติกำหนดรู้จิตอยู่เท่านั้นเมื่อกายกับจิตยังมีความสัมพันธ์กันอยู่สิ่งที่จะปรากฏเด่นชัดที่สุดก็คือลมหายใจเมื่อเรามีสติกำหนดรู้ลมหายใจเราก็จะรู้ธรรมชาติของกายธรรมชาติของกายนี่ปัจจัยสำคัญที่สุดก็คือลมหายใจเท่านั้นเมื่อลมหายใจเข้าไปแล้วไม่ออกมาเราก็ตายลมหายใจออกไปแล้วไม่ย้อนกลับเข้ามาเราก็ตายนี่เรามองเห็นความจริงได้เด่นชัดในเมื่อรู้ว่าเราจะตายเราก็รู้มรณานุสติคือสติระลึกถึงความตายเพราะฉะนั้นที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารับสั่งถามพระอานนท์ว่าอานนท์เธอระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งกี่หนท่านอานนท์ก็ทูลตอบว่าวันละพันหนท่านพ พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าอานนท์ยังประมาทอยู่เราตถาคตระลึกถึงความตายทุกลมหายใจทีนี้เมื่อเรามาพิเคราะห์หรือพิจารณาโดยความเป็นจริงตามพระดำรัสนี้โดยธรรมชาติของผู้ที่เป็นพุทธะคือพระพุทธเจ้าย่อมมีพระสติสัมปชัญญะรู้พร้อมทั่วอยู่ทุกขณะจิตดังนั้นคำที่ว่าระลึกถึง ลมหายใจทุกขณะจิตนั้นก็หมายถึงการที่พระองค์รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่เป็นปกตินั่นเองทีนี้วันหนึ่งๆคนเรานี่หายใจวันละกี่ครั้งกี่หนเมื่อเรามีสติกำหนดรู้ลมหายใจของเราเข้าออกอยู่ตลอดเวลาก็ได้ชื่อว่าเราระลึกถึงความตายอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสกับพระอานนท์ว่าเราระลึกถึงลมหายใจทุกขณะจิตทุกขณะที่มีลมหายใจนี่ความหมายของพระองค์เป็นอย่างนี้สมัยที่ท่านพ่อลียังมีชีวิตอยู่ท่านก็ถือว่าอาตมะนอกจากจะเป็นลูกศิษย์แล้วยังเป็นหลานของท่านด้วยท่านมีศักดิ์เป็นปู่เวลาท่านโปรดไปเยี่ยมเมื่อไรท่านจะบอกว่ามหาพุทธกำหนดจิตรู้ลมหายใจเดี๋ยวนี้ท่านไม่เคยสอนอย่างอื่นท่านบอกว่าให้กำหนดรู้ลมหายใจพอมีสติกำหนดรู้ลมหายใจสักพักหนึ่งท่านจะถามว่าสบายไหมเวลาอยู่ต่อหน้าครูบาอาจารย์ทำอะไรมันก็สบายหมดเพราะมันกลัวบารมีของครูบาอาจารย์ก็ต้องตอบท่านว่าสบายมากแล้วท่านก็ย้ำว่าการปฏิบัติสมาธิภาวนาสำคัญอยู่ที่อนาปานุทำไมจึงว่าสำคัญอยู่ที่อนาปานุสติเรียนถามท่านท่านก็บอกว่าใครจะบริกรรมภาวนาอะไรก็ตามหรือจะพิจารณาอะไรก็ตามเมื่อจิตสงบแล้วซึ่งยังไม่ใช่สมาธิเป็นแต่เพียงความสงบจิตหยุดนิ่งไม่นึกถึงอะไรอีกแล้วในขณะที่จิตอยู่ว่างๆลมหายใจจะปรากฏเด่นชัดที่สุดซึ่งจิตมันจะวิ่งไปหาลมหายใจเองนี่ท่านว่าอย่างนี้สรุปความว่าใครจะภาวนาแบบไหนอย่างไรก็ตามเมื่อจิตปล่อยวางอารมณ์เดิมที่กำหนดพิจารณาอยู่ก็ดีบริกรรมภาวนาอยู่ก็ดีจิตจะวิ่งเข้าหาลมหายใจอันเป็นธรรมชาติของร่างกายเมื่อจิตมาจับลมหายใจในช่วงนั้นจิตจะกำหนดรู้ลมหายใจเองโดยอัตโนมัติเพียงแต่กำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกจิตจะไม่นึกว่าลมหายใจสั้นลมหายใจยาวลมหายใจหยาบลมหายใจละเอียดเพียงแต่กำหนดรู้ลมหายใจเองเฉยอยู่เหมือนกับเราไม่ได้ตั้งใจทีนี้เมื่อจิตมากำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจบางครั้งลมหายใจจะปรากฏว่าหายใจแรงขึ้นเหมือนกับคนเหนื่อยหอบท่านก็เตือนให้มีสติกำหนดรู้อยู่เฉยๆบางครั้งจะรู้สึกว่าลมหายใจแผ่วเบาลงไปเหมือนใจจะขาดเหมือนจะหยุดหายใจท่านก็เตือนให้กำหนดรู้อยู่เฉยๆอย่าไปตกใจอย่าไปตื่นใจกับความเป็นเช่นนั้นสติเขาจะกำหนดรู้ของเขาอยู่เองโดยธรรมชาติถ้าหากผู้สติยังไม่เข้มแข็งเมื่อเหตุการณ์อันนี้บังเกิดขึ้นจะเกิดเอะใจตกใจแล้วสมาธิก็ถอนก็ตั้งต้นบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาไปใหม่จนกว่าจิตจะไปถึงค ความเป็นเช่นนั้นคือไปถึงจุดนิ่งว่างทีนี้จิตที่ไปหยุดนิ่งว่างอยู่เฉยๆอันนั้นอย่าเข้าใจว่าจิตมีสมาธิมันเป็นแต่เพียงความสงบเท่านั้นเมื่อจิตจะเป็นสมาธิมันเปลี่ยนสภาพจากความสงบพอมันไปเกาะลมหายใจปั๊บจะรู้สึกว่าสว่างนิดๆตามกำลังของจิตทีนี้ถ้าหากว่าจิตมีพลังสมาธิมีพลังสติเข้มแข็งจิตสงบละเอียดลงไปแล้วความสว่างสวัยมันจะปรากฏขึ้นในช่วงที่จิตสงบสว่างสวัยปรากฏขึ้นนั้นร่างกายยังปรากฏอยู่จิตจับลมหายใจเป็นอารมณ์คือวิตกถึงลมหายใจอันนี้เป็นองค์แห่งวิตกทีนี้สติสัมปชัญญะที่เตรียมพร้อมรู้ตัวอยู่ในขณะนั้นเป็นวิจารเมื่อจิตมีวิตกวิจารจิตแน่วแน่ต่ออารมณ์ที่ตนวิตกถึงย่อมมีความดูดดื่มซึมซาบแล้วก็เกิดมีปีติปีติเป็นอาการที่จิตดื่มรสพระสัทธรรมเมื่อปีติบังเกิดขึ้นกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบผู้ใจอ่อนมีปีติอย่างแรงตัวจะสั่นตัวจะโยกน้ำตาไหลขนหัวลุกขนหัวพองท่านพลีท่านเตือนให้กำหนดสติรู้ตัวอยู่เฉยๆพยายามรักษาสภาพจิตให้เป็นปกติไม่ต้องหวั่นไหวต่ออาการที่เป็นไปเช่นนั้นเมื่อจิตมีปีติก็มีความสุขเมื่อมีความสุขก็ย่อมมีความเป็นหนึ่งกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจความเป็นหนึ่งก็คือเอกัคคตาถ้าหากสมาธิในขั้นนี้ดำรงอยู่ได้นานๆหรือผู้ปฏิบัติสามารถเข้าสมาธิออกสมาธิได้คล่องตัวซึ่งเรียกว่าวสีการชำนาญในการออกการเข้าสมาธิแล้วสมาธิก็ดำรงอยู่นานๆจะให้อยู่นานเท่าไหร่ก็ได้อันนี้เรียกว่าผู้ปฏิบัติได้ปฐมฌานปฐมฌานมีองค์ประกอบ5คือวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตานักปฏิบัติที่เคยผ่านแล้วย่อมเข้าใจดีทีนี้เมื่อจิตสงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปจิตนิ่งอยู่เฉยๆไม่นึกถึงอะไรแต่มีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งสมาธิจิตก้าวขึ้นสู่ทุติยฌานมีองค์ประกอบคือปีติสุขเอกัคคตาเมื่อจิตสงบละเอียดลงไปอีกขั้นหนึ่งอาการแห่งปีติขนหัวลุกขนหัวพองหายไปหมดสิ้นยังเหลือแต่สุขกับเอกัคคตาตอนนี้จะรู้สึกว่ากายค่อยจางๆเกือบจะหายไปแต่ยังปรากฏอยู่สุขก็เป็นสุขที่ละเอียดสุขุมอันนี้สมาธิอยู่ในขั้นจตุตถตติยฌานมีองค์ประกอบ2คือสุขกับเอกัคคตาเมื่อจิตสงบละเอียดลงไปละเอียดลงไปจนกระทั่งกายจางหายไปตอนนี้กายหายหมดแล้วยังเหลือจิตติ่งสว่างสวัยรู้ตื่นเบิกบานร่างกายตัวตนไม่มีจิตไม่ได้นึกถึงอะไรจิตรู้อยู่ที่จิตสมาธิขั้นนี้ถ ้าเรียกโดยจิตก็เรียกว่าอัปปนาจิตเรียกโดยสมาธิก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิเรียกโดยฌานก็เรียกว่าจตุทฌานมีองค์ประกอบสองคือเอกคตาความเป็นหนึ่งกับอุเบกขาความเป็นกลางของจิตเป็นสมาธิอยู่ในขั้นจตุทฌานสมาธิขั้นนี้ร่างกายตัวตนหายหมดยังเหลือแต่จิตดวงสว่างสวัยอยู่แต่ยังยึดความสว่างเป็นอารมณ์จิตจิตเป็นอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนอัตตสรณามีตนเป็นที่ระลึกคือระลึกรู้อยู่ที่ตนอัตตาธีปะมีตนเป็นเกาะผู้ภาวนาได้ชื่อว่าได้สมาธิขั้นสมถกรรมฐานทีนี้สมาธิขั้นสมถกรรมฐานที่ยังไม่มีพลังงานเพียงพอก็ได้แต่จุดนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเป็นฐานสร้างพลังจิตแม้ว่าความรู้ความเห็นอะไรจะไม่บังเกิดขึ้นในขณะที่จิตทรงอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็ตามแต่จะได้พลังจิตคือพลังทางสมาธิทางสติเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิมาแล้วพอรู้สึกว่ามีร่างกายถ้าจิตดวงนี้จะไม่เดินวิปัสสนาก็จะถอยพรวดออกมาจนกระทั่งถึงความเป็นปกติอย่างธรรมดาเหมือนไม่ได้มาไม่เหมือนกับที่ยังไม่ได้ภาวนาแต่ถ้าจิตบางดวงมีอุปนิสัยเบาบางจะก้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนาพอถอนออกมาพอรู้สึกว่ามีกายเท่านั้นจิตดวงนี้ก็จะเกิดความรู้ความคิดผุดขึ้นมาอย่างกระน้ำพุซึ่งมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติในตอนนี้นักปฏิบัติบางท่านอาจจะเข้าใจผิดว่าจิตฟุ้งซ่านแต่ความจริงไม่ใช่จิตฟุ้งซ่านจิตจะก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจถ้าจิตถอนจากสมาธิมาแล้วมาเกิดความคิดฟุ้งขึ้นมาสติสัมปชัญญะก็รู้พร้อมอยู่ตรงที่จิตมันเกิดความคิดแล้วก็ปล่อยวางคิดแล้วก็ปล่อยวางไม่ได้วิ่งตามเรื่องราวที่จิตคิดกำหนดรู้เพียงจุดที่เกิดความคิดเท่านั้นอันนี้เรียกว่าสมาธิวิปัสสนาจิตที่มันคิดไปนั้นมันคิดเรื่องอะไรสารพัดจิตปาจิปาถะที่จิตมันจะปรุงแต่งขึ้นมามันจะมีลักษณะเหมือนกันกับเราผูกลิงไว้บนต้นไม้มันจะกระโดดไปกิ่งนี่บางทีมันก็แยกเขี้ยวยิงฟันมันจะมีลักษณะอย่างนั้นมันไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวเพราะความคิดอันนี้จิตมันปรุงแต่งขึ้นมาทีนี้เมื่อจิตปรุงแต่งขึ้นมาถ้าสติสัมปชัญญะมันรู้พร้อมมันก็สักแต่ว่าคิดแล้วปล่อยวางคิดแล้วปล่อยวางคิดแล้วปล่อยวางไม่ได้ยึดอะไรไว้เป็นปัญหาสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเองทีนี้เมื่อจิตของท่านผู้ใดเป็นเช่นนี้ ถ้าหากไม่ไปเผลอคิดว่าจิตฟุ้งซ่านปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติของมันมันอยากคิดปล่อยให้มันคิดไปแต่ว่าเรามีสติกำหนดตามรู้เรื่อยไปเอาความคิดนั่นแหละเป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งระลึกของสติตอนนี้สมาธิมันเป็นเองโดยธรรมชาติปัญญาก็เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเรากำหนดหมายเอาความดีจากความเป็นเช่นนี้ของจิตด้วยความมีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวเมื่อจิตไปสุดท่วงมันแล้วบางทีมันจะหยุดนิ่งปั๊บลงไปบางทีก็รู้สึกแจ่มๆอยู่ภายในจิต บางทีก็สงบละเอียดลงไปถึงขั้นจตุตถฌานไปยับยั้งอยู่ในจตุตถฌานตามสมควรแล้วก็ไหวตัวออกมาจากสมาธิขั้นนี้พอมาถึงจุดที่มีร่างกายเกิดวิตกวิจารขึ้นมาแล้วก็จะพิจารณาอธิบายเหตุการณ์ที่ผ่านมาให้ตัวเองฟังช็อตๆบางทีเขาอาจจะบอกว่าความคิดเป็นอาหารของจิตความคิดเป็นการบริหารจิตให้เกิดพลังงานความคิดเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดความคิดนี่แหละมันมายั่วยุให้เราเกิดอารมณ์ยินดียินร้ายแล้วจิตจะสามารถกำหนดหมายความยินดียินร้ายว่าความยินดีคือกามตัณหาความยินร้ายคือวิภวตัณหาความยึดคือภวตัณหาในเมื่อจิตมีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอยู่พร้อมความยินดียินร้ายมันก็บังเกิดขึ้นสุขทุกข์ก็บังเกิดขึ้นสลับกันไปเมื่อผู้มีสติสัมปชัญญะมีพลังทางสมาธิทางสติปัญญาจิตก็สามารถที่จะกำหนดหมายรู้สุขทุกข์ที่เกิดขึ้นดับไปอยู่ภายในจิตว่านี่คือทุกข์อริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วจิตก็จะกำหนดรู้อยู่ที่จิตสิ่งที่เกิดดับอยู่กับจิตแล้วในที่สุดจะรู้ว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นดับไปก็ได้ดวงตาเห็นธรรมได้

ภาคเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์บางทีเห็นครูบาอาจารย์มาหาหรือมาเทศให้ฟังบางทีเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระอรหันต์เสด็จมาโปรดแล้วก็มาเทศให้ฟังทีนี้เมื่อเกิดนิมิตขึ้นมาอย่างนี้ท่านพ่อลีสอนว่าอย่างไรท่านว่าอย่าไปแปลกใจอย่าไปตกใจอย่าไปเอะใจอย่าไปยึดในนิมิตนั้นและอย่าไปสำคัญมั่นหมายว่ามีอะไรมาปรากฏตัวให้เรารู้เราเห็นถ้ายังกำหนดจิตได้อยู่ท่านก็ให้กำหนดรู้ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้คือจิตของเราปรุงแต่งขึ้นเท่านั้นไม่ใช่อื่นไกลมันเป็นมโนภาพซึ่งเกิดขึ้นกับจิตของเราเองจิตของเราเป็นผู้ปรุงผู้แต่งขึ้นมาทางแก้ก็คือให้มีสติกำหนดรู้จิตเฉยอยู่เท่านั้นถ้าหากนิมิตที่มองเห็นในสมาธิเป็นภาพนิ่งแน่วแน่ไม่ไหวติ่งหรือบางทีออกจากสมาธิมาแล้วลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นอันนี้ท่านเรียกว่าอุคคหนิมิตคือนิมิตติดตาหรือจิตกำหนดดูภาพนิ่งทีนี้ถ้าหากว่าจิตมีพลังแก่กล้าขึ้นจิตสามารถปรุงแต่งในมิตรนั้นให้มีการเปลี่ยนแปลงยักย้ายบางทีในมิตรล้มตายลงไปขึ้นอืดเน่าเปื่อยผุพังแล้วก็สลายตัวไปต่อหน้าต่อตาหรือบางทีก็ปรากฏเป็นในมิตรขึ้นมาว่าร่างกายที่แตกสลายแล้วแยกออกไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟหรือบางทีเกิดไฟลุกไหม้ร่างที่นอนตายอยู่นั้นเป็นเท่าเป็นฐานเป็นผงไปหมดหรือบางทีนิมิตนั้นเกิดขึ้นแล้วก็หายไปเกิดขึ้นมาใหม่มีอันเปลี่ยนแปลงยักย้ายอยู่ตลอดเวลาอันนี้ท่านเรียกว่าปฏิภาคะนิมิตเมื่อจิตกำหนดหมายรู้ความเปลี่ยนแปลงแห่งนิมิตนั้นแสดงว่าจิตของผู้ปฏิบัติกำลังจะก้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนาจิตถอนจากสมาธิมาแล้วเกิดความคิดก็ดีนั่นเป็นจุดเริ่มของวิปัสสนาทีนี้จิตสงบเป็นสมาธิแล้วได้อุคคหานิมิตเป็นสมถกรรมฐานถ้าได้ปฏิภาคนิมิตจิตกำลังเริ่มจะก้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนาซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นจิตเขาจะปฏิวัติตัวไปเองโดยอัตโนมัติถ้าสิ่งใดที่เราตั้งใจปรุงแต่งจะให้เป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอาศัยความคิดที่แล้วก็เกิดเป็นนิมิตขึ้นมาอันนั้นเรียกว่านิมิตที่เราปรุงแต่งแต่ถ้าหากว่าจิตสงบเป็นสมาธิแล้วมันเกิดนิมิตขึ้นมาเองอันนั้นเรียกว่านิมิตมันเป็นเองอันนี้ลักษณะของจิตที่พุ่งกระแสออกไปข้างนอกจะเป็นอย่างนี้ยิ่งกว่านั้นในบางครั้งเมื่อจิตพุ่งกระแสออกไปข้างนอกพอไปเห็นอะไรที่ติดอกติดใจเช่นเห็นครูบาอาจารย์หรือเห็นเทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์ไปติดใจในภาพนิมิตนั้นก็เดินตามเขาไปจะปรากฏเหมือนกับว่าเรามีร่างหนึ่งเดินตามเขาไปเขาจะพาเราไปเที่ยวนรกเขาจะพาเราไปเที่ยวสวรรค์หรือบางทีเขาจะพาเราไปดูเมืองนิพพานซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นมโนภาพขึ้นมาทั้งนั้นทีนี้ตอนนี้ในเมื่อจิตเป็นไปอย่างนั้นผู้ปฏิบัติไม่มีทางที่จะไปบังคับไม่มีทางที่จะไปตกแต่งจิตให้เป็นอย่างไรนอกจากจิตของเราจะปรุงแต่งไปเองโดยอัตโนมัติในเมื่อไปสุดช่วงของมันแล้วมันก็จะย้อนกลับมาเองอันนี้ธรรมชาติของสมาธิที่มันเป็นไปถ้าหากกระแสจิตส่ง

กไปนอกมันจะเป็นอย่างนี้ยิ่งกว่านั้นในบางครั้งมันอาจจะไปรู้เรื่องลับๆลี้ๆอันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่มองเห็นด้วยตาเช่นไปรู้วาระจิตของคนอื่นไปรู้ความประพฤติของคนอื่นหรือไปรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นผลพลอยได้จากการปฏิบัติสมาธิซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็จะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติอันนี้เป็นทางหนึ่งที่จิตจะเป็นไปถ้าท่านผู้ใดมีประสบการณ์ดังที่กล่าวมาแล้วนี้ก็ปล่อยจิตให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันมันไปสุดช่วงมันแล้วมันจะย้อนกลับมาเองจิตมันไปดูข้างนอกมันไปสำรวจโลกเพื่อมันจะได้รู้ว่าโลกับวิถูนั่นคืออะไรอันนี้เป็นสองทางละที่จิตมันจะเปลี่ยนไปแล้วอีกทางหนึ่งในเมื่อจิตมาจับลมหายใจเมื่อจิตสงบสว่างจะมองเห็นลมหายใจเป็นท่อยาววิ่งออกวิ่งเข้าแล้วจิตก็จะไปยึดอยู่ที่ท่อลมวิ่งออกวิ่งเข้าซึ่งสว่างสวัยเหมือนหลอดลิออนบางทีเป็นท่อยาวบางทีก็เดินตั้งแต่จมูกลงไปถึงเหนือสะดือสองนิ้วบางทีก็มองเห็นแต่ข้างในเห็นแต่อยู่ภายในกายบางทีก็มองเห็นพุ่งออกมาข้างนอกด้วยซึ่งแล้วแต่จิตจะปรุงแต่งขึ้นมาอันนี้เป็นประสบการณ์ทีนี้ถ้าหากจิตไม่เป็นอย่างนั้นพอวิ่งออกวิ่งเข้าตามลมซึ่งเข้าออกเข้าออกเมื่อจิตสงบนิ่งเข้าไปมันจะเป็นนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายเรียกว่าดวงสว่างอยู่กลางกายนั่นเองจะสงบนิ่งสว่างเป็นดวงสว่างอยู่ท่ามกลางของกายแล้วยังสามารถพุ่งกระแสความสว่างออกมารอบตัวในขณะนั้นจิตจะมองเห็นอวัยวะต่างๆภายในกายของตนเองทั่วหมดในขณะจิตเดียวตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกจนกระทั่งถึงมัตตเกมัทธลุงคังมันสมองเป็นที่สุดจะรู้เห็นในขณะจิตเดียวทีนี้ในเมื่อจิตไปกำหนดรู้เห็นอยู่ภายในกายรู้เห็นอวัยวะครบถ้วนอาการ32จิตค่อยสงบละเอียดลงไปทีละน้อยละน้อยแล้วในที่สุดเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิถึงฌานที่4ร่างกายตัวตนหายไปหมดยังเหลือแต่จิตดวงเดียวนิ่งสว่างสวัยอยู่ทีนี้ถ้าหากว่าจิตผ่านความเป็นอย่างนี้แล้วไปสู่จุดซึ่งเรียกว่าจตุทฌานจิตอาจจะมาลอยเด่นอยู่เหนือร่างกายแล้วจะมองเห็นร่างกายขึ้นอืดเน่าเปื่อยผุพังสลายตัวไปทีละอย่างละอย่างละอย่างในที่สุดจะยังเหลือแต่โครงกระดูกโครงกระดูกก็จะซุดหวบลงไปแหลกละเอียดหายสาบสูญไปกับผืนแผ่นดินแล้วก็ยังเหลือจิตสว่างสวัยอยู่เพียงดวงเดียวบางทีอาจจะเป็นย้อนกลับไปกลับมาหลายครั้งหลายหนอันนี้ก็พึงเข้าใจว่าจิตเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาเพื่อให้เรารู้ความจริงว่าร่างกายของเราจะเป็นไปเช่นนั้นทีนี้บางทีอาจจะมองเห็นร่างกายแยกกันเป็นกองกองเป็นกองดินกองน้ำกองลมกองไฟทีนี้เมื่อจิตถอนจากสมาธิมาแล้วก็รู้สึกว่ามีกายถ้าสมาธิจิตที่กายหายไปแล้วนี่พอจิตย้อนกลับมาหากายตอนนี้นักปฏิบัติต้องประคองสติให้ดีเพราะเมื่อจิตมาสัมพันธ์กับกายเราจะรู้สึกสู้ซ่าทั่วร่างกายเหมือนกับฉีดยาแคลเซียมเข้าเส้นอย่างแรงจะวิ่งสู้
ไปทั่วกายตั้งแต่หัวสุดเท้าตอนนี้นักปฏิบัติผู้มีสติสัมปชัญญะจะไม่ตื่นตกใจจิตจะมีสติกำหนดรู้ความเป็นไปจนกระทั่งมีความรู้สึกเป็นปกติพอมีความเป็นปกติสมาธิยังอ่อนๆจิตก็จะบอกกับตัวเองว่านี่แหละคือการตายตายแล้วมันก็ขึ้นอืดน้ำเหลืองไหลเล่าเน่าเปื่อยผุพังทุกสิ่งทุกอย่างสลายตัวไปเป็นดินน้ำลมไปไหนเล่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีที่ไหนแหมจิตมันจะว่าอย่างนี้ในขณะที่มันรู้เห็นนิ่งอยู่เฉยๆสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นร่างกายตายมันก็เฉยเห็นร่างกายเน่าเปื่อยผุพังมันก็เฉยแต่มันรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างสามารถบันทึกข้อมูลเอาไว้หมดทุกอย่างอันนี้เรียกว่าความรู้เห็นในขั้นสัจธรรมสัจธรรมย่อมไม่มีภาษาสมมติบัญญัติและก็เป็นความรู้ความเห็นในสมาธิขั้นสมถะเสียด้วยนะพองั้นนักปฏิบัติที่ภาวนาไม่ถึงขั้นอย่าด่วนไปปฏิเสธว่าสมาธิขั้นสมถะไม่เกิดภูมิความรู้จิตของคนเราแม้ไม่มีร่างกายตัวตนสามารถรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่พูดไม่เป็นรู้เห็นเหมือนกับคนใบ้รู้เห็นนิ่งนิ่งอยู่เฉยๆแต่ว่าสามารถบันทึกข้อมูลต่างๆเอาไว้พร้อมหมดทำไมจึงไม่พูดทำไมจึงไม่คิดในขณะท่านกายไม่มีจิตไม่มีเครื่องมือจึงคิดไม่เป็นพูดไม่เป็นสงสัยหรือเปล่าถ้าสงสัยปฏิบัติให้มันไปถึงขั้นนี้แล้วจะหายสงสัยอย่ามัวแต่ไปเถียงกันว่าสมาธิขั้นสมถะมันไม่เกิดภูมิความรู้ไม่เกิดภูมิความรู้ขอประทานโทษไม่ใช่ตำหนิยกโทษแท้ที่จริงตัวภาวนาไม่ถึงขั้นไปอ่านกันแต่เพียงตำรับตำราเท่านั้นถ้าหากนักปฏิบัติสมาธิภาวนาชาวพุทธเนี่ยยังเห็นว่าสมาธิขั้นสมถะไม่เกิดภูมิความรู้อยู่ตราบใดพุทธบริษัทก็จะพากันโง่จนกระทั่งศาสนาสาบสูญไปจากโลกไม่เชื่อด่านะให้พยายามไปพิจารณาดูให้ดีสมาธิตามความเข้าใจของนักปฏิบัติเท่าที่สังเกตดูในปัจจุบันนี้มันเป็นอย่างนี้เช่นอย่างมาภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็ข่มจิตลงไปน้อมจิตลงไปน้อมจิตลงไปอาศัยการฝึกให้คล่องตัวชำนิชำนาญในเมื่อมันเกิดความคล่องตัวเราจะสะกดจิตตัวเองให้หยุดเมื่อไหร่ก็ได้แต่ความหยุดนิ่งของจิตตามที่เราตั้งใจจะให้หยุดนิ่งมันไม่ใช่สมาธิหนาพระเดชพระคุณมันเป็นแต่เพียงความสงบเท่านั้นสมาธิจริงๆเมื่อจิตหยุดนิ่งมันจะเปลี่ยนสภาวะพลิกพลับเป็นนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานถ้าหากกายปรากฏในขณะนั้นจะมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาพร้อมนิวรณ์ห้าทั้งหลายมันจะสงบระงับไปหมดอันนี้มันจึงจะเรียกว่าสมาธิที่เป็นเองโดยธรรมชาติของสมาธิเมื่อสมาธิธรรมชาติมันเกิดขึ้นแล้วนักปฏิบัติไม่สามารถที่จะน้อมจิตน้อมใจไปไหนได้หรอกนอกจากจิตจะปฏิวัติตัวไปเองโดยพลังของศีลสมาธิปัญญาที่ประชุมพร้อมแล้วซึ่งเราสวดสติปัฏฐาน4เมื่อตะคุสักครู่นี้ว่าเอกายโนมัคโคสัมมทักขาตานังวิสุทธิยะเมื่ออริยมรรคเมื่อศีลสมาธิประชุมพร้อมลงเป็นหนึ่งศีลก็เป็นอธิศีลสมาธิก็เป็นอธิ
อธิจิตปัญญาก็เป็น

อธิปัญญาในเมื่อศีลสมาธิเป็นอธิผู้ยิ่งใหญ่ก็สามารถปฏิวัติภูมิจิตภูมิธรรมไปตามขั้นตอนซึ่งสุดแท้แต่พลังนั้นจะบันดาลให้เป็นไปอย่างไรผู้ปฏิบัติไม่มีทางที่จะมีสัญญาเจตนาจะน้อมจิตไปอย่างไรจิตจะออกนอกเป็นเรื่องของจิตจิตจะเข้าในเป็นเรื่องของจิตจิตจะมากำหนดรู้อยู่ที่จิตเป็นเรื่องของจิตซึ่งเขาจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติในขณะที่จิตเป็นไปเช่นนั้นจะไปรู้ไปเห็นอะไรก็เพียงแต่ว่าเฉยๆนิ่งๆอยู่เฉยๆเท่านั้นแหละเช่นอย่างรู้อนิจจังทุกขังอนัตตารู้ความเปลี่ยนแปลงของสภาวะทั้งหลายทั้งปวงก็สักแต่ว่ารู้อยู่เฉยๆคำว่าอนิจจังก็ไม่มีทุกขังก็ไม่มีอนัตตาก็ไม่มีถ้าไปเขินมีแล้วสมาธิมันจะถอนเราอาจจะพิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราว่าได้ตั้งแต่จิตยังไม่สงบเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิดีแล้วนี่มันจะปรากฏแต่สิ่งที่เกิดดับเกิดดับอยู่เท่านั้นแล้วคำพูดที่ว่าอะไรเป็นอะไรมันจะไม่มีมันจะมีต่อเมื่อจิตถอนจากสมาธิมาแล้วมันจึงจะพูดเป็นเพราะมันมีกายเป็นเครื่องมือแล้วอันนี้ทางเป็นไปของจิตทางหนึ่งเพราะฉะนั้นในเมื่อสรุปรวมลงไปแล้วว่าเราจะบริกรรมภาวนาก็ตามจะพิจารณาอะไรก็ตามการบริกรรมภาวนาเรียกว่าปฏิบัติตามแบบของสมถะการพิจารณาเรียกว่าปฏิบัติตามแบบของวิปัสสนาทั้งสองอย่างนี้เรามีจุดมุ่งหมายเพื่อจะให้จิตสงบเป็นสมาธิเพื่อได้เกิดสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมตามความเป็นจริงและทั้งสองอย่างนี้ในเมื่อจิตสงบลงไปแล้วเนี่ยภาษาคำพูดอะไรต่างๆมันจะไม่มีผู้ปฏิบัติแบบวิปัสสนาก็ดีแบบสมถะก็ดีในเมื่อจิตปล่อยวางอารมณ์แล้วมันจะไปนิ่งว่างอยู่เฉยๆทีนี้จุดที่มันนิ่งว่างเนี่ยทางหนึ่งมันพุ่งกระแสออกนอกเกิดภาพนิมิตดังที่กล่าวอีกทางหนึ่งมันวิ่งตามลมเข้ามาข้างในจะมารู้เห็นอวัยวะภายในร่างกายซึ่งเรียกว่ารู้อาการ32มันจะไปจนกระทั่งถึงจตุตถฌานทีนี้อีกทางหนึ่งมันไม่ไปไหนละจิตกำหนดรู้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวไม่เข้านอกไม่ออกในแล้วจะว่าอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ว่าจิตรู้จิตอย่างเดียวถ้ากายยังมีอยู่มันก็จะเห็นอารมณ์ที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างละเอียดนี่ทางไปมีอยู่3ทางเท่านี้อันนี้ขอฝากนักปฏิบัติทั้งหลายเอาไว้พิจารณาก่อนที่จะจบเรื่องราวนี่อยากจะขอนำพระโอวาทคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์มาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาโอวาทของหลวงปู่เสามีอยู่เพียงสั้นๆท่านพูดเป็นปริศนาขึ้นมาว่าเวลานี้จิตข้ามันไม่สงบมีแต่ความคิดพอถามว่าจิตฟุ้งซ่านหรือไงท่านอาจารย์ท่านจะตอบว่าเอ้าถ้ามันเอาแต่นิ่งมันก็ไม่ก้าวหน้าลองฟังดูที่นักปฏิบัติทั้งหลายเวลานี้จิตข้ามันไม่มีไม่สงบมีแต่ความคิดจิตพุ่งสั้นหรืออย่างไรเอ้าถ้ามันเอาแต่นิ่งมันก็ไม่ก้าวหน้าเอ้าไปนอนนั่งคิดนอนคิดตีความหมายของโอวาทครูบาอาจารย์ให้แตกถ้าตีโอวาทของครูบาอาจารย์ให้แตกแล้วเราจะได้หลักในการปฏิบัติสมาธิภาวนาอย่างถูกต้องอันนี้เป็นโอวาทของหลวงปู่เสาฝากไว้สั้นๆแต่เพียงแค่นี้โอวาทของหลวงปู่มั่นถีติภูตัง
ิติภูตังมีพระเถระผู้หลักผู้ใหญ่เคยถามสิติภูตังของพระอาจารย์มั่นหมายความว่าอย่างไรสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันนี่แหละก็ทูลตอบท่านว่าสวดมนต์ถวายท่านธรรมทิตตาธรรมนิยามตาเพราะความที่จิตตั้งมั่นนิ่งเด่นสว่างสวัยธรรมนิยามตาเพราะความที่สภาวะธรรมทั้งหลายมาหมุนรอบจิตคือจิตสงบนิ่งอยู่ในท่ามกลางแห่งกิเลสและอารมณ์แต่ไม่มีความหวั่นไหวตามกิเลสและอารมณ์นั้นๆจึงได้ชื่อว่าถีติภูตังถีติความตั้งมั่นของจิตโดยธรรมชาติของสมาธิภูตังความไหลไปความเปลี่ยนแปลงไปความวิ่งไปของสภาวะธรรมที่เกิดดับกับจิตอยู่ตลอดเวลาอันนี้คือโอวาทของหลวงปู่มั่นโอวาทของหลวงปู่ฟั่นอย่าปล่อยให้จิตมันว่างอย่าปล่อยให้จิตมันว่างความหมายของท่านตีความหมายว่าอย่างไรบางท่านอาจจะว่าไม่ปล่อยให้จิตว่างนี่มันจะต้องคิดต้องสวดมนต์ต้องท่องอะไรอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนอย่าไปเข้าใจเช่นนั้นคำว่าอย่าปล่อยให้จิตมันว่างนี่หมายความว่าให้มีสติกำหนดรู้จิตอยู่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นทำไมหนอท่านผู้นี้จึงสอนว่าอย่าทำจิตอย่าปล่อยให้จิตมันว่างแล้วให้มีสติกำหนดจิตท่านเอาความรู้และหลักฐานมาจากไหนในเมื่อมองไปในหลักปริยัติมีพุทธภาษิตที่ทรงตรัสไว้ว่าเอทาปัจจุกังจิตตังราชรถูปมังยถาปาราวิสีรันตินัติสังโฆวิจานตังเยจิตังสัญญเมสันติโมกขันติมารบันธนาสูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันวิจิตบรรจงดุจราชรถทรงของพระราชาที่พวกคนเขาหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ผู้ใดจักสำรวมซึ่งจิตผู้นั้นจักพ้นจากบ่วงแห่งมารชัดเจนหรือเปล่าอย่าปล่อยให้จิตมันว่างคือมีสติสำรวมจิตอยู่ตลอดเวลาผู้มีสติสำรวมจิตผู้นั้นจักพ้นจากบ่วงแห่งมารนี่หลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่นท่านอาศัยหลักฐานตามพุทธโอวาทตอนนี้ทีนี้หลวงปู่เทศสมาธิในฌานมันโง่สมาธิในอริยมรรคมันฉลาดสมาธิในฌานจิตสงบนิ่งรู้อยู่ในสิ่งเดียวความรู้อื่นความเห็นอื่นไม่ปรากฏขึ้นเป็นสมาธิแบบอารัมมณูปนิธานเป็นสมาธิในฌานสมาบัติทีนี้สมาธิในอริยมรรคมันฉลาดคือจิตสงบนิ่งลงไปนิดนึงความรู้ความคิดมันเกิดขึ้นมาพุ่งพุ่งพุ่งขึ้นมาอย่างกระน้ำพุทีนี้ในเมื่อความรู้ความคิดมันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะเป็นสมาธิได้อย่างไรความคิดคือวิตกใช่ไหมสติที่รู้พร้อมอยู่ที่ในขณะที่จิตเกิดความคิดคือวิจารณ์ใช่หรือเปล่าในเมื่อจิตมีวิตกวิจารณ์ปีติและสุขมันก็ย่อมบังเกิดขึ้นสมาธิในวิปัสสนานี่อาศัยองค์ฌานคือวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกคตาเหมือนกันกับสมาธิในฌานสมาบัติแตกต่างกันโดยที่ว่าสมาธิในฌานสมาบัติไม่เกิดภูมิความรู้เป็นแต่เพียงทำจิตให้ละเอียดละเอียดละเอียดจนกระทั่งเกือบจะไม่มีอะไรเหลืออยู่แต่สมาธิในอริยมรรคนี้พอจิตสงบนิ่งลงไปปั๊บบางทีก็รู้สึกแจ่มๆแต่ความคิดมันผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาแบบรั้งไม่อยู่ซึ่งนักปฏิบัติบางท่านเข้าใจว่าจิตฟุ้งซ่านอย่าไปเข้าใจผิดบางทีก็จิตสว่าง
แล้วก็เกิดเห็นโน่นเห็นนี่ทางนิมิตขึ้นมาเมื่อจิตเลิกรู้เห็นนิมิตแล้วก็มาเกิดความภูมิความรู้ความคิดขึ้นมาอย่างกระน้ำผู้อีกเหมือนกันอันนี้เป็นสมาธิในอริยมรรคซึ่งเรียกว่าสมาธิวิปัสสนาเมื่อผู้ปฏิบัติเข้าใจถูกต้องในช่วงใดจิตต้องการสงบนิ่งปล่อยให้นิ่งช่วงใดจิตต้องการคิดปล่อยให้คิดแต่มีสติกำหนดตามรู้ทีนี้ถ้าหากสมาธิถึงขนาดที่เกิดภูมิความรู้ขึ้นมาเองเนี่ยเราไม่ต้องไปกำหนดอะไรหรอกเขาจะเป็นไปเองของเขาจิตของเราจะรู้เฉยอยู่เท่านั้นบางครั้งพอจิตสงบแล้วมันเกิดมีความคิดขึ้นมาฟุ้งขึ้นมาจิตอาจจะแบ่งออกเป็นแยกออกเป็นสามมิติมิติหนึ่งคิดอยู่ไม่หยุดยั้งอีกมิติหนึ่งเฝ้าดูงานอีกมิติหนึ่งถ้าร่างกายปรากฏจะมาสงบนิ่งอยู่ในท่ามกลางของร่างกายตัวที่คิดอยู่ไม่หยุดเป็นจิตเหนือสำนึกตัวที่เฝ้าดูคือตัวผู้รู้ได้แก่สติตัวที่หยุดนิ่งคือจิตใต้สำนึกตัวคอยเก็บผลงานลองไปปฏิบัติดูนะจะเป็นไปได้ไหมอย่างที่ว่านี้อันนี้เป็นโอวาทของหลวงปู่เทศโอวาทของหลวงปู่มหาบัวปัญญาอบรมสมาธิลักษณะของปัญญาอบรมสมาธิตามความหมายของหลวงปู่องค์นี้มันเป็นอย่างไรมันเป็นอย่างนี้เมื่อจิตสงบนิ่งลงไปได้นิดหนึ่งความคิดความรู้มันผุดขึ้นมาเหมือนกับสมาธิในอริยมรรคของหลวงปู่เทศทีนี้ความคิดอันใดที่มีสติสัมปชัญญะรู้ทันกันอยู่โดยอัตโนมัติมันเป็นจิตเดินวิปัสสนาทีนี้จิตดวงนี้เอาความคิดที่เกิดขึ้นมาเองเป็นอารมณ์จิตเป็นสิ่งระลึกของสติเมื่อความคิดความรู้มันเกิดขึ้นมาสติสัมปชัญญะก็กำหนดรู้เองโดยอัตโนมัติความตั้งใจหรือเจตนาจะให้จิตเป็นไปอย่างนั้นอย่างไรนั้นไม่มีมีแต่ความเป็นเองของจิตโดยธรรมชาติของสมาธิและปัญญาทีนี้ในเมื่อเกิดความคิดขึ้นมาผู้ปฏิบัติมีสติรู้พร้อมอยู่โดยอัตโนมัติสมาธิมันก็ค่อยเด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นคือจิตมันสงบละเอียดลงไปนั่นเองแล้วในที่สุดอารมณ์กับจิตมันจะแยกออกจากกันกลายเป็นสามมิติดังที่กล่าวมาแล้วอันนี้คือลักษณะของปัญญาอบรมสมาธิทีนี้ความหมายและความเป็นไปของมติของครูบาอาจารย์ตามที่กล่าวมานี้จุดมุ่งหมายอยู่ที่จุดเดียวคือความเป็นตรงกันแต่เมื่อท่านพูดท่านใช้โวหารคนละอย่างหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาว่าจิตข้าไม่สงบมีแต่ความคิดหลวงปู่มั่นทีติภูตังหลวงปู่ฟั่นอย่าปล่อยให้จิตว่างหลวงปู่เทศสมาธิในฌานมันโง่สมาธิในอริยมรรคมันฉลาดหลวงปู่มหาบัวปัญญาอบรมสมาธิความหมายมันก็คืออันเดียวกันนั่นเองแต่ท่านใช้ภาษาคนละภาษาอันนี้โอวาทของครูบาอาจารย์ดังที่กล่าวมานี่นักปฏิบัติควรจะได้นำไปพิจารณาได้จดจำดำเนินตามปฏิปทาของท่านทีนี้มาสรุปลงที่วาทของหลวงปู่ลีหรือท่านพ่อลีท่านพ่อลีท่านปฏิบัติท่านยึดอนาปานุสติเป็นหลักแล้วท่านสอนท่านก็สอนอนาปานุสติถ้าลูกศิษย์มีอุปนิสัยเบาบาง
ท่านจะสอนให้มีสติกำหนดลมหายใจอยู่เฉยๆแต่บางท่านที่มีอุปนิสัยค่อนๆอะไรล่ะค่อนๆจะเชื่องช้าหรือหยาบหน่อยท่านก็สอนให้ภาวนาพุทธพร้อมลมเข้าโทพร้อมลมออกถ้าผู้ที่มีอุปนิสัยน้อยหรือว่าบารมีน้อยท่านก็สอนให้กำหนดลมหายใจแล้วนับ1 2หายใจเข้านับ1 2หายใจออกนับ1 2หายใจเข้า1 2 3หายใจออก1 2 3จนกระทั่งทวีคูณขึ้นไปจนกระทั่งถึง10หายใจเข้า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หายใจออก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เป็นการฝึกสติสัมปชัญญะโดยตรงเมื่อจิตสงบลงไปแล้วการนับมันก็จะทิ้งไปเพราะการนับมันก็เหมือนบริกรรมภาวนานั่นแหละทีนี้เมื่อมันทิ้งการนับแล้วมันก็จะไปรู้อยู่ที่ลมหายใจเพียงอย่างเดียวเท่าที่เล่าๆมานี่เป็นโอวาทของครูบาอาจารย์เกรดเล็กเกรดน้อยเท่าที่สามารถจำได้ทีนี้ขอทำความเข้าใจกับนักปฏิบัติอีกครั้งหนึ่งว่าเวลานี้นักปฏิบัติเราเนี่ยมักจะไปยึดมั่นถือมั่นในหลักและวิธีการตามหลักวิชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามาเถียงกันอยู่ที่ชุบหนอพองหนอพุทโธสัมมาอรหังอยู่นี่แหละใครก็ว่าของใครดีใครก็ว่าของใครวิเศษเรามาคิดอย่างนี้ดีไหมล่ะตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังไม่เกิดขึ้นในโลกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเนี่ยท่านเอายกหนอพองหนอสัมมาอรหังพุทโธที่ไหนมาท่องนั่นเพราะพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดขึ้นในโลกคำพูดสามคำนี้มันก็ยังไม่มีดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่มีคำที่จะท่องท่านจึงเอาลมหายใจเป็นอารมณ์ดังนั้นท่านพ่อของเรานี่ก็ยึดลมหายใจมาสอนลูกศิษย์ลูกหาเป็นส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์ที่ย้ำสอนให้กำหนดลมหายใจเนี่ยแสดงว่าท่านมีความรู้ความฉลาดในการปฏิบัติมีประสบการณ์มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ของท่านมันอยู่ตรงที่ว่าเมื่อจิตหยุดพิจารณาหยุดบริกรรมภาวนาจิตว่างอยู่เฉยๆแล้วจิตจะไปรู้ลมหายใจเพราะฉะนั้นท่านพอรีท่านจึงได้จุดหลักนี้พระพุทธเจ้าก็กำหนดรู้ลมหายใจจนกระทั่งได้สมาธิไปตามลำดับขั้นตอนปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานแล้วก็วกเข้าไปสู่สัญญาเวสยิตานิโรธเข้านิโรธสมาบัติไปสร้างพลังจิตอยู่ที่ตรงนี้เมื่อสร้างพลังจิตพร้อมแล้วจิตเปล่งบานออกมาอีกครั้งหนึ่งสามารถแผ่รัศมีคลุมจักรวาลทั้งหมดทำให้พระองค์ตรัสรู้เป็นโลกวิถูผู้รู้แจ้งโลกคือรู้นรกรู้มนุษย์รู้สวรรค์ท่านอ่านคัมภีร์มามากแล้วพูดย่อๆเพียงแค่นี้คือท่านรู้โลกนรกโลกมนุษย์โลกสวรรค์รู้ปุพเพนิวาสานุสติญาณจตุปาปาทญาณอาสวัคคายาณในขณะจิตเดียวตั้งแต่ปฐมมยามแล้วก็รู้ในขณะที่จิตอยู่ในสมถกรรมฐานเพราะในช่วงนั้นร่างกายตัวตนของพระองค์ท่านหายหมดยังเหลือแต่จิตสว่างสวัยอยู่เหมือนดวงอาทิตย์แผ่รัศมีคลุมโลกสว่างสวัยทั่วไปทำให้พระองค์ตรัสรู้เป็นโลกวิถูเมื่อตรัสรู้เป็นโลกวิถูแล้วก็บันทึกข้อมูลต่างๆโดยอัตโนมัติเมื่อจิตถอนจากสมาธิมาพอรู้สึกว่ามีกายก็มาพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้นั้นซ้ำเติมอีกทีหนึ่งเรียกว่าเจริญวิปัสสนาพระองค์พิจารณาปุเพนิวาสานุสติญาณจบลงในปฐมยามจตุปาปาตญาณจบลงในมัชฌิมยาม
อาสวัคคายานจบลงในปัจฉิมยามเมื่อพิจารณาจบลงแล้วจิตรู้แจ้งเห็นจริงยอมรับสภาพความเป็นจริงอรหัตตมรรคญาณบังเกิดขึ้นตัดกิเลสอาสวะขาดสวะบั้นไปในปัจฉิมยามจึงได้พระนามว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้ด้วยโดยพระองค์เองด้วยประการฉะนี้การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นตั้งแต่ปฐมยามแล้วก็ตรัสรู้ปุพเพนิวาสานุสติญาณจตุปปาตญาณในขณะจิตเดียวตั้งแต่ปฐมยามแล้วก็รู้ในขณะที่จิตอยู่ในสมถกรรมฐานรู้อย่างไม่มีภาษาสมมติบัญญัติเพราะจิตไม่มีตัวพูดไม่เป็นคิดก็ไม่เป็นเมื่อจิตถอนจากสมาธิมาแล้วมาสัมผัสรู้ว่ามีร่างกายจึงได้มาทรงพิจารณาทบทวนสิ่งที่รู้เห็นนั้นตามลำดับยามจนกระทั่งถึงสว่างจึงได้สำเร็จเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้ขอเสนอมติความคิดความเห็นไว้ให้นักปฏิบัติทั้งหลายได้ช่วยกันพิจารณาถ้าหากสมมติว่าท่านพิจารณาดูความตายถ้าเห็นคนอื่นมาตายให้เราดูสัตว์อื่นมาตายให้เราดูเรายังไม่เห็นความตายแต่ถ้าเราเห็นตัวเราเองตายให้เราดูตัวเราเองตายให้เราดูนี่มันตายอย่างไรคือวิญญาณจิตเนี่ยมันวิ่งตามลมออกไปแล้วก็หนีไปลอยเด่นอยู่เหนือร่างกายพอเสร็จแล้วก็มองลงมาดูร่างกายขึ้นอืดเน่าเปื่อยผุพังสลายตัวไปหมดนี่ในลักษณะอย่างนี้จึงจะชื่อว่าเห็นความตายทีนี้เมื่อเห็นคนอื่นตายสัตว์อื่นมาตายให้เราดูนั่นเราเห็นแต่ความตายของคนอื่นสัตว์อื่นในทํานองเดียวกันที่ครูบาอาจารย์สอนเราให้เราพิจารณาพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็ไปพิจารณาว่าสังขารไม่เที่ยงสังขารก็คือคนและสัตว์เป็นสังขารที่มีชีวิตจิตใจสังขารอีกอย่างหนึ่งก็คือดินฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขารถเรือนสังขารไม่มีชีวิตจิตใจเราก็ได้ไปเที่ยวกล่าวตู่ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่หาได้มองเข้ามาข้างในไม่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะเราไปกล่าวตู่เขาต่างหากเราตัวอนิจจังทุกขังอนัตตามันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ไอ้ตัวจิตวิญญาณนี่เองถ้าตาเห็นรูปถ้าจิตวิญญาณมันปกติไม่ยินดียินร้ายมันก็ไม่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ถ้ามันรู้อารมณ์อะไรต่างๆผ่านเข้ามาแล้วมันไหวหวั่นไหวไปตามอารมณ์นั้นแล้วก็เกิดยินดียินร้ายเกิดสุขเกิดทุกข์เรื่อยร่ำไปอันนี้คือตัวอนิจจังทุกขังอนัตตามันปรากฏขึ้นที่จิตจิตของเรานี่แหละตัวการสำคัญที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงสอนให้เราอบรมจิตจิตตั้งทันตั้งสุขาวะหังจิตที่อบรมแล้วนำสุขมาให้ทำไมมันจึงนำสุขมาให้ก็เพราะว่ามันเป็นตัวของตัวเองไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งใดเป็นอิสระแก่ตัวอย่างเต็มที่วิญญาหรืออารมณ์ต่างๆนี่ลากคอมันไปสับไปยำไม่ได้มันก็เป็นตัวของตัวเองมันก็เที่ยงมันก็ไม่เป็นอนัตตามันก็ไม่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นตัวของตัวเองโดยอิสระและอีกอันหนึ่งได้รับเอกสารจากสำนักวิจัยวิจารณ์ธรรมะทั้งหลายทั้งฝ่ายนักปฏิบัติทั้งฝ่ายปริยัติท่านก็กรุณาแจกไปให้อ่านปัญหานั่นมีว่าพระนิพพานเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตา
พระนิพพานเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาทางฝ่ายหนึ่งว่าพระนิพพานเป็นอัตตาอีกฝ่ายหนึ่งพระนิพพานเป็นอนัตตาเพราะอาศัยพุทธภาษิตที่ว่าสัพเพธัมมาอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาพระนิพพานก็เป็นธรรมจึงเป็นอนัตตาผู้ที่ว่าพระนิพพานเป็นอัตตานั้นไปอาศัยโวหารที่ว่าอัตตาทีปะอัตตสรณาอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนจิตเป็นอิสระไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งใดเป็นตัวของตัวอย่างแท้จริงจึงเป็นอัตตาผิดหรือถูกท่านพุทธบริษัทฝ่ายหนึ่งว่านิพพานเป็นอัตตาฝ่ายหนึ่งนิพพานเป็นอนัตตาอาตมาจะขอเสนอความคิดเห็นอย่างนี้พระนิพพานไม่ใช่อัตตาพระนิพพานไม่ใช่อนัตตาแม้แต่นิพพานก็ยืมคำพูดกล่าวถึงอาการดับของกิเลสมาพูดนิพพานะแปลว่าดับอะไรดับกิเลสโลภโกรธหลงอาสวะให้หมดสิ้นไปจากจิตใจอันนี้เรียกว่าดับมาเอาอาการดับเรียกชื่อธรรมะสูงสุดว่าพระนิพพานแต่ความจริงนิพพานก็ไม่ใช่นิพพานเป็นแต่เพียงกิริยาการดับกิเลสเท่านั้นส่วนที่สิ่งที่อยู่เหนือการดับนั่นคืออะไรสิ่งที่อยู่เหนือการดับนั่นคืออะไรสัจธรรมไม่มีภาษาสมมติบัญญัติพระพุทธเจ้าหาคำพูดที่จะมาบัญญัติให้เราท่องเราอ่านไม่มีจึงไปยืมเอาคำว่านิพพานะดับเป็นชื่อสภาวะหรือมิตินั้นแต่แท้ที่จริงภาษาที่จะมาพูดกันอย่างโดยตรงนั้นมันไม่มีพระพุทธเจ้าท่านจึงจนปัญญาจึงขมวดลงท้ายธรรมคุณว่าปัจจตังเวทิตาโพวินโยหิอันวินยูชนพึงรู้ได้ด้วยตนเองชัดเจนไหมล่ะอันวินยูชนพึงรู้ได้ด้วยตนเองถ้าใครถึงจุดที่ว่านั้นแล้วรู้ได้ด้วยตนเองแล้วจะรู้ว่าคำว่านิพพานไม่ใช่สภาวะอย่างนั้นหรอกเป็นแต่เพียงกิริยาการดับกิเลสเท่านั้นแต่สิ่งนั้นมันอยู่เหนือการดับแน่มันจะได้ความรู้ความเห็นขึ้นมาอย่างนั้นเอาละวันนี้ขอฝากธรรมะอันเป็นคติเตือนใจแด่บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาเราเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ใหญ่ของเราในสายกรรมฐานโดยตรงคือหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่สิงห์หลวงปู่ลีหลวงปู่ฟันหลวงปู่เทศยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้และท่านอื่นๆก็ได้มรณะภาพเข้านิพพานกันไปหมดแล้วก็ยังเหลือแต่เราผู้ซึ่งเป็นลูกศิษย์จำคำเตือนหลวงปู่ฟันได้ว่าอาตมาไปกราบเยี่ยมท่านก่อนที่ท่านจะมรณะภาพเพียง3วันในขณะนั้นท่านนอนคุมโปงพอไปกราบแล้วโบกมือห้ามไม่ให้พระรบกวนท่านแต่ท่านบอกว่าเอาลุกเอาลุกเอาลุกหมอไม่ให้ลุกเอาลุกจนกระทั่งพระก็พยุงท่านลุกขึ้นมาพอลุกขึ้นมาท่านมองเห็นมือสั่นๆท่านยกขึ้นมาชี้หน้านี่อะไรครูบาอาจารย์ก็สอนให้หมดแล้วแล้วก็ทำได้ดีด้วยแต่มันยังประมาทอยู่เท่านั้นเองมันยังขี้เกียจอยู่ต่อไปขยันเข้าหน่อยถ้าหมดพระรุ่นพวกเธอนี่พระกรรมฐานสายนี่มันจะหมดนะอันนี้ลองจำคำพูดของหลวงปู่ฟั่นไปพิจารณาลองดูแล้วเมื่อครูบาอาจารย์ว่าอย่างนั้นเราก็ถือเป็นโอวาทคำตักเตือนสั่งสอนว่าพวกเราอย่าประมาทถ
ทำอย่างไรเราจึงจะรักษาจารีตประเพณีของครูบาอาจารย์เราไว้ได้

0: เวลานี้นักปฏิบัติทั้งหลายของเรานี่จะไปถือแต่การปฏิบัติสมาธิภาวนาขั้นปรมัตถ์เป็นใหญ่เรื่องของสมาธินี่เป็นหลักธรรมกลางๆคนมีศีลก็ทำได้คนไม่มีศีลก็ทำได้คนมีศาสนาก็ทำได้คนไม่มีศาสนาก็ทำได้แต่หัวใจสำคัญของการปฏิบัติธรรมตามแนวทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี่มีอะไรเป็นสิ่งสำคัญสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติจะถึงความดับซึ่งกิเลสและบาปกับอยู่ที่ศีลเท่านั้นเป็นเรื่องสำคัญตัสมาสีลังวิโสทะเยเพราะฉะนั้นสาธุชนพึงชำระศีลให้บริสุทธิ์สะอาดศีล5ศีล8ศีล10ศีล227รักษาให้มันดีอย่าไปอนุโลมหรือไปเพิกถอนสิกขาบทวินัยเพื่อความสะดวกสบายสำหรับตัวเองอาจาริยวัตรอุปชายวัตรให้มันเคร่งครัดการปฏิบัติอาจาริยวัตรอุปชายวัตรนี่เพื่อประโยชน์อะไรเพื่อประโยชน์ปราบทิฏฐิมานะของเราเองอุปสรรคสำคัญในการปฏิบัติธรรมนี่คือทิฏฐิมานะความถือตนถือตัวนี่แหละตัวนี้เพราะฉะนั้นองค์คุณของพระโสดาบันสกายทิฏฐิเป็นตัวแรกที่พระโสดาบันจะต้องตัดขาดตราบใดที่สกายทิฏฐิยังมีกินใจอยู่ไม่มีทางจะสำเร็จมรรคผลนิพพานอุบายวิธีที่ท่านให้มีกิจวัตรอุปชายวัตรอารามิกวัตรอาจาริยวัตรชันตาคารวัตรขันธวัตร14ข้อเนี่ยอันนั้นแหละเป็นหัวใจการปฏิบัติของกรรมฐานทั้งหลายถ้าขันธวัตร14ข้อนี่ย่อหย่อนแล้วก็เรียกว่ามันจะไกลต่อแนวทางแห่งมรรคผลนิพพานเราจะหันหลังให้ครูบาอาจารย์ไกลไปทุกทีทุกทีเพราะงั้นศีลเท่านั้นเป็นตัวสำคัญอย่าไปมองข้ามเอาละการแสดงธรรมการบรรยายธรรมถ้าหากว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังบ้างตามสมควรขออุทิศเป็นเครื่องสักการะบูชาแด่วิญญาณของท่านพ่อรีซึ่งเป็นบุรพาจารย์ที่เป็นที่เคารพบูชาของพวกเราผู้เป็นศิษยานุศิษย์ทั้งหลายด้วยอานิสงส์แห่งการที่เรามีความกตัญญูกตเวทีเคารพบูชาในครูบาอาจารย์จงดลบันดาลจิตใจของเราผู้เป็นศิษยานุศิษย์ให้เข้าถึงคุณของครูบาอาจารย์คุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์คือสภาวะจิตที่มีความรู้สึกสำนึกผิดชอบทั่วดีสภาวะจิตที่มีสภาวะสว่างรู้ตื่นเบิกบานเป็นจิตพุทธะแท้แล้วก็ปฏิวัติตนไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรมตามขั้นตอนจนกระทั่งถึงพระนิพพานเป็นที่สุดโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาในรายการธรรมกุบายการช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: เริ่มไปกรรมฐานที่แรกให้ฟังพระกรรมฐานท่านเทศครูบาอาจารย์กรรมฐานท่านเทศว่าทำอยู่กับใจนะท่านวันให้กำหนดใจไว้ให้ดีเพราะทำอยู่กับใจท่านเราก็ยังไม่อยากจะเชื่อทำอยู่กับใจที่ไหนอยู่กับคำพีนี่วางในใจนะทำอยู่ที่ใจพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจทำทั้งหลายอยู่ที่ใจแล้วไม่ยักเชื่อพระธรรมแปดหมื่นสุพรรณพระธรรมขันธ์อยู่ที่ใบคัมภีร์ทั้งนั้นมาว่าอยู่ที่ใจทำไมว่านี่เป็นความรู้สึกของเจ้าของนี่หมายถึงความรู้สึกดั้งเดิมเป็นอย่างนั้นแต่พอฟังท่านเทศเข้าไปเรื่อยๆตรงไหนท่านเทศท่านก็บอกอย่างนั้นไม่เคยเทศผิดเพี้ยนกันไปเลยว่าทำอยู่กับใจทำอยู่ที่ใจพอฟังไปโดยลำดับจิตมันปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาในขณะฟังธรรมคือที่แรกเวลาฟังท่านเทศจิตมันส่งไปหาท่านโน้นมันไม่ได้อยู่กับตัวท่านบอกว่าจะให้ส่งจิตออกมาสู่ภายนอกให้ทำความรู้ไว้ภายในตัวเองแล้วทำจะเข้าไปสัมผัสเองที่จากกระแสอย่างธรรมที่ท่านแสดงไปมันก็ไม่ฟังมันก็ส่งออกไปนู่นไปหาท่านเทศดีไม่ดีอยากจะมองดูหน้าท่านด้วยมันถึงถนัดฟังเทศทำไมดูหน้าผู้เทศแล้วดูปากผู้เทศรู้สึกไม่ถนัดนี่เป็นความรู้สึกเวลาฟังนานๆนี่มันปรากฏผลขึ้นเป็นความสงบภายในใจในขณะที่ฟังเทศท่านเริ่มเกิดความเชื่อว่าทำอยู่ที่ใจสมาธิธรรมอยู่ที่ใจแล้วนี่เริ่มมีสักขีพยานขึ้นมาขณะฟังเทศท่านจิตไม่ส่งไปอื่นแล้วนี่ส่งไปหาท่านก็ไม่ส่งมันเพลินกับความสงบใจเกิดความสงบเกิดความเยือกเย็นขึ้นมาในขณะฟังแล้วเพลินไปเรื่อยๆเลยทำให้เกิดความเชื่อว่าทำอยู่ที่ใจนั้นถูกต้องแล้วตรงนี้เริ่มเป็นความเชื่อขึ้นมาในขณะที่สมาธิธรรมคือความสงบเย็นใจปรากฏขึ้นในจิตของเราขณะที่ฟังเทศจากท่านต่อจากนั้นก็เป็นเหตุให้อยากฟังอยากได้ยินได้ฟังเรื่อยๆเพื่อเป็นเครื่องกล่อมจิตกล่อมใจเราในลำดับแรกเป็นอย่างนี้ขั้นลำดับต่อไปการปฏิบัติธรรมจะเดินจงกรมก็ดีนั่งสมาธิภาวนาก็ดีผลปรากฏขึ้นมากน้อยปรากฏขึ้นที่ใจทั้งนั้นไม่ได้ปรากฏขึ้นที่อื่นขณะที่จิตไม่มีความสงบวุ่นวายตัวเองก็อยู่ที่ใจมีทราบว่าวันนี้จิตไม่สบายเลยมีความฟุ้งซ่านวุ่นวายตามอารมณ์ต่างๆนี่ทำไมวันนี้จิตไม่สบายก็ทำให้เกิดความสนใจขึ้นอีกในแง่หนึ่งจะพยายามหาทางสงบให้ได้แล้วก็เข้าที่ภาวนาก็เป็นความสงบขึ้นมามันก็ยิ่งเป็นความชัดเจนขึ้นว่าทำอยู่ที่ใจโลกมันอยู่ที่ใจธรรมก็อยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นผู้ฟังเทศจึงควรทำความรู้สึกไว้จำเพาะตัวเท่านั้นไม่จำเป็นจะต้องส่งจิตออกไปสู่ภายนอกมีออกไปเกี่ยวข้องกับท่านผู้เทศเป็นต้นเมื่อเราทำความรู้สึกไว้กับตัวของเรานี้ธรรมเทศนาที่ท่านแสดงไปมากน้อยจะเข้าไปสัมผัสสัมพันธ์กับความรู้ของเราจิตเป็นผู้รู้กระแสเสียงที่เกี่ยวกับธรรมเข้ามาสัมผัสและสัมผัสกันไปเรื่อยๆจิตไม่มีโอกาสที่จะส่งไปถูกภายนอกแล้วทำเป็นเครื่องเย็นแล้วก็ทำให้เพลินไปกับขณะนี้ขณะนั้นคือทำสัมผัสเป็นขณะตามกระแสเสียงการที่เทศเป็นบทเป็นบาทสัมผัสต่อเนื่องกันไปเรื่อย จิตก็ค่อยสงบเย็นลงไปเย็นลงไปนี่เป็นผลขึ้นมาแล้วจากการฟังธรรมเพราะฉะนั้นการฟังธรรมที่ถูกต้องเพื่อให้เห็นผลประจักษ์จึงต้องตั้งจิตไว้ภายในตัวเองไม่ต้องส่งออกไปภายนอกและไม่ต้องคิดต้องกรองอะไรมากมายในขณะที่ฟังคอยฟังให้เป็นความรู้สึกเข้าใจไปกับกระแสแห่งธรรมที่ท่านแสดงไปเท่านั้นจะซึมซาบเข้าไปสู่จิตใจของเราจิตใจเมื่อไม่กวนตัวเองด้วยความคิดในเรื่องต่างๆมันก็สงบเท่านั้นแต่ต้องสงบด้วยวิธีแก้กันคือจะให้จิตสงบเฉยๆอย่างนั้นมันไม่ได้ต้องอาศัยบทธรรมบทใดบทหนึ่งหรืออาศัยการฟังธรรมในขณะท่านแสดงอย่างนี้ถึงจะอะไรเล่าที่วุ่นมากในโลกนี้ไม่มีอะไรที่จะวุ่นมากยิ่งกว่าใจถ้าพูดถึงเรื่องความขุ่นมัวก็มีอะไรที่จะขุ่นมัวยิ่งกว่าใจความทุกข์ความเดือดร้อนมากมายเพียงไรไม่มีอะไรที่จะสู้ใจได้ไฟก็ว่าร้อนแต่ไม่ร้อนเหมือนใจของเราที่ร้อนที่ทุกข์เพราะอำนาจของกิเลสเรื่องของกิเลสแต่มีตั้งแต่แสดงให้เกิดความทุกข์ไปโดยลำดับเท่านั้นท่านจึงสอนให้เห็นโทษพยายามตั้งสติพิจารณาในแง่ต่างๆด้วยความจงใจเมื่อสติกับความรู้มีความเกี่ยวเนื่องกันไปโดยลำดับการพิจารณาในแง่ต่างๆจะเป็นทางด้านปัญญาหรือแง่ใดก็ตามต้องได้อุบายแยกพายขึ้นมาโดยลำดับอย่างท่านสอนว่าชราปิทุกขามานำปิทุกขังอริยสัจจังเขาบอกอริยสัจชาติปิวขาชราปิวขาชาติความเกิดเป็นทุกข์แล้วก็มีความเพลิดเพลินในเรื่องการเกิดเห็นลูกเกิดขึ้นมาก็ดีใจหลานเกิดขึ้นมาก็ดีใจญาติมิตรสหายลูกหลานของญาติมิตรสหายเกิดขึ้นมาก็ดีใจไม่ได้คำนึงถึงความทุกข์ของเด็กที่เกิดขึ้นมาแต่ละหลายรายเรียกว่ารอดตายนั่นมานั่นเลยถ้าเราดูแง่ต้นนะมันเห็นชัดเจนกับแง่ปลายคือความตายแล้วมันก็เท่ากันจะทำให้เกิดความเพลิดเพลินที่ไหนได้เพราะรอดตายมันถึงจะเป็นมนุษย์ขึ้นมาถ้าไม่รอดก็ไปในขณะนั้นตายในท้องก็มีตายในขณะที่ตกคลอดออกมาก็มีก็เพราะความทุกข์ถึงขนาดตายมันถึงตายได้คนเราการเกิดขึ้นมาเป็นคนอายุขนาดมากน้อยเพียงไรมันก็ต้องทุกข์ถึงตายมันถึงตายได้ความทุกข์อันนี้มันมีมาตั้งแต่เกิดแต่เราไม่ได้พิจารณาว่าเป็นสัจธรรมเป็นสิ่งที่น่าเห็นโทษเห็นไถ่เป็นความขยะแขยงเพื่อจะกำจัดปัดเป่าให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยความภาคเพียรของเรามีสติปัญญาเป็นสำคัญเมื่อเรามีความเพลิดเพลินในความพอใจในตอนต้นแต่เราไม่พอใจในตอนปลายเช่นความเกิดเราพอใจความตายแล้วไม่พอใจมันก็ขัดแย้งกันไปวันยังค่ำความขัดแย้งกันมันเป็นความสุขที่ไหนในหัวใจคนเราต้องเป็นความทุกข์อยู่โดยดีเพื่อให้ต้นกับปลายคงกันจึงต้องให้พิจารณาไปตั้งแต่ชาติปิฏุขาชราปิฏุขามรณะปิฏุขังลงตลอดสายไปเลยมันเป็นเรื่องของกองทุกข์ทางแห่งกองทุกข์เดินทั้งนั้นมันจะทางอะไรเดินนี่เมื่อสรุปลงในการพิจารณารอบรู้ในสิ่งทั้งหลายนี้แล้วทั้งกวนทุกขังนัตถิอชาตัสสะทุกย่อมมันมีแก่ผู้ไม่เกิดนานเมื่อไม่เกิดมาแล้วมันจะมีทุกข์ที่ไหนคือเชื่อให้เกิดไม่มีเชื่อไม่เกิดให้เกิดไม่มีก็คือเชื่อแห่งทุกข์ไม่มีนั่นเองทุกข์ก็มีในหัวใจเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ท่านจึงไม่มีทุกขเวทนาภายในจิตใจหรือว่าเวทนาอย่างนี้ท่านไม่มีสุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีอุเบกขาเวทนาก็ดีภายในจิตใจของพระอรหันต์ท่านไม่มีมีแต่ใจของพวกเรานี้ท่านทุกข์เหมือนกันกับเราเนี่ย

ถ้าอยากมีความเจริญภายในจิตใจขอให้พยายามสร้างคุณงามความดีศีลทานอย่าได้ขาดเป็นความดีสำหรับหล่อเลี้ยงจิตใจของเราที่จะสืบพบสืบชาติต่อไปคนเราที่มีพื้นฐานอันดีด้วยคุณงามความดีเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วไม่ว่าจะพบใดชาติใดก็ต้องมีความดีติดตามเสมอสุขติขณะเป็นที่หวังได้และเมื่อยังไม่พ้นจากกองทุกข์ไม่ให้เกียจคร้านพยายามถ้ามีความสามารถที่จะเจริญเมตตาภาวนาเพื่อส่องดูจิตใจของตนที่เต็มไปด้วยความทุกข์ร้อนต่างๆนี้ก็ให้ทำไปอย่าได้ลดละขัดไปทุกวันขัดไปทุกวันจิตใจเมื่อรับการขัดเกลาอยู่เสมอย่อมมีความผ่องใสเมื่อจิตมีความผ่องใสแล้วย่อมจะเห็นเงาตัวเองเหมือนกับน้ำใสมองเห็นอะไรได้ชัดเจนจะเป็นฝากเป็นน้ำหรือเป็นสัตว์ชนิดใดๆก็ตามอยู่ในน้ำนั้นสามารถที่มองจะมองเห็นได้อย่างชัดเจนอะไรที่เป็นพิษเป็นภัยอยู่ภายในจิตใจเมื่อใจมีความสงบแล้วสามารถที่จะมองเห็นได้รู้ได้ง่ายยิ่งกว่าที่ขุ่นมัวไปด้วยกิเลสอาสวะหรือความว้าวุ่นทั้งหลายท่านจึงสอนให้ชำระจิตใจในโอวาทที่ท่านรวมไว้ในโอวาทปฏิโมกข์ว่าสัพปาปัสสะอกรณังกามธรรมความชั่วทั้งหลายนั่นแหละประการหนึ่งกุศลสู้ประสัมปทายังกุศลให้ถึงพร้อมประการหนึ่งสจิตตประโยชน์ปนังการทำจิตให้ผ่องแผ้วถึงความบริสุทธิ์นั้นประการหนึ่งเอตังพุทธานาสาสนังนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ตามท่านก็สอนอย่างนี้ทั้งนั้นสิ่งที่เป็นบาปเศร้าหมองท่านไม่ให้ทำให้พยายามทำตั้งแต่กุศลคือคุณงามความดีเพราะความฉลาดของตนกุศลสูปสัมปทาคือยังความฉลาดให้ถึงพร้อมนั่นเองการทำจิตให้มีความผ่องใสจนถึงขั้นบริสุทธิ์นี้เป็นสิ่งที่ทำได้ยากแต่อยู่ในความสามารถของมนุษย์เราที่จะทำพระพุทธเจ้าก็ลำบากพระสาวกทั้งหลายท่านก็ลำบากบรรดาท่านพูดถึงความบริสุทธิ์ต้องลำบากด้วยกันทั้งนั้นแต่ลำบากเพื่อความบริสุทธิ์เพื่อความหลุดพ้นไม่ใช่ลำบากเพื่อความร่มจมจึงเป็นสิ่งที่น่าทำคิดว่ามีสิ่งสกปรกสมมมครอบงำอยู่มันก็ไม่ปรากฏว่ามีคุณค่าอะไรแม้ตัวของตัวเองก็ตำหนิติเตียนตัวได้บางทีอยู่ก็ไม่อยากจะอยู่อยากจะตายซะดีกว่าอย่างนี้ความอิจฉาและอาใจในความเป็นอยู่ทั้งหลายไม่อยากอยู่ในโลกให้โลกเขาได้เห็นนี่เพราะจิตมันอับเฉาจิตมันขุ่นมัวมากจนกลายเป็นไฟทั้งกองไม่น่าอยู่เวลามันอับเฉาขนาดนั้นจิตเพราะสิ่งที่อับเฉาสิ่งที่ไม่มีคุณค่ามันครอบจิตซะจนมองหาสาระสำคัญของจิตไม่มีเลยจึงคิดอยากจะตายไปเห็นว่าจะดีตายไปแล้วมันก็ไม่ดีมันจะดีมาจากไหนปัจจุบันมันยังไม่ดีอยู่แล้วถ้าจะดีด้วยความตายโลกนี้ก็เคยตายกันมานานทำไมไม่เห็นดีมันไม่ดีนั่นเองถึงไม่อยากตายถ้ามันดีแล้วตายหรือไม่ตายมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะมันดีอยู่แล้วขณะที่สิ่งที่ไม่มีคุณค่าอะไรเลยมาครอบงำจิตนั้นจิตมันไร้สาระไปหมดแต่เมื่อได้ชำระสาสางออกโดยลำดับลำดับก็ค่อยส่องแสงสว่างออกมาให้เห็นประจักษ์ภายในจิตใจคือความสงบเย็นใจจิตใจก็ผ่องใสสบายยิ้มแย้มแจ่มใสนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่หรือทำหน้าที่การงานอะไรอยู่ก็มีความรุ่มเริงมันเถิงด้วยความสุขที่ปรากฏอยู่กับจิตใจของตนเองคนเราเมื่อจิตใจมีความสงบเย็นใจแล้วอยู่ที่ไหนมันก็พออยู่ทั้งนั้นเนี่ยมันสำคัญอยู่ที่ใจถ้าหากใจไม่ดีอยู่นั้นมันก็ไม่ดีที่นี่ว่าจะดีที่นั่นว่าจะดีหลอกเจ้าของไปเรื่อยๆที่โน้นว่าจะดี

ชาตินี้ไม่ดีว่าชาติหน้าจะดีเป็นอยู่ไม่ดีว่าตายไปนั้นจะดีมันหลอกไปเรื่อยๆผู้ที่ร้อนๆอยู่นี่แหละมันหลอกผู้ที่กลุ้มรุมถูกกลุ้มรุมอยู่ด้วยความรุ่มร้อนทั้งหลายเนี่ยมันหลอกเรานั่นจะดีอันนี้จะดีมันไม่ได้ดีไปอยู่ที่ไหนก็เท่าเดิมนั่นแหละเพราะตัวนี้ไม่ดีจึงต้องแก้เพื่อให้ดีแก้ด้วยความเพียรของเราให้พยายามพิจารณากำจัดด้วยความเพียรทำสมาธิก็ให้มีความสงบได้บังคับบัญชาจิตในขณะที่ทำสมาธิภาวนาคือขณะที่บังคับจิตฝึกทรมานจิตไม่ใช่เป็นขณะที่จะปล่อยไปตามอำเภอใจของจิตท่านจึงเรียกว่าความเพียรเพียรเพื่อละเพียรเพื่อแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อใจจนใจได้รับความสงบขึ้นมาใจได้รับความสงบนั้นเพราะความเพียรไม่ใช่เพราะความปล่อยไปตามใจเราควรจะเห็นผลด้วยเห็นคุณค่าของความเพียรนี้บ้างแล้วเพราะเรามีความสงบใจลงได้ด้วยความเพียรแล้วสงบลงไปได้เรื่อยๆเพราะความเพียรเพราะความเพียรเรื่อยๆเนี่ยคุณค่าของความเพียรก็ควรจะเด่นขึ้นเด่นขึ้นตามคุณค่าของจิตที่จะเป็นผลออกมาจากความเพียรอ้าวพิจารณาทางด้านปัญญาก็กำหนดพิจารณาไปให้เห็นชัดเจนแต่ต้องดูสิ่งทั้งหลายให้เห็นตามความจัดความจริงของมันที่มีอยู่ในโลกทั้งหลายนี่โลกทั้งกว้างทั้งหว่างนั้นแต่สิ่งที่มันคับแคบที่สุดก็คือหัวใจที่ติดตันไปด้วยกิเลสมันคับแคบนั่งอยู่นอนอยู่ก็ไม่สบายอยู่ที่ไหนมันก็ไม่สบายคือมันแคบมันทับตัวเองเนี่ยแก้ตรงธรรมชาติที่มันแคบๆนี้ออกให้จิตใจได้รับความกว้างขวางเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นมาภายในตัวจิตใจก็โล่งเย็นสบายอ้าวที่นี่เราจะพิจารณาถึงเรื่องทุกข์มันก็มีกำลังอยู่พิจารณาพอใจพิจารณาเพราะทุกข์เป็นหินรับสติรับปัญญาให้มีความให้คมกล้าขึ้นเป็นลำดับตัดฟาดฟันกิเลสอาสวะออกด้วยสมาธิประการหนึ่งด้วยปัญญานี่ถอดถอนกิเลสมันถอดถอนด้วยปัญญาจับกิเลสมามัดไว้ด้วยสมาธิคือจิตสงบลงสมาธิก็รวมตัวเข้ามาสู่จิตดวงเดียวไม่ซ่านออกไปในที่ต่างๆจนถึงจับตัวไม่ได้ปัญญาคลี่คลายออกมาดูให้เห็นชัดเจนว่าจิตนี่มีความติดข้องพัวพันกับสิ่งใดรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสหรือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแยกแยะดูให้เห็นละเอียดถี่ถ้วนตามหลักความจริงของมันที่มีอยู่ใครควรแล้วใครควรเล่าพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าเป็นสิ่งที่ท่องเที่ยวของสติปัญญาเป็นสิ่งที่เป็นหินรับปัญญาพิจารณาเท่าไรก็ยิ่งแตกฉานประเดิมดับเข้าใจตามเป็นความเป็นจริงแล้วค่อยปล่อยวางลงไปเรื่อยๆการปล่อยวางก็คือการปล่อยวางภาระที่กดท่วงอยู่ภายในจิตใจของเราด้วยอำนาจแห่งอุปาทานนั่นแหละคิดเรื่องอะไรบ้างเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรคิดขึ้นไปในขณะก็ดับไปในขณะคิดดีก็ดับคิดชั่วก็ดับคิดอะไรขึ้นมาก็ดับเท่านั้นท่านเรียกว่าสังขารความปรุงขึ้นความเกิดขึ้นอย่างสังขารคือความปรุงกับความดับไปมันเป็นของคู่กันเกิดกับดับพร้อมอยู่ในเวลานั้นแล้วเราจะถือว่าเป็นตัวเป็นตนที่ไหนได้กับความเกิดดับดับนั้นเนี่ยพิจารณาทุกขเวทนาเป็นสิ่งที่น่ากลัวอยู่แล้วใครๆก็กลัวคำว่าทุกเราจะมาถือว่าเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรทุกทั้งกองเรายังมาถือเป็นเราเหรอถือเป็นเราก็ถือเอาไฟมาเผาจิตใจของเราทุกให้ทราบมันเป็นทุกผู้ที่ทราบเป็นทุกไม่ใช่ทุกนั่นคือใจเป็นผู้รู้เรื่องทุกข์ทั้งหลายทุกข์เกิดขึ้นใจก็รู้ทุกข์ตั้งอยู่ใจก็รู้ทุกข์ดับไปใจก็รู้รู้ด้วยปัญญารู้อยู่ธรรมชาติอย่างหนึ่งรู้ด้วยปัญญาเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนว่าทุกข์เป็นทุกข์เราเป็นเราคือรู้เป็นรู้ทุกข์เป็นทุกข์นี่ประการหนึ่งนี่จะว่าไงสัญญาจำได้เท่าไรมันก็ลืมไปหมดถ้าต้องการจะจำก็มาตั้งใจจำกันใหม่จำไปพร้อมดับไปพร้อมขณะเดียวขณะเดียวเช่นเดียวกันเนี่ยนี่เหลือเป็นตน
ความจำได้หมายรู้แล้วดับไปดับไปเกิดดับเกิดดับอยู่เช่นเดียวกับสิ่งอื่นๆนั่นหรือเป็นเราเป็นของเราถ้าว่านั่นเป็นเราเป็นของเราเราก็ดิ้นอยู่ตลอดเวลาที่เพราะทุกเพราะสัญญาจำได้แล้วดับไปจำได้แล้วดับไปเนี่ยความทุกข์ก็เกิดดับๆเราถือว่าสิ่งนั้นเป็นเราเราก็ต้องพอให้เกิดดับๆให้รับความเดือดร้อนวายไม่หยุดไม่ถอยนั้นจึงต้องพิจารณาให้เห็นสภาพที่เกิดที่ดับมีอยู่รอบใจของเราอยู่รอบตัวรอบตัวคือรอบขันหรือว่ารอบใจเราเคยได้ยินมาตั้งแต่เมื่อไหร่เห็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่วันเกิดนู่นมันได้สาระอะไรจากมันพอรับทราบพับในทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันก็ดับไปพร้อมเนี่ยเอาอะไรมาเป็นสาระไม่เห็นมีอะไรเป็นสาระรูปนั้นหรือเป็นตนเสียงหรือเป็นตนกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนั้นหรือเป็นตนฮะหรืออะไรวิญญาณความรับทราบสิ่งเหล่านั้นที่มาสัมผัสนั้นหรือเป็นตนมันรับทราบพับแล้วดับไปพร้อมนั้นหรือเป็นตนอะไรความเกิดกับดับพร้อมจะถือเป็นตนเราจะเอาความนอนใจกับมันได้ยังไงมันเกิดแล้วมันดับมันเกิดแล้วมันดับเรายังถือความเกิดความดับนั้นว่าเป็นตนเราก็ยุ่งไปวันยั่งค่ำโอเคเพราะสิ่งทั้งหลายมันมีเกิดมีดับทั้งนั้นไม่ว่ารูปของเราไม่ว่าเวทนาสุขทุกข์เฉยไม่ว่าสัญญาสังขารวิญญาณมันมีเกิดมีดับของมันเป็นประจำอยู่ทุกอย่างทุกอาการแล้วเราจะไปคว้าวันนั้นเป็นเรานี่เป็นของเราอยู่ได้ยังไงทั้งที่มันเกิดมันดับก็ทราบอย่างประจักษ์จึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นชัดตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางไว้ตามเป็นจริงของมันผู้รู้ไม่ดับใจแท้ๆผู้รู้ผู้นี้ไม่ดับอะไรเกิดก็รู้อะไรดับก็รู้ผู้ที่รู้นี้ไม่ดับดับแต่สิ่งที่ปรากฏขึ้นดับไปของเขาเช่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นสภาวะธรรมท่านเรียกว่าเป็นไตรลักษณ์ไตรลักษณ์คือที่เจ้าทุกข์อนัตตาจะมาถือเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรถ้าพิจารณาให้ถึงเหตุถึงผลด้วยสติปัญญาแล้วมันก็อายจะไปยึดถือถ้าเวลามันกิเลสมันนั้นหนามันไม่ได้เคยพิจารณาแล้วมันไม่ทราบว่าอายหรืออายมันด้านของมันจะวางไงนี่แล้วพิจารณาให้เห็นตามความจริงแล้วมันปล่อยของมันเองปล่อยออกหมดถึงเวลาจะเป็นจะตายให้เอาอันนี้ละเป็นสนามรบนะแต่พออย่างยิ่งทุกขเวทนานั่นแหละจะออกหน้าออกตาที่สุดในขณะจะแตกจะดับเอาทุกขเวทนานั่นแหละกับจิตนี่แหละเป็นสนามรบพิจารณากันให้เห็นตามความจริงของมันจะทุกข์มากขนาดไหนมันไม่เลยตายทุกนี้ถึงแค่ตายธาตุขันนี้ถึงแค่ตายจิตใจไม่ถึงแค่ตายเลยตายนั่นเพราะจิตไม่เคยตายมันเหนือสิ่งเหล่านี้ความทุกข์ก็ทุกข์ถึงแค่ตายเท่านั้นไม่เลยจากนั้นเวทนาตัวไหนจะปรากฏขึ้นมาก็ถึงแค่มันดับของมันเท่านั้นมันจะทุกข์มากทุกข์น้อยจิตรับทราบอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีสติแล้วจะทราบทุกระยะระยะของทุกเวทนาที่เกิดผู้รู้มันไม่ได้ดับเราจะไปวิตกวิจารอะไรกับเวทนาซึ่งไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันเป็นสภาพที่เกิดขึ้นอาศัยจิตเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่จิตอาศัยธาตุขันธ์เกิดขึ้นอาศัยกายเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่กายมันเป็นเวทนาของมันเช่นทุกเวทนาเป็นต้นนี่มันเป็นคนละชิ้นละอันคนละอย่างอยู่เช่นนั้นนี่คือความจริงล้วนๆเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ปีนเกลียวกับความจริงนี้แล้วเราก็สนุกพิจารณาทุกขเวทนาทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งในวาระสุดท้ายเอากันให้เต็มเหนี่ยวทีเดียวอะไรจะดับก่อนดับหลังให้มันรู้เพราะผู้รู้นี่จะรู้ตลอดสายจนกระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างดับไปหมดผู้รู้นี่ก็ยังไม่ดับนี่แหละการพิจารณาถ้าเราได้เห็นเหตุเห็นผลก็เสียครั้งหนึ่งเท่านั้นความอาถรรพ์ในเรื่องนี้จะเกิดขึ้นทันทีถึงคราวจำเป็นนางอย่างนี้มันจะเตรียมท่ากันเลยเตรียมท่าเตรียมท่าเป็นนักรบสงครามระหว่างขันกับจิตพิจารณาด้วยปัญญาเอาสติปัญญาเป็นเครื่องมือฟาดฟันหั่นแหลกลงให้ถึงความจริงแหลกลงไปไม่ไปถึงไหนถึงความจริงนะฟาดฟันลงไปก็คือฟาดฟันให้ลงให้ถึงความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเป็นความจริงแล้วราบไปหมดสงบไปหมดไม่มีอะไรจะมาก่อกวนจิตใจอันใดที่ยังมาก่อกวนจิตใจอยู่ได้อันนั้นเรียกว่าจิตยังไม่พิจารณาให้ถึงความจริงเต็มที่ได้ถ้าได้ถึงความจริงเต็มที่ทุกสัตว์ทุกส่วนแล้วไม่มีอะไรที่จะมา
แย่มาแทงมายุ

0: มาควรจิตใจได้เป็นสภาพที่จริงทั่วกันไปหมดนั่นท่านเรียกว่าราบลงด้วยความจริงเพราะอำนาจแห่งปัญญาพิจารณาเห็นชัดนี่แหละพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายหรือท่านผู้สิ้นทุกข์ทั้งหลายท่านสิ้นที่ตรงนี้ตรงที่ทุกข์มีทุกข์มีที่ไหนมีอยู่ที่กายที่ขันธ์อันนี้ที่จิตอันนี้แยกแยะกันก็แยกแยะที่นี่รู้ก็รู้กันที่ตรงที่เราเคยหลงนี่แหละไม่รู้ที่ไหนผู้ที่จะทำให้รู้ก็คือปัญญาเครื่องมือบุกเบิกหาความจริงไม่มีอะไรที่จะเทียมเท่าสติปัญญาได้นี่เป็นเครื่องมือที่บุกเบิกให้ถึงความจริงที่สุดแห่งธรรมทั้งหลายและเป็นเครื่องสำรอกปอกกิเลสออกจากจิตใจได้อย่างสิ้นเชิงก็ไม่มีอะไรจะเสมอเหมือนสติกับปัญญาจึงเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดในการแก้กิเลสอาสวะเราจึงนำสติปัญญานี้ไปใช้ในเวลาจำเป็นคือเฉพาะอย่างยิ่งเวลาจวนตัวนั่นแหละไม่มีใครที่จะช่วยเราได้ญาติมิตรสาธิตใกล้ๆพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาลูกเล็กเด็กแดงไปทั้งหมดไม่สามารถได้ทั้งนั้นเป็นหน้าที่ของเราโดยเฉพาะท่านเรียกว่าอัตตาหิปโนนาโถเอาให้เต็มภูมิตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งของตนเราจะทำยังไงจึงจะเป็นที่พึ่งของเราได้จะไม่กลายเป็นข้าศึกต่อเราเองถ้าเป็นเรื่องความลุ่มหลงความอ่อนแอความไม่มีสติปัญญาที่จะนำมาใช้ก็คือเป็นข้าศึกต่อตนเองถ้าเรามีสติปัญญามีศรัทธาความเพียรมีความแก้วกล้าสามารถตามหลักธรรมที่เราทรงสอนไว้พิจารณาลงไปให้ถึงเหตุถึงผลถึงความสัตย์ความจริงแห่งสภาวะธรรมทั้งหลายแล้วนั่นแหละชื่อว่าตนเป็นที่พึ่งของตนโดยแท้นี่เอาให้ได้ที่พึ่งไม่มีที่ไหนล่ะพุทธังสนังกัจฉามิกระเทือนอยู่ภายในจิตใจไม่อยู่ที่ไหนธรรมังสนังกัจฉามิกระเทือนที่จิตใจสังฆังสนังกัจฉามิกระเทือนอยู่ที่ใจดวงเดียวนี้ทั้งนั้นรวมเป็นภาชนะรวมทั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์รวมในจิตดวงเดียวนี้ถึงว่าจิตเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับธรรมทั้งหลายเอาให้เห็นแล้วเฉพาะอย่างยิ่งจิตทั้งดวงด้วยแหละคือธรรมทั้งดวงขอให้ชำระจิตนี้ยิ่งหลุดพ้นไปด้วยแล้วก็ยิ่งพุทโธธรรมโมสังโฆไม่ทราบจะไปถามท่านที่ไหนไม่ถามไม่สงสัยมองดูธรรมชาติแห่งความรู้ตัวเองที่แสดงความสมบูรณ์อยู่เต็มที่แล้วก็ฉันใดก็ฉันนั้นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ลงเป็นเอกธรรมอันเดียวนี้เป็นธรรมแท่งเดียวเหมือนกันนี้นี่ผลแห่งการปฏิบัติกำจัดกิเลสอาสวะของตัวเองตั้งแต่เริ่มแรกที่ไม่มีคุณค่ามีราคานี้แต่ขี้เป็นหัวใจคือขี้โลภขี้โกรธขี้หลงชำระขี้โดยลำหนักลำหนักเมื่อหมดของประกอบนี้แล้วก็เป็นธรรมขึ้นมาเป็นธรรมขึ้นมาแล้วแสนสบายอยู่ไหนก็สบายธรรมนิพพานังปรมังสุญญังอะไรสูญมันก็รู้เองอะไรยังอยู่ก็รู้ฮะใครจะไปรู้ยิ่งกว่าผู้สิ้นกิเลสแล้วเพราะคำว่านิพพานังปรมังสุญญังนี้ท่านพูดออกมาจากความที่ผู้สิ้นกิเลสแล้วผู้เห็นนิพพานแล้วพูดออกมาคือพระพุทธเจ้าพวกเราไม่เห็นว่าทะเลมันก็อยู่นั่นแล้วพิจารณาให้มันเห็นความจริงกับเรานี้คำว่านิพพานังปรมังสุญญังจะไม่มีปัญหาเลยเลยประจักษ์อยู่กับใจแล้วว่าอันใดสูญอันใดยังนิพพานังปรมังสุขขังดังสิคำว่าปรมังสุขขังเป็นความสุขอย่างยิ่งนั้นไม่ใช่สุขเวทนาเป็นสุขที่เกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ของใจล้วนๆที่ไม่มีการที่คำที่ว่าเกิดที่ว่าดับเหมือนทุกเวทนาทั้งหลายมีทุกเวทนาเป็นต้นอันนี้ไม่ใช่ไตรลักษณ์ปรมังสุขขังที่ประจำจิตบริสุทธิ์นี้ไม่ใช่สุขที่เป็นไตรลักษณ์ไม่ใช่สุขที่เป็นทุกขังจางนัตตาจึงไม่มีความแปรสภาพคงเส้นคงวาท่านว่านิพพานเที่ยงอะไรเที่ยงจิตที่บริสุทธิ์นี้เท่านั้นเที่ยงเอาให้เห็นเอาให้รู้มีอยู่กับทุกคนการแสดงธรรมเห็นสมควรขอยุติเพียงเท่านี้
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับจากนี้ไป ขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
2: ครับแต่ละองค์ละองค์นี่เพื่อประโยชน์ของทั้งถิ่นนั้นถิ่นนั้นถิ่นนั้นนะตะกี้นี่ไปบอกอีนั่นอีผีบ้าลูกอีอ้วนั่นมันแต่งตัวรั่วล่ารั่วล่ามาเดี๋ยวไปขี้นะพามันแม่มันเป็นน้องสาวเรามันแต่งตัวล่าเราไปขี้นะพามันเลยรั่วล่ารั่วล่าเหมือนเขาอะไรแล้วจะทอดแหนมันดูไม่ได้คือทำดูโลกนี่มันสกปรกจนกระทั่งนั่นถ้าพอถูถ่ายได้ก็ถูถ่ายไปไม่พอถูถ่ายก็ไปขี้อยู่บ้างขี้อยู่บ้างเข้าใจไหมมันทนดูไม่ได้นี่แหละทำกับโลกมันต่างกันอย่างนี้นะพูดไว้มันเลยขวางกันจริงๆนะโลกไม่มีธรรมมันจึงเป็นโลกสัตว์ไปหมดไม่อะไรไม่ทราบอะไรดีอะไรชั่วนะถ้าทำจับเขาเลยมันรู้แบ่งสรรปันส่วนแบ่งสรรปันส่วนคัดเลือกนั่นต่างกันอย่างนั้นนะหูจนจะมองดูไม่ได้จะวางไงเลอะเทอะเทอะพระเรามันเลอะเลอะเทอะเทอะภายในใจนะมาแต่งตัวโก้หรูมาสีกรักนะภายในใจมันมีแต่มูดแต่คูดมันเต็มไม่ได้นะแม่สอนเสมอให้ตั้งอกตั้งใจอย่าเฉื่อยชานะอย่าอ่อนเลยกับกิเลสอ่อนไม่ได้นะเราอ่อนกิเลสแข็งขึ้นทันทีจึงต้องกดดันกันตลอดเวลาด้วยพยายามทุกอย่างกิเลสเรื่องเป็นเหนียวแน่นมั่นคงมากอำนาจลึกลับก็มีเปิดเผยก็มีทุกแบบอำนาจของกิเลสอุบายของกิเลสที่จะกล่อมสารโลกให้จมในวัฏวนตายกองกันอยู่นี้ต้องเอาธรรมมาจับมาแยกมาแยะให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตัวให้ดีความภาคความเพียรเพื่อจะแก้กิเลสต้องมีสติมีปัญญารอบครอบรอบครอบแต่นี่ดูกิริยาของเพื่อนฝูงที่อยู่ในวัดนี่มันเหมือนส่งทั้งถอนทั้งถอนไม่ใช่ดูถูกยามเพื่อนฝูงและเหยียบย่ำเพื่อนฝูงผมรับเพื่อนฝูงไว้แนะนำสั่งสอนมันบกพร่องตรงไหนตรงไหนมันก็รู้อยู่เห็นอยู่ควรเตือนก็เตือนควรบอกก็ควรดุดีไม่ดีขับเลยถ้ามันใช้ไม่ได้จริงขับคือมันจนจะดูไม่ได้นะทำดูโลกมันต่างกันขนาดนั้นนะมองดูไปไหนเนี่ยแหมออกแหมเที่ยวนะอำนาจของกิเลสนี่ครอบไปหมดครอบไปหมดไม่มีอะไรที่จะพอเป็นชิ้นดีได้เลยมีแต่กิเลสมันก็มุมมามตะกะตะกรามคว้าได้คว้าเอาอำนาจปะปาเถื่อนเถื่อนกดปะปาเถื่อนเถื่อนเอามาใช้กันกินกันกลืนกันไปอย่างนั้นให้ทำดูมันดูไม่ได้นะทำนี่เฉลี่ยหมดเลยนะดังที่พูดตะกี้นี่อย่างวัดนี้นะทางฝรั่งมีประเทศไหนบ้างประเทศไหนบ้างเราแยกสรรปันส่วนเมืองนั่นประเทศนั่นประเทศนั่นแบ่งมาเพื่อประโยชน์แก่ที่นั้นนั่นให้ทั่วถึงกันแม้แต่เมืองไทยเราก็เหมือนกันทุกภาคอยู่ในวัดป่าวัดตานี้หมดเรารับเฉลี่ยเผื่อแผ่เพื่อเป็นประโยชน์แก่ชาตินี้และประเทศต่างๆเราก็แยกอย่างนั้นเหมือนกันเฉลี่ยเผื่อแผ่ให้ทั่วถึงกันหมดนี่ละธรรมไม่เห็นแก่ตัวแก่ภาคแก่พวกของตัวสุดท้ายกับภาคของตัวนี่เป็นอันตรายมากค่ะถ้าลงว่าภาคเป็นอันตรายมากเป็นอันตรายต่อชาติด้วยมีภาคมีพวกเนี่ยก็ไม่ค่อยอะไรถ้ายกภาคเข้ามาแล้วเป็นอันตรายต่อชาติทันทีจึงเพราะฉะนั้นจงอย่าแยกภาคแขกแยกพวกแยกภาคภาคนี้สำคัญมากให้ตีออกมีแต่ชื่อเฉยว่าภาคนั้นภาคนี้หัวใจอย่าไปติดภาคว่าภาคนั้นสูงภาคนี้ต่ำภาคนั้นชั่วภาคนั้นเลวให้ปรับปรุงตัวเองทุกภาคนี่ล่ะถูกต้องดีงามเนี่ยทำท่านเฉลี่ยอย่างนี้ล่ะถ้าลงเห็นแก่พรรคแก่พวกแก่ภาคแล้วนั่นล่ะอันตรายอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ของดีใครจะว่าพรรคของตัวพวกของตัวภาคตัวดีเดียวนี้คือพวกเลวทรามแล้วทำลายตัวเองอีกด้วยนะพรรคพวกเดียวกันก็ทำลายกันท่านลงมีพรรคมีพวกมีแบ่งสรรปันส่วนแยกส่วนแบ่งส่วนไปในทางไม่ดีแล้วจะกระจายทั่วประเทศไทยเสียหายไปหมดเพราะฉะนั้นจึงอย่าแยกอย่าแบ่งใครดีใครดีใครไม่ดีให้เตือนกันสอนกันบอกกันนะอันพักอันพวกอันพวกอันภาคพวกดีนั่นว่าอย่างนั้นต่างหากนะ ให้ดีอันเฉลี่ยถึงกันถึงกันเร็วขยะตายออกดีดออกดีดออกอย่าให้เข้ามาติดตัวและพรรคพวกของตัวเองและเมืองของเราเมืองไทยของเราให้พากันแยกกันแยกบ้างสิศาสนามีอยู่เมืองไทยเราวันทำไมเป็นเหมือนสัตว์สัตว์เดรัจฉานมันผิดกันดีว่าไม่มีหางน่ะถ้าจะไปหาจับหาจองหางหมาตัวไหนมันก็จะไล่กัดเราลองหางหมาไอ้ปูกี้ไอ้หยองเราดูสิมันไล่กัดหลงทิศวัดป่าบรรดานี่แตกหมดเลยนะไปแย่งหางมันเอามาใส่หางตัวเองใส่หางแล้วมันก็เหมือนมันอีกแล้วไม่เหมือนหมาอีกแล้วแต่ประพฤติมันเลยเลี้ยวไปกว่าหมาใช่ไม่ได้นะจิตใจอยากให้ต่ำถ้าจิตใจต่ำจะอย่างเดียวเลวหมดนะให้ฟื้นใจขึ้นมานี่แหละที่ว่าธรรมสอนโลกสอนที่ใจนะไม่ได้สอนที่วัตถุเงินทองเข้าของสิ่งนั้นมันมีอยู่ตามธรรมดามันทำเสียก็ได้ดีได้ดีก็ได้มันหลายอย่างมันขึ้นอยู่กับจิตใจผู้เป็นเจ้าของถ้าจิตใจเป็นเจ้าของดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นมาหมดถ้าเจ้าของเลวจะยีเดี๋ยวอะไรอะไรเลวไปหมดเป็นฟืนเป็นไฟเป็นพิษเป็นภัยไปหมดนะให้ดูหัวใจเจ้าของพินิจพิจารณาดีทำเราในนามของว่าเราเป็นชาวพุทธเมืองไทยแล้วนี่เรียกว่าเป็นชาวพุทธ 80% แล้วการประพฤติปฏิบัตินี่เหมือนเปรตเหมือนผี 80% มันเข้ากันได้ไหมล่ะผู้ที่เจ้าสอนให้ 80% เหมือนหมาเหลือพี่นายดีนะในวัดแก้งแก้งๆแบบพระออกมาข้างนอกเลยพูดไม่ได้ล่ะดูไม่ได้เลยนะมันเลอะๆเถอะๆคือไม่มีการบังคับตนเองตรวจตราภาทีไม่มีขอบเขตไม่มีการรักษาตัวเองปล่อยเลยตามเลยตามนิสัยนิสัยเป็นนิสัยของกิเลสมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเขาเหมือนเราเหมือนเขาเลี้ยวไปหมดทั่วประเทศเขตแดนใช่ไม่ได้นะให้นำธรรมเข้าไปปฏิบัติพิจารณาแยกส่วนแบ่งส่วนเจ้าของเองวันหนึ่งตื่นขึ้นมาจนกระทั่งถึงค่ำเราทำดีทำชั่วอะไรบ้างแยกสัดแบ่งส่วนดิไม่งั้นจะเสียไปหมดตลอดเวลานะเราแน่ใจในธรรมที่เราแสดงออกทุกขั้นของธรรมจนถึงที่สุดของธรรมสุดความสามารถถึงที่สุดของธรรมเข้ากันได้เลยออกจากหัวใจล้วนๆพูดแล้วสาธุเราก็เคยเรียนมาภาคปริยัติเรียนไปเท่าไหร่ไม่หายสงสัยเรียนไปมากไปน้อยจนกระทั่งเรียนถึงนิพพานยังไปตั้งเวทีตีนิพพานอีกว่านิพพานมีจริงๆเหรอนี่เห็นไหมความจำคือที่เรียนนั้นมันมีกิเลสผู้ไปเรียนก็มีกิเลสในคัมภีร์ท่านเป็นธรรมก็จริงแต่ผู้ไปจดจารึกมานั้นก็มีกิเลสหรือเป็นพระหลานก็มีแทรกกันมาแต่เราถือเอาความจริงว่าธรรมเป็นความถูกต้องดีงามเป็นพื้นฐานอันดีสำหรับผู้ศึกษาเพื่อความดีทั้งหลายจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานมีการเรียนมาทั้งหมดมันไม่หายสงสัยนะอ่านไปเท่าไหร่เรียนไปเท่าไหร่ตั้งแต่บาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานความจำนี้จะค่อยเป็นภัยต่อธรรมทั้งหลายเรื่อยๆไปมันไม่ได้เชื่อตามที่ท่านสอนไว้ความสอนไว้นั้นถูกต้องดีงามเรียกว่าสวคาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วไม่มีผิดมีเพี้ยนเลยแต่กิเลสมันตัวผิดมันเข้าไปแทรกจำไปตรงไหนกิเลสจะเข้าไปตีไปทำลายจนกระทั่งถึงว่านิพพานเรียนไปถึงนิพพานนิพพานมีจริงๆเหรอนั่นนี่ละเรื่องความจำท่านจริงว่าความจำนั้นเอาออกมาจากปริยัติแล้วให้มาเป็นความจริงคือภาคปฏิบัติเรียนมาแล้วต้องมาปฏิบัติไม่มาปฏิบัติก็เหมือนแปลนบ้านแปลนเรือนเรามีสักกี่แปลนมีจากขนาดของแปลนนั้นๆก็ไม่สำเร็จประโยชน์อะไรคงเป็นแปลนอยู่เช่นนั้นต่อเมื่อเราได้เอาแปลนนั้นออกมากลางตามความต้องการหรือความสามารถของเราที่จะปลูกบ้านสร้างเรือนได้แล้วนำแปลนออกมากลางแล้วปลูกสร้างตามแปลนผลก็เป็นปฏิเวทะเห็นชัดขึ้นเป็นลำดับลำดาตามที่เราปลูกสร้างตึกต่างๆหรือร้านอะไรก็ตามแต่

0: เต็มกำลังของเราเลี้ยผลก็ปรากฏขึ้นเป็นลำดับๆจนเป็นบ้านเรือนโดยสำเร็จโดยสมบูรณ์เท่ากับปฏิเวทธรรมรู้แจ้งแทงทะลุโดยสมบูรณ์ท่านแสดงไว้ว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติได้แก่การศึกษาเราเรียนคือแบบแปลนแผนผังของบาปบุญนรกสวรรค์มรรคผลนิพพานนั่นเองเนี่ยทีนี้เรานำมานั้นออกมาปฏิบัตินำออกมาปฏิบัติผลปรากฏขึ้นภายในจิตใจของเราแล้วเป็นสมบัติของเราด้วยเรียกว่าปฏิเวทะได้รู้แจ้งเป็นลำดับลำดาขึ้นแล้วนี่แหละภาคปฏิบัติเป็นภาคที่แน่นอนอาศัยแบบแปลนคือปริยัติเรียนมาแล้วให้ปฏิบัติตามนั้นผลก็ปรากฏขึ้นมาตั้งแต่สมาธิสมาบัติปัญญาจนทั้งวิมุตติหลุดพ้นบาปบุญนรกสวรรค์ทะลุไปหมดจากการปฏิบัตินี่แหละเป็นที่แน่ใจด้วยไม่เหมือนที่เราเรียนมาจนกระทั่งถึงนิพพานเรียนถึงนิพพานว่านิพพานมีจริงๆเหรอนี่คือความจำความจริงพอเจอเขาจริงไหนแม่นยำไม่ยำยอมรับยอมรับตลอดทั่วถึงจนกระทั่งทะลุถึงนิพพานปฏิบัติไปนิพพานมีจริงเหรอไม่มีสำหรับถ้าครูปฏิบัติไม่มีเลยมีแต่หมุนติ้วนิดเดียวนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมตลอดเวลาจนกระทั่งทะลุถึงนิพพานไม่ได้เหมือนปริยัตินะปริยัติเรียนถึงนิพพานยังไปรูปไปคำรูปคำมัตตบาบุญนรกสวรรค์ถึงนิพพานรูปคำไปตลอดสงสัยไปตลอดนี่คือภาคความจำเพราะฉะนั้นจึงต้องหาความจริงมาได้แก่ภาคปฏิบัติมาตัดสินกันให้สิ่งสงสัยนี้ลดล่วงลงไปขาดสะบั้นลงไปจะด้วยภาคปฏิบัตินี้เท่านั้นภาคปฏิบัติจึงเป็นสำคัญตัดสินลงสุดยอดก็คือว่าปฏิเวทะปฏิเวทะความรุ่งแจ้งในผลของงานของตนที่เป็นปฏิบัติมาโดยลำดับจนกระทั่งทะลุอุปโลงถึงนิพพานเรียกว่าปฏิเวทธรรมความรุ่งแจ้งแทงตลอดนี่คือภาคปฏิบัติเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมของที่เราได้แสดงออกทั่วประเทศไทยกลายเป็นทั่วโลกไปเวลานี้เราถอดมาจากหัวใจจริงๆหัวใจนี้ถอดออกมาจากภาคปฏิบัติซึ่งสืบเนื่องมาจากปริยัติปริยัติเราก็เรียนขอคุยซะหน่อยว่าจนเป็นมหาเรียนปริยัตินะเนี่ยสอบได้ถึงขั้นมหาแต่ก็ไม่สงสัยแต่ก็สงสัยตลอดถึงนิพพานนิพพานมีจริงๆเหรอนั่นเห็นไหมล่ะพอมาปฏิบัตินี่พอภาคปฏิบัติผลได้ปรากฏขึ้นมาตรงไหนแน่นอนแน่นอนสะดุดใจสะดุดใจดูดดื่มเรื่อยเรื่อยแล้วดูดดื่มเข้าไปเรื่อยๆที่นี่คำว่าการปฏิบัติสมาธิมีจริงๆเหรอสมาธิธรรมความสงบมีจริงๆเหรอไม่สงสัยเลยปรากฏในตัวเองเป็นสมบัติออกจากนั้นปัญญามันทั้งภาคปริยัติปัญญามีจริงๆเหรออันนี้มันไม่เปลี่ยนปัญญาทะลุทะลุวิมุตติหลุดพ้นนิพพานมีจริงหรือทะลุไปเลยตั้งแต่ยังมาทะลุกับนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมที่จะหายที่จะสงสัยว่านิพพานมีหรือไม่มีมีจริงหรือไม่มีเลยทางภาคปฏิบัติปฏิบัติธรรมะขั้นสูงเท่าไรเท่าไรยิ่งดูดยิ่งดื่มยิ่งดูดยิ่งดื่มนิพพานเราไม่เคยเห็นเลยก็กลายไปอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมนั่นเห็นไหมล่ะนี่แหละภาคปฏิบัติเราที่นำมาสอนพี่น้องท่านหลายตั้งเฉพาะอย่างยิ่งที่ออกช่วยชาติบ้านเมืองนี่แหละเปิดเผยจริงๆแต่ก่อนก็สอนพระส่วนมากสอนแต่พระเจ้าประสงค์ที่อยู่ในป่าในเขาสอนหนักสอนธรรมธรรมะขั้นสูงขั้นสูงสุดยอดพระสงฆ์จะได้รับก่อนเพื่อนภาคปฏิบัติก็สอนไปเรื่อยต่อมาค่อยกระจายจงสร้างบ้านเมืองเราแล้วสำเราสายจะล้มละลายก็ต้องเอาธรรมเข้าไปช่วยเราจึงประกาศตนว่าเป็นผู้นำนี่เราได้ออกเป็นผู้นำทีนี้ออกเป็นผู้นำก็นำทั้งวัตถุที่จะพาชาติไทยของเราให้ล่มจมเพราะจิตใจล่มจมจิตใจต่ำทรามจิตใจลากวัตถุทั้งหลายลากชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จมลงไปด้วยกันเพราะจิตใจต่ำทรามนี่ก็ได้ฟื้นฟูทางด้านวัตถุสมบัติเงินทองเข้าของมีเท่าไรขนเข้าขนเข้าสู่ส่วนรวมมีคลังหลวงเป็นต้นจากนั้นก็กระจายธรรมะออกเทศนาว่าการแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศนี่แหละธรรมะออกกระจายฟื้นจิตใจที่มันต่ำทรามมันจะล่มจะจมธรรมะฟื้นจิตใจขึ้นมาวัตถุก็พลอยได้เป็นการฟื้นไปในตัวด้วยในตัวด้วยเมื่อจิตใจฟื้นขึ้นมาวัตถุฟื้นขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างค่อยดีขึ้นมาขึ้นมาจนกระทั่งถึงบัดนี้เราสอนโลกด้วยนามธรรม วัตถุธรรมก็คือการช่วยโลกด้วยวัตถุต่างๆมีสองกรรมเป็นต้นนี่จากนั้นก็เป็นนามธรรมกระจายสอนโลกตลอดเวลานี้ก็ออกทางวิทยุทั่วประเทศไทยแล้วนะออกมีแต่ธรรมทั้งนั้นแล้วนี่แหละฟื้นใจของโลกเราจะไปฟื้นวัตถุจริงของให้มันเจริญเจริญมันไม่มีอะไรเจริญถ้าใจไม่เจริญสักอย่างเดียวถ้าใจเจริญสักอย่างเดียวทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยดีขึ้นดีขึ้นหมดแม้ที่สุดมูลโคมูลกระวือแล้วขี้วัวขี้ควายเอามาเป็นปุ๋ยได้เห็นไหมล่ะนี่แหละธรรมเอามาเป็นประโยชน์ได้มันจะเร็วขนาดไหนฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาให้เป็นของดีคนดีได้นี่แหละธรรมที่เรานำมาสอนโลกตัวอย่างนี้เป็นธรรมภาคปฏิบัติเราเรียนมาแล้วเป็นมหาเป็นแนวทางออกมาภาคปฏิบัติปรากฏผลขึ้นจากการปฏิบัติของตนตั้งแต่สมถะธรรมคือความสงบใจสมาธิธรรมคือความแน่นหนามั่นคงของใจจนกระทั่งปัญญาธรรมคอนที่นี่พิจารณากระจัดกระจายทางด้านปัญญาทะลุทะลุทะลุฟาดจนสุดฉีดเลยนี่ธรรมภาคปฏิบัติอยู่ในหัวใจนี้หมดแล้วทำทุกอย่างทุกขั้นของธรรมแต่สมถธรรมขึ้นสมถธรรมขึ้นมาจนกระทั่งนิพพานธรรมเราไม่สงสัยเหมือนที่เรียนว่านิพพานมีจริงๆเหรอเวลาปฏิบัติเข้านี้ถึงนี้ยังไม่ถึงนิพพานก็นิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมมันสงสัยมันจะไปเอื้อมทำไมนี่ไม่สงสัยนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมก็ทะลุถึงเลยหายสงสัยนี่คือภาคปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าจะประกาศมรรคผลนิพพานขึ้นมาจากภาคปฏิบัติที่สืบเนื่องมาจากการได้ยินได้ฟังแล้วได้ยินได้ฟังมีเฉยๆอ่านไม่เฉยจำสนใจปฏิบัติมันก็เหมือนนอนแทะกระดาษไม่เกิดประโยชน์อะไรนอนแทะกระดาษไปยังไงพวกเรานี่เรียนมาจำได้มากน้อยอะไรก็มาโอ้มาอวดน้ำลายกันแล้วได้ชั้นนั้นชั้นนี้ก็ไปยิ่งไปใหญ่กิเลสพ่อคูณตัวเรียนเพื่อกิเลสพ่อคูณตัวถ้าเรียนเพื่อจะชำระกิเลสเรียนเท่าไหร่เข้าใจตรงไหนไหนแก้ออกโดยลำดับแก้ไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงทะลุถึงนิพพานนิพพานมีจริงหรือถามที่ไหนล่ะภาคปฏิบัตินี่ก็ปฏิบัติมาอย่างนั้นที่สอนโลกออกมาโดยลำดับจนกระทั่งเป็นผู้นำสอนโลกทั่วๆไปหมดแกงหม้อใหญ่สอนแกงหม้อเล็กก็สอนแกงหม้อจิ๋วก็สอนแต่มีน้อยหม้อเล็กหม้อจิ๋วมีน้อยมากส่วนหม้อใหญ่สอนคนทั่วโลกสอนมาเป็นลำดับได้จนเวลานี้ม้วนเข้ามารวมเข้ามามาทางวิทยุวิทยุนี่ออกทางนั่นทางนี่กระจายออกจากธรรมของเราที่แสดงออกมาส่วนมากเราไม่เคยปรากฏว่าผู้ใดที่มาเทศนาว่าการเพื่อช่วยแบ่งเบาเราไปบ้างไม่เห็นก็มีแต่หลวงตาบัวคนเดียวเทศนาว่าการอยู่ทุกวันนี้ออกทางวิทยุธรรมเหล่านี้เราเทศด้วยความไม่สงสัยเราหมดความสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่ว่าธรรมขั้นใดเราเทศลงไปไม่มีความสงสัยในธรรมขั้นนั้นนั้นทะลุปูโปร่งถึงนิพพานเราไม่สงสัยเพราะการเทศนาว่าการถ้าโลกจะพิจารณาว่าเป็นการองอาจอาหารก็ใช่แต่เราไม่มีคำว่ากล้าอาหารเราไม่มีคำว่ากลัวไม่มีมีแต่ธรรมล้วนๆซึ่งเหนือความกล้าความกลัวไปหมดแล้วแสดงออกมาตามหลักความจริงล้วนๆแล้วกระจายไปเข้าสู่จิตใจของประชาชนชาวพุทธเราแล้วค่อยรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างที่พระที่ล่มจมเพราะจิตใจดำซ้ำลากสิ่งเหล่านั้นให้ล่มจมก็ค่อยฟื้นขึ้นมาตามกันเนื่องจากจิตใจฟื้นวัตถุทั้งหลายก็ฟื้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านจงได้อบรมจิตใจจิตใจค่อยเจริญรุ่งเรืองเสียงเดียวทุกสิ่งทุกอย่างจะเจริญไปตามๆกันถ้าเจริญต่ำซ้ำแล้วอะไรจะเจริญที่ไหนก็ได้เมืองใดเจริญบ้านใดเจริญก็ตามพูดแต่ลมปากความทุกข์ท่วมท้นเต็มหัวใจของเราทุกคนนั่นแหละถ้าไม่มีธรรมใครจะว่าอำนาจบาทหลวงเจริญรุ่งเรืองชาตินั้นประเทศนี้เจริญมันเจริญตั้งแต่อิฐแต่ปูนแต่หินแต่ทรายแต่กระดาษไอ้หลังลายเท่านั้นล่ะธรรมไม่ได้เจริญที่ไหนมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นนะถ้าธรรมเจริญที่ไหนนั่นแหละความสุขอยู่ที่นั่นขอให้พากันสนใจเรื่องอัดเรื่องธรรมนะธรรมเจริญที่ใจและทุกสิ่งทุกอย่างจะราบรื่นดีงามการซื้อการขายไปมาหาสู่ไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันไม่มีร้อยเล่ร้อยเหลี่ยมร้อยสรรพันคมต่อกันโลกก็เป็นสุขทั้งเขาทั้งเราซื้อกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริตขายกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความเป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างก็ราบรื่นดีงามนี่คือธรรมครองโลกครองหัวใจคนและกระจายไปประสานซึ่งกันและกันต่างคนต่างมีอริยธรรมก็เป็นความส สงบตายใจเชื่อถือซึ่งกันและกันได้นี่แหละธรรมท่านทั้งหลายนำไปปฏิบัติเราสอนธรรมนี่ตั้งแต่ธรรมขั้นพื้นถึงที่สุดเราไม่ได้สงสัยถอดออกมาจากหัวใจสอนพี่น้องทั้งหลายใครจะเชื่อไม่เชื่อก็เป็นกรรมของสัตว์กรรมของเราเราเต็มเหนี่ยวแล้วอยู่ในหัวใจเราเราไม่สงสัยว่ากรรมของเราเป็นกรรมประเภทใดสูงต่ำประเภทใดเราหายสงสัยหมดแล้วนำธรรมที่หายสงสัยนี้มาสอนพี่น้องทั้งหลายถ้าได้ปฏิบัติตามนี้ความหายสงสัยจะเป็นขึ้นในใจของท่านผู้ปฏิบัติเสียเองนะไม่ได้เกิดขึ้นจากใครและเกิดขึ้นจากเราพากันไปปฏิบัตินะเราอุตส่าห์พยายามสอนเต็มพลังความสามารถแล้ว เป็นเวลา56ปีนี่ตั้งแต่สอนโลกมาที่มาเปิดเผยจริงๆก็ตอนมาช่วยชาติบ้านเมืองได้7-8 ปีนี่แหละเปิดเผยมากทีเดียวฮะนี่แต่ก่อนก็สอนอยู่ทั่วๆไปหาไม่ได้ประกาศตนว่าเป็นผู้นำซึ่งนำธรรมออกประกาศด้วยอันนี้เปิดเผยทั่วไปหมดเวลานี้ก็กำลังออกทางวิทยุมันใครอยู่ที่ไหนที่ไหนได้ยินเสียงอัดเสียงธรรมมันจะห่อเหินเดินฟ้าไปลงนรกที่ไหนเมื่อได้ยินเนื้อธรรมจิตสงบจิตสงบเย็นเย็นไปจิตสูงขึ้นไประดับในความสงบเย็นของตนจากธรรมที่เป็นน้ำดับไฟคือที่เหลือตัณหาเป็นตัวไฟสำคัญเผาจิตถึงหัวใจเมื่อได้ฟังอัดฟังธรรมเท่ากับน้ำดับไฟจิตใจมีความสงบเย็นเป็นลำดับลำดาแล้วก็ค่อยเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาแล้วก็คำนวณละที่นี่เราเกิดมาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งกว่านี้อายุเรามีเท่าไหร่มีกี่ปีกี่เดือนแต่ก่อนไม่สนใจนะมีแต่คืบแต่คลานแต่ทะเยอทะยานดีดดิ้นเพื่อความร่ำความรวยเพื่อยศถาบรรดาศักดิ์บ้าบ้าบอบอไปจะตายเมื่อไหร่มันไม่สนใจตัวเองพอทำเข้าสู่ใจเท่านั้นนะทีนี้จะบวกลบคูณหารตัวเองไปเองนะไม่ต้องมีใครบอกบวกลบคูณหารตัวเองตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งวันนี้เราทำความดีความชั่วอะไรๆบ้างทีนี้จะทดสอบตัวเองเมื่อทำเข้าถึงใจแล้วจะเป็นเครื่องพิสูจน์ตัวเองได้โดยลำดับแล้วพิจารณาอ๋อตั้งแต่ระยะนั้นมาเลยนี่เราทำความเสียหายอย่างนั้นบัดนี้เราจะทำความดีทีนี้พลิกตัวให้เป็นความดีต่อไปก็เลยกลายเป็นคนดีดีวันดีคืนจนกระทั่งถึงวันตายคนนี้ดีนั่นคนที่ลืมตัวจนตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงวันตายคือคนนี้ไม่เคยสร้างความดีงามทำไม่เคยเข้าสู่ใจจึงไม่ได้บวกลบคูณหารตัวเองตายไปด้วยความร่มจมมีเยอะนะท่านทั้งหลายเอาธรรมนี้ไปพิสูจน์ความเป็นอยู่ของเราตั้งแต่เกิดมานี่อาศัยมืดแจ้งมาจนกระทั่งถึงวันนี้ต่อไปนี้มันก็จะตายแล้วตายแล้วร่างกายนี้มันลงไปเป็นดินน้ำลมไฟใจไม่ตายบุญบาปอยู่กับใจนี่ละเราจะสร้างบุญหรือสร้างบาปถ้าสร้างบาปก็สร้างฟืนสร้างไฟสร้างเวรสร้างกรรมเข้าสู่ตัวเองถ้าสร้างบุญก็สร้างคู่เพื่อเป็นเพื่อตายเข้าสู่จิตใจเอาเลือกแฟนตั้งแต่บัดนี้ตอนนี้ไปเราจะไม่ทำความชั่วช้าละโมกจะทำแต่ความดีงามเข้าสู่ใจสู่ใจใจเมื่อมีความดีงามคืออาจคือทำบุญกุศลหนุนอยู่แล้วตายที่ไหนตายเถอะคนเราไม่ได้ว่าบนบกมันในแม่น้ำที่ไหนบนฟ้าอากาศตายไปได้ด้วยความดีคนที่มีแต่ความชั่วไปตายอยู่บนอวกาศดาวเทียมก็เถอะจมทั้งนั้นแหละมันไม่อยู่กับดินฟ้าอากาศมันอยู่กับบุญกับบาปนะหัวใจติดหัวใจเรามันอยู่ตรงนี้ให้พากันสร้างตรงนี้ให้ดีนะวันนี้ก็ได้เทศนาว่าการเตือนพี่น้องแต่หลายให้ได้เข้าใจเริ่มต้นมาตั้งแต่ได้เขาประกาศทางวิทยุออกทางจังหวัดนั่นจังหวัดนี้ซึ่งเป็นเรื่องของธรรมสอนโลกเราก็เลยนำนั่นมาต่อกระจายไปให้ท่านแต่หลายได้นำไปคิดไปอ่านนะคนเราดีอยู่ที่ศีลที่ธรรมนะไม่ดีอยู่ด้วยชื่อด้วยนามตั้งชื่อตั้งนามอย่างนี้ใครตั้งก็น่าตั้งฟากจรวดดาวเทียมแต่เจ้าของอยู่ใต้ก้นนรกก็มีนั่นเป็นอย่างนั้นนะถ้าไม่ดีที่อย่างเดียวตั้งฟากจรวดดาวเทียมก็ตามเถอะเจ้าของลงจมก้นนรกถ้าตั้งเจ้าของดีๆแล้วนายชี้นายตดก็ตามมันขึ้นทีเดียวมันมีแต่ชื่อไอ้ชี้ไอ้ตดนั่นมันมีอยู่กับทุกคนใครเคยชี้ใครเคยตดไหมใครเว้นไม่ชี้ไม่ตดไม่ได้อยู่ในนี่นะมันมีด้วยกันนั้นทำไมพูดถึงมันไม่ได้นะเมื่อมันมีอยู่ตั้งชื่อตั้งนามอะไรก็ตั้งแต่ขอตัวให้ตัวของเราให้ดีดีทั้งนั้นนะอาจารย์มาเอาละก่อนแล้วมีอะไรว่ากันไปจริง
1: 8:308:30
2: ตอนนี้มาครับมาจากกรุงเทพครับ
3: มากรุงเทพครับ
0: ฮะไม่รู้ก็คือไปไหนอ่ะ
3: รองเจ้ากรมทรงพลังบำรุงฐานครับเป็นรองเจ้ากรมกำลังบำรุงฐานบกกรมทรงพลังบำรุงฐานบก
2: เป็นรองเจ้ากรมทรงกำลังบำรุงทหารบกครับจากกรุงเทพครับ
0: แล้วมาเรื่องนี้
2: มาครับ

0: ป็นไงวันนี้ถึงยังไม่เยี่ยมผมก็ไกลอะไร
1: คร
0: ับ
1: ระลึกถึงหลวงตาครับระลึกถึงหลวงตาอยู่ตลอดครับ
0: โอ้หลวงตาเก่งเลยระลึกถึงน้าเห็นเมื่อกี้ระลึกถึงหลวงตาเพราะใจเยื่อยู่หลวงตาไปเนี่ยเข้าวัดเข้าวาดีเป็นมงคลการพูดว่าเข้าวัดเข้าวาเราก็ไม่ได้พูดแง่เดียวนะเพราะหัวใจเราเป็นอย่างนั้นเรื่องของธรรมก็เป็นอย่างนั้นด้วยคำว่าวัดวาวาวัดวาเป็นเพื่อนเป็นฐานก็ไม่อยากเข้าอย่างนั้นถ้าวัดวาเป็นวัดเป็นวาเป็นศีลธรรมพระเป็นพระผู้สงฆ์ศีลธรรมเอาเข้าเถอะว่างั้นนะเขาแบบเอาเป็นเพื่อนเป็นฐานพระเงินเป็นหมู่ผู้อย่าเข้าหรอมันมีตัวโลกเข้าใจไหมเอาละเพียงแต่นั้นนะเพื่อวัดแต่วาเพื่อศีลเพื่อธรรมอย่างนั้นดีเอาไปแยกนะถ้าว่าหลวงตาพูดบอกว่าพวกว่าเหมือนส่วนเหมือนสางผ้าเงยเหมือนหมู่เหมือนพูดมีเยอะเถอะเต็มไปหมดในวัดในวาวัดวาจริงๆคือสร้างผู้สงฆ์ถือองค์ธรรมปฏิบัติเพื่อมากเพื่อผลจริงนั่นเข้าเถอะว่างั้นเลยให้เข้าเถอะอยู่ที่ไหนเอาออกต่างก็ไปว่าอะไรพอทางเจ้าหลวงนี่คงไม่เสียเจ้าที่มาทางเจ้าหลวงนี
2: ่ไม่เคยมานะหลวงตาเคยไปเทศที่กรมส่งลำลุงทีนะครับก็จัดไปให้พวกนักเรียน
0: ทางเจ้าหลวงนี่เป็น
2: ผมรู้สึกสาร
0: อะไรบ้าง
2: ที่สาดเสียงก็ฟังแล้วก็รู้สึกซึ้งแล้วก็มีความสุข
0: ฟังแล้วรู้สึกสู้ยาจะเมาไม่ได้ไม่กล้าพูดก็เหลือต้องพูดเยอะไม่กล้าพูดเลยรู้สึกว่าตอบยากไงชัยงว่าสู้สุราได้จะง่ายดีกว่าเข้าใจเลยเอาละจะหลอกขบขันบ้างที่พระก็คนโยมก็คนพูดก็หลอกขบขันว่างานจะมาพบกันเอาละพ่อ
3: เด็กชายจุนยามาดะพี่ชาย
0: พ่อเบี้ยวพบกับขั้นดึกก็ดีแล้วขั้นดึกสามเด็กดีแต่เราค่ากับเด็กไม่เป็นเรื่อง
3: ทองคำหนึ่งบาทครับทุนถวายทองคำหนึ่งบาทครับ
0: พอใจ
4: ถวายจีดี
0: ครับพูดอย่างนี้ก็ออกนะพูดอย่างนี้ออกก็ชื่อขั้วประเทศไทยพูดอยู่นี่นะออกก็ชื่อขั้วประเทศไทยอย่างนี้เป็นประจำทุกวันมันมีอะไรครับพ่อพูดนี่มันถึงกันหมด
3: ครับครับ
0: มันมีอะไรเพื่อการอะไรนะ
3: ดาวเทียมนะครับตอนนี้ดาวเทียมเป็นหลักแล้วตอนนี้จากบ้านตากเนี่ย
0: จากบ้านตาก
3: เป็น
0: ออก
3: ขั้วการแล้วก็ออกไปจังหวัดต่างๆที่มีติดตั้งสถานีวิทยุครับ
0: ตะกอนก็มี
3: เสียงจะดี
0: หลังจากเพื่อชาติมาแล้วที่กระจายออกหมดเลยเออเอาไปฟ้าสุขเย็นใจนะผมไม่ทราบว่าเชิดที่ไหนบ้างนะเขาก็ขับที่งานที่อายามเชิดทั่วประเทศไทยไม่ทราบว่าเชิดที่ไหนบ้างจำไม่ได้เมื่อวันถึงนี่ก็ข้ามไปเวียงจันทร์ข้ามที่เหตุที่ข้ามคือว่าทางโรงพยาบาลเวียงจันทร์เขามาขอก็มีเฉพาะอย่างนี้ตาซึ่งเป็นจุดสำคัญที่เราสนใจมากอยู่แล้วเราก็เลยรับคำเข้าไปเมื่อวันถึงไปแล้วก็ไปช่วยก็ช่วยเต็มกำลังของเรานั่นแหละไปเข้าโรงพยาบาลเลยถามเรื่องไม้เครื่องมือขาดอะไรอะไรเขาก็บอกมาเรารับปุ๊บจนช่างหมดนะ
3: ครับ
0: เครื่องมือกาเขาขอขาดอะไรเอาบอกมาจบปุ๊บเรารับหมดเลยรวมแล้วเป็น8,380,000
3: ครับ
0: แปดล้านเก้าแสน
3: สามแสนครับ
0: แปดล้านสาม
3: แสนแปดหมื่นครับ
0: แปดหมื่นเนี่ยไปยังไงไปช่วยมาเมื่อวันที่หนึ่งนะไปช่วยพี่น้องทางชาวราเราก็ดีทางนักการทูตไทยเราเป็นผู้นำมารอรับตั้งแต่เนี่ยเชิงสะพานเทศราเทศไทยทูตไทยเรามาจากเรื่องการมารับไปเลยเข้าเลยเราก็ช่างถึงเสร็จเรียบร้อยก็ตามมาส่งเราก็ช่างถึงเสร็จไปช่วยกันอย่างนั้นแปดล้านนะ
3: แปดล้านสามแสนแปดหมื่นครับ
0: ก็หมดบอกว่าเครื่องตาเขาบอกเขาขาดใจมากเครื่องตาว่างเรา คือเขาไปขอที่นั่นก่อนอยากที่จะไปอยู่ไปกรุงเทพนะเอาที่เก่าไปขอทางนู้นเรายังเปิดช้างให้ให้เราไปกลับไปอุดรก่อนแล้วค่อยมาติดต่อคืออย่างไรเพราะงั้นถึงได้ไปเมื่อวันที่หนึ่งไปยังก็ให้เก็บเหนียวเลยขาดอะไรขาดอะไรให้หมดกันหลักตาว่าเท่านี้หรือว่าเท่านี้รวมแล้วเป็นราคา8 ล้านกว่าแล้วก็กลับมาอันนู้นก็ยิ้มแย้มแจ่มใสทางนี้ก็ยิ้มแย้มแจ่มใสต่างคนต่างยิ้มแย้มสถานทูตไทยบริการทั้งวันเลยตั้งแต่มายังมารออยู่ที่เขตมาเขตไทยแม่น้ำโขงไปรับไปขอญาติตามมาส่งจนกระทั่งถึงเขตนี้เหมือนกันทูตไทยเอากันทั้งวันเลย
1: หลวงตาไปที่ไหนที่นั่นก็มีความสุขนะแล้วใครมาหลวงตาก็มีความสุขครับ
0: ไปมาหาหลวงตาก็มีความสุขเลยไอ้พวกกี้หมาหลวงตาที่เลี้ยงมันนะมันมาหลังแกก็อยู่ต่อหน้าเราไม่เลี้ยงหัวจะได้หลงที่ไม่ทราบว่าไอ้พวกกี้จะมีความสุขหรือความสุขไม่ทราบนะเอาดีโอ้มันฉลาดกันนะ
1: คร
0: ับ พอตีจากนั้นมาแล้วไม่หลังแกก็เลยนี่เราสอนหมาก็สอนพอยังไม่เล่าเล่าสักการะก็ไม่เดียวมาจับตัวนี้มาหัวปล่อยไปแล้วจับตัวนี้มาหัวตั้งแต่นั้นมาเงียบเลยไม่เคยรังควานเลยหาไม่มีเลยตัวไหนมีลักษณะหาแต่วิ่งหนีคือกลัวไม่เดียวไม่มีคนจะตามนะเขารู้ผิดนะหมาไม่ใช่เรื่องนะพอก็หาจนเขาต้องรีบวิ่งหนีคือไม่เดียวจะหลงนะเขาตายอยู่เลี้ยงหมาก็น่าดูนะหมาก็รู้หมาก็มีวินัยเหมือนกันนะหมาก็มีเหมือนกันมันยังไม่ได้พอนะไอ้ที่ยังพอนี่มีก็พูดได้เลยหรือไม่พอนี่ไม่มีวินัยพระมันก็ดีอย่างที่ว่าหลวงตาได้ทำประโยชน์ให้แก่โลกคราวนี้เรียกว่าทำด้วยความภาคภูมิใจจริงคือความบริสุทธิ์นี่ยกนิ้วเลยไม่มีเลยครับความบริสุทธิ์ที่ว่าจะมีมนต์สิ่งไม่มีตั้งแต่ทองคำตอนหน้าเงินสดตลอดสะอาดจ้าหมดเลยเพราะเราทำด้วยความเมตตาแล้วเราพอทุกอย่างแล้วไม่เอาอะไรเราทำด้วยความเมตตาบ้านจึงบริสุทธิ์สุดส่วนทุกอย่างเราทำชั่วโลกตลอดมาอย่างนี้ปัจจัยที่เขามาถวายนี้เขาถวายเราไม่มีความหมายกับเราละออกช่วยโลกทั้งหมดทั้งเราทั้งเขาจะว่าแบบไหนให้หมดเลยอย่างนี้ช่วยตลอดมาจนไม่มีเงินมีทองบางทีคนนั้นมาขอส่วนมากโรงพยาบาลมาอ้าวก็เศรษฐีลุงพี่เขาเป็นบ้านจนเมืองไม่ไหวไม่ได้ขอมาขออะไรคนทุกข์ก็จะนี้ว่าขอที่อื่นมันไม่ได้เหมือนกับมาขอคนทุกข์ก็จะมีได้ทุกที่มาขออะไรอ้าวนั่นละไหนจะกี่หมามันเห่าเอาอีกแล้วนะเอาเลยเอาหมามาต้มยำไว้ไปเอาหมามาต้มยำหน่อยเลี้ยงกันคนชั้นชลานหมาสามตัวพอกันไหม
4: ทองคำมันเน้นได้2 บาทสลึงครับผม
0: ขอใจเอาหมาก็หมาพอลงแบบนี้ไปเล่นกับหมาใครไปยุ่งไม่ได้นะถ้าลงเล่นกับหมาฟัดกับหมาเนี่ยใครไปยุ่งไม่ได้ถ้าเล่นกับคนหมาเห่าก็จะเอามันมาต้มยำหายง่ายจริงจริงไม่มีอะไรแล้ววันนี้หมดแล้วนะให้พรให้แล้วไม่มีอะไรแล้วที่จะไปแล้วเออเดี๋ยวเอามาพูดแล้วก่อนพูดไม่จบพูดไม่จบทีนี้จบแล้วไปแล้วจะไปอีกนั่นเนี่ยเออว่ากันกลับแล้วนะบ่ายโมงก็กลับแล้วเราจะไปธุระก่อนมันพากันกลับพาจุกเตรียมใจนะเออไปสัก3-4 วันนี้จะเดินทางไกลไปทางรถไม่ได้เดินทางไกลไปทางเรือนะอันนี้เดินทางไกลไปทางเรือเราเดินทางไกลไปทางรถวันนี้ถึงที่เหมือนกันเอาละไปละหมดโอ้เหนื่อยแล้วกว่าจะลุกมานั่งนี่ตั้งแต่7 โมง 7 โมง 10 นาที 8 โมง 10 นาที ชั่วโมง40 นาทีนั่งไปละไปละ
5: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ0934891113

0: ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญได้รับฟังรายการธรรมะครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถวัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดโพทอกอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ตั้งใจฟังวันนี้จะเทศสติปัฏฐานตอนธรรมาวิปัสสนาที่ฟังมาเทศแต่กายเวทนาจิตส่วนธรรมมานุปัสสนายังไม่ได้เทศนี่ตามหลักสติปัฏฐานวันนี้จะเทศธรรมานุปัสสนาโปรดพากันตั้งใจฟังต่อไปและให้กำหนดว่าอะไรเป็นธรรมและธรรมอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมเป็นอย่างไรและอยู่ที่ไหนฟังแล้วให้น้อมเข้าไปพิจารณาเอาและให้เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงจะเป็นผลเป็นประโยชน์แก่เราผู้ฟังและผู้ปฏิบัติถ้าเราผู้ฟังไม่มีความเชื่อต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่เป็นผลประโยชน์อะไรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกะทัญจะภิกขเวภิกขุธัมเมสุธรรมานุปัสสีวิหารติเรามือลงบัดนี้จะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในมหาสติปัฏฐานสูตรจะแสดงในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานพึงพากันตั้งใจฟังมีเนื้อความในเบื้องต้นนั้นว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ในหมู่ชนชาวกุรุนิคมของหมู่ชนชาวกุรุชื่อกัมมาสะธรรมะในการนั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายดังนี้ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นทูลรับพระพุทธพจน์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วว่าพระเจ้าข้าดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสพระพุทธภาษิตนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นที่ไปอันเอกเป็นที่ไปของบุคคลผู้เดียวเป็นที่ไปในที่แห่งเดียวเพื่อความหมดจดวิเศษของสัตว์ทั้งหลายเพื่อความก้าวล่วงซึ่งความโศกและความร่ำไรเพื่ออัสดงดับไปแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญาณธรรมคือธรรมที่สมธรรมที่ควรรู้ธรรมที่ถูกคืออริยมรรคเพื่อกระทำพระนิพพานให้แจ้งทางนี้คือสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4นั้นคืออะไรบ้างสติปัฏฐาน

เธอย่อมมีสติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาหนึ่งเนืองอยู่มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อนไม่สัมปชัญญะความรู้ตัวมีสติความรู้รู้อยู่ที่กายของตนพึงนำอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียให้พินาศเธอย่อมมีสติพิจารณาเห็นจิตในจิตเนืองๆอยู่มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อนมีสัมปชัญญะความรู้ตัวมีสติความระลึกรู้ประจำอยู่ที่จิตและกายของตนทุกลมหายใจเข้าออกเพิ่งนำอภิชฌาและโทมนัสคือความยินดียินร้ายในโลกเสียให้พินาศเธอย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆอยู่มีความเพียรให้กิเลสเร่าร้อนไม่สัมปชัญญะความรู้ตัวมีสติความรู้รู้อันความเพียรคือความพิจารณาที่ประกอบสัมปชัญญะที่ประกอบสัมปยุตไปด้วยสัมปชัญญะคือความรู้ตัวสัมปยุตประกอบไปด้วยสติความรู้รู้ความเพียรประโยคนี้แหละจะนำอภิชฌาและโทมนัสคือความยินดียินร้ายในโลกเสียให้พินาศดังนี้ต่อไปจะได้แสดงในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานตามลำดับโปรดตั้งใจฟังดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเนืองๆอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือนิวรณ์5ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรภิกษุนิวรณ์5นั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมพิจารณาในธรรมคือนิวรณ์5ภิกษุในธรรมวินัยนี้พึงพิจารณาในธรรมคือนิวรณ์5ดังนี้คือว่าเมื่อกามฉันคือความพอใจในกามรมด้วยประการนั้นอันหนึ่งความละกามฉันเกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ประการนั้นด้วยอันหนึ่งความที่กามฉันอันตนละเสียแล้วไม่เกิดขึ้นต่อไปได้ด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งเมื่อพยาบาทคือความคิดแช่งสัตว์ให้พินาศไม่อยู่ณภายในจิตยอมรู้ชัดว่าพยาบาทไม่อยู่ณภายในจิตของเราหรือเมื่อพยาบาทไม่มีณภายในจิตยอมรู้ชัดว่าพยาบาทไม่มีอยู่ณภายในจิตของเราอันหนึ่งความที่พยาบาทอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมเป็นผู้มีสัมปชัญญะรู้ตัวสติรึกรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งความละพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ประการนั้นด้วยอันหนึ่งความที่พยาบาทอันตนละเสียแล้วไม่เกิดขึ้นต่อไปได้ด้วยประการใดย่อมรู้ประการนั้นด้วยอันหนึ่งเมื่อทินมิทะคือความคร้านความขี้เกียจขี้คร้านทางกายและทางใจทางกายมีความขี้เกียจขี้คร้านง่วงเหงาหาวนอนอ่อนแอทางใจมีความซบเซาสติฟั่นเฟือเป็นคนคิดอะไรไม่ออกปัญญาไม่ปลอดโปร่งไม่อยู่ณภายในจิตของเรายอมรู้ชัดว่าทินมิทะไม่อยู่ณภายในจิตของเราหรือเมื่อทินม

ิฏฐะไม่มีณภายในจิตของเรายอมรู้ชัดว่าทิฏฐิมิทธะไม่มีณภายในจิตของเราอันหนึ่งความที่ทิฏฐิมิทธะอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดยอมรู้ประการนั้นด้วยอันหนึ่งความละทิฏฐิมิทธะที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดยอมรู้ประการนั้นด้วยอันหนึ่งความที่ทิฏฐิมิทธะอันตนละเสียแล้วไม่เกิดขึ้นต่อไปได้ด้วยประการใดย่อมรู้ด้วยประการนั้นอันหนึ่งเมื่ออุทธัจจะกุกกุจจะคือความฟุ้งซ่านและรำคาญใจมีอยู่ณภายในจิตของเรายอมรู้ชัดว่าอุทธัจจะกุกกุจจะมีอยู่ณภายในจิตของเราหรือเมื่ออุทธัจจะกุกกุจจะไม่มีณภายในจิตยอมรู้ชัดว่าอุทธัจจะกุกกุจจะไม่มีณภายในจิตของเราอันหนึ่งความที่อุทธัจจะกุกกุจจะอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดยอมรู้ประการนั้นด้วยความละอุทธัจจะกุกกุจจะที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดยอมรู้ประการนั้นด้วยอันหนึ่งความที่อุทธัจจะกุกกุจจะอันตนละเสียแล้วไม่เกิดขึ้นต่อไปได้ด้วยประการใดยอมรู้ประการนั้นด้วยอันหนึ่งเมื่อวิกิกิจฉาคือความเคลือบแคลงสงสัยในพระรัตนตรัยในศีลพจน์และปฏิปทาของตนที่ตนดำเนินอยู่มีอยู่ณภายในจิตของเรายอมรู้ชัดว่าวิกิกิจฉาความเคลือบแคลงสงสัยนั้นมีอยู่ณภายในจิตของเราหรือเมื่อความเคลือบแคลงสงสัยไม่มีณภายในจิตของเรายอมรู้ชัดว่าความเคลือบแคลงสงสัยไม่มีณภายในจิตของเราอันหนึ่งความที่ความเคลือบแคลงสงสัยอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ประการนั้นด้วยอันหนึ่งความละวิกิกิจฉาคือความเคลือบแคลงสงสัยที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ประการนั้นด้วยอันหนึ่งความที่ความเคลือบแคลงสงสัยอันตนละเสียแล้วไม่เกิดขึ้นต่อไปได้ด้วยประการใดย่อมรู้ประการนั้นด้วยดังนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในธรรมบ้างก็หรือสติรู้ว่าธรรมมีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นซึ่งเข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอนั้นหรือเข้าไปกำหนดรู้เฉพาะหน้าแก่เธอนั้นยาวะเดวะยานมัตตายะญาณคือความรู้ก็แต่เพียงสักว่าเป็นที่รู้ปฏิสติมัตตายะสติ
ก็แต่เพียงสักว่าเป็นที่อาศัยระลึกรู้เมื่อเธอเป็นผู้กำหนดรู้เห็นด้วยสติปัญญาตามเป็นจริงแล้วอานิสสิโตจะวิหารติเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยนังจิโลเกอุปาดียติย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรแม้แต่นิดหน่อยน้อยหนึ่งมิได้มีอยู่ในโลกด้วยเอวัมปิโคภิกขเวภิกขุธัมเมธัมมานุปัสสิวิหารติปัญจสุนินิวะระเนสุดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือนิวรณ์ห้าอย่างนี้เนืองเนืองอยู่ด้วยเป็นผู้มีสัมปชัญญะความรู้ตัวมีสติความระลึกรู้อยู่เสมอเสมออย่างนี้แหละนี่จบการกำหนดรู้ดูนิวรณ์ทำทั้ง5ประการต่อไปเป็นการกำหนดรู้ดูในอุปทานขันธ์5ตามระดับลำดับ ปุณะจะปรังภิกขเวภิกขุดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้ออื่นคือธรรมอื่นยังมีอยู่อีกภิกษุภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออุปาทานขันธ์5ดูการภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรเล่าภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออุปาทานขันธ์5ดูการภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาดังนี้ว่าอิติรูปังอย่างนี้รูปคือสิ่งที่ต้องทรุดโทรมแตกหักชิบหายอิติรูปัสสะสมุทโยอย่างนี้ความเกิดขึ้นของรูปอย่างนี้ความดับไปของรูปอย่างนี้เวทนาคือความเสวยอารมณ์มีสุขบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกบ้างอย่างนี้ความเกิดขึ้นของเวทนาอย่างนี้ความดับไปของเวทนาอย่างนี้สัญญาคือความจำได้หมายรู้สิ่งต่างๆอย่างนี้ความเกิดขึ้นของสัญญาอย่างนี้ความดับไปของสัญญาคือความจำอย่างนี้สังขารคือความคิดความปรุงความแต่งเป็นสภาพที่เกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตเป็นอาการของจิตที่เรียกว่าเจตสิกอย่างนี้ความเกิดขึ้นของสังขารอย่างนี้ความดับไปของสังขารอย่างนี้วิญญาณคือความรู้เส้นรู้จักขุวิญญาณรู้ทางตาเป็นต้นอย่างนี้ความเกิดขึ้นของวิญญาณอย่างนี้ความดับไปของวิญญาณดังนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในธรรมบ้างก็หรือสติว่าธรรมมีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอนั้นแต่เพียงสักว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสักว่าเป็นที่อาศัยระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วย

0: ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออุปาทานขันธ์ 5เนืองเนืองอย่างนี้นี่แหละนี่การกำหนดพิจารณารูปอุปาทานขันธ์ 5จบแต่เพียงแค่นี้ปุณะจะปรังภิกขเวภิกขุดูการภิกษุทั้งหลายข้ออื่นคือธรรมอื่นยังมีอยู่อีกภิกษุภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออายตนะภายในและอายตนะภายนอกภายในภายนอกอย่างละหกอย่างละหกดังนี้ดูการภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออายตนะภายในและอายตนะภายนอกหกดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมในนี้ย่อมรู้จักตาด้วยย่อมรู้จักรูปด้วยอันหนึ่งสังโยชน์เครื่องผูกย่อมเกิดขึ้นอาศัยตาและรูปทั้งสองนั้นอันใดย่อมรู้จักอันนั้นด้วยอันหนึ่งความที่สังโยชน์เครื่องผูกอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอันหนึ่งความที่ละสังโยชน์เครื่องผูกที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอันหนึ่งความที่สังโยชน์อันตนละเสียแล้วย่อมไม่เกิดขึ้นต่อไปได้ด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยย่อมรู้จักหูด้วยย่อมรู้จักเสียงด้วยอันหนึ่งสังโยชน์ย่อมเกิดขึ้นอาศัยหูและเสียงทั้งสองนั้นอันใดย่อมรู้จักอันนั้นด้วยอันหนึ่งความที่สังโยชน์เครื่องผูกอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอันหนึ่งความละสังโยชน์ที่เกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอันหนึ่งความที่สังโยชน์อันตนละเสียแล้วย่อมไม่เกิดขึ้นต่อไปได้ด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยย่อมรู้จักจมูกด้วยย่อมรู้จักกลิ่นด้วยอันหนึ่งสังโยชน์เครื่องผูกย่อมเกิดขึ้นอาศัยจมูกและกลิ่นทั้งสองนั้นอันใดย่อมรู้จักอันนั้นด้วยอันหนึ่งความที่สังโยชน์เครื่องผูกอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอันหนึ่งความละสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอันหนึ่งความที่สังโยชน์อันตนละเสียแล้วย่อมไม่เกิดขึ้นต่อไปได้ด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยย่อมรู้จักกลิ่นด้วยย่อมรู้จักรสด้วยอันหนึ่งสังโยชน์ย่อมเกิดขึ้นอาศัยลิ่นและรสทั้งสองนั้นอันใดย่อมรู้จักอันนั้นด้วยอันหนึ่งความที่สังโยชน์เครื่องผูกอันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอันหนึ่งความละสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอันหนึ่งความที่สังโยชน์อันตนละเสียแล้วย่อมไม่เกิดขึ้นต่อไปได้ด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วย ย่อมรู้จักกายด้วยย่อมรู้จักโผฏฐัพพะคือสิ่งที่พึงถูกต้องด้วยกายด้วย อันหนึ่งสังโยชน์เครื่องผูกย่อมเกิดขึ้นด้วยอันหนึ่งสังโยชน์เครื่องผูกย่อมเกิดขึ้นอาศัยกายและโผฏฐัพพะทั้งสองนั้นอันใดย่อมรู้จักอันนั้นด้วยอันหนึ่งความที่สังโยชน์อันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้จักด้วยประการนั้นอันหนึ่งความละสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอันหนึ่งความที่สังโยชน์อันตนละเสียแล้วย่อมไม่เกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยย่อมรู้จักใจด้วยย่อมรู้จักธรรมารมณ์คือสิ่งที่พึงรู้ได้ด้วยใจด้วยอันหนึ่งสังโยชน์เครื่องผูกย่อมเกิดขึ้นอาศัยใจและธรรมารมณ์ทั้งสองนั้นอันใดย่อมรู้จักอันนั้นด้วยอันหนึ่งความที่สังโยชน์อันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอันหนึ่งความละสังโยชน์ที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยอันหนึ่งความที่สังโยชน์อันตนละเสียแล้วเกิดขึ้นต่อไปได้ด้วยประการใดย่อมรู้จักประการนั้นด้วยดังนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมเป็นภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในธรรมบ้างก็หรือสติว่าธรรมมีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอนั้นแต่เพียงสักว่าเป็นที่รู้แต่เพียงสักว่าเป็นที่อาศัยระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคืออายตนะภายในและอายตนะภายนอก6อย่างนี้แหละด้วยความมีสัมปชัญญะรู้ตัวและมีสติความระลึกรู้อยู่เสมอในธรรมทั้งหลายเหล่านี้นี่การพิจารณาอายตนะธรรมภายในภายนอก6จบแต่เพียงเท่านี
1: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์ชวนกุลาเคทโถวัดเจติยาคีรีวิหารหรือวัดผู่ทอกอำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬในรายการธรรมครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: วันนี้เป็นวันมหาบกุลแก่พี่น้องชาวไทยเราโดยงานนี้ตั้งขึ้นที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตโดยมีคุณสิทธิพรรัตโนภาสผู้ว่าราชการผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและคุณสินชัยเทียวัฒนะรองผู้ว่าการบริหารประธานคณะทำงานจัดงาน มาเป็นประธานในงานมหากุศลครั้งนี้ นับว่าเป็นงานอันยิ่งใหญ่ในนามแห่งประเทศไทยของเรา การที่งานต่างๆจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความราบรื่นดีงามย่อมขึ้นอยู่กับหัวหน้าผู้เป็นประธานพาดำเนินกิจการงานต่างๆให้สำเร็จเป็นลำดับลำดาในหน่วยงานนั้นๆวันนี้เป็นโอกาสอันดีงาม ำหรับท่านทั้งหลายที่จะได้ยินได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมที่หลวงตาจะนำมาแสดงให้พี่น้องทั้งหลายทราบในครั้งนี้โดยยึดหลักศาสนาซึ่งเป็นหลักแห่งความถูกต้องดีงาม มาตั้งแต่องค์ศาสดาของเราแนะนำสั่งสอนโลกด้วยความราบรื่นดีงามนับตั้งแต่เทวดาอินพรหมลงมาถึงมนุษย์ตลอดถึงสัตว์เปรตผีนรกอวีกีอยู่ในข่ายแห่งพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นท่านเหล่านี้ได้รับความสุขความเจริญสงบร่มเย็น เป็นขั้นเป็นตอนจนกระทั่งถึงได้พ้น ได้รับความพ้นทุกข์ไปโดยสิ้นเชิงเพราะพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาองค์เอกไม่มีใครเสมอเหมือน การบำเพ็ญพระองค์ก็ทรงสละพระชนชีพทุกด้านทุกทางปรากฏในตำนานว่าทรงสลบถึง3ครั้งถ้าเลยจากสลบแล้วก็เรียกว่าตาย แต่นี้พระองค์ยังสลบแต่กิเลสซึ่งเป็นมหาภัยต่อพระทัยของพระพุทธเจ้าเรา ได้สิ้นซากลงไปในสนามรบวันเพ็ญเดือน6ที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าตรัสสรู้ธรรม ในขณะที่กิเลสความ มัวหมองมืดตื้อปิดบังหัวใจสัตว์โลกและปิดบังพระทัยของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะในคืนวันนั้นได้ขาดสะบั้นลงไปจากพระทัยฟ้าดินวัน วันไหวไปทั่วแดนโลกธาตุประกาศความกระจ่างแจ้งขึ้นมาแห่งธรรมอันเลิศเลยว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วตรัสรู้แล้วเทวดาอินพรหมทั้งหลาย ตั้งแต่ชั้นอากาศเทวดาถึงเทวดา6ชั้นตลอดถึงพรหมโลก ได้ประกาศก้องเป็นเสียงเดียวกันว่าพระธรรมได้เกิดขึ้นแล้วในโลกพระธรรมเกิดขึ้นแล้วในโลกประกาศเป็นลำดับลำนา ในครู่เดียวยามเดียวเท่านั้นถึงพรหมโลกได้ทราบทั่วถึงกันหมดนี่เพราะธรรมนี่เพราะพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้กระจ่างแจ้งขึ้นในพระทัยตั้งแต่บัดนั้นมาก็ทรงประกาศธรรมสอนโลกจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เป็นเวลา 2,500 กว่าปีปรากฏบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่ได้ผ่านพ้น ความทุกข์ความลำบากมานานแสนนานได้หลุดพ้นไปตามพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นลำดับลำดานับตั้งแต่พระเบญจวัคคีย์ทั้ง5นี่เป็นปฐมสาวกผู้ได้ยินได้ฟังเป็น ครั้งแรกแล้วตรัสรู้ธรรมบรรลุเป็นลำดับลำดากันมาเป็นจำนวนสาวกทั้งหลายไม่น้อยเลยนี่เพราะพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ทรงเป็นธรรมที่สิทธิ์ขาดเป็นธรรมที่เลิศเลยไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนในโลกจึงได้คงเส้นคงวาหนาแน่นมาด้วยพุทธบริษัทที่กราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจเพราะมีความเคารพเลื่อมใสเชื่อฟังพระพุทธเจ้าตลอดมา จนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ปรากฏในเมืองไทยเราแทบ เรียกว่าถึง 80% ล้วนแล้วแต่เป็นชาวพุทธทั้งนั้นที่ได้ยินได้ฟัง อัตธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตาม บัดนี้เราก็กำลังได้ยินได้ฟังอัตธรรม ที่หลวงตากำลังได้กำลังแสดงให้พี่น้องทั้งหลายฟังธรรมที่แสดงอยู่ขณะนี้หลวงตาก็ได้อุตส่าห์ตะเกียกตะกายปฏิบัติมาตั้งแต่วันเริ่มแรกออกปฏิบัติกรรมฐานขึ้นเวทีต่อกรกันกับกิเลส เป็นเวลา9ปีเต็มนี่เรียกว่าสละชีวิตจิตใจทุกด้านทุกทางเพื่อบำเพ็ญตนให้หลุดพ้นจากทุกข์โดยท่าเดียวเท่านั้นเรื่อยมาหลังจากได้ยินได้ฟังโอวาทคำสั่งสอนของหลวงปู่มั่นที่ถอดออกมาจากจิตใจ จากความบริสุทธิ์ของท่านโดยท่าเดียวเท่านั้นแล้วรู้สึกว่าถึงใจเต็มตื้นไปด้วย ความภาคความเพียรความอุตสาห์พยายามความตะเกียกตะกายตั้งแต่บัดนั้นมาก็ได้ปฏิบัติตนเต็มกำลังความสามารถไม่มีคำว่าย่อหย่อนอ่อนข้อหมาย จุดที่หมายก็คือขอเป็นพระอรหันต์เท่านั้นในชาตินี้จะไม่ขอกลับมาเกิดอีกเพราะธรรมเป็นสวากขาตธรรมจัดไว้ชอบจัดไว้โดยถูกต้องทุกแง่ทุกมุมที่จะนำสัตว์ทั้งหลายปฏิผู้ปฏิบัติตามให้หลุดพ้นจากทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นเมื่อพระธรรมจัดไว้โดยถูกต้องได้ถึงใจแล้วก็อุตส่าห์ปฏิบัติมา แล้วขอสรุปความในธรรมทั้งหลายให้เหมาะแก่การเวล่ำเวลาที่ได้ปฏิบัติมา เป็นที่ภูมิใจในธรรมทั้งหลายของพระพุทธเจ้า ตั้งแต่เริ่มแรกปฏิบัติจิตใจว่าวุ่นขุ่นมัวไปด้วยกิเลสตัณหาอาสวะประเภทต่างๆ ปีปี้สีไฟภายในจิตใจยืนเดินนั่งนอนหาความสะดวกสบายไม่ได้ความโลภบีบเข้าทางหนึ่งความโกรธบีบเข้าทางหนึ่งราคะตัณหาบีบเข้าทางหนึ่งซึ่งสามกษัตริย์นี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกษัตริย์อันใหญ่หลวงที่ ครอบงำหรือแผ่อำนาจครอบสัตวโลกทั้งหลายให้พ้นเงื่อมือไปไม่ได้ตลอดมาพระกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ก็เต็มอยู่ในหัวใจ แต่อาศัยธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความแกล้วกล้าภายในจิตใจไม่สะทกสะท้านโดยถือเอาธรรมที่ความแกล้วกล้าสามารถปราบกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ได้เรื่อยมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลมาถึงตัวของเรากิเลสก็ประเภทเหล่านี้ก็เป็นกิเลสที่เป็นข้าศึกประเภทเดียวกันธรรมะทุกประเภทเป็นประเภทที่ปราบกิเลสให้สิ้นซากลงไปจากใจอย่างเดียวกันจึงได้น้อมนำธรรมเหล่านั้นเข้ามาปราบปรามกิเลสเอาให้ถึงเหตุถึงผลถึงพริกถึงฉิงจิตใจที่เคยว่าวุ่นขุ่นมัวก็ค่อยสงบลงด้วยอำนาจแห่งธรรมเครื่องปราบปรามหรือชาล้างแล้วค่อยสงบเย็นลงเย็นลงใจที่เคยมืดมัวมั่วสุมก็กลายเป็นใจที่สว่างสวัยขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่อง ชำระซักฟอกอยู่ตลอดเวลากลายเข้าไปเป็นจิตที่ละเอียดละออสว่างสวัยเป็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาเป็นขั้นเป็นภูมิประจักษ์กับใจตนเอง เพิ่มความ กำลังความสามารถที่จะก้าวหน้าหรือบึกบืนต่อไปโดยลำดับลำดาผลที่แปลกประหลาดและอัศจรรย์เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญธรรมอันเลิศเลอของพระพุทธเจ้า ก็มาปรากฏเริ่มปรากฏขึ้นที่ใจกลายเป็นจิตใจที่สว่างสวัยแล้วค่อยเริ่มเลิศขึ้นมาเลิศขึ้นมากิเลสที่ตัวมืดมิดปิดจิตปิดใจทั้งวันคืนยืนเดินนั่งนอนนั้นได้ ค่อยกระจายออกไปกระจายออกไปเพราะอำนาจแห่งธรรมชำระล้างแล้วกลายเป็นใจที่สว่างสวัยขึ้นมา ขึ้นมาประจักษ์กับใจโดยไม่ต้องไปถามใครหรือหาใครมาเป็นสักขีพยานถือเอาสันทิฏฐิโกความรู้เองเห็นเองของท่านผู้ปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องประกาศความสัตย์ความจริงขึ้นกับตัวเองทุกรายทุกรายไปเหล่านี้ได้ปรากฏขึ้นมาภายในจิตใจโดยลำดับลำดาจนกระทั่ง ใจที่มีกำลังด้วยอัดด้วยธรรมแล้ววิเลศที่เคยมีดมิดปิดตาทั้งหลายก็สลายตัวลงไปธรรม เป็นเครื่องกำจัดปัดเป่าได้กระจายสิ่งเหล่านั้นพังทลายลงไปจากใจ ใจกลายเป็นใจที่อัศจรรย์เลิศเลอขึ้นมาภายในตัวเองโดยสันทิฏฐิโกไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์เสด็จอยู่แห่งหนตำบลใดปรินิพพานอยู่ในสถานที่เช่นไรนั่นเป็นเพียงเรือนร่างของพระพุทธเจ้าเท่านั้นส่วนองค์ศาสดาที่แท้จริงแล้วคืออมตะธรรมอมตะจิตประทานไว้สำหรับผู้ต้องการทำต้องการทำดวงนี้ทุกรูปทุกนามขอแต่ให้ปฏิบัติตามสวากขาตธรรมที่ทรงตรัสแล้วนี้เถิดมรรคผลนิพพานจะอยู่ในเนื้อมือแห่งเหตุคือการบำเพ็ญโดยถูกต้องดีงามของตนเองด้วยกันธรรมเหล่านี้ก็ปรากฏขึ้นภายในใจตั้งแต่ขั้นสมาธิ ความสงบเย็นใจความสว่างสวัยถึงขั้นปัญญา ขั้นปัญญาเป็นปัญญาแห่งธรรมไม่ใช่ปัญญาของกิเลสคำว่าปัญญาก็ดีสติก็ดีมีได้ทั้งกิเลสและธรรมสติและปัญญาที่ใช้ไปในทางของกิเลสจะสะท้อนย้อนกลับมาเป็นภัยแก่ตัวเองและส่วนรวมเป็นลำดับลำดาไปนี่ท่านเรียกว่าสติปัญญาซึ่งเป็นเครื่องมือของกิเลสเป็นตัวภัยเมื่อสติปัญญามีอยู่กับผู้ใดสติปัญญาประเภทที่กล่าวนี้จะแสดงความเป็นพิษเป็นภัยแก่ตนเองและส่วนรวมจนกระทั่งถึงทำโลกให้พินาศที่หายได้เพราะความฉลาดของกิเลสตัวโหดร้ายทารุณได้เครื่องมือที่ทันสมัยเมื่อย้อนกลับมาเข้าสู่ธรรมะสติธรรมปัญญาธรรมกำจัดสติปัญญาของกิเลสนี่ให้เหือดแห้งหรือสูญไปจากจิตใจกลายเป็นธรรมทั้งแท่งขึ้นมาภายในจิตใจใจเป็นใจที่บริสุทธิ์ล้วนล้วนถึงวิมุตตินิพพานด้วยความบริสุทธิ์ของใจหากิเลสแม่เบตีแม่ทรายติดใจไม่ได้เลยนั่นแหละคือองค์ศาสดาโดยแท้นั่นแหละคือธรรมะอันแท้จริงนั่นแหละคือพระสงฆ์สาวกโดยหลักธรรมชาติอันแท้จริงมีอยู่กับทุกท่านที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ด้วยความชอบธรรมที่เรียกว่าสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วคือชอบต่อมรรคผลนิพพานชอบต่อความพ้นทุกข์สำหรับผู้ปฏิบัติตามจะไม่เป็นอย่างอื่นอย่างใดสมพระนามว่าสวากขาตธรรมโดยแท้คือตรัสไว้ชอบแล้วนี่เราทั้งหลายเป็นชาวพุทธหลวงตาจึงขอนำธรรมะที่ได้ปฏิบัติมาเต็มกำลังความสามารถของตนเองแล้วได้รู้ได้เห็นขึ้นกับใจตามที่ทำที่ท่านสอนไว้เต็มกำลังความสามารถของตนจึงได้มาแจกจ่ายแก่บรรดาพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายเรากรุณาให้ทราบไว้ตั้งแต่บัดนี้ถ้าหากว่าเรายังไม่ทราบว่าพระพุทธเจ้าองค์เช่นไรพระธรรมพระสงฆ์คือองค์เช่นไร ได้แก่องค์ ที่ประเสริฐเลิศเลยประกาศกังวานมาเป็นเวลา 2,500 กว่าปีนี้แล้วขอให้มาประกาศกังวานกับ ใจของเราด้วยการเป่งหรือระลึกถึงท่านครับเป็นคำว่าพุทโธบ้างธัมโมบ้างสังโฆบ้างภายในจิตใจตนเองในวันหนึ่งหนึ่งคืนหนึ่งอย่าให้หลับให้นอนทิ้งเนื้อทิ้งตัวทิ้งมืดทิ้งแจ้งเวลาไปเปล่าๆจะไม่เกิดผลประโยชน์อันไรสำหรับมืดกับแจ้งเป็นบาปก็ไม่เป็นเป็นบุญก็ไม่เป็นตกนรกก็ไม่ตกไปสวรรค์นิพพานก็ไม่ไปมีแต่มืดกับแจ้งอยู่อย่างนี้ประจำโลกสงสารเรื่อยมาเป็นเวลาหลายกับหลายกันสิ่งที่เป็นปัญหาอย่างยิ่งเวลานี้อยู่กับเราทุกคนคือใจดวงรู้อยู่นี่แหละดวงนี้เป็นนักท่องเที่ยวที่จะต้องเกิดต้องตายในภพน้อยภพใหญ่ไม่มีสิ่งใดที่จะนอกเหนือไปจากใจดวงที่เรารับผิดชอบในตัวของเราเองแต่ละลายละลายนี้ไปได้เลยจึงขอให้ทุกท่านได้ยินได้ฟังอัตถธรรมแล้วน้อมนึกเข้าไปเป็นคติเครื่องเตือนใจแก่ตนและนึกเป็นหลักใจไว้ว่าพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆตามแต่ที่เราชอบในจริตนิสัยของเราทำใดหรือบทใดบาทใด ให้ระลึกถึงตัวเสมอคำว่าพุทโธคำเดียวนี้กระเทือนทั่วพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ซึ่งเทียบเหมือนกับน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงใหญ่กว้างลึกขนาดไหนพี่น้องทั้งหลายที่เคยเห็นน้ำมหาสมุทรแล้วย่อมหายสงสัยข้อนี้ฉันใดก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์รวมเป็นธรรมแท่งเดียวกันแล้วเป็นมหาวิมุตติเป็นมหานิพพานเป็นธรรมธาตุประหนึ่งแม่น้ำมหาสมุทรสุดที่เจ้ากว้างเจ้าของลึกซึ้งแต่ธรรมธาตุนี้ยังกว้างขวางลึกซึ้งยิ่งกว่าน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงเป็นไหนๆธรรมเหล่านี้แลที่ลื้อขนสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกข์โดยลำดับลำดาตลอดมาแม่น้ำมหาสมุทรไม่สามารถจะลื้อหรือขนสัตว์โลกรายใดตัวใดให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปได้ไม่เหมือนแม่น้ำอมตะธรรมที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายพระธรรมพระสงฆ์ทั้งหลายตรัสรู้แล้วกลายเป็นธรรมแท่งเดียวกันมาเป็นพระนามว่ามหาสมุทรมหาสมุทรมหานิพพานอันนี้ไม่มีอันใดจะเสมอเหมือนมหาวิมุตติมหานิพพานนี้เลยเมื่อเราระลึกถึงท่านก็เท่ากับเรายึดเราเกาะท่านให้หลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นภัยแล้วบรรเทาเบากายเบาใจเข้าเราเป็นลำดับลำดาเพราะอำนาจแห่งคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งมีสดสดร้อนร้อนอยู่กับหัวใจผู้ระลึกถึงท่านตลอดมาและจะตลอดไปไม่มีการที่ว่าจืดจางหรือคลึหรือล้าสมัยดังโลกตาบอดหูหนวกของกิเลสมันเตกสันพันยอมัน มาเป็นศาสดาของสัตว์โลกแล้วครอบงำสัตว์โลกด้วยความล่อลวงต้มตุ๋นต่างๆว่าบาปไม่มีบุญนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมโลกไม่มีนิพพานไม่มีเปรตผีประเภทต่างๆที่เกื่อนอยู่ในโลกธาตุนี้มาแต่การไหนไหนไม่มีเหล่านี้เป็นกลอุบายของกิเลสตัณหาประเภทต่างๆซึ่งเป็นสกุลอันหนึ่งอยู่คนละฝั่งกับแม่น้ำคือใจของเราซึ่งเท่ากับแม่น้ำอีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งธรรมฉุดลากสัตว์โลกทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกข์เป็นลำดับลำดานี่เรียกว่าฝั่งหนึ่งแห่งธรรมที่ติดแนบอยู่กับใจของเราที่เรียกว่าแม่น้ำนี่แหละอีก ข้างหนึ่งได้แก่กิเลสสกุลนี้เป็นสกุลที่ต้มตุ๋นสัตว์โลกมานานไม่มีสัตว์โลกตัวใดที่จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัย จึงต้องหลงกลอุบายของมันอยู่เรื่อยมาและยังจะเรื่อยไปถ้าไม่มีธรรมเป็นเครื่องสูตรรากหรือไม่เชื่ออาจเชื่อธรรมเท่านั้นเราก็หวังจะหรือไม่หวังก็ต้องจมไปกับมันด้วยความเชื่อความหลงกลของมันจนได้นั่นแหละทั้งสองประเภทนี้เป็นคู่เคียงกันมาแต่การไหนๆโดยถือหัวใจของสัตว์โลกเป็นที่เกิดที่อยู่ด้วยกันกิเลสเกิดที่ใจธรรมะเกิดที่ใจงานของกิเลสอารมณ์ของกิเลสให้เกิดความรักชอบในสิ่งที่จะเป็นภัยและเป็นฟืนเป็นไฟต่อจิตใจเสมอไปสิ่งใดที่ทำไม่ชอบสิ่งนั้นกิเลสชอบขวางกันไปอย่างนี้ตลอดมาอารมณ์เหล่านี้เรียกว่าอารมณ์ของกิเลสเตี้ยกรอบสัตว์ทั้งหลายให้ล่มจมไปตามมันโดยลำดับลำดามาจนกระทั่งบัดนี้และยังจะมีต่อไปอีกตลอดกาลไหนๆส่วนสกุลแห่งธรรมที่เกิดขึ้นภายในจิตใจอันเดียวกันนั้นเป็นธรรมเป็นความสัตย์ความจริงแสดงออกมาตามความสัตย์ความจริงหรือถอนขนสัตว์ออกจากความลุ่มหลงและกองทุกข์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากทุกข์ไปโดยลำดับลำดาผู้ใดเชื่อถือและปฏิบัติตามธรรมที่ท่านแสดงไว้นั้นผู้นั้นมีหวังพ้นทุกข์ไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงดังพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายท่านพ้นไปเพราะอำนาจแห่งธรรมเครื่องยืดเครื่องเกาะของท่านโดยลำดับนี่เรียกว่าธรรมธรรมนี้เป็นความซื่อสัตย์เป็นความตรงไปตรงมาจึงเรียกว่าภาษาธรรมถ้าเรานำมาปฏิบัตินำมาชี้แจงแสดงบอกถ้าเป็นพระก็เรียกว่าภาษาพระถ้าเป็นประชาชนหรือใครนำมาพูดก็เรียกว่าภาษาธรรมคือกงไปกงมาไม่มีคดไม่มีงอไม่มีหลอกลวงต้มตุ๋นคดกงรีดไถผู้หนึ่งผู้ใดเรียกว่าธรรมตายใจได้ตลอดไปส่วนกิเลสจะออกมาในแง่ใดมุมใดมีแต่การหลอกลวงต้มตุ๋นสัตว์โลก เพราะฉะนั้นโลกที่อยู่ร่วมกันเพราะอำนาจครอบงำอยู่ภายในจิตใจด้วยกันทุกคนนั้นจึงไว้ใจกันไม่ได้ง่ายๆต้องมีหลบมีหลีกมีระวังเนื้อระวังตัวตลอดหาความไว้วางใจไม่ได้เพราะกิเลสหลอกลวงเสมอมาไม่ว่าจะมีอยู่ภายในจิตใจของเราและจิตใจของใครขึ้นชื่อว่ากิเลสแสดงออกมาแล้วต้องเป็นเรื่องหลอกลวงต้มตุ๋นการพูดการจากิริยามารยาทไพเราะเพราะพิ้งนิ่มนวลอ่อนหวานชวนให้เทิดให้เพลินให้หลงงมงายไปตามจนกระทั่งถึงล่มจมไปตามมันก็ได้หรือได้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่นิ่มนวลหลอกลวงสัตว์โลกได้ง่ายแต่เรื่องของธรรม ถ้าภาษาของเราเรียกว่าขวานผ่าซากคือกงไปกงมาเรียกภาษาธรรมภาษาพระภาษาของผู้มีธรรมเป็นอย่างนี้ทั้งสองประเภทนี้คือภาษาของกิเลสและภาษาของธรรมนี้มีอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกด้วยกันเรากรุณาเอามาวินิจฉัยใคร่ครวญดูว่าจิตใจของเราตั้งเอาในปัจจุบันนี้นะตั้งแต่ตื่นนอนมานี้จิตใจได้หลอกลวงต้มตุ๋นเจ้าของในแง่ใดบ้างเช่นเราคิดว่าจะไปทำผลทำประโยชน์หรือจะไปวัดไปวาฟังธรรมจำศีล รักษาจิตใจจิตตภาวนาให้จิตใจมีความสงบร่มเย็นนี่เป็นเรื่องของธรรมที่ดำริขึ้นมากิเลสซึ่งเป็นข้าศึกของธรรมมันจะ สอดแทรกขึ้นมาว่าประเภทต่างๆไม่มีเวล่ำเวลาหรือไม่เชื่อว่าบาปมีบ้างไม่เชื่อว่าบุญมีบ้างไม่เชื่อว่านรกมีบ้างไม่เชื่อว่าสวรรค์มีบ้างไม่เชื่อว่า พรหมโลกนิพพานมีบ้างทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเกลื่อนอยู่ในโลกธาตุนี้กิเลสจะลบล้างไปหมดบอกว่าไม่มีมีสิ่งที่มีก็คือให้ทำตามกิเลสที่ชอบบงการไปทางไหนจะจริงไม่จริงก็ตามทำให้เกิดความเชื่อตามมันไปจนได้เช่นความโลภโลภได้เท่าไรยิ่งดียิ่งดีได้เท่าไรจะพาให้เจ้าของตมท่านได้เกินเหตุเกินผลเกินความพอดีของอัตของธรรมแล้วพาเจ้าของให้เสียได้แต่กิเลสไม่ว่าเสียกิเลสจะว่าดีทั้งนั้นทั้งนั้นตายแล้วก็สมบัติที่ได้มา กองท่วมหัวอยู่เจ้าของตายไปจมในนรกเพราะศีลธรรมไม่มีในใจอย่างนี้กิเลสก็หลอกได้อย่างสบายพอใจหลอกแต่สัตว์โลกผู้รับเคราะห์รับกรรมทนทุกข์ทรมานเพราะความหลงกลของกิเลสนี่มามากมายก่ายกองนี่แหละเรื่องของกิเลสคอยกระซิบกระซาบเราถ้าเราจะทำคุณงามความดีกิเลสมาลบล้างนี่ให้ดูหัวใจเราทั้งหลายบ้างนะ เวลานี้เรามาฟังอัดฟังธรรมหรือเรามาฟังกลมายาของกิเลสให้ไปขี้คลายดูในใจของเรานี้มีทั้งอัดทั้งธรรมมีทั้งกิเลสตัวหลวงหลวงต้มตุ๋นนั่นแหละให้เอาไปพินิจพิจารณาถ้าเรามีทางมีการพินิจพิจารณาของเราอยู่บ้างเราจะได้คติธรรมเป็นเครื่องทดสอบคัดเลือกในสิ่งไม่ดีทั้งหลายที่เกิดอยู่เป็นประจำภายในใจของเราแล้วเราจะมีทางปัดออกพลิกออกแก้ไขออกแล้วหาสิ่งที่ดีงามเข้ามาเพิ่มเติมเราจะค่อยเป็นดีขึ้นดีขึ้นเป็นลำดับลำดาคำว่าบาปไม่มีนั่นเป็นเรื่องของกิเลสหลอกลวง 100%ทุกอย่างบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานไม่มีนี่คือเรื่องต้มตุ๋นของกิเลสทั้งมวลไม่มีอะไรเป็นความจริงเลยส่วนธรรมของพระพุทธเจ้า ไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดตรัสรู้ขึ้นมาก็มา รู้มาเห็นสิ่งเหล่านี้แหละคือบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานประกาศก้องขึ้นในพระทัยของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์แล้วมาประกาศธรรมสอนสัตว์โลกให้ละเว้นสิ่งที่มีทั้งหลายแต่เป็นภัยต่อใจต่อสัตว์โลกให้ห่างไกลอย่าเข้ามาอยากไปใกล้ชิดติดพันกับมันเช่นการทำบาปอาบกรรมทั้งหลายนี้เป็นภัยแก่ตัวเองการสร้างคุณงามความดีนี้เป็นคุณต่อจิตใจของเราอย่างเดียวกันคือทำเป็นสิ่งที่ชั่วช้าหลามกไปเป็นภัยต่อจิตใจของเราสิ่งที่ดีเป็นคุณต่อจิตใจของเราให้จิตใจของเราได้คัดได้เลือกเสียตั้งแต่บัดนี้ซึ่งเราเป็นชาวพุทธศาสดาองค์เอกไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดได้มาโกหกสัตว์โลกหลอกลวงสัตว์โลกถึงขนาดสัตว์โลกได้ตกนรกหมกไหม้เพราะพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ที่มาตรัสรู้แล้วนั้นไม่เคยมีตั้งแต่กิเลสที่ความโลภความโกรธราคะตัณหาความหลงงมงายไปตามมันตามมันนี้แหละคือสิ่งที่หลอกลวงเป็นสิ่งที่จะทำให้เราล่มจมตกนรกว่านรกไม่มีก็คือเราเป็นผู้ตกกิเลสมันหลอกเฉยๆมันไม่ไปตกนรก บาปไม่มีเนี่ยกิเลสบอกไม่มีแต่เราผู้สร้างบาปห้ามหาบาปหาตําหาความทุกข์ความทรมานมันเป็นตัวของเราเองนี่เรียกว่าเราโง่หรือเราฉลาดกิเลสหลอกเราให้ทำอะไรเราก็ทำตามมันขั้นทำลงไปแล้วการรับเคราะห์รับกรรมกิเลสไม่ได้มารับเราเป็นคนรับเองสัตว์โลกเปื่อนอยู่ในนรกนี่พระพุทธเจ้าก็ประกาศว่านรกมีมากี่กับกี่กันสัตว์โลกไม่ มีอัดแน่นอยู่ในนรกประจำแล้วทำไมกิเลสมันก็หลอกได้ลงคอว่านรกไม่มีเราก็หลับหูหลับตาเชื่อมันแล้วยังจะหลับหูหลับตาทำบาปทำกรรมต่อไปอีกไม่มีสะทกสะท้านหวั่นไหวไม่มีเหี้ยวตะปะประจำใจแล้วเราจะจมอีกเมื่อจะจมเมื่อจมลงไปแล้วใครจะเป็นผู้มารับเคราะห์รับกรรมมาเป็นตัวประกันลากเราออกจากนรก ตั้งแต่เขาติดคุกติดตารางเมื่อเขาตัดสินลงแล้วว่าติดคุกติดตารางเท่านั้นปีเท่านี้เดือนใครเป็นตัวประกันมีไหมไม่มีต้องเป็นนักโทษคนนั้นเป็นผู้ไปรับเคราะห์รับกรรมเสียเองจนสิ้นโทษสิ้นภัยสิ้นบาปสิ้นกรรมของตนตามจำนวนที่เขาตัดสินไว้แล้วว่าเท่านั้นปีเท่านี้เดือนถึงจะออกมาจากเรือนจำได้นี่ก็เวลาลดลงไปใครเป็นผู้ไปประกันกิเลสตัวอะไรมันมีโคตรมีแท้ปู่ย่าตายายแล้วกิเลสโคตรของโคตรแท้ปู่ย่าตายายของกิเลสจนกระทั่งลูกหลานเหลนของกิเลสมีกิเลสตัวใดไปเป็นตัวประกันสัตว์โลกว่าสัตว์โลกตกนรกแล้วไปประกันเอาขึ้นมาขึ้นมาโดยไม่ต้องตกนรกนรกนั้นว่างไปหมดไม่มีสัตว์โลกไปตกเพราะกิเลสไปเป็นตัวประกันขึ้นมาได้หมดได้หมดอย่างนี้เราเคยเห็นมีที่ไหนไม่เคยมีพระพุทธเจ้าจึงไม่แสดงไว้ว่ามีตั้งแต่สัตว์โลกทั้งหลายทำบาปเป็นบาปทำบุญเป็นบุญตามความสัตย์ความจริงของศาสดาทุกองค์ได้ตรัสไว้นี่เราเป็นลูกศิษย์ตถาคตขอให้ท่านทั้งหลายนำพินิจพิจารณา วันนี้หลวงตาได้นำธรรมมาแสดงให้ท่านทั้งหลายฟังด้วยพูดให้เต็มหัวใจก็คือองค์อาจกาหารฉานชัยหลวงตาไม่เคยจะตกกระทานกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เลยว่าผิดเพี้ยนจากธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วไม่มีสอนตรงไหนรู้ตรงไหนเห็นตรงไหนประจักษ์ตรงนั้นประจักษ์ตรงนั้นตลอดไปเมื่อเจ้าของเป็นผู้ยอมรับสิ่งที่เจ้าของประจักษ์ตับใจแล้วพระพุทธแรงไปถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนไว้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเราจะทะนงตัวของเราไปไหนมีตั้งแต่ยอมรับกราบไหว้นี่ที่นำธรรมมาสอนท่านทั้งหลายนี่นำออกมาจากธรรมที่กราบไหว้พระพุทธเจ้าอย่างราบแล้วว่าถึงใจถึงใจทุกอย่าง ไม่ว่าบาปว่าบุญนรกสวรรค์เปิดจ้าอยู่ในหัวใจเนี่ยสดสดร้อนร้อนแล้วจะว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีได้ยังไงนอกจากกิเลสมันอยู่หัวใจเราถึงบอกว่ามีอย่างนี้มันก็ไม่เชื่อมันก็ต้องมันต้องปฏิเสธลบล้างอยู่ว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีอยู่นั่นแหละกิเลสไม่อายใครนะกิเลสหน้าด้านที่สุดคือกิเลสมันอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกสัตว์โลกก็เป็นสัตว์โลกที่หน้าด้านสันดานหยาบ เห็นอัตเห็นธรรมเห็นคุณงามความดีที่ก็ไปสร้างคุณงามความดียังพูด หัวเราะเย้ยไปต่างๆนานานี่เขาไปวัดไปวานะวันนี้นะนี่เห็นไหมกิเลสเวลามันหนาเข้าในหัวใจเรานั่นแหละไม่ได้หนากับหัวใจใครล่ะหัวใจของคนผู้ดื้อด้านสันดานหยาบนั่นแหละมันคัดค้านต้านทานธรรมบ้าง นี่เขาไปวัดแล้วนะเนี่ยนี่เขาไปวัดแล้วดีนะนี่นะเขาไปวัดแล้วพวกนี้ไปทำบุญให้ทานเขาจะไปสวรรค์กันหมดแล้วพวกเราจะสนุกหาปูหาปลาเล่นไพ่แทงโปสนุกสนานเอาเมียมาเป็นเมียสักร้อยคนก็ได้ไม่มีใครมาแย่งไปหาผัวจากพันคนมาก็ได้ไม่มีใครแย่งพวกเราสนุกสนานแล้วนะที่นี่นะพวกนี้เขาทำบุญให้ทานเขาไปสวรรค์กันหมดแล้วใครมาแย่งเรานี่เห็นไหมกิเลสตัวมันหน้าด้านมันเป็นอยู่ในหัวใจเราทุกคนนี่ให้พากันจำมันนะหลวงตานี่ได้เทศนาว่าการอย่างอาถานชาญชัยใครจะว่าหลวงตาพูดโกหกก็ตามพระพุทธเจ้าไม่ใช่พูดโกหกปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อรู้เพื่อเห็นธรรมตามที่ทรงแสดงไว้แล้วก็ปฏิบัติอย่างใดรู้เห็นอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นคัดค้านพระพุทธเจ้าแรงไงประจักษ์ยังไงก็ต้องสอนอย่างนั้นนี่กราบรากพระพุทธเจ้ามาเป็นเวลา54ปีนี่แล้ว หาที่ต้องติไม่ได้ในธรรมที่เรารู้ในหัวใจของเราจงกระทั่งเต็มหัวใจก็ไม่มีข้อธรรมทั้งหลายที่จะคัดค้านพระพุทธเจ้าเลยในบรรดาธรรมที่เรารู้เราเห็นภายในใจของเราว่าธรรมนี้ปีกย่อยลึกแตกต่างจากธรรมพระพุทธเจ้าไปพอจะเป็นข้าศึกไปโต้เถียงกับธรรมพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงสอนเรามาในการปฏิบัติจนกระทั่งมาปฏิบัติได้รู้ได้เห็นขึ้นมาแล้วได้ทำมันนี้เป็นธรรมปีกย่อยไปคัดค้านต้านธรรมพระเจ้านี้ไม่มีนี่แต่หมอบราบนอกจากที่จะมีความวิตกวิจารกับบรรดาชาวพูดเราเท่านั้นแหละ เวลานี้กำลังถูกกิเลสหลอกลวงเอามากยิ่งมืดมิดปิดตาหนาแน่นขึ้นทุกวันทุกวันมองไปที่ไหนเห็นเป็นคนก็จริงนะ แต่งเนื้อแต่งตัวรูปร่างสวยสวยสวยงดงามพูดไพเราะเพราะพิงมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสหลอกหลวงต้มตุ๋นให้เอานำกฎมายานี้มาใช้หลอกกันไปคนนี้หลอกคนนั้นคนนั้นหลอกคนนี้หาความจริงความผัดที่จะเป็นที่ตายใจเราไม่ได้เลยนี่คือกิเลสมันหลอกลวงเรามันลากคนเข็นเรา

ที่ผิดนี่ก็คือว่าสุกเอาเผากิน เพราะกิเลสมันลากมันถูไปจนไม่มีเวล่ำเวลาที่จะแต่งเนื้อแต่งตัวมันลากเข็นไปบางคนไม่นุ่งเสื้อนุ่งผ้าเพราะวิ่งตามกิเลสแล้วปล่อยหีปล่อยโคยอะไรก็ได้ต่อไปมันจะเป็นได้นะ เมื่อกิเลสมันหนาแน่นเข้ามาจะไม่มียางอายเวลานี้มีธรรม ประกันตัวอยู่พอมียางอายบ้างมนุษย์เราให้ดูเอาดูตัวของเรานี่แหละ โลกก็คือตัวของเราแต่ละคนละคน มียางอายมันก็คือตัวของเราแต่ละคนหน้าด้านก็คือตัวของเราให้เอาธรรมพระพุทธเจ้ามาฟัดมาเหวี่ยงมาซักมาฟอกมาเทียบเคียงอะไรไม่ดีเราก็จะรู้ในตัวของเรา เมื่อเรารู้แล้ว ที่เคยหน้าด้านมันก็หน้าบางเองนะค่อยบางเองหิริโอตตปะมีประจำใจละอายต่อบาปต่อกรรมทั้งหลายแล้วมีความกระหยิบยิ้มย่องในอัตในธรรมปฏิบัติต่อธรรมคนนั้นจะมีความสง่างามขึ้นภายในใจสาระสำคัญในโลกนี้เราอยากเข้าใจว่าสิ่งใดเป็นสาระมากยิ่งกว่าใจและเลวร้ายยิ่งกว่าใจไม่มีวัตถุสิ่งของต่างๆทั่วแดนโลกธาตุเขาไม่มีความหมายอะไร ต้นไม้ภูเขาเป็นต้นไม้ภูเขาเราไปให้ชื่อให้นามเขาเองมืดแจ้งเขาเป็นเรื่องของเขาแม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงท้องฟ้าอากาศเราไปตั้งสมมติเขาเองไปเป็นความกังวลตำหนิติเตียนหรือเชยชมเขาแล้วก็ขนเอาอารมณ์ต่างๆทั้งดีทั้งชั่วที่เราชอบใจไม่ชอบใจเข้ามาเผาหัวใจเรานั่นแหละเพราะใจไม่ได้ใช้ความคิดความพินิจพิจารณาจึงไม่ทราบว่าอะไรถูกอะไรผิดเพราะฉะนั้นจึงเอาธรรมเข้าไปกั่นกรองธรรมพระพุทธเจ้าท่านสอนว่านิสัมมะกรณังไสโยให้พิจารณาใคร่ครวญซะก่อนที่จะทำจะพูดอะไรขึ้นมาจะไม่ค่อยผิดพลาดมากนักนี่ท่านว่าจากนั้น นี่เราฟังอัดฟังธรรมแล้วให้ไปกั่นกรองตัวเองดีชั่วอยู่กับใจนะเนี่ยโลกอันนี้จะเลวร้ายที่สุดคือใจเป็นผู้พาให้เลวร้ายใจเป็นผู้ร้อนใจเป็นผู้หมดครับราค่ำราคายติดเนื้อติดตัวเป็นฟืนเป็นไฟก็คือใจดวงนี้พาให้เป็นเราสร้างตั้งแต่ความชั่วช้าลามก เต็มแม่เต็มหน่วยนึกตามกิเลสหลอกว่า ทำลงไปแล้วหาย ตกน้ำปั๊มแปมไปหมดไม่มีใครมาเสวยไม่มีใครมาเสวยทำบาปทำกรรมเท่าไหร่ก็ตกน้ำตกท่าปั๊มแปมไปหมดเราไปสบายสบายนี่คือความคิดของกิเลสหลอกสัตว์โลกแต่การกระทำเราเป็นผู้ทำเองทำดีทำชั่วเราทำเองไม่มีที่ไหนจะไปเป็นภาชนะรับให้ตกปั๊มแปมนอกจากใจของเราเท่านั้นตกก็ตกเข้ามาที่ใจใจทำชั่วก็ตกเข้ามาที่ใจเผาที่ใจใจทำดีก็ตกเข้ามาที่ใจบำรุงรักษาใจพยุงใจให้มีความสุขความเจริญขึ้นไปใจมีคุณค่ามีคุณค่าขึ้นมาจากใจเพราะการสร้างคุณงามความดีเป็นเครื่องส่งเสริมใจและเลวร้ายที่สุดก็คือใจเพราะสร้างตั้งแต่บาปแต่กรรมเป็นฟืนไฟเผาไหม้ใจรวมแล้วมีใจเท่านั้นในโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรนี่เราได้พิจารณาพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนมาแล้วว่า มโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนปายาสิ่งทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานสำเร็จแล้วด้วยใจจะดีหรือชั่วขึ้นอยู่กับใจนี่ท่านสอนว่าอย่างนั้นจงให้พยายามปรับปรุงใจแก้ไขใจให้ดีถ้าอยากให้ใจมีราค่ำเวลาราคา ถ้าใจเรามีราค่ำราคาภพชาติของเราที่จะสืบต่อจากภพนี้ไปก็เช่นเดียวกับเมื่อวานนี้ต่อมาหาวันนี้วันนี้ต่อไปหาวันพรุ่งนี้ภพชาติชาติปางก่อนก็มาเช่นเดียวกับเมื่อวานวันนี้มาเป็นชาติปัจจุบันแห่งมนุษย์ของเราต่อจากนี้จะไปเป็นภพใดชาติใดเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์นรกหรือเป็นเทวดาอินทร์พรหมก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราเป็นผู้สร้างต้นเหตุคือดีและชั่วนี้เท่านั้นนะถ้าเราทำชั่วเราอยากไปเป็นอะไรก็มันก็เป็นไม่ได้เพราะการทำอยู่กับเราผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำคือความชั่วอยู่กับเราจะเผาเราทั้งนั้นจะประกาศว่านรกไม่มีก็มีแต่ลมปาก ใครก็พูดได้ ว่านรกมีได้มีแต่สิ่งนี้ไม่ขึ้นอยู่กับลมปากคนถ้าขึ้นอยู่กับลมปากคนแล้วพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มีลมปากเหมือนกันลมปากพระพุทธเจ้าเป็นลมปากที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยกันทั้งนั้นไม่เหมือนลมปากเราลมปากเรามันไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์อะไรนะมิตรหลอกตัวเองหลอกตัวเองลมปากอันนี้ลมปากหลอกตัวเองลมปากพระพุทธเจ้าเป่าฟู่ไปที่ไหนสัตว์โลกนี้เสวยความสุขความทุกข์ชาล้างสิ่งสกปรกโสมมให้โลกได้รับความสุขความเจริญ

คือลมปากของพระพุทธเจ้าถ้าหากว่านรกหรือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทั้งหลายสำเร็จด้วยลมปากแล้วลมปากของพระพุทธเจ้าเป่าพูดเดียวนรกจมไปหมดเลยเราจะสนุกสนานไปที่ไหนไปสะดวกสบายเพราะทำบาปทำกรรมแล้วบาปไม่มีพระพุทธเจ้าเป่านรกทำลายนรกพูดเดียวหายหมดหายหมดแต่นี่มันเป็นยังไงนรกมีมากี่กับกี่กันแล้วยังจะมีต่อไปอีกเรายังจะเชื่อลมปากความสำคัญผิดของเราอยู่เหรอให้เราพิจารณาเราใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าหรือเป็นยังไงบ้างถ้าเราไม่ใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าเราเป็นคนมีกิเลสพระพุทธเจ้าสิ้นกิเลสแล้วสอนมีน้ำหนักต่างกันเราควรจะเชื่อพระพุทธเจ้าเราอยากเชื่อแต่กิเลสที่เป็นตัวสกปรกหลอกแต่เราตลอดมาอย่างนี้โดยแท้เดียวเราจะจงไม่มีวันฟื้นฟูให้รีบตัดสินใจเสียตั้งแต่บัดนี้นะตายไปแล้วนิมนต์พระมากุศลธรรมมาอกุศลธรรมมามันเกิดประโยชน์อะไรใครก็กุศลได้นี่คำพีมีอยู่ไปเรียนมากุศลธรรมมาเรียนได้ทั้งนั้นนะหรืออย่างหนึ่งก็เอาในกรุงเทพทั้งเรานี่มันมีแองเอาบวชหลวงพ่อไปไหว้สักย่านนั้นนั่นองค์หนึ่งย่านนี้องค์หนึ่งในกรุงเทพนี้บวชหลวงพ่อไว้สักกี่องค์ล่ะเพื่อรับบาปรับกรรมของเราผู้ตัวคึกตัวคุณนองตายแล้วไปล้างบาปเป่าหลวงตาเหล่านั้นนะพอตายแล้วนี่น่ะนิมนต์พระมากุศลธรรมมาส่งไปที่ไหนที่มีความสุขความเจริญทั้งหมดทั้งหมดไม่จำเป็นจะต้องไปทำบุญให้ทานเจริญเมตตาภาวนาให้พระท่านมากุศลธรรมมาให้สำเร็จไปหมดนี่มันไม่ได้สำเร็จอย่างนั้นเลยมันเป็นอยู่กับหัวใจของเราการกุศลธรรมมาไม่ได้ประมาทกุศลธรรมมาสอนคนให้เป็นคนดีคนดีต่างหากแต่เรามันเลวตลอดเวลาเอาพระมากี่ร้อยกี่พันองค์มากุศลาก็มีแต่ลมปากของพระจะอุ้มเราหรือฉุดลากเราจากขึ้นจากนรกไม่ได้นะเราต้องเป็นผู้ฉุดลากเราเสียตั้งแต่วันนี้ที่ยังไม่ตายให้รีบเร่งควนขวายมีปีนิพพานาหลวงตาพูดโกงๆพูดอย่างเป็นภาษาของธรรมวิตกวิจารมากนะเวลานี้อายุแก่เวลาถึง90นี่นะจะ90ปีในวันที่12สิงหาคมนี่นานไหมบวชมานี่ได้70ปีจะถึงวันที่12พฤษภาคมนี้เป็นปีที่70ที่บวชมาอุตส่าห์พยายามปฏิบัติแต่ศีลแต่ธรรมเรื่อยมาไม่มีความเดือดร้อนในจิตในใจว่าได้ข้ามเกินหลักธรรมหลักวินัยข้อใดมีความอบอุ่นตั้งแต่วันบวชมาจนกระทั่งออกปฏิบัติฟาดกับกิเลสขาดสะบั้นลงจากหัวใจตั้งแต่วันนั้นมาเราไม่เคยมีกิเลสตัวใดมายุมาแย่ก่อกวนให้ได้รับความเป็นทุกข์ภายในจิตใจไม่มีเลยจึงชี้นิ้วได้ว่ามีกิเลสเท่านั้นเป็นตัวก่อกวนจิตใจสัตว์โลกและมีบี้สีไฟสัตว์โลกให้ล่มจมชิบหายตลอดมาเพราะการหลอกลวงของมันทุกวิถีทางแล้วเวลานี้เราเป็นลูกชาวพุทธเรายังจะวิ่งตามกิเลสไปทุกแบบทุกฉบับโดยไม่มีธรรมเป็นเครื่องยับยั้งชั่งตวงบ้างหรือมันเกินไปนะให้พินิจพิจารณาหรือหลวงตาบวชไปแล้วยังมีอยู่ยังไม่ต้องวิตกวิจารตายแล้วไปนิมนต์องค์ไหนมาก็ได้กุศลธรรมมาส่งขึ้นไปสวรรค์นิพพานเลยนิพพานไปก็ได้เพราะเรามันคนเลยเถิดแล้วนิมนต์พระกรรมวัดกุศลธรรมมาให้ไปเลยนิพพานเถอะพระพุทธเจ้าถึงแค่นิพพานพวกเราเก่งกว่าครูนิมนต์หลวงตามาสี่องค์ห้าองค์ก็แล้วแต่เพราะเราทำอะไรเราทำได้สบายตายได้เอาพระมาชำระบาปให้หมดเราไปสวรรค์แข่งพระพุทธเจ้าเลยนิพพานไปอีกเราจะเก่งกว่าครูอย่างนั้นหรือถ้าเราจะเก่งกว่าครูอย่างนั้นจะจมตั้งแต่บัดนี้ต่อไปนะเพียงลมหายใจเราสอดหมามันก็มีลมหายใจเราอย่าว่าแต่เรามีลมหายใจเก่งกว่าหมาหมามันก็มีลมหายใจนะมันไม่ได้วิเศษวิโสกับลมหายใจมันวิเศษวิโสกับใจของเราที่มีธรรมนี้เท่านั้นถ้าไม่มีธรรมเร็วก็หมาอีกนี่เอาไปชั่งตัวเองนะวันนี้พี่ท่านทั้งหลายมานิมนต์หลวงตามาสอนสอนให้ถึงเหตุถึงผลถึงพิถึงจริงหลวงตาปฏิบัติตัวเองมาอย่างนั้นการมาพูดอย่างนี้ไม่มาดูถูกยามตำหนิติเตียนทำลายพี่น้องทั้งหลายมีแต่มาเชิดมาชูทั้งนั้นนั่นให้เห็นโทษเห็นภัยจริงๆกิเลสเป็นโทษจริงๆทำเป็นคุณจริงๆพูดให้ถึงเหตุถึงผลให้ถึงใจเราปฏิบัติมาเราก็ปฏิบัติด้วยความถึงใจจนกระทั่งเอาจนกระทั่งจะเอาตายก็ตายว่างั้นเลยถึงขั้นถึงใจจริงๆแล้วกิเลสขาดสะบั้นลงไปใจกิเลสตายเราไม่ตายได้นำธรรมะมาสอนพี่น้องทั้งหลายด้วยความถึงใจ
ไม่มีคำว่าสทกทานใครจะประกาศมา 4-5 แดนโลกธาตุก็ตามเถอะว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่ประกาศมากกว่านั้นก็ตามเถอะพุทธังธรรมังสังฆามีคำเดียวพอแล้วเรากราบพุทธเจ้าลาภใครจะกดแสดงไว้ทำเหล่านี้องค์สัตดาองค์เอกพวกนั้นพวกหูหนวกตาบอดกิเลสหลอกลวงต้มตุ๋นมันเท่านั้นนี่นี่ละเป็นอย่างนี้ละท่านหลายพินิจพิจารณานะเวลานี้โลกมันวุ่นยุ่งเหยิงวุ่นวายไปติดกับความเพลิดความเพลินความรุ่งความหลงจนจะไม่รู้เนื้อรู้ตัวการหลับการนอนไม่ทราบมีพุทโธธรรมโมหรือสังโฆซึ่งเป็นธรรมอันเลิศเลอไปติดหัวใจบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือมีตั้งแต่คิดถ้าเป็นผู้ชายมีเมียแล้วก็คิดหาแต่อีหนูนะนะผู้หญิงมีผัวแล้วก็คิดหาแต่อีหนูงั้นหรือแทนพุทโธธรรมโมสังโฆพิจารณาสิตัดสินใจถามเจ้าของจะตั้งแต่บัดนี้ถ้ามีธรรมแล้วต้องระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆเราธรรมเหล่านี้แหละเป็นเครื่องลื้อให้พ้นจากทุกข์ให้เรื่องความรื่นเริงบันเทิงพาแต่จะพาให้จมให้พากันพินิจพิจารณาตั้งแต่บัดนี้เราสอนพี่น้องทั้งหลายด้วยความถึงใจเรารู้ธรรมก็รู้อย่างถึงใจหายสงสัยมาได้54ปีนี้แล้วจ้าไปหมดไม่ว่าบาปบุญนรกสวรรค์มันจ้าอยู่ในหัวใจนี่แล้วพระพุทธเจ้าก็จ้าอยู่ในหัวใจพระพุทธเจ้าบรรดาพระเจ้าทุกองค์จ้าทางนั้นใครเชื่อไม่เชื่อไม่สนใจเหมือนเราเป็นคนตาดีคนตาบอดยกมาทั้งพระนครนี่เป็นคนตาบอดทั้งหมดแล้วคนตาดีมีแต่เราคนเดียวเราเชื่อใครเอาจริงนะพิจารณาสิคนตาบอดง่ามๆต้มเตี้ยมชนโน้นชนนี่เข้ามาหาเราเราเป็นคนตาดีดูคนตาบอดแล้วอะไรดีกว่ากันเก่งกว่ากันพิจารณาสิคนตาบอดนี่เก่งกว่าคนตาดีนี่เรานี่เก่งกว่าพวกเราทั้งหลายนี่เก่งกว่าพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าโลกวิถูรู้แจ้งโลกพวกเรานี่มืดมิดปิดตานี่นึกเก่งกว่าพระพุทธเจ้าถ้าเก่งกว่าพระพุทธเจ้ายังจะเก่งกว่านี้อีกนะการตกทุกข์ได้ยากลำบากลงนรกหลุมไหนก็ไม่ทราบไม่มีใครจะรับรองนะถ้าเราไม่รับรองเราตั้งแต่บัดนี้ให้รีบแก้ไขดัดแปลงนะหลวงตาเทศนาว่าการสอนพี่น้องหลายไม่สะทกสะท้านเอาแน่ตามความจริงที่สอนใครเชื่อไม่เชื่อก็ตามมันเป็นกรรมของตัดเราปฏิบัติตัวของเราได้ผลได้ประโยชน์ขนาดไหนจนกระทั่งถึงใจแล้วบัดนี้ไม่มีอะไรที่จะแก้อีกแล้วเรื่องโลกนี้โลกไหนเราหมดปัญหาคำว่าที่พึ่งที่ไหนหมดปัญหาโดยสิ้นเชิงธรรมโมปฏิโปกระจ่างแจ้งภายในจิตใจนี้หมดอดีตอนาคตไม่มีเหลือแต่ธรรมชาติที่เลิศเลอสุดยอดนิทานภายในใจจากการปฏิบัติที่จะเกี่ยวตะกายมาตามธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรผิดพลาดธรรมพระพุทธเจ้าแม่นยำที่สุดเรียกว่าสวากขาธรรมตรัสไว้ชอบแล้วเราปฏิบัติตามนั้นก็แม่นยำมาเป็นลำดับๆจนกระทั่งถึงขั้นที่ว่าพอแล้วทุกอย่างวุจิตังพรหมจรรย์ยังกตังกรณียังพรหมจรรย์การอยู่ประพฤติพรหมจรรย์การถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นงานที่ยากมากที่สุดในสามเดือนโลกธาตุได้ทำสำเร็จแล้วกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจไม่มีอะไรที่จะมาเฉียดแทงอีกแล้วต่อไปทุกข์ไม่มีในหัวใจพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีไม่เคยมีทุกข์ในหัวใจมีก็มีแต่ถ้าแต่ขันธ์ประจําเล็กๆน้อยๆเจ็บท้องปวดที่ศีรษะเพราะอันนี้เป็นสมมุติด้วยกันแต่ไม่สามารถที่จะซึมซาบเข้าไปสู่จิตใจของท่านได้เท่านั้นเองเราอาศัยกันอยู่พอถึงกับเวลาและสลัดผู้เดียวเท่านั้นหมดสมมุติประการทั้งปวงในขันธ์ของในพระพุทธเจ้าก็คือขันธ์นั่นแหละขันคือรูปกายในของเรานี้เรียกว่าขันรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันนี่เรียกว่าขันห้าขันห้านี้เป็นตัวสมมุติท่านรับผิดชอบอยู่ตั้งแต่วันตรัสรู้แล้วจนกระทั่งวันนี้ผ่านบรรดาสมมุติทั้งหลายปล่อยได้หมดขันห้านี้ก็ปล่อยแต่ความรับผิดชอบยังมีอยู่เพราะลมหายใจยังครองร่างอยู่พออันนี้ขาดจะบ้านของวันแล้วปัดหมดนั่นแหละท่านว่าอนุปาทิเสสนิพานเป็นนิพานล้วนๆสมมุติใดไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเหมือนที่มีขันอยู่ขันนี้เพียงว่าสัมผัสสัมพันธ์ให้รู้แต่ไม่ใช่ท่านติไม่ใช่ไปเสียแทงท่านได้เพียงให้รู้รับทราบรับผิดชอบกันตอนนั้นนี่รับพระอรหันต์พระพุทธเจ้าท่าน รับผิดชอบในขันเหมือนเราท่านนี่แหละไม่ได้ผิดแปลกกันแต่ที่แตกต่างกันคือว่าท่านไม่ได้เป็นทุกข์รับทุกข์ที่เกิดขึ้นตามอวัยวะของเราเช่นเจ็บท้องปวดศีรษะก็ยอมรับว่าทุกข์แต่มันเป็นอยู่ที่ศีรษะมันเป็นอยู่ที่ท้องมันไม่ได้เป็นอยู่ที่ใจเหมือนพวกเราเป็นอยู่ที่ศีรษะก็ดีเป็นอยู่ที่ท้องหรือเป็นที่ไหน

0: ใจโกดีมันมาเป็นอยู่ที่หัวใจทั้งร่องทั้งควนคางที่หัวใจเอาไปขึ้นบนโรงพยาบาลกี่ชั้นก็ไปร้องควนคางอยู่โน่นมันเป็นอยู่ที่คนคนนั้นไม่ได้เป็นอยู่ที่ตึกนั้นชั้นสูงสูงยิ่งเสียงอะไรนะมันเป็นอยู่ที่คนอันนี้มันก็เป็นอยู่ที่ขันด้วยเป็นอยู่ที่ใจของเราทั้งหลายด้วยส่วนพระอรหันต์ท่านไม่มีมีแต่ธาตุขันธ์ธรรมดาพอข้าธาตุขันธ์หมดสภาพแล้วปัดปุ๊บเดียวเท่านั้นอนุปาทิเสสนิพานถึงเลยนั่นน่ะท่านว่านิพานเที่ยงทำเลิศหรือไม่เลิศเราพิจารณาที่เราเป็นลูกชาวพุทธอย่าเป็นกบเฝ้าโควัวอยู่เฉยๆนะมันเสียจริงๆณเวลานี้ชาวพุทธเราเลี้ยวไหลไปทุกวันทุกวันมองไปที่ไหนแบบหูหนวกตาบอดนะดูไปดูไปเหมือนหูหนวกตาบอดมองไปที่ไหนมีแต่กิเลสล้อมหน้าล้อมหลังความโลภความเลิศความเพลินความทะเยอทะยานของการวิ่งเต้นขวนขวายหามาไม่ทราบหามาอะไรตั้งแต่ตื่นนอนวิ่งทั้งวันทั้งคืนขั้นได้มาแล้วไม่มีแต่ความผิดหวังผิดหวังที่เราหามาทุกวี่ทุกวันตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งค่ำนี่มันควรจะได้พออยู่พอกินพอสงบร่มเย็นบรรเทาทุกข์เราได้บ้างนี่ยิ่งเพิ่มทุกข์เข้าไปลำดับดามันหาเรื่องอะไรอย่างนั้นหากองทุกข์เผาหัวเจ้าของแล้วสิเป็นอย่างนั้นให้ท่านทั้งหลายไปคิดนะนี่ละเอาธรรมมาสอนโลกสอนต้องสอนตามหลักความจริงอย่างนี้เราเป็นคนผิดหรือพระพุทธเจ้าเป็นคนผิดเอาไปพินิจพิจารณาแก้ไขดัดแปลงสมชื่อสมนามว่าเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่คือศาสดาองค์เอกเป็นพ่อเป็นแม่ของเราให้มีปฏิบัติตามร่องรอยของพ่อของแม่บ้างสิจะพอสวยพองามการอยู่การกินการใช้การสอยทุกอย่างก็จะพอดีพอดีไม่ฟุ้งเฟ้อเหิมทะเยอทะยานจนลืมเนื้อลืมตัวตลอดมายังที่เป็นนี้ยังจะสอนลูกหลานให้เป็นบ้าไปอีกนะนี่นะได้มาเท่าไหร่ไม่พออะไรไม่ได้พอตลับมันบรรดาตกแต่งนี่โอ้ยมีอะไรสิ้นสุดนะกิเลสมันตัวสกปรกมันตบตัวของมันไว้ด้วยความสะอาดภายนอกหลอกนั่นสวยนี่หลอกนี่งามอย่างนั้นงามอย่างนี้ตัวมันสกปรกอยู่ภายในจิตใจของเรามันกลัวจะไปเห็นความสกปรกของมันมันก็เอาเครื่องภายนอกมาตกแต่งอันนั้นสวยอันนี้งามปลูกบ้านขึ้นมากับฟาดหรูๆหลาๆในกี่ชั้นแล้วตกแต่งนั่นนี่แล้วทาสีนั่นทาสีนี่สีพ่อสีแม่อะไรก็ไม่รู้สีมันมีมาตั้งแต่วันเกิดเราไปตื่นมันแล้วทาสีสีขาวสีเหลืองสีแดงมันไม่มีหรือในบ้านเมืองของเราแต่ก่อนมันทำไมถึงมามีทุกวันนี้เป็นบ้าทุกวันจนลืมเนื้อลืมตัวหาอะไรมาไม่พอนะมาปนปื้อสิ่งเหล่านี้แหละแล้วก็ไม่เห็นได้อะไรเลยหัวใจมันไม่ได้ดูสิเนี่ยมันเสียตรงนี้นะดูตั้งแต่ภายนอกตกแต่งแต่ภายนอกแก้ไขดัดแปลงแต่ภายนอกหัวใจเจ้าของเต็มไปด้วยความสกปรกความโลภก็เป็นความสกปรกความโกรธเป็นความสกปรกราคะตัณหากินไม่พอกินไม่อิ่มนี่คือความสกปรกเต็มอยู่ที่หัวใจควรจะแก้ไขตรงนี้ให้เบาบางลงบ้างคนเราเมื่อใจมีความสุขความสบายอยู่แล้วอยู่ที่ไหนอยู่เถอะนะคนเราอยู่กระต๊อบกระแทบก็อยู่ได้สบายหัวใจพอแล้วอยู่ไหนสบายหมดถ้าหัวใจไม่พอนี่สร้างหอประสาทราชมณีมันก็ไปร้องไปควนคางอยู่ที่หอประสาทนั่นแหละเช่นเดียวกับคนไข้คนไข้นั่งหนักเอาขึ้นห้องพยาบาลเอาห้องไหนก็ไปที่มันก็ไปควนคางอยู่นู้นเหมือนเสือถูกปืนนั่นแหละร้องควนคางมันเป็นอยู่กับคนไข้มันไม่ได้เป็นอยู่กับห้องกับผักเท่านั้นชั้นเท่านี้ชั้นอะไรมันเป็นอยู่กับคนไข้อันนี้มันเป็นอยู่กับหัวใจของเราปลูกบ้านปลูกเรือนขึ้นกี่ห้องกี่หัดสดสวยงามมาดูก็มาหลอกกันเนาะนี่บ้านสวยนะสวยนะสวยแบบภาษาอินภาษาปูนภาษาหินสายอยู่ที่ไหนมันก็มีเป็นบ้ากันอะไรต่างๆดูหัวใจเจ้าของปรับปรุงหัวใจเจ้าของให้พอดีพอดีจนมีธรรมภายในใจสง่างามแล้วอยู่ไหนสบายหมดนะจิ้มน้ำพริกก็สบายนอนเอาหาผักมาจิ้มก็สบายหัวใจสบายสบายหมดถ้าหัวใจไม่สบายนี้โอ้ยไม่ผ้าอะไรล้อมข้างล้อมหน้าล้อมหลังนั่งโต๊ะหนึ่งโต๊ะหนึ่งเครื่องปนเปื้อนนี่เต็มไปหมดอย่างน้อยน้ำปลาอ้าวอ้ามแม่อันนั้นไม่ดีนี่ไม่ดีมันจะดีอะไรหัวใจมันเป็นบ้านั่นน่ะกินอะไรมันก็ไม่อิ่มที่หัวใจมันหิวมันโหยแก้หัวใจเจ้าของให้มีธรรมภายในใจธรรมภายในใจนี่เป็นธรรมโอรสเข้าสู่ใจแล้วใจจะพอดีพอดีสบายนี่ท่านเรียกว่าแก้ภายในบ้างสินี่หาแก้หาดัดแปลงหาส่งเสริมหาทำความสะอาดสร้างตั้งแต่ภายนอกจิตใจไม่สนใจทำความสะอาดไม่แก้ไขดัดแปลงจนกระทั่งวันตายมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรตายแล้วมีหนำซ้ำยังไปลงนรกได้นะคนเราถ้าเอาดัดแปลงแต่ทำตั้งแต่ภายนอกมันเข้าศาสนาไม่ได้นะเวลานี้ศาสนาไม่มีอะไรมีตั้งแต่วัตถุนั่นทำภายในใจที่ พวกชาวพุทธเราจะปฏิบัติไม่ว่าพระว่าเนรว่าประชาชนสนใจการปฏิบัติให้สวยงามทางกายวาจาใจนี้ไม่ค่อยมีและไม่มีกันโลกมันถึงเดือดร้อนประชาชนก็เดือดร้อนพระก็เดือดร้อนเขาเดือดร้อนเราเดือดร้อนปลูกบ้านปลูกเรือนขึ้นมาแทนที่จะให้อยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขมันกลายเป็นส้วมเป็นฐานไปหมดแล้วสร้างวัดสร้างวาขึ้นมาแทนที่จะเป็นที่อยู่ของพระของเนรด้วยความสงบร่มเย็นกลายเป็นช่วงเป็นฐานไปหมดเพราะผู้ที่ครองวัดมีแต่ความโลภความโกรธราคะตัณหาดิ้นกับโลกกับสงสารไม่สนใจกับผ้าเหลืองไม่สนใจกับหัวล้นตนเองเลยมันก็เลวไปในวัดในวานั่นแหละนี่พูดทั้งเขาทั้งเราเอาธรรมเป็นกลางๆมาพูดให้ฟังหลวงตาบัวก็หัวล้นด้วยผ้าเหลืองด้วยถ้าหลวงตาบัวผิดเอาฟาดมาเลยหลวงตาบัวไม่ว่ายอมรับธรรมของพระเจ้าว่าอะไรว่ามาหลวงตาจะเป็นผู้ฟังเพื่อปฏิบัติตามนี่เราก็นำธรรมเราเป็นผู้สกปรกนำธรรมที่สะอาดมาสอนพวกเราเพื่อให้ต่างคนต่างมีความสะอาดจ้านบ้างจะพออยู่พอกินพอเป็นพอไปไม่ดิ้นรนกวาดแกงจนเกินไปนะวันนี้การแสดงธรรมก็เห็นว่าจะสมควรแก่การเวลาและธาตุขันธ์จะขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาท่านทั้งหลายโดยความทั่วหน้ากันนะและธรรมที่สอนในวันนี้เป็นธรรมที่สงเคราะห์ท่านทั้งหลายด้วยความถึงใจจริงๆจากการปฏิบัติของหลวงตาที่ปฏิบัติมาได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่สงสัยแล้วในศาสนาพุทธเจ้าของเรานี้เปิดหมดท่านว่ามรรคผลนิพพานอยู่ที่ไหนจ้าอยู่ในหัวใจนี่ถามอะไรแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าพูดแล้วสาธุไม่ทูลถามอะไรพระพุทธเจ้าว่าสันทิฏฐิโกปฏิบัติลงไปความรู้ความเห็นที่เกิดจากปฏิบัติจะเป็นเจ้าของเป็นผู้รู้เองเห็นเองส่งมาเองจำเป็นเราจะต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าหรือถามคนนั้นคนนี้นี่ล่ะธรรมะเป็นเครื่องประจักษ์ใจกับทุกคนสดสดร้อนๆพุทธศาสนาเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานเดี๋ยวนี้เป็นตลาดแห่งมูดแห่งพูดไปหมดแห่งบาปแห่งกรรมเต็มบ้านเต็มเมืองทั้งที่เป็นชาวพูดมันเอาเรื่องมูดเรื่องพูดเป็นเรื่องของกิเลสเข้ามาทับถมธรรมของพระพุทธเจ้าที่เป็นของสะอาดให้เป็นช่วงเป็นฐานเรื่องตามกันหมดนะรู้แล้วยังพวกเราเวลานี้นะไปที่ไหนมีแต่ช่วงแต่ฐานเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มตัวบุคคลทำไม่ค่อยมีให้ชำระสิ่งนี้ออกคนเราก็ให้ดูกันหน้าดูหน้าชมนี่ละการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรกับเวลาเวลายิ่งขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญโอ้เหนื่อยแล้วเว้ยนาฬิกาเท่าไหร่เต้น
1: ครับลำดับถัดไปนะครับท่านผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยคุณสิทธิพรรัตนโอภาสจะเป็นประธานในการกล่าวนำถวายผ้าป่ามหากุศลช่วยชาติกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยครับโดยลำดับแรกนะครับเราจะพร้อมกันตั้งนโม3จบพร้อมๆกันนะครับ
2: นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเต
1: มะยังพันเต
2: ปังสุภูละจีวรานิสัพปริวารานิ
1: สัพปริวารานิ
2: ศีลละวันตัสสะ
1: ศีลละวันตัสสะ
2: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
2: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
2: ศีลละวันโต
1: ศีลละวันโต
2: อิมานิ
1: อิมานิ
2: ปังสุปูละจีละวารานิ
1: ปังสุปูละจีละวารานิ
2: สัพปริวารานิ
1: สัพปริวารานิ
2: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
2: อัมหากัง
1: ท
2: ี
1: คารต
2: ัง หิตายะ
1: ส
2: ุ
1: ขายะ
2: ข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้
2: แด่ท่านผู้
1: ทรงศ
2: ี
1: ล
2: ขอท่านผู้ทรงศีลจงรับ
1: ผ
2: ้าบังสกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี
1: ้
2: เพื่อประโยชน
1: ์
2: และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนาน

0: เอิญ
1: ครับท่านผู้ว่าการก็จะได้ถวายพระบังสกุลนะครับพระไตรกับท่านหลวงตามหาบัวนะครับ
2: เอาเข้าวางเ
1: ลยแล้วก็เป็นทองคำน้ำหนัก30บาทด้วยนะครับอันนั้นคือทองคำน้ำหนัก30บาทนะครับแล้วก็เป็นต้นพระป่าช่วยชาตินะครับ
2: รับไปตรงไหนรับตรงไหนเอาทางย่างเอาย่าง
1: และลำดับถัดไปก็ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหารนะครับของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแต่ละสายงานได้ถวายพระป่าเด็ดหลวงตามหาบัวนะครับโดยลำดับขอเรียนเชิญเลยครับกับท่านผู้ว่าการ
2: เอาถึงกำลังถวายอยู
3: ่ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FMผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังบทเพลงชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตอนพระอาจารย์มั่นจากไปขับร้องโดยคุณเพลินบ่มแดนครับ

0: ความสว่างสวัยของจิตที่พุ่งออกไปนั้นเหมือนกับไฟพะเนียงที่เขาจุดฟู่ฟู่และพุ่งกระจายขึ้นไปบนอากาศนั่นเองพอกำหนดตามดูมันก็พุ่งเรื่อยจนจรดก้อนเมฆเลยทีเดียวแสงสว่างของจิตนี้ดูสว่างสวัยนิ่มนวลมากจนบอกไม่ถูกเมื่อมองดูร่างกายตัวเองก็เห็นเป็นเงารางๆเพราะความรู้ทะลุไปหมดสว่างสวัยมากพลางรำพึงอยู่ในใจว่าเอจิตเรานี้ทำไมอัศจรรย์นักพอนึกว่าจิตเราทำไมอัศจรรย์นักหนาอยู่นั้นขณะจิตหนึ่งก็ผุดขึ้นมาอย่างไม่คาดไม่ฝันว่าถ้ามีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแลคือตัวภพก็เลยยิ่งงงเป็นไก่ตาแตกติดอยู่กับปัญหานี้ถึง3เดือนกว่ายังปรงยังวางไม่ได้ทำให้หวนคิดถึงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นถ้าท่านยังอยู่ท่านต้องรู้และชี้บอกให้ได้และจิตอวิชชาปัญหาคาใจเช่นนี้มันจะต้องพังทลายขาดสะบั้นลงไปตั้งแต่ระยะเริ่มแรกอย่างแน่นอนที่เป็นอยู่เช่นนี้ก็เพราะอุบายเราไม่ทันมีหนำซ้ำยังติดยังยึดมันเข้าไปอีกเลยต้องแบกปัญหาคาใจนี้อยู่แต่เพียงผู้เดียวและออกเดินทางลงจากวัดดอยธรรมเจดีจังหวัดสกลนครผ่านป่าเขาดงดอนน้อยใหญ่ไปจนถึงบ้านกระโหมโพนทองซึ่งอยู่ระหว่างอำเภอบ้านผือกับอำเภอท่าบ่อเขตติดต่อกันมีแม่น้ำทอนเป็นเขตแดนและไปล้มป่วยอย่างหนักอยู่ที่นั่นด้วยโรคไข้เจ็บขัดในหัวอก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตอนพระอาจารย์มั่นจากไปขับร้องโดยคุณเพลินพรมแดนครับ
2: ลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับต่อปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
3: ปัญหาทางอินเทอร์เน็ตว่าไง
4: ครับครับปัญหาธรรมะจากอินเทอร์เน็ตของหลวงตามีดังต่อไปนี้นะครับผมกำหนดพุทโธไม่ให้จิตออกนอกถ้าไม่ทันผมก็กำหนดเหลือคำว่าพุทหรือ ผมกำหนดพุทโธไม่ให้จิตออกนอกถ้าไม่ทันผมก็กำหนดเหลือคำว่าพุทหรือโธคำเดียวให้เร็วขึ้นผลจึงปรากฏว่าสติมีความรวดเร็วขึ้นมากถ้าเป็นความคิดที่หยาบเมื่อขยับผมรู้ทันทีแต่ที่ละเอียดมากๆอย่างความจำหรือจิตที่กระเพื่อมน้อยผมยังตามไม่ทันเมื่อเขาเกิดจนสำเร็จแล้วจิตปรุงแต่งออกมาผมจึงรู้ก็แก้ไขจิตก็กลับมาที่เดิมผมสังเกตได้อย่างหนึ่งว่าเมื่อผมกำหนดพิจารณารูปเมื่อพิจารณาไปพักหนึ่งจิตเริ่มจะทนไม่ได้แล้วความปรุงแต่งทั้งหลายจะบอกให้เปลี่ยนไปพิจารณาเรื่องอื่นๆไปอีกจะเป็นเช่นนี้เรื่อยๆซึ่งขณะนี้ผมก็ลองฝืนการพิจารณาเรื่องเดียวนี้ว่าเมื่อถึงที่สุดแล้วเป็นอย่างไรถ้าเป็นอารมณ์ที่อยากเมื่อพิจารณาสักพักหนึ่งก็สลายตัวไปบางครั้งก็มีความรู้สึกในใจไหวนิดๆในสภาพรวมของจิตของผมขณะนี้มีความสงบมากขึ้นกว่าเดิมมากจิตอ่อนโยนลงกว่าเดิมมากการท่องเที่ยวของจิตก็ลดน้อยลงส่วนมากก็เที่ยวอยู่ภายในกายหรืออยู่ในอารมณ์ที่เกิดเป็นปัจจุบันในขณะนี้ผมก็รับรู้ว่าแม้แต่ความสงบของจิตก็ไหลนิ่งไหลไม่หยุดเคลื่อนตลอดเวลาขณะนี้ผมกำลังพิจารณาความยึดถือในตัวในตนความยึดถือนั้นเป็นเพียงอาการของจิตอย่างหนึ่งผมก็เห็นแต่ยังไม่ชัดเจนนักผมจึงขอกราบธรรมาจารย์กราบเรียนผลการปฏิบัติธรรมะและกราบเรียนถามหลวงตาที่ผมปฏิบัติมานี้ถูกต้องหรือผิดพลาดส่วนใด เพื่อผมจะได้นำไปแก้ไขให้ถูกต้องต่อไปครับ
3: กำหนดกว้างเกินไปเคยกำหนดอะไรให้เอานั่งจ่อรู้เรื่องสติซะก่อนนะ
4: ครับ
3: มันจะรวมตัวจิตจะรวมตัวสงบมันจะไม่ไหลความสงบไหลมีที่ไหนมันฟังไม่ได้แล้วความสงบไหลมีแต่จิตมันไม่สงบมันไหลของมันตลอดถ้าจิตสงบจะไม่ไหลนี่ยังบอกว่าสงบยังไหลออกจากไหลไปก็เป็นบ้าก็คนมันหลับมันไหลไหลไปมาเป็นบ้าไปเอาให้กำหนดจุดเดียวจุดใดจุดหนึ่งแค่พุทโธแล้วก็เอาให้นี้ก่อน
4: คร
3: ับ
4: คร
3: ับเข้าใจแล้ว
4: คร
3: ับถ้าจิตสงบนี่แล้วจะไม่ไหลอันนี้มันไม่สงบมันไหลอย่างนั้นจิตสงบจะไม่ไหลให้เราคือได้คือหนึ่งดูนี่มันลักษณะจับจดๆไม่แน่นอนเรียกว่าเรื่องใหญ่เนี่ยพูดไม่มีอย่างมีเกณฑ์การภาวนาจึงไม่สงบจะเอาจุดใหญ่จุดตั้งสติลงปั๊บพวกนั้นนั่นจะเป็นการเป็นงานขึ้นมาถ้าไม่มีสติอันไหนก็เถอะโดยทั้งนั้นเนี่ยทั้งนั้นเนี่ยมีข้อใดอยู
4: ่ข้อเดียวครับ
3: ยังรู้ว่ายากอยู่นั่นเนี่ยมันจากคนคนเกิดกันหมดการพิจารณาก็ดีเพื่อไม่ทราบว่าจุดไหนจุดไหนควรจะไปหลับเป็นใจยังไงบ้างมันรวนเยไปหมดถึงบอกว่าเอาคำหนุนยงถ้าจิตยังไงคำบริกรรมหรือบทใดก็เอาให้ตั้งตรงนั้นเถอะ
4: คร
3: ับ แล้วจิตจะสงบจิตสงบจะไม่ไหลจิตไม่สงบเนี่ยไม่ไหลเพ้อไหลจากนั้นก็เป็นบ้าเลยเพราะงั้นนะ
4: ครับ
3: ม
4: ี
3: งานเอาว่าไป
4: จบแล้วครับ
5: วัน28เดือนนี้ผมบวชที่วัดมักจันที่ระยอง
3: มากจันมากจันที่ระยองเราก็เคยไปไปภาคเที่ยงสงัดดีนี่เป็นลูกศิษย์อาจารย์ชาช่วงแล้วเป็นลูกสายหลวงปู่มั่นอาจารย์ชาทางฝ่ายมานุษย์ตายเอาทางฝ่ายโชยุนร่วมกันในวงกรรมฐานนี้ระยะการรวมจากพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นทั้งนั้นคือเรียกว่าสายท่านอาจารย์มั่นทั้งธรรมนุทั้งมหานิกายปัจจุบันดีปัจจุบันชอบท่านเหล่านี้ปัจจุบันเป็นคู่เคียงกันกับฝ่ายนี้เหมือนกันย้ำไม่ยังเกียรติได้ที่ไหนจะเป็นปัจจุบันดีปัจจุบันชอบหลักธรรมวินัยกลมกลืนแล้วเข้ากันได้สนิทถ้าหลักธรรมวินัยก้าวไกลกันอย่างนั้นไม่สนิทแม้จะเป็นนิกายเดียวกันก็ไม่สนิทนั่นมันก็อยู่กับเรื่องวินัยหลักใหญ่ของพระนะวินัยข้อบังคับของพระถ้าพระองค์ใหญ่เป็นผู้ข้ามเกินหลักเพราะอย่างนี้คือหลักข้อวินัยเข้ากันไม่สนิทแตกกันได้เลยส่วนธรรมเหลี่ยมย่ำต่ำสูงเป็นธรรมดาสำหรับพระวินัยต้องคงเส้นคงวาหนาแน่นคิดไปไม่ได้เนี่ยคือพระแตกแยกกันเป็นวิการนี้คือหลักข้อวินัยปฏิบัติผิดเพี้ยนไปข้ามเกินไปดีไม่ดีเป็นอรัชิตาหาความละอายไม่ได้เหยียบหัวพระพุทธเจ้าคือพระวินัยนี่แหละเป็นองค์ศาสดาเหยียบหัวพระวินัยไปก็เหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปอย่างนี้พระแตกได้ถ้าเป็นตามคนตามปฏิบัติดีถือหลักธรรมกับวินัยเป็นเจนแล้วเข้ากันได้สนิทเราก็ไปหมดแล้วที่ทางมาตรการที่ไหนสายสั้นจันชาเราเข้าได้สนิทหมดเลยถ้าเป็นภาคปฏิบัติดีใจกันสังคมก็ยอมรับแล้วทั้งธรรมยุทธมหานิกายยอมรับเรียบร้อยแล้วเนื้อไม่เป็นมรรควรสักวรไม่ห้ามมรรคผลนิพพานศีลธรรมเป็นเครื่องบุกเบิกเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยกันเพราะมีศีลมีธรรมตามหลักของพระเถอะนี่แหละคือทางบุกเบิกเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยถ้าไม่ใช่ถ้าข้ามเกินนี้แล้วไม่ได้ใครจะว่ามาจากโลกไหนก็ตามไม่ใช่ทั้งนั้นแหละธรรมวินัยเป็นหลักรับรองยืนยันเพื่อมรรคผลนิพพานโดยตรงพระวินัยตีขนาดไว้สองข้างอย่าข้ามไปนะข้ามไปนี่ตกเหวตกบ่อข้ามไปวินัยธรรมคือสายเรียกว่าธรรมเดินสติธรรมปัญญาธรรมวิยธรรมขันติธรรมเอาขยันเท่าไรเร่งลงไปภาวนานี่เรียกว่าธรรมให้เดินพระวินัยอย่าแตะอย่าไปข้ามเป็นอันขาดมีสองภาคทางนอกนั้นเป็นสลายทั้งนั้นนอกเสียพระวินัยไปแล้วอันตรายทั้งหมดเพราะฉะนั้นที่ให้ตีอยู่ในพระวินัยเป็นพระวินัยร่ำเอาไว้ยังว่าอยู่ในเขตปลอดภัยถ้าผู้อยู่ในพระวินัยแล้วเรียกว่าเป็นผู้ปลอดภัยถ้าสงฆ์องค์ใดก็ตามถ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเฉพาะอย่างยิ่งตามหลักพระวินัยแล้วเรียกว่าปลอดภัยจากนั้นธรรมก็ก้าวเดินไปถ้าผิดเพี้ยนจากพระวินัยเสียอย่างเดียวเท่านั้นเลอะเทอะกลายเป็นอรัชิตาหาความละอายไม่ได้นั่นนี่ละในเรื่องอนิกายนี่ก็ไก่จะเป็ดมันก็มีชื่อ ตั้งไว้งั้นนิกายนั้นนิกายนิกายแปลว่าหมู่ว่าพวกนิกายก็ตั้งกันไว้งั้นเหตุที่จะตั้งนี้ก็เพราะว่าพระวินัยยิ่งหย่อนกว่ากันเข้ากันไม่สนิทจากนั้นก็แยกกันออกนี่ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ก็แสดงว่าผู้ประสานพระวินัยเข้าดีด้วยกันเข้ากันได้นั่นอย่างพระเมืองโกสัมพีพระธรรมกสิทธิ์กับพระวินัยซ้อนสองคณะนี้ทะเลาะกันทะเลาะกันแตกจากกันพระพุทธเจ้ามาระงับเสร็จลงเรียบร้อยแล้วทั้งสองนี้ไม่ต้องปฏิญาติที่ไหนเข้ากันสนิทเลยนั่นอย่างนั้นแล้วถ้าเราลงหลักธรรมวินัยเฉพาะอย่างยิ่งพระวินัยเข้ากันแล้วได้สนิททั้งนั้นแหละถ้าวัดกันนี่วัดทางพระวินัยนะสำคัญนะสร้างธรรมมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันแต่พระวินัยต้องแบบเดียวกันเลยผิดกันไม่ได้ละถ้าผิดรังเกียจกันทันทีเป็นสมานเป็นนานาสังวาสไปทันทีความเป็นอยู่ไม่เหมือนกันแตกกันได้เพราะฉะนั้นพระวินัยจึงเป็นของสำคัญที่จะร้อยกรองพระสงฆ์ให้แน่นหนามั่นคงต่อกันสนิทสนมกันไปตลอดด้วยพระวินัยธรรมมันมีความยิ่งหย่อนต่างกันท่านไม่ถือเป็นประมาณแต่พระวินัยนี่เป็นแบบเดียวกันเลยใครจะบวชจากที่ไหนที่ไหนมาก็ตามบวชตามหลักพระวินัยถูกต้องตามการปฏิบัติตามพระวินัยแล้วเป็นพระสงฆ์ขึ้นมาเหมือนกันหมดนั่นหลักพระวินัยจึงสำคัญมากที่จะร้อยกรองพระให้มีความแน่นหนามั่นคงต่อกันมีความสนิทสนมกลมกลืนเป็นหนึ่งอันเดียวกันได้คือพระวินัยถ้าต่างองค์ต่างปฏิบัติดีตามพระวินัยแล้วเข้ากันได้สนิททั้งนั้นแหละอย่าคิดว่าที่อื่นเลยแม้แต่วัดป่าวันตาลองดูที่น่ะถ้าองค์ไหนที่มาฝ่าฝืนพระวินัยให้เห็นต่อหน้าด้วยเจตนาลามกนะขับออกทันทีเลยไม่ให้อยู่ไม่ว่าวันไหนก็เหมือนกันถ้ามีสิทธิจะขับออกได้ตามหลักผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถูกต้องตามพระวินัยขับผู้ปฏิบัติเหลวแหลกแหวกแนวออกได้ทั้งนั้นแหละท่านไม่อยู่เอาไปขับไล่เลยถ้าพอเตะถ้าว่าไม่ผิดพลาดอย่างนั้นผิดพลาดตามธรรมดาก็ท่านก็ให้อภัยโทษกันเป็นธรรมดาถ้าผิดพลาดด้วยเจตนานี้รุนแรงมากนะถึงขั้นละจิตตาหาความละอายบาปไม่ได้คนนี้เหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปเลยพระพุทธเจ้าคือพระวินัยพระธรรมและพระวินัยนี่แหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราล่วงไปแล้วนั่นเพราะฉะนั้นพระธรรมกับพระวินัยจึงเป็นองค์ศาสดาติดกับพระตลอดไปเลยพระวินัยสำคัญมากทีเดียวถ้าเคลื่อนจากพระวินัยแล้วก็เท่ากับเหยียบหัวพระพุทธเจ้าไปเพราะฉะนั้นพระเราจึงแน่นหนามั่นคงอยู่พระวินัยอย่างอื่นเรื่องอ่านเรื่องธรรมก็ผู้ไม่เคยเดินจงกรมก็มีแล้วก็พูดพวกเพื่อนของเราดีแหละเราเรียนหนังสืออยู่มันจะเป็นตามนิสัยนั่นแหละเรียนหนังสือก็ไม่เคยลดละนะสมาธิภาวนาไม่เคยแต่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังนะไปกับหมู่กับพวกกับเพื่อนพวกลิงพวกข้างด้วยกันพูดหยอกเล่นกันเวลาในวงของพระจะพูดเรื่องภาวนาไม่ได้นะไม่พูดเลยทั้งที่ทำอยู่เป็นประจำเรียนหนังสือเราไม่เคยลดละนะภาวนาทำอยู่คนเดียวไม่ให้ใครทราบนะเรื่องภาวนานี่ไม่พูดเลยเรื่องอื่นพูดได้หมดแล้วเพราะมันพวกลิงพวกข้างอย่างเดียวกันถ้าไปพูดภาวนามันแย่กันเข้าใจมันพูดหยอกเล่นกันเนี่ยแขนซ้ายแขนขวาจะไปเอาโทษกับแขนใดล่ะใช่ไหมกันพวกเดียวกันพูดแย่กันธรรมดาเนี่ยจะเอาโทษเอากรรมก็ไม่ได้เราจึงไม่พูดเฉยอยู่แล้วเรียนหนังสืออยู่เราไม่เคยลดละนะภาวนามันเป็นอยู่ในจิตตลอดแต่เรื่องที่จะพูดออกให้เพื่อนฝูงนี่ไปเรียนหนังสือนี่ไม่เคยพูดเลยเฉยบางทีดึกลงมาลงราด้อมๆมาเดินจงกรมกลางคืนจะดึกเงียบๆเรียนหนังสือนั่งเหนื่อยแล้วก็ลงมาเรียนแล้วมาเดินจงกรมเดินก็มีเพื่อนเดินว่าทำอะไรไอ้เราก็เผลอไปไอ้เราก็ดีเพราะว่าเดินจงกรมอยู่เออจะไปสวรรค์นิพพานอันนี้หรือจะออกกันสักวันนานนอนสักวันน่าเห็นไหมเราก็เอาแล้วนั่นมันพูดเล่นเนี่ยจะไปจับผิดจะถูกกับมันอะไรได้ล่ะพวกนี้พวกบ้าเราก็เลยต้องหลบบ้าละตั้งแต่นั้นต่อไปลงประเดินโยกมนี้เพื่อนฝูงมาเห็นทำอะไรว่าเปลี่ยนบรรยากาศเนี่ยแก้ไปเสียมันจะว่าเดินโยกมเปลี่ยนบรรยากาศไม่งั้นมันแย่เอาในเรื่องภาวนาเราจึงไม่พูดนี่มีความยิ่งย้อนต่างกันบางองค์ไม่เคยภาวนาเลยแต่หลักพระวินัยต้องแบบเดียวกันผิดไม่ได้รังเกียจกันทันทีเลยพระวินัยจึงเป็น หลักเกณฑ์ของพระชีวิตของพระอยู่กับพระวินัยจะมาทำผิดพลาดให้เห็นไม่ได้ถ้าผิดพลาดด้วยความเผลอความรู้เท่าไม่ถึงการไปได้ยินอย่างผิดพลาดด้วยอรัญญตานี้รังเกียจกันตลอดนี่ไม่ได้ขับหนีเลยไม่อยู่เพราะเป็นของเรื่องลามกมากทีเดียวนี่ละพระชีวิตของพระอยู่ได้กันด้วยพระวินัยนะถ้าอ่อนพระวินัยไม่สนิทแม้แต่วัดเดียวกันก็ขับออกเลยไม่อยู่เนี่ยที่นี่ของพระเครื่องวัดของพระอยู่ตรงนี้วันนี้ก็พูดเรื่องอะไรต่ออะไรละไปเรื่อยๆเลยพูดไม่ทราบว่าใครมาจากไหนจากไหนก็เป็นลูกของพระพุทธเจ้าเหมือนกันละฟังเสียงตัดเสียงธรรมก็แล้วกันนะเทศอัดเทศธรรมให้ฟังเวลานี้จิตใจของชาวพุทธเราในเมืองไทยนี้เป็นชาวพุทธมากต่อมากมักจะทำลายสิ่งที่ดีงามและส่งเสริมสิ่งที่เลวร้ายขึ้นมาโดยลำดับลำดาให้ดูหัวใจของตัวทุกคนเวลานี้เป็นอย่างนั้นนะถ้าสิ่งใดดีงามควรที่จะรับการบำรุงส่งเสริมขึ้นไปอยากถ่ายภาพนะเวลาเทศนะเวลาเห็นผู้ดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมักจะดูถูกเหยียดหยามพูดแย่พูดแทงอะไรต่างๆนานานี่เป็นการทำลายความดีมักเป็นอย่างนั้นชาวพุทธเราเวลานี้กำลังส่งเสริมนรกจบเปรียบความสกปรกเลวร้ายออกจากหัวใจออกมาระบายทางกายวาจาความประพฤติแล้วค้าเข้ากันไปด้วยความเลวร้ายต่างๆมีเยอะเวลานี้ผู้ที่จะมีความดีงามอะไรเลยต้องหลบๆซ่อนๆพวกอุบาทนี่มันพิลึกมันหนาแน่นเลยความดีทั้งหลายเลยจะไม่มีเหลือในประเทศไทยแล้วนะมักจะทำลายของดีส่งเสริมของชั่วนะเวลานี้ดูกันทุกคนเป็นอย่างนั้นซะมากนะคนที่จะไปส่งเสริมพูดดีผู้ดีให้หนาแน่นมั่นคงขึ้นไปไม่ค่อยมีและไม่มีมีจะเหยียบย่ำทำลายลงไปในสิ่งที่ดีงามทั้งหลายและส่งเสริมที่โสกโปกรกลุงลังนั้นขึ้นไปเรื่อยๆนี่เมืองไทยเราจะเป็นทะเลแห่งความโสกโปกนะเลวร้ายไปหมดนะถ้าต่างคนต่างหันหลังให้พุทธเจ้าแล้วเอาเถอะใครจะเก่งขนาดไหนก็เก่งไม่มีทางถ้าดังหันหน้าพุทธเจ้าน้อมรับอัตธรรมของพุทธเจ้าแล้วไปปฏิบัติตนเมืองไทยเรานี่เป็นเมืองพูดต้องร่มเย็นไม่เป็นอื่นธรรมพุทธเจ้าสอนโลกให้ผิดไปไม่มีมีแต่สอนให้ถูกต้องดีงามทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นจึงให้เราปฏิบัติเวลานี้มักจะทำลายสิ่งที่ดีงามทั้งหลายเรื่อยๆไปที่ไหนที่ไหนมักจะเป็นอยู่เสมอส่งเสริมสิ่งที่ชั่วช้าละโมกขึ้นมีตั้งแต่พูดไปแบบมันเป็นบ้านะเรียกบ้ายศบ้าลาภบ้าอำนาจบ้าหลวงไปลืมเนื้อเหลือตัวล้วนแล้วจะเป็นเรื่องของกิเลสดังนั้นที่ทำลายของดีนะของดีมันท่านไม่ได้ทำลายผู้ใดท่านส่งเสริมแต่ความดีงามไปเรื่อยๆไปเหยียบย่ำทำลายสิ่งที่ดีงามทั้งหลายให้เสียไปมีมากนะเวลานี้ยิ่งหนาแน่นขึ้นทุกวันทุกวันเสียทำนี่จับให้ไม่มีเอียงมีเอียงทำผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกนี่เราดูโลกเราก็ดูมาตลอดเราพูดจริงๆตั้งแต่ก่อนดูหัวใจเรากิเลสกับธรรมฟาดกันบนหัวใจไม่ได้มองหน้ามองหลังดูตั้งแต่กิเลสกับธรรมฟาดกันเท่านั้นว่าจะเป็นเวลา9ปีเต็มมันกิเลสม้วนเสื่อลงไปแล้วที่นี่จึงได้พิจารณาที่ออกหมดล่ะเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะไม่รู้ได้ไงเมื่อออกก็รู้ใจที่เป็นนักรู้ออกไปออกด้วยความรู้มันต้องรู้ผิดถูกชั่วดีต้องรู้เวลานี้พากันส่งเสริมความชั่วช้าละโมกมากขึ้นมากขึ้นนะคนจะส่งเสริมความดีมีน้อยมากทีเดียวอันนี้ล่ะให้ชาวพุทธเราควรพินิจพิจารณาอย่าเป็นบ้าตื่นยศตื่นลาภตื่นอำนาจบาดหลวงป่าเถื่อนมันจะสามารถทำลายโคตรแทรกไปหมดนะจะไม่มีอะไรเหลือถ้าไม่ใช่ศีลธรรมแล้วไม่มีอะไรที่จะดีแล้วถ้าอำนาจของกิเลสไม่มีทางยิงไปได้ก็ยิงไปอย่างว่านะเหมือนอึ่งอ่างกับบัวอึ่งอ่างกับบัวเป็นไงอึ่งอ่างมันตัวเล็กๆวัวมาหากินที่นั่นวัวมันตัวใหญ่ขนาดไหนแล้วก็รู้แล้วนั้นเวลาแม่ก็หากินว่างั้นน่ะมากินมาพูดให้แม่ฟังว่าแม่ตัวสัตว์ตัวถึงมานี่ตัวใหญ่มานี่เกือบเหยียบหัวหนูนะว่าเขาพูดกับแม่เขาว่าหนูเราเอาภาษาที่มาพูดแล้วเกือบเหยียบหัวหนูมันใหญ่ขนาดไหนโอ้โหใหญ่มากแม่ว่าแม่ก็เลยพองขึ้นดิพองตัวขึ้นถึงอ่างนั่นแหละพองตัวขึ้นมันใหญ่ขนาดไหนใหญ่ขนาดนี้ไหมโอ้ใหญ่กว่านี้แม่ว่าพองขึ้นใหญ่ขนาดนี้ไหมเท่านี้ไหมที่นี่พองไปพองมาท้องแตกอึ่งท้องแตกนั่นเห็นไหมล่ะอึ่งอ่างอย่าไปพองตัวเกินไปมันจะท้องแตกนะนี่แหละเป็นบ้ายศบ้าลาภบ้าสรรเสริญเย็นยอ เป็นบ้าอำนาจเนี่ยสำคัญมากถ้าเราเป็นบ้าอำนาจนี่ไม่ได้มองดูใครนะมองดูแต่ตัวเองนี่อำนาจบ้าอำนาจป่าเถื่อนเป็นอย่างนี้นะเวลานี้เมืองไทยเรากำลังเป็นนี่เราเอาทำไปจับนะเราไม่ได้มาดูถูกอย่าย่ำทำลายผู้หนึ่งผู้ใดโดยหาเหตุผลไม่ได้เอาทำจับดูความเคลื่อนไหวของโลกเวลานี้มันเป็นยังไงมันไม่จะเหยียบกันนี่กำลังเป็นนะเวลานี้มันจะเจริญไปไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้มันดีดดิ้นไปอย่างนั้นนะนี่เราทำจับตั้งแต่วันนั้นมาเราเทศสอนโลกเราดูโลกเราดูจริงๆไม่ได้ตำหนิตีเตียนด้วยลำเอียงอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าทำสอนโลกแล้วมีแต่ความเห่อเหิมลืมเนื้อลืมตัวเป็นอื่นเป็นอ่างเดี๋ยวท้องแตกนะก็สอนถูกต้องอยู่แล้วนี่ไม่ได้ผิดไปที่ไหนสอนด้วยความถูกต้องดีงามเวลานี้เลอะเทอะนะมักทำลายของดีอะไรของดีของดีนี้เข้าไปทำลายลุมกันทำลายแยกกันทำลายทุกแง่ทุกมุมเวลานี้เป็นอย่างนั้นนะผู้ที่จะส่งเสริมความดีงามคนดีทั้งหลายให้มีกำลังจิตใจประพฤติปฏิบัติตัวเพื่อความเป็นคนดีและส่วนรวมไม่ค่อยมีนั่นเวลานี้มีแต่คอยจะทำลายความดีคนดีให้ขาดสะบั้นลงไปขาดสะบั้นลงไปเป็นอย่างนั้นนะอย่าทำลายของดีให้ทำลายของชั่วให้ส่งเสริมของดีขึ้นมาทั้งเขาทั้งเราต่างคนส่งเสริมแล้วเมืองไทยจะเจริญรุ่งเรืองเราเป็นคนด้วยกันมีหัวใจด้วยกันควรจะมองดูหัวใจกันให้รู้จักความผิดถูกชั่วดีแล้วจะอยู่กันได้นะถ้าเป็นธรรมเข้าไปแล้วไม่ลืมตัวรู้เนื้อรู้ตัวด้วยกันทุกคนนั่นแหละวันนี้พูดเพียงเท่านี้ละไม่พูดมากมายนักละเหนื่อยแล้วเอาละพอเท่านั้นละมีเท่านั้นละวันนี้เทศเท่านั้นละ
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสาระธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: ช่วงนี้ลงทุกแปดอาจารย์นี่ดูกระดาษน่าสติลงทุกแปดนี่ลงกระดาษรุ่นมีกระดาษอยู่นี่มาลงเท่ากันไม่เท่าอย่างนี้สติเราลงทุกแปดรู้สึกหนาทุกวันทุกวันมันลงแค่20อันนี้ลงทุกแปดสร้างกระดาษลงทุกแปดองศาที่ไหนนะยืนก็มีคุณชวนมาทอดกระถิ่นนี่เองที่516ที่ไหนนะปีนั้นรวมจุด5นั่งกันมาสร้างร้านนี่มีปีนั้นมากเลยต้นไม้ต้นเล็กๆน้อยตายหมดเลยต้นไม้เล็กๆน้อยเหลือแต่ต้นใหญ่น้ำมากก็ตายลงมันลงช้าๆด้วยนะลงแต่ละคืนนี้แต่ละจุดนี้มันดื่มอยู่3คืน4คืนแล้วเขาลงนะ3คืน4คืนเขาลงมันเอาแบบทรมานจริงเมื่อมาตั้งแต่15ถึง4เรื่องนะ15แล้วก็3คืน3คืนมันถึงจะยกมาถึง4แล้วก็3คืน4คืนจะลงถึง3มันแบบเหมือนทรมานจริงว่าลงถึงจุด5นั่นมีคืนเดียวจุด5ถ้าลงอีก2 3คืนก็ตายเลยเพราะมันไม่ลืมนะเพราะมันไม่เคยหนาขนาดนั้นกลางวันแสงนี้นั่นห่มผ้าอยู่ดีนั่นต้นทุเรียนตายเลยต้นไม่ไหวไปบอกเขามาเห็นเขาเห็นใบมันตายแล้วก็เลยว่าเขาเลือกมาตัดมันนั่งหัวตามันแตกขึ้นใหม่นะก็แตกขึ้นขึ้นอยู่จริงๆแตกขึ้นอยู่ก็ได้16ปีก็ตายตัวนี้ก็ยิ่งรวมแล้ว32ปีผู้ยันตัวนี้32ปีตายเรียบคราวนี้ตายเรียบเลยมันหนาขนาดนั้นต้นขนุนเล็กๆน้อยๆถ้าปลูกไว้สำหรับแต่ว่ากระแสนี่โอ้ตายหมดเลยยังเหลือแต่ต้นใหญ่หนาขนาดนั้นปีนึงก็มีปีเดียวปีนอกนั้นลงแค่4ลงถึงผิดแค่4องศาแต่ปี516มันลงถึงจุด5เดียวเดือดผืนว่ะน้องๆยังได้ฟังเทศกันตากระถิ่นหรือเปล่าพระท่านก็ให้หวังปีนี้ไม่เทศนะเทศวันเข้าวันสาวันประชุมเข้าวันสาวันหนึ่งแล้วก็มาเทศวันกระถิ่นวันเท่านั้นเองนั่นแหละคือว่าเทศมาได้นะเทศมาได้นะมันถึงวาระมันแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นไม่เทศประชุมพระก็ไม่ประชุมเทศต่างอาพระเทศมีมากแล้วเองก็ฟังเทพของเราทุกคืนนี้นั่นเนี่ยไม่ได้ปล่อยนอกจากในระยะนั้นมีธุระจำเป็นเสือเท่านั้นเราฟังทุกคืนน้ำเชิญมากปี27ดูมากกว่าทุกปีหลายกันแต่นั้นมาแล้วก็ไม่เชิญแล้วนอกจากเวลาจำเป็นเช่นอย่างมีประชาชนมาประเทศบ้างมีได้ประชุมเทศนี่ไม่ละแล้วตั้งใจประเทศในงานต่างๆนี่ไม่ทั้งนั้นแหละนี่แหละกำลังธาตุมันหมดกำลังของมันไปยังไงมันอ่อนมันเสียหลงหน้าหลงหลังความจำมันก็เป็นเครื่องมือเสียงออกมาจากร่างกายก็เป็นเครื่องมือมันชำรุดของมันลงไปเสียงก็ตัวนี้เสียงแหบไปหมดแล้วมันประดังขึ้นทางหูประดังขึ้นหูมันเปลี่ยนทางแล้วเปลี่ยนดังขึ้นทางหูตอนเช้าเสียง หูมันดังลั่นถ้าฉันเสร็จแล้วก็เงียบไปนะคงได้เติมน้ำมันให้ค่ะพอเติมน้ำมันให้เสียงก็เงียบไปตอนเช้านี่หูอื้อแม้จะเดินยังกลมนี่ก็ยังเป็นตอนเช้าเดินยังจะบ่านี่ฟังแต่เสียงเจ้าของนั่นแหละฟังเสียงหูมันอื้ออยู่ข้างในฟังเสียงเจ้าของเสียงดังเชื่อเชื่อเชื่อเชื่อสองหูนี่ถ้ามีสิบหูก็จะต้องไปด้วยกันหมดแล้วนั่นเพียงสองหูวันนี้พอแล้วถ้าลงมีถึงสิบหูแล้วหมดเลยมันก็มีอันหนึ่งอยู่เหมือนกันนะมันจะเป็นทั้งสองด้านนั่นแหละกรรมผู้เกี่ยวข้องกับกรรมของเราเองอันหนึ่งกรรมที่กำลังธาตุขันธ์ดีๆนั่นศูนย์หกนั่นแหละเป็นโรคหัวใจนะนั่นกำลังธาตุขันธ์เต็มที่เทพนี่โอ้ไหลไปเลยนะท่านสุคุณธรรมเจดีย์เนี่ยไปที่ไหนลากไปเราในประเทศท่านสุคุณธรรมเจดีย์ไปไหนก็ตามแม้ที่สุดนี่ในวัดโพยมีงานอะไรนี่ก็เอาเขาเอาประเทศเอาประเทศไม่เคยเว้นเลยคนอื่นเทศไม่ทันใจว่าบัวถ้าเจ้าเทศแล้วโอ้ค่อยฟังเพลินแล้วนะท่านพูดอย่างนี้จริงๆเนี่ยคนอื่นเทศอื้อว่าค่อยลำคำเหรอมันว่าลำคำอยากโดดขึ้นไปสามารถตัดลงจากสามารถเลือกโดดขึ้นเทศท่านโมโหเหรอท่านว่าอย่างนี้นั่นความจริงท่านหาบายยาเราทีนี้อะไรท่านหาบายยาเราให้เราเทศอุบายคนผู้ใหญ่ไม่ต้องเป็นนั่นแหละผู้ใหญ่ไม่ต้องเป็น

ั่นนะถ้าตามสิบเก้ายี่สิบนี่ที่คุณพาพงามานี่อันนี้ก็พอเทศได้มันเป็นระยะนะถ้าระยะไหนมันกำเริบก็หยุดปีสองแปดสองเก้านี่มันก็กำเริบหยุดเป็นพักเป็นพักไปเทศไปเป็นพักหยุดเป็นบางนี่ที่ว่ามันเป็นกรรมมันเหมือนกันนะถ้าภาคขันดีตั้งแต่ศูนย์หกมานี่เทพก็จะมากเทพก็เทพมากแล้วเสียงก็สดใสเพราะธาตุขันมันดีนี่ทุกอย่างมันพร้อมธาตุขันพร้อมเทพนี่ไหลไปเลยคุณแล้วก็ยาตนเองก็ไม่ยอนี่เพราะเวลามันเทพไม่ได้ก็ยังบอกว่าเทพไม่ได้หรือว่าไงจะยออะไรใช่ไหมล่ะว่าต่อไปนี้จะเทพไม่ได้นานจะเทพไม่ได้นานแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนี่จะยอไงมันก็เป็นความจริงตอนมันไหลมันก็ไหลจริงๆแหละเทพมันไหลไปเลยคุณทีมไม่ทันใจให้เทพสามพระด้วยซ้ำนั่นยิ่งเอาใจนะเทพสามพระเทพธรรมะที่เข้มข้นมันหมุนลงติ้วบางครั้งเวลาติดเทพตอนอาละสี่ละอาละสี่อาละห้าเทพขึ้นเข้ามาในวันนี้ให้พระท่านเปิดให้ฟังดูเป็นยังไงมีตัวเทพสอนหมู่เพื่อนแล้วสอนเราบ้างเป็นยังไงเปิดฟังเรื่อยๆพอเปิดนี่จนถึงขึ้นออกอุทานนั้นโอ้โหขนาดนี้เทวนามันวัวไปเลยนะเทพเวลาลมหายใจหมดเนื้อธรรมยังไม่หมดนี่รีบสูบลมหายใจนี่ดังซิ่วซิ่วขนาดนั้นเลยนะพอศูนย์หกก็ลงเลยไม่เทศอยู่วัดโดยธรรมเจดีย์นะไปเป็นอยู่บนธรรมาสน์เผาศพท่านอาจารย์คงมาคนมันต้องหมื่นอะไรอย่างเงี้ยเต็มภูเขาเลยเทศก็เท่าเก้าท่านสมาธิพระมันก็เป็นพันเทศเห็นมากกับเพื่อพระเนี่ยพระนั่งใกล้ของประชาชนด้วยซ้ําแล้วพระก็เป็นพระปฏิบัติแล้วก็เพื่อพระน่ะมากกว่าประชาชนเพราะประชาชนเค้าไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรก็ไปตามภาษีภาษาเค้าอย่างนั้นน่ะดีๆตั้งใจฟังจริงมีน้อยแต่พระนั้นตั้งใจเป็นส่วนมากจริงๆนั่นเราก็เทศน์เพื่อพระพระก้าวทําสมาธิเค้าก็หมุนติ้วก็เดียวเลยนะตรงนี้เหมือนกับว่ามันไปขาดสะบั้นบนอากาศพุ่งไปแล้วขาดสะบั้นอยู่บนรถไฟก็เดียวเท่านั้นเลยโอ้ยจะสลบนะมันสะดุดอะไรมาสร้างนะก็เหมือนมีอะไรกระแทกเข้าหัวใจนี่แล้วก็หยุดกึกเลยหยุดกึกแล้วมันจะตายที่นี่ทำไมเป็นอย่างนี้เหรอมันจะตายเรื่องอะไรเนี่ยกำหนดจิตอยู่มันนิ่งกระแทกไปเทิดไปยังเล่นแล้วหยุดกึกเลยนั่งอยู่นั่น10นาทีนะใครก็คงสงสัยกันมากเลยทำไมเทพเป็นนี้นะหายเงียบเลยนี่พอมันค่อยขี้คลายออกขี้คลายออกมาลงสมาธิไปเลยไม่มีใครจ้างนะลงสมาธิแล้วไปเลยตั้งแต่บัดนั้นมาถึงตัวสั่นอะไรสั่นไปหมดไม่ว่าตรงหัวใจสั่นนะสั่นร่างกายส่วนต่างๆสั่นไปตามๆกันสั่นแล้วมาก็ไม่ได้แล้วแล้วหยุดเลยงั้นไปรับแขกรับคนก็รับไม่ได้พูดสองสามประโยคจะตายแล้วนี่อ่อนเพลียลงไปจนกระทั่ง11 12แล้วก็ฟื้นขึ้นมาหน่อยแล้วก็ซุดลงไปเป็นพักๆฟื้นขึ้นมาเป็นพักๆอยู่เรื่อยๆมาอย่างนี้แหละแต่ระยะนี้ค่อยดีหน่อยที่เนี่ยตั้งแต่3 4 3 5นี่แหละมานี่ค่อยดีไม่ค่อยแสดงอะไรรุนแรงมากมีก็พอรู้สึกมันไม่มากเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเอาจริงๆนี่เนี่ยเหมือนที่ว่ามีกรรมมาหนึ่งทั้งกรรมมากรรมทั้งสองด้านที่เกี่ยวข้องจนได้รับประโยชน์จากการเทศนาว่าการของเรานี่ทั้งการไปกันมาทั้งเราเกี่ยวข้องกับประชาชนผลประโยชน์

0: โลกเราก็ต้องหยุดชนะไปตามๆกันหมดเทศนาและการก็หยุดการไปรับเทศที่นั่นที่นี่นี่หยุดหมดเลยมีขาดวาสนาก็อาภัพอีกทั้งสองด้านนั่นแหละเราก็อาภัพเราเป็นอันดับหนึ่งอาภัพจะตายด้วยจะท้องไม่เพียงอาภัพไม่เจอจะตายด้วยดังนั้นมากับที่นี่ก็ถ้ามันก็ชำนุษย์ทั้งมันไปเรื่อยๆเออไม่ค่อยได้หน้าอะไรหลังทุกวันหลงหน้าหลงหลังเป็นประเทศอยู่บนธรรมะยังหลงเงื่อนเหื่อถึงไหนแล้วล่ะบางทีเธอมีข้อเปรียบเทียบนี่นะไปได้เงื่อนเดียวข้อเปรียบเทียบข้อเปรียบเทียบมันก็มีอุปมาฉันใดฉันนั้นใช่ไหมล่ะมันเป็นข้อเปรียบเทียบนี่ไม่ได้อันเดียวไปเลยมันเลื่อมร้านจุ่มเทศลำคาญเทศไปทำไมล่ะเทศมาเมาทำเมาแล้วนี่จะเกี่ยวข้องกับสังคมนี้ออกสู่สังคมนี้มัน44ปีละตั้งแต่ปีพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมรณภาพนั่นละเริ่มแต่ความอยู่คนเดียวเท่านั้นนะเลื่อยมาตั้งแต่ออกปฏิบัติคนเดียวตลาดจะอยู่ก็หมู่เพื่อนแต่พอเวลาเข้าไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเวลาออกนี่คนเดียวเลยใครไปด้วยไม่ได้ไม่ให้ไปนิสัยเรามันอาภัพอย่างนั้นตอนไหนไปกับคนเดียวพูดแล้วจนด้วยมันสนุกฟัดกับกิเลสอย่างนั้นเลยนะไปหนึ่งเป็นน้ำไหลออกทางหนึ่งแล้วไปสองน้ำไหลออกสองเป็นน้ำไหลบ่าไม่รุนแรงเลยมีแต่เราคนเดียวนี่มันพุ่งเลยกินก็กินไม่กับกินไม่ต้องเท่านั้นพอทั้งวันทั้งคืนไม่มีที่จะฆ่าจากความเพียรระหว่างสติกับจิตนี้ติดกันแนบแนบแนบแนบแนบถ้ามีหนึ่งมีสองไปมันก็ต้องยึดอย่างนั้นเนี่ยถึงจะไม่ทำถึงมันจะไม่เผลอไปทำงานไปมันก็เมื่อเราไม่ได้ทำงานเพราะมันเกี่ยวข้องอย่างนี้ถ้าเราเขียนหนังสือนี่ก็ต้องมือก็จับปากกาเฉยไม่ได้เขียนถึงมีอะไรเราพูดนั่นพูดนี่มือจับปากกาแล้วเขียนพอหมดเรื่องแล้วก็เขียนอันนี้ก็เหมือนกันเกี่ยวข้องกับผู้คนพระเนรมันก็เหมือนจับปากกาอยู่พออยู่แล้วถึงจะทำหน้าที่ได้เนี่ยมันต่างกันดังนั้นจึงไม่เอาใครไปด้วยเดินทั้งวันสมมติว่าเราจะไปจากที่นี่ไปภูเขาอยู่นั่นลุงนี้เนี่ยระยะทางใกล้ๆเดินไปทั้งวันเป็นความเพียรตลอดเดินจงกรมไปคนเดียวสเปะสปะอย่างนั้นมันจะพักที่ไหนก็หลีกทางเข้าไปนอนพักสักกลางวันเหนื่อยๆแล้วหลีกจากทางก็ไปนอนพักอยู่ในป่าพอได้เวลาแล้วก็ออกจากนั้นกับสภาบาทแล้วไปเรื่อยค่ำที่ไหนนอนไม่สำหรับกฎเกณฑ์ว่าช้าว่าเร็วว่าช้าสายบ่ายเย็นไม่ทั้งนั้นเนี่ยนั่นไปคนเดียวอยากกินก็กินไม่อยากกินกี่วันก็อยู่เฉยนั่นคนเดียวถ้าเป็นสองคนสามคนเราไปเป็นไงถ้าเราไม่ฉันแล้วท่านองค์นั้นท่านเป็นยังไงนานบางทีท่านก็มาอดกับเรานี่ทั้งที่ท่านมาอยากอดก็อาจเป็นได้เนี่ยมันทำให้คิดไปทุกแง่ทุกมุมเพราะมันไปคนเดียวทุกอย่างไปคนเดียวมาพอพ่อแม่ครูอาจารย์มาหน้าภาพแล้วนะเราก็ไม่เคยสนใจกับใครว่าใครจะสนใจกับเราอีกพอพ่อแม่ครูอาจารย์มาหน้าภาพก็เฮิบเลยนะพระไม่ใช่ก่อธรรมดานะหมดเลยยี่สิบสามสิบเข้ามาทันทีทันใดเลยเออสี่สิบห้าสิบนั่นฟังด้วยนะแต่ก่อนไม่มีใครเราคนเดียวเพราะเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านเป็นร่มโพร่มไทรอยู่แล้วแล้วท่านช่วยด้วยนะถามนี่จะไปแล้วเหรอเนี่ยเราเตรียมครองผ้าท่านไปแล้วแต่จะเวลาท่านแต่ก่อนที่จะเวลาต้องปรึกษาปรึกษากับท่านเมื่อก่อนนะไม่ใช่ว่าไปอยู่ๆก็ไปลาเลยถึงอย่างนั้นท่านเนาะฮะจะไปเอาเหรอกับเราเอาดีอะพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นไปทางไหนล่ะคราวนี้คิดว่าจะไปทางนั้นไปกี่องค์ไปองค์เดียวท่านมหาไปองค์เดียวนะใครจะยุ่งท่านนะนั่นเห็นไหมท่านช่วยแล้วถ้ามหาไปองค์เดียวละดีใครจะไปยุ่งท่านนะใครจะไปยุ่งพอร่มใส่อยู่นั่นแล้วนี่ที่เราจึงไม่ได้คิดว่าใครจะสนใจกับเรา แต่พระเนรกลัวนี่กลัวจริงกลัวมาตั้งแต่นั้นแหละอยู่กับพระแม่ครูอาจารย์ก็กลัวพระเนรกลัวอันดับเป็นอันดับสองแหละเรานี่ยิ่งใกล้ชิดติดพันพระเนรยิ่งกว่าท่านโดยซ้ำทุกสิ่งทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับเราตลอดที่จะคอยดูแลแนะนำสั่งสอนดูด่าว่ากล่าวใครผิดพลาดประการใดขัดข้องในสายมูสายตายังไงบ้างเราเป็นผู้ถึงก่อนถึงก่อนท่านทั้งกระดูกลำพังท่านพระเนรไม่กลัวได้ไงเอาจริงเอาจังเอาหลงทิศไปหนุนเวลามาเป็นครูเป็นอาจารย์มันก็แบบเดียวเลยแบบเก่าเนี่ยเขาทำจริงนี่มาทำแล้วหล่อแหลมไม่ได้แต่ไม่คิดว่าพระเดินจะสนใจกับเรานะถึงมาคิดเอาตอนพระเดินกว่าเพิ่มโอ้ยไล่อย่างนี้ก็ไม่ยอมไปเลยน่าดูนะเวลาพระเดินเราเป็นผู้ต้องหาอยู่น่าดูนะองค์หนึ่งอยู่ทางโน้นองค์หนึ่งอยู่ทางโน้นนี่งานพระแม่ครูอาจารย์มั่นเสร็จแล้วนะเราจะออกอะไรเตรียมพร้อมหมดนะคือให้สัญญาณกันนั้นนี่แหละมันขบขันตรงนี้แหละพอฉันเราเตรียมของมีวงมาสอดแทรกคอยดูนะเราจะเราเตรียมของก็ดีนะเราก็ทำเราก็ว่าเราเก่งเราเริ่มใช้สติปัญญาไม่ให้หมู่บ้านทราบจะออกแบบขโมยทั้งนั้นก็เตรียมพร้อมเหมือนกันว่าคอยสอดคอยแทรกคอยดูเตรียมบริการมันมีแนวที่ห้าที่หกอยู่แล้วเนี่ยนี่พอเราออกนี่นะพอเราออกท่านนี้หัวนะฟังนี่นะเหมือนหมาก็มาให้สัญญาณกันแล้วเคิร์ฟเลยออกมาทุกช่องทุกมุมไหลไปเลยนี่มันจะไปไหนไปหาล่าสัตว์หรือที่ไหนกันนี่วะโอ้เฉยเลยองค์หนึ่งออกข้างหน้าองค์หนึ่งอยู่ข้างหลังจะว่าไงวิ่งไปไหนไปสิเราจะพักที่ไหนเราพักเราลุกหมาก็ว่างั้นนะให้สัญญาณกันว่างั้นถึงขนาดนั้นนะมันพักกำเนินก็เลื่อยมาวิ่งจนกระทั่งตอนนี้จะว่าไงนี่แหละที่ว่าพระเนรไม่ทราบว่าพระเนรสังเกตเราอยู่แต่เมื่อไหร่พระหลวงปู่มั่นนั่นเป็นเกาะเพิ่มเลยจึงไม่รู้ว่าพระเนรไม่สังเกตเรามาเท่าไหร่แล้วนะจากนั้นมาก็เรื่อยแล้วก็เทศมาเรื่อยมัน44ปีนี่ท่านมรณภาพไปนะนี่แหละที่ออกสังคม44ปีกับพระเนรนะกับปีนั้นแหละที่มากที่สุดตอนนั้นไม่มีแต่ก่อนหน้านี้พศ90 93 94 95 96 97 98นี่เริ่มออกสังคมเกี่ยวคารวะแล้วนะไปจำพรรษาที่จันทร์ไปสร้างวัดที่สถานีทดลองสามแยกคือทางไปแหลมสิงห์ไปสร้างวัดที่สาวของอาจารย์เชียงถวายที่อาจารย์เชี่ยเป็นคนไปนิมนต์เอาเรามาจากทางยาละหงมาพักที่นั่นสร้างวัดแล้วท่านอาจารย์เชี่ยเป็นผู้จัดการหมดนั้นเราไม่ได้ทำอะไรเลยกุฏิกุฏางอะไรคนนั้นได้เอาหลังนั้นคนนั้นเอาหลังนั้นท่านชี้บอกหมดก็คนแถวคลองนั้นมาจากน้องบัวสายงามนั้นท่านก็เป็นพระน้องบัวสายงามบ้านท่านแบนบ้านท่านแบนตรงนั้นเรียมนั้นเอาหลังนั้นเรียมนั้นเอาหลังนั้นเรียบรุ่นหมดเลยต่างคนต่างมาทำของใครของเราเราก็ไม่ได้สร้างไม่ทำอะไรก็อยู่ท่านต้องมีคุณต่อเรามากอาจารย์เจียนั่นเรื่องของสังคมแล้วนั่นพอมาภาคการก็ลองทุกพวกตลาดจันทร์เราสิไปแถวนั้นก็มีไม่มากนักแต่ที่ตลาดจันทร์คือวันเสาร์ที่นี่โอ้แน่นบรรพะบนแน่นอยู่นู่นจำเป็นก็ต้องในเทศเนี่ยเริ่มออกสังคมสังคมของทางฟาลวาดแล้วก็เลื่อยมาจนปัจจุบันนี่แล้วตั้ง98มาเกี่ยวกับฟาลวาด93เลื่อยมาเกี่ยวกับพระเทศมันขนาดไหนฟังดิมันนานขนาดไหนถ้ามีเทศมาเลื่อยมันก็จะดีแต่นี่ไม่มีเพิ่งมามีตอนนี้แล้วก็ตอนเราเทศมาได้ด้วยมาอยู่นี่ก็38ปีแล้วนะเนี่ยเดือนพฤศจิกาเนี่ยเต็ม38แล้วนี่พฤศจิกาปลายเดือนนี่ก็ปลายเดือนแล้วเนี่ยเรามาจากจันทร์ก็มาจำพรรษามาพักที่นี่จำพรรษาที่นี่เป็นพศ98แล้วนี่ก็368เนี่ยมันก็เป็น98 99ได้พรรษาที่นี่500ได้พรรษาที่นี่นี่จำพรรษาที่นี่ มันก็เป็น38ปีพอดีเอาโยมแม่บวชนั่นแหละเรื่องนั้นมันก็มีนะกรรมสายกรรมมันอันนี้เราเคยพูดกับหมู่เพื่อนไว้อยู่แล้วแหละอันนี้นี่ผมไปไม่รอดนะล่ะโยมแม่ไม่เกี่ยวพันนะเต็มอยู่ในนี้นะลึกๆนี่แหละแล้วพอดีจริงๆนะพูดกับหมู่เพื่อนอยู่นู่นอยู่ห้องซ้ายก็พูดนะผมไปนั้นก็ไปเถอะยังไงก็ไม่พ้นโยมแม่นะบอกมันยังมีเวลาหนึ่งจนได้แหละวะนี่วะพูดอยู่ห้องซ้ายก็พูดนั่นบอกเวลาจะมาก็ไม่ยากเลยนะกึกกักทีเดียวมาโยมแม่บวชนี่จะให้บวชนะกึกเลยทางนี้ก็เอาเลยจุ่มเลยแบบเหลือเกินนะพร้อมเลยเสร็จแล้วบวชแล้วพาหนีประจันกลัวจะมายุ่งเหยิงวุ่นวายกับลูกกับหลานนะเราลากหนีความหมายว่างั้นเราลากหนีท่านโยมแม่ลากเราไปเห็นผู้ตกลงกับโยมแม่ก็ลากเราที่นี่เข้าติดหมดเลยเหมือนกับวัวนะล่ามแม่ว่าแล้วลูกไม่ต้องล่ามนะนะมันก็อยู่เองอ่ะเองนั่นนี่ก็แม่ก็อยู่เรียกลูกไม่ต้องล่ามแล้วนี่อยู่เองก็เรื่อยมาแล้วแม่ก็ดีนะก็ไม่เสียทีที่จะเป็นแม่เป็นลูกกันเราไปสุดเอียงแล้วกลับมาก็มาสอนลูกแม่ก็พร้อมด้วยกันนะลูกแม่มาก็ปุ๊บได้บวชได้จริงๆนะโบราณจะเป็นง่ายๆนิดเดียวนะบวชแล้วก็ไปด้วยกลับมานี่จนกระทั่งถึงเทพที่แบบที่ว่าหูยังแม่นเนี่ยมันลงลูกชายละลงกงนะยังแม่นี่ลงคือให้เวลาไม่มีแขกมีคนเข้ามาที่นี่ก่อนอาจารย์ม่างก่อนมนอาจารย์ไปเทศมาเทศนะยมให้แม่ฟังมาเราอยู่ทางนี้แม่อยู่ทางนู้นถ้าธรรมดาโยมมีแก่คนมาแต่ก่อนเราเข้าประเทศชิดตัวถ้ามีฝ่ายผู้ชายอยู่นี่ก็ให้ฝ่ายผู้ชายติดตามไปยกผลประโยชน์ให้ฝ่ายผู้หญิงเพราะไปมาลำบากเราเข้าไปเองแต่ผู้ชายมีมากน้อยก็ให้ติดตามเราไปโดยท่านบรรยาเป็นผู้ติดตามองค์เทศนาว่าการเลยจนกระทั่งโยมแม่หูสูงนิมนต์อาจารย์ประเทศถ้าฟังเทศแล้วไม่มีสิทธิ์มีค่าก็ได้เลยทุกครั้งเวลาฟังเทศจิตต้องลงสงบได้ทุกครั้งเลยมันติดกับทำคนเดียวทำคนเดียวบางทีเอวจนจะหักมันก็ไม่ได้เรื่องนอนเฝ้าก็มีเฉยถ้าฟังเทศนี่ทุกครั้งเลยท่านจึงอยากให้อาจารย์มานิมนต์อาจารย์มาเทศให้แม่ฟังวันไหนว่างแล้วมาทุกคืนเข้าถ้าว่างทุกคืนแม่ฟังเทศมันลงง่ายๆนะจิตเดียวแต่ต้องมาเทศอาจารย์นะหัวอีเลยคือแม่ไม่ฟังนี่ที่แม่กับลูกดัดกันต้องเป็นอาจารย์เทศนะองค์อื่นเทศแม่ไม่ฟังแม่เคยฟังมามากต่อมากแล้วว่างี้นะเราฟังแต่ฟังเทศอาจารย์นี่มันไม่เบื่อฟังเท่าไรมันนี่หมุนลงว่าแม่หูสูงนะขึ้นแล้วทีนี้แม่หูสูงนะมันไม่อยากฟังแค่ใครฟังแค่ลูกชายอยู่ก่อนแม่หูสูงอันนี้ก็แย่กันไปทีระวังนะหูสูงมันเป็นหูหมานะระวังว่าไอ้มันจะเป็นยังไงหูคนมันก็เป็นตรงที่สูงนั่นแหละแล้วก็ว่าตกขันเลยเพราะงั้นเวลาทุกวันนี้เวลาจะพูดนึกว่าเดี๋ยวเป็นหูยอมแม่ถ้านั้นเข้าใจกันแล้วคือหูหมาแล้วว่าเป็นหูยอมแม่นะเข้าใจกันแล้วแล้วจิตสำคัญอยู่นะปวดหนักนี่เขาไปถามไปยืนหน้ากุฏินั่นแหละแล้วเป็นยังไงล่ะจิตใจหัวจิตใจแม่ดีอยู่ว่างนี่เลยนะมันจะตกท่านนะใจแม่ไม่เป็นอะไรเรื่องท่าสังขารแม่ก็ทราบแต่จิตใจมันผ่องใสอยู่นั่นหว่างนี่นะไม่มีกระวนกระวายไม่ดีดไม่ดิ้นกับท่ากับขันนะมาเหมือนนั่นแหละถูกต้องจนกระทั่งถึงเวลาเสียไปก็เสียไปแบบความสงบแม่ชวนแล้วนะนี่ชวนแล้วจะไปเลยนายว่าว่าเสียไม่เสียที่ว่ารวมพ่อรวมแม่ร้องไห้อยากให้เราบวชพ่อกับน้ำตาพังแม่กับน้ำตาพังเหตุที่เราจะได้บวชเหมือนกับกรรมมันเกี่ยวโยงจริงๆนะ พอน้ำตาพังเพราะเสียใจเพราะเราไปบวชให้อ๋อเราก็ไปกระเทือนใจตั้งหลายวันพิจารณาจนกระทั่งตัดสินใจบวชก็พ่อโยมพ่อโยมแม่นี่เองไม่ใช่เพราะอะไรนะแต่ก่อนนั้นติไม่ว่าจะบวชแล้วบวชแล้วย้อนกลับมาก็มาสอนโยมแม่จะโยมพ่อเสียซะก่อนแล้วก็รู้สึกเสียใจเหมือนกันไม่ได้สมควรโยมพ่อในเวลามีชีวิตอยู่มีแล้วพูดเรื่องเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนนะเรื่อยมาอันเทศนาว่าการก็สุดแล้วเทศมีมันก็มีอย่างว่าวาสนามันอาภัพเป็นพักเป็นพักๆไปถ้าอย่างนั้นก็จะทำประโยชน์ได้มากกว่านี้นะคือการไปมาทั้งไหนมีแต่ไปแนะนำสั่งสอนทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นทีนี้พอโรคหัวใจกำเริบแล้วไปก็ไม่ไปเทศก็ไม่เทศไม่สุดบางระยะนี้ไม่ต้อนรับจนกระทั่งแขกเลยไม่รับเลยขาดคุณรักเป็นตอนหนึ่งรักเป็นตอนด้วยมาไม่สม่ำเสมอถึงว่าอาวาสนาก็อาภัพตรงนี้อันหนึ่งแต่ถ้าว่าถ้าขันดีตลอดมาตั้งแต่ที่ว่าตั้งแต่06มาจนกระทั่งป่านนี้จะทำประโยชน์ได้มากมายเทปก็จะมากกว่ามากแล้วจะได้ฟังอย่างถึงใจที่เลยนะตอนนั้นมันหมุนติ้วอย่างที่ว่าแล้วนั่นยกตัวอย่างนี่มันมีเรื่องที่จะยกตัวอย่างอธิบดีพัญญาอธิบดีศาลอะไรถ้าวันดีตั้งตรงจิตเนี่ยงานนิมนต์ไปเปิดพุทธสมาคมปีแรกเปิดพุทธสมาคมที่จังหวัดนครพนมมานิมนต์เราไปงานนิมนต์ท่านเจ้าคุณธรรมเจดีไปเทศหรือท่านเจ้าคุณธรรมเทศนี่ไปไหนนี่กันเราเทศยังว่าอันที่แล้วเราเป็นคนเทศนี่คืนวันนั้นเทศเรายังจำได้ว่าชั่วโมงกับหนึ่งนาทีเทศหมุนติ้วเลยนั่นเนี่ยชั่วโมงกับหนึ่งนาทีพอลงมาแล้วนั่นแหละนายอธิบดีศาลน่ะนี่พระองค์นี้มาจากไหนเราก็ไม่เคยได้ฟังบอกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้ฟังเทศแบบนี้พระองค์นี้มาจากไหนอ๋อนี่ชื่ออาจารย์มหาบัวเข้ามาจากวัดป่าต่างต่างเฮ้ยยังไงเหรอมันฟัง8ประโยค9ประโยคฉันก็ฟังมาพอแล้วมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นแล้วว่าอย่างนี้นะอันนี้มันพิลึกนะฉันเคยนี่ฉันยังอยากฟังตลาดอยู่เดี๋ยวนี้เหรอเอาวันพรุ่งนี้จะเอาอีกว่างั้นนะปู่วันพรุ่งนี้จะเอาอีกว่ะจะนิมนต์ให้ท่านเทศน์ฟังพอดีฉันอย่างนั้นเสร็จแล้วก็ดั้งกับหาท่านเจ้าคุณเนี่ยคุณวันดีเป็นผู้นำถ้าต้องการอะไรต้องไปพูดกับท่านเจ้าคุณนั่นแหละท่านจะมีอะไรท่านจะสั่งเองอ่ะก็ไปนิมนต์ขอเราจากท่านประคุณไม่ได้วันนี้จะมหาบัวประเทศท่าทุกท่าอุเทนฉันยังหันแล้วนี่จะออกเดี๋ยวนี้ว่ะฉันงานแล้วจะมหาบัวเทนตกลงเลยไม่ได้ทราบอีกว่าคุณนายอธิบดีโอ้ยทำไมฟังเพลินมาตั้งนานแล้วไม่รู้ว่าเคยฟังมานั่นนะพูดถึงเรื่องธาตุขันธ์มันดีเพียงนั้นนะคือมันไหลเลยแบบปุ๊บปุ๊บเลยมันลื่นไปเลยรถคนขับดีรถดีทางดีสามอย่างนี้พร้อมแล้วเอาเถอะถึงเลยถ้าขาดที่อย่างใดหนึ่งไม่เป็นท่านี่ก็เกี่ยวนั่นแหละเทศก็มันก็มีเจ้าของใครเป็นคนเทศนั่นหัวใจจะบ่งบอกอะไรมาเทศแน่ทางธรรมท่านรถคือเครื่องช้าในเครื่องมือต้านขันเมื่อพอแล้วพร้อมแล้วก็เป็นอย่างนั้นทีนี้เวลามันเป็นเหตุที่จะได้พูดเกี่ยวกับเรื่องพุทธคุณธรรมจีเพราะถ้าไม่เคยเห็นเราเทศแบบนั้นนะฟังทีไรเห็นแต่เทศแล้วหมุนติ้วติ้วไปเรื่อยไม่มีที่จะมาเทศเล่นเทศหยอกเทศตลกให้คนหัวเราะแตกฮือฮือเหมือนประเทศนครพนมโอ้ใช่แล้วท่าอุเทนนั้นมีอะไรมีแต่พวกบัตรพวกเบอร์พวกบ้าเต็มสยามเลยประเทศจะขยับธรรมะขึ้นมันขึ้นมาได้เลยมันหมอบกระแตถ้าลงไปอยู่นี่มันได้ดึงกันเลยมันไม่ขึ้นดึง มันมีแต่ดึงลงนี่นี่วันนั้นเทศเรื่องบัตรเรื่องเบอร์ยกนิทานนั่นมาประกอบนิทานนี่มาประกอบตั้งแต่เริ่มเทศท่านจะคุณธรรมเจดีย์หัวล้อเป็นบ้าไปเลยว่าเราอยากว่านี่นะอุปชาเราเมื่อเราก็ไม่เคยเห็นท่านหัวล้อขนาดนั้นเลยทีนี้ท่านก็ไม่เคยเห็นว่ามหาบัวเทศนี่ก็เป็นบัวโสมหาบัวเทศนี่ก็เป็นลงมานี่แต่นั้นเราลงมาจากธรรมะแล้วท่านยังหัวลี้กันอยู่คนเดียวท่านนะพอลงมาเห็นหน้าเจ้ามันหยุดง่ายนักบัวเจ้ามันมาหยุดง่ายคือหยุดเต้นง่ายนักบัวค่อยกำลังเติบพูดเป็นไปอย่างไรน้ำตาก็ร่วงนะก็ต้องเจอตะวันแล้วนั่งหัวเราะเลยพอลงมาแล้วนี่มหาบัวเทศนี่ก็เป็นมองหน้าทีไรมหาบัวเทศนี่ก็เป็นตั้งแต่นั้นมาเลยเอาอันนี้เป็นคำทักทายนะจนกระทั่งท่านมรณภาพพอมองเห็นหน้าปั๊บมหาบัวเทศนี่ก็เป็นคนในหัวเราะลั่นหมดสลายเลยเพิ่มมันนี้เรื่องตลกอะไรกันตัวน่ะให้มันเหมาะกับพวกเบอร์พวกบ้าเลยนะอันนั้นมาประกาศวิบากประกาศประกาศวิบากประกาศเรื่องเบอร์เรื่องบ้าเรื่องตลกขบขันนั่นเนี่ยตั้งแต่คุณนั่งอดหัวเราะมาตั้งแต่นั้นมาเราคำนั้นทักทายเจอหน้ากันมหาบัวเทศนี่ก็เป็นก็เป็นมันไม่ใช่คนตายนะละโมก็เป็นคนตายมันก็เทศไม่ได้ใช่ไหมนี่มันคนเป็นมันก็ต้องดูกันบ้างสิคนเป็นหรือคนตายเทศมีหนาวตั้งแต่นั้นมาท่านจะคุณท่านเอาจริงๆเด้อไปไหนมีแต่ให้เราทั้งนั้นน่ะเทศมันท่านใจดีว่ะเทศค่อยเอ็มค่อยเพลินด้วยนี่บ้าบัวเจ้าเทศมันเป็นยังไงค่อยพูดไม่ถูกเรานี่นะแต่มันเพลินอยู่ในใจเด้อค่อยพูดไม่ถูกเป็นมากไม่ประสาทเป็นยังไงเจ้าเทศเป็นอย่างนั้นทีนั้นไม่มีคำว่าบัวว่าอิ่มอะไรแหละเทศฟังแค่ยิ่งเพลินเวลาจะเทศสอนพระกรรมฐานนี่ยิ่งโอ้ยค่อยยิ่งก็จิตค่อยมันหมุนที่เลยนะบัวว่ะในวงกรรมฐานบ้างเช่นอย่างเกี่ยวกับสุทธาวาสมีงานเราเทศเราเป็นองค์เทศในวัดสุทธาวาสในงานอะไรนะพวกกรรมฐานมากๆเราเทศหมุนที่เลยนั่นแหละกันว่าถ้าเทศพระกรรมฐานต่างยิ่งต่างดีนะบัวว่ะเทศประชาชนประชาชนเป็นอยู่แบบหนึ่งนี่คือเรื่องค่าเงินขายมันอำนวยไม่อำนวยเดี๋ยวนี้ไม่แล้วหมดละหมดสภาพละทำประโยชน์ไม่ไหวละทำได้แค่นี้นี่คือมีมูลหลายแห่งนะในประเทศในงานแรงงานนี่ตัดหมดเลยก็บอกว่าเทศไม่ได้จะไปว่าเราหนีเลยเทศไม่ได้ก็ไม่เทศไม่ได้ถ้ามันจำเป็นมั่งก็แล้วก็เทศเสือผู้เสือเช่นอย่างวันพิเศษวันที่13นะสิงหาข้าราชการนักจบผู้ว่ามาเป็นลำดับโรงแรมในวงราชการมากันเต็มหมดกองบ่ายมาทำมาคารวะมาขอฟังเทศวะอันนี้ก็จะเทศย่ำนะเป็นอย่างว่าโพธิยกคนทั้งหมู่บ้านทั้งชาวัดเฉลิมจังหวัดอุดรธานีมากันหมดทุกอำเภอพระท่านจะคุณทำบัณฑิตเป็นหัวหน้านำมาประชาชนก็เต็มเลยล้นสลานี่ก็จะเชื่อเพราะงั้นถ้าจำเป็นก็ว่าไปตามนี้เราพระมหาชาวามาจากอำเภอนักตะปทุมอันนี้ก็สองร้อยกว่าคนอันนี้ก็จะเชิดแบบจำเป็นนี่มีอยู่บ่อยๆแต่เราต้องระบอกไว้ก่อนว่าการฟังอันไหนที่ตกข้างอยู่ก็ฟังอันตกข้างนะอันไหนหลงลืมไปแล้วไม่จำเป็นต้องฟังนะตั้งแต่คนนี้ยังไม่จำเป็นต้องไปคว้ามาอีกว่ามันความจริงเราลืมเราจำไม่ได้แล้วหาใบขู่กันหนึ่งเหมือนบ้าอยู่เลยนั่นมีบ้างเราจะไปรับงานไปเชิดงานแล้วงานนี้ถือไม่ไปเชิดที่สารกลางหนึ่งปีนี้อ่ะปีสามหมุนนี่ผู้ว่ามาขอแล้วขอเล่าบอกเทศไม่ได้ก็ขอแล้วก็แล้วไม่ได้กลับไปวันหลังให้ศึกษาวิการจังหวัดมาอีกมาแทนอีกจนได้นะเอาไปเทศอันนี้ก็ไปเทศนี่เรียกว่างานของเขารวมข้าราชการวันนั้นมีงานอะไรนะเขาจะการทุกเหนื่อยในเขตทางอุบลธานีมานั่นแหละจากที่ทางการหรือทางตาไปเทิดเขาฟังบ้างเขาไม่เคยได้ฟังเทิดสนามราชการเลย ถ้าวันนี้ข้าราชการทุกแผนกในเขตจังหวัดอุดรธานีขึ้นมาทุกอำเภอท่านที่สองให้ผู้สาวการจังหวัดมาเราก็เลยรับให้ทุกคนเพราะฉะนั้นอย่างนั้นไม่อย่างนั้น
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการอนาสารธรรมครับท่านรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนับจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ศรีมหาวีโรวัดประชาคมวนารามอำเภอศรีสุมเนศจังหวัดร้อยเอ็ดขอเชิญนะครับฟังครับ
2: ท่านผู้สาพยายามมากในวันพระวันศีลเพราะทุกท่านทุกคนก็แสวงหาที่พึ่งที่อาศัยในด้านจิตใจโดยเฉพาะทางวัดแต่ในด้านภายนอกเกี่ยวกับการธรรมะอาชีพอันนั้นเฮาวิ่งเส้นหากันอยู่ตามฐานะและผู้ใดชอบก็จะได้ก็ว่ากันไปตามเรื่องทำกันอยู่ตลอดจนกลายเป็นประเทศนี้แหละแต่ว่าในด้านสอดแสวงหาในด้านที่พึงพึ่งอาศัยในด้านจิตใจนี่ก็มีเป็นบางส่วนแต่ทั้งนี้และก็ตามก็ได้น่ามาเป็นชาวพุทธร่วมกันโดยเฉพาะเมืองไทยของเฮาแต่ว่าผู้ที่มีความเห็นที่นับถือพุทธถือศาสนาอื่นนี่ก็มีอยู่ในป่าปลายเป็นบางแห่งแต่โดยเฉพาะเรื่องชอบพูดเล่าอันนี้ถือว่าเป็นหลักเป็นศาสนาประจำประเทศชาติบ้านเมืองเฮาก็ว่าได้พอทุกผู้ทุกคนที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วก็พยายามสอดแสวงหาความจริงในทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนาคนสอนไปในลักษณะที่เรียกว่าเป็นความจริงเป็นสัจธรรมความเพียงในสรรพสิ่งต่างๆโดยเฉพาะอย่างมนุษย์ของเฮาแต่ละท่านก็คงสิเข้าใจกันหมดร่างกายของเฮาหมดทั้งก่อนอันนี้ก็แยกแยะออกไปก็หลายแท้แล้วก็มีร่างกายกับจิตใจ2อันนี้ที่แอบอิงอาศัยกันอยู่ในระยะนี้เรียกว่ามีกายกับใจด้านร่างกายในผู้ใดก็พยายามหามาบำรุงเลี้ยงรักษาอยู่ตามฐานะของแต่ละคนแต่ในด้านจิตใจที่สุดสำคัญต้องอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าผู้คนที่ได้รู้ได้เห็นในพระพุทธปฏิมาค้นคว้าไปถึงความเป็นจริงเอาซื้อเอาความจริงมาสอนจิตใจไม่ได้คอยสิลงแต่ว่าจิตใจบ่ลงมันบ่ยอมก็จะว่ามันบ่ฮับหลักการที่แท้จริงฉะนั้นทุกคนที่มานี่ก็เพื่อที่มาสอนจิตใจของเฮาให้ได้รับธรรมะอะไรรับของจริงหรือได้ดูดดื่มรสของธรรมะสืบเข้าได้กล่าวอยู่ว่าเศร้าว่าพุทธังธรรมังสรณังคัจฉามิหอดสังฆังพระสุทีตาสิยึดพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันนี้เฮาสิยึดเพิ่นได้ถ้าบ่ยึดความจริงถึงจะมีให้มีเกิดขึ้นในจิตใจของเฮาทุกอย่างที่เพิ่นพูดไว้อย่างนรกสวรรค์ก็ตามเรื่องพบพุ่มกลางๆก็ตามข้องขิงผู้คนไปเห็นไม่แล้วนะคนเล่าได้ย่างกับพระเจ้าหรือคนกล้าไปในสำนักทางด้านต่างๆนั่นไม่แม้ว่ากล้าเป็นการล่อลวงชักชวนให้คนมาปฏิบัติจริงธรรมกล้าถึงความเป็นจริงที่คนได้รู้ได้เห็นมาแล้วย่างบรรดาสัตว์ตัวไปในโลกเขากับพ่อที่มองเห็นย่างมนุษย์แล้วก็มีหลายหมู่หลายเล่าหลายพวกพูดถึงตัวโลกบางคนก็แตกต่างไปในด้านภาษาก็มีแตกต่างไปในด้านกิริยามารยาทความประพฤติก็มีแตกต่างไปในด้านร่างกายก็มีแต่สิ่งเหล่านี้เพิ่นว่าเป็นมาจากบุญเก่าหรือว่าบุพเพกตปุญญาตาที่เรียกว่าเป็นบุญกุศลหรือเรียกว่าเป็นวาสนาได้ส่งต่อมาตลอดจนถึงในครอบครัวเดียวกันหรือบิดามารดาร่วมกันก็มีชนิดที่ใส่ต่างกันมีรูปพันธุ์สันฐานต่างกันมีโรคไข้ไข้เจ็บในรอยละลายต่างกันมีความโง่เขลาหรือปัญญา คนเฉลียวฉลาดต่างกันสิ่งโมนี่เรียกว่ามาจากการกระทำถึงเข้าได้กระทำมาแต่ก่อนหน่อย

ต่างกันความรักของกรรมมันสอนไม่ได้รูปนั่นเพราะว่ากรรมน่ะเป็นเสื้อเป็นสายเป็นแนวเป็นสิ่งที่จะน้อมสนับสนุนให้เฮาเป็นไปตามรูปของกรรมกรรมก็หมายถึงการกระทําการกระทําทางกายก็ดีการกระทําทางวาจาก็ดีการกระทําทางจิตใจถึงมันมีความรู้สึกคิดนึกแล้วก็สร้างกายสร้างวาจาทําไปตามหน้าที่ฉะนั้นผลของการกระทำทุกอย่างที่ปรากฏเห็นกันด้วยระยะนี้ก็เรียกว่าผลของบุญเก่าของเฮาแต่ละท่านแต่ละคนผู้ใดมีรูปประพันธ์สันฐานแบบใดมีปัญญาเฉลียวฉลาดโง่เขลาสำเร็จมีฐานะความเป็นอยู่แค่ใดมีร่างกายสดสวยงดงามแค่ใดมีโรคภัยไข้เจ็บหน่อยๆหลายๆหรือว่ามีโรคภัยเสื่อมก็มีซึ่งเรานี่ก็เรียกว่าเรื่องมาจากการกระทำบุญเก่าแล้วก็ในระยะที่เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เฮาก็สิกระทําแบบใดวิธีใดอันนั้นขึ้นอยู่กับเรื่องของจิตขึ้นอยู่กับเรื่องของเฮาถ้าเฮาเชื่อไปตามหลักข้อจริงซึ่งพระพุทธองค์ทรงสอนไว้แล้วเฮาก็พยายามปรับจิตใจของเฮาให้เป็นไปตามหลักการของเพิ่นหลักการวิธีการที่เพิ่นสอนไว้นมนานมาแล้วหลายพันปีหรือพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆก็สอนมาในทํานองเดียวกันเพื่อหลักสอนคิดใจดวงเดียวนี่แหละถึงมีอยู่กับตัวของเฮาโดยเฉพาะร่างกายอันทุกคนนี่ก็เรียกว่าเป็นเลื่อนร่างของใจเป็นเลื่อนร่างของคิดถ้าผู้ได้สอนคิดใจได้ก็ดีหลายในหลักการภายนอกเพิ่นก็สอนแต่บทในวิธีการต่างๆในหลักของศีลหลักของสมาธิหลักปัญญาทำอย่างไรมันเป็นไปเพื่อความดีความบ่ดีสอนจนหมดแล้วในพระไตรปิฎกจนถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ล้วนจะสอนปรับปรุงแก้ไขกายวาจาและคิดใจของคนทั้งนั้นแต่แล้วทุกคนก็คงสิรู้กันอยู่บ่หน่อยก็หลายแต่ถึงแม้ว่ารู้แล้วเฮามาสอนหรือบ่สอนแล้วคิดใจเฮายอมหรือบ่ยอมหรือยังดันทุรังไปเฮ็ดผิดไปจากทำนองคล้องทำของเพิ่นอยู่ก็มีเป็นบางครั้งบางคราวเมื่อเราเห็นเฮาทำลงไปแล้วผลมันก็จะสะท้อนกลับมาสู่คิดใจของเฮาคือเก่าหั่นจะเป็นของดีของบ่ดีก็ตามนี่ให้แต่ละท่านแต่ละคนพิจารณาเบิ่งเอาถ้าผู้ใดต้องการอย่างดีขนาดใดเพิ่นก็หลักการเขาเพิ่นสอนทั้งหมดแต่ว่าเฮาก็ต้องฟังต้องพิจารณาถึงหลักเหตุผลธรรมะต่างๆซึ่งเพิ่นสอนไปตามตำรับตำราบางที่ก็มีเกจิอาจารย์แต่งขึ้นมาก็มีแต่งไปตามความคิดความเห็นของผู้แต่งให้แหละบางทีอาจจะมีความเห็นผิดพลาดไปแน่ดีๆน้อยๆหรือบางทีอาจจะพิมพ์ผิดเป็นบางครั้งบางคราวไปก็มีต้องพิจารณาใกล้ของเมื่อครั้งนั้นเป็นไปตามหลักเหตุผลหรือไปตามหลักความจริงฉะนั้นในด้านการปฏิบัติเนี่ยเรียกว่าเป็นการทดสอบเพิ่งตามหลักการที่คนสอนไว้หรือคนเขียนไว้มันเป็นความจริงแค่ไหนขนาดไหนการปฏิบัติจิตใจเพื่อจะให้รู้ของจริงเนี่ยว่าเป็นของจริงแค่ไหนถ้าคิดใจว่าเห็นไปตามความจริงแล้วมันบ่ยอมง่ายๆหรอกเพิ่นผู้ใจว่าปัญญากับว่านรกปัญญาตกนรกมกใหม่ทนทุกข์ทรมานแบบนั้นไม่ที่นี่เพิ่นก็ว่าเพิ่นคู่อยากให้คนเฮ็ดดีซื่อๆนอกนั้นบ่แม่นความจริงว่าสวรรค์มันเป็นของเลิศเลิศมีความสุขสดชื่นเบิกบานเพียงแค่ไหนก็ตามก็อย่าว่าเป็นการย่องย่อจูงคนอยากให้ปฏิบัติดีเอาแต่สิว่าไปล่ะมันหาทางออกอยู่ตลอดเพราะว่าพระนิพพานเนี่ยมันเป็นของที่เลื่อนเลื่อนกว่ามูถ้าคิดใจเฮาบ่เห็นแล้วมันบ่ยอมง่ายๆหรอกฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องพิสูจน์ไปด้วยตนเองในตัวเองน่ะเป็นผู้สูตรเป็นผู้พิสูจน์ได้ตามหลักธรรมะที่มันสอนไว้ตนได้รักสวาคาโตธรรมคุณสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมะที่พระผู้มีพระภาคเพิ่นตรัสดีแล้วหรือกล่าวดีแล้วเป็นธรรมะประเภทใดยังเฮาก็เลยเศร้าปล่อยพระธรรมวัดเศร้าวัดคำอยู่ว่าเศร้าขั้นแรกเพิ่นก็ว่าสันทิฏฐิโกหลดผู้ปฏิบัติจอมเห็นนี่มอบให้ผู้ปฏิบัติจะเป็นผู้พิสูจน์เองปฏิบัติไปเห็นแล้วมันจริงหรือบ่จริงแค่ไหนมันดีหรือบ่ดีนั่นเป็นหน้าที่ของตัวเองที่ต้องตัดสินตัวเองถ้าหากเข้าปฏิบัติจะบ่ทันรู้บ่ทันเห็นหรือว่าได้พิจารณาโดยรอบคอบใจมันก็ยังบ่ยอมอยู่ตลอดแม้นเท่าฮู้อยู่ว่ามันผิดก็ตามแต่ก็พอเห็นได้
กระทำผิดกันไปเรื่อยไปว่าเป็นบุญกระทำไปเนี่ยแค่กับพื้นผืนกันน้อยไปสำนองแต่ถ้าหากใจมันเห็นชัดลงไปแล้วไม่ได้ฟังไฟเลยไปยินเขียวๆแล้วมาห่างก็มาฟังเลยใจมันแน่วแน่ลงไปเต็มทีว่าเป็นบุญว่าเป็นความดีที่แน่นอนแล้วถ้าเชื่อกันจริงๆมันเอากันใจมันก็เห็นได้ทำได้ฉะนั้นการปฏิบัติย่างขันศีลนี่เฮาพยายามรักษากัจจริยานี่ศีล5ก็มีศีล8ก็มีรักษาศีลได้ผลน้อยมากซ้ำสูงเพียงใดแค่ใดเฮาได้พิสูจน์เบิ่งเพียงใดแค่ใดก็ได้พิสูจน์เบิ่งแน่มันได้ประโยชน์ซั่นใดประโยชน์มอนอกๆนี่ก็หลายอยู่จะไปรักษาอยู่วัดก็ได้รักษาอยู่บ้านก็ได้ถ้าอยู่บ้านมันคุกคีหลายอย่างแต่ว่ามาอยู่วัดคราวหนึ่งครั้งหนึ่งมันได้บุญได้กุศลซ้ำเลยเข้ารักษาไปตามตัวบทกฎตามบทบัญญัติของเพิ่นภาณาสินาสามเมมุสาสุราตลอดเพิ่มก็ไปอีก 3-4 ข้อเป็นชิ้น8เป็นชิ้น9ชิ้น9ข้อแต่ว่าข้อนึงมันรวมกันอันนี้ก็เพิ่มเพื่อเข้าได้ด้านจิตใจที่เพิ่นสอนเนี่ยถ้ารักษาได้ตามนี้ก็ยังดีอยู่ตามหลักการที่เพิ่นสอนไว้แต่ละบางครั้งบางคราวอาจจะบ่ได้ไปตามต้นที่คิดไว้ก็มีตามหลักการของเพิ่นเรียกว่าเป็นการสอนจิตใจของเฮาโดยเฉพาะแต่ว่าตัวศีลห้าภาณาสินาคาเมมุสาสุราเนี่ยใน5ข้อนี่มันเมื่อทำผิดลงไปแล้วมันเป็นจัดว่าเป็นของที่มีกรรมมีเวทนี่ปัญจเวทระเวลัสถ้าผู้ใดบ่งดเว้นทำไปแล้วเป็นกรรมหลดกรรมแล้วก็มีเวทเนี่ยกรรมเวทเนี่ยอยู่ใส่ไปแสอยู่ในคิดใจของเฮาแต่มันบ่มีรูปบ่มีร่างมันเป็นนามธรรมคล้ายๆกับว่าแต่ธาตุต่างๆทั้งนอกห้องมันมีรสชาติผิดจากปกติเอาสิ่งเหล่านี้ไปแชร์อยู่ในคิดใจมันจะเปลี่ยนรสชาติไม่หรอกเปลี่ยนความคิดความเห็นไม่หรอกไปจังหวัดสู่ภายนอกเขาสิทำให้มันเปลี่ยนลัทธิเปลี่ยนรสชาติไม่ก็ยังได้ยังพักขาดหรือเป็นเนื้อสัตว์ยังเห็นมันเป็นสมก็ได้ขณะไว้หน้ามันก็เป็นไปอีกอย่างหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปได้ตัวไปแชร์อยู่ห้องไปดองอยู่ได้คิดใจใจก็เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนความคิดความเห็นนั่นเมื่อทำเขาเคยชินจนเกิดเป็นนิสัยแล้วมันก็แซ่อยู่ได้คิดใจของเขาใจมันก็ เป็นไปหลายรูปมันเปลี่ยนแปลงไปเลยอันนี้มองข้างนอกมอถ้าเข้าไปถึงในด้านภายในถ้าคิดใจเขาเคยสงบเคยมีความสุขในด้านคิดใจสงบหรือในด้านสมาธิแล้วเรื่องคอยเชื่อหัวชักขาดความมันเชื่อผลกับสิ่งเหล่านี้มันผิดแปลกไกลกันเพียงไหนแค่ไหนใจมันเปลี่ยนสภาพใหม่เรียกว่าหมดสภาพในด้านจิตใจอันนี้สิเป็นไปในทางดีฉะนั้นรักการพ้นจากใครรักษาศีลก้อนเนี่ยเรียกว่าเป็นโทษขันต่ำปฏิภาเวทเว้นทั้งศีลห้าได้แล้วเมื่อผู้รักษาศีลแปดก็ได้เพิ่มเข้ามาอีกอันหนึ่งห้ามไม่อยากให้ฉันเมื่อให้กินข้าวในเวลาบ่ายมันก็มาเวลาวิการวิการโภคบ่ให้บริโภคของอะไรซึ่งเป็นอาหารบริโภคซึ่งแล้วนี่ก็ไปแล้วในร่างกายไฟธาตุมันก็ต้องทำหน้าที่เผาผลาญย่อยอาหารย่อยครัววัชิเศษสำเร็จรูปพุ่นก่อนขึ้นไปแล้วหาเวลาโอกาสจะมาประพฤติปฏิบัติสิ่งทำในอย่างเวลามันเผาอยู่กับทำไมมึนเมาไปล้ำเหรอให้ง่วงเหงาหาวนอนลานพันอย่างคนจะว่าให้งดเว้นเวลาเวลาจะไม่อยากให้ฉันทำเพื่อจนเกินไปงดไปเลยอันนี้ก็เพื่อรักษาจิตใจเพื่อจะให้ประพฤติปฏิบัติในด้านจิตใจให้มันสะดวกให้มันคล่องแคล่วมอมีอันเดินมาเจือผลเพราะว่าเขาฝึกหัดใหม่เป็นก็เลยให้งดไปเพิ่งมาจะเข้ามาแล้ววันนี้มันการประดับประดาแต่งตัวนั่นนี่การเด่นและเด่นเนี้ยต่างๆเพิ่งกังวลไว้ย่านชิดใจไปยึดอารมณ์ทางนอกอยากให้เอาอารมณ์มายึดอยู่ในชิดใจของเฮานี่อยู่เฉพาะได้ตัวเจ้าของนี่เอาย่อยๆส่วนที่นั่งที่นอนใหญ่ๆสูงๆน่ะก็บ่อยากให้นอนดอกร้อนใจนอนจะได้ก็นอนไปเลยโดยบ่ได้เอาความสุขในการนอนสิเอาความสุขในการปฏิบัติธรรม
คนก็เอาไปแต่ขันนี้ซะก่อนต่อจากขันไปก็พยายามทำจิตใจให้เกิดความสงบเข้าที่นี่วิธีอะไรที่ทำจิตใจให้เกิดสงบได้หาวิธีการต่างๆข้างนอกที่ใส่ปัญญาแก้ปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในด้านจิตใจก็ยังได้หรือที่ใส่ทำจิตใจให้เกิดความสงบด้วยอำนาจของสมาธิก็ได้ตั้งสมาธิด้วยอำนาจของสติก็ได้คือมีความระลึกรู้กำหนดรู้เฉพาะอยู่ในด้านจิตใจให้จิตใจว่าเลยส่งไปตามอารมณ์ต่างๆเมื่อให้ผูกสามลำขั้นไปทางหน้าทางหลังให้อยู่ได้ตัวของเขานี่สติรับรู้อยู่ตลอดถ้าคนอยู่ในอารมณ์แน่หนึ่งเด็ดจุหันแล้วมันก็มีพลังขึ้นดีกำลังของจิตมันก็เกิดขึ้นแต่ตามธรรมดามันก็วิ่งไปตามอารมณ์เดียวไปหน้าไม้หลังท้องหน้าท้องหลังไปข้างใช่ข้างขวาข้างบนข้างล่างยุ่งมันยุ่งสันอารมณ์มาดีแท้อนาคตเนี่ยคิดใจกวนกำลังเข้าตั้งกำหนดอารมณ์มันหนึ่งมันอยู่ในกับอารมณ์มันเดียวนี่วะอายุได้นั่นก็เป็นการร่วมพลังของจิตให้มีกำลังจนขวาคิดใจสิร่องเป็นสมาธิสงบซื่อๆสงบจากอารมณ์นี่บ่ฮั่นย่องบ่ฮั่นเป็นสมาธิเรื่องของเขาสมาธิเนี่ยมันมันเรื่องเขาภวังค์เดิมของมันภวังค์อันนี้เป็นที่อยู่ของจิตเป็นที่พักผ่อนของจิตแต่ถ้าว่าเป็นทำทำที่นอนของเฮานี่แต่มันมีหลายห้องมีห้องพอประนึงนี่ก็มีห้องดีกว่านั้นก็มีที่พักหน่อยพักหลายเป็นเรื่องของสติขึ้นอยู่กับเรื่องของสติของเฮาถ้าเขามีสตินั่นก็สามารถที่พักอยู่ได้นานถ้าพักชั่วระยะนึงนี่เพิ่นเรียกชื่อว่าคณิกะคณะเดียวนิดเดียวหันคณิกะสมาธิมันไปพักได้อยู่นานๆก็เรียกว่าอุปจารสมาธินานๆแล้วก็เลยมาขึ้นสู่อารมณ์ออกไปตามอารมณ์เลยก็พยายามอีกก็มาเข้าอยู่นานจังน้อยหนึ่งแล้วก็ถอยไปสู่อารมณ์อันนี้ก็เรียกว่าขันหนึ่งพอได้พักผ่อนได้นานจังน้อยหนึ่งแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ฝึกหัดไม่ได้ท้อถอยทำต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆจนจิตใจมันชำนิชำนาญมันก็ลงไปสู่สมาธิขันใหญ่สั่งว่างขาดเบิดในสิ่งภายนอกเรียกว่าอัปปนาสมาธินี่เป็นที่อยู่ของจิตด้วยมันผักพรก็จิตแต่แล้วมันก็เข้ากันอยู่คู่มือเวลานอนหลับบางทีมันก็เข้าไปทำว่าเฮ้ามันมีสติอยู่ถ้ามันมีสติอยู่ก็บ่รู้มันออกมากก็บ่รู้เข้าไปก็บ่รู้ไปมันก็หาทางออกหาทางลบทางหลีกเข้าอยู่ตลอดอันนี้ต้องอาศัยสติคือความระลึกรู้จะติสังเกตเห็นได้ก่อนที่เขาคอยเขาแห้งแค่ใดเขาเรียกเขาซ่าขนาดใดเขาไปแล้วมันไม่รสชาติเลยไม่ออกมาแล้วมันเป็นรูปใดวิธีนี่แสดงว่าคิดใจมันไม่ได้หูจักเรื่องเขาไปอยู่นานๆมีความสงบเพียงใดแค่ใดมันก็หูจักเรื่องว่าไม่รสชาติแค่ใดสมาธิมีรสชาติเพียงใดแค่ใดอ่านได้หรือเข้าขันถึงขันใดถึงที่สุดคิดใจเข้าไปในขันนี้มันโอนอ่อนดีแท้ๆที่นี่และมีปัญญาเฉลียวฉลาดรู้ได้ของต่างๆซึ่งเขาไม่เคยเห็นเคยรู้มันก็เลยรู้ขึ้นมามันละเอียดรู้ไปตามความเป็นจริงคิดใจมันจะว่าย่อมออกไปทรงออกไปทางนอกทรงไปแล้วมันก็บ่ใครสบายต้องเขามาอยู่มันพักผ่อนอยู่นี่มันสบายแต่ข้าก็ว่าวันปลอดภัยสร้างแล้ววันนี้มาข้อมาลบซ่อนหนึ่งเมื่อชำนิชำนาญเขาไอ้สมาธิขันสร้างกับขันในมันได้กลายเป็นชาติเลยชำนาญไปอยู่ข้าว่าคือจังสร้างบ้านเท่าเอื้อมกันธรรมดาเป็นวันเสริมเย็นไปอยู่นี่มันสบายบ่มีอะไรมาอยู่นี่พักผ่อนจนสนจนก็คิดใจมีกำลังเต็มที่เขาย่ำได้ก็เลยเรียกว่าชำนิชำนาญออกย่ำได้ก็เลยนั่งเยอะก็เลยยืนเยอะก็เลยเดินไปใช้ชื่อใช้กันทำอะไรมั้งนี่ก็เรียกว่าชำนาญเมื่อชำนาญจะแล้วก็มาค้นคว้าถึงด้านปัญญาก็เรียกว่าเดินวิปัสสนาค้นคว้าถึงความเป็นจริงเลยร่างกายก้อนนี้กับก้อนอื่นค้นมาถึงต้นจนถึงปลายค้นจะปลายขึ้นมาถึงต้นอนุโลมปฏิโลมหนึ่งเบื้องของตัวเนี่ยเบื้องของผู้อื่นเนี่ยของผู้อื่นไม่ได้เกี่ยวหรอกเบื้องตัวเจ้าของกับพ่อเนี่ยรวมลงในสรรพสิ่งต่างๆทั้งหลายแหละมันจะตกอยู่ในสภาพของโลกมั้ง
ธาตุดินเย็นน้ำไฟลมของเฮานี่ก็เป็นของโลกเรื่องของเฮาก็มีแต่แค่กิจวิญญาณดวงเดียวมาอาศัยธาตุของโลกอยู่เป็นเลื่อนล่างเลยของเรานี่มันก็เป็นไปตามเรื่องของโลกคันน่ะอย่างอบตวงของเรามันเป็นไปตามวิสัยของเขาถ้าไม่เกิดไปแล้วก็มีแก่มีเก็บมีตายอยู่ที่ตลอดบ่ว่าแต่ของมีวิญญาณมันมีวิญญาณคือกันหมดตลอดถึงผู้เขาเล่ากายคือดินคือร้อนสดใหม่มันก็ซึ้งหล่อไปเรื่อยไปตามธรรมดาแต่ว่าเวลาสัญญาสร้างกันและมนุษย์ก็คือกันหมดบ่ว่าผู้หน่อยผู้ใหญ่ผู้เล็กเมื่อเรียกชาติฉันว่านานับแต่คนปวดถนนตลอดถึงเกี่ยวฝ่ามากษัตริย์ทุกอยู่ในขันนี้หมดเพราะมันเป็นวัตถุของโลกเขาเอาไปนั่มมาเลยของเสียเอาไปนั่มเลยเลยแก่คุณธรรมซึ่งมันเกิดขึ้นจากคิดใจของเขาคือของที่บ่มีลูกเป็นนั่มมาทำฉะนั้นสิ่งต่างๆซึ่งเขาพยายามเสียสละมาสมบูรณ์สนท่านซึ่งเป็นวัตถุนี่ก็เพราะเพื่อมาแลกเอาของของละเอียดเรียกว่าบุญภาษาเนี่ยบุญเนี่ยคือสื่อแห่งความสุขเอาความสุขของคิดนี่แหละก็เลยได้ทำแล้วก็ดีอกดีใจบ่อยากให้ยึดถือในวัตถุข้าวของต่างๆความหมายของคนไอ้เรื่องยึดถือในวัตถุข้าวของหรือมันยุ่งแต่ที่บางคนบ่ได้คิดถึงเราเรื่องบุญเรื่องบาปว่าจะได้เป็นเอาหลดอย่างคนสมัยนี้มีอยู่หลายๆคนแต่แย่งเราแย่งบ่ได้ก็ข่าวข่าวเจ้าของแล้วก็เอาวัตถุต้องการเนี่ยแล้วก็เอาหลดไปพุ่นไปจี้ไปรานพันยางครับไปเรียกคาทงคาไทกันนู่นมันเลื่อยเถิดพนันคิดใจไปยึดของเนี่ยไม่ได้ยึดถึงความงามความดีไม่ได้ยึดถึงใจอยากได้ของชักที่ใดใดมากได้มากก็เป็นบาปเป็นกรรมนะขอเอาผมไม่เจ้าของอยู่กับไปบายเอายังเอาระดับเปรียบซ้อสนกันเราคุยรานพันยางคนเสมอได้มาติดภายนอกนี่หลายเท่าที่สังเกตเลยแต่พวกที่ได้ติดในศีลในธรรมมันรู้สึกว่าหน่อยอันนี้เคยมีเรื่องหนึ่งย่างไปกรุงเทพเข้าเสียแล้วอันนี้เป็นหมู่เดียวกันกับนวัดอันนี้ซื้อสวิตแต่ว่าเป็นคนรวยแน่แต่เพิ่นมาบ่ทันด้วยแต่ว่าอยากขำบุญทุนท่านดอกเพิ่นเมียเคยเอาไปท่านจนจมมาให้ย้อนถึง 2-3 ปีจนเมียย่อมแต่ว่าเงินได้หลายอยู่แต่บ่ใครใส่เมื่อได้มาติดว่าที่ทำอยู่คือกันเราจะบ้านถึงระยะอายุมา40กว่าปีเกิดหัวใจไหวปวดหัวใจไหวด้วยตายแล้วมีเงินอยู่ 8,000 ล้านแต่ว่าท่านบ่ผิดแล้วก็พอดีนิมิตมาหานางว่าแล้วเขาอยากมันค่อยสนิทติดเชื้อเขาศพไปฝากไปวัดวัดธาตุทองพาคนไปวัดธาตุทองไปแล้วเห็นแล้วมันนั่งจมนั่งไห้ว่าไม่อยากตายเพราะเห็นนั่งว่าแต่โอ้ยหาวิธีการไม่ให้รักษากันในต่อผสมเราก็อยากตายเพราะฉันจะตายไปไหนถ้าว่าตายแล้วเจ้าก็คือตายแล้วตายไปนี่ก็ไม่อยากตายอยากขึ้นไปก็คนเถียงกันเบ้ากันจังเลยว่าตายในศพเรามันขึ้นอยู่ก็คอยก็ไปเผาศพประจำวันเนี่ยเราไม่อยากตายอยู่อายุเท่านั้นนั่งเฝ้าศพอยู่เท่านั้นศพเจ้าของเอาปรากฏอยู่ใกล้ๆว่าชนละจังใครหนีขึ้นมาเราก็เลยว่าได้อย่างนั้นพอดีก็เลยเอาศพไปไว้วัดไทรังสีผู้เมียก็สุดยศตนสงสารก็เลยเอาเงินไปท่านน้ำท่านน้ำซีร่างไปจัดศพให้แล้วก็ไม่อนุญาตซื้อแล้วมันมาขายก็มีเห็นไว้ก็บ่ทําบ่ได้ซื้อมาก็เลยจะไปมอบให้นางว่านางว่าเราบ่เอาดอกมันจะไปขายจักสิได้ล้านมาบ่เอาดอก4ล้านเจ้าดอกนักเขาล้านนึงเจ้าดอกยังเสียวรู้บ่แม่บ่ได้อย่างนี้มันติดอยู่ในวัตถุติดอยู่ในร่างกายเจ้าของว่าเจ้าของมีเงินเราเสียไปยังไงก็หาเงินไปกับผู้อื่นใช้จะเข้าที่ใช้หรือว่าใช้หรือสิฟ้องร้องกันแบ่งกันยุ่งยากกันอยู่ซึ่งพี่ซึ่งน้องทั้งผัวซึ่งเมียเนี่ยจะไปทำนั่นแหละแต่คนห้องพ่อเนี่ยสิขาพ่ออยากตายสิอยู่มันอยู่พ่อได้ถึงระยะก็ต้องไปเรื่องในโลกปัจจุบันนี่ก็ยังเห็นกันแต่ซึ่งแล้วนี่เป็นเรื่องเป็นคติสำหรับกระตุ้นเตือนคิดใจของห้อง
แต่ยังพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนจะให้เอาที่พึ่งอันละเอียดนิ่มนวลที่เรียกว่าเป็นของจริงในสัจธรรมเพื่อใจเฮานี่แหละอยากให้ใจเฮานี่เป็นศีลเป็นธรรมได้หลายถ้าได้ยิ่งดีเรื่องของภายนอกสิแต่งกันขึ้นนี่ก็เพราะเป็นเครื่องให้ได้มาถึงวัตถุมาเรื่องธาตุขันธ์ตอนนี้แต่ก็พ่อได้พอพุทธปฏิบัติธรรมก็ยังดีอยู่แต่ว่าสาเหตุพ่อได้ล่ะเสียจังได๋ถ้าเฮาบ่หาวิธีการฝึกหัดดัดแปลงให้มันเกิดให้มันรู้ให้มันเห็นให้หายสงสัยนี่จริงจังจิตใจเฮาเห็นชัดลงไปแล้วมันหายสงสัยนี่แต่ละจริงสิ่งแต่ละอย่างจนกลัวสินั่งจิตใจขึ้นสู่ธรรมะขั้นสูงนี่เป็นแต่เพียงมาแค่ได้มาแค่นี่ให้มันว่างซะก่อนให้มันเข้าสู่ความสงบได้จังว่าขันมาว่างมาลงเลยลงเป็นสมาธิมันจะติดทางนอกอยู่ขันลงหน่อยๆมันขึ้นมาเยอะจนต่อมันก็ออกมาเร็วขันมันว่างโดนๆเขาก็เป็นสมาธิกลางๆมันก็จะค่อยออกมาขันว่างลงมัดย่างเขาสมาธิขันสูงขานมัดมันไม่ไหนไม่ใช่ธรรมชาติของคิดอย่างเดียวโลกมันก็ไม่เจ้าของก็ไม่ตัวเองผู้อื่นก็ทำไม่ทั้งนั้นล่ะนั่นมันว่างมัดมันก็อยู่ของมันได้อยู่แต่มันไม่ยึดถือเลยสิถามว่าอะไรก็เพราะอะไรมันก็ได้เป็นของใส่อยู่ตลอดอยู่นี่วิธีการของพระพุทธเจ้าคนสอนมันก็ยังว่าอันนั้นอันนั้นอันนั้นมันเป็นของพ้นอันนี้ของพ้นนี่มันมัดน้ำห่วงมัดแต่ให้หน้าๆแต่นี่ว่าอะไรเป็นของเจ้าของมัดเหรอไปสุดมาเลยร่างกายนี่ก็แต่ต้องมาเลยว่าซึ่งก็ยุ่งกันท้องกันร้องกันหรอกเดี๋ยวว่าประมาทประเมินกันลอยแล้วพันแล้วเดี๋ยวเบิ่งกันก็ว่าเขามองทางท่านหาทางมักเกะแค้นกันอยู่ตอนนั้นมีความสุขฉะนั้นเท่าที่มีวิธีการอะไรที่พยายามนำจิตใจนี่ให้เป็นศีลเป็นธรรมตามแบบของพระพุทธเจ้าคุณสอนนี่แนวนำหลักการไม่ได้ว่าร้ายเถื่อแล้วเพื่ออยากให้ผู้มาใหม่ได้นำไปค้นไปคิดไปพิจารณาเบิ่งเสียเอาใจเข้าไปสู่ธรรมะขันใดสิอยู่จังใดเวลาที่ตั้งอยู่มู่เลยพระเจ้านั้นอัตตะสัมมาปริสิจาปฏิเฮ้าเลยตั้งอยู่ในสัมมามู่เลยที่ตั้งอยู่ในศีลตั้งอยู่ในสมาธิหรือที่ตั้งอยู่ในขันธ์ปัญญาหรือที่เป็นจนกลัวที่คือเป็นตั้งอยู่ในมรรคผลนั่นเลยบอลมันปรากฏเห็นคนพระพุทธเจ้าคนเน้นหนักไปทางนี้เพื่อตาก็ได้รู้เห็นว่างมันแล้วซึ่งเราจิตใจมันก็บริสุทธิ์พุทธของสดชื่นเบิกบานร้อยเด็ดไม่เฉพาะเรื่องของจิตรู้เท่าท่านในทุกอย่างอันนี้มันสิบว่าสบายผู้ใดเป็นเจ้าได้ก็หัวจักรู้เข้าหันหรือสิมาผูกขี้อยู่แล้วจะได้ทั้งสองห้องฟองไห้น้ำกันย่ำเขียบย่ำพัวย่ำไข่ย่ำตายย่ำเป็นเจ้าได้ไห้น้ำก็ไม่ได้เรื่องก็ห้องเขาจะเป็นกันด้วยเรื่องมือนี่เรื่องงบประสาทเรื่องเหตุไข้ต่างๆมันจะมีอยู่เรื่องหายอยู่หากินเรื่องไปเรื่องมาโรคไข้ไข้เจ็บก็มีอยู่สิแสดงพระพุทธเจ้าพระจังสอนในบ่เศร้าอันเศร้าบ่เศร้าก็ว่าเป็นของบ่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่บ่เศร้าของอันใดก็เป็นเกิดมาแล้วก็แก่ก็เก็บก็ตายผู้ใดสั่งกรรมนั้นได้ก็เป็นของเจ้าของกรรมนี่เป็นเข้าเป็นพันเป็นเสื้อเป็นสายเป็นผู้นำสนับสนุนเฮาอยู่ตลอดทั้งเฮาไหว้พระสวดมนต์นี่มันว่ายุ่งท่านน่ะแต่ว่าเฮาบางคนก็สิบ่ได้คิดว่าจังแต่ปากไปก็แล้วไปใจยังส่งไปทางอื่นคนเราเรื่องของเฮาอยากให้เฮารู้ตัวเนี่ยว่าเฮาสิแก้ไขแบบใดแก้ไขจิตใจให้เกิดธรรมะมุ่งนี่เป็นหน้าที่ของพวกชาวพุทธที่จะต้องคิดและพินิจพิจารณาเบิ่งแล้วก็นำไปฝึกหัดดัดแปลงแก้ไขจิตใจของเฮาจนกว่าเฮาจะได้ผลเกิดมาประสบพระพุทธศาสนาในโลกรวมโลกกับเขาในชาติหนึ่งๆก็เพราะให้ได้ผลจักหน่อยหนึ่งยังไม่ได้ไปถึงที่สุดก็ได้ไปถึงขันได้ขันหนึ่งคนมีทุนจักหน่อยก็ยังดีขันพาดต้องไปขันต่ำไปทั้งอบายโลกโอ้ยแห้งไกลแล้วถ้าก็ได้กลับก็ได้กันก็ถึงง้อถึงว่าเป็นพ้นพ้นเนี่ยคนถือว่าเป็นผู้ที่มีโชคลาภในคิดโฉมนุสสปฏิลาภนี่โชคมีลาภหลายเพราะได้เอาอัตภาพมาเป็นมนุษย์สามารถที่จะสั่งเอามากองผลเอาสวรรค์นิพพานได้มั้งสั่งเอาบาปเอากรรมก็ได้มั้งขันนี้เป็นขันกลางนี่มันเป็นหัวเรี่ยวหัวต่อถ้าหลุดจากขันนี้ก็ล่องขันต่ำถ้าเกินขันนี้ก็หลุดจาก

0: จะเป็นผลของตัวเองอะไรเป็นผู้ได้รับคนอื่นเขาก็บ่ได้สิซื้อสิหาผมไม่พอได้ซื้อเลยแจกผู้อื่นก็แจกบ่ได้เป็นของเฉพาะตนก็แจ้งว่าน
1: ี่ละแนะนำมาย่อๆเพราะเป็นแนวทางก็ให้ทุกท่านจงไปพิจารณาเอาแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติทุกท่านเราต่อจนไปจะรับความสุขความเจริญนะละท่าน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: คดีนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: นะนะไวมาเลยยังไปมาได้อยู่เหรอเนี่ยยังไปมาได้อยู่เลยก็ดีละโอ้ปวดเส้นขากระตุกเลยปวดเส้นนี้เนี่ยป้าเลยตะกี้นี้เนี่ยปวดเส้นขาโอ้เส้นขากระตุกป้าเลยกงนี้นะตะกี้นี้เวลาเหยียดมันป้ามันเลยปวดใจนี่เป็นงั้นเป็นยังไงยังพอสบายดีอยู่แล้วพอไปมาได้อยู่นะแล้วคุณเผาเสียไปได้กี่ปีนี่แล้วพอสอเท่าไหร่ไม่จําไม
2: ่ได้จําไม่ได้แล้วคร
1: ับ ดูระหว่างจะเวลาสัก520
2: หลานบอกว่า30ปีแล้วคร
1: ับ ยี่สิบยี่เอ็ดที่เราเทศสอนพาวพงาได้หนังสืออะไรศาสนาอยู่ที่ไหนกับชุดเตรียมพร้อมเทศทุกคืนทุกคืนทุกคืนรวม3เดือนกว่าไปพักอยู่นั่นไปเทศได้ฟังทุกคืนไปเล่มนั่งกันมารุ่นปี520ก็21นี่แหละจากนั้นมาก็48 49มันก็มันจะเท่าไหร่ปีแล้วเกือบ30ปีนานขนาดนั้นเกือบ30ปีแล้วผมจะร่วมสายนั่งตามสบายคนแก่นั่งตามสบายคนแก่นั่งกันเลยนั่งตามสบายคนแก่คนหนุ่มมาเป็นตัวอย่างไม่ได้ละคนแก่เรานั่งตามสบายอิสระนี่เห็นไหมอิสระนี่ตะกี้นี้พอเหยียดขาวนี่ป้าผมนี่เลยนี่เลยปวดตรงนี้เดียวนี่นะมันป้าขึ้นเส้นนี้ละเป็นอย่างนั้นละหลายปีไม่ได้พบกันนานๆมาทีนานๆมาพบกันทีหนึ่งก็ดีอยู่แล้วละที่สอนคุณเผานั้นสอนทุกคืนเลยนะสอนทุกคืนเลยเขียนจดหมายไปบอกเราว่าหมอเขาว่าเป็นโรคมะเร็งที่อะไรตะโพกกระดูกอะไรเขาว่าอยู่ได้อย่างมาก6เดือนว่างั้นตาย6เดือนแล้วอยากมาปฏิบัติ ทำกับที่วัดนี้ว่างั้นถ้าไปธรรมดามันก็ธรรมดานั่นแหละว่าถ้าตั้งใจไปจริงเอาถึงไหนถึงกันแล้วก็ว่างั้นพอแกรับจดหมายตอนค่ำตอนเช้าถึงแล้วรับจดหมายอาจจะมาจบเตรียมของออกเลย พอออกมาก็บอกว่ากุฏิสองหลังหลังสิงคโปร์นอกสิงคโปร์ในสองหลังนี้ให้เลือกเอาว่างั้น

อยู่หลังไหนให้เลือกเอาเลยแกก็อยู่หลังคุณหญิงก้อยนี่แหละอยู่ตั้งแต่นั้นมาเราก็ไปเทศน์ให้ฟังทุกคืนนั่นเห็นไหมล่ะเมื่อมันถึงกันต้องถึงอย่างนั้นนะเราเพราะพูดมาว่าถ้าไปธรรมดามันก็ธรรมดานั่นแหละแล้วว่าถ้าตั้งใจไปจริงให้เห็นโทษของความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายจริงแล้วไปเมื่อไรก็ได้แล้วว่าไปได้แล้วว่าจะรับจดหมายตอนเย็นจะเตรียมของในตอนเย็นรถจนมาตอนเช้าถึงโน่นเลยเราจึงจัดนั่นให้ตั้งนั้นมาประเทศให้ฟังทุกคืนนั่นเห็นไหมล่ะไม่มีเว้นเลยถ้าวันไหนมีความจำเป็นเช่นเราประชุมพระนี่เราก็บอกวันพรุ่งนี้จะไม่ได้มาจะประชุมพระหรือเราจะมีธุระอะไรตอนค่ำไม่ได้มาก็บอกนอกจากนั้นเทศทุกคืนทุกคืนทั้งก็3เดือนจะไปอยู่นั่นเทศได้บางทุกคืนเลยเนี่ยที่ได้หนังสือศาสนาที่ไหนหนึ่งธรรมะชุดเตรียมพร้อมหนึ่งเทศของเราที่เทศสอนเผาพงานะจนกระทั่งตัวเล่มหนาขนาดไหนนั่งเวลามาแล้วอยู่ตั้งปีกว่านะคือเขาบอกว่าอย่างนานไม่เลย6เดือนหมอเขาทำนายว่างั้นจะแก้ก็ไปอบรมจิตใจก็หารฐานชัยขึ้นมาเวลากลับมาอยู่เทพไม่ตั้งปีกว่านะจะถึงล่วงไปอันเป็นอย่างนั้นนะกำลังใจเป็นสำคัญมากนะถ้าใจอ่อนได้อย่างเดียวอ่อนหมดถ้าใจแข็งได้อย่างเดียวแข็งปังเลยนี่ก็อยู่ได้ที่กว่าทบครึ่งไปเลยแกว่าอย่างนั้นหมอก็บอกว่าอย่างนั้น6เดือนนี่แกอยู่ตั้งปีกว่าถึงได้สิ้นไปกำลังใจนี่สำคัญมากทีเดียวนั่งนั่นเหนื่อยไหมล่ะนั่งนั่นเหนื่อยก็กราบแล้วก็กราบได้ไปเอากราบจ้ะนั่งนั่นเหนื่อยเอาคนแก่ไปงั้นเลยเราต้องเห็นใจคนแก่สิไปเลยเอาเราไม่เห็นไอ้คนหนุ่มคนสาวนั่นยังดูดูเขาเล่นน้ำกันวันนี้อยุธยาทั้งเมืองเลยนั่นแล้วเป็นงั้นแหละอยุธยาเป็นที่หนึ่งเล่นน้ำเก่งมากเราก็เพิ่งผ่านในวันนั้นจนถนนหาทางไปไม่ได้เลยแน่นหมดเลยอยุธยาโท่เก่งไว้ว่ะนอกจากนั้นก็ไม่ค่อยเห็นมีอันสำหรับอยุธยานี่ทั้งเมืองเลยนะเต็มหมดเลยถนนแน่นหมดเล่นน้ำกันโอ้ยเอาจริงเอาจังมากนั่นเอาไปได้สบายสบายเลยวันนี้เราก็เรียกว่าไม่ได้ว่างทั้งวันละตอนเช้านี้ก็เราก็ไปเลี้ยงอาหารช้างขากลับมาก็ไปโรงพยาบาลจุฬาต้องเฝ้าสมเด็จท่านท่านก็รู้สึกว่าแจ่มใสกว่าแต่ก่อนคราวไปคราวที่แล้วนั่นกับคราวนี้คราวนี้รู้สึกแจ่มใสผิวพรรณวรรณะดูอะไรรู้สึกแจ่มใสแล้วถามพระที่ดูแลอยู่ก็บอกว่าคราวนี้ดีกว่าคราวที่แล้วถูกต้องละเรายอมรับท่านก็พักอยู่กับท่านเป็นกลางกลางวัน4องค์กลางกลางคืน5องค์เป็นประจำไม่เคยขาดเลยว่างั้นคือว่าไม่มีขาดกลางวัน4องค์เป็นประจำกลางคืน5องค์ท่านคราวนี้รู้สึกว่าท่านกาท่านกลับเราจริงๆคราวนี้นะแต่ก่อนเป็นลักษณะมือมองไม่ค่อยอะไรแล้วแต่คราวนี้ข้างจ้องแล้วจริงต่างคนต่างจ้องกันเลยเรียกว่าท่านเข้าใจได้ดีกว่าคราวที่แล้วเขาให้ข้างอ่านหนังสืออวยพรเราหรือไงใช่ไหมฮะแต่เราก็ไม่ยิงเอาคำมาอ่านนี่ก็พอท่านก็อ่านเบาๆเราก็นั่งท่านอ่านอวยพรให้เราพระเอาหนังสือมาให้ท่านอ่านอวยพรให้เราไปกราบย่อมท่านท่านก็อ่านเบาๆประกำท่านนั่นแหละแล้วก็ฟังเบาๆแบบย่อมได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างเราก็ไม่สนใจ
ใจไหมเอาจุดที่ท่านอ่านนะแล้วก็เอาจุดที่เราฟังทำนั้นเองไม่ได้ความไม่ความไม่ได้ทักคำเดียวไม่ได้ยินชัดท่านก็อ่านพุ่มพับพุ่มพับเราก็ฟังพุ่มพับพุ่มพับไปบางเดียวกันกับที่ว่าคือขำเนี่ยแบบเดียวกันท่านก็เห็นว่าคราวนี้นะคราวที่แล้วแล้วก็ท่านเมื่อยๆคราวนี้จ้องเข้าไปปั๊บท่านก็จ้องเลยรู้สึกว่าท่านผ่องใสกว่าคราวที่แล้วดูเดี๋ยวก็เรารู้สึกท่านจดจ้องเลยท่านหลังคราวที่แล้วซึ่งเหม่อมองอะไรไม่ค่อยจดเจาะจงอะไรนะแต่คราวนี้ท่านเจาะจงต้องเล่าผมก็เรื่องช้างวันนี้ก็ไปดูพวกอยุธยาเรื่องน้ำกันไม่เราผ่านมานี้ก็หลายเมืองนะไม่ได้เห็นอยุธยาวันนี้ทั้งเมืองทั้งหัวไม่มีเลยคนแน่นถนนเองเรื่องน้ำจนรถจะไปไม่ได้เอาจริงเอาจังมากอาหารที่ไปเลี้ยงช้างก็เหลือเยอะนะเหลือเป็นคันยศคันยศเพราะเอาไป6คัน6ล้อคันแล้วก็ทั่วเนี่ยเต็มรถเต็มแล้วพวกสับปะรดพวกแกงพวกอะไรบ้างนะมีนะข้าวโพดสับปะรดแกงห่วงมากห่วงสองคันรถมีการเต็มเลยนั่นช้างพอดังนั้นแล้วก็มอบให้เจ้าหน้าที่เขาเอานำไปเก็บรักษาไว้ที่โรงช้างเหลือมากตอนนี้มากเอาก่อนก็เหลือมากเพราะเราเผื่อไว้ตลอดคือเผื่อให้เหลือไว้เลยไม่ให้เพียงว่าพอเผื่อให้เหลือเหลือจากนี้แล้วก็เอาเข้าไปโรงช้างเพื่อช้างทั้งหลายนั้นจะได้กินกัน

ทางโน้นเขาก็ได้ทางนี้เขาก็มีหวังเราก็เลยไปฉลองความหวังเขาครั้งที่หนึ่งแล้วครั้งที่สองเขาก็ต้องคิดเพราะต้องให้ทางโน้นเขาก็ทราบทางนี้เหมือนกันนะที่ว่าเราว่างมาไหนเราก็จะไปให้เหมือนกันเสมอกันแต่ผลมันจะได้มากน้อยเพียงไรไม่แน่นะคือไปทางปากช่องเราไม่แน่นะผลไม้นะแต่ทางนู้นมันมีตลาดอะไรหนองชะอมมีหลายประเภทผลไม้เลือกเอาตามต้องการยิ่งไปคราวที่แล้วนี้มันได้ทุเรียนเต็มจัดเต็มส่วนเพราะทุเรียนกำลังสูงโอ้ยลูกใหญ่เลยเขากลัวละห้าลูกแต่ทางปากช่องไม่ทราบจะมีหรือไม่มีเรายังสงสัยอยู่ถ้ามีก็แบบเดียวกันเลยล่ะส่วนใหญ่จัดแล้วทางไอ้กายปั๊มจัดที่ส่วนผลไม้นี้ต้องวันไปแล้วจัดไปทีเดียวไม่งั้นมันเสียง่ายนี่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะได้ผลไม้มากน้อยเพียงไรเพราะทางนี้เราไม่เคยทางโน้นเคยแล้วที่ตลาดหนองชะอมยาวเหยียดเลือกได้ตามต้องการแต่ทางปากช่องนี้ไม่ทราบจะมีทางไหนบ้างเราไม่ค่อยแน่ใจนักสมเด็จท่านกับเราไล่เลี่ยกันอายุก็ไล่เลี่ยรู้ท่านหลังเราดู2เดือนเท่านั้นมั้งเราเกิดสิงหาท่านเกิดตุลาสิงหากันยาตุลาวันที่3แล้วเกิดสิงหาวันที่12สิงหา2กันยาที่22เนี่ยจากนั้นไปก็ที่3ตุลาเนี่ยเป็นวันเกิดท่านแล้วบวชท่าน ก่อนเราดูมัน2 3เดือนแก่กว่าเรา2 3เดือนเวลาท่านอยู่ธรรมดาทั่วๆไปนี้คนตั้งหลายเพราะว่าท่านพูดน้อยมากท่านไม่ค่อยพูดนะเวลาไปคุยธรรมะกันกับเราเฉพาะสองต่อสองโหยธรรมดาเลยท่านชอบซักนั่นซักนี่เรื่องจิตตภาวนาเราเป็นผู้เราถวายท่านหรือจะว่าแนะก็ไม่ผิดเพราะท่านตั้งใจศึกษากับเราจริงๆทางด้านจิตตภาวนาเราก็ถวายอุบายต่างๆให้ท่านฟังตลอดแล้วท่านพูดธรรมดาเรานี่เลยไม่ได้เหมือนอยู่ทั่วๆไปนะเวลาคุยกับเราเฉพาะสองต่อสองสนทนาอัตธรรมกันนี้ท่านพูดธรรมดาเลยสงสัยก่อนไหนท่านถามมาเลยถามมาแล้วก็ตอบเรื่อยๆเป็นอย่างนั้นสำหรับภายนอกเนี่ยใครๆก็เห็นว่าท่านพูดน้อยมากท่านไม่ค่อยพูดเดี๋ยวเวลาไปสนทนาธรรมะกันกับเราเฉพาะสองต่อสองโอ้ยธรรมดาเลยท่านธรรมดาเลยมีธรรมะท่านสนใจภาวนาท่านไปอยู่ที่วัดป่าบันตาดโอ้ยหลายครั้งนะไปแต่ละทีนี้เป็นอาทิตย์กว่าท่านไปภาวนาจริงท่านไปอยู่ทางกุฏิท่านสุดใจแต่ก่อนมันมีหลังเล็กกว่านั้นนะท่านไปพักกี่นึงอยู่คนเดียวตลอดเลยนั่นเราจริงเอาจังนะเวลาภาวนาเราก็ไม่ไปควรจะคุยกันเวลาที่ควรคุยเท่านั้นตรงนั้นก็เปิดโอกาสให้ท่านภาวนาของท่านท่านคุยธรรมดาไม่ได้ว่าพูดน้อยท่านพูดธรรมดาสงสัยข้อไหนข้อไหนซักถามหรือมีข้อเคล็ดลับอะไรที่สงสัยอะไรออกจากนี้ไปภายนอกท่านก็ถามเฉพาะไม่มีใครทราบแหละมีท่านกับเราถามกันโดยเฉพาะท่านพูดธรรมดาไม่ได้พูดน้อยนะเรียกว่าธรรมดาเลยนะอันนี้ก็หนังสือที่อยู่ลาแล้วนะนิมนต์มาก็ไปให้เรียบร้อยแล้ววันนี้แบบนี้ดันน้ำซะก่อนตัวแม่มันมาแล้วนั่นต่อยมันก็ตกมาแล้วก็ตัวอ่อนเปื่อยตายพอลงมาแล้วตายทั้งนั้นนะนั่น

ลงมาแล้วขึ้นไม่ได้ตัวติดกับพื้นมันเปื่อยไปเลยทางโน้นคนมีมากไหมทางโน้นมันจะมีมากนะทางโน้นอยู่มีมากทุกวันเต็มถ้าฝนไม่ตกก็สะดวกสบายดีการฟังเทศธรรมะปฏิบัติด้วยจิตตภาวนาฟังมันฟังสะดวกได้เหตุได้ผลได้อัดได้ทำไปในขณะที่ฟังตลอดนะคือท่านผู้เทศท่านก็เทศด้วยความไม่สงสัยเป็นอย่างหลวงปู่มั่นเทศไม่มีผิดพลาดแม้น้อยท่านถอดออกจากหัวใจที่ผู้ฟังนี้คล้อยตามเลยพูดออกตรงไหนตรงไหนนี่ติดปั๊บติดปั๊บติดปั๊บติดปั๊บเพราะเป็นท่านล็อกออกจากหัวใจท่านเราผู้ฟังก็มุ่งฟังอย่างมีจิตใจมุ่งหวังอย่างแรงกล้าต่อการฟังธรรมท่านเวลาท่านเทศเพียงท่านเริ่มเท่านั้นนะนะจิตใจที่ไม่เคยสงบมันสงบได้ถ้ายิ่งเคยสงบแล้วพอท่านเริ่มธรรมะนี่จิตจ่อสติจ่อเขาให้จิตอยู่นั่นไม่ต้องไปสนใจกับท่านผู้เทศอยู่ใกล้อยู่ไกลไม่ต้องไปสนใจสติจับลงที่จิตตั้งความรู้ว่านั่นสติอยู่นั้นธรรมะจะไหลเข้ามาเองเหมือนกับเรารองน้ำไม่ต้องโยกย้ายไปรับทางนู้นทางนี้ตั้งลงจุดเดียวที่น้ำจะไหลลงไหลลงตรงนั้นทั้งนั้นแหละทีนี้จิตเมื่อตั้งดีแล้วตั้งอยู่ที่จิตสติติดแนบอยู่นั้นธรรมะยิ่งได้ฟังชัดเจนมากกว่าที่เราส่งไปฟังท่านตามเสียงของท่านเป็นไหนๆนะพอจ่อจิตลงตรงนั้นแล้วธรรมะท่านจะเริ่มไหลเข้าไหลเข้าธรรมะไหลเข้าสู่ใจอย่างนี้มันเป็นโอสถโอสถไหลเข้าไปจะอะไรยิ่งเป็นเครื่องกล่อมใจกล่อมใจจิตที่ยังไม่สงบเมื่อธรรมะกล่อมเข้าไปติดต่อสืบเนื่องกันเป็นลำดับลำรายจิตสงบได้เลยไม่ต้องมีใครมาบอกเพราะธรรมะนั้นกล่อมลงไปกล่อมลงไปจิตใจเพลินฟังอยู่เฉพาะแล้วก็เป็นธรรมะนั่นก็เหมือนแม่กล่อมลูกได้บทเพลงเหล็กกลับได้นี่จิตใจสงบได้อันนี้ผู้ที่เริ่มมีฐานของจิตมีความสงบบ้างแล้วยิ่งเร็วพอท่านเริ่มเทศจิตเริ่มจ่อปั๊บนี่ไม่มีเรื่องที่จะระวังว่าจิตจะส่งไปข้างนอกข้างหน้าบังคับมันช้าไม่ให้มันออกอย่างนั้นไม่มีจ่ออยู่จุดเดียวนี้ความรู้เด่นอยู่นั้นธรรมะก็เสริมเข้าไปเสริมเข้าไปกองเข้าไปแน่วเลยเวลามันลวงเต็มที่แล้วเรียกว่าพึ่งตัวเองได้แล้วก็ไม่ผิดเสียงธรรมะท่านจะอยู่เพียงสูงสูงเผินเผินผิวผิวเผินเผินอยู่ข้างบนนี่คือจิตได้ที่พึ่งแล้วนะนั่นเป็นตัวของตัวได้แล้วในขณะฟังจิตลงแน่วแล้วจิตเสียงธรรมนี่จะแว่วแว่วอยู่สูงสูงนะจิตลงแล้วช่วยตัวเองได้แล้วนั่นเป็นอย่างนั้นที่จิตที่ยังไม่ได้อย่างนั้นมันจะจ่อยนี่ค่อยกล่อมลงก่อนสงบสงบเป็นอย่างนั้นนี่การฟังเทศทางภาคปฏิบัติอันนี้พูดอย่างนี้เราก็ย้อนถึงโยมแม่เราโยมมารดาเราไม่รู้ภาษีภาษาอะไรตั้งแต่หนังสือก็ไม่ได้นะโยมแม่เราไม่ได้หนังสือสักตัวคนเฒ่าคนแก่มีหนังสือที่ไหนไปเรียนพอจะรู้เวลาเอามาบวชแล้วเราเทศก็เทศภาคปฏิบัติโยมแม่ก็เคยฟังทางภาคปริยัติมาแล้วมากต่อมากเพราะโยมแม่ชอบอัดธรรมมาแต่ไหนแต่ไรฟังธรรมนี่ฟังมากนี้เวลา เราเอามาบวชแล้วเราก็เทศธรรมภาคปฏิบัติโยมแม่ไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยมันฟังไปจิตสงบได้สงบได้ต่อไปสงบได้อย่างรวดเร็วเวลาภาวนาธรรมดานี้

ครับบัญชาจิตให้สงบนี้บางทีนั่งจนหลังจะหักมันก็ไม่ลงมันฟัดมันเหวี่ยงกันอยู่ระหว่างอารมณ์กับใจมันไม่ยอมลงให้พอมาฟังเทศแล้วนั่นแหละมันค่อยกล่อมก็ลงจิตรู้อยู่นั่นธรรมะสัมผัสสัมพันธ์ตลอดเวลาตลอดเวลาจิตก็คล้อยตามคล้อยตามแล้วหลงนี่โยมแม่พูดเองเรียกว่าแม่ลงลูกก็คือโยมแม่ของเราลงจริงๆลงโดยหลักธรรมชาติไม่ทราบว่าเราเรียนมามากน้อยเพียงไรทราบแต่เพียงว่าเป็นมหาเวลาออกปฏิบัติความนึกตื้นหนาบางแห่งจิตใจของเรานี้เราไม่เคยเล่าให้โยมแม่ฟังตั้งแต่การบวชไปจนกระทั่งถึงออกปฏิบัติถึงกลับมาเป็นอาจารย์สอนโยมแม่เราไม่เคยเล่าเรื่องความเป็นมาของเราให้โยมแม่ฟังเลยนะไม่มีเป็นเหมือนคนทั่วๆไปที่จะเล่าในฐานะแม่กับลูกนี่ไม่เคยมีถ้าเข้าไปก็พูดมีแขกมีคนที่จะเข้าไปเทศนาว่าการแล้วเข้าไปก็เทศจบแล้วก็ออกมาก็มีท่านปัญญาเป็นผู้ตามอัดเทปไว้โยมแม่ท่านฟังไปฟังมาจิตรวมละสิรวมเข้ารวมเข้าต่อไปเลยฟังเทศพอเริ่มเทศนี้จิตจ่อเท่านั้นลงเลยลงเลยไม่ต้องได้บังคับบางไม่เหมือนนั่งภาวนานี่บังคับแทบเป็นแทบตายไม่ได้เรื่องบางทีมันต่อสู้เราซะจนนั่งหลังจะหักก็ไม่ได้ผลอะไรเลยแต่ฟังเทศนี้พอหนักเข้าหนักเข้าไม่เว้นแต่ละครั้งเลยที่จิตจะลงไม่ได้ไม่มีทุกครั้งเทศพอเริ่มเทศจิตเริ่มจ่อนี่ธรรมะก็กล่อมลงไปก็แน่วเลยแน่วเลยนี่โยมแม่พูดเองจากนั้นมาก็คือเราไปเทศแต่ก่อนคนไม่ค่อยมากถ้ามีแขกคนมาถ้ามีฝ่ายผู้หญิงมากเราก็ยกผลประโยชน์ให้ฝ่ายผู้หญิงเสียผู้ชายมาด้วยกันก็ให้ผู้ชายตามเราเข้าไปฟังเทศที่ครัวซึ่งมีผู้หญิงอยู่นั่นทั้งฝ่ายโยมแม่ก็เป็นนักบวชอยู่นั่นด้วยแขกคนที่มาเขาไปพักที่ครัวก็ไปเทศที่นั่นที่นั่นโยมแม่เทศเอาโยมแม่ฟังเทศมาตลอดที่ได้ฟังประจำเลยก็คือเทศให้เผาพงาฟังอันนี้เทศฟังเป็นประจำจนติดว่างั้นนะถ้าวันไหนเราไม่ได้เข้าไปเทศวันนั้นเสียดายตลอดเลยว่างั้นนะมันเป็นอยู่ในจิตว่างั้นนะก็ทั้งที่ทราบแล้วว่าเราจะไม่เข้ามาอย่างเช่นจะประชุมพระบ้างนี่หรือมีธุระจำเป็นไม่ได้มาในระยะนั้นบ้างเราก็บอกลงหน้าไว้แม้ทราบแล้วก็ยังเสียดายอยากให้มาตลอดเวลาคือถ้าไม่ได้มาจิตมันดีภาวนาไม่ค่อยดีถ้าไปแล้วฟังเทศน์นี้ลงทุกครั้งเนี่ยตอนที่หนักมากเข้าไปในผลประโยชน์ที่ได้มากก็คือเทศสอนเผาพงาอันนี้เราไปเทศทุกคืนจนได้หนังสือมา2เล่มหนาซะด้วยนะศาสนาอยู่ที่ไหนได้ธรรมะชุดเตรียมพร้อมนี่2เล่มเทศทุกคืนโยมแม่ไปฟังทุกคืนได้ผลทุกคืนทีนี้เวลาทางนี้กลับจะกลับไปนี่ก็บอกขอไว้เลยนี่หากว่าทางไม่มีแขกมีคนมาก็ขอนิมนต์อาจารย์วันบ้างแล้วขอนิมนต์มาเทศอบรมแม่บ้างฟังการฟังเทศนี่สะดวกมากต่อจิตใจที่ฟังแล้วรวมสงบลงทุกครั้งไม่มีพลาดเลยว่างั้นไม่ได้เหมือนที่เราภาวนาอยู่โดยลำพังตนเองแล้วดีดดิ้นมันไม่ค่อยลงแต่พอฟังเทศน์นี้ไม่ต้องบังคับพอจิตจ่อลงไปสติตั้งวันนั้นเทศน์นี้จะกล่อมลงเองสุดท้ายเรียกว่าไม่มีพลาดเลยกันไหนก็กันนั้นรวมได้ทุกกันเพราะฉะนั้นเวลาไม่มีแขกมีคนก็อาจารย์ว่างเมื่อไรก็ขอนิมนต์อาจารย์เข้ามาเทศให้แม่ฟังบ้างพอเป็นเครื่องบำรุงจิตใจแม่
ได้ผลทุกวันทุกวันนี่ลงอย่างนี้จากนั้นมาแล้วก็พูดเองนะพูดเองโดยที่ยังแม่ก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวว่ากรรมฐานเป็นยังไงธรรมะปฏิบัติเป็นยังไงแต่ยังแม่เคยฟังทางด้านปริยัติมามากต่อมากแล้วพระท่านเทศให้ฟังที่มาฟังภาคปฏิบัติก็คือเราเองเป็นคนไปเทศนั่นแหละที่แม่เข้าใจได้เองนะเวลาไม่มีแขกมีคนนี่ขอนิมนต์อาจารย์มาเทศสอนแม่คือตอนแก่มันเรียกอาจารย์นะแต่ก่อนเรียกมหานะเพราะทิฏฐิมันถือด้วยกันทางนั้นก็ถือสิทธิ์เป็นแม่ทางนี้ถือสิทธิ์เป็นลูกลูกกับแม่มันก็ไม่ตรงกันอันนี้มันเรียกมหาเท่านั้นขั้นต่อมาก็เรียกอาจารย์เดี๋ยวนี้ขึ้นอาจารย์เต็มปากแล้วนี่อาจารย์ว่างเมื่อไรแล้วผมนิมนต์มาเทศสอนแม่บ้างแม่ได้ผลทุกคืนหน้าจากนั้นก็มาเทศอาจารย์พูดโกงๆเลยนะเทศอาจารย์ไม่ได้เหมือนใครเทศนะว่างั้นแม่ฟังมาทางด้านปริยัติฟังเท่าไหร่แม่ก็ไม่ได้เห็นผลประจักษ์ในจิตใจเหมือนอาจารย์เทศทางนี่เลยว่างั้นไม่ได้ว่าเทศภาคปฏิบัติปฏิเวทอะไรแล้วไม่ว่าละแต่ไม่เหมือนอาจารย์เทศนี่เลยอาจารย์เทศนี้ลงได้ทุกคืนทุกคืนทั้งแน่วแน่แน่วแน่ทุกคืนเลยต่างกันอย่างนี้ว่าเทศอาจารย์จึงต่างใครอยู่มากว่างั้นนะพูดเองนะเทศไปนะแต่จิตมันก็ลงของมันเอง เราก็ยอมรับแล้วนี่แหละโยมแม่จึงลงเกี่ยวกับเรื่องการเทศนาว่าการเทศบางทีมีธรรมะที่ควรจะสูงมันก็ไปของมันเองพุ่งพุ่งพุ่งไปเลยโยมแม่ติดเทศของลูกมางั้นเถอะนะออกปากพูดเลยว่ามาเทศอาจารย์ไม่เหมือนใครเทศจี้เข้าไปในจิตเทศได้ตีเข้ามาในนั้นตีเข้ามาในนั้นจนกระทั่งจิตรวมได้ทุกครั้งเทศจะอื่นท่านเทศท่านไม่ได้เทศอย่างนี้ท่านเทศไปนู่นเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้นิทานนั้นนิทานนี้เราก็ฟังเพลินไปข้างนอกมาเสียมันไม่ได้เข้ามาข้างในแต่อาจารย์เทศนี่เทศตีเข้ามาวะตีเข้ามาข้างในจิตก็ลงเดี๋ยวแม่พูดเองถึงบอกชัดๆเลยที่นี่โยมต้องเทศอาจารย์นี้แม่ยอมรับทุกอย่างเลยลงจิตลงจริงๆมีเวลานานเขาก็บอกว่าแม่นี่หูสูงนะคือถ้าไม่ใช่เทศอาจารย์มันไม่ลงนะจิตถ้าเทศอาจารย์นั้นมันลงได้ง่ายว่าหูสูงนะว่าทางนี้แม่กับลูกก็แย่กันไประวังนะหูสูงเดี๋ยวเป็นหูหมานะระวังทางนั้นก็แวกขึ้นมาเลยมันจะเป็นหูหมาไงหูคนมันก็เป็นตรงที่สูงสูงนั่นแหละแล้วก็ยอมรับยอมลงโยมแม่ลงจริงๆบางทีเราพูดถึงธรรมะขั้นสูงขั้นสูงก็สูงเอาจนเต็มเหนี่ยวตามทางของสายธรรมที่เทศไปแต่บางทีมันก็มาเกี่ยวข้องกับตัวเองถึงการเวลาที่จะดับจะเป็นจะไปเรื่องจะเป็นจะตายอะไรมันก็ว่ามันไปตามเรื่องด้วยหลักความเป็นจริงของธรรมแล้วโยมแม่ร้องไห้เลยเจ้าโอ้ยแม่ไม่อยากได้ยินเลยอย่างนั้นไม่อยากได้ยินมันจะต้องได้ยินผู้ฟังอยู่เวลานี้ไม่อยากได้ยินกับผู้จะเป็นจะตายด้วยกันทุกคนอย่าไปหวั่นไหวภายนอกสิระวังเรื่องความเป็นความตายเป็นหินรับปัญญาให้พินิจพิจารณาให้มันคล่องแคล่วในเรื่องความตายแล้วจะไม่กลัวตายแล้วก็บอกอย่างที่พูดนี่เราไม่ได้พูดด้วยความกล้าความกลัวตายอะไรเลยเราพูดตามหลักความจริงก็ต้องพูดอย่างนี้แม่จะมาเสียใจทำไมแล้วว่าแล้วก็พูดอย่างนั้นโอ้ยแม่ไม่อยากได้ยินเลยคือมันเหมือนอย่างว่าเป็นรูปเป็นภาพแล้วเข้าที่ภาพแล้วเหมือนว่าเข้าที่ว่าดีดผึ่งไปเลยหายเงียบไปเลยทีนี้มันหมดหวังเสียอกเสียใจไม่อยากให้เป็นไม่อยากให้ตายวะก็มาเวลามันพูดว่ามีนี่นะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องความเป็นความตายถึงการมันจะไปยังไปมันเป็นยังไงยังไงในจิตนี่บอกกงบอกเลยพุ่งไปเลยระวังมันนี่โยมแม่ร้องไห้มีแม่ไม่อยากได้ยินไม่อยากได้ยินก็ให้ได้ยินซะนะวะโยมแม่เองก็เป็นอย่างนี้แหละเรื่องความเป็นความตายสำคัญที่จิตมันคล่องตัวหรือไม่คล่องตัว
อบรมดีหรือไม่ดีเท่านั้นถ้าอบรมดีแล้วก็เป็นอย่างที่ว่านี่ไม่มีอารมณ์อะไรความเป็นกับความตายไม่มีน้ำหนักยิ่งหย่อนกว่ากันมีเท่ากันเพราะเป็นความจริงด้วยกันเป็นสมมุติด้วยกันปล่อยสมมุติด้วยกันมันเป็นอย่างนั้นนะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆจิตเวลามันได้พอทุกอย่างมันปล่อยหมดจริงๆไม่ได้มีอะไรเหลือขึ้นชื่อว่าสมมุติไม่มีเลยเพราะฉะนั้นมันถึงจี้เข้าไปหากิเลสกิเลสนั่นแลเป็นตัวสมมุติอันใหญ่หลวงแก้กิเลสก็คือแก้สมมุติอยู่ภายในจิตใจของเรานะเพราะกิเลสขาดสะบั้นลงไปจากใจแล้วอะไรที่จะมาเป็นภัยต่อจิตใจให้ได้พินิจพิจารณาแก้ไขดัดแปลงอดีตนั่นคำว่าไม่มีก็คือกิเลสไม่มีก็สมมุติไม่มีไม่มีอะไรเข้าถึงใจได้เลยนั่นเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ท่านจึงไม่มีทุกข์ไม่มีอะไรกวนใจว่างอยู่ตลอดเวลาโดยหลักธรรมชาติยืนอยู่ก็ว่างภายในใจของท่านเดินอยู่ก็ว่างภายในจิตใจของท่านว่างไม่ใช่ว่างธรรมดาว่างแปลกประหลาดอัศจรรย์ว่างนอกสมมุติไปเลยนั่นเป็นอย่างนั้นจะอยู่หลับนอนอะไรจ้าอยู่งั้นตลอดนั่นจิตเมื่อได้เข้าคงเส้นคงวาแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงท่านจึงเรียกว่านิพพานนิพพานเที่ยงคำว่านิพพานเที่ยงก็คือจิตนี่เที่ยงแล้วหมดสมมุติก็เที่ยงเท่านั้นเองที่เอ็นไปเอ็นมาก็อยู่ในกฎอนิจจังกฎอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ก็คือสมมุติเมื่อปล่อยนี้หมดโดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีสมมุติจิตก็เป็นวิมุตติไปเลยจึงเรียกว่านิพพานเที่ยงคือจิตนั่นหมดสมมุติเข้าไปก่อกวนแล้วก็เป็นนิพพานเที่ยงจิตที่เที่ยงขึ้นมาหรือเป็นธรรมธาตุขึ้นมาทันทีทันใดนี่แหละการอบรมจิตใจตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงที่สุดวิมุตติหายสงสัยปล่อยวางโดยประการทั้งปวงในบรรดาสมมุติในสามแดนโลกธาตุนี้หมดโดยสิ้นเชิงภายในจิตใจเมื่อหมดสมมุติแล้วก็หมดทุกข์ไปโดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกันในหัวใจสั้นยอมรับอยู่เพียงธาตุขันธ์เท่านั้นคือธาตุขันธ์นี่เป็นสมมุติเหมือนกันกับโลกทั่วไปเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นยังไงชั้นใดท่านก็เป็นแบบเดียวกันเป็นแต่เพียงว่าไม่ซึมซาบเข้าไปถึงใจท่านมันเป็นอยู่เพียงขันธ์ของมันเท่านั้นไม่เหมือนจิตที่มีกิเลสอยู่พอเจ็บปวดแสบร้อนร่างกายจิตเดือดร้อนกว่าเพื่อนแล้วคืออารมณ์นี่เข้าสู่ใจใจเกิดความทุกข์มากยิ่งกว่าร่างกายเสียอีกทีนี้เมื่อจิตมันหมดสมมุติแล้วร่างกายจะหนักมากขนาดไหนมันก็รู้ชัดๆอยู่แล้วไม่มีอะไรที่จะเข้าถึงใจได้บังคับก็ไม่ได้มันเป็นอัฐานะเป็นหลักธรรมชาติแล้วนั่นท่านก็ยอมรับทุกอย่างนี้ท่านก็ยอมรับเป็นแต่เพียงว่าต่างกันที่ไม่ซึมซาบถึงจิตท่านจิตท่านไม่ไหวไปตามมีเหมือนกันเจ็บท้องปวดหัวตัวร้อนหิวก็หายแล้วอันนั้นดีอันนี้ไม่ดีนี่วงสมมุติเข้ามีเรื่องธาตุขันธ์มันก็มีอันนั้นดีนะอันนี้ดีนะมีวงขันธ์เท่านั้นว่าดีก็ดีในวงขันธ์อันนี้เราชอบอย่างนั้นนี่ก็ว่าในวงขันธ์ไม่ได้เข้าไปถึงจิตนั่นมันต่างกันที่ตรงนั้นมันเป็นหลักธรรมชาตินั้นเรียกว่าเป็นอาถรรพ์นาแล้วให้เป็นอย่างอื่นใดไม่ได้สมมุติจะเข้าไปถึงไม่ได้เลยเพราะไม่มันก็จะเรียกว่าวิมุตติอะไรพ้นจากสมมุติแล้วนั่นเป็นอย่างนั้นมีเวลาในปฏิบัติให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วหมดนะคือหมดเรื่องความห่วงอดีตอนาคตปัจจุบันหมดโดยสิ้นเชิงเพราะนี่เป็นสมมุติทั้งหมดธรรมชาตินั่นเลยสมมุตินี่แล้วจะเอาอะไรมาเป็นอารมณ์ของใจไม่มีอยู่ไปกินไปก็เกี่ยวเรื่องธาตุเรื่องขันเท่านั้นเองถึงการเวลาที่จะไปมันก็รู้เองเพราะธรรมชาติแล้วถึงการเวลาที่จะแก้ไขดัดแปลงไม่ได้แล้วก็ปล่อยแล้วพอปล่อยพักเราเรียกว่านิพพานท่านนิพพานพระพุทธเจ้าพระอรหันต์นิพพานเราคือปล่อยดับสนิทไปที่นี่ธาตุขันธ์ที่เป็นสมุติไม่มีแล้วเป็นนิพพานล้วนๆนั่นผลเนี่ยการประพฤติปฏิบัติธรรม
ธรรมของพระพุทธเจ้านี่เป็นพื้นฐานแห่งความจริงด้วย

0: รและเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานไม่มีคำว่าคือว่าล้าสมัยการนั้นการนี้เป็นอย่างนั้นการนั้นเป็นอย่างนี้ไม่มีไม่ว่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชั่วปฏิบัติชั่วก็เป็นอากาลิโกให้ผลชั่วได้ตลอดเวลาปฏิบัติดีทำตัวดีก็เป็นผลดีได้ตลอดเวลาตามทางของศาสดาที่สอนไว้แล้วอย่างนั้นเราจะไปปีนเดียวนะพระพุทธเจ้านิพพานแล้วฉะนั้นปีฉะนี้ปีอันนั้นเป็นมืดกับแจ้งเป็นเรื่องธาตุขันธ์สลายลงไปจิตท่านผ่านเข้าถึงนิพพานถ้าผู้ยังมีกิเลสอยู่ปฏิบัติตามก็เท่ากับตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลานั่นแหละการปฏิบัติทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าเราเดินตามเสด็จพระพุทธเจ้าอย่างนั้นเราจะไปคิดประการสถานที่เวลาศาสนาล่วงทำนั้นทำนี้จะไปคิดไกลล่วงไปเท่านั้นปีเท่านี้ปีมรรคผลนิพพานจะลดจะอันนั้นลงไปหรือมรรคผลนิพพานไม่มีไปคิดอะไรที่มันใกล้อยู่ที่ไหนลมๆแรงๆคิดมาเป็นอุปสรรคกีดขวางทางเดินของตัวเองเพื่อความดีงามทำไมนั่นเอาตรงนี้แต่ปัจจุบันนี้เรายังไม่ตายนี่นะจะปีอะไรเดือนใดก็รู้กันอยู่เวลานี้เราทำเสียเวลายังมีชีวิตอยู่นี่ทำเมื่อไรก็เป็นเมื่อนั้นบรรลุได้ถึงนิพพานได้ยังไม่ถึงปีนั่นปีนี้ที่ว่ามรรคผลนิพพานจะหมดคือระยะนี้ยังไม่หมดแต่ถึงนั่นจะหมดเอาเชื้อเวลายังมีชีวิตอยู่มีถ้าถามว่าตายแล้วเนี่ยถึงนิพพานจะอยู่ข้างหน้ามันก็ไม่ได้นะผมคนตายแล้วไปบรรลุมรรคผลนิพพานได้ยังไงคนเป็นนั่นเองปฏิบัติธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานท่านไม่เอามรรคผลนิพพานไปไว้กับมืดกับแจ้งกับปีนั้นปีนี้นะท่านเอาไว้กับผลผู้ปฏิบัติธรรมใครปฏิบัติธรรมผู้นั้นเป็นผู้เทิดทูนเป็นผู้จะทรงสมบัติอันล้นค่านี้เข้าสู่ใจของตัวเองอยู่ที่ตรงนี้นะไม่อยู่ที่มืดกับแจ้งไม่อยู่ที่ปีนั่นปีนี้พระพุทธเจ้านี้ผ่านร่วงไปเท่านั้นปีเท่านี้เดียวมันมืดกับแจ้งอยู่นู่นฟ้าที่ไหนลมๆแรงๆไปยุ่งหามันทำไมมาเป็นการกีดขวางจิตใจเอาตอนนี้ที่ตอนมีชีวิตอยู่นี่โล่งอยู่นี่นะทำก็อยู่กับคนมีชีวิตคนตายแล้วไม่มีทำมันจะเอาอะไรมาปฏิบัตินี่เอาตรงที่มีชีวิตอยู่นี่นะตายแล้วไม่สงสัยละความดีมีอยู่กับตัวเองตายเมื่อไหร่ก็ได้มีชีวิตอยู่ก็ได้ไม่มีอะไรหนักอกหนักใจขอให้มีความดีงามเช่นอย่างความตายนี่ผู้ที่ทำบาปกล้ามากเท่าไหร่ผู้นั้นร้อนมากนะคิดถึงเรื่องความเป็นความตายไม่อยากคิดคือกลัวก็กลัวมากวิตกวิจารณ์ต่อกรรมชั่วของตัวเองที่ทำมาแล้วตายแล้วมันจะไปจบอย่างนั้นนะไม่อยากคิดแต่การทำชั่วไม่ถอยเนี่ยคนนี้คนจะจมอาจารย์นะผู้ที่รู้ว่าเรายังมีความดีน้อยความตายให้สร้างความดีให้มากนะความตายนั้นเลยเป็นหินรับปัญญานะระลึกถึงความตายเช่นมรณานุสติมรณาสติยิ่งเป็นการรับสติปัญญาสตาความเพียรเราให้แก่กล้าสามารถขึ้นไปสุดท้ายความตายกับเราเป็นเพื่อนกันเลยไม่ได้กลัวตายเมื่อมันมีอยู่ภายในจิตใจแล้วตายเมื่อไรก็ตายที่หัวใจยังมีเต็มอยู่ด้วยความดีงามทั้งหลายมันอยู่สบายนะแต่ก่อนมันกลัวตายมันบำเพ็ญความดีเข้าดีเข้าความกลัวตายเบาลงสุดท้ายไม่กลัวตายยิ่งพิจารณาความตายและเป็นการกระตุ้นเตือนใจไม่ให้ประมาทเข้าโดยลำดับได้เป็นอย่างดีนะให้คิดอย่างนั้นนะเรื่องความตายมันตายด้วยกันนั่นแหละให้เหนือคำสอนพระเจ้าไม่มีใครอยากเก่งกล้าสามารถอวดรู้อวดฉลาดยิ่งกว่าศาสดานะไม่ว่าบาปว่าบุญว่านรกสวรรค์ทรงแสดงไว้โดยถูกต้องทุกกระเบียดเลยไม่มีผิดมีพลาดใครฝืนก็ฝืนตัวเองทำลายตัวเองพระพุทธเจ้าทุกองค์สอนด้วยความถูกต้องแม่นยำทุกอย่างเหมือนกันทุกองค์ว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีมาตั้งกับตั้งกันไม่ใช่มีมาเดี๋ยวนี้แต่เป็นแต่เพียงว่าไม่มีผู้ที่ผู้เฉียบขุดค้นพอจะเห็นบาปเห็นนรกสวรรค์เท่านั้นมันจึงงมเงาเกาหมัดไปว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกมันมีสวรรค์ไม่มีทั้งที่มันสร้างบาปมันหาบกรรมความชั่วช้าละโมบอยู่เต็มตัวนั่นผู้สร้างบุญก็สร้างเอาความสงสัยในโลกเอาสงสัยแต่มีความเชื่อในบุญในกรรมของตัวเองทำความดีไปมันก็เป็นความดีตลอดไปสุดท้ายมันก็โลกความสงสัยบาปบุญนรกสวรรค์ได้หมดแน่ใจในหัวใจตัวเองภาคภูมิใจท่าน แต่อย่างนั้นเนี่ยพากันตั้งใจปฏิบัตินะจิตจำกิเลสมันหนาเท่าไหร่มันยิ่งอยากให้พาทำตั้งแต่ความชั่วนะเพราะกิเลสมันเป็นตัวชั่วติดอยู่ในหัวใจใครก็อยากทำแต่ชั่วความดีไม่อยากทำทีนี้เวลาเราบำเพ็ญธรรมเข้าไปทำติดเข้าไปในหัวใจนี่เป็นสาเหตุให้อยากทำความดีเข้าไปนะทำความดีมากเท่าไรความดียิ่งมีกำลังยิ่งอยากจะตั้งทำตั้งแต่ความดีความดีนี่บาปถูกท้ายไม่ทำเป็นตายก็ไม่ทำนั่นเวลาทำมีหนักเข้าไปในจิตใจแล้วไม่ทำบาปตายก็ตายบอกไม่ทำนั่นเนี่ยอำนาจของธรรมเป็นอย่างนั้นนะแล้วคำว่ากลัวตายกลัวเนี่ยไม่กลัวตายนั่นเป็นหินปัญญาแล้วเจริญความตายทั้งวันยิ่งเป็นความเฉลียวฉลาดยิ่งเพิ่มพูนความรู้เนื้อรู้ตัวเป็นลำดับสร้างแต่ความดีงามก่อนตายนี่มีละคนที่มีความดีใครจะฝืนนะฝืนทำพระพุทธเจ้าทำที่สอนไว้นี่เรียกว่าถูกต้องเรียบร้อยแล้วสมบูรณ์แบบถ้าเราเที่ยวกับเหมือนแปลนบ้านแปลนเรือนเขานำมาปลูกบ้านปลูกเรือนกี่หลังแล้วเรียบร้อยแล้วนี่โลกเขาทำเขาก็เป็นที่แน่นอนตามสมบูรณ์ของเขาแปลนเขาทำเรียบร้อยแล้วจะเอากี่ห้องกี่หาผู้สร้างตามแปลนมันก็ถูกตามนั้นเป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นมาอันนี้ยิ่งเป็นความรู้ของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วด้วยจะหาความผิดพลาดมาจากไหนที่เรียกว่าสวาขาธรรมตราสไว้ชอบแล้วไม่ว่าจะทำขั้นใดก็ตามเป็นความชอบธรรมสมบูรณ์แบบด้วยกันหมดเลยเหมือนแบบแปลนบ้านนั่นแหละผู้ปฏิบัติก็จะเป็นไปตามนั้นตามนั้นไม่มีใครเกินศาสดาถึงว่าโลกวิถีรู้แจ้งโลกตลอดตัวถึงไปหมดไม่มีใครเกินศาสดาสมควรเป็นครูเอกสอนโลกท่านจึงมาสอนโลกทั้งเทพบุตรเทวดาอินทร์พรหมสามแดนโลกธาตุนี้ศาสดาอุ่ยเป็นผู้สอนได้ทั้งนั้นไม่มีใครสอนศาสดาได้แต่ศาสดาสอนโลกทั้งสามได้กามโลกรูปโลกอรูปโลกสอนได้ทั้งนั้นเนี่ยความแม่นยำความเฉลียวฉลาดความสว่างกระจ่างแจ้งของจิตใจท่านผู้ซึ่งกิเลสสมควรเป็นศาสดาแล้วสอนโลกให้เต็มความเป็นศาสดาไม่มีอะไรผิดพลาดขอให้เป็นที่ตายใจเราจะไปงมเงาเกาหมัดท่านบอกว่าบาปมีไหมก็จะไปสงสัยบาปมันจะไปคว้าเอาบาปนั่นแหละบุญมีมันก็จะไม่สนใจทำบุญมันจะไม่เชื่อบุญนั่นบาปมีนรกสวรรค์มีแล้วมันจะเมาตั้งแต่เรื่องบาปเรื่องกรรมเข้ามาเผาตัวเองนะไม่เชื่ออย่างพระพุทธเจ้าแล้วไปเชื่อใครเชื่อคนพาลชั้นดานหยาบเห็นไหมมันพาใครไปสวรรค์นิพพานมันพาตั้งแต่ลงนรกหมกไหม้ทั้งนั้นเนี่ยทั้งเป็นทั้งตายเดือดร้อนกันทั้งบ้านทั้งเมืองมีแต่พวกที่เดือดตัณหาอันเดียวกันเป็นฟืนไฟเผาไหม้กันมาตลอดพระพุทธเจ้าไปเผาไหม้ใครศาสดาองค์เอกเคยไปเผาใครให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนนี่ที่ไหนมีสาวกทั้งหลายไปท่านไปทำความเสียหายแก่ผู้ใดนี่เป็นผู้ควรอย่างยิ่งแล้วฝากเป็นฝากตายควรเป็นสารณะของพวกเราแล้วว่าพุทธังธัมมังสังฆังสรณะหลังคาฉามิได้เต็มหัวใจแล้วพากระทุ่มลงไปจุดนี้นะจุดนี้เป็นจุดที่ตายใจได้แล้วจุดเหล่านั้นเป็นจุดที่ไม่แน่ใจเผลอประจำมันมาเลยจมได้จมได้กิเลสหลอกเร็วที่สุดนะเรื่องของกิเลสอยู่ที่หัวใจโมลาทำแก่กล้าเข้ากิเลสก็มุดมอดลงไปมุดมอดทำเต็มที่แล้วกิเลสไม่มีอะไรมาให้สงสัยบาปบุญนรกสวรรค์จ้าอยู่ในหัวใจพอหมดแล้วทีนี้ก็ย้อนไปเห็นอ๋อนี่มีกิเลสเท่านั้นมาทำการปิดขวางทางเดินให้ลำบากลำบนให้สงสัยสนเทว่ามีหรือไม่มีเช่นบาปมีบุญมีไม่มีมีแต่กิเลสหลอกทั้งนั้นนะพอเปิดทางหมดแล้วกิเลสตายไปหมดแล้วอะไรมาหลอกมันจ้าอยู่ที่หัวใจสงสัยอะไรมันรู้กันอยู่นี่สงสัยหาอะไรนั่นมันชัดเจนอย่างนั้นเองผู้ปฏิบัติในการสร้างความดีให้สร้างอย่ากลัวหมดกลัวยังอย่าตะหนีทีเดียวจนเกินเหตุผลไม่พิเรียกจะไปกินหมดนะเวลาตายแล้วจะเหลือแต่ร่างกระดูกเขาจะไปอย่างมากกับกุศลธรรมมาเอาผ้ามากุศลเจ้าของตายอยู่ท่ามกลางกองเงินกองทองเท่าภูเขาไปด้วยความร่มจมสมบัติทั้งหลายกองไปจนคือเวลายังมีชีวิตอยู่หึงหวงไม่อยากเสียสละเพื่อเป็นบุญกุศลแก่จิตใจฝากเป็นฝากที่เป็นฝากเป็นฝากตายกับธรรมได้นี่ได้เลยไม่สนใจแต่ไปบืนไปอยู่กับสมบัติเงินทองเข้าของตายแล้วถ้าเป็นอย่างน้อยตายแล้วมาเป็นเปรตเฝ้าสมบัตินะถ้าบาปไม่มากถ้าบาปมากจมเลยมันไม่ได้ส สนใจกับเงินทองเข้าของอะไรนะเพราะงั้นให้ทำไม่มีใครเกินศาสดาเรื่องความแม่นยำทุกอย่างสมควรเป็นศาสดาสอนโลกแล้วจึงมาสอนนะไม่สมควรเป็นศาสดาได้ยังไงทำความปรารถนาเฉพาะล้อปัจจุบันของเรานี้พระพุทธเจ้านี้สี่สงไขยแสงนากับเป็นศาสนาเต็มองค์มาสอนโลกไม่มีผิดพลาดเลย มีอยู่สามขั้นองค์หนึ่ง16อรสงไขยแสงนากับ8สงไขยแสงนากับ4สงไขยแสงนากับเป็นศาสนาสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกันเป็นแต่การที่จะนำสัตว์โลกมีกำลังบังคับมีอำนาจวาสนาต่างกันผู้ที่16สงไขยนำบริษัทบริวารสัตว์โลกนี้ได้มากให้พ้นจากทุกข์ได้มากลองกันมาเป็นลำดับแต่ความมือสุดของใจที่ถูกพูดถูกต้องสอนถูกต้องแม่นยำนี่เหมือนกันหมดให้พระกันก็จำเอานะเอาละพอ พูดไปพูดไปก็เหนื่อยไปเราก็ดี นาทีวันนี้น่ะ
1: 31คร
0: ับ เออ
1: 31นาท
0: ี
1: คร
0: ับ 31นาทีเอาละเสร็จปานาทีนึงเหลือพอไม่ขาดหามาเพิ่มอีกเอาไปนั้นนาทีอันนี้นาทีมาเพิ่มวันนี้ไม่หาเพิ่มแล้ว31นาทีเต็มแล้วอันนี้เราก็ยอมรับนะก็เราเป็นเองจะไม่ยอมรับไงก็เรียนมาก็เรียนอย่างที่เห็นน่ะใครก็ทราบแล้วว่าเป็นมหาเข้าใจมั้ยเรียนมากหรือเรียนน้อยเวลาเทศกับเทศไปตามตำหลักตำราที่เรียนมันแต่ท่านสอนว่ายังไงก็ว่าไปตามนะถ้ามีคนมากระตุกว่าทำไมเทศอย่างนั้นล่ะก็ตำราท่านว่างั้นมันก็หลบไปพึ่งตำราเสียล่อเอาตัวรอดไปได้ทีนี้เวลาภาคปฏิบัติไม่เปลี่ยนมานี่แต่ก่อนเราเทศก็เหมือนกันนี่พูดให้ชัดเจนพูดตามภาษาธรรมโกงไปโกงมาแต่ก่อนก็เทศกินกล้วยหอมกล้วยไข่ก็มามากต่อมากแล้วเขาแต่งเวลาเทศไปตั้มธรรมดาให้หนักแน่นกว่านั้นไม่หนักเพราะเจ้าของไม่แน่ใจก็อ่านไปตามตำราเทศไปตามตำรามันไม่แน่ใจแต่อาศัยตำราท่านก็ว่าไปตามท่านหากินไปตามท่านเขาแต่งไม่ละหากล้วยหอมกล้วยไข่ไปตามท่านนั่นแหละนี่เวลามาปฏิบัติไหนที่นี่เวลามาปฏิบัติมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเวลาเป็นขึ้นในใจเป็นสมบัติของตนด้วยนั่นแน่นอนด้วยเป็นสมบัติของตนด้วยไม่เหมือนเที่ยวเรียนมาเป็นความจำถือเป็นสมบัติไม่ได้นะความจำจำได้มากได้น้อยหลงลืมไปได้ทั้งหมดนั่นแต่ภาพปฏิบัตินี้เกิดมามากน้อยเป็นสมบัติของตนของเราเป็นที่แน่ใจแน่ใจแน่ใจนี่เวลาสอนนี่นะเราสอนตามตำหนักตำรานั่นก็สอนไปอย่างเบาเบาเบาเบาผิวผิวเผินเผินบทเวลาสอนจากภาคปฏิบัติที่ตนรู้ตัวเห็นจริงมันออกจริงๆนะว่าไงผิดบอกว่าผิดถูกก็ถูกเขาเลยเรียกว่าขวานผ่าซากไปแล้วมันเป็นเองของมันนะคือจะพูดแยกอื่นไม่ได้ความจริงเป็นอย่างนี้ต้องว่าอย่างนี้ความจริงมันนี้ต้องว่านี้ก็โกงไปโกงมาก็เป่งเป่งจะเรียกว่าขวานผ่าซากอย่างเขาเรียกว่าขวานผ่าซากมันไม่ได้มีเจตนาจะให้เป็นขวานผ่าซากแต่เจตนากับความจริงนี้มันเป็นอันเดียวกันมันก็ออกไปตามความจริงมันถึงพุ่งเข้าใจไหมล่ะหลังที่เคยพูดเรื่องจิตตภาวนาลงไปแจงมอเล็กมอจิ๋วมันยิ่งพุ่งไปเลยนั่นเทศตัวไปเป็นอีกอย่างถึงเป็นธรรมของจริงเหมือนกันน้ำหนักต่างกันแต่ถ้าเป็นมอเล็กมอจิ๋วมันแหลมมันคมต่างกันอย่างนั้นนี่ก็เป็นในเราเองเราพูดจริงๆเราไม่โอ้ไม่อวดเอาความจริงมาพูดแต่ก่อนเราก็เทศเหมือนทั่วไปจำนวนวัวหานในกบ้านเขาเวลามาปฏิบัตินี่เทศมันเป็นอย่างนี้มันจริงอย่างนี้เวลาเราจะแยกไปเทศอย่างอื่นหลีกเลี่ยงแยกไม่ได้นะมันไม่ได้มันขัดในนี้ต้องเอาพูดตามความรู้ความเห็นนี่ซึ่งเป็นความจริงแล้วนั่นนี่มันก็พุ่งของมันยิ่งเทศมันสัมมาสูงเท่าไหร่มันยิ่งแม่นยำแม่นยำหนาแน่นเข้าไปเรื่อยมันก็พุ่งออกมาเลยเป็นงั้นล่ะเอาละพอมันเลย37นาทีแล้วมั้งเนี่ย
1: ฮะฮะเป็น
0: 35เนี่ยไป35แล้ว35นาทียังไม่ถึงไหนคนแน่นนอกกันเต็มหมดวันนี้มีเทศเร่งๆหน่อย31นาทีก็มากอยู่นะถ้ามีเร่งๆแล้วก็เหนื่อยง่ายนะถ้าเทศแบบเร่งมันเป็นของมันเองถ้าเร่งนี่ลมมันเร่งของมันแล้วเหนื่อยอย่างนั้น ถ้าอย่างนี้มันก็ออกไปชื่อแย่ไม่ได้หรือไงนะแค่ไทยนะในขนาดนี้ขนาดเดียวนี้ออกแล้วนะดูไม่ออกทั่วประเทศไทยมั้งตอนนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะจากการธรรมดามันไม่เคยง่วงเราไม่ง่วงนอนมาโอ้ไม่เจ้าวันงานก็ไม่ง่วงแต่นอนพอหลับมันก็หลับได้ที่แท้มันง่วงนอนหลับๆไม่มีคนไหวยิ่งไม่มีแต่วันนี้ไปที่ไปจุฬาไปรักษาหนามันง่วงง่วงอ้าวมันเป็นนี่งาวะรักษาง่วงง่วงถ้าสมมติว่านอนมันก็จะหลับเราก็ไม่นอนมือรักษาแปลกๆอยู่นี่มันง่วงเวลาขากลับมาเอามึงง่วงมึงง่วงง่วงกูจะนอนมันไม่ง่วงคือขากลับมากูแต่งานก็มันเต็มเหนียวมันเลยไม่ง่วงเลยไม่ยอมคนแบบนี้มันไม่ง่วงไม่ง่วงนอนน้อยมากไม่มากต้องแต่ฝึกหัดปฏิบัติอยู่นั่นคุณนอนนี่เอาตามต้องการเลยได้คุณธาตุขันมันดีนอนตามต้องการมุสลิมว่าเราจะนอนเขาจะนอนกำหนดก็คือกำหนดภาวนาของเราหลับไปกับภาวนาไม่นานนะพอนอนไปแล้วเดี๋ยวหลับปุ๊บไปเลยถึงเวลาตื่นได้กุกได้เวลาเต็มเลยนะธาตุขันมันอำนวยนอนหลับได้ตามต้องการตื่นได้ตามต้องการการตื่นนอนนี้มันคือเราฝึกเราไม่อยากพูดเอาความจริงที่จะย้อนหลังไปที่งานเจ้าของว่าบกพร่องที่ตรงไหนขี้เกียจขี้ค้านอ่อนแอท้อแท้ที่ตรงไหนไม่มีคือมันฝึกเจ้าของมาตั้งแต่วันเริ่มเข้าไปบวชนาคคำสำคัญที่สุดก็คือโยมแม่นั่นแหละก็ชวนใจมากคำพูดของโยมแม่ตอนที่จะไปบวชนะพอลงใจแล้วเป็นอย่างนั้นอ่ะจีที่ว่าพ่อน้ำตาร่วงนั่นอ่ะรุนแรงมากนะไม่ลืมอันนี้ก็ไม่ลืมนะแต่ก่อนมันก็คาราคาซังของมันพ่อแม่ก็อนุโลมตามไปไม่ว่าแต่เวลาพ่อมันน้ำตาร่วงไม่สะเทือนหนักจริงนะลูกกำลังรับทานอยู่ลูกทันทีหนีเลยคิดอยู่3วันเลยมัดเจ้าของนั่นเอาแล้วนะเอาอย่างจริงอย่างจังมัดให้บวชอย่างเดียวคนทั้งโลกเขาบวชได้เขาสืบได้บางองค์ท่านเป็นจอมพรานจะว่าตายเขาว่าเหลืองก็มีท่านไม่เห็นเสียหายอะไรแล้วจึงจะบวชเพียงนี้ไม่ได้หรือถึงขนาดน้ำตาพ่อร่วงให้เห็นต่อหน้าต่อตานี้ต้องบวชนั่นเอาแล้วนะที่นี่มัดเจ้าของไม่มีข้อแม้มัดเขา3วันแต่ไม่กล้ามารับทานต่อหน้าเลย3วันไม่มาคิดจนกระทั่งลงเต็มที่แล้วลงใจละเอาแล้วไม่มีข้อแม้ไม่มีอะไรมาขัดข้องละลงใจบวชแน่นอนยิ่งมาบอกแม่นั่นละเออที่ว่าจะบวชให้นั่นน่ะจะบวชให้แล้วนะจะบวชแล้วจะศึกเมื่อไหร่ใครห้ามไม่ได้ถ้าใครศึกเท่านั้นปีเท่านี้เดือนให้ศึกไม่บวชแต่ว่าแม่ก็สาธุมุ้ยแม่ฉลาดก็รู้นี่เราก็รู้นะแม่ฉลาดก็รู้สาธุนะไอ้ลูกนะบวชแล้วนะไปบวชในบวชแล้วไปบวชในบวชแล้วออกมานี่ผู้เป็นพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งคนทั้งเต็มตลาดนี่เต็มหน้าโบสถ์อยู่นั่นนะจะศึกต่อหน้าคนแม่ก็ไม่ว่าแม่อยากเห็นผ้าเหลืองในเวลาบวชว่างั้นนะแล้วใครจะไปศึกได้หลวงพ่อโอ้ยดักเก่งนะเราที่รู้ว่าแม่นี่ฉลาดมากเลยบวชเลยจนมากระทั่งบัดนี้แม่ก็เลยไม่ถามอยากศึกไหมไม่เคยมีจนกระทั่งทุกวันไม่เคยถามอยากศึกไหมไม่เคยมีเราก็ไม่เคยพูดเรื่องศึกเรื่องหามีตั้งแต่บอกแม่เท่านั้นล่ะเวลาจะออกแล้วนะออกแล้วที่นี่สั่งแม่ไว้ว่าเครื่องนุ่งห่มอะไรของเราที่เป็นของเราทั้งหมดนั้นให้แม่เสียสละให้ใครก็ได้นั่นถ้าหากมันไปไม่ได้มันจากศึกมาจะไปหาเปลือกไม้มานุ่งเราว่างั้นเลยเอาอย่างนั้นเลยก็ปล่อยเลยก็จนลืมไม่ทราบไปไหนละถ้าหากว่ามันยังอยากศึกออกมาแล้วจะไปหาถากเปลือกไม้มานุ่งมันเลย มันไม่เป็นท่าเอาเปลือกไม้ให้มันนุ่งพอดีแล้วมันก็ไม่เห็นหาปากเปลือกไม้กันอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ทีนี้เวลาที่มันเป็นนั่นน่ะพ่อโยมแม่จับได้ตอนนอนแต่ไม่จับได้ในความรู้สึกของเราโยมแม่จับบนนิสัยนอกๆเวลานอนนี่คือวันไหนจะไปธุระแต่เช้านี่บอกแม่แม่ปลุกแต่เช้าหน่อยนะวันพรุ่งนี้เช้าจะไปธุระอะไรแต่เช้าพอแม่ทราบแล้วเท่านั้นนะตายใจเลยนั่นนี่นอนมันถึงเวลาแม่มาปลูกเองเพราะฉะนั้นจึงไม่เคยมีที่ว่าลูกเองถ้าหลวงได้บอกแม่ให้ปลูกแล้วไม่มีคำว่าลูกเองส่วนพี่ชายเขาเนี่ยว่าบอกแม่ให้ปลูกนะแต่ถึงเวลาเขาบางทีแม่ก็ได้ปลูกบางทีไม่ได้ปลูกเขาไปเองแต่เรานี่ตายเลยตายเลยนี่แหละพอจะเตรียมของไว้เดี๋ยวร้อยจะออกไปกับท่านพระครูไปมานั่งปั๊บนี่แม่จะบอกนะว่างั้นนะนี่แม่จะบอกนะว่าลูกคนนี้แม่ไม่ได้มีที่ต้องติไม่ว่าหน้าที่การงานอะไรแม่ยอมรับหมดเลยแต่การนอนนะลูกนะว่าเหมือนตายเลยแต่ว่าเหมือนตายเลยบอกกงเลยไม่มีที่จะลุกเองเลยนี่แหละแม่พิจารณาวิจารณ์เวลาไปบวชแล้วพระท่านบิณฑบาตบ้านไหนเมืองใดกลับมาแล้วไปปลูกท่านบัวมาฉันทั้งหันยังนอนไม่ตื่นนี่จ้าให้แม่ได้ยินเลยนะแม่จะหัวมุดดินเลยนะว่าฝังลึกนะไม่ตอบเลยเฉยก็ไม่รู้ไม่ได้บอกให้แม่ฟังว่าความรู้สึกเป็นยังไงคือเราทอดทุละว่าถึงเวลาแม่ก็มาปลูกเองเพราะนั้นเราจึงตายใจนอนอย่างนั้นเราไม่บอกนะเราก็เอานี่ไปปลูกเราจริงพอออกมาแล้วที่นี่แม่มานะตามปลูกนั้นนะเราต้องเป็นตัวของเราเต็มตัวตั้งแต่นั้นนอนนี่ดีถึงเอาเวลาไหนได้หมดนี่ความเด็ดของจิตเป็นอย่างนั้นนะจะนอนเวลาไหนก็ตามจะลุกเวลาเท่านั้นได้ปึ๋งเลยไม่มีเคลื่อนเป็นอย่างนั้นตลอดมาการฝึกเจ้าของถึง18ปีอายุพรรษา18

0: ที่นี่เวลานี้ก็สมควรที่จะผ่อนผันสั้นยาวแล้วการตื่นนอนเนี่ยก็ให้รู้ทิศรู้ทางแล้วค่อยจะเรียบอย่าไปตื่นแบบปึ๋งปังบึ้งปังอย่างนั้นว่างั้นนะมันก็ยังไม่ได้นะพอรู้สึกมันผึ๋งขึ้นแล้วขึ้นแล้วนี่ฝึกกันซะจนพอมันได้แล้วที่นี่จนกระทั่งบ่ายห้าโมงยังจะไปบิณฑบาตตื่นนอนแล้วจะบิณฑบาตเลยมันเป็นอย่างนั้นนะปล่อยเลยที่นี่เนี่ยเป็นอย่างนั้นละกว่าจะได้นานอยู่นะกว่าจะได้ตื่นขึ้นธรรมดาธรรมดาได้โหแต่ก่อนดีดผึ๋งถึงนี่เราฝึกเราฝึกอย่างนั้นนะว่างั้นจึงเห็นพระให้เองแล้วเกลากาไม่ได้นะเพราะไม่เหมือนใครนี่การฝึกทำอย่างนั้นจริงๆเสร็จแล้วยังเนี่ยมาอีกแล้วนะโว้อะไรที่จะให้พรนะที่นี่จะให้พรให้พรแล้วก็เลิกกันละโทษ
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: คณินีทั้งหลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับแต่จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: ว่าได้เปลี่ยนแล้วคนเงินไปพันไปพันไม่ได้ยังมีข้างข้างเสียแล้วพุ่มนั่นไอ้บี้มันไปเดี๋ยวมันไปเที่ยวไอ้บี้นะพอปล่อยมันไปไอ้บี้มาตัวนี้พันตัวนี้มาหน่อยตัวนี้นี่มันพันเลยเคยไปวัดทำวัดสีไหมทำสีอ่ะไปบ่วัดเขาเรียกอะไรวัดโคกุงพระคุงเราเคยไปไปสองคนสามคนนู่นน่ะด้วยไอ้บีก็ไอ้ปังก็ไอ้หลวดมันติดกันนั่นสองตัวนี่พานนะมันเข้าไปในครัวนะนู่นไอ้บี้เข้าไปในครัวแล้วน่ะมันติดต่อกันแล้วกับไอ้หลวดนี่ไอ้หลวดก็จะตามมันไปนั่นสองตัวนี้พรานนั่นน่ะสามตัวเนี่ยดูที่มันตีสนิทกันได้นะมาอยู่ด้วยกันมันจะเข้าไปในครัวไปแล้วไอ้บี้ไอ้ปั้งไอ้ปั้งไอ้หลวดไม่ไปไอ้ปั้งไอ้หลวดไม่ไปไอ้บี้ไปแล้วหมาในตัวไหนมันจะพรานเป็นเขาเรียกหมาพรานหมาอะไรนะมันก็เป็นในนิสัยของมันนะจะเห็นได้เวลาเอาพวกสุนัขมาเลี้ยงไว้ในวัดตัวมันจะพรานมันก็เป็นของมันเองมันก็เป็นลูกสุนัขเสาะเสาะนั่นเสาะนี่แสบเสาะแสบไปนู่นเข้าไปในป่าตัวล่าสัตว์อยู่ในป่าตัวเล็กๆไปก็นะตัวเดียวนี่ไอ้บีนมันไปตัวเดียวนะตัวเล็กๆเอามาที่แรกตอนเราเดินมุกมันในป่าเข้าไปจะไปเจอกันเจอมันอยู่ในป่าพอมันเห็นเรามันก็วิ่ง

ี่หมาคนก่อนเป็นหมาน้อยลูกหมาแต่มันทานแล้วเข้าไปต่อสู้กับตะกวดในป่าฟังเสียงเห่ากระทึกมันเห่าอะไรเนี่ยไอ้บี้และเนี่ยเห่าเสียงเห่าเล็กๆเนี่ยเราไปดูมันต่อสู้กับตะกวดใหญ่หมาเป็นหมาน้อยหมาแล้วต่อสู้ตะกวดทำข้างนี่ไอ้นี่ก็เห่าอยู่นั่นคือนั่นนะไปเห่าในป่าเพื่อมันจะประทานสันดานเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นมันยิ่งได้รับการอบรมหรือเกี่ยวข้องมีผู้ชนิดเดียวกันมาเกี่ยวข้องแล้วการอบรมนี้ยิ่งไปได้อย่างรวดเร็วเป็นการนิสัยด้วยนิสัยฝังดึกแล้วการอบรมก็ยิ่งเพิ่มรวดเร็วความร่างคู่มันแค่สูบหลายครั้งแล้วหนึ่งแล้วร่างคู่เลยร่างมันทำไมคู่ร่างแล้วมันเปียกกับของนายปูนการปากก็พูดหลายครั้งแล้วเนี่ยร่างมันทำไมร่างปูนตัวอย่างร่างนะงั้นเมื่อมันการปากเนี่ยมันแฉะข้างในนี่เมื่อพูดอะไรมากแล้วมันจะตายแล้วพักเครื่องมันพูดมาไม่รู้กี่วันเนาะพูดแบบเผ็ดแบบร้อนฟ้าดินถล่มมาได้หลายวันเพราะคนล้นชราล้นชราเออต้องเข้มข้นบ้างไปเรื่อยๆธรรมดาบ้างเข้มข้นบ้างไปโรงพยาบาลโรงไหนก็น่าสงสารมากไม่จำไม่โรงพยาบาลโรงไหนก็น่าสงสารมันก็มาขออะไรเราแล้วหนึ่งเราให้ของไปแล้วเราไปติดตามไปดูสองไปดูสภาพเขาก่อนที่เราอนุญาตจะให้เมื่อเราไปเห็นสภาพเขาสภาพโรงพยาบาลถ้าขาดแต่สิ่งสำคัญก็เลยคนไข้ไปพึ่งก็มันก็พึ่งไม่ได้ที่น้อยมีเครื่องมือก็กล้าไม่ออกนี่ที่สำคัญมากนะไปโรงไหนก็เหมือนกันพอเห็นเราไปนี่โอ้ยลุมมาเหมือนพ่อแม่กับลูกเนี่ยลุมมาดุถ้าเรายิ่งหวานยิ่งมันพันเข้าไปเลยไม่ใช่เราช่วยตลอดมาเป็นอย่างนี้บางทีไม่ได้คิดได้คาดเลยแล้วเป็นความจำเป็นนี่ต้องใส่ปุบปับเลยที่มาขอก็มีที่ไม่ได้ขอจะไปเจอความเป็นเข้านี้ให้เลยเยอะคนไข้เต็มไปหมดไปดูหมดเลยนะคนไข้เต็มไปหมดเครื่องมือไม่พอใช้บ้างอะไรบ้างไม่พอใช้กับคนไข้อะไรบรรทุกอะไรมาบรรทุกอะไรมาช่วยเอาช่วยมาจากไหนไม่รู้นะเมื่อวานวันเช้านี้ก็มาช่วยมาจากทำเหลิมตามจับพุงมันทุกทีของหลวงตาบัวมีแต่ทำนั้นทำนี้มีวันเช้านี้ก็ทำเหลิมเอาช่วยมาวัดทำเหลืองมีกล้วยที่ไหนนี่วะเราเคยไปแล้วนี่เราไม่เห็นมีกล้วยเลยวะมีกล้วยในบ้านเขาบ้างมันมาก็ลอกเราเราก็เลี้ยงจริงๆแล้วก็ลอกก็ดีความตาทุกอย่างไม่ว่าไปที่ไหนตาที่จะต้องจับต้องดูให้ละเอียดรอวัดประกาศตรงนี้ไม่มีที่หากินผลหมากละมาในวันนี้ก็ไม่ค่อยมีก็ไม่พอแล้วก็เล่ามันเป็นพันไม่ใช่น้อยนั่นเนี่ยอันนี้มากขึ้นทุกวันวางไว้นะเยอะสั่งเรียบร้อยแล้วยังต้องได้สอดส่องดูแลเดินดูร้านนั้นร้านนี้
ผิดทั่วหมดมาก็มันก็เห็นบกพร่องจนได้บางทีกล้วยก็มีอยู่ในตู้อะไรเวลาไปดูร้านไม่มีกล้วยเนี่ยมาก็ต้องสั่งอ่ะตอนนี้แสดงความเราเป็นบกพร่องทางโน้นไม่มีมาทางนี้ดูกล้วยในตู้ไม่มีมันจำเป็นนะทางโน้นไม่มีแต่มาดูกล้วยในตู้ในอันนี้มีแล้วอยู่ร้านขององค์ไหนนั่นมันบอกใครเป็นคนดูแลร้านนี้มีผู้ดูแลเป็นนั่นองค์ไหนอยู่ตรงไหนก็ดูแลสัตว์แถวนั้นดูแลสัตว์แถวนั้นแถวนั้นแถวนั้นรอบโลกสำหรับเรานี่ดูทั้งวัดเลยดูทั้งวัดเดินไปไหนดูแม้กระทั่งครัวยังดูอ่ะเราข้างในมันไม่ไปดูเพราะคนเต็มอยู่นั่นมันไม่ไปแหละถ้ามีคนมาแล้วไม่ไปนอกจากปรับไปแอบนี่ดำๆไปนี่ข้างๆครัวนี่มองนั่นมองนี่แค่ครัวนี่กลับมาก็นั่งดูครัวดูอะไรไม่ได้ไปดูร้านก็หรอกมีเยอะๆหลายร้านตรงนี้ไม่ดูแลไม่ได้เมื่อวานนี้ก็ได้พูดอยู่เมื่อเช้านี้ก็พูดตอนนี้กำลังมักคิดารู้จักกันไหมมักคิดารู้ไหมมักคิดารู้ฝรั่งเมื่อวานก็ได้พูดอยู่คือเวลานี้ฝรั่งแถวนี้มันกำลังลูกมันกำลังสุกเนี่ยตักแถวตักกุฏิตู้เย็นนี้ไปมันเป็นแถวไปแล้วมองดูต้นไหนมันสุกทุกต้นสุกแล้วก็ลอกเต็มอยู่นั่นไปเวลาไหนเอ็นนั่นต้นไม้พันจะเคลื่อนอยู่ตลอดมีแต่กระรอกเต็มร่ำไปดูที่ไรก็เหมือนกันที่เรามานี่เราเดินไปแล้วเรามองไปก็เห็นหมู่ชาติก็มาก็ดูกระรอกพวกก็ดูลูกนี่มันสุกเฮ้ยสุกเยอะโอ้พอฉะนั้นมันถึงมาเฝ้าอยู่นี่ตลอดเราก็เลยพูดเรากลัวเวลากรอกเราที่ตายมันกลัวจะมาเป็นเปรตเฝ้าอยู่ไม่ว่าถ้าคนเป็นเปรตแล้วกรอกมันจะเป็นเปรตเฝ้าอยู่ฝรั่งนี่แหละถ้ามันตายตอนนี้แล้วว่าไงแต่มันไม่มีที่หากินน้าหนาวนี่ไม่พอกินคาบได้ลูกแล้วก็วิ่งเลยไปกินอยู่ต้นมันไม่กินอยู่กับต้นมันมาข้าวกับทั้งลูกเลยลูกได้สุกกับข้าวกับทั้งลูกแล้วไปเลยจะกินอยู่หลบซ่อนกินอยู่ที่ใดที่หนึ่งมันไม่พอแล้วดิเพราะเราเป็นพันๆจะพอได้ไหมจึงต้องได้ช่วยตลอดช่วยเวลานี้กำลังเต็มทำเหลิมเอามาใครมาจากที่นี้ก็เอามามาจากไหนไม่รู้ถึงที่ช่วยดิบๆแล้วพอดีมันค่อยสุกค่อยห่ามค่อยสุกไปเรื่อยๆต้องคอยดูแลอยู่ตลอดไข่ปลาก็เข้าไปโปรให้ทั้งเช้าทั้งเย็นตลอดเว้นแต่วันไหนมันฝนทำเรื่องจริงเนาะไปโปรให้กันไปเรื่องอย่างนั้นก็พักไปเป็นให้เที่ยวเช้าแล้วก็ตอนบ่ายฝนตกทำอยู่ตลอดนี่ก็ไม่ให้เขาก็พอหากินของเขาได้ส่วนกระรอกมันที่หากินลำบากนะไปพอหาเก็บสิ่งได้ตามพื้นกุฏิเรานั้นเป็นสนามเล่นเท่านั้นกุฏิเราทั้งข้างบนข้างล่างข้างล่างคือพื้นที่เราอยู่นะข้างบนหลังคามันมีต้นตะขบอย่างนั้นเราก็ไม่ตัดออกเพราะต้นตะขบมันมีลูกพวกกระรอกก็มากินนกอะไรๆก็มากินมันก็ติดอยู่กับชายคาเลยกินอย่างนั้นแล้วก็โดดเข้าไปทานวิ่งปังปังปังลงทางนู้นวิ่งไปวิ่งมานะอยู่ๆก็คิดสนุกขึ้นมากับโดดขึ้นมากุฏิเราเนี่ยไล่ขึ้นมาเออกระทึกทั้งนี้ก็ทำท่าขู่แล้วก็วิ่งลงไปสักครู่เดียวขึ้นมาอีกนะแปลกนะไม่ถึงสิบนาทีนะเราก็ทำท่าด้วยนะโซ่ใช่ไหมแล้ววันนี้คอโป๊ปางวิ่งบุบบับลงไปครู่เดียวนะสักเดียวขึ้นมาอีกแล้วเฮ้ยเป็นงั้นวะเขาก็รู้นี่ว่าเราไม่ทำไม้คอขู่ขู่เฉยมันก็รู้นะมันคือการไม้นั่นฟาดไปนู่น
มันเสียงดังไปปังมันกลัวเนี่ยคว้าได้อะไรก็ตามเรานั่งอยู่นั้นเราคว้าแล้วก็ฟาดไปเสียงไปปากเขาก็กลัวแล้วโดนลงไปสักเดียวขึ้นมาอีกแล้วโอ้ทำไมเป็นงั้นเนี่ยวะนึกว่ามันจะวิ่งไปได้ห้าทวีปไม่ไปคือมันอาศัยกินกับเรามันแล้วไม่กลัวเวลาไหนก็เป็นอย่างนั้นวิ่งตามพื้นดินกระรอกธรรมดากระรอกนี่ไม่ไปตามดินนะมันไปทุกสูตรจะไปตามดินเดี๋ยวพวกกระต้อนกระแตกระรอกวันนี้ไปได้หมดวิ่งตามนี่ปกปกปกไปขึ้นโน่นวิ่งจากโน่นปกปกปกขึ้นโน่นมันไม่มีอะไรกลัวแล้วมันก็ไปได้ก็สบายแล้วเราก็หมดสำนวนโวหารหมดเทศมาได้40กว่าปีไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเลยแล้วจะเอาอะไรให้เทศให้ฟังล่ะมาฟังดินี่40กว่าปีนะเนี่ยเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนมาตั้งแต่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมรณภาพปุ๊บแต่ก่อนเราไปคนเดียวคนเดียวจริงๆเพราะฉะนั้นเราจึงได้พูดถึงเรื่องที่เขียนใครๆก็ตามเขียนประวัติครูบาอาจารย์เขียนได้พอสมควรได้ละเอียดละออมีแต่ถ้าเราอย่างเราเนี่ยมันอาจจะมีผู้จะคอยเขียนน่ะใจบ่าล่ะจะมีจนได้มันจะเขียนไม่ได้นะทำไมเขียนไม่ได้ก็เราไปแต่คนเดียวใครไม่รู้เรื่องของเราไปที่ไหนพอพูดขึ้นเรารู้หมดเพราะเราไปแล้วอยู่แล้วมันก็ไม่รู้หรือว่าเราไปยังไงมายังไงตั้งแต่ออกปฏิบัติมานะเป็นอย่างนั้นแล้วนิสัยอาภัพก็ถูกเราไม่เคยไปกับใครอย่างมากก็ไปกับเช่นอย่างไปมีเพื่อนไปก็ออกจากวัดนี่ไปด้วยกันก็ประมาณกี่กิโลแล้วก็แยกกันแล้วไม่ได้ไปด้วยกันทั้งไปทั้งกลับนะไปก็ต่างคนต่างแยกกันไปคนละแห่งละหนไปเลยนี่ใครก็ไม่ทราบคือว่าเราไปที่ไหนมาที่ใดไม่รู้มันยังจะเขียนเรื่องราวของเรานี่เขียนยากอยู่ไม่รู้ที่ไปที่ไหนก็ไปหมดหากไม่รู้ว่าไปตรงไหนตัวตรงไหนอยู่ที่ไหนบ้างนานถ้านานเท่าไหร่นี่ไม่รู้ในเขต 3-4 จังหวัดเนี่ยอุดรหนองคายสกลนครนครพนม4จังหวัดนี้มากที่สุดอยู่นานสกลนครมากกว่าเพื่อน8ปีอยู่ในป่าในเขาตั้งแต่เขตสกลนครนี่ภูเหล็กนี่จนกระทั่งถึงนู่นอำเภออะไรพลทองหรืออะไรทั้งนู่นจังหวัดร้อยเอ็ดน่ะหมดภูเขานี่ไปตลอดนะปีนี้ขึ้นนี่ลงนี่ปีนั้นขึ้นนั้นลงนั้นปีนั้นขึ้นไปนั้นลงนั้นต่อไปเนี่ยไม่ซ้ํากันหักไปขึ้นภูเขาลงนั้นแล้วไปเรื่อยอยู่มาหลายปีตลอดปีก็ถึงโน่นมีแต่คนเดียวทั้งนั้นนะไปทางไหนก็เหมือนกันอีกเข้าไปทางนี่ทางอำเภอศรีสงครามไปทางอำเภอบ้านแพงไปทางโน่นดงภูสิงห์ภูวัวภูลังกาดงสีชมพูหลวงพ่อทองเหล่านี้ไปทั้งนั้นแต่ใครก็ไม่ทราบเพราะเราไปคนเดียวปั๊บปั๊บไปนั้นปั๊บไปปั๊บไปปั๊บอยู่ตามอัธยาศัยถ้าที่ไหนสะดวกแล้วที่นั่นจะอยู่นานคำว่าสะดวกคือสะดวกสถานที่ภาวนาสะดวกถ้าอย่างนั้นเราอยู่นานนะเป็นเดือนเดือนกี่เดือนก็อยู่มันสะดวกพอมีความรู้สึกชินกับที่แล้วพลิกเปลี่ยนใหม่ปุ๊บเปลี่ยนเรื่อยเปลี่ยนเรื่อยเจ้าของโดยลำพังเจ้าของจะคนเดียวมันลำบากอะไรล่ะไม่ได้ลำบากไปไหนก็ไปเลยถ้ามีเพื่อนมีฝูงต้องกันคิดถึงใจท่านใจเราเนี่ยมันไม่สะดวกเราคนเดียวนี่ไปไหนไปเลยทั้งที่ว่าจะกินก็กินไม่อยากกินก็เฉยกี่วันก็จะสร้างไหมอยู่สบายสบายก็ถือเป็นความสบายแต่ก่อนไปคนเดียวทั้งนั้นพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านก็อยู่หนองผือที่แรกก็อยู่โน่นอยู่ทางบ้านโคกนามนแล้วก็เที่ยวทางโน้นเวลาท่านมาอยู่หนองผือแล้วก็เที่ยวทางนี้ไปนี่แล้วท่านช่วยด้วยท่านไม่เคยขัดข้องนะเวลาลาท่านจะไปที่ไหนถาม
คิดว่าจะไป

ไปกับใครมาแล้วว่าไปอุ้งเดียวเออดีแล้วท่านหาไปอุ้งเดียวนะใครอย่าไปยุ่งท่านนะนานท่านขู่เพราะให้แล้วท่านช่วยแล้วคือพระเนนอยู่กับท่านแล้วก็เป็นร่มโพล่มชายใหญ่ใครจะไปสนใจกับเราเราก็ไปสบายเลยทีแล้วท่านก็ขู่ไว้ด้วยใครจะไปยุ่งท่านนะท่านหาท่านไปอุ้งเดียวดีผมว่าไงเพราะเราจะได้ไปแต่องค์เดียวเดียวสะดวกใครไม่ไปยุ่งเลยท่านช่วยด้วยนี่พอท่านมรณภาพเกาะเพิบเลยทันทีเลยนะโอ้โหเป็นยังไงกันพระนะหมายถึงพระนะองค์ญาติโยมเขายังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรแหละเพราะเราก็ไม่เคยเกี่ยวกับใครมาตั้งแต่ออกปฏิบัติที่แรกเลยเราไม่เกี่ยวกับใครเทศนาว่าการนี่ไม่ทั้งนั้นแหละเพราะไปอยู่ในป่าหลังสี่ห้าหลังคาเรือนหกหลังคาเรือนเจ็ดหลังเรือนพอได้อาศัยกินกับเขาเวลาจะตายเขามาเวลาจะตายไงคือก็ไม่กินมากี่วันนี่ไม่ทำจะตายจริงเขาลงไปบิณฑบาตมากินสักวันหนึ่งน่ะจะเดียวไปกินกับเขาเวลาจะตายเป็นอย่างนั้นหรืออาศัยเพียงเท่านั้นแล้วไปเจอประเทศให้ใครฟังอยู่ในป่าในเขาใครจะไปสนใจคิดดูจะต้องไปบ้านไหนพอผ่านไปเท่านั้นแหละถ้าเขาลุมออกมาแล้วบ้านนี้อยู่ไม่ได้แล้วนี่น่ะคือเขาลุมมาเรามากๆเนี่ยเขาจะมากวนมันจะไม่ได้ภาวนาเขาจะให้เปล่าล่ะโอ้ยบ้านนี้อยู่ไม่ได้แล้วเวลาเขามาถามจะไปไหนมาก็บอกว่าจะไปโน่นไปโน่นแทนที่จะพักตาตามแถวนั้นไม่ยอมพักซะแล้วที่ไหนก็ไม่สนใจกับเราเลยนั่นละเหมาะเนี่ยคือเราจะได้ภาวนาเขาไปหาภาวนานี่เพราะฉะนั้นการเทศนาว่าการเราต้องออกปฏิบัติเราจึงไม่เลยนะนอกจากมีความจำเป็นผ่านไปในบ้านในหมู่บ้านเขาแล้วเขามีงานมีการอะไรเขาก็ไปนิมนต์เราสงสารเขาไปเทศน์ให้ฟังซะบ้างนิดหน่อยไปตอนท่านพอหลวงปู่มั่นเรามรณภาพพระนี่เกาะพึบเลยโอ้ไปไหนเหมือนหมาไล่เนื้อไอเราเป็นเนื้อพระเป็นหมาไล่เนื้อไปที่ไหนลุ่มลุ่มตายที่นี่ทำไงวะแล้วตั้งแต่นั้นมาเลยนะท่านเองหนีเข้าในป่าในเขาขโมยไม่รู้กี่ครั้งกี่หนถ้าสมมติว่าการขโมยหนีจากพระจังเนียนนี่เราเป็นบาปเป็นกรรมหนักนี่เราจะลงใต้ก้นเทวทัตนะเพราะเรานี่ตัวขโมยเก่งขโมยหนีจากพระลำคาญไม่ใช่อะไรนะคืออยู่คนเดียวมันสะดวกสบายทั้งวันไม่ยุ่งกับใครเลยคนเดียวจริงๆอย่างนี้ตลอดถ้าไม่ฉันก็ไม่เจอใครเขาจะขึ้นไปหาเราอะไรเราก็อยู่ในป่าในเขาในถ้ำอยู่อย่างนั้นสบายมันลื่นเริงลื่นเริงธรรมะมันไม่เหมือนโลกนะลื่นเริงในธรรมมันลื่นเริงอยู่ภายในมันไม่ได้ไปฟุ้งเฟ้อเหอะมันลื่นเริงเพราะฉะนั้นคนเดียวจึงเหมาะกับอารมณ์ของคนเดียวเหมือนนั้นทั้งวันที่จะคิดอยากจะพูดจะคุยกับใครนี่แล้วเท่านั้นงานของเรามันว่างเมื่อไหร่งานอยู่ในใจนี่วัดกับกิเลสแล้วสิมันว่างเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นจึงต้องหาช่องหาโอกาสหาสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดเลยเพื่อจะให้มันสืบต่อกันโดยลำดับไม่ให้ขาดวรรคขาดตอนในการต่อกรกับกิเลสให้ความอุปนมาหานี้มันลำคาญขโมยหนีบางทีเงียบๆกลางคืนนะหมู่เพื่อนลุมไปตามเราเนี่ยอยู่ในป่าไหนกลางคืนเงียบๆพอเงียบๆแล้วเตรียมของเสร็จแล้วออกช่องทางนี้นะทางพระไม่มีเบิ่งออกเลยไปเลยแล้วไม่ไปตามทางด้วยบุกป่าเลยไปที่กลางคืนเหมือนบ้าว่างั้นเป็นโผล่ออกนู้นโผล่ออกนู้นจะไปไหนมันก็มีบาตรเปล่าๆเจ๊ไปเอาไปบิณฑบาตในหมู่บ้านเขาก็รู้เลยสิแล้วพวกสอดแทรกหามตลอดเวลานี่จมูกไหนจะเป็นดียิ่งกว่าจมูกพระวะทั้งเดียวก็โผล่ไปแล้วมาอะไรนี่วะเฉยไปอยู่ด้วยก็เอาว่าอะไรเฉยเหมือนหูไม่มีตาไม่มีนะเฉยเดี๋ยวองค์นั้นมาเดี๋ยวองค์นี้มาแน่อย่างนั้นนะเดี๋ยวเต็มอีกแล้วนี่มันยังไงกันเอาอีกขโมยนี้อีกไปอีกอย่างนั้นล่ะ
จนกระทั่งไปไม่ได้แล้วได้อยู่นี่นะไปไม่ได้แล้วก็อยู่ตอนไปไม่ได้ก็คือเอาโยมแม่มาบวชตอนนี้ไปไม่ได้แล้วผูกโยมแม่ไว้แล้วลูกมันก็อยู่เองเหมือนกับวัวกับควายเนี่ยผูกแม่ไว้แล้วลูกมันก็อยู่เองอันนี้เอาโยมแม่มาบวชอยู่ที่นี่แล้วเหมือนกับผูกแม่ไว้แล้วลูกก็ถูกมัดเองไปไหนไม่ได้ไปไหนก็ต้องกลับมาแล้วหมู่เพื่อนก็เกาะติดแล้วที่นี่จากนั้นมาก็ประชาชนญาติโยมแต่ก่อนไม่มีเทพนี่โอ้ยยังเผ็ดร้อนยิ่งกว่านี้นะเพราะแต่ก่อนมันยังหนุ่มน้อยอยู่นี่อายุสังขารหนุ่มน้อยทุ่มเสียงอะไรมันพร้อมทุกอย่างเสียงนี่โอ้เด็ดขาดมากครับพระเนรนี่แต่ว่าเราพูดตามความจริงอันนี้เราเรียกอนุโลมแสนอนุโลมแบบหูหนวกตาบอดอยู่ในวันนี้นะเหมือนไม่มีหูมีตาไปไหนมาไหนหรืออยู่ในป่ามันไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยนะเพราะพระเนรถึงกลัวมากกลัวแต่ไม่ยอมหนีนี่ที่มันทำขันน่ะกลัววิ่งหนีเหมือนวิ่งหนีเสือความชั่วไอ้กลัวเท่าไรยิ่งติดยิ่งพันนี่ที่มันทำขันมันโมโหน่ะพระเนรกลัวมากเรื่องกลัวเพียงมองเห็นสายตาละปันภาพนี้มันหลบเลยแต่ยังไม่ยอมหนีนี่นะกลัวแบบนี้มันอะไรกลัวเท่าไรยิ่งติดยิ่งพันไม่ยอมหนีนี่มันแปลกอยู่นะเทศก็เหมือนกันเทศนี้เป็นฟ้าดินถล่มไปเลยหมุนติ้วเลยเพราะมันคล่องทุกอย่างธาตุขันธ์ร่างกายของเราทุกส่วนมันพร้อมเครื่องมือพร้อมมันก็พุ่งผู้ที่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนที่มาฟังตอนท่านเทศน์พระนะโอ้ท่านอาจารย์เทศตอนนี้กับตอนแต่ก่อนทำไมผิดกันมากมายนะเป็นคนละโลกนั่นฟังที่ทั้งที่คนทั้งหลายเขาฟังเราเทศว่าเราเทศเผ็ดร้อนเทศเข้มข้นมาแล้วแล้วพระที่เคยได้ยินก็เราเทศตั้งแต่ก่อนกลับมาอยู่ทุกวันนี้กลับว่าโอ้ยเทศนี้เป็นคนโลกแต่ก่อนไม่เป็นอย่างนี้เหมือนอะไรฟ้าดินถล่มเหมือนฟ้าร้องฟ้าผ่าว่างั้นนะอันนี้เป็นไอเอ่ยว่าถึงจะมีเผ็ดร้อนบ้างก็โอ้ยไม่เหมือนแต่ก่อนว่ามันจะเหมือนอะไรเครื่องมือมันจะตายแล้วจะพังแล้วมันไม่ต่างกันนั้นนะแต่ก่อนมันพร้อมตั้งแต่เพียงแค่05มานี้ก็พอแล้วตอนนี้ได้อัดเทปแล้วเราได้ฟังบ้างอัดเทปเป็นบางกันบางกันไม่อัดนะตอนที่มีเทปก็ไม่อัดเพราะเทปจากเต็มอัธยาศัยให้ผู้ฟังได้ฟังอย่างถึงใจอย่างนี้ห้ามให้อัดเทปนั่นรับพุ่งเลยที่นี่นะถ้ามีเทปเข้ามามันจะหดตัวของมันเข้ามาทันทีโดยหลักธรรมชาติพอมองเห็นเทปภาพมันจะหลบฉากทันทีถ้าไม่เต็มไม่เต็มหน่วยถึงจะเผ็ดร้อนขนาดไหนก็ไม่เต็มมันมีของมันอยู่นั่นนั่นแหละแม้ฉะนั้นในปี05นี้เจ้าของเองยังอดอุทานไม่ได้โอ้โหขนาดนี้เธอหรือว่าคือเทศมันเหมือนปืนกลรถแล้วเวลาลมหายใจมันหมดนะเนื้อธรรมยังไม่หมดนี่รีบสูบลมหายใจดังฟิวฟิวฟิวโอ้โหขนาดนี้เธอหรือว่าเจ้าของมันเองแหละเป็นคนออกอุทานพอเปิดให้พระเนรเปิดให้ฟังเอาเปิดให้ฟังดูสิเป็นยังไงวะพอเปิดให้ฟังทีแรกมันก็เอื่อยๆที่เหมือนรถเริ่มออกแล้วก็พุ่งคนฟังจะไม่ทันว่างั้นมันเหมือนปืนกลคือธาตุขันธ์มันพร้อมพอจากนั้นก็โรคหัวใจที่พอ06โรคหัวใจก็ปุ๊บเข้านี่เลยจากนั้นล้มเลยไปเลยไม่เท่นี่แปลก712เริ่มเทศบ้างจาก16ไปหา9หรือ10ไม่เอาแล้วมันเทศมันเทศไม่ได้แม้แต่จะพูดกับแขกคนก็ไม่ได้มันอ่อนหมดภายในใจมันไม่มีกำลังพอพูดอะไรมากระเทือนนี้หยุดเสียพอ9 12 13มาก็ค่อยพอมีบ้างแล้วโรคอันนี้มันก็มาเป็นพักๆเป็นตอนๆถ้าเวลามันกำเริบแล้วก็ต้องหยุดพักตลอดถึงการเกี่ยวข้องกับผู้กับคนเทศนาว่าการงดไปหมดปีนั่นแหละปี2829มันปีรุนแรงมากที่ว่ามันจะไปจริงๆหมอเขาเอายามาใส่ให้หมอจีนพอมาใส่โอ้โหเก่งมากนะยาไม่งั้นไปนานแล้วไปตั้งแต่นู้นปี28แล้วเพราะมันรุนแรงมากจนขนาดที่ว่าไม่นอนนอนไม่ได้นอนมันจะไปกลางคืนมันจะไปเวลาหลับบางวันกลางวันที่จะพักผ่อนไม่ยอมนอนคือมันเอาตอนหลับก็ได้
กลางคืนก็เหมือนกันวันนี้ไม่แน่นอนไม่ได้แล้ววันนี้ถ้าหลับไปนี่เวลามันปุ๊บปั๊บขึ้นเหมือนแก้กันไม่ทันไปเลยไม่นอนจะดีกว่าก็ต้องทนไม่นอนเห็นไม่ได้บอกใครนะบอกไม่เกิดผลประโยชน์อะไรเลยถ้าเน้นมองดูก็รู้อากัปกิริยาเราก็ทั้งมันเราไม่ออกมานี่เลยถ้าอย่างมากบางทีออกมาถึงแค่นี้มันอาการแปลกๆก็กลับปุ๊บทันทีอยู่ในห้องทั้งวันทั้งวันเคยเป็นทำไมจะไม่ผิดสังเกตคนเราก็มีแยบให้พระฟังบ้างเป็นบางองค์นี่แหละที่เขาได้ไปติดต่อเอายามาจากก็ร้านศีลธรรมเนี่ยเอาไปติดต่อหมอจีนเขาโทรศัพท์คุยกันทางนู้นเขาได้เรื่องจากพระไปส่วนเราเองไม่ได้พูดให้ใครฟังนอกจากพูดให้พระฟังเป็นบางองค์เท่านั้นเพราะมันไม่เกิดประโยชน์นอกจากเป็นผลลบถ่ายเดียวพูดเรื่องอย่างนี้ไม่ได้เสียหัวใจพระน่ะเสียเนี่ยพระก็เล่านี่เขาเห็นอาการไม่ดีนี่เขาก็รีบแล้วเขาโทรศัพท์คุยกันกับหมอใหญ่ทางนู้นเขามาเลยบินเลยนะเขาเตรียมพร้อมมาทางนู้นทางนี้ควรจะเตรียมอะไรรับเขาสำหรับยาส่วนน้ำร้อนอะไรอะไรรอลงเลยบินแล้วเข้าเลยเข้ามาแล้วเขามาแม่เรายังไม่ลืมนะเขามาแม่เขาเป็นหมอจีนเขามาแม่เขานั่งอยู่ภาคล่างเรานั่งอยู่ภาคบนเขาแม่ไปดูหน้าซีดลงซีดลงหมอน่ะนี่ทำไมหมอเป็นอย่างนี้นะแม่อันนี้เขาเสร็จแล้วก็มาแม่ทางนี้แม่ทางด้านไหนทางมือไหนก็หน้าซีดลงซีดลงนี่ทำไมหมอยังเป็นอย่างนี้พอปล่อยมือปั๊บนี่ท่านอยู่ได้ไงว่างั้นนะพูดแบบคึกคักเลยนะนี่ท่านอยู่ได้ไงสักเดียวก็หมอเขาก็เป็นนักจิตวิทยาเนี่ยวะเขาก็พลิกปั๊บเลยอ๋ออยู่ได้เพราะท่านเป็นนักภาวนาถ้าเป็นคนอื่นตายไปนานแล้วเขาว่าขี้เอารีบผสมยาเดี๋ยวนี้เรายังไม่ลืมนะเขาเอายังโอ้ปรับผสมยานะโอ้ไม่ทำไมเป็นขนาดนี้วะนั่นเวลาก็พูดออกมาเป็นขนาดนี้วะแต่เราเฉยอยู่ไม่มีอะไรเพราะคนมันก็เหมือนควายด้วยกันเราเขาเป็นเหมือนคนเขาเป็นหมอนี่เราไม่ใช่หมอเราก็เหมือนควายตัวหนึ่งสิเขาก็จัดให้ฉันปุบปับฉันตามกำหนดที่เขาบอกนะมันรวดเร็วดีนะยานทันนะเพราะมันขึ้นแต่ละครั้งนี้มันขึ้นมันไม่ใช่ธรรมดานะมันขึ้นมันอะไรหอบอะไรปั๊บจนหน้าแงนเลยนะแล้วหายเงียบลมหายใจหมดจริงๆไม่มีเหลือเลยจากนั้นร่างกายเขาหมดความหมายทุกอย่างเหลือแต่ความรู้อยู่ใครในตรงกลางดูที่ตรงกลางอกมันไม่ได้อยู่บนสมองความรู้อยู่ตรงนี้อะไรอะไรมันก็หมดไม่มีทางที่จะแก้ไขแล้วสังขารร่างกายนี่เป็นท่อนไม้ท่อนฟืนมันหดตัวเข้าเพิบเดียวท่านเข้าไปจุดกลางเข้าไปหาจุดรู้ก็มีแต่สัตวรู้อยู่อันเดียวนี่ที่พอแก้กันได้เมื่อมันยังไม่สุดวิสัยก็บังคับเลยคือบังคับจิตไม่ให้มันเคลื่อนถ้ามันบังคับมันก็ผึ่งออกเลยพอลมหายใจหมดคนเราจะต้องตกใจเสียใจตอนนั้นแหละตอนผู้รู้คือจิตนี้จะออกตอนนั้นเพราะเจ้าของไม่รู้เรื่องอะไรว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นจิตอะไรเป็นกายใครจะไปรู้เรื่องถ้ามันจะนักภาวนาให้รู้จริงๆนะถ้าเป็นนักภาวนาผู้ที่รู้อัดรู้ทำจริงไม่ต้องบอกว่างั้นเลยอันนี้เราก็เท่ายังพอทราบได้ว่าพอมันหอบปั๊บหมดลมหายใจก็ออกความกันหมดแล้วหายเงียบเลยร่างกายความรู้เนี่ยหดวูบเข้ามาอยู่ตรงกลางร่างกายหมดความหมายแต่ความรู้มีลมหายใจหมดไปบังคับความรู้ไม่ให้เคลื่อนที่บังคับไว้อย่างหนาแน่นไม่ให้เคลื่อนที่ถ้าเคลื่อนออกเลยตายบังคับไว้ไม่นานนักแล้วเดี๋ยวลมหายใจก็ค่อยปรากฏแผ่วเบาขึ้นมาแผ่วเบามันปรากฏว่ามีลมหายใจแล้วเดี๋ยวก็ค่อยหายไปแต่มันไม่นานที่ประมาณสัก3ชั่วโมง4ชั่วโมงมันขึ้นทีนึงขึ้นแบบเดียวกันนี่แล้วหลายวันเข้าไปแต่ละยิ่งขึ้นทีขึ้นไปเรื่อยๆดับนั่นเลยที่ว่ามันจะไม่นานบางคืนเราไม่แน่ใจ

0: ไม่นอนถ้านอนเวลามันแสดงขึ้นเวลาหลับหลับเป็นไงใครจะแก้ทันยกตัวอย่างเช่นข้อเปรียบเทียบนะเช่นนักมวยเนี่ยแชมเปี้ยนกับแชมเปี้ยนที่มานอนหลับเข้าๆกันเนี่ยเอาควานปฏิหัวมันมีท่าต่อสู้อะไรใช่ไหมล่ะมันหลับเข้าๆอันนี้ธาตุขันธ์มันหลับโลกมันไม่ได้หลับนี่ธาตุขันธ์หลับก็จริงแต่โลกมันไม่หลับมันขึ้นตอนนั้นแก้กันทันยังไงมันก็ไปผึ่งเลยสิงั้นจึงไม่ยอมนอนบางคืนไม่นอนเลยตลอดรุ่งแล้วบางวันอีกเหมือนกันอาการไม่แน่มันก็รู้อยู่ในเจ้าของนี่เขาจะไปรู้อยู่กับเจ้าของรู้เจ้าของว่าอาการไม่แน่แล้วก็ไม่ยอมนอนนอนแล้วหลับเวลามันขึ้นเวลานั้นไปเลยเขาเรียกเอายามาให้ฉันพอฉันเวลามันขึ้นมานะเวลามันขึ้นมันขึ้นมาถึงแค่นี้นะหลังจากฉันยาแล้วนะมันหอบก็คือขึ้นมาถึงแค่นี้แล้วหยุดไม่ได้ถึงกับแงนนะนี่อยู่แล้วมันขึ้นในวาระต่อไปก็ลดลงขึ้นถึงแค่นี้แล้วขึ้นถึงแค่นี้แค่นี้จนกระทั่งมันขึ้นมันปรากฏอยู่ภายในหมุนตัวอยู่ในภายในแต่มันไม่หมุนแรงเหมือนอย่างเวลามันขึ้นอย่างเต็มที่นะมันทำเป็นของมันถึงเวลามันขึ้นอยู่ตรงนี้ล่ะแล้วสงบไปคืนนั้นขึ้นด้วยแต่ขึ้นแค่นั้นยานี่สำคัญมากเพราะว่าหลังมาหายเลยไม่ขึ้นนะยาก็ต้องฉันตลอดพอหมอเขาสั่งเมื่อเรายอมรับหมอแล้วเราต้องทำตามหมอทุกอย่างเลยนอกจากไม่ยอมรับแล้วทะเลสลายได้สบายถ้ายอมรับแล้วเป็นงั้นนี่ไม่เหมือนใครนะถ้ายอมรับเป็นงั้นนี่หมอเขาพูดกำชับกำชาอะไรที่นี่ต้องปฏิบัติตามเขาเพราะถ้าไม่ท่านรับแขกและฉันยาให้ฉันจำเป็นเวลาให้พักผ่อนให้มากไม่รับแขกไม่เทศนาว่าการเขาบอกเรานี่เป็นภัยต่อโรคอันนี้มากเขาว่างั้นยาไม่ได้ผลเท่าที่ควรเราก็ต้องยอมรับเขาอ้าวอยู่นี่มันอยู่ได้ไงที่พอแขกคนมาอยู่เรื่อยไม่พูดไม่จาเทศนาว่าการได้ยังไงก็มาอยู่หลังไหลมาเรื่อยทำไงก็ทะเลทลายหลบหนีนี่หลบไปนู่นบ้างหลบไปนี่บ้างแห่งละ6วัน7วันไปทะเลทลายจนกระทั่งนู่นถึงไหนเมืองชนเมืองเชียงหาหลบทั้งนั้นแหละไปเข้าอยู่ในป่าลึกๆไม่มีใครไปยุ่งเราได้นะนั่นแหละที่ทำตามหมอเขาถ้าอยู่นี่ไม่ได้อีเดียวโรคอันสำคัญเราอันปีนี้รุนแรงมากนะเพราะมันบวกกับโรคหัวใจโรคหัวใจแล้วเป็นยังไงแล้วมันยังเป็นโรคชักอะไรขึ้นอีกภายในชักจนแหงนะถึง 99% มันจะไป 100% ก็ไปว่างั้นถึงยังเปอร์เซ็นต์เดียวเปอร์เซ็นต์เดียวมันขนาดนั้นมันธรรมดามันก็ไปแล้วนี่แบบฟังสิการปฏิบัติจิตเรียนนั้นมันรู้จิตสิรู้จิตมันเป็นไงมันก็รู้หมดสิ่งอย่างที่ว่าร่างไว้นี่เราก็ไม่เข้าใจแต่ก่อนไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นจึงไปสงสัยในพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านมาอยู่บ้านผู้นี่เมื่อคืนดึกๆลักษณะท่านมีลักษณะเหมือนคลางเบาๆอะไรอย่างนี้แหละลักษณะดึกๆนะเราก็เป็นข้อวิตกขึ้นมาเมื่อท่านมีลักษณะอย่างนี้ท่านจะมีเวลาเผลอไหมนะว่าแต่มันพูดด้วยความระวังนะคือมันคิดด้วยความระวังพอท่านเมื่อท่านมีอาการอย่างนี้ท่านจะมีเวลาเผลอไหมนะเท่านั้นเราก็ตบเราทันทีเลยแต่มันไม่ลืมความวิตกข้อนี้ขึ้นมาในเรื่องสงสัยท่านเราก็ระงับทันทีเมื่อจนเรื่องมันผ่านไปแล้วนะทีนี้ถึงมารู้เรื่องนี่กลับมากราบอัฐิของท่านกราบขอขมาท่านก็รู้สึกว่าโล่งไปหมดเลยนะเพราะเราระวังอยู่แต่ต้นแล้วเผลอไม่เผลอมันเป็นเรื่องของสมมติต่างหากล่ะเอาไปยุ่งกับท่านผู้ใจบริสุทธิ์แล้วได้ไงใจบริสุทธิ์เหนือสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแล้วนั่นเวลามันผ่านมันก็รู้เองไม่มีใครบอกก็รู้โอ้โหไปหาทำความสำคัญมั่นหมายท่านว่าเผลอหรือไม่เผลอนานมันบ้าบ้าจริงๆระหว่างนั้นนะว่าเรานะเผลอก็ดีไม่เผลอก็ดีก็เรื่องของสติเป็นอะไร สติก็อยู่ในองค์มรรคใช่หรือสัมมาสติว่าไงนั่นปัญญาก็อยู่ในองค์มรรคใช่หรือสมาธิสีสมาธิสังโฆมีแต่องค์มรรคเท่านั้นมันเป็นนิมมุติได้ยังไงองค์มรรคเพื่อก้าวเดินเข้าสู่นิมมุติ แล้วต้องเอาไปค้าเคล้ากันกับวิมุตติคือความบริสุทธิ์ใจของท่านอันที่หนึ่งยอมกลับมากราบท่านขอกมาท่านยอมรับผิดร้อยประตูเลยว่างั้นเลยทั้งนั้นนิดเดียวนั้นคิดเท่านั้นนิดเดียวก็เหมือนกับว่าเราตบแล้วไว้เลยตบไว้ไหมให้มันคิดต่อไปอีกเวลามันเรื่องมันไปเจอกันเข้ามันก็ยอมรับเองอ๋อโหเผลอไม่เผลอมันเป็นเรื่องของสมมติต่างหากเนี่ยอันนั้นไม่ใช่สมมติอันนั้นไม่มีมุดเอามาเข้ากันได้ยังไงมันก็ยอมรับเลยนี่ละการปฏิบัติจิตไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะปฏิบัติรู้จริงๆเพราะฉะนั้นจึงว่าศาสดาองค์เอกจริงๆพอสัมผัสธรรมเข้าไปก็ยังถึงศาสดาละสัมผัสธรรมเข้าไปตั้งแต่สมาธิขึ้นไปเรื่อยๆถึงปัญญาเรื่อยๆไปนี่เป็นเรื่องสัมผัสกับพุทธเจ้าเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆฟาดให้หัวใจให้บริสุทธิ์เต็มดวงแล้วก็กราบพระพุทธเจ้าเต็มองค์นั่นแหละเห็นพระพุทธเจ้าเต็มองค์ที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราถากคนก็เห็นตั้งแต่นี้แหละไปเรื่อยเรื่อยไปจนกระทั่งถึงยังความบริสุทธิ์เต็มที่ก็เห็นองค์ศาสดาเต็มองค์เพราะศาสดาแท้ไม่ใช่พระสรีระนี่นะนี่เป็นเรือนร่างของผู้บริสุทธิ์ต่างหากผู้บริสุทธิ์คือใจนั่นองค์พุทธะแท้นั้นต่างหากนี่นะที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราถากคนเห็นอันนั้นเองไม่ใช่เห็นอันนี้นะในสอนอยู่แล้วสอนเราอยู่สอนไม่หยุดใน40กว่าปีมาแล้วสอนโลกบางทีมันโมโหก็เอาซะบ้างสิอย่างเมื่อสองสามวันนี้เอาบ้างถ้าเทศมานานแสนนานโมโหที่มีดกำไม่อยู่ไม่ได้เคาะคนบ้างมันมีอย่างเดียวใช่ไหมก็ใส่ปั้วบ้างสิมันคันมือจะตายเนี่ยถืออยู่นี่แต่ไม่ได้เคาะมีแต่เงื่อนเงื่ออยู่นี่บ้าวะใส่ซะปั้งบ้างสิโมโหทั้งที่ประเทศมาตั้ง40กว่าปีแล้วพ่อแม่อาจารย์มรณภาพไปกี่ปีตั้งแต่92คิดดูสิมาถึงปีนี้กี่ปี40เท่าไหร่ฮะ44เหรอใช่ไหมนั่นล่ะที่เกี่ยวข้องกับหมู่ควันมา44ปีนี่เทศกับผ้าเนี่ยเทศหมดพุงเลยไม่ว่าจะแก้ปัญหาไม่ว่าจะเรื่องอะไรมันก็ต้อง44ปีนี่แล้วอยู่ด้วยกันมาตั้ง44ปีตั้งแต่สามีภรรยายังทะเลาะกันได้ใช่ไหมไม่ต้อง44ปีอ่ะ44ชั่วโมงมันก็เอากันแล้วกัดกันแล้วหือ44ชั่วโมงก็กัดกันแล้วอันนี้ต้อง44ปีจะไม่ให้กัดบ้างมีอย่างเหรอเราก็มีเขี้ยวเหมือนกันนี่เห็นมั้ยนี่เขี้ยวยังไม่หลุดนี่วะมันก็กัดบ้างจนโมโหหรือว่าไง102น่ะฮะมันโมโหกัดมึงสิสามโมงจะวันนี้เช้ากว่าทุกวันหน่อยมีบางคนตั้งใจนะโอ้ศาสนาพระเจ้าเอกอยู่แล้วนะเกิดมาพบแล้วอย่าให้หลุดไม้หลุดมือเปล่าๆนะจะเสียประโยชน์จริงๆเสียอย่างมากมายนะลงได้พบธรรมะพระเจ้าแล้วเอาสร้างตัวเองสร้างโลกสร้างสงสารสร้างมาแล้วตั้งแต่วันเกิดหาอยู่หากินยิ่งเต้นขวนขวายหามาแล้วตั้งแต่วันเกิดก็เท่านี้แหละเท่าที่ได้มานี่ได้มากแต่น้อยก็มาเยียวยารักษาธาตุขันธ์เราพอเป็นอยู่เป็นไปเอาละพอทางด้านจิตใจเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเจ้าของตลอดเวลาคือมันมีแต่กองทุกข์บีบหัวใจตลอดเวลาไม่ว่าคนมีคนจนถูกบีบจากกิเลสให้เกิดความทุกข์ได้ด้วยกันทั้งนั้นน่ะเรามองคนเราจะไปมองเผินๆสิมองว่าเขามั่งมีเขามียศถาบรรดาศักดิ์เขามีเงินทองเขาของมากเขามีบริษัทบริวารมากอันนั้นเป็นหนึ่งต่างหากส่วนกิเลสมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับบริษัทบริวารไม่ได้ขึ้นอยู่กับทรัพย์สมบัติเงินทองมันขึ้นอยู่กับตัวของมันเองบีบหัวใจตลอดเวลานั่นแหละที่กิเลสบีบหัวใจนั่นแหละมันเป็นทุกข์อยู่ตรงนั้นคนเรามันไม่ได้เป็นทุกข์เป็นสุขอยู่กับนู่นนะอันนั้นเพียงอาศัยนิดหน่อยเท่านั้นอย่างที่เคยเทศแล้วเพราะงั้นอย่าลืมเนื้อลืมตัวนะพยายามแก้ไขดัดแปลงจิตใจของตนให้ดีสร้างไปความดีเรามีกำลังวังชามากน้อยเพียงไรก็สร้างไปไม่ไปไหนมาหาเราทั้งนั้นเหมือนกับเขาสร้างความชั่วสร้างไปไหนที่รับที่แก้งเป็นความชั่วสำหรับคนนั้นทั้งหมดนี่เราสร้างความดีไม่ว่าที่รับที่แก้งเป็นของเราทั้งหมดเหมือนกันนะอย่าลืมเนื้อลืมตัวนะโอ้เกิดจะมาพบพุทธศาสนานี่มันยากแสนยากนะสัตว์ทั้งหลายที่ไม่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์หนึ่งเป็นมนุษย์แล้วไม่ได้พบพระพุทธศาสนาหนึ่งแล้วมันมีขนาดไหนฟังสิต ถ้าพูดถึงเรื่องเปอร์เซ็นต์แล้วเราก็ไม่ได้อยากนับว่า 1% ได้นะสัตว์ทั่วโลกดินแดงนี้กับเราที่เป็นชาวพุทธจะนับว่าเป็น 1% ในจำนวนล้านๆๆๆเปอร์เซ็นต์เราก็ยังไม่อยากจะนับด้วยนะคือมันมีน้อยขนาดนั้นเราก็ยังเป็นคนหนึ่งในจำนวนที่ว่านี่นี่แล้วเรายังไม่ถอดแสวงหาในเวลานี้แล้วจะไปหาเวลาไหนต้องหาให้ได้นะว่าตายแล้วแก้ไม่ได้นะเราสร้างมันภูมิใจนะความดีคิดไปไหนไหนความดีเราได้สร้างไว้มันเข้าสู่ใจทั้งนั้นนี่เปิดออกเท่ากับเปิดเข้าเหมือนกับอย่างที่เราพูดนั่นแหละเปิดประตูประตูอากาศหรือประตูน้ำอ้าวเปิดแค่ออกอากาศออกได้น้อยอากาศเข้าได้น้อยเปิดกว้างอากาศก็เข้าได้มากออกได้มากเข้าได้มากถ้าเราปิดจะกรึบไม่ให้อากาศข้างนอกมันออกอากาศข้างในมันก็ไม่เข้านั่นเห็นไหมนี่ก็เหมือนกันแล้วการสมุนให้ทานเราทำมากทำน้อยเปิดขนาดไหนเราเปิดออกไปทำความดีนั่นแหละความดีเข้าในช่องนั้นขนาดที่เราเปิดออกทำความดีนั่นแหละเราเปิดออกกว้างทำความดีได้มากขนาดไหนความดีจะเข้าขนาดนั้นนั่นแล้วปิดกึ๊กแล้วไม่ต้องทำแล้วความดีการสมุนให้ทานไม่ต้องทำถ้าหนีทีเนี้ยไม่อยากจะให้มันหลุดมาหลุดมือไปได้แล้วปิดกึ๊กเลยไม่ให้มันออกทีนี้มันก็เลยไม่เข้าแน่งั้นเข้าใจไหมล่ะเพราะประโยคที่เปิดนั่นน่ะเข้ากับออกมันพร้อมกันประสานกันในการทำความดีเหมือนกันไม่ได้ขึ้นอยู่กับที่แจ้งที่รับขึ้นอยู่กับความขยับของจิตพอขยับว่าทำบุญเท่านั้นน่ะเข้าแล้วคิดว่าทำบุญเข้าแล้วนั่นความดีเข้าแล้วแล้วให้ทานนี่เหมือนกันเข้าแล้วชราไปพุกเข้าแล้วใครจะไปละเอียดรอยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเห็นอันนี้พวกเราไม่เห็นนี่สิเพราะฉะนั้นจึงว่าทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปมันไม่เห็นพระพุทธเจ้าท่านเห็นแล้วจะให้ท่านพูดเหมือนคนตาบอดพวกเรานี่ได้หรือท่านพูดไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นศาสดาสอนโลกท่านเหนือโลกนี่ยิ่งสอนโลกได้เวลาจำเป็นมานี่จิตมันพร้อมมันแล้วมันสะดวกแสนสบายเลยพร้อมแล้วพร้อมดีไหลก็หนึ่งเนาะสิ่งนั้นที่เราอาศัยมันที่นี่จะหมดสภาพแล้วภายในร่างกายของเรานี่ก็หมดสภาพที่จะรับสิ่งภายนอกมาสนับสนุนแล้วภายนอกก็หมดสภาพแล้วเพราะภายในไม่รับนะแต่ส่วนใจของเรามันมีสภาพที่ต้องรับความดีความชั่วอยู่โดยดีทีนี้ความดีเราก็ทำแล้วรับแล้วมันก็อบอุ่นนะที่ฮะดีถึงเลยเรื่องกูทำติดข้าบริสุทธิ์นั้นไม่ต้องพูดเลยคือการผู้มีติดบริสุทธิ์คืออาการที่โกฟังจะมีช่องว่างช่องอะไรที่ให้ท่านมีความคิดสงสัยในเนี้ยในนิดหนึ่งเข้าไปเห็นสายท่านไม่มีถึงอาการที่โกไม่มีระหว่างไม่มีการเวลาเลยความเสมอของท่านความสมบูรณ์ของท่านเป็นอาการที่โกคือเสมอตลอดท่านจงยอมที่ผ่านเชื่องเชื่องที่ติดคือการที่ปฏิภาณคืออะไรปฏิภาณพอนั้นพอผมไม่ว่ามันเทิดก็เทิดถึงได้เห็นเมื่อเหลือเลยสองมากก็เลือกเทิดเนาะเพียงไรเราฟังเพียงไรอ่ะฮะมีว่าเราคอยปวดฉี่มันคอยรู้สึกไปทั้งเราเองก็เพื่อจะดูฉี่ละอย่างมันละมุนเราก็จะฉี่ใช่ไหมทางสีก็จะฉี่ใช่ไหมเมื่อไหร่แล้วทางสีเราที่เห็นตะกอดสร้างเต็มเลยวัดเต็มว่าที่ไหนโอ้มันสร้างหาอะไรนั่งหนาวเลยพอดีบาปพวกแพร่บุญท่านไปฉี่อะไรท่านฉี่มันอยู่ทุกทีนึกว่าบาปพวกแพร่บุญท่านไปมันเอาแต่แฝงนี่นะมีบุญชาตันสีที่ว่าสันสีก็เล่าพอปั่นมันก็ว่าจะเอาที่เซ็นไปละมันจะเอามันก็ถือมันจะทิ้งวัวลายไงมันเสือทั้งตัวมันทิ้งวัวลายยังไงก็ฝากวัวลายไว้ที่โอ้เสียใจมาคราวนี้ว่ะคนจ้างโดนเขาที่อยู่หน้าวัดเขาลุมไปหาเราเขาเคยมานี่แล้วเขารู้จักเราพอผ่านไปแล้วเขาลุมมาเราก็เลยฝากคำของเขาวันนี้เสียใจเพราะทันสีว่ะ แล้วทั้งแล้วขอฝากคำหาท่านฟังท่านสื่อหน่อยได้ไหมวะไม่ได้หรอฝากเลยนี่เสียใจวันนี้ไม่ปวดชื่อหรือว่ามันถ้าปวดชื่อเราชื่อลาดทั้งพื้นสลานี่เราไปชื่อลาดข้างบนแล้วชื่อลาดวัดวายหมดทั่วทั้งวัดนี้แล้วให้ท่านสื่อมาเช็ดมาถูคนเดียวหรือว่าว้าสุดโต่งแล้วก็ร้องว้าตรงนี้มันไม่ปวดเพราะนั่นแหละนะวะจำได้ไหมโอ้ทำไมจะจำไม่ได้เพราะว่าทำไมจะจำไม่ได้เหรอเพราะว่าร้องว้าอยู่อย่างนี้มีปัญหาฝากกันถือความถือมาเราเล่าให้ฟังเขามาพบกับเราอีกเราไปเป็นยังไงเราถือฟังเขาเปล่าเราฟังแล้วคนวางไงเราพอเราฟังไงเราคนวางแล้วคนว่าเท่านั้นแล้วไม่ใช่เราแล้วต้นเราแล้วนี่หายฟันดิเราก็ผิดนั่นเหมือนกันนั่นไม่หายฟันเราก็ผิดนั่นเหมือนกันนะดั้งบาปสนองบาปคนบ้านอยู่จะไม่เห็นสลาเราอยู่ซื้อจังห้างหนูเนี่ยจะมาขี่จะง่ายมันอย่างมันบ้านคนเมืองคนบ้านฝาเมืองฝาตัวมันห้างหนูตัวมาขี่ป้าจะง่ายแล้วเขาก็แย่ที่งานว่าแหละยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสะเพปุเรนตุสังกปาจานโทปนายโสยะถามันโชติพระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชานตุสัพพโรโคมินาสตุมาเกลภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโภภวะอภิวาทนสีริกนิจังวุฒาปัจจายิโนสตาโรธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังอารังเอาละไปเร็ววันนี้ก็จ่ายแล้วนี่มันเพิ่มเลยจ่ายทุกวันนะคุณยังเอาไปมาละไปครับหลวงวายตัวสามสี่ตัวลูกสองคนสิก็บางปันเนาะหันหน้าบางเคยไปเติมมันเนาะแม่นตัวนั่งข้างหน้าข้างหลังข้างหน้าข้างหลังเรียกเติมมันละนั่งที่เห็นเพื่อนที่เห็นเพื่อนผ่านมานี่จริงถ้าเอาลงแล้วยังก็ดีแล้วนะดีแล้วดูดูตัวมากนะ
1: มูลชนก็จะมาไม่บอกเวลาคนวันนี้หนูคงไม่บอกเวลาหนูบอกไม่ได้หรอก
0: มาวันไหน
1: มาว
0: ันนี
1: ้แล้วตอนนี
0: ้คงมูลชนเหรอ
1: ไม่ทราบว่าตาละแผลได้
0: เขามาได้เข้าได้
1: ถ้าม
0: ื
1: ดเน
0: ี่
1: ยก็ไม่ควรมาใช่ไหม
0: ฮะ
1: ถ้ามืดแล้ว
0: ถ้ามันมืดมันควรรับก็รับมันก็มีเหตุผลนะเราเคยรับคนมาทั้งแผ่นดินแล้วแหละไม่จงกองเราควรรับอย่างไรไม่รับอย่างไรอ่ะ
1: ไม่สมควรเวลาท่านจะได้บอกเพราะว่าตาไม่ว่า
0: เขาจะมาก็มาดิ
1: ค่ะ
0: อัน
1: นี้ก็เดินทางมาแต่เมื่อวานแล้ว
0: เขามาวันนี้อ่ะ
1: ค่ะ
0: เรา
1: อาจจะข้ามมือยังไงแต่ไม่กำหนดเวลาท
0: ั้
1: งหมด
0: ข้ามแล้วข้ามแล้วเขาจะมาถึงวันนี
1: ้
0: ตอนไหนไม่แน่วางกันเถอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอาไปลงไปพวกไม่แน่โอ้โหนั่นน่ะเอาเป็นแหวกเป็นที่แน่งั้นแล้วเรามันระโยงระยางอยู่นั่นแหละคือข่วงนั่นข่วงนี่ไปโยงไปยังวันนั้นคนนั้นไปเข้าเวลานี้คนนี้จะเข้าจะออกเนี่ยจะไปไหนมาไหนก็ลำบากนะนอกจากเราได้กำหนดได้เรียบร้อยแล้วคนเรื่องแน่นอนแล้วอะไรมาผ่านไม่ได้ขาดไปเลยเอาละไปแล้วนี่นะเหนื่อยแล้วโทษ
2: พอน้ำไม่กา
0: ฮะ
2: พอน้ำไม่ก
0: าเอา
3: ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ท่านจะได้รับฟังชีวประวัติของพระมหากัปปินะเถระเอตตคะด้านให้โอวาทแก่ภิกษุตอนที่หนึ่งขอเชิญท่านรับฟัง
1: ทั้งนี้เป็นด้วยอนุภาพของบุญกุศลที่พวกเขากระทำไว้ในอดีตชาติมาส่งผลให้พระเจ้ามหากัปปินะทรงมีม้าพระที่นั่งอยู่ห้าม้ามีชื่อดังนี้หนึ่งพละสองพลวาหนะสามปุพพะสี่ปุพพวาหนะและห้าสุปัตตะม้าทั้งห้าม้านั้นพระราชาทรงแต่ม้าสุปัตตะแล้วม้าอีกสี่ม้าส่งมอบให้ควานม้าขี่ออกไปเที่ยวสืบข่าวทุกๆเช้าพระราชาทรงอนุญาตให้พวกควานม้าบริโภคอาหารแต่เช้าและตรัสสั่งว่าพวกท่านจงพากันไปเที่ยวสืบข่าวให้รู้ว่ามีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วจงรีบนำข่าวนั้นมาบอกแก่ข้าพเจ้าผู้ขวานมาทั้งสี่คนได้ออกทางประตูเมืองทั้งสี่ทิศแยกกันไปคนละทิศโดยต่างคนต่างเที่ยวไปตลอดระยะทาง 2-3 โยชน์แต่ไม่ได้ข่าวกลับมาเลยวันหนึ่งพระเจ้ามหากัปปินะทรงมาพระที่นั่งชื่อสุปัตตะมีพวกอมาตย์ 1,000 คนตามเสด็จห้อมล้อมไปพระราชอุทยานได้พบพวกพ่อค้า500คนมีร่างกายแสดงกริยาอาการเหน็ดเหนื่อยซึ่งกำลังพากันนำเอาเครื่องบรรณาการไปเพื่อถวายแด่พระองค์พระองค์ก็ทรงพระดำริว่าพวกนี้คงลำบากด้วยการเดินทางไกลข้าพเจ้าอาจจะได้ฟังข่าวดีสักเรื่องหนึ่งจากพวกชนเหล่านี้จึงมีพระราชกระแสรับสั่งให้พวกพ่อค้าเข้าเฝ้าแล้วตรัสถามว่าพวกท่านมาจากไหนกันล่ะผู้พ่อค้าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงสมุติเทพพวกข้าพระพุทธเจ้าพากันมาจากเมืองสาวัตถีซึ่งอยู่ไกลจากเมืองนี้ประมาณ120โยชน์พระพุทธเจ้าค่ะพระราชาในบ้านเมืองของพวกท่านมีข้าวเปล่าบริบูรณ์ดีหรือและพระราชาของพวกท่านตั้งอยู่ในศีลธรรมดีหรือเปล่าขอเดชะบ้านเมืองของพวกข้าพระพุทธเจ้าบริบูรณ์ด้วยข้าวปลาดีทั้งพระราชาก็ตั้งอยู่ในศีลธรรมดีมากพระพุทธเจ้าค่ะพระราชาดูก่อนท่านทั้งหลายมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นในประเทศพวกท่านบ้างไหมผู้พ่อค้าก่อนจะกราบทูลตอบในพระราชปุจฉานั้นได้กราบบังคมทูลให้พระเจ้ามหากัปปินะทรงเห็นความสำคัญของเรื่องที่จะกราบบังคมทูลขึ้นว่าขอเดชะพระจอมนราธิไทยเมื่อพวกข้าพระองค์ยังไม่ได้บ้วนปากก็ไม่สามารถจะกราบทูล

ระพุทธรัตนะบังเกิดขึ้นแล้วในประเทศของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าข้าพอพระเจ้ามหากัปปินะทรงสดับว่าพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นแล้วเท่านั้นพระปิติคือความเอิบอิ่มพระทัย5ประการได้แผ่ซ่านไปทั่วพระสรีระจนไม่ทรงสามารถสังเกตอะไรได้ทรงระงับพระสติไว้ครู่หนึ่งแล้วตรัสถามว่าพวกท่านกล่าวว่าอย่างไรนะพวกพ่อค้ากราบบังคมทูลว่าขอเดชะพวกข้าพระพุทธเจ้ากราบบังคมทูลว่าพระพุทธรัตนะบังเกิดขึ้นแล้วพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้ามหากัปปินะทรงสดับแล้วก็ทรงนิ่งอยู่อีกครู่หนึ่งเช่นกันและแม้ทรงสดับในวาระที่3ก็ทรงเป็นเหมือนเช่นครั้งที่1และที่2นั้นคือทรงสดับแล้วยังไม่ทรงสามารถจะตรัสอะไรได้ในทันทีต้องทรงนิ่งสักพักหนึ่งก่อนจึงตรัสได้แล้วตรัสพระราชทานทรัพย์100,000กหาปณะให้เป็นรางวัลและตรัสถามต่อไปว่ามีข่าวดีอะไรอีกหรือไม่พวกพ่อค้ากราบบังคมทูลว่ามีพระพุทธเจ้าค่ะธรรมรัตนังนามะอุปานังพระธรรมรัตนะบังเกิดขึ้นอีกด้วยพระพุทธเจ้าค่ะพระราชาทรงสดับแล้วมีพระอาการเหมือนกับการทรงสดับว่าพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้วและตรัสพระราชทานทรัพย์100,000กหาปณะเป็นรางวัลแก่ผู้พ่อค้าและตรัสถามอีกว่าดูก่อนท่านทั้งหลายมีข่าวดีอะไรอีกหรือเปล่าผู้พ่อค้ากราบบังคมทูลว่ามีพระพุทธเจ้าค่ะสังฆรัตนังนามะอุปานังพระสังฆรัตนะบังเกิดขึ้นอีกด้วยพระพุทธเจ้าค่ะพระราชาทรงสดับแล้วพระปิติ5ได้เกิดขึ้นเหมือนในครั้งก่อนและตรัสพระราชทานทรัพย์ให้เป็นรางวัลแก่ผู้พ่อค้าเหล่านั้นอีก100,000กหาปณะและทอดพระเนตรผู้อำมาตย์1,000คนนั้นพร้อมกับตรัสถามว่าดูก่อนอำมาตย์ทั้งหลายพวกท่านจะกระทำอย่างไรเกี่ยวกับข่าวที่ได้ทราบนี้ฝ่ายผู้อำมาตย์ยังไม่ทราบว่าจะกระทำอย่างไรดีและต้องการที่จะทราบพระราชประสงค์จึงพากันกราบบังคมทูลถามว่าขอเดชะข้าแต่พระองค์ผู้ทรงสมุติเทพพระองค์จะทรงกระทำประการใดในข่าวดีที่ทรงสดับเช่นนี้พระพุทธเจ้าข้าพระราชาตรัสว่าดูก่อนอมาตย์ทั้งหลายข้าพเจ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บังเกิดขึ้นแล้วดังนี้จะไม่กลับไปยังนิเวศอีกข้าพเจ้าจะไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าและจะบรรพชาในสำนักของพระองค์พวกอมาตย์พร้อมกันกราบบังคมทูลขึ้นว่าขอเดชะถึงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็จะบรรพชาพร้อมกับใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทด้วยพระพุทธเจ้าค่ะพระราชาตรัสสั่งให้เขียนหนังสือการพระราชทานรางวัลแก่พวกพาณิชย์แล้วให้ส่งหนังสือนั้นแก่พวกพาณิชย์โดยตรัสว่าดูก่อนท่านทั้งหลายพวกท่านจงนำหนังสือนี้ไปถวายแด่พระนางอโนชาเทวีพระนางอโนชาเทวีจะพระราชทานรางวัลเงิน300,000กหาปณะแก่พวกท่านพวกท่านจงกราบบังคมทูลว่าพระราชาทรงสละความเป็นใหญ่ให้แก่พระแม่เจ้าแล้วขอพระแม่เจ้าทรงเสวยราชจะสมบัติตามสบายเถิดแต่ถ้าพระเทวีมีพระราชดำรัสถามว่าพระราชาไปไหนเล่าก็ให้พวกท่านกราบบังคมทูลตอบว่าพระราชาตรัสว่าตั้งใจจะไปบรรพชาอยู่ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้า

0: พวกอมาตย์ก็ส่งข่าวการจะไปบวชให้ภรรยาของตนได้ทราบเช่นกันพวกพ่อค้ารับพระราชสารแล้วก็พากันไปเข้าเฝ้าพระนางอโนชาเทวีหลังจากกราบบังคมทูลแล้วจึงถวายพระราชสารที่จารึกไว้เป็นรางวัล 300,000 กหาปณะและกราบบังคมทูลว่าขอพระแม่เจ้าพระราชทานทรัพย์ 300,000 กหาปณะแก่พวกข้าพระพุทธเจ้าด้วยพระพุทธเจ้าค่ะพระนางอโนชาเทวีครั้นทรงรับพระราชสารคลี่ออกทรงอ่านแล้วจึงมีพระราชดำรัสถามว่าดูก่อนท่านทั้งหลายพระมหากษัตริย์พระราชทานทรัพย์เป็นจำนวนมากแก่พวกท่านพวกท่านได้กระทำความชอบสิ่งไรแก่พระมหากษัตริย์หรือผู้พกค้ากราบบังคมทูลว่าขอเดชะพระแม่เจ้าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้นำข่าวสารอันเป็นที่ทรงพอพระราชฤทัยมากราบบังคมทูลพระพุทธเจ้าค่ะพระนางอโนชาเทวีตรัสถามว่าดูก่อนพาณิชย์ทั้งหลายข่าวสารนั้นพวกท่านพอจะบอกให้ข้าพเจ้าฟังบ้างได้ไหมผู้พกค้ากราบบังคมทูลว่าขอพระราชทานวโรกาสข้าพระพุทธเจ้าสามารถที่จะกราบบังคมทูลให้พระแม่เจ้าทรงสดับได้แต่ว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่อาจจะกราบบังคมทูลด้วยปากที่ไม่บริสุทธิ์ได้พระพุทธเจ้าข้าพระนางอโนชาเทวีจึงพระราชทานน้ำในพระเต้าทองให้พวกพาณิชย์บ้วนปากครั้นพวกพาณิชย์บ้วนปากแล้วบังคมทูลถึงพระรัตนตรัยเป็นข่าวสารถวายแด่พระนางอโนชาเทวีเหมือนกับที่กราบบังคมทูลแด่พระราชาทุกประการพระราชเทวีทรงสดับข่าวเกี่ยวกับพระรัตนตรัยแล้วก็ทรงเกิดความปรีดาปราโมทย์เป็นล้นพ้นให้พวกพาณิชย์รับปฏิญญาในคำที่กล่าวแล้วอีกบทละ3ครั้งโดยเมื่อพวกพกค้ากล่าวจบในบทหนึ่งพระนางอโนชาเทวีได้พระทานรางวัลหมดละ 300,000 กหาปณะรวมคำกล่าวทั้งหมด3บทก็รวมเป็นเงิน 900,000 กหาปณะรวมเงินรางวัลที่ผู้พ่อค้าได้รับพระราชทานจากพระราชาและพระราชเทวีทั้งสิ้นรวมเป็นเงิน 1,200,000 กหาปณะพระนางอโนชาเทวีมีพระราชดำรัสถามพวกพ่อค้าต่อไปอีกว่าดูก่อนท่านทั้งหลายบัดนี้พระมหากษัตริย์ประทับอยู่ณที่ไหนเล่าพวกพ่อค้ากราบบังคมทูลว่าพระมหากษัตริย์มีพระบรมราชโองการตรัสว่าจะเสด็จออกทรงผนวดในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าค่ะพระนางอโนชาเทวีมีพระราชสาวนีอนุญาตให้พวกพ่อค้าพากันกลับไปได้ครั้นส่งพวกพ่อค้าไปแล้วจึงมีพระราชสาวนีรับสั่งหาสตรีทั้งหลายที่เป็นสีภรรยาของพวกอมาตย์ผู้ตามเสด็จพระราชาเข้าเฝ้าแล้วตรัสเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังแล้วตรัสถามว่าดูก่อนแม่ทั้งหลายท่านทั้งปวงทราบถึงสถานที่ไปแห่งสามีของพวกท่านหรือยังล่ะผู้ภรรยาของพวกอมาตย์กราบบังคมทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้าข้าพระพุทธเจ้าทั้งสิ้นยังไม่ทราบกล่าวเท่าที่ทราบแต่เพียงว่าตามเสด็จบรมกษัตริย์ออกไปประพาสพระราชอุทยานเท่านั้นแต่การที่จะไปต่อในสถานที่ไหนอีกยังไม่ทราบพระพุทธเจ้าค่าพระนางอโนชาเทวีตรัสถามว่าดูก่อนแม่ทั้งหลายขณะนี้พระมหากษัตริย์กับสามีทั้งหลายแห่งพวกท่านพากันไปที่อุทยานนั้น ครั้นไปถึงอุทยานแล้วได้สดับข่าวสารว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บังเกิดขึ้นในโลกแล้วต่างพากันด้วยความตั้งใจจะบรรพชาอยู่ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าและพวกท่านทั้งหลายจะคิดอ่านพระธรรมประการใดพวกภรรยาเหล่านั้นยังไม่กราบบังคมทูลตอบแต่กราบบังคมทูลถามว่าข้าแต่พระแม่เจ้าพระแม่เจ้าจะทรงตัดสินพระหฤทัยอย่างไรในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าข้าพระนางอโนชาเทวีตรัสว่าดูก่อนแม่ทั้งหลายเราได้ฟังข่าวพระรัตนตรัยและบูชาด้วยทรัพย์900,000กหาปณะสมบัตินี้ไม่ใช่เป็นทุกข์เฉพาะพระราชาพระองค์เดียวเป็นทุกข์แก่เราด้วยเหมือนกันใครเล่าจะคุกเข่าลงอ้าปากรับน้ำลายที่พระราชาทรงถ่มทิ้งได้เราไม่ต้องการราชสมบัติทั้งปวงนี้เมื่อพระราชาทรงสละได้เราก็เสียสละได้เราตัดสินใจแล้วว่าจะไปบรรพชาในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพวกภรรยาของอมาตย์ทั้งหลายกราบบังคมทูลว่าข้าแต่พระแม่เจ้าข้าพระพุทธเจ้าทั้งปวงก็จะออกไปบรรพชาเหมือนกับพระแม่เจ้าพระพุทธเจ้าข้าคือคนดีก็มีความคิดเห็นเป็นอันดีเหมือนกันแต่คนชั่วจะเห็นเปลี่ยนไปตรงกันข้ามครั้นพระนางอโนชาเทวีและพวกภรรยาของอมาตย์ทั้งหลายปรึกษากันจนมีความเห็นพ้องต้องกันเป็นเอกฉันท์แล้วจึงรับสั่งให้พนักงานตรับเตรียมเตรียมราชรถและรถทั้งหลายและก็พากันออกจากพระนครไปส่วนพระเจ้ามหากัปปินะเสด็จนำพาพวกอมาตย์1,000คนรอนแรมไปจนบรรลุถึงฝั่งแม่น้ำอารวะปัจฉาซึ่งในเวลานั้นน้ำกำลังเต็มเปี่ยมฝั่งจะหาแพหรือเรือหรือยานพาหนะตลอดกระทั่งท่าทาสีมาใช้สอยก็ไม่มีไม่รู้จะข้ามฟากไปได้อย่างไรพระองค์จึงทรงกระทำสัตยาธิษฐานคือการตั้งความจริงใจเป็นหลักว่าถ้าพระศาสดาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงแล้วขอให้ม้าวิ่งไปบนหลังน้ำได้อย่าให้เปียกแม้แต่หลังเล็บเท้าพอพระราชาทรงตั้งสัตยาธิษฐานด้วยพระทัยยึดเอาพระพุทธคุณเป็นอารมณ์มั่นคงดีแล้วจึงได้ส่งพวกม้าพระที่นั่งข้ามแม่น้ำอาราระวะปัจฉาไปพร้อมด้วยผู้อมาตย์บริวารทั้งหมดและผลได้ปรากฏออกมาตรงตามที่ทรงตั้งสัตยาธิษฐานนั้นพระเจ้ามหากัปปินะเสด็จพระราชดำเนินเรื่อยมาจนถึงบรรลุแม่น้ำสายที่สองชื่อว่านีลวานาเป็นแม่น้ำที่มีความกว้างและลึกประมาณครึ่งโยชน์พระองค์ทรงตั้งสัตยาธิษฐานระลึกถึงพระธรรมคุณก็เสด็จข้ามไปได้ด้วยความสะดวกสบายครั้นเสด็จมาถึงแม่น้ำสายที่สามชื่อว่าชันทภาคาที่มีความกว้างและลึกประมาณ1โยชน์พระองค์ก็เสด็จพาผู้อมาตย์ข้ามไปได้โดยความสวัสดีทั้งนี้ด้วยอำนาจสัตยาธิษฐานที่มีพระราชฤทัยระลึกถึงพระสังฆคุณอย่างมั่นคงในเช้ามืดวันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากพระสมาบัติแล้วทรงตรวจดูสัตว์โลกอันเป็นพุทธกิจที่ทรงกระทำอยู่เป็นประจำทุกวันเพื่อจะทรงอนุเคราะห์สัตว์ผู้เข้ามาในข่ายคือพระยานได้ทรงเห็นพระเจ้ามหากัปปินะกับพวกอมาตย์1,000คน กำลังมาสู่สำนักของพระองค์เมื่อเสร็จจากเวลาเสวยจังหันแล้วพระพุทธองค์จึงทรงเหาะไปประทับนั่งณโคนต้นนิโครธใหญ่ท่านตั้งอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำจันทภาคานั้นพระพุทธองค์ทรงเปล่งพระรัศมี6ประการคือ 1. มีสีเขียวดังดอกอัญชัน 2. สีเหลืองเหมือนหรดานทอง 3. สีแดงเหมือนสีตะวันอ่อน 4. สีขาวเหมือนแผ่นเงิน 5. สีหงส์บาทเหมือนดอกเส้งหรืองอนไก่ 6. สีเรื่องปลายเหมือนแก้วผลึกทั้ง6ประการนี้เรียกว่าฉัพพันรังสีเป็นรัศมีที่แผ่ซ่านออกจากพระวรกายของที่ประทับนั้นเมื่อพระเจ้ามหากัปปินะเสด็จข้ามแม่น้ำจันทภาคาไปแล้วพร้อมกับพวกอมาตได้แลเห็นพระรัศมีเหล่านั้นทำให้ต้นนิโครธใหญ่คือต้นไทรมีกิ่งข้าคบและใบเป็นเหมือนสีทองคำต่างพากันเหลียวซ้ายแลขวาเพื่อค้นหาว่าพระรัศมีนั้นเกิดมาจากอะไร
1: เมื่อฟังรับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติของพระมหากัปปินะเถระเอตทัคคะด้านให้โอวาทแก่ภิกษุตอนที่หนึ่งในรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจารุสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญรับฟังครับ
3: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น บัดนี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนามรณกรรมฐานเพ่งกำหนดให้รู้ว่าความตายจะต้องมาถึงตัวเราทุกคนมรณังเมภาวิสติเป็นภาษาบาลีภาษาไทยก็เรียกว่ามรณังแปลว่าความตายก็เราจะต้องตายหมายถึงรูปประขันตัวตนคนเราที่มายึดอยู่ถืออยู่ไม่มีทางที่จะพ้นจากความตายไปได้คืนนี้จึงให้พากันนึกถึงมรณกรรมฐานนี้เป็นอุบายภาวนาในสมัยพระพุทธเจ้าของเรายังมีพระชนชีพอยู่วันหนึ่งท่านพระอานนท์พุทธอุปัฏฐากนั่งคอยอุปัฏฐากพระองค์อยู่พระองค์ก็เลยตรัสถามพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์ในวันหนึ่งคืนหนึ่งอานนท์ได้นึกถึงความตายวันละกี่ครั้งท่านพระอานนท์เถระก็ทูลตอบพระพุทธเจ้าของเราว่าข้าพระองค์นึกถึงความตายวันละหลายพันครั้งพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนอานนท์วันหนึ่งนึกถึงความตายหลายพันครั้งนั้นยังประมาทอยู่ต่อไปให้อานนท์นึกถึงความตายเพ่งให้รู้ความตายอยู่ทุกลมเข้า ทุกลมออกสูดลมเข้าไปก็ให้รู้ว่าตายได้เวลาลมออกไปก็ให้นึกรู้ว่าตายได้เพราะว่าลมเข้าก็ดีลมออกก็ตายถ้าเข้าแล้วออกมาไม่ได้ก็ตายออกไปแล้วสูดเข้ามาอีกไม่ได้ก็ตายลมหายใจก็คือว่าเป็นอาหารของรูปขันธ์อันหนึ่งนอกจากอาหารที่บริโภคเป็นคำคำน้ำที่ดื่มเข้าไปแล้วยังมีลมหายใจนี้ท่านให้มองเห็นว่าความตายเป็นได้ทุกลมหายใจเข้าออกแล้วพระองค์ท่านจึงตรัสว่าแม้เราตถาคตอันความตายนี้ไม่ได้ประมาทเราตถาคตนึกถึงความตายมองเห็นความตายว่าเราจะต้องตายทุกลมเข้าทุกลมออกไม่ได้มีเวลาไหนจะพลั้งเผลอว่าตัวเองจะอยู่ดีสบายไม่เจ็บไม่ไข้ไม่แก่และไม่ตายพระองค์ท่านยังนึกได้ถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเนรมรณกรรมฐานนี้ให้พากันเจริญไม่ว่าจะอยู่ที่นี้ไปที่อื่นจะเป็นนักบวชนักบ้านใครๆก็ตามต้องนึกถึงมรณะภัยที่จะมาถึงตัวให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกเรียกว่าภาวนามรณะกรรมฐานพลังภาวนาความตายทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกไม่ให้จิตมันฟุ้งซ่านหนีไปที่อื่นเอาลมหายใจเข้าออกนี่แหละมัดจิตมัดใจของเราเองเอาจนมันหยุดมันอยู่อารมณ์เรื่องราวภายนอกจะเป็นอดีตล่วงมาแล้วก็ตามไม่ต้องไปคำนึงคิดถึงดีชั่วประการใดมันล่วงมาแล้วตัวปัจจุบันนึกถึงความตายให้เห็นแจ้งด้วยเจริญอยู่ทุกเวลาไม่ให้หลงลืมต้องจดจำคำนี้บทนี้ให้ได้แล้วก็ทำให้ได้ตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไปอย่าไปคิดว่าเวลานี้ฟังยังไม่ทำไม่ได้ตั้งหลักปัจจุบันลงไปเลยนึกเดี๋ยวนี้เจริญเดี๋ยวนี้ตั้งใจเดี๋ยวนี้สงบจิตใจเดี๋ยวนี้ลงไปถ้าเจ้าสังขารมานไปคิดเอาอนาคตการว่าโลกมันจะเป็นอย่างนั้นโลกมันจะเป็นอย่างนี้อันนั้นก็อย่าไปเชื่อไปหลงอันข้างหน้าอนาคตการนั้นยังไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเลยอนาคตมันก็ไปจากปัจจุบันเดี๋ยวนี้ต้องคิดอ่านพิจารณาให้รู้ให้เห็นอดีตมันก็ล่วงเลยจากปัจจุบันนี้ไปตกลงก็คือว่ากายกับจิตลูกกับนามตัวตนคนเหล่านี้เหลืออยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเหลืออยู่ที่เราภาวนามรณกรรมฐานอยู่นี่เองอย่าไปเข้าใจว่าจะเป็นของยืนยาวคราวไกลอย่างว่าคนสมัยนี้นั้นอย่างได้อายุยืนยาวที่สุดก็ร้อยปีหรือต้องตายก่อนภายในร้อยปีนี่แหละความจริงมันก็ไม่ใช่ร้อยปีนะมันไปจากเดี๋ยวนี้เวลานี้ถ้าเดี๋ยวนี้เวลานี้ลมหายใจยังมีอยู่เข้าออกได้อยู่นี่ก็คือยังไม่ตายแต่ส่วนที่มันตายปกปิดตายปิดบังตายที่เราคิดไม่ถึงไม่เห็นนั้นมันตายไปทุกวันเวลาไม่ได้หยุดหย่อน แต่คนเราไม่เข้าใจว่าตายผมหงอกก็คือมันผมมันตายนะฟันหลุดมันก็ฟันมันตายตาไม่ดีก็คือว่าตามันตายไปหูไม่ดีมันก็หูมันตายไปกำลังวังชาไม่ดีมันก็ตายไปทั้งนั้นแต่เพราะไม่ภาวนาดูให้เห็นแจ้งด้วยสติปัญญาของตัวเองก็เลยเข้าใจว่าตัวเองห่างไกลจากความตายเราเป็นเด็กเป็นหนุ่มอยู่ไม่ตายแล้วเคยรู้เคยเห็นเคยได้ยินไม่ได้ฟังไหมว่าเด็กก็ตายคนหนุ่มก็ตายนักบวชก็ตายนักบ้านก็ตายผ้าเหลืองผ้าขาวตายได้ทั้งนั้นนักเทศนักธรรมนักสอนานักไม่ปฏิบัติภาวนาก็ตายหมดต้องคิดให้เห็นภาวนาให้รู้ไม่มีใครจะไปรู้แทนจิตใจเราได้พระพุทธเจ้าพระอรหันตาเจ้าทั้งหลายท่านก็เป็นผู้เทศผู้สอนผู้บอกเท่านั้นเองเราอย่าไปเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าจะมาละกิเลสความโกรธความโลภความหลงอวิชชาตัณหาให้เราไม่มีตัวเองละกิเลสตัวเองภาวนาตัวเองทั้งนั้นแหละนั้นมรณะกรรมฐานนี้ต้องนึกต้องเจริญบางคนยังคิดไปว่าถ้านึกถึงความตายเอาความตายมาภาวนาเอาความตายมาเตือนก็กลัวมันตายเร็วเข้าถ้านึกถึงความตายมันจะตายเร็วเข้าอันนี้ก็คือว่ากิเลสมารสังขารมารทั้งนั้นอย่าไปเชื่อมันรีบนึกรีบเจริญตั้งใจนึกน้อมลงไปมรณังเมภวิตติมรณังมรณังความตายความตายจงนึกถึงพระพุทธองค์ที่ท่านตักเตือนว่าให้นึกทุกลมหายใจเข้าออกตามรู้ตามเห็นอยู่ในดวงจิตดวงใจจนได้รับความสงบระงับจนได้รับความสลดสังเวชไม่ใช่เพียงภาษาที่เรานึกๆเลื่อนๆลอยๆทางนี้ไม่พอนึกเจริญจนกระทั่งเกิดความสลดสังเวชเอาจนจิตใจสงบตั้งมั่นจริงๆเลิกละความโกรธความโลภความหลงให้หมดไปสิ้นไปถ้าจิตใจนั้นสงบระงับจนได้รับความสลดสังเวชไม่ใช่ธรรมดามันเป็นความซาบซึ้งถึงใจเกิดขึ้นมาจากคั่วหัวใจไม่ใช่คำพูดเอาลิ้นกระดกเมื่อใจมองเห็นมรณะภัยความตายที่จะมาถึงตัวเราและบุคคลผู้อื่นอยู่ผู้นั้นจะไม่นิ่งนอนใจจะลุกขึ้นภาวนารักษาศีล5ศีล8เจริญภาวนาไม่ท้อถอยเพราะเป็นความเห็นแจ้งในจิตในใจของตัวเองจริงๆเมื่อเห็นมรณะภัยคือความตายที่ว่าอุบายตายนี้เจ็ดมันจะตั้งเนื้อตั้งตัวขึ้นมาทีเดียวจะไม่หลงเพลิดเพลินไปตามกิเลสของโลกเพราะความตายมันไม่ใช่เป็นญาติเป็นมิตรใครมันเข็นฆ่าเอาจนตายเจ็บยังไม่แล้วมันเข็นลงไปเอาจนตายว่าไม่ได้มีเมตตาการุณแก่บุคคลผู้ใดใครจะมาขอไว้ไม่ให้แตกไม่ให้ตายก็ไม่ได้ใครจะมาร้องให้น้ำตาไหลพยามัจจุราชคือความตายมันไม่ได้มีความปราณีแก่บุคคลใดทั้งนั้นจะเส้นสวงบูชาอันใดไว้ก็ตามความตายมันไม่ได้ฟังหางเสียงทั้งนั้นทางที่ดีเราทุกคนให้พากันรีบเร่งภาวนามรณะกรรมฐานเดี๋ยวนี้เวลานี้เป็นต้นไปเห็นได้ชัดเจนว่าทุกลมเข้าทุกลมออกมรณะภัยคือความตายมันอยู่ที่ลมเข้าลมออกเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยอันใดหนักที่สุดก็ตาม ถ้ายังมีลมหายใจอยู่เขาก็ยังไม่เรียกว่าตายยังว่าเป็นอยู่ยังไม่ผียังไม่เป็นผีเป็นศพแต่ถ้าหากว่าหมดลมหายใจเมื่อใดเวลาใดแล้วเขาก็ว่าตายแล้วเป็นศพเป็นผีไปแล้วไม่ใช่คนแล้วไม่ใช่พวกเราเสียแล้วมันเป็นพวกผีหมดลมแล้วเราทุกคนที่ยังมีลมหายใจเข้าหายใจออกนี่อยู่อย่าได้ประมาทอย่ามาอ่อนแอท้อแท้ในหัวใจไม่ได้เราต้องตื่นขึ้นลุกขึ้นรีบเร่งตั้งอกตั้งใจภาวนามรณังเมภาวิสติมรณังเมภาวิสติให้ได้ทุกลมหายใจเข้าและออกเอาจนเอาจิตใจมาเพ่งมองได้อยู่ตลอดเวลาสงบตั้งมั่นอยู่ในมรณะธรรมฐานถ้าจิตผู้ใดยังประมาทอยู่ก็รีบเร่งตั้งอกตั้งใจภาวนาอนาปาลมหายใจกับความตายให้ได้ทุกขณะทุกเวลาอย่างนั้นแล้วความตายนี้ให้นึกให้มันทันเจริญให้มันได้เมื่อเราได้ข่าวคนอื่นตายสัตว์อื่นตายไม่ว่าไกลหรือใกล้ไม่ว่าคนไม่ว่าสัตว์ก็ให้นึกถึงความตายให้ได้ว่าตัวเราก็จะต้องตายเหมือนเขานั้นไม่มีอะไรผิดแปลกไปหรือว่าคนที่เกิดมาร่วมบ้านร่วมเมืองร่วมชาติร่วมตระกูลกันก็เอามาเตือนเราที่เขาตายไปก่อนเราจะเกิดก่อนเกิดหลังก็ตายได้เหมือนกันแต่เมื่อเรายังไม่ตายคนอื่นตายนั่นก็ให้เอามาสอนใจของตัวได้ทุกเวลาเพื่อนมนุษย์เขาตายไปทุกคนทุกคนรีบเอามาสอนบางคนก็เป็นญาติเป็นพี่น้องเป็นพี่เราบ้างเป็นน้องเราบ้างเป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตาทวดล้วนแล้วแต่เขาตายทางนั้นเอามาเตือนใจของเราไม่ให้ประมาทมัวเมามรณกรรมฐานนี้แก้ได้ตกหมดถ้ากำหนดจริงๆตั้งใจจริงๆเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะมาแก้ไขที่ว่ายาวิเศษอย่างนั้นยาวิเศษอย่างนี้เนี่ยมันเรื่องของคนหลงคนทานคนไม่รู้มันก็เข้าใจว่าแก้ได้ไม่มีอะไรแก้ได้เพียงแต่บรรเทาเบาบางไปชั่วระยะหนึ่งเจตเอาให้มองเห็นว่ามันไม่มีทางหลุดพ้นจากความตายไปได้พ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเราเขาตายไปได้ตัวเราก็ต้องตายอย่างเขาแม้คนจะได้สมมติเป็นคนที่ท่านสูงเป็นท้าวพญามหากษัตริย์รัฐมนตรีเป็นพระสงฆ์องค์ขจาเป็นพระเป็นเจ้านับตั้งแต่พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าลงมาก็ยังดับขันเข้าสู่นรกฐานส่วนร่างกายสังขารก็ตายเหมือนกันกับคนเราแต่จิตใจท่านดีวิเศษท่านละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปก่อนจึงให้ชื่อว่าพระพุทธเจ้าดับขันเข้าสู่นรกอรหันตาเจ้าทั้งหลายดับขันเข้าสู่นรกฐานจิตของท่านถึงแล้วซึ่งนิพพานเป็นสถานที่พ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความไข้ความตายทุกอย่างทุกกระบวนรวมแล้วแล้วว่ามีแต่สุขสบายอย่างเดียวไม่มีทุกข์เดือดร้อนอย่างพวกเราไม่วุ่นวายด้วยการกินการนอนการไปการอยู่การอะไรต่อมีอะไรอย่างโลกมนุษย์มนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกไม่มีแล้วว่ามีแต่สุขสบายนั่นแหละผู้จะถึงโน้นได้ก็โยที่ภาวนามานึกสอนใจของตัวเองในเรื่องความตายเดี๋ยวนี้จิตมันลืมเพราะสังขารมานกิเลสมานในหัวใจนะมันปรุงแต่งอยู่เสมอให้จิตใจของผู้ไม่ตั้งใจ มองไม่เห็นแหละความตายเห็นแต่ความเป็นอยู่อยากมั่งอยากมีอยากดีอย่างโน้นอย่างนี้สติปัญญาในใจมันตามไม่ทันทำไมไม่คิดไม่อ่านว่าดีขนาดไหนมันก็ไม่เกินดีตายไปได้ตายมันดีกว่าสุขสบายอะไรในโลกนี้โลกนะมันจะสุขไปแค่ไหนเพียงใด มันก็สุขไปแค่ความตายนั่นแหละตายแล้วมันหมดจิตทุกอย่างทุกประการทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของอันใดตัวมีหรือนักบวชบาทบริขารนาฬิกงนาฬิกาปากกาอะไรเล็กๆน้อยๆที่เรายึดอยู่ถืออยู่ตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ยังไม่ตายเขาก็แบ่งกันก่อนแล้วนั่นแหละที่ไหนเป็นของเราตายแล้วเอาไปได้หรือไม่มีเมื่อไม่มีนี่แหละท่านให้นึกเจริญให้มันได้ว่าจิตหลงอันนี้อย่าได้หลงต่อไปอีกจิตอันนี้มัวเมาอย่าได้มัวเมาไปอีกจิตนี้มีความโกรธอย่าได้โกรธไปอีกจิตนี้มีความโลภอย่าไปโลภอีกมรณังเมภวิสติเราต้องตายเราเกิดมายังได้รูปกายอันนี้มาเวลาตายไปได้ที่ไหนทิ้งหมดจะได้ก็ที่ภาวนามรณกรรมฐานอยู่นั่นแหละถ้าจิตดวงนั้นบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสในโลกนี้ก็จะได้ซึ่งนิพพานถ้าจิตอันนี้ยังมีความลุ่มหลงอยู่ในโลกก็จะมาเกิดมาตายอยู่ในมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกแล้วก็วนไปวนมาในนรกอเวจีเปรตอสุรกายในโลกเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยกองทุกข์มรณังเมภวิสติเราต้องตายเอามาเตือนใจอยู่ได้ให้ได้ทุกเวลาจนจิตนี้ไม่สงบนะไม่ตั้งมั่นให้ตั้งมั่นได้ไม่มีปัญญาจนเกิดปัญญาความเฉลียวฉลาดสามารถอาถรรพ์ขึ้นมารู้เท่าทันสังขารมารกิเลสจนเกิดญาณอันวิเศษละกิเลสสิ้นไปด้วยการมานึกถึงมรณกรรมฐานให้ได้ทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกอย่างพุทธองค์ท่านสอนไว้ไม่ว่าเราจะนั่งอยู่กลางวันก็นึกถึงความตายซ้อนใจเราอยู่กลางคืนก็นึกถึงความตายซ้อนใจอยู่นอนอยู่ยังไม่หลับก็นึกถึงความตายอยู่ถ้าตายเขาก็ต้องเอายาวเหยียดไว้อย่างนี้ไม่นานเขาจะเอาไปเผาผีจีกระดูกเท่านั้นเองเจ็บให้รู้สึกสำนึกตัวอย่าได้ประมาทมัวเมาอย่างเป็นมาแต่ก่อนเตือนมรณกรรมฐานให้มันเต็มที่คำว่าเต็มน่ะเหมือนเราตักน้ำใส่หม้อใส่ตุ่มใส่ไหหรือว่าเอาของอะไรบรรจุลงในหีบในห่อในหม้อในไหเต็มอย่างนั้นมันเต็มแล้วก็เรียกว่าจบเรื่องภาวนาให้มันเต็มนึกถึงความตายให้มันเต็มจนไม่ว่าเห็นคนก็เห็นความตายของคนไปด้วยเพราะมันเห็นอยู่ในตัวในใจเรานี่แหละเห็นสัตว์ก็เห็นสัตว์ตายแม้มันยังไปได้อยู่มันก็ไปรอความตายนั่นทั้งเด็กทั้งหนุ่มทั้งคนแก่คนฉลาดแม้สิ่งที่ไม่มีวิญญาณอย่างต้นไม้เถาวัลย์ต่างๆไม่มีไปไหนเกิดที่ไหนอยู่ที่นั่นมันก็ไม่พ้นจากความตายไปได้แต่ต้นไม้เถาวัลย์พืชต่างๆเขาไม่มีจิตใจเป็นผู้รับรู้เขามีเพียงชีวิตมีความเกิดขึ้นแล้วก็ตายไปเท่านั้นเองส่วนมนุษย์คนเรามันมีดวงจิตดวงใจคลองอยู่ในร่างกายอันนี้จึงให้เอาดวงจิตผู้รู้อยู่ภายในนี้เองนึกถึงมรณภัยคือความตายให้ได้ทุกเวลาเอามาสอนอยู่ตลอดเวลาสอนอยู่ตักเตือนอยู่จนกระทั่งไม่มีเวลาว่างหรือไม่มีเวลาใจจะคิดไปในอารมณ์อื่นเพราะอารมณ์มรณกรรมฐานมันเต็มดวงใจอยู่ไปไหนไม่ได้จิตมันก็สบายแหละจิตคนเราที่ไม่สงบไม่สบายก็เพราะว่าเข้าใจว่าตัวจะไม่ตายต ัวจะได้อยู่ในโลกนี้ไม่มีความทับทากอยากของรักของชอบใจคิดอย่างใดก็จะได้ดังความมุ่งมากปรารถนาทุกๆอย่างไปนั่นแหละท่านว่ามันเป็นความคิดหลงอย่าไปหลงเชื่อมันเชื่อพระพุทธเจ้าดีกว่าเพราะว่าพระพุทธเจ้าเตือนท่านพระอานนท์ว่าให้พระอานนท์และพุทธบริษัทสาวกของเราตถาคตนึกถึงความตายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ต้องไปหลงตามคนตามสัตว์ตามวัตถุธาตุทั้งหลายไม่ต้องไปหลงกลางวันกลางคืนภาวนาตายให้มันได้ทุกเวลากลางคืนก็ภาวนาได้กลางวันก็ภาวนาได้ยนไม่ให้จิตใจนี่ว่างจากอารมณ์มรณะกรรมฐานได้นาละจิตมันจึงจะเข้าสู่ความสลดสังเวชความตั้งมั่นในธรรมปฏิบัตินั่งที่ไหนก็ภาวนายืนที่ไหนก็ภาวนาเดินไปที่ไหนก็ภาวนาไปรถไปลาก็ภาวนาเรื่อยไปมรณังมรณังความตายนึกถึงอยู่ทุกเวลาแม้มันจะยังไม่ตายก็ให้เข้าใจว่าต่อไปข้างหน้าภายในร้อยปีเราต้องตายแน่ๆเราจะแก้ตัวไปที่ไหนไม่ได้ทั้งนั้นแหละอันความตายนั้นเมื่อถึงเวลาแล้วมันไม่ได้เลือกการเลือกเวลานั่งอยู่ดีๆก็ตายนอนอยู่ดีๆก็ตายยืนอยู่ดีๆล้มลงก็ตายเดินไปดีๆล้มลงก็ตายไปรถไปเรือไปเหนือไปใต้ตายได้ทั้งนั้นไปเครื่องบินก็ยิ่งตายเร็วเห็นไหมหลวงพ่อหลวงพี่ไปเผาผีจีกระดูกกันนั่นแหละมรณังเมภวิสติต่อไปอย่าพากันประมาทจงเป็นผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทมัวเมาเอาจริงเอาจังเสียทีเอาจนมันข้ามพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายมาวุ่นวายในโลกนี้อีกต่อไปถ้าไม่ภาวนาจนจิตใจสงบระงับแล้วไม่มีทางที่จะรู้ได้เข้าใจเพราะในใจมนุษย์คนเหล่านั้นกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะมันก็เต็มอยู่ในดวงจิตดวงใจนี้ทั้งนั้นโมโหโทโสฟุ้งซ่านลำคาญเต็มไปหมดถ้าเราไม่ตั้งอกตั้งใจเอาหลักปัจจุบันสู้คือว่าเอาเดี๋ยวนี้เวลานี้สู้เรื่อยไปภาวนาเรื่อยไปเท่านั้นแหละจึงจะสู้ได้เราจะไปคอยรอว่าถึงเมื่อนั้นก่อนวันนี้ก่อนไม่ได้ทางนั้นมันโกหกพกลมให้เราลุ่มหลงอยู่ในวัฏสงสารอันนี้มานมนานแล้วต่อไปเราจะไม่ปล่อยให้มันมาโกหกพกลมอีกเราจะภาวนาตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกให้พากันตั้งสัจอธิษฐานใจของตนลงไปจริงๆเมื่อผู้ปฏิบัติมาตั้งอกตั้งใจเคารพในพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในสมัยท่านมีชีวิตอยู่โน้นแล้วจิตใจของเราก็จะได้มั่นคงหนักแน่นเหมือนแผ่นดินจะไม่หวั่นไหวสั่นสะเทือนใดๆทั้งหมดมรณะกรรมฐานก็จะปรากฏการขึ้นมาภายในจิตใจของเรานั้นฉะนั้นอุบายต่างๆดังกล่าวมานี้ที่เตือนให้เราท่านทั้งหลายภาวนามรณะกรรมฐาน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สิมพุทธาจารย์สำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093 489
2: 1113

0: แผ่นดินนี้ตั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำหน้าจากนี้ไปขอเชิญรับฟังปฏิวัติพระธุดงค์กรรมฐานครับ
1: การสนทนาธรรมของบางท่านที่มีภูมิจิตภูมิธรรมสูงสนทนากันนั้นกินเวลาหลายชั่วโมงกว่าจะจบลงได้แต่ละฝ่ายเพราะเกี่ยวกับวิธีการบำเพ็ญสถานที่บำเพ็ญการแก้ปัญหาสำคัญลงได้แต่ละปัญหาซึ่งมีจำนวนมากต่อมากด้วยกันและเวลาเข้าใจธรรมแต่ละขั้นหลังจากแก้ปัญหาสำคัญลงได้จึงเป็นเรื่องยืดยาวและสลับซับซ้อนมากกว่าจะพรรณนาเรื่องความเป็นมาของจิตแม้เพียงตอนสำคัญจบลงก็ยังต้องกินเวลานานแต่ละฝ่ายเล่าก็มีในแห่งการพรรณนาความเป็นมาของตนยืดยาวและสลับซับซ้อนคล้ายคลึงกันทั้งนี้เพราะเป็นความจะเป็นอย่างยิ่งที่จำต้องเล่าในประเด็นสำคัญที่ควรเล่าเพื่ออีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจระวังเหตุกับผลว่าสมดุลหรือขัดแย้งกันประการใดบ้างเนื่องจากผลแห่งธรรมทุกขั้นที่ปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติจำต้องแสดงถึงเหตุคือวิธีการดำเนินกำกับไปด้วยดังนั้นการสนทนาธรรมจึงต้องกล่าวถึงเหตุเป็นคู่เคียงกันไปจะเป็นฝ่ายใดรู้ฝ่ายใดเล่าก็ตามต้องยกเหตุคือการดำเนินเป็นเครื่องยืนยันและผลที่ได้รับขึ้นแสดงเป็นคู่เคียงกันไปที่น่าฟังมากและจับใจไม่ลืมแม้วันตายก็ตอนท่านเล่าถึงขณะจิตที่พลิกตัวด้วยอุบายสติปัญญาทานกับคนมายาของกิเลสแต่ละประเภทแล้วผ่านพ้นไปได้เป็นระยะกับขั้นสติปัญญาพอตัวรู้เท่าทันราคะตัณหาแล้วจิตกับกิเลสประเภทนี้ขาดจากความสืบต่อกันไปในขณะนั้นและขั้นที่จิตมีกำลังเต็มภูมิแล้วคว่ำอวิชชาซึ่งเป็นรากแก้วของวัฏฏะลงได้เหล่านี้ซึ่งเป็นธรรมอัศจรรย์หาฟังได้ยากในชีวิตของคนคนหนึ่งซึ่งเกิดมาส่วนมากทั้งท่านและเรามักจะตายเปล่าไม่เคยมีเสียงของท่านผู้ปฏิบัติและรู้ธรรมประเภทนี้มาผ่านหูเลยนอกจากเสียงอิโรโปเกที่เหยียบย่ำทำลายสุขภาพทางกายและทางใจดังเราท่านๆฟังกันอยู่ทุกวันจนเบื่อแทบอกแตกตาอยู่แล้วแม้เช่นนั้นก็อดพูดอดฟังกันไม่ได้เพราะเป็นประเภทอาหารก้นหม้อถ้าไม่ทานก็ไม่ทราบจะทานอะไรแต่การสนทนาธรรมกันท่านกล่าวไปตามหลักธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับจิตในวงปฏิบัติไม่ได้กล่าวถึงขั้นถึงภูมิแห่งธรรมนั้นเลยว่าได้ขั้นนั้นขั้นนี้เช่นได้บรรลุโสดารหัสไม่ว่าท่านองค์ใดสนทนาท่านรู้สึกถนัดไปตามวิสัยป่าเสียมากกว่าจะเป็นวิสัยของผู้เจริญและชัดเจนในสังคมในวงปฏิบัติถ้าได้ยินท่านองค์ใดพูดแบบบ้านเมืองที่เจริญแล้วออกมาว่าสำเร็จขั้นนั้นขั้นนี้ดังนี้เพื่อนฝูงจะรู้สึกอะไรอะไรไม่สนิทใจกับท่านองค์นั้นขึ้นมาแบบพิกลและออกจะเริ่มคลายความสนิทใจตายใจทันทีกิริยาชนิดนั้นไม่มีท่านผู้ใดแม้มุ่งต่อทำขั้นนั้นอยู่อย่างเต็มใจอาจพูดออกมาได้เนื่องจากท่านเห็นว่าเป็นธรรมอันสูงสุดในแดนแห่งธรรมที่ท่านสมมุติไว้จึงพากันเทิดทูนไม่กล้าอาจเอื้อมในทางวาจาแต่มุ่งสัมผัสทางใจด้วยข้อปฏิบัติมากกว่าการแสดงกิริยาอันน่าเกลียดออกมาให้โลกเห็นแต่การแสดงออกด้วยความสำคัญว่าตนสำเร็จซึ่งเกิดจากความไม่รอบคอบแต่เจตนายังดีอยู่ก็มีการแสดงออกเป็นอุบายวิธีจะไปเที่ยวโลกพระจันทร์พระอังคารก็มีซึ่งเป็นเจตนาที่หยาบคายร้ายกาจสิ้นดีไม่ควรจะมีในวงปฏิบัติประเภทแรกพอให้อภัยควรช่วยเหลือได้ด้วยวิธีใดต่างก็พยายามช่วยเหลือสุดความสามารถไม่ค่อยมีท่านผู้ใดรังเกียจนอกจากสงสารแล้วช่วยตักเตือนด้วยความเมตตาเพราะเรื่องทำนองนี้อาจมีได้ในวงปฏิบัติเพราะทางไม่เคยเดินย่อมมีรู้มีหลงได้ทั้งท่านและเราดังเคยมีมาแล้วในสมัยปัจจุบันนี้เองท่านที่ว่านี้ก็เป็นนักปฏิบัติมีความสนใจในธรรมอย่างแรงกล้าไปบำเพ็ญธรรมอยู่ในป่าอยู่ในภูเขาพอตอนดึกสงัดจิตก็เกิดสงัดขึ้นมาในเวลาเที่ยงคืนท่านเองเข้าใจว่าตนสำเร็จพระรหัสไปแล้วจึงคว้าเอากล่องยานัดในย่ามมาเป่าแทนนกหวีดปีดปีดปีดให้สัญญาณเร่งเรียกเพื่อนๆที่ไปด้วยกันมาหาในขณะนั้นเมื่อต่างตกใจรีบมาถามท่านก็บอกตามตรงว่าผมสำเร็จแล้วสำเร็จเมื่อสักครู่นี้เองนึกสงสารเพื่อนๆจึงได้เป่านกหวีดเรียกให้มาหาส่วนจะจริงหรือเท็จนั้นไม่มีใครทราบได้ขณะนั้นเพื่อนๆสององค์นึกตำหนิอยู่ภายในว่าสำเร็จแบบเป่านกหวีดนี้มันอะไรกันก็ไม่รู้พิสดารเกินไปแล้วนี่แต่ไม่กล้าออกปากพูดออกมาพอเที่ยงคืนวันหลังก็ได้ยินเสียงนกหวีดดังลั่นสนั่นภูเขาขึ้นอีกแล้วเพื่อนๆได้ยินก็นึกเอื้อมในใจว่า ป่านกหวีดคราวนี้จะสำเร็จขั้นบ้าหรือขั้นอะไรกันอีกนานนี่เมื่อคืนนี้ก็สำเร็จอรหันต์ไปแล้วแล้วบัดนี้จะสำเร็จอะไรกันอีกก็ไม่รู้ยุ่งจริงพระอรหันต์องค์นี้แต่ก็ฝืนใจมาพระมาด้วยกันจะทำเฉยเสียก็ดูอะไรอยู่พอมาถึงก็ถามว่าคราวนี้สำเร็จขั้นไหนกันอีกพระอรหันต์นกหวีดตอบว่าก็มันไม่สำเร็จนี่ท่านคืนที่แล้วเข้าใจผิดต่างหากเพิ่งมาเข้าใจเดี๋ยวนี้ว่ามันยังอยู่จึงได้รีบเป่านกหวีดให้มาหาจะได้แก้ข่าวว่ามันยังไม่สำเร็จนี่มันโกหกผมต่างหากกิเลสนี่เก่งจริงต่อไปนี้จะทรมานมันอย่างหนักโมโหจริงถูกกิเลสหลอกได้เพื่อนถามก็คืนที่แล้วก็ดีคืนนี้ก็ดีทำไมจึงพูดออกมาแบบพร่ำๆไม่มีสติอยู่กับใจบ้างหรืออย่างไรเดี๋ยวเขาจะว่ากรรมฐานบ้าผมน่ะอาจะตายอยู่แล้วเวลานี้ก็กิเลสมันหายเงียบไปนี่นึกว่ามันตายแล้วก็ต้องฉลองชัยชนะบ้างสิท่านด้วยการเป่านกหวีดไงล่ะแต่คืนนี้มันโผล่ขึ้นมาอีกไม่ได้ตายดังที่เข้าใจจึงรีบบอกหมู่เพื่อนอีกนะสิถ้าเป็นความสำคัญผิดแบบนี้ก็ไม่มีใครถือสานอกจากนึกขบขันและหน้าหัวเราะไปธรรมดาส่วนประเภทหลังเป็นประเภทที่น่าเกลียดน่ากลัวมากแต่ผู้ชอบไปโลกพระจันทร์นั้นมักจะชอบประเภทนี้กันมากจึงมักมีโรคพระจันทร์แฝงอยู่ในวงปฏิบัติเรื่อยมาอย่างแก้ไม่ตกเฉพาะท่านอาจารย์มั่นที่ทราบมาไม่เคยปรากฏเลยที่จะพูดพาดพิงองค์ท่านไปเกี่ยวกับมรรคผลว่าท่านได้ขั้นนั้นภูมินี้รู้สึกท่านเคารพในขั้นภูมิธรรมนั้นๆมากนอกจากจะพูดไปตามความจริงของธรรมที่ปรากฏขึ้นกับท่านเองแม้ที่เขียนไว้ในประวัติขั้นนั้นเฉพาะองค์ท่านเองก็ไม่ได้แสดงออกอย่างนั้นแต่หากเป็นเพราะผู้เขียนซึ่งเป็นคนโง่นำเรื่องท่านมาลงตามความเข้าใจที่ได้ฟังธรรมในหลักธรรมชาติของท่านต่างหากที่นำลงเช่นนั้นโดยมีความมุ่งหมายอยากให้ท่านผู้อ่านผู้ฟังได้อ่านได้ฟังอย่างถึงใจแม้ตนไม่ได้เป็นอย่างท่านก็พอได้อ่านได้ฟังเป็นขวัญใจและอบอุ่นกระตุ้นเตือนประสาทพอตื่นตนบ้างไม่นอนจมปลักอยู่โดยถ่ายเดียวการพูดเรื่องอุบายของสติปัญญาทำการพลิกแพลงกับกิเลสและวิถีจิตที่ด้นด้านบั่นทอนกิเลสทั้งหลายด้วยวิธีต่างอันเป็นลักษณะท่าทางของอาชาในนั้นยกให้ท่านอาจารย์มั่นผู้เป็นเจ้าของประวัติในสมัยปัจจุบันโดยไม่มีทางติได้สำหรับผู้เขียนแต่ที่ท่านจะพูดว่าผมสำเร็จขั้นนั้นภูมินี้แห่งธรรมนั้นไม่เคยได้ยินจากท่านเลยเพราะความฉลาดแหลมคมของท่านผู้เป็นเนติแบบฉบับแก่โลกสมัยปัจจุบันจึงไม่แสดงออกซึ่งสิ่งแสลงต่อหลักความดีงามแห่งพระธรรมวินัยอันเป็นองค์แทนของศาสดาความฉลาดรอบรู้หากเตือนให้ทราบในฐานะของศาสดากับของท่านเองซึ่งเป็นสาวกว่ามีความแตกต่างกันโดยทางสมมติขณะที่ท่านเองก็ยังอยู่ในสมมติโดยทางธาตุขันธ์แม้จิตผ่านพ้นไปแล้วจึงควรยึดมาเป็นคติแก่อนุชนรุ่นท่านๆเราพอจะมียางอายติดตัวติดใจบ้างไม่เลยเถิดเตลิดเปิดเปิงจนผู้ปฏิบัติธรรมกลายเป็นบุคคลที่น่าขยะแขยงในสังคมที่ยังเคารพสมมติอันดีงามทั้งหลายอยู่ความจริงผู้ปฏิบัติธรรมที่มีภูมิธรรมในใจที่น่าเคารพนับถือเพียงกิริยาที่แสดงออกก็พอทราบได้ว่าเป็นผู้ควรแก่โลกแก่ธรรมเพียงไรไม่จำต้องนำสิ่งที่น่าเอื้อมออกประกาศโลกก็เคยใช้ความสังเกตพอรู้เรื่องดีชั่วกันมาอยู่แล้วเพราะในโลกมนุษย์พุทธบริษัทเราไม่ได้มีเฉพาะคนโง่รักษาศาสนาด้วยถ่ายเดียวที่ควรจะนำวิธีการซึ่งนักปราชญ์ชาติอริยะจะพึงตำหนิมาใช้ประกาศศาสนาเนื่องจากวิธีที่ดีงามและละเอียดสุขุมซึ่งเต็มไปด้วยอรรถด้วยธรรมความจริงทั้งหลายที่ท่านเคยพาใช้เพื่อความราบรื่นชื่นใจแก่หมู่ชนยังไม่หาสาบสูญไปจากศาสนาและวงปฏิบัติยังเป็นวิธีที่ทรงดอกทรงผลที่น่ารื่นรมชื่นตาเย็นใจแก่ผู้ได้เห็นได้ชมตลอดมาถึงปัจจุบันดังพระอัสสชิอรหันต์ท่านแสดงธรรมแก่พระสารีบุตรพุทธสาวกซึ่งเป็นความถ่อมตนเจียมตัวสมนามท่านที่เป็นพระขีณาสพไม่มีโลกามิใดๆเข้าไปแอบแฝงใจได้มีนายแห่งธรรมที่แสดงออกในเวลานั้นว่ารูปเพิ่งบวชในธรรมวินัยใหม่ๆยังไม่มีความรู้ลึกซึ้งกว้างขวางจึงไม่อาจแสดงธรรมให้ท่านฟังอย่างพิสดารกว้างขวางได้จะขอแสดงแต่ใจความเพียงย่อๆเท่านั้นว่าธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุและดับเพราะเหตุพาให้ดับพระสมณโคดมผู้เป็นศาสดาของโลกทรงแสดงสั่งสอนอย่างนี้เพียงเท่านี้พระสารีบุตรคลังปัญญาที่กำลังเป็นปริพาชกและกำลังยืนอยู่ระหว่างทางสองแพร่งแห่งลัทธิเดิมกับพระพุทธศาสนาก็ทราบธรรมรสทันทีในขณะนั้นและยึดสายทางแห่งพุทธศาสนาเข้าสู่ดวงใจอย่างฝังลึกทันทีราวกับจะอุทานว่า ได้พบเส้นชีวิตที่ฝากเป็นฝากตายอย่างสมใจแล้วจากท่านผู้มหาคุณอัสสชิเถระอย่างไม่คาดฝันเป็นเพียงเพศเดิมแห่งปริพาชกเท่านั้นยังปรากฏอยู่ในร่างส่วนสมณเพศที่หนึ่งทางภายในที่ได้รับจากพระอัสสชิเถระนั้นได้เป็นอริยสาวกผู้หนึ่งโดยธรรมชาติไปแล้วแม้เช่นนั้นปริพาชกอุปติสสะยังไม่ทราบอาจารย์ผู้ให้กำเนิดแห่งอริยภูมิแก่ตนเป็นสมณะที่เท่าไรเพราะท่านพระอัสสชิมิได้สนใจกับความประกาศตนอันเป็นเพียงลมปากผ่านออกมาแล้วก็หายไปยิ่งกว่าการประกาศธรรมของจริงให้อุปติสสะได้รับผลเป็นที่พึงพอใจในเวลานั้นนี่คืออริยประเพณีของท่านผู้มีความสิ้นสุดจากโลกามิตรอันมีพิษราวกับเบ็ดที่เป็นไฟแก่ฝูงปลาการปฏิบัติต่อโลกจึงมีแต่ของอัศจรรย์ออกแสดงกระแสเสียงและกิริยาที่ท่านแสดงธรรมแก่อุปติสสะปริพาชกครั้งนั้นแม้จะเป็นเวลานานได้ 2,000 ปีแล้วก็เหมือนยังกึกก้องกังวานอยู่ในโสตประสาทของชาวพุทธเรามิได้ร่วงโรยไปตามกาลสมัยเลยแม้อุปติสสะที่ได้ถูกชุบชีวิตใหม่จนกลายเป็นพระสารีบุตรพุทธสาวกแล้วก็ไม่ได้ไปย้องพององค์ดังที่มักปรากฏอยู่เสมอมาเลยยังยิ่งมีความเคารพระลึกในพระคุณท่านผู้เป็นอาจารย์จนเป็นที่ปรากฏเด่นในวงพระสาวกทั้งหลายตลอดมาทางได้รับความยกย่องสรรเสริญจากพระบรมศาสดาด้วยว่าเป็นผู้รู้จักบุญคุณของผู้อื่นที่เคยมีแล้วแก่ตนแม้น้อยก็มิได้หลงลืมดังเรื่องราธพราหมณ์เป็นตัวอย่างซึ่งได้รับการบวชเพราะพระสารีบุตรเป็นผู้รับอาสาได้ด้วยความระลึกในบุญคุณที่ราธพราหมณ์เคยนำข้าวมาใส่บาตรท่านทัพพีหนึ่งซึ่งถ้าเทียบกับธรรมดาของสามัญทั่วไปก็คงไม่มีอะไรพอเป็นเครื่องระลึกได้เพราะความเป็นอัครสาวกเบื้องขวาอันเป็นตำแหน่งใหญ่โตรองพระพุทธเจ้าลงมาอาจบดบังลบล้างความเป็นของเล็กๆน้อยๆไปในตัวแต่ธรรมและอัครสาวกผู้เป็นคลังแห่งธรรมจึงไม่ได้เป็นดังที่โลกมักเป็นกันคือยิ่งดียิ่งเด่นใครไปบำเพ็ญความดีกับท่านแม้น้อยก็พลอยเด่นไปด้วยเพราะความดีของท่านพาให้เด่นทั้งนี้เพราะความดีนอกกับความดีในสมบัติภายนอกกับสมบัติภายในต่างกันการแสดงออกของผู้มีสมบัติดังกล่าวต่างๆกันจึงมีลักษณะต่างกันดังนั้นการเสวยกับการประดับสมบัติทั้งสองนี้จึงมีความสวยงามลึกซึ้งต่างกันดังเหตุระหว่างพระอัสสชิกับพระสารีบุตรคราวยังเป็นอุปติสสะปริพาชกแสดงต่อกันจึงเป็นที่ทราบซึ้งตรึงใจเพราะเป็นกิริยาของท่านผู้หมดเยื่อใยในอามิทั้งปวงที่โลกปรารถนากันจึงเป็นการแสดงออกที่บอกให้โลกทราบโดยในว่าท่านสมบูรณ์ทุกอย่างแล้วไม่มีความบกพร่องต้องการอะไรอีกแม้คำสรรเสริญเยินยอเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงกาฝากที่คอยเกาะกินเพื่อสร้างเนื้อหนังของตัวให้เจริญด้วยการทำลายสิ่งที่ตนอาศัยให้ย่อยยับไปท่านจึงไม่ยอมให้สิ่งเหล่านี้เข้าไปอาศัยเกาะกินดังที่โลกยอมตัวเป็นภาชนะของมันตลอดมาไม่มีวันอิ่มพอฝ่ายพระสารีบุตรซึ่งเป็นคลังแห่งมหาสติมหาปัญญากตัญญูกตเวทิตาเวลาประกาศคุณสมบัติของท่านผู้มีคุณแก่ตนออกมาแทนที่การประกาศความดีของผู้อื่นที่มีแก่ท่านให้โลกทราบแต่กลับเป็นการสอแสดงถึงความเป็นผู้เด่นในคุณธรรมข้อนี้มากขึ้นเพราะการแสดงออกนั้นไม่มีความเยื่อใยเสียดายทิฏฐิมานะว่าท่านเป็นถึงขั้นอัครสาวกไม่ควรแสดงคุณของท่านผู้อื่นจนเป็นการลบล้างฐานะของตนแต่กลับคว้าเอาฐานะที่น่าสงวนอย่างยิ่งนั้นขึ้นมาเป็นเครื่องรำลึกว่าสิ่งอัศจรรย์ในตัวเราเหล่านี้เกิดมีขึ้นมาได้เพราะท่านผู้อื่นช่วยอนุเคราะห์เมตตาแล้วประกาศคุณธรรมที่ได้รับจากท่านผู้นั้นให้สูงยิ่งขึ้นโดยไม่มีการแบ่งรับแบ่งสู้อันเป็นนิสัยของคนเห็นแก่ตัวเหลืออยู่เลยด้วยเหตุนี้คุณธรรมทุกด้านบรรดาที่มีอยู่ในอริบุตรพุทธสาวกจึงปรากฏเด่นในวงพุทธศาสนาตลอดสมัยปัจจุบันปฏิปทาที่พระอัสสชิกับพระสารีบุตรดำเนินมาจึงเป็นที่ประทับใจท่านที่หวังพึ่งผู้อื่นเพื่อเป็นเครื่องพยุงตลอดเวลาที่ยังหวังพึ่งผู้อื่นอยู่และเทิดทูนคุณธรรมนั้นไว้บนเสียงกล่าวตลอดกาลไม่มีวันเสื่อมคลายหายสูญไปเสียศาสนาก็เจริญหัวใจคนผู้รักธรรมและเทิดทูนธรรมข้อนี้ก็สงบเย็นเห็นความสุขในปัจจุบันทันตาท่านอาจารย์มั่นเองก็ป

บำเพ็ญเพียรแบบเอาเป็นเอาตายเข้าแรกกันสมัยท่านอยู่จังหวัดเชียงใหม่ท่านเคยไปพักที่ไหนมักจะพรรณนาคุณของคณะศรัทธาในแถวนั้นไม่ได้ขาดข้อนี้รู้สึกจะเป็นนิสัยประจำองค์ท่านมิฉะนั้นคงไม่แสดงออกจนเห็นได้ชัดแก่ผู้อื่นตอนที่ผ่านมาได้พรรณนาการสนทนาธรรมของพระกรรมฐานที่มีในแห่งธรรมและปัญหาต่างๆกันตามภูมิและนิสัยของแต่ละท่านพอสรุปได้ว่าความหายสงสัยปัญหาภายในใจเกิดจากการวินิจฉัยได้เองหนึ่งเกิดจากการสนทนากันหรือมีครูอาจารย์เป็นคู่สนทนาด้วยหนึ่งเกิดจากการฟังขณะท่านแสดงธรรมอบรมหนึ่งการสนทนาธรรมระหว่างกรรมฐานด้วยกันเป็นไปอย่างเงียบๆถ้าเทียบกับสภากรรมฐานก็คือสภาหนูเราดีๆนี่เองมิใช่สภาแมวอะไรเลยแต่การสนทนาธรรมกันท่านถือเป็นสำคัญและเป็นคู่เคียงกับการปฏิบัติฉะนั้นพระกรรมฐานจึงมีการสนทนากันอยู่เสมอจนปัจจุบันทุกวันนี้จวนวาระสุดท้ายแห่งปฏิปทาจึงขอกล่าวถึงพระอาจารย์สำคัญอีกองค์หนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นบ้างเล็กน้อยเพื่อเป็นอนุสรณุตริยะแด่ท่านที่ไม่เคยผ่านประวัติท่านคือพระอาจารย์พรมท่านอยู่วัดบ้านดงเย็นอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีที่เพิ่งมรณภาพไปเมื่อเร็วๆนี้ผู้เขียนเคยได้อ่านประวัติย่อที่พิมพ์แจกในงานศพท่านเหมือนกันแต่หลงลืมไปบ้างแล้วทางวัดได้ถวายเพลิงท่านเมื่อวันที่6มีนาคม2514ท่านมีประวัติย่อประจำองค์อยู่แล้วแต่ที่มาเขียนซ้ำอีกเล็กน้อยนี้เพื่อท่านที่ยังไม่ได้รับหนังสือนั้นจะพอมีทางทราบได้บ้างว่าท่านเป็นพระเช่นไรที่ระบุนามท่านนี้เพราะประวัติท่านได้ระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วจึงคิดว่าน่าจะไม่ขัดกันกับที่เขียนผ่านมาซึ่งมิได้ระบุนามท่านองค์อื่นๆแต่การเขียนนี้จะไม่ขอกล่าวถึงความเป็นมาแห่งคารวะของท่านจะนำมาลงเฉพาะที่จำเป็นและปฏิปทาที่เกี่ยวกับนักบวชท่านเท่านั้นก่อนบวชทราบว่าท่านประกาศความใจบุญอันกว้างขวางแก่โลกให้คนแถบนั้นทราบโดยทั่วกันว่าท่านประสงค์จะสละทานในบรรดาสมบัติที่มีอยู่ทั้งสิ้นทั้งที่มีวิญญาณและหาวิญญาณไม่ได้จนหมดสิ้นแล้วท่านและศรีพัญญาคู่บารมีได้ออกบวชตามเสด็จพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายให้ทันในชาตินี้ไม่ขออยู่ในโลกเกิดตายให้เนิ่นนานต่อไปท่านผู้ประสงค์การสงเคราะห์โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆกรุณามารับทานนี้ไปเป็นธรรมของตนภายในกำหนดที่กำลังประกาศนี้ทราบว่าท่านประกาศให้ทานอยู่หลายวันประชาชนผู้ยากจนต่างๆจึงพากันหลั่งไหลมารับทานเป็นจำนวนมากจนวัตถุทุกประเภทหมดสิ้นไปภายในไม่กี่วันทางนี้เนื่องจากท่านเป็นผู้มีฐานะมั่นคงมั่งมีสมบัติมากในแถบนั้นเพราะท่านเป็นพ่อค้าสารพัดอย่างแต่ไม่มีลูกหญิงชายเป็นของตัวนับแต่วันแต่งงานกันมามีเฉพาะศรีภริยาและเหล่าหลานญาติมิตรบ้างเท่านั้นซึ่งต่างยินดีในการสละทานเพื่อความออกเป็นนักบวช ด้วยกันเมื่อการให้ทานเสร็จสิ้นลงแล้วทั้งสองคนต่างแยกทางกันเดินท่านเองก็ออกบวชเป็นพระธุดงค์กรรมฐานมุ่งหน้าต่อท่านพระอาจารย์มั่นเป็นที่ฝากเป็นฝากตายในชีวิตพรหมจรรย์ส่วนศรีภรรยาก็ไปอีกทางหนึ่งเพื่อบวชเป็นชีมุ่งหนีสงสารสงความปณิธานที่ปรารถนาไว้และดำรงตนอยู่ในเพศพรหมจรรย์จนอวสานแห่งชีวิตมิได้เอ็นเอียงหวั่นไหวต่อโลกามิใดๆทั้งสิ้นซึ่งควรเป็นตัวอย่างได้เป็นอย่างดีเฉพาะท่านอาจารย์พรหมตอนบวชทีแรกยังไม่สมความมุ่งหมายที่ตั้งไว้ต้องไปอาศัยท่านพระอาจารย์สารเป็นผู้พาอยู่อบรมไปก่อนจนกว่าโอกาสจะอำนวยจากนั้นจึงได้เที่ยวไปทางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อแสวงหาท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งเวลานั้นท่านพักอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่หมายว่าท่านอาจารย์พรหมนี้ได้เที่ยวไปในที่ต่างๆจนถึงประเทศพม่าและพักอยู่หลายเมืองด้วยกันมีท่านอาจารย์ชอบซึ่งมีนิสัยเด็ดเดี่ยวอาจฐานชนิดถึงไหนถึงกันแบบเพชรน้ำหนึ่งเป็นหัวแหวนในวงเดียวกันเป็นเพื่อนเดินทางเรื่องเหล่านี้ท่านอาจารย์พรหมเคยเล่าให้ผู้เขียนฟังเหมือนกันแต่หลงลืมไปบ้างแล้วมีปรากฏเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยที่ได้นำมาเขียนนี้เท่านั้นผิดพลาดจึงขออภัยด้วยท่านมีเรื่องแปลกๆและอัศจรรย์เกี่ยวกับการปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกอยู่มากทั้งในและนอกประเทศแต่จะขอผ่านไปฟังแล้วทั้งน่าสงสารทั้งน่าตื่นเต้นเพลิดเพลินและน่าอัศจรรย์ในความเป็นนักต่อสู้และความรู้เห็นของท่านในการบำเพ็ญและการเดินบุกป่าฝ่าดงไปในที่ต่างๆที่ปราศจากบ้านเรือนผู้คนในเวลาเช่นนั้นมีแต่ความอดอยากทรมานมากกว่าความอิ่มกายสบายใจท่านว่าบางวันก็พบ

บ้านและได้บิณฑบาตมาฉันพอประทังชีวิตบางวันก็ยอมอดยอมทนต่อความหิวโหยอ่อนเพลียเพราะหลงทางทั้งนอนค้างอยู่ในป่าในเขาเฉพาะเวลาไปเที่ยวประเทศพม่านั้นท่านว่าลำบากมากในเวลาเดินทางเพราะทางที่ไปมีแต่ป่าแต่เขาซึ่งเต็มไปด้วยสัตว์เสือนานาชนิดบางครั้งต้องปรงอนิจจังต่อความเป็นอยู่ที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานซึ่งสุดแสนจะทนได้และมีชีวิตสืบต่อไปในวันข้างหน้าขณะนั้นปรากฏว่าอะไรอะไรภายในตัวเรากลับจะสุดสิ้นลงพร้อมในเวลาเดียวกันลมหายใจก็เหมือนจะขาดความสืบต่อลงไปด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งในบรรดาเหตุทั้งหลายที่เป็นเครื่องกดทุ่งทรมานร่างกายและจิตใจแต่ก็พอทนต่อไปได้ตามเหตุการณ์และวันเวลาที่ผ่านไปการบำเพ็ญทางจิตท่านก็มีกำลังก้าวหน้าและเป็นที่แน่ใจตัวเองก็ตอนที่ไปถึงท่านอาจารย์มั่นรับการอบรมโดยสม่ำเสมอเรื่อยมาบางปีท่านเมตตาอนุเคราะห์ให้ชำระสาด้วยและมีการเข้าเข้าออกอยู่เสมอคือออกเที่ยวบำเพ็ญในสถานที่ต่างๆตามอัธยาศัยเมื่อเกิดปัญหาข้องใจก็เข้ามารับการศึกษาอบรมกับท่านเป็นระยะไปสมัยอยู่กับท่านอาจารย์มั่นที่จังหวัดเชียงใหม่ทราบว่าท่านบำเพ็ญอยู่ที่เชียงใหม่อีกหลายปีแล้วจึงได้ตามท่านอาจารย์มั่นกลับไปกรุงนครท่านอาจารย์องค์นี้เป็นผู้มีนิสัยเคร่งครึมและเด็ดเดี่ยวมากสมที่สละสมบัติอันมีค่าออกบวชจริงๆจึงขอสรุปผลแห่งการปฏิบัติที่ท่านได้รับเป็นที่พึงใจว่าท่านได้สมบัติอันล้นค่ามหัศจรรย์ที่จังหวัดเชียงใหม่ในเขาลึกกับคนชาวป่าตามที่ท่านเล่าให้ฟังถ้าจำไม่ผิดแต่จำไม่ได้ว่าเป็นหมู่บ้านอะไรเขาลูกใดและอำเภอใด

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังนี้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาล 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. พอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม 6 ในระบบ C-band คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000ได้รับสัญญาณแนวนอนหรือ H ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาล SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาล 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ผ้าป่าวิทยุเสียงธรรมสัญจรครั้งที่18ณวัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาขอเชิญร่วมทำบุญมหาธรรมทานเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินและบูชาพระคุณแห่งองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีสมทบทุนเพื่อพัฒนาปรับปรุงสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเครือข่ายทั่วประเทศร่วมรักษาสืบทอดมรดกธรรมบูรพาจารย์สายกรรมฐานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตตามรอยแห่งองค์หลวงตาที่เมตตาสงเคราะห์โลกด้วยหลักแห่งธรรมในงานมีบูธจิตอาสาแนะนำช่องทางการรับฟังธรรมะออนไลน์และแจกซื้อธรรมะมีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 นทำวัดเย็นเวลา 20:00 นรับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นเป็นต้นไปทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 นพิธีถวายผ้าป่าสมทบกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเวลา 10:00 นประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนรายนามครูบาอาจารย์ที่มาร่วมงานพระราชวชิระธรรมาจารย์พระอธิการสุธรรมสุธรรมโมพระราชวชิระญาณโกศลหรือหลวงปู่บุญมีธรรมะระโตพระครูวชิระธรรมาจารย์หรือพระอาจารย์จิรวัตรอัตรักโขพระครูสมุสุชินปริปุโนพระอาจารย์มนจิตเกษมหรือพระอาจารย์เฉลิมธรรมะทะโรพระราชวชิราลังการหรือพระอาจารย์คำปอนสุทธิยาโนพระอาจารย์รัฐวีทิตวีโรหรือพระอาจารย์กอภัยท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญเพื่อรักษามรดกธรรมขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้ที่หมายเลขบัญชี 510-4370-77-1 ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระสุธรรมเมืองรัตน์สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมเป็นฐานย่อมชนะการให้ทั้งปวง

บูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิปทาคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถเยี่ยมชมพระธาตุเจดีย์พระวิหารและพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาองค์หลวงตาได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์1วันท่านสามารถเข้าชมได้วันละ6รอบดังนี้ช่วงเช้าเวลา 9:30 นเวลา 10:00 นและเวลา 10:30 นช่วงบ่ายเวลา 13:30 นเวลา 14:00 นและเวลา 14:30 นท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี721-240-3559เลขที่บัญชี721-240-3559สุขโขปุญญสอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: นี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการนิทานหลวงตาครับ
1: ผมในยอดนี้ค่ะ
2: พอใจพอใจท่าน100,000 บาทชื่อว่าไงนะเนี่ย
1: ชื่อเสาวรักษ์ค่ะ
2: ฮะ
1: เสาวรักษ์ค่ะ
2: เสาวรักษ์
1: ค่ะ
2: นามสกุล
1: สหเวชพันธ์ค่ะ
2: ฮะ
1: สหเวชพันธ
2: ์
1: ค
2: ่
1: ะ
2: สหเว
1: เวชพันธ์ค่ะ
2: สหเวชภัณฑ
1: ์ค่ะ
2: ถือว่าเรานี่มันถ้าให้อ่านเนี่ยเราจะอ่านให้แบบอ่านให้ผู้ใหญ่จูมบ้านห้อยทรายซ้ำเข้าใจไหมเคยได้ยินใช่หรือผู้ใหญ่จูมบ้านห้อยทรายทางปลัดอำเภอกำจะอีเพราะว่าคือปากเอาจมูกนั่นน่ะไอคนนั่นน่ะจมูกบี้บี้พูดไม่ชัดเป็นเสียงบี้คือเพื่อนของผู้ใหญ่จูมันจมูกบี้เนี่ยเนี่ยเวลาพูดนะผู้ใหญ่จูมว่าผู้ใหญ่จูมนี่เวลาแต่งตัวข้าหลวงสู้ไม่ได้ว่าแต่เวลาเขียนหนังสือเหมือนไก่เขี่ยเขาว่าเขียนหนังสือเหมือนไก่เขี่ยคืออ่านไม่ออกใครอ่านก็อ่านไม่ออกละในที่จะเขียนหนังสือมาหาเราที่เราดูแล้วมันก็ดูไม่ออกเราก็เลยเหน็บไว้ข้างหลังนี่อีก2-3 วันแกก็มาพอหนังสือมาถึงแล้วสัก2-3 วันแกก็มาหาที่วัดอาจารย์ได้รับจดหมายผมหรือยังได้รับแล้วเป็นยังไงแกคงสงสัยเลยอ่านได้ไหมแกว่างั้นอ่านได้ไหมโอ้ยทำไมจะอ่านไม่ได้วะแกว่างั้นเพราะว่าเราก็จับออกมาเจ้าเอาหนังสือนี่ฉบับนี้แล้วอ่านได้ไหมลองอ่านให้ผมฟังดูสิว่าแกว่านะลองอ่านให้ผมฟังดูสิคือนอกนั้นมันอ่านไม่ได้อ่านได้แต่รายชื่อของแกไอ้กับนามสกุลนะเราก็เลยเรานี่เราก็อ่านว่าอืออาอืออาอืออาแล้วก็ว่างั้นเลยเนาะอืออาอืออาขำหรือว่าคือนามสกุลเขาหิวขำจูมก็เลยอ่านไม่ออกได้แต่ขำคำเดียวเราก็เลยอ่านว่าอืออาอืออาอืออาอือขำหรือว่าหุ่ยทำไมถึงอ่านแกก็บอกว่าหุ่ยทำไมถึงอ่านอย่างนั้นก็เขียนมาอย่างนี้ว่าหุ่ยมองหน้านั่นอย่ามาเล่นนะวะเล่นกับเรานะวะเขียนแบบนั้นมาเราก็อ่านแบบนั้นมิฉะนั้นก็จบแล้วอันนี้มันก็อื้ออาอื้ออาเข้าใจไหมเอาละพอ
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: พระดาสมัจเจียมันก็สร้างเมื่อพศเท่าไหร่นะระหว่างนี่แหละ99ในย่างนี้ที่สร้างวัดดอยสมัจเจียมนะที่ท่านอาจารย์บุญมาท่านสร้างสร้างมางานก็หลวงปู่มั่งเราก็ร่วงไปนะร่วง98 99ร่วงสร้างวัดดอยสมัจเจียมบริเวณกว้างขวางมากข้างเริ่มสร้างวัดเราก็เริ่มไปอาศัยท่านตั้งแต่ต้นเลยนะท่านจะเริ่มไปสร้างวัดที่นั่นเราก็เริ่มไปอาศัยท่านตั้งแต่วันนั้นคืออาศัยท่านมาเป็นทางผ่านเข้ามาจะมาสักคนลงมาจากภูเขาก็มาพักที่นี่วัดดอยแล้วก็ลงไปทางสกลนครผ่านไปผ่านมาอยู่เรื่อยๆมันคือก็ขึ้นมานั่งผ่านขึ้นเขาแล้วนี่เราถึงได้ก็เลยอาศัยอยู่ตั้งแต่เริ่มสร้างวัดมาไปมาๆอย่างเงี้ยเพราะก่อนมันเต็มไปด้วยเสือนะคือไงคือป่าสักป่าเสือป่าเนื้อ มันอยู่ทั่วๆไปเวลาเขาไปสร้างวัดใหม่ๆนั่นก็มีฝนตกตกชุกมากเห็ดมันออกเกลื่อนอยู่กลางทั้งวัดในวัดนอกวัดเห็ดกันทั้งก็เยอะเลยวัดทั้งก็เห็นด้วยเขาเลยเรียกเงยมาเนี่ยเห็บมันเกลื่อนอยู่ในวัดเนี่ยนอกวัดมันยิ่งจะมากกว่านี้ไปพัดเดียวหาหาเห็บทั้งก็ไปพัดพัดหาหาเห็บสมัยว่าเนี่ยโยมเขายังหาเต็มนักว่าว่าว่างทั้งทั้งออกไปออกไปคือมันไม่มีเสียงรักมันก็รามปามเป็นจงเป็นหมดก็ออกก็เลยผ่านไปเสือมันมานอนหมกตัวอยู่หน้าวัดจอมปลวกจอมปลวกก็ไม่ใหญ่ตัวแล้วมีพวกหญ้าพวกหญ้าคาพวกอะไรปกคลุมเสือมันอยู่นั่นแหละจอมปลวกเล็กๆท่านก็พาเขาขังขึ้นท่านก็พาเนี่ยจะหาเก็บเห็ดที่ที่เสือมันอยู่นั่งทางเดินไปเดินซ่อมซ่ามซ่อมซ่ามมาข้างเสือลุงแบบคุณก็นั่งอยู่ด้วยข้ามข้ามนี่นะมันอยู่ในป่าคือเป็นหญ้าคาเป็นอะไรจอมปลวกเสือมันแอบอยู่นะคนเดินข้างข้ามข้ามมันมันว่าขึ้นเยอะๆมันคำรามมันอยู่นี่แล้วมึงจะร้องดังนักซื้อกูก็กลัวมึงกันกันว่าดูขนแข้งกูมันปื้อไปหมดแล้วอย่างเงี้ยต้องพูดสบายไงขนแข้งกูมันปื้อไปหมดแล้วอย่างเงี้ยมึงจะร้องเสียงดังนักนะกูก็กลัวมึงกันเนี่ยมันก็ร้องสองหนสองหนท่านก็เดินขาดเลยมันก็เลยอยู่นั่งนะทางเลยออกนั่นก็ไม่มีความรู้สึกแรงนะนี่ก็พูดเล่นกับเสือยาชาวบ้านมึงจะไปเสียร้องดังนั่นคือกูกลัวมึงกันดูขนมาแข้งกูมันปลิวไปหมดแล้วขันว่าแล้วท่านก็เดินไปนี่หมายถึงว่าเสือมันอยู่ทางวัดก็มันไม่ทราบว่าวัดที่ไหนเราไม่มีเศษแดงก็คุณไปปักกบลงขึ้นนั่งนั่งไปสร้างอะไรเยอะแยะมากเสือมันอยู่มันทำเลยหาปีนของเขาถ้าเขาไม่ขึ้นบนเขาเขาก็ออกแอบบางทีนอนอยู่บนถ้ำเขาอยู่ท่านไปสร้างวัดเพียงเขาอยู่ถ้ำนี้ก็อยู่ตามวัดอยู่ด้วยมันนอนเสือมันไปหาปีนมาตอนนั้นมันไม่อยากเข้าในป่าหรือมันก็อยู่แถวๆนั่นเพราะมันเป็นโรงเป็นป่าเหมือนกันหมดแล้วนั่งกับเขาดีนะการตีสี่ระหว่างเงินมันตายละเงินชื่อเงินแท็กนะไปนอนอยู่ในถ้ำนะกลางมุ้งนอนอยู่นั้นถ้ำที่เสือมาเคยมานอนมันนั่นเอาก็อยู่วัวก็อยู่เลยมากินอยู่ในนั้นก็มีเห็นกระดูกเกลื่อนนะเงินก็ไปนอนอยู่บนถ้ำในถ้ำนั่นแหละพอประมาณตีสี่เขาขึ้นมาเขาจะมานอนนั่นแหละพักกลางวันเขาทำเลนั้นมีใครเข้าไปถ้าเข้าไปเขาก็คำรามหรือมันก็เปิงเป็นเลิกเปิงไปหมดเนี่ยใครจะไม่กลัวเสือท่านก็ท่านเฉิงก็มาท่านบอกขนหน้าแข้งคุกปีไปหมดแล้วยังนี่ท่านมึงอย่าร่ำดังนักสิท่านบอกเฮ้ยพอดีเนี่ยนี่ทำไมหลักจิตเวลามันจำเป็นมันเป็นอย่างนี้นะมันจะเป็นบางรายมันกำลังนั่งเริ่มภาวนาเรียนนั่งเริ่มภาวนาคือรู้ว่ากับประมาณตีสามกว่าแล้วเสือก็เข้ามาตอนเรียนกำลังเริ่มภาวนามุ้งอยู่นี่เสือมันก็ไม่รู้ว่าคนอยู่ที่นั่นมันก็เข้ามาในถ้ำถ้ำมันมีหินเป็นก้อนคือมันเป็นที่หลบซ่อนมันดีๆนั่นแหละมันเป็นก้อนแล้วมันก็เป็นซอกคนก็นอนอยู่นี่เนี่ยพอลูกนั่งภาวนาเนี่ยกำลังนั่งเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะก่อนนั้นไม่รู้ว่าเป็นอะไร เสือก็ไม่รู้ว่าใครเป็นอะไรเหมือนกันต่างคนต่างไม่รู้กันเสือก็เข้ามาในมุ้งข้างมุ้งนะคนอยู่ในมุ้งนั่งอยู่เสือมันก็มาข้างมุ้งข้างมุ้งข้างนอกเขาข้างในมันก็ติดกันอยู่เรื่อยแม่ทั้งนี้กำลังเริ่มนั่งภาวนาฟังเสียงหายใจสู่ฝาสู่ฝามันไม่ระวังเนี่ยมันจะมานอนเสียงหายใจมันเสียงสู่ฝาสู่ฝาเอ้มันเสียงอะไรนะมันยังไม่รู้นะเลยนะมันก็มาติดมุ้งนั่นแหละมันอยู่ข้างนอกคนอยู่ข้างในเขามันเป็นก้อนหินมันแคบแคบมันก็แอบเข้ามานั้นคนก็อยู่ร่องนี้มันก็แอบมาเนี่ยเพราะมันเคยมานอนเสียงหายใจฟ้าข้างๆมุ้งมันเองก็ยังไม่รู้ว่าเสียงมันอะไรนะเอ้มันเสียงอะไรเสียงฟ้าเนี่ยมันฟ้ามานี่นะทีนี้พอเรารู้ว่าเป็นเสือเท่านั้นนะเข้าใจแล้วว่าเป็นเสือแล้วนี่พุทโธนั้นถึงลงเลยจิตนะลงขนาดนั้นเลยตั้งตีสี่เนี่ยอันนี้ก็เลยหายไปเลยเรื่องเสือเรื่องสัตว์อะไรหายหมดตั้งจิตถอนขึ้นมาเป็นเวลาพระกำลังจะออกบิณฑบาตพอดีจิตถอนขึ้นมาพระก็เลยถามหาเนรเนี่ยมันไปยังไงวันนี้น่ะหายเงียบไปเลยไม่เห็นเนรไปไหนเนี่ยจนจากพระจะบิณฑบาตคือธรรมดาจะทำข้อวัดปฏิบัติอยู่แล้วนะแต่ว่าด้านจิตมันรวมเพิ่งถอนขึ้นมาพอถอนขึ้นมาพอรู้สึกตัวก็เสืออยู่ทางนี้กำหนดได้ดึงบึ้งนี่วิ่งโดดออกจากมุ้งวิ่งเสือลงไปพากำลังยุ่งหาเนรอยู่เนี่ยมันไปยังไงต่อไงกันกำลังวุ่นหาเนรแล้วเดี๋ยวเนรกันวิ่งไปกับเสือว่ามันเสืออะไรเนรนี่นะวะเพราะว่างั้นโอ้ยเสืออยู่ในถ้ำนั่นว่างั้นนึกว่าเนรไปไหนหายเงียบไปไม่เห็นมาเนี่ยโอ้ตอนนี้ก็เลยเล่าให้ฟังที่ผมรวมใหญ่ว่างั้นนะตั้งแต่ได้ยินเสียงเสือมันหายใจฟู่ฟ้าบักพอรู้ว่าเสือพุทโธพุทโธปึ๋งทีเดียวเลยลงเลยเนี่ยเพิ่งถอนขึ้นมาถอนมาก็โดดจากมุ้งมาเลยเนี่ยเสืออยู่ในถ้ำนะว่างั้นทีนี้พระก็เลยตั้งตัวใหม่กำลังจะออกบิณฑบาตไหนมันอยู่ไหนจะต่างองค์ต่างไปแต่ต้องรักษาพระไม่ใช่จะโผล่เข้าไปทีเดียวนะต้องเดินฉากทางโน้นเดินฉากทางนี้ไปดูมันมีอยู่ไหมมันอยู่นั่นหรือไม่อยู่ถ้ามันอยู่นั่นก็จะเห็นเพราะร่วมถ้ำมันอยู่ที่นั่นจะแข็งใครก็ตาสอดประมาณองค์นั่นไปทั้งนั้นองค์นี้ไปทั้งสอดไปสายมาไม่เห็นเสียใกล้เข้าไปใกล้เข้าไปจนกระทั่งถึงถ้ำเสือไปแล้วคือมันรู้ว่าเป็นคนอยู่ในมุ้งนะนี่นะเสือก็รู้ว่าคนในมุ้งมันจะมานอนที่นั่นมันก็เลยหนีไปเลยเสือตอนนั้นหนีตอนนั้นตอนจิตเนรวมพอจิตพุทโธรถถึงที่เดียวลงแล้วก็หายไปเลยเรื่องไปไอ้เสือมันก็ไปของมันไม่อยู่นะมันก็หนีไปเลยแล้วก็เข้าไปดูก็ไปดูรอยโอ้ยรอยมันเต็มเออนี่รอยเสืออยู่ที่มุ้งเนี่ยมุ้งอยู่ข้างในเนี่ยว่าน่าเห็นไหมล่ะเสือนั่นเองนี่แหละจิตเวลามันจำเป็นมันเป็นอย่างนั้นลงขึ้นเลยนี่เป็นบางรายนะลงอย่างนั้นเพราะงั้นผู้ที่ท่านมีนิสัยอย่างนั้นท่านจึงชอบเรียนรักไปหาที่กลัวพอเจอปั๊มนี่มันจะจิตจะย่อเข้าไปในปึ๋งลงเลยทีนี้หายหมดเรื่องภายนอกไม่มีดับไปหมดเลยอะถ้าจิตลงขนาดนั้นแล้วต้องดับหมดไม่มีอะไรอยู่แล้วว่าจิตถอนขึ้นมาแล้วลึกรู้ได้ว่าเสืออยู่นี่เตรียมท่าเตรียมทางนี่ก็โดดออกนี่ปึ๋งไปเลยเสือหนีไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยวัดดอยธรรมเจดีย์ทั้งนั้นมาก็ไม่เคยมาอยู่นะพอมันรู้ว่ามีคนอยู่ที่นั่นแล้วมันก็เลยไม่มาอยู่ในถ้ำแต่การเดินต่างไปต่างมามันมาเรื่อยๆนะมันมาในบริเวณวัดเพราะเป็นทำเลเที่ยวของเขาเที่ยวผ่านไปกันนะเขามาธรรมศาเขาจะได้ยินเสียงเขาเดินบาดย่างเท้าเขานี่จะเป็นบทเป็นบาดเหมือนคนเสียงเสือหนึ่งเสียงคนหนึ่งเดินนะเสียงนกยูงหนึ่ง จะเดินเป็นบทเป็นบาทเป็นก้าวเป็นก้าวมาสู้สู้สู้นกยูงก็เหมือนกันคนก็เหมือนกันถ้าเดินธรรมดานี่คนเดินเป็นบทเป็นก้าวเดินในป่าจะเดินสู้สู้เสือก็แบบเดียวกันนี่หมายถึงมันไม่รู้นะมันไปตามภาษามันไม่ระวังเสือจะเดินก้าวเดินบาดย่างข้าวมันกันเหมือนเสียงคนทั่วทั่วพอพูดถึงนี้ก็ระลึกได้ที่นี่เราก็กำลังเดินยังกรมอยู่ในนอกวัดไปนู่นอยู่ในป่าเราเคยเล่าให้ฟังแล้วเดินยังกรมไม่ใครเห็นก็ยังบอกแล้วมีกลางคืนเราก็ออกจากนี่ก็ไปเดินยังกรมในป่าทางด้านตอนออกอย่างนี้นี่ว่าพระท่านจะอยู่ทางด้านนี้แล้วข้างๆมันมีรั้วอะไรบางพอเป็นเครื่องหมายแล้วเสือมันก็มาข้างรั้วมาพระท่านก็เดินโยกมอยู่เสือมันก็ไปกลมไปหาเราอยู่ทางโน้นเสือพระนั้นรู้เวลาเราเดินฉากไปนี่พระท่านอยู่นี่ท่านมองเห็นเรากำลังเริ่มมืดแล้วเราไปแล้วก็เดินโยกมอยู่นั่นแหละเดินอยู่ในป่าไม่มีไฟนะเราไม่เคยจุดไฟก็ยังหมอกแล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่จุดไฟนี่ก็เดินโยกมอยู่ในป่านี่เขาก็มาตามภาษาเขาแล้วนี่ก็เสือเราไม่สงสัยเลยไม่เห็นตัวก็ตามเพราะเคยได้ยินเสียงเสืออยู่ตลอดเราเดินโยกมไปทางด้านตอนตกนะมันเขาก็มาทางนี้ มานี่เขาจะออกมาทางโยกมนี่จะเดินผ่านไปนี่เราจะตัดไปตามรั้วข้างๆรั้วเป็นทางเดินของเขานอกรั้วแล้วก็เดินโยกมเสียงก็เดินมาเป็นบทเป็นบาทเป็นบทเป็นบาทมาโอ้นี่เสือมันนะมันจะเป็นยังไงคอยดูดูเนี่ยจะว่ากลัวหรือไม่กลัวก็ไม่ทราบนะจะคอยดูมันมาถึงนี่แล้วมันจะทำยังไงแล้วคอยดูแล้วก็เดินจะกลมเรื่อยๆเหมือนไม่มีอะไรเขาก็เดินมาก็มันเป็นดงนี่เขาไม่ระวังเราจะว่าระวังหรือไม่ระวังเราก็ภาวนามีสติอยู่กับตัวคอยสังเกตเขาอยู่ก็เดินไปเดินมาพอเขาออกโผล่มาในใกล้ๆนี่นะมันคงจะมาเจอเราเข้าข้างนะเงียบเลยนะเสียงที่มันเดินมาเป็นบทเป็นบาทเลยพอมาถึงที่นั่นแล้วเงียบเลยแล้วก็เดินห้องเราเรื่อยเฉยไม่สนใจจนเงียบผิดสังเกตเป็นเวลาไปนานเราก็ไม่หยุดนะแล้วก็เดินห้องเราอย่างนั้นนะทั้งๆที่มาถึงแล้วมันเงียบเราก็เดินห้องเราเรื่อยเห็นมันเงียบเกินประมาณแล้วก็เลยยืนอยู่กลางทางโยกมนิ่งตั้งทั้งไม่มีเลยหายเงียบเลยนะนี่แสดงว่าเขารู้เราในขณะนั้นนะนี่เขาเก็บเสียงเราแล้วเสียงนี่ไม่ได้ยินเสียงออกเลยนะได้ยินแต่เสียงมาพอมาเงียบตรงนั้นแล้วหายเงียบจนกระทั่งเราได้เวลาเราออกจากทางโยกมมาก็หายเงียบเลยไม่มีเสียงเลยนั่นแหละเสือถ้าเขารู้แล้วเขาจะเก็บกิริยาทุกอย่างเขาเรียบเหมือนแมวไม่รู้อันนี้สู้ประมาณถึงนั้นแล้วหยุดเลยแล้วก็เดินโยกมอยู่ข้างห่างกันประมาณได้สักสองวาละมั้งเท่านั้นแหละเพราะมันเป็นดงทางโยกมก็แคบๆมันโผล่มามองเห็นเราแล้วหยุดคงจะถอยหลังกลับทางนะเลยถอยไปเลยเงียบเลยไม่ได้ยินเสียงแม่งนิดหนึ่งก็ไม่ได้ยินเลยเนี่ยตัวอย่างเสียงเขามันก็เสืออันนี้พอได้เรากลับออกไปพระองค์นั้นท่านก็เดินโยกมอยู่ข้างทางเราไปทางนี้กุฏิท่านเหมือนกันท่านเราพอเราเดินไปนั้นพระครูอาจารย์เดินโยกมไปนั้นเห็นเสือไปนั่นไหมไม่เห็นจะได้ยินแต่ว่าไงก็มันมืดจะเห็นมันไปจากนี้แล้วเลยมันเดินสวบไปนี่มันกงไปหาครูอาจารย์ว่างั้นนะนั่นแหละเลยจากนั้นไปแล้วก็เลยเงียบเลยจนกระทั่งป่านี้มามันก็ไปนั่นแล้วอะไปหาตายกรมผมมันก็เงียบไปเหมือนกันนะหายเงียบไปเลยจากนั้นแล้วก็เดินผ่านในหมาจุ้มพวกเสือที่ถ้ามันทราบอะไรแล้วกิริยาของมันนั้นจะไม่มีเลยเหมือนแมวแต่ถ้าไปธรรมดา มันเดินสะเปะสะปะก็ได้อย่างมันหายใจนี่ลูกคอมันหายใจแล้วนั่งกุฏิแล้วข้างๆร่วนมันเวลามันมากลางคืนเสียงหายใจฟู่ฟ่าฟู่ฟ่ามาข้างๆน้องขือนะมันเป็นโรงเสือก็รู้ว่าเสียงเสือแต่เรามันก็เคยกับเสือแล้วก็ไม่ทราบว่ากลัวหรือไม่กลัวที่ดูที่ว่าเราเดินนี่มันก็สวบสวบมานี่ก็เดินเฉยอยู่งั้นแหละจังหวะมันจะไปยังไงมาไงเฉยจนกระทั่งหายเงียบไปเลยเนี่ยก็อย่างนั้นมันเคยแต่ที่จะเจอตัวจังๆกับเสือเนี่ยไม่เคยนะเราไม่เคยเราบอกเราไม่เคยเพราะเราไม่เคยเห็นตัวแต่ไอ้เสียงมันอย่างนั้นมันมีอยู่ตลอดบางทีมันก็คำร้ามมันร้องภาษามันละอ้าวอ้าวคือข้างข้างใครกลุ่มนี้ก็มีมันร้องอ้าวอ้าวเป็นเสือโคร่งละเขาก็ไปตามภาษาของเขาไม่ได้ขู่คำร้ามใส่ใครละเขาไปตามภาษาแล้วก็ฟังมันอย่างนั้นมีอยู่เสมอแต่ที่จะไปเจอกับเสือยังไม่เคยมีทั้งที่ไปอยู่ในป่าเสือนั่นคือป่านี้มันมีหลายประเภทประเภทป่าธรรมดาก็มีเสืออยู่ทั่วๆไปแต่ป่าเสือจริงๆแล้วนั่นเป็นสถานที่ระวังมากความเพียรดีมากนะนั่นท่านฝึกทรมานท่านฝึกอย่างนั้นถ้าที่ไหนเป็นที่น่ากลัวมากเข้าไปอยู่ที่นั่นสติสตังดีทั้งวันทั้งคืนนอนก็เว้นตลับนอกนั่นตั้งตลอดเวลานั่นทีนี้เมื่อสติตั้งก็จิตรักษาจิตจิตก็ไม่ออกเพ่นพ่านไม่แสดงเหตุการณ์ต่างๆเช่นกลัวนั่นกลัวนี่จิตออกไปหลอกเจ้าของนะออกไปว่าเสือที่นั่นเสืออยู่ที่นี่แล้วมันก็เอาคำว่าเสือที่นั่นมาหลอกเจ้าของให้กลัวนี่เวลาจิตมันไม่ออกมันก็ไม่ออกไปหลอกเรามันอยู่แต่กับคำบริกรรมเช่นผู้ภาวนาบริกรรมก็อยู่คำบริกรรมคำบริกรรมรักษาจิตที่นี่จิตก็มีกำลังขึ้นมาแล้วสงบเย็นขึ้นมาเย็นขึ้นมาแข็งขึ้นมาเรื่อยนะทราบว่าแข็งจากนั้นกับความกลัวหายหมดแม้จะคิดออกไปเรื่องสัตว์เรื่องเสือก็ไม่กลัวนั่นเพราะฐานของมันดีแล้วนี่มันเคยอย่างนั้นแล้วเพราะฉะนั้นเวลา เราไปภาวนาพระกรรมฐานที่ท่านหมวดมุ่งทำจริงท่านจึงมักหาแต่ที่อย่างนั้นแหละหาแต่ที่กลัวกลัวอย่างนั้นคือรักษาจิตได้ง่ายถ้าไม่กลัวจิตมันเพ่งพ่านมันดื้อนะจิตนี่พออยู่ที่ไหนมันชักชินๆนะรู้สึกชินๆก็มานี่ภาวนาจิตจะเผลออย่างนี้ไม่ดีเปลี่ยนใหม่คิดใหม่ตั้งท่าเรื่อยดังนั้นการฝึกเจ้าของต้องรู้จักอุบายวิธีคือสติกับจิตนี่ถ้าประคองกันอยู่แล้วจะไม่กลัวอะไรนะไม่ยอมคิดออกไปข้างนอกเสือนี่จิตคิดออกไปแล้วว่าเสือเป็นไผ่มันคิดแล้วมันกลัวทันทีความคิดนั่นแหละไปหลอกเจ้าของให้กลัวเมื่อความคิดอันนี้เอาความคิดว่าพุทโธแทนเข้าไปเสียไม่ยอมให้ออกมันอยากจะคิดอะไรบังคับไว้ไม่ออกทีนี้จิตมันก็อยู่กับพุทโธก็ค่อยแน่นหนามั่นคงขึ้นนี่แหละอารมณ์ของธรรมกับอารมณ์ของกิเลสมันต่างกันถ้าคิดถึงเสือดีไม่ดีเป็นบ้าเลยนะเข้าใจไหมมันหลอกเจ้าของหลอกจนกลัวถึงขั้นบ้าก็ได้บางทีเรากำหนดพุทโธเป็นคำบริกรรมติดกับจิตนี้ไม่ยอมให้ออกผมบังคับกันอย่างหนาแน่นมั่นคงทีนี้จิตกับสติกับคำบริกรรมก็อยู่ด้วยกันด้วยกันก็สั่งสมกำลังขึ้นหนาแน่นขึ้นหนาแน่นขึ้นนี่ความกลัวมันก็ไม่มีเพราะเจ้าของออกไปหลอกเจ้าของนี่ต่อไปมันก็กล้าหาญชาญไถ่คิดออกไปถึงเสือก็หายเงียบคิดไปหาเรื่องอะไรก็หายเงียบนั่นมันไม่หรอกฐานของจิตดีแล้วมันก็ไม่กลัวนั่นเป็นอย่างนั้นนะท่านจึงชอบหาอยู่ในป่าอย่างนั้นเรื่อยๆกรรมฐานสำหรับเราไม่เคยเจอเสือแล้วก็บอกเราไม่เคยเจอแต่เรื่องได้ยินของมันผ่านไปผ่านมาหรือเสียงมันคำนูคำรามอะไรเนี่ยได้ยินเขาก็เป็นเขาเราก็เป็นเราก็อยู่ต่างคนต่างอยู่เขาก็ไปของเขาเขาไม่ได้มายุ่งกับเราดังนั้นมีแต่ความระวังของเรานั่นแหละเป็นสิ่งที่จะให้เราตั้งสติได้ดีขึ้นระวังเสือจะได้ยิ่งส่งจิตเข้าอยู่ข้างภายในกับคำบริกรรมแน่นหนามั่นคงท่านฝึกหัดจิตใจภาวนาท่านทำอย่างนั้นที่การภาวนาของพระท่านมีหลายแบบหลายฉบับนะแต่ละองค์ละองค์นี่เป็นวิชาของตัวเองนะจะไปศึกษาจากใครก็ตามไม่ศึกษาก็ตามเวลา ฝึกตัวเองหากมีอุบายวิธีการต่างๆฝึกตัวเองอย่างที่เคยพูดให้ฟังว่าเดินบุกหาเสือเนี่ยก็ใครสอนก็เราสอนเราเองมันกลัวเกินไปกลัวจริงๆนะลืมเมื่อไหร่ยังตั้งหน้าจะเดินกลมเสือมาหมอบอยู่สองข้างทางมันไม่มีเสือสักตัวแหละสัญญาเนี่ยมันหลอกเราตัวนี้หมอบที่ตัวนั้นหมอบเพี้ยนหมอบเกลื่อนไปหมดมีแต่เสือรอกินพระที่ขาดองค์เดียวนี่อ่ะโอ้ยทำไมยังมากมายมันหลอกเจ้าของแล้วมันกลัวมากก็จะตัวสั่นไปที่อันนี้พลิกตัดสินใหม่เอากำหนดดูให้ดีจะเอากันเท่านั้นนั่นตัวไหนใหญ่ที่สุดที่หมอบอยู่ข้างๆเนี่ยหมอบภาพหลอกเราสังขารไปปรุงเสือตัวนี้หมอบเพิ่มตัวนั้นหมอบเพิ่มหมอบเป็นแถวมีแต่สังขารไปหลอกไว้ทางนั้นไม่มีเสือนะนี่นี่มันก็สังขารก็ถามสังขารหลอกกันนั่นแหละสังขารหนึ่งเป็นกิเลสสังขารหนึ่งเป็นธรรมเอาไหนตัวไหนที่มันใหญ่ที่สุดจะให้ตัวนั้นกินละมาที่นี่ตัดสินจะให้เสือกินละเอาตัวไหนใหญ่ที่สุดกำหนดไปตัวหนึ่งมันจะหลอกแล้วออกมาตัวนั้นใหญ่ที่สุดดึงใส่ตัวนี้ไปไม่มีไม่เห็นมีเสือสักตัวหนึ่งแล้วนะนั่นโกหกเราคำว่าจับเอาแล้วนะเอาตัวไหนอีกแล้วตัวนั้นอีกตามไปอีกสองสามไม่มีสักตัวเดี๋ยวเอาตามตัวไหนอีกตามไปมีแต่เขาเลยโอ้มึงหลอกคุณนะนั่นนี่ก็บุกใหญ่เลยทีนะนั่นไปอย่างนั้นนะนี่ความกล้าหาญขึ้นของมันนี่คิดไปทางไหนให้กลัวไม่มีเลยนะไม่กลัวจริงๆกล้าหาญไม่หมดแม้เสือจะเดินดุมๆเข้ามาหานี่จะเดินไปลูบคลำหลังมันได้สบายทั้งๆที่แต่ก่อนกลัวจนตัวสั่นเวลามันกล้าเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะมันไม่ได้กลัวนี่อันตรายอะไรก็มาเถอะลงจิตมันเด็กแข็งแกร่งแล้วยังไงมันก็ไม่ถอยอะไรนั่นเมื่อมันไม่มีอะไรไปหาอะไรล่ะกลับเป็นมาเดินกลมธรรมดาเพราะมันมีลักษณะเออเอาอีกเถอะเออเอาอีกนะเอาอีกแล้วเลยตั้งท่าไปแล้วซัดกันอยู่อย่างนั้นแหละการฝึกทรมานแล้วก็เลยดีเพราะเหตุนี้นะเมื่อมันได้ดีเพราะเหตุนี้มันจะยากลำบากทุกขนาดไหนก็ต้องทนคนเราเพราะทางเดินเพื่อผลมันอยู่ที่นี่ก็ต้องก้าวเดินอย่างนี้อยู่ครูบาอาจารย์ท่านไปภาวนาท่านภาวนาอย่างนั้นท่านจึงหาอยู่ในป่าในเขาที่เยอะแต่ก่อนมันเป็นป่าเป็นเขาของสัตว์จริงๆนะไม่ว่าเนื้อว่าเสือว่าสัตว์ประเภทต่างๆเต็มไปหมดที่ไหนมีเหมือนกันหมดในสมัยที่เราเที่ยวนั้นสมบูรณ์แบบสำหรับป่าแล้วไม่บกพร่องนะมันก็หมดไปตอนนี้แหละแต่ก่อนไปไหนสะดวกสบายมากการฝึกทรมานเจ้าของจึงสนุกทำตรงไหนที่กลัวมากที่สุดมันมีจริงๆอ่ะเสือตรงนั้นน่ะนะป่าของเขาเนี่ยบุกเข้าไปเลยไปที่นั่นจะตั้งท่าสติดีอยู่กับตัวทั้งวันกลางวันเสือก็มาได้เพราะมันอยู่ในป่าของเขากลางคืนก็มาได้ในที่สติก็ต้องระวังตัวตลอดเวลาเป็นความเพียรตลอดนั่นพี่จิตก็มีกำลังขึ้นกำลังขึ้นเห็นได้ชัดนี่การฝึกทรมานจิตใจการภาวนา นี่เป็นสำคัญมากนะพี่น้องหลายอยากจะทราบความเลิศเลอของธรรมพระพุทธเจ้าแล้วให้พากันภาวนาภาวนามันกลัวอะไรอย่าออกไปให้เอาคำบริกรรมบีบบังคับความคิดตรงนี้อย่ามันคิดไปเลยนู่นให้คิดกับธรรมคิดกับธรรมจะสั่งสมกำลังอดีงามขึ้นมาถ้าคิดถึงเรื่องโลกเช่นเสือบ้างผีบ้างอันนี้นั่นเป็นความคิดของกิเลสนะมันจะมาเขย่าเราให้กลัวเราคิดมากแล้วยิ่งกลัวมากกว่ามากแล้วตั้งตัวไม่อยู่ดีไม่ดีเป็นบ้าเข้าใจไหมนั่นความคิดของกิเลสที่ความคิดเป็นธรรมไม่ให้คิดอันนั้นให้คิดกับคำบริกรรมคิดกับพุทโธหรือธรรมโมไปต้นนะให้อยู่นี้ไม่ให้เผลอแต่ตีตั้งอันนี้ตั้งไว้นานขณะจิตมันก็สั่งสมกำลังขึ้นแน่นหนามันคงค่อยสงบเย็นสงบแน่นหนามันคงขึ้นเรื่อยๆแม้จะคิดไปข้างนอกก็ไม่กลัวเดินไปเลยก็ไม่กลัวนั่นเห็นไหมล่ะนี่วิธีฝึกจิต การพูดอย่างนี้เราเคยทำมาหมดแล้วนะทำมาหมดแล้วถึงกระดาษเดินบุกป่าไปเลยเอาใครจะว่าบ้าก็ตามถ้าเราไม่ยังไม่หายกลัวเราจะไม่กลับที่พักใครจะออกไปบ้านใดเมืองใดก็ตามเราจะบุกต่อสู้กับความกลัวของเราใครว่าบ้าก็ตามเราไม่ใช่บ้าเราดัดเราทหารบุกไปเลยกลางคืนนะนี่หมายถึงกลางคืนถ้าว่ามันไม่หยุดความกลัวนี่มันจะไปตลอดเพราะตั้งใจจะดัดมันเมื่อมันหายกลัวไปหาอะไรกลับคืนมา จะไม่ได้ถึงขนาดที่จะไปแบบที่ไปโดนบ้านโดนเรือนเขาในป่าในเขามีบ้างนะมันจะไปไหนก็ตามถ้าหากว่าจิตนี้มันยังฝึกไม่ได้จะเอามันจนถึงขนาดว่าที่สุดว่างั้นนะแต่นี่มันไปคุมานี่การฝึกเจ้าของคือกลับมาแล้วด้วยความสง่าผ่าเผยนะอาจหารไม่ได้มีกลัวอะไรเลยเดินโยกมีปุ๊บกล้าหารทางใจจิตสงบเย็นนะนี่แหละอำนาจของจิตสงบเย็นทำให้หายกลัวหมดไม่มีสิ่งที่น่ากลัวเลยทั้งที่ขณะก่อนมันกลัวจนตัวสั่นแต่เวลาจิตสั่งสมกำลังได้แล้วด้วยจิตภาวนามีสติควบคุมแล้วมันจะสร้างกำลังขึ้นมาภายในใจแน่หนามั่นคงที่ไม่กลัวอะไรเลยอะไรก็ไม่กลัวว่างั้นเลยกำหนดดู3เดือนโลกธาตุนี้จะกลัวอะไรไม่มีสมมติว่าผ่านมาก็เข้าหาอะไรเลยช้างทั้งตัวก็มาเข้าเลยนั่นฟังจริงเสือทั้งตัวก็มางูตัวไหนชนิดไหนมาที่เห็นว่าเป็นภัยมาให้ถอยไม่มีมันเชื่ออยู่ในนี้เข้าใจไหมแน่หนามันคงปังปังเนี่ยนั่นนี่การฝึกทีนี้เวลาเราได้สติปัญญาได้ผลประโยชน์ทางนั้นแล้วเราจะไปทำทางอื่นมันก็ขัดกันนะทุกยากลำบากขนาดไหนเราก็ต้องฝืนเพราะผลของเราอยู่ทางลำบากอันนี้บุกเลยนั่นเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นพระกรรมฐานท่านฝึกอบรมท่านจึงมีวิธีการต่างๆกันไม่เหมือนกันนะเวลามันเล่าอย่างนี้ไปคนละแบบละแบบโดยที่ว่าเป็นเรื่องคิดขึ้นจากตัวเองได้หาอุบายวิธีคิดขึ้นมาฝึกทรมานตัวเองได้เพราะฉะนั้นท่านถึงกลัวกับมรรคผลที่พระในข้ามพุทธกาลบางองค์เสือสำเร็จในปากเสือก็มีอันนี้พระพุทธเจ้าทรงรับสั่งคือเสือกินข้าวนั้นปั๊บท่านกำหนดรู้ทันทีเออกินอะไรสำเร็จในปากเสือสำเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาเสือกำลังคาบเอาไปกินนะท่านสำเร็จขึ้นมาเพราะอะไร นี่พระธรรมมีหลายขั้นนะถ้าเป็นขั้นธรรมดานี่เป็นอีกแบบหนึ่งนะทั้งตัวสั่นชี้ราดเข้าใจไหมชี้แตกเยี่ยวราดไปยมเข้าใจไหมแต่นี่จิตของท่านขั้นนั้นไม่ใช่ขั้นอันนี้ขั้นนั้นเป็นขั้นไม่มีคำว่ากล้าว่ากลัวกล้าก็มีแต่กล้าทางด้านธรรมะโดยสายเดียวไม่ได้คิดว่าน่ากลัวน่ากล้าอะไรคิดจะเป็นธรรมทั้งหมดเสืองับกับไปนี่ก็เป็นธรรมมาหนึ่งแล้วอันนี้ก็สังขารเสือก็เป็นสังขารรูปธรรมนะธรรมก็เป็นผู้พิจารณาในท่านสำเร็จในปากเสือก็มีนะในธรรมขั้นนี้สำเร็จได้เลยเรียนเข้าไปมันก็รู้เองนะพอถึงขั้นจะสำเร็จได้ท่านเด็ดดังนี้ได้แต่ยังไม่ถึงขั้นนี้ไม่สำเร็จเป็นขั้นเป็นขั้นของภูมิจิตภูมิธรรมที่พระท่านสำเร็จในปากเสือนี่เรียกว่าท่านสำเร็จขั้นสติปัญญาหมุนติ้วแล้วมีแต่จะพุ่งออกไปเดียวอะไรมาผ่านเป็นทางเดินของธรรมทั้งหมดไม่มีเป็นอุปสรรคผ่านได้สบายไปเลยนั่นเรียกว่าท่านสำเร็จในปากเสือบางองค์ว่าเป็นกรรมของท่านเองเนี่ยอย่างนั้นก็มีองค์อย่างนี้ไม่สำเร็จมีอยู่นะข้างพุทธการเสือกินพระมีองค์ที่สำเร็จในปากเสือก็มีบางองค์ก็เสือไปกินเลยก็มีเป็นกรรมของท่านเองเนี่ยว่ามีในตำราเนื้อพระท่านฝึกทรมานองค์ไหนที่เด่นมีปรากฏชื่อหรือนามเฉพาะที่ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเนี่ยให้เข้าถึงท่านเองธรรมะประเภทนี้ท่านจะไม่พูดกับใครเลยเป็นสมบัติของใครของเราเหมือนไม่รู้ไม่ทราบเข้าถึงกันแล้วนั่นแหละที่จะได้ฟังความละเอียดแล้วอุบายวิธีการต่างๆในการฝึกตัวเองจากท่านแต่ละองค์ละองค์จะไม่เหมือนกันเลยนะองค์นี้เด็ดทางนี้องค์นี้เด็ดทางนี้เป็นเรื่องวิชาของท่านเองนะเทคนิคอุบายวิธีการต่างๆเกิดจากท่านเองเกิดจากท่านเององค์นี้เด็ดทั้งนั้นองค์นั้นเด็ดทั้งนั้นเด็ดที่ไหนก็เป็นประโยชน์สำหรับท่านสำหรับท่านเนี่ยเป็นอย่างนั้นในอย่างที่เราเอามาพูดเพียงเอกเทศนี่นะที่ว่าบุกก็ไปหาเสือเสือกินอย่างนี้ก็เราก็ไม่ได้เรียนจากใครมันกลัวนั่งเนี่ยเอาตัวนี้เก่งนะมันกินก่อนเนี่ยมันต้องรีบกว่าอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่มีเสือมันก็ได้อุบายวิธีการนี้มาแล้วความกล้าหาญชาญชัยของเราก็ได้นั่นได้มาเป็นผลประโยชน์นี่เวลามันมีลักษณะขึ้นมาแล้วเอาอยู่หรือวันนี้วะมันรีบบอกนะ แล้วเอาหรือวันนี้เอาหรือเดี๋ยวมันก็หมอบนะเพราะเอาจริงเนี่ยเขาว่าเอาจริงๆว่างั้นเถอะมันรู้ว่าเอาเราเอาจริงเอาจังมันก็หมอบก็ลักษณะสะเทือนน้ำสะเทือนบอกว่าโอ้ยทั้งชี้แต่เยี่ยวลาดเลยแล้วก็ใจไม่เป็นเสือไม่ทราบจะทิ้งคนหรือจะทิ้งชี้ทิ้งเยี่ยวก่อนเพราะมันลาดไปต่างๆกันโอ้ใจไม่เป็นอย่างนั้นนะวายวิธีการต่างๆเต็มไปคนละแบบละแบบเนี่ยท่านตักตวงมรรคผลนิพพานไม่ใช่ไปอยู่อย่างสบายนอนอย่างสบายกินอย่างสบายอะไรหรือหาฝืนฝ่าเหลือเฟือในสิ่งภายนอกแต่ภายในใจแห้งผากจากธรรมทั้งหลายใช่ไหมล่ะนะถ้าตามหลักธรรมแล้วการอยู่ภายนอกเป็นเรื่องการอาศัยเท่านั้นจะอยู่จะกินจะหลับจะนอนอะไรพอเป็นไปพอรักอย่าอยู่กับธรรมมุ่งกับธรรมเพราะฉะนั้นพระกรรมฐานท่านอยู่สถานที่ใดท่านจึงสบายไปหมดคือการอยู่การกินการหลับการนอนอดอยากขาดแคลนถ้าไม่สนใจนะท่านสนใจแต่จิตกับธรรมมุ่งอย่างไรจิตจะดำเนินเพื่อความสะดวกภาวนาสะดวกท่านมุ่งต่อนั้นท่านเอานั้นนะเป็นเกณฑ์อันนั้นเพียงอาศัยไปวันหนึ่งเท่านั้นเองมีธาตุถ้าจิตมีหนักแน่ในธรรมแล้วสิ่งภายนอกคือเป็นด้านวัตถุท่านมันจะไม่สนใจนะไม่สนใจอยู่ไหนอยู่ได้หมดเลยเพราะอยู่กับธรรมต่างหากธรรมเป็นจุดมุ่งหมายอยู่นั่นเป็นประจำหรือนี้ก็เป็นขึ้นมาอย่างที่ว่าเพราะจิตอยู่กับธรรมนี่แล้วพูดถึงเรื่องในข้างพุทธการตามตำรับตำรามีไหมแล้วมาสมัยปัจจุบันนี่ก็เป็นแบบเดียวกันอีกครูบาอาจารย์องค์ใดองค์ใดที่สำเร็จขึ้นมาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนลูกศิษย์ลูกหาเป็นที่แน่ใจไม่ใช่ตั้งแต่อุบายวิธีการอย่างนี้ท่านฝึกท่านมาแทบเป็นแทบตายโอ้ยองค์ไหนท่านพูดขึ้นมาฟังมีชนเรียกว่าชาลืมตาแล้วหลับไม่ลงถึงขนาดนั้นมันถึงใจเทินฟังไปเลยท่านพูดนะเวลาคุยกันอยู่นี่ท่านไม่ได้มีนะการบ้านการเมืองการซื้อการขายการได้การเสียเรื่องหญิงเรื่องชายท่านไม่มีมีแต่เรื่องธรรมไปอยู่ที่นั่นเป็นอย่างนั้นไปอยู่ที่นั่นเป็นอย่างนั้นมีแต่การบำเพ็ญและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญทั้งนั้นนะองค์นี้เล่าขึ้นมาเป็นคติแก่องค์นี้อ้าวองค์นี้เล่าขึ้นมาปั๊บก็เป็นคติต่อกันพูดกันเป็นชั่วโมงนึงครู่เดียวคือจิตไม่ได้ออกไปอยู่ตามเรื่องเวลาอยู่กับอัตตกับธรรมที่ประสานกันตลอดเวลาในขณะที่นี่เป็นอย่างนั้นนะมันอยู่ที่ไหนที่ไหนท่านสบายอยู่ไหนนี่แหละผู้มุ่งอัดมุ่งทำเมื่อมุ่งอัดมุ่งทำแล้วก็เจอธรรมละสินี่เล่าสอนแสวงหาธรรมธรรมมีอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่เจอทางกิเลสมันมีตลอดเวลาใครค้นไปที่ไหนก็เจอกิเลสมันก็เผาทั้งวันทั้งคืนยืนนอนทั่วโลกดินแดนมีแต่กิเลสเผาหัวใจสารโลกทั้งนั้นด้วยความดิ้นความดีความไม่รู้จักประมาณความไม่รู้จักเป็นจักตายทำให้ชิบหายได้นะนี่เป็นอย่างนั้นนะสำหรับผู้ที่มุ่งต่อธรรมนั้นท่านไม่มีเวลาจะเป็นแต่ตายที่ไหนท่านพุ่งท่านเลยแล้วก็องค์นั้นสำเร็จโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์ขึ้นมาเลยนี่ท่านเรียนสำเร็จมาอย่างนี้ท่านสำเร็จจริงๆมาสอนโลกเป็นสรังกจามีพวกเรามในเวลามาสมัยปัจจุบันนี้แล้วไม่ว่าท่านว่าเราแต่อย่า

พื่อจำชื่อจำเสียงเพื่อเอาชื่อเอาเสียงไปทางกิเลสตัณหาพ่อคูณหัวใจนั้นเสียการปฏิบัติจึงไม่สนใจแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นทำถึงจะเรียนจบพระไตรปิฎกมันจะมีแต่ความจำมันไม่ได้มีความจริงเพราะไม่ได้ปฏิบัติหาความจริงมันก็มีแต่ความโลเลเนี่ยอย่างเมืองไทยของเรานี่เมืองไหนจะมีธรรมะพระไตรปิฎกมากยิ่งกว่าเมืองไทยแล้วสรุปลงมาแล้วเอายกตัวอย่างเป็นพระนี่แหละพระที่ไหนจะเลวร้ายยิ่งกว่าพระในเมืองไทยเราวะนับหลวงตาบัวด้วยพอดีกับชั่วมันเกิดอยู่ด้วยกันนี่นะเราก็มีดีเราก็มีชั่วตั้งแต่วันเกิดมาทำไมเราจะไม่รู้ดีรู้ชั่วของเราเอาพระทั้งหลายเนรทั้งหลายทั่วประเทศไทยมันมีกิเลสด้วยกันมันก็ต้องมีการสร้างความชั่วช้าหลอมอกแล้วมีนิสัยด้วยกันความดีมันก็จะมีแทรกด้วยกันนั่นแหละแล้วเวลานี้มีแต่ความเลวร้ายแสดงออกมาเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกมนุษย์ซึ่งเราไม่เคยคาดคิดเรื่องพุทธศาสนาของเรานี่ถ้านำมาปฏิบัติจะเป็นคติตัวอย่างอันสงบร่มเย็นเป็นร่มโพร่มใสแก่ประชาชนทั้งหลายให้เขาได้ยินได้ฟังแล้วอบอุ่นจิตใจเหมือนลูกมีพ่อมีแม่แล้วกลับกลายเป็นลูกกำพร้าดูหน้าพ่อหน้าแม่ก็ไม่ได้ดูหน้าพ่อและแม่คือดูพระเจ้าพระสงฆ์ที่เคยให้ความร่มเย็นไม่สุดมันกลายเป็นเปรตเป็นผียุ่งแย่ก่อกวนทางชาติทางศาสนาให้แหลกไปหมดอย่างเวลานี้ดูในเมืองไทยเรานี่เห็นไหมเนี่ยศาสนาท่านสอนอย่างนี้เหรอทำไมมันทำได้หลวงพ่อถ้ามากิเลสมันไม่หนาซะจนกระทั่งมันไม่หูมีหูมีตาจะดูสิ่งดีชั่วประการต่างๆเท่านั้นนะนี่แล้วมันเป็นอย่างนี้ดูเอาสิดูท่านดูเราดูให้เสมอเถิดเวลานี้พระเนรในประเทศไทยของเรานับตั้งแต่วัดป่าวัดตาดลงไปออกกระจายไปหมดมันดูได้เมื่อไหร่เวลานี้พระเนรบวชมามากเท่าไหร่ยิ่งทำศาสนาให้ล่มจมลงไปด้วยความหน้าด้านความไม่มีฮีเรโอตปะไม่สนใจกับคำกับวินัยยิ่งไปกว่ากิเลสที่ไหนก็มีแต่เรื่องกิเลสตัณหาเต็มไปหมดเรียนธรรมจิตก็เป็นกิเลสแล้วก็เอาธรรมนี่มาเป็นเครื่องมือเหยียบไปเป็นเครื่องมือของกิเลสไปแหลกไปหมดเนี่ยทั้งที่แล้วนี่มันน่าอายไหมเมืองไทยเรามีพระมากที่สุดแล้วความเลวร้ายไม่แทบจะไม่มีอะไรเกินเมืองไทยนะเวลานี้ยุ่งแย่ก่อกวนทำความแตกร้าวซึ่งกันและกันไม่มีที่ไหนทำพระพุทธเจ้าไม่มีถ้าผู้เรียนทำปฏิบัติตามทำแล้วจะหาแต่ความสงบร่มเย็นใส่ตัวเองสังวรธรรมความสังรวมระวังกายวาจาใจของตนมีสติจะตามระมัดระวังตามสายธรรมของพระพุทธเจ้าจะมีแต่ความสงบร่มเย็นเต็มหัวใจเราระบายไปทางกิริยามารยาททางไหนจากของดีคนอื่นจะได้ดีไปโดยลำดับลำดานี่เรื่องการปฏิบัติตามธรรมทำไม่มีคำว่าคือวราสมัยอากาธิโกเสมอต้นเสมอปลายผิดผลให้ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามได้ตามกำลังของตนเสมอไปนั่นแหละทีนี้เมื่อเราไม่ปฏิบัติแล้วมันเป็นยังไงแล้วดูสิดูไปให้ทั่วถึงเอาดูไปตั้งแต่วัดป่าบรรดาน้ำแต่หลวงแต่บัวลงไปดูออกไปทั่วประเทศไทยมันเป็นยังไงพระทุกวันนี้หัวร้อนกับร้อนเหมือนกันหมดผ้าเหลืองคลองเหมือนกันหมดแต่สติปัญญาเอาไปชะให้กิเลสถลุงกันไปหมดแล้วเข้ามาเหยียบย่ำทำลายศาสนาพระเจ้ากำลังจะให้แดกให้เหลวอยู่อย่างนี้กล้าเป็นใครพวกพระพวกหัวร้อนๆเนี่ยจะออกเดินขบวนสนับสนุนอย่างนั้นมีที่ไหนศาสนาพุทธเราพระที่จะไปหาออกเดินขบวนเชื้อเชิญมาสนับสนุนกำลังบังชาพระเหยียบย่ำชาติบ้านเมืองและศาสนาของตัวเองให้ล่มจมมีที่ไหนแต่เวลานี้มันก็มีอยู่ในเมืองไทยของเราแล้วปฏิเสธได้ไหมล่ะนี่ทั้งที่พี่น้องหลายดูนี่มันเลวร้ายที่สุดถ้าเป็นภาพพวกนี้เลวร้ายที่สุดไม่ควรจะให้อยู่ในประเทศไทยมันหนักประเทศไทยถ้าเป็นหลวงตาบัวตายขับออกหลวงตาบัวเป็นขับออกเลยนะพี่น้องหลายอย่าเสียดายหลวงตาบัวตัวไม่มีความหมายอะไรให้ขับลงไปลงแม่น้ำโขงให้ปลาฉลามกินไปเสียถ้าคนกินมันก็จะเป็นพิษเป็นภัยแก่ปากแก่ท้องของผู้ไปกินนั่นแหละเพราะตัวอาหารนั้นมันเป็นภัยอันนี้ก็เหมือนกันถ้าองค์ใดที่ไม่น่านะเขี่ยลงทะเลหลวงนั่นเสียมันหนักศาสนานะทำไมบทเรียนแท้ๆทำของครูพุทธเจ้าสอนแต่ความสงบร่มเย็นความสอนแต่คุ้มครองประสานสามัคคีซึ่งกันและกันการที่จะแยกแยะการจะยุ่ยแย่ทำลายกันนี้ไม่มีในวงศาสนามันไปหามาจากไหนมันถึงได้เป็นอย่างนี้ทั่วฟ้าดินแดนเป็นเต็มไปด้วยกันหมดไม่ได้พูดออกท่านออกเราเอาเสมอกันหมดความผิดความถูกมีอยู่กับ

0: ทุกคนให้ว่าพิจารณาสิมันดูได้ไหมเวลานี้เมืองไทยของเราน่ะเป็นเมืองพุทธเมืองศาสนาเมืองให้ความร่มเย็นมันกลับเป็นเมืองเป็นฟืนเป็นไฟทั้งที่พระเนรที่เคยให้ความร่มเย็นจากโลกมาเป็นเวลานานนั่นแหละมันกลายมาเป็นไฟซะหมดแล้วเผาบ้านเผาเมืองไปได้เนี่ยมองดูพระดูเนรก็ไว้ใจไม่ได้เวลานี้ยิ่งมองดูเปรตดูผีซะอีกนะผู้เปรตผีมันอยู่ที่ไหนก็ไม่ค่อยกลัวกันจะดูพระดูเนรเอาจริงๆมันเป็นจริงๆนะกำลังซ่องสุมกันท่านั่นท่านี้หัวรู้หัวฉลาดหัวยศหัวศักดิ์เอาอำนาจปากเถื่อนมาเหยียบย่ำทำลายหัวพระพุทธเจ้าคือศาสนธรรมที่ทรงสอนไว้แล้วนั่นเหมือนพระเศียรหรือหัวพระพุทธเจ้ามันกำลังเหยียบย่ำทำลายพวกหน้าด้านที่สุดเนี่ยคือพวกเราเนี่ยพวกหลงตาบัวนี่แหละจะเป็นพวกไหนไปวะมันน่าสลดสังเวชไหมพี่น้องหลายโอ้ยถ้าทุเรศจริงๆนะอาเมืองเขาที่เขาไม่มีพระไม่มีพุทธศาสนาเราเป็นเมืองพุทธศาสนากลายเป็นเมืองผีไปต่อหน้าต่อตาเผากันเองทั้งชาติก็เผาไม่ถอยทั้งศาสนาก็เผาไม่ถอยตกลงไม่จะไม่มีที่อยู่ทั้งชาติทั้งศาสนาก็เหลือแต่พวกส้วมพวกหนอนนั่นเต็มอยู่ตามวัดตามวาตามพระตามเลนพวกนี้พวกเลวร้ายที่สุดเลยกันจำมานะเราที่ย่นเข้ามาหาตัวของเราอยู่แต่ละคนเราเป็นหนอนเป็นช่วงเป็นฐานให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดเวลาหรือมีพุทโธธรรมโมสังโฆบ้างมีความสังรวมระหว่างบ้างไหมมีความอุตสาห์พยายามทำความภาคความเพียรเดินจงกรมทำสมาธิให้จิตสงบบ้างไหมหรือมันส่งเสริมตั้งแต่เรื่องความชั่วช้าระมกดังที่กล่าวมานี้หรือถามตัวเองทุกคนแล้วเราจะได้คติธรรมมาเป็นเครื่องเตือนเราเอาละเพียงเท่านี้พอซะก่อนนะวันหลังถ้ามันมีอีกก็จะพูดอีกนะฮะโอ้เหนื่อยแล้วเว้ย
1: สิบเก้านาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมในวันที่3กรกฎาคมนี้เพื่อวางมาตรการป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปพยานหลักฐานกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคาดว่าจะใช้เวลาอีก 1-2 วันผู้นำจีนให้คำมั่นจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งและทันสมัยให้แก่กองทัพเนื่องในวาระครบรอบ105ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเตรียมเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมในวันที่3กรกฎาคมนี้เพื่อวางมาตรการป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติหลังแอร์โฮสเตสสายการบินไทยถูกจับกุมที่ออสเตรเลียกระทบความเชื่อมั่นประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเรียกหน่วยงานด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมถึงบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.ประชุมด่วนในวันที่3กรกฎาคมนี้เพื่อกำหนดมาตรการเข้มข้นภายหลังเกิดเหตุแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศไปยังออสเตรเลียและกรณีชาวต่างชาติลักลอบนำยาเสียสาวออกจากประเทศไทยไปยังออสเตรเลียเช่นกันซึ่งเป็นคดีใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยจึงกังวลจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของต่างประเทศรวมถึงการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบินและเป้าหมายเข้าเป็นสมาชิก OECD ในปี2571รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปพยานหลักฐานกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นคาดว่าจะใช้เวลาอีก 1-2 วันนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยได้เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรวบรวมและสรุปพยานหลักฐานซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีก 1-2 วันก่อนเสนอรายงานต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงขณะที่การดำเนินการกับบุคคลภายนอกและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายได้แก่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดของผลการตรวจสอบหรือที่มาของขบวนการได้เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการสืบสวนและเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเตรียมการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ
2: แต่ตอนนี้ความคืบหน้าของทีมตรวจสอบนะครับก็อัปเดตมาว่าตอนนี้ในเรื่องของการเชิญบุคคลเข้าไปให้ข้อมูลเนี่ยตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ในช่วงระยะเวลาอีก 1-2 วันที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการสรุปข้อมูลนะครับเพื่อที่จะสรุปผลรายงานนะครับท่านปลัดต่อไปนะครับ
1: นายวรสิทธิ์ยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับรวมถึงผู้ที่ถูกกล่าวถึงในคลิปเสียงที่ปรากฏเป็นข่าวและหากพบว่ามีบุคลากรของกระทรวงที่เกี่ยวข้องจริงจะดำเนินการตามพยานหลักฐานโดยปราศจากการแทรกแซงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปลดรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติออกจากราชการกรณีทุจริตเงินนิตยพัฒน์พระสงฆ์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีที่ประชุมอกพ.กระทรวงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีมติปลดออกจากราชการนายบุญเชิดกิตติธรางกูลรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและนายปราณสุวีอ่าวอารามรัฐผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยองและมีมติไล่ออกจากราชการนางสาวพจมานใช้คล่องกิจเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานจากกรณีทุจริตเงินนิตยพัฒน์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีในสมัยที่นายบุญเชิดดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดปทุมธานีก่อนที่จะย้ายมาเป็นรองผู้อำนวยการในเดือนกรกฎาคม2567จากนั้นช่วงเดือนสิงหาคม2567ได้มีการย้ายนายปราณสุวีมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีและนางสาวพจมานในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่นายบุญเชิดและนายปราณส วีเป็นผู้อำนวยการโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เข้าไปตรวจสอบพบความผิดปกติการเบิกจ่ายเงินนิตยพัฒน์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดปทุมธานีประมาณ 800,000 บาทโดยพบว่ามีการโอนเงินดังกล่าวจึงส่งเรื่องแจ้งมาที่ส่วนกลางและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางด้วยจึงมีการนำเข้าสู่การพิจารณาและได้มีมติดังกล่าวเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยเตรียมประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าโครงการแลนด์บริดจ์วันที่3กรกฎาคมนี้เพื่อตรวจสอบสมมติฐานอย่างรอบด้าน
3: นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.กล่าวถึงความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนด์บริดจ์ว่าในวันที่3กรกฎาคมนี้จะนัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าของโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ในแง่ของการให้บริการขนส่งทั้ง2ฝั่งโดยคณะอนุกรรมการให้ความสำคัญ3เรื่องคือปริมาณทางการค้าสมมติฐานที่ใช้ในเชิงพาณิชย์สมมติฐานที่สินค้าจะเข้ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกในการดำเนินโครงการเป็นไปได้ว่าจะมีสายเรือเข้ามาใช้บริการท่าเรือในจุดของโครงการว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดเพราะการขนส่งทางเรือในภูมิภาคต้องมีท่าเรือขนาดใหญ่และสุดท้ายคือศักยภาพด้านการขนส่งซึ่งต้องครอบคลุมทางด้านต้นทุนเวลาการบริหารจัดการนอกจากนี้จะพิจารณาได้ว่าโครงการนี้เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการพัฒนาระเบียบเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC หรือไม่หรือมีทางเลือกอื่นที่สามารถทำได้ในลักษณะการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปและพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ว่าจะพัฒนาในรูปแบบใดพร้อมยอมรับว่าต้องนำร่างกฎหมายฉบับนี้มาประเมินด้วยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ขณะที่คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเสนอแนวคิดแลนด์ลิงก์ที่มีความคุ้มค่ามากกว่าและมีโอกาสเกิดความขัดแย้งน้อยกว่าโครงการแลนด์บริดจ์
4: นายพศอารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันไม่สนับสนุนแนวคิดของโครงการแลนด์บริดจ์พร้อมเสนอให้ภาครัฐพิจารณาแนวคิดแลนด์ลิงก์แทนซึ่งมองว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์มากกว่าในด้านความคุ้มค่าของการลงทุนเนื่องจากโครงการแลนด์ลิงก์จะใช้ระดับเงินลงทุนที่ต่ำกว่าและสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจได้ดีกว่าอีกทั้งยังมีความเสี่ยงในเรื่องของความขัดแย้งจากประชาชนในพื้นที่ที่ต่ำกว่าการดำเนินโครงการในรูปแบบเดิมอีกด้วย
5: จากทางกกร.ทำงานนั้นเราเนี่ยก็ได้แจ้งกับทางรัฐบาลก็ทำงานแล้วนะว่าจริงๆเราไม่เห็นด้วยกับแลนด์บริดจ์แต่ถ้าจะเป็นแลนด์ลิงก์เนี่ยนะน่าจะเวิร์กกว่าการลงทุนต่ำกว่าแล้วมันจะได้ผลสัมฤทธิ์มากกว่าเยอะนะครับแล้วก็ความเสี่ยงและความขัดแย้งมันน้อยมาก
4: นายพศกล่าวอีกว่ากกร.ยังคงยืนยันในเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกับภาครัฐอย่างใกล้ชิดในการขับเคลื่อนโครงการโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกร.ถือเป็นเวทีสำคัญที่ภาคเอกชนใช้เป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและมุมมองที่รอบด้านเพื่อให้การวางนโยบายไม่กับโปรเจกต์ของภาครัฐมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวอย่างแท้จริงปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับดีต่อเนื่องประชาชนใช้จ่ายคึกคักด้านพ่อค้าแม่ค้าอยากให้ขยายโครงการจนถึงสิ้นปี
6: บรรยากาศการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกของเดือนที่2ย่านสุทธิสารกรุงเทพมหานครประชาชนยังคงใช้สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องสร้างความคึกคักแก่ร้านค้าตลอดทั้งวันโดยนางสาวธีราพรแก้วบริสุทธิ์แม่ค้าร้านลูกชิ้นทอดกล่าวว่าโครงการนี้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ยอดขายเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ30เนื่องจากวงเงินน้อยและค่าครองชีพสูงขึ้นขณะที่บางคนที่ลงทะเบียนสำเร็จก็ไม่ออกมาใช้จ่ายเนื่องจากมีเงินไม่เพียงพอที่จะเติมเข้าเป๋าตังซึ่งตั้งแต่มีโครงการยอดขายจะดีช่วง3สัปดาห์แรกแต่สัปดาห์ที่4ซบเซาและมองว่าการกระตุ้นแค่4เดือนไม่เพียงพอควรต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี
7: อยากที่ว่าเราไม่มีใครช่วยใจนะยอดขายมันก็ปกติทุกอย่างแต่พอมาใครช่วยใจปุ๊บเนี่ยยอดขายมันจะดีแค่ครึ่งเดือนแรกพอครึ่งเดือนหลังก็คนใช้หมดแล้วทีนี้คนต้องรออีกอะเพราะว่ามันสี่เดือนใช่ไหมคนก็รอเดี๋ยวค่อยซื้อวันที่หนึ่งวันนี้ขายดีนะวันนี้พี่มาแต่เช้าขายดีแต่ว่าพี่ว่าได้สองอาทิตย์เนี่ย
6: ด้านประชาชนที่ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสกล่าวว่าปกติจะใช้ซื้ออาหารและของใช้ชิ้นเล็กๆในชีวิตประจำวันเพราะวงเงินน้อยไม่สอดคล้องกับราคาสินค้าในปัจจุบันและมองว่าในช่วงของโครงการคนละครึ่งพลัสใช้จ่ายได้ดีกว่าเพราะราคาสินค้าไม่ปรับสูงขึ้น
8: ก็ช่วยได้เยอะอยู่คนก็จะออกมาใช้ใช่ไหมล่ะเพราะว่าสั่งออนไลน์ก็ได้ละใช้จริงๆ5วันก็หมดแล้วกินข้าวเดี๋ยวนี้จานละเท่าไหร่แล้วอ่ะ
6: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาและสิทธิ์คงเหลือของแต่ละเดือนไม่สามารถนำไปสะสมในเดือนถัดไปได้และไม่สามารถถอนเงินรับแลกสินค้าหรือบริการเป็นเงินสดได้นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันเดินหน้าผลักดันไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาILO ฉบับที่87และ98พร้อมตั้งคณะกรรมการศึกษาทบทวนรอบด้านและสร้างความเข้าใจทุกภาคส่วนก่อนเสนอพิจารณาน
9: ายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับความคืบหน้าและเจตนารมณ์ของกระทรวงแรงงานในการพิจารณาเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO โดยเฉพาะฉบับที่87และ98โดยย้ำว่ากระทรวงแรงงานมีความตั้งใจจริงที่จะขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวเพื่อยกระดับการคุ้มครองแรงงานยืนยันจุดยืนของไทยในเวทีสากลและช่วยลดอุปสรรคทางการค้าอย่างไรก็ดียอมรับว่าจำเป็นต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาทบทวนใหม่อย่างรอบคอบเนื่องจากโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะกับประเทศเพื่อนบ้านมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งอาจส่งผลต่อการตัดสินใจจากข้อห่วงใยเกี่ยวกับข้อพิพาทระดับภูมิภาค
10: ถามว่ากลไกนี้ทำไมถึงต้องมาดำเนินการในเรื่องของการตั้งคณะกรรมการศึกษาทั้งที่มีการศึกษามาแล้วผมก็ต้องเรียนครับโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมันมีความเปลี่ยนแปลงในช่วงปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งมันกระทบกับกระบวนการในการตัดสินใจเป็นอย่างยิ่งครับมันก็มีความจำเป็นจะต้องศึกษาเพราะผมรู้ว่าหากไม่ศึกษาเพิ่มเติมแล้วส่งเรื่องเข้าไปโดยที่ไม่มีการพูดคุยกันให้มันชัดเจนสุดท้ายเรื่องนี้จะถูกตีตกครับ
9: นายจุลพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่าการตั้งคณะกรรมการศึกษาไม่ใช่การถ่วงเวลาแต่เป็นการดึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนอาทิฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครองกระทรวงการต่างประเทศมาร่วมพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันและปิดรอยรั่วทางกฎหมายเนื่องจากหากเร่งรัดส่งเรื่องโดยไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนอนุสัญญาดังกล่าวอาจถูกตีตกในท้ายที่สุดทั้งนี้เชื่อมั่นว่ากระบวนการพูดคุยอย่างถี่ถ้วนจะช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการเข้าพิจารณาอนุสัญญาต่างๆได้ในอนาคตชวิสาปทุมมารายงาน
1: ไทยมาเลเซียเห็นชอบการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยกุ้งไทย5สายพันธุ์ให้แล้วเสร็จโดยเร็วคาดว่าจะสามารถส่งออกกุ้งได้ตามปกติภายใน30วัน
11: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเดินทางเข้าหารือกับนายดาโตเซรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียณประเทศมาเลเซียว่าเพื่อหารือถึงกรณีที่ประเทศมาเลเซียมีการประกาศควบคุมกุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือกันและตกลงที่จะช่วยเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยหรือ SPS เพื่อให้สามารถนำเข้าส่งออกทางนี้คาดว่าหากมีการเร่งตามการหารือกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวน่าจะใช้เวลาอีกไม่เกิน30วันนอกจากนี้ยังมีการพูดคุยหารือถึงกรณีที่ประเทศไทยจะส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังประเทศมาเลเซียด้วยโดยมาเลเซียรับปากว่าจะช่วยเร่งกระบวนการให้ไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังประเทศมาเลเซียได้โดยเร็วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวด้วยว่าสำหรับสาเหตุที่มาเลเซียได้ออกประกาศควบคุมกุ้งจากประเทศไทยนั้นฝ่ายมาเลเซียได้ให้เหตุผลว่าขณะนี้มาเลเซียกำลังมีมาตรการใหม่เพื่อดูแลมาตรฐานการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรภายในประเทศมาเลเซียและได้มีการเริ่มใช้มาตรการนี้แล้วอย่างไรก็ตามจากการหารือในครั้งนี้เชื่อว่าจากนี้ไปประเทศไทยจะสามารถส่งออกกุ้งมายังมาเลเซียได้ตามปกติชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เร่งขับเคลื่อนนโยบาย5ด้านในปี2570เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อออนไลน์และปรับเกณฑ์สนับสนุนนักสร้างสรรค์สื่อคุณภาพอย่างยั่งยืน นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานแผนการเงินและงบประมาณประจำปีพุทธศักราช2570พร้อมมอบแนวทางการดำเนินงานโดยมีคณะผู้บริหารคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงโดยกล่าวว่าปีงบประมาณ2570ถือเป็นปีสุดท้ายของแผนยุทธศาสตร์กองทุนระยะที่2นายกรัฐมนตรีจึงได้มอบโจทย์เชิงนโยบาย5ประการเพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานประกอบด้วยการปรับบทบาทกองทุนสู่การเป็นภาคีร่วมสร้างสรรค์หรือโคครีเอเตอร์การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเช่นกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเพื่อพัฒนาผู้ผลิตสื่อท้องถิ่นในทุกจังหวัดการจัดทำแนวปฏิบัติร่วมและสนับสนุนแพลตฟอร์มดิจิทัลของไทยการสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยจากภัยออนไลน์สำหรับคนทุกช่วงวัยและการปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญา
12: ถ้าในบ้านเราเนี่ยในสังคมเราเนี่ยมีแต่สื่อที่ดีสื่อที่ปลอดภัยกับเด็กและสื่อที่สร้างสรรค์กับเด็กเนี่ยแน่นอนว่าเด็กและเยาวชนคนไทยเนี่ยก็จะเติบโตมาแบบมีระเบียบวินัยมีน้ำใจมีความไม่มีความเห็นแก่ตัวนู่นนี่อะไรเงี้ยนะคะเหมือนเด็กญี่ปุ่นเด็กอะไรนี่เขาก็โตขึ้นมาแบบนี้นะคะหรือแม้กระทั่งสังคมคนโตปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าสื่อเนี่ยเป็นสื่อที่ปลอดภัยและสื่อที่สร้างสรรค์เนี่ยแน่นอนว่ามันก็สามารถที่จะชี้นำให้สังคมสร้างค่านิยมที่ถูกได้
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าในฐานะผู้ปกครองปัจจุบันเด็กเยาวชนรวมถึงผู้สูงอายุตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มมิจฉาชีพบนโลกออนไลน์ได้ง่ายกองทุนจึงต้องทำหน้าที่เป็นกลไกหลักในการสร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยให้ประชาชนเข้าถึงเข้าใจและฉลาดใช้สื่ออย่างเท่าเทียมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันระบุการลงทุนด้าน AI และ Data Center จะเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยและรัฐบาลเร่งยกระดับศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการให้เติบโตอย่างทั่วถึงนายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยแถลงผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันว่าขณะนี้ราคาน้ำมันลดลงเหลือ68เหรียญต่อบาร์เรลแต่โครงสร้างพื้นฐานของน้ำมันและคลังน้ำมันสำรองของ OECD ยังอยู่ในระดับต่ำจึงต้องให้ความสำคัญกับความมั่นคงด้านพลังงานและยังมีข้อกังวลเรื่องการส่งออกที่ยังไม่สามารถทำได้ขณะที่การลงทุนด้าน AI และ Data Center จะเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันเศรษฐกิจไทยและแม้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ปรับประมาณ GDP เป็นร้อยละ 2.3 แต่เศรษฐกิจไทยกลับขยายตัวไม่ทั่วถึงโดยภาคครัวเรือนยังมีกำลังซื้อต่ำจากของค่าครองชีพที่สูงขึ้นและตลาดแรงงานอ่อนแรงลงขณะที่การส่งออกและเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติขยายตัวสูงจึงต้องเร่งยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและผลิตภาพแรงงานในประเทศให้ดีขึ้นรวมถึงสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ SME
13: กกต.ให้ความสังเกตก็คือตัวหนึ่งนะครับตัวเลขส่งออกเรามองว่าไม่ได้ส่งผลลงไปถึงระดับฐานรากเราไม่ได้ส่งผลถึงการจ้างงานเพิ่มขึ้นตัว Export มันโตขนาดนี้ผลกับ GDP ต้องมีมากกว่านี้ในเศรษฐกิจเก่านะครับแต่เศรษฐกิจใหม่ Relationship ตรงนี้ไม่ชัดเจนน้อยมากเพราะฉะนั้นมันแปลว่าเรา Import เพื่อ Export แรงงานแล้วก็ใช้เทคโนโลยีของคนอื่นไม่สามารถเอามาใช้เรียกว่า Skill Workforce ได้
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพิ่มฟีเจอร์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งวงเงินการซื้อสลาก L6 สลาก N3 สนับสนุนให้ซื้อสลากอย่างมีสติพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่าตั้งแต่งวดวันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปสำนักงานสลากได้เพิ่มฟีเจอร์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังสำหรับผู้ซื้อที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลัก L6 แบบดิจิทัลและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลัก N3 สามารถตั้งค่าวงเงินซื้อสลากได้โดยผู้ซื้อสามารถระบุวงเงินการซื้อสลากของตัวเองได้ตั้งแต่80บาทและ20บาทจนถึงวงเงินที่ต้องการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ซื้อสามารถควบคุมการซื้อสลากไม่ให้เกินงบประมาณที่กำหนดไว้ในแต่ละงวด ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวสำนักงานมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจเสี่ยงโชคด้วยความรับผิดชอบโดยเชื่อว่าแนวทางดังกล่าวจะเป็นการสนับสนุนให้ผู้ซื้อวางแผนทางการเงินสำหรับซื้อสลากให้เป็นไปตามแนวทางซื้อสลากอย่างมีสติได้อย่างยั่งยืน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลเปิดโอกาสให้บุคลากรไทยที่มีศักยภาพด้านสาธารณสุขและความร่วมมือระหว่างประเทศสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ซึ่งจะครบวาระในปี2570นี่เป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันบทบาทของประเทศไทยบนเวทีสาธารณสุขโลกสะท้อนความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติโดยกระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครถึงวันที่17กรกฎาคมนี้และรัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพของโลกในอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
17: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
18: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
17: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาผลัดพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนเนื่องในวาระครบรอบ105ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะยึดมั่นในความเป็นผู้นำอย่างเบ็ดเสร็จของพรรคและเดินหน้าเสริมสร้างความแข็งแกร่งและทันสมัยรวมถึงยืนหยัดในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันต่อไปประธานาธิบดี

0: สีเน้นย้ำถึงการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเกาะไต้หวันและบรรลุเป้าหมายการรวมชาติโดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นภารกิจทางประวัติศาสตร์อันแน่วแน่ที่ไม่มีวันสั่นคลอนของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประชาชนชาวจีนทุกคนพร้อมขอให้ทุกฝ่ายร่วมกันต่อต้านการแทรกแซงจากกองกำลังภายนอกที่จะเข้ามามีบทบาทในประเด็นไต้หวันนายอเล็กซ์คิงนาเตโฆษกสำนักงานดับเพลิงและกู้ภัยแห่งชาติของกาน่ารายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มภายหลังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของกาน่าและสาธารณรัฐโกดิวัวตั้งแต่วันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย24รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากถนนหลายสายและอาคารหลายแห่งถูกน้ำท่วมทำให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบากพร้อมเตือนประชาชนในกาน่าเตรียมรับมือกับฝนตกหนักในสัปดาห์นี้ด้านองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกกล่าวว่าอุทกภัยรุนแรงถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในหลายพื้นที่ของทวีปแอฟริกาซึ่งถือเป็นทวีปที่มีความเสี่ยงในการเผชิญกับสภาพอากาศสุดขั้วมากที่สุดในโลกแม้ว่าทวีปแอฟริกาจะเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับทั่วโลกก็ตามต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4ถึงวันที่6กรกฎาคม2569โดยยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:36 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง51เซนติเมตรและเวลา 22:51 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:33 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตรและเวลา 15:46 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร32เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:54 นาที
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชโลธรจัญญาอ่าน
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่4เดือนมกราคมพุทธศักราช2519มีชื่อกันเทศว่าอุบายฝึกจิตทางลัดขอเชิญท่านฟังครับ
4: ขอรู้ได้ขอปัญหาปากคอกนั่นแหละซึ่งมีอยู่กับทุกคนว่าโลกหน้ามีไหมเพราะเรื่องโลกหน้ากับผู้ไปสู่โลกหน้าโลกหลังอะไรมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของใครเป็นเรื่องของทุกคนเขาถามดังนั้นเราก็ได้ตอบก็ถามเขาเมื่อวานนี่มีไหมแล้วเมื่อเช้านี่มีไหมปัจจุบันณบัดนี้มีไหมแล้วตอนบ่ายตอนเย็นและคืนวันนี้ก็มีไหมถามไปเขาก็ยอมรับว่ามีแล้ววันพรุ่งนี้จะมีไหมวันมะรืนเดือนนี้เดือนหน้าปีนี้ปีหน้าต่อไปจะมีไหมมันเคยมีมาแล้วเนี่ยมันจำได้มันก็พอเดาไปได้ถึงยังเรื่องยังไม่มาก็ตามก็เอาสิ่งที่จำได้แล้วไปเทียบเคียงกันถ้าเป็นสิ่งที่เคยมีเคยเป็นมาแล้วแล้วข้างหน้าจะต้องเป็นไปตามนี้ดังที่เคยเป็นมาเช่นเมื่อวานนี้มีมาแล้ววันนี้ก็มีมันก็เคยผ่านมาอย่างนี้เป็นลำดับเราจำได้เราไม่ลืมแล้วตอนบ่ายตอนค่ำตอนกลางคืนตอนถึงวันพรุ่งนี้เช้าเราก็เคยเทียบมาแล้วตั้งแต่เรื่องที่มันเป็นมาอย่างนั้นผ่านมาซึ่งไม่มีอะไรผิดกันก็ยอมรับกันว่ามี นี่ก็คือความหลงเรื่องของตัวเองแค่เรื่องเดียวเท่านั้นมันจึงเป็นเรื่องใหญ่โตโลกหน้ามีไหมคนตายแล้วจะได้เกิดไหมน่ะมันเป็นคู่กันพอผู้เกิดผู้ตายอยู่นี่ก็คือใครเนี่ยก็คือเรานั่นเองที่เกิดที่ตายอยู่ตลอดมามาโลกนี้ไปโลกหน้าก็คือเราโลกหลังคือโลกผ่านมาแล้วก็คือเราจะเป็นใครถ้าไม่ใช่สัตว์โลกผู้เป็นนักท่องเที่ยวนี้เที่ยวนี้ไม่มีใครเป็นผู้แบกหามปัญหาเหล่านี้เนี่ยโทษแห่งความหลงความจำไม่ได้มันมาแสดงอยู่กับตัวของเราแต่เรายังจะจับสาเหตุที่มันไม่ได้ว่าเป็นมาเพราะเหตุไรสิ่งที่เคยผ่านมาแล้วมันก็จำไม่ได้ในเรื่องของตัวเลยหมุนตัวเองไม่ทราบจะไปทางไหนความหลงตัวเองจึงเป็นเรื่องยุ่งยากอยู่ไม่น้อยหลงสิ่งอื่นยังค่อยยังชั่วไอ้หลงตัวเองนี่มันเป็นปัญหาผลมันก็จะท้อนกลับมาหาตัวเองไม่ไปที่อื่นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้คลี่คลายเรื่องของตัวเองการจะไปคลี่คลายเรื่องของตัวเองด้วยวิธีอื่นใดไม่สำเร็จนอกจากเรื่องจะทำคุณงามความดีเข้ามาเริ่มดับเป็นเครื่องสนับสนุนด้นเข้ามาสู่จิตตภาวนาเพื่อจะคลี่คลายดูเรื่องตัวเองเรื่องตัวเองคือเรื่องคืออะไรก็คือเรื่องของใจใจเป็นผู้แสดงก่อเหตุก่อผลอยู่ตลอดเวลาทั้งความสุขความทุกข์ความยุ่งเหยิงวุ่นวายส่วนมากเป็นอย่างนี้ไม่เป็นความดีถ้าไม่ใช้ความบังคับบัญชาในทางที่ดีมันจะมีแต่ความทุกข์ร้อนที่เกิดขึ้นมาจากความฟุ้งซ่านวุ่นวายคิดใจแสบไปในแง่ต่างๆโดยหาเหตุหาสาระไม่ได้แต่ผลที่จะพึงได้รับนั่นมันเป็นสาระสำคัญอันหนึ่งที่จะให้เราเกิดความกระทบกระเทือนได้จึงเป็นเรื่องยากเรื่องหนักความหลงตัวเองพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ดูตัวเรื่องคือดูตัวใจที่แรกยังไม่เข้าใจก็ต้องบอกวิธีเอาอย่างนี้ซะก่อนนะท่านสอนให้ภาวนานำทำบทใดก็ตามมาเป็นเครื่องบริกรรมเพื่อให้จิตตัวหาหลักยึดไม่ได้วุ่นวายหาแต่หลักแต่เกณฑ์แต่หาหลักเกณฑ์ไม่ได้กลายเป็นเรื่องความเหลวไหลไปหมดทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนตลอดพบตลอดชาติมีแต่ความเหลวไหลทั้งที่เสาะแสวงหาคิดว่าวุ่นขุ่นมัวไปหมดมันไม่มีสาระที่จะยึดท่านจึงสอนให้ยึดสาระธรรมเช่นให้สอนให้ภาวนาพุทโธหรืออัตถิเกสาโลมาอะไรก็แล้วแต่นี่คือสาระเพื่อจะให้จิตที่ส่งไปในที่ต่างๆวุ่นไปหมดทั้งวันทั้งคืนนั้นได้เกาะกับอารมณ์นั้นแล้วรวมกระแสของตัวรวมความสนใจเข้ามาอยู่ในจุดเดียวความรู้ก็จะรวมตัวเข้ามาสู่จุดนั้นจุดนั้นจึงเป็นที่รวมแห่งความรู้คือจิตกระแสแห่งความรู้ทั้งหมดจะรวมตัวเข้ามาสู่อารมณ์แห่งธรรมที่บริกรรมหรือภาวนาอยู่ได้อยู่ด้วยความสนใจด้วยความมีสตินั้นแล้วก็ปรากฏขึ้นมาเป็นความสงบพอปรากฏจิตเป็นปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาเราก็พอทราบได้ว่าความสงบนี้เป็นหลักอันหนึ่งหรือเป็นที่ยึดของจิตอันหนึ่งความที่จิตปรากฏเป็นทิฏฐิของตนหรือเป็นหลักเป็นเกณฑ์ขึ้นมาได้เพราะอะไรก็เพราะบทธรรมเป็นเครื่องเกาะของจิตในเมื่อเราเห็นคุณของสารธรรมที่ปรากฏขึ้นเป็นความสงบเช่นนี้เราในขณะเดียวกันเราก็เห็นโทษแห่งความฟุ้งซ่านวุ่นวายของจิตที่หาหลักยึดมาได้แล้วก่อความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่ตัวในขณะเดียวกันนี่เป็นขั้นหนึ่งที่ท่านสอนให้รู้เรื่องของจิตในขั้นนี้ก่อนและพยายามทำจิตให้มีความสงบแน่วแน่ลงไปโดยลำดับด้วยบทธรรมดังที่กล่าวมานี้เจริญแล้วเจริญเล่าจนมีความชำนิชำนาญกระทั่งจิตได้รับความสงบได้ตามความต้องการเป็นความชำนาญในการภาวนาเพื่อความสงบจิตพอจิตรวมเป็นตนเป็นตัวเข้ามาปรากฏเป็นความรู้เด่นขึ้นมาแล้วนั่นแหละในขณะเดียวกันก็เป็นอันว่ารวมกิเลสเข้ามาสู่จุดเดียวเพื่อเห็นได้ชัด กิเลสที่เป็นไปตามกระแสของจิตพุ่งสร้างไปในแง่ต่างๆจนกระทั่งคำนึงคำนวณไม่ได้นั้นเราไม่สามารถที่จะยึดจะจับตัวของมันได้ว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรไม่เป็นกิเลสแต่เมื่อจิตที่พาให้เป็นกิเลสเพราะอันหนึ่งเป็นเครื่องบังคับจิตนั้นได้แก่กิเลสมันสงบตัวเข้ามาเมื่อจิตสงบตัวเข้ามากิเลสก็สงบตัวเข้ามาเมื่อจิตเป็นชิ้นเป็นอันเป็นจุดเป็นหมายพอเข้าใจชัดเรื่องของกิเลสก็เข้ามาในสุดก็เข้ามาสู่วงแคบคือในจุดเดียวกันท่านจึงสอนให้พิจารณาทางด้านปัญญาที่นี่คลี่คลายดูมัดอันนี้หรือก้อนอันนี้มันไปว่ามันไปสนใจกับอะไรในขณะที่ไม่สงบมันไปยุ่งกับเรื่องอะไรบ้างนะทีนี้ในขณะที่สงบเป็นอย่างนี้ไม่ก่อกวนตัวเองขณะที่ไม่สงบไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างมีรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นมันก็ต้องไปตรงนั้นจิตมันหนักในอารมณ์อะไรนี่เราพอทราบได้เมื่อจิตก็มีความสงบให้เห็นจิตแสดงตัวออกไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์อันใดก็เป็นอันว่าทราบกันที่นี่ร่องรอยของจิตก็พอมองเห็นได้เพราะจิตเคยสงบปล่อยความตัวออกไปก็ทราบท่านจึงสอนให้พิจารณาคลี่คลายทั้งสิ่งที่จิตไปเกี่ยวข้องนั้นคืออะไรให้เห็นอย่างชัดเจนรูปอะไรไปเกี่ยวข้องกับรูปนั้นเพราะเหตุใดดูรูปขยายรูปแยกส่วนแบ่งส่วนรูปนั้นให้เห็นชัดเจนตามความจริงของมันเมื่อเราได้แยกแยะส่วนรูปจะเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่ให้เห็นตามความจริงของมันแล้วในขณะเดียวกันก็จะได้เห็นความเหลวไหลของจิตที่ไปยึดมั่นถือมั่นสัมพันธ์ต่างๆโดยหาสาเหตุอะไรไม่ได้หามูลความจริงไม่ได้เพราะพิจารณาอันนั้นแล้วไม่มีอะไรมีแต่เป็นความสัมพันธ์ของจิตเป็นหมายเอาต่างหากในขณะเดียวกันก็ทำให้เห็นโทษแห่งความไปสำคัญมั่นหมายความยึดมั่นถือมั่นของจิตในขณะนั้นด้วยเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนเข้าไปมันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นทั้งรูปหรือเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งอาการของจิตที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นให้เห็นชัดเจนขึ้นโดยลำดับเช่นเดียวกันจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นชัดด้วยปัญญาที่คลี่คลายอยู่โดยสม่ำเสมอทั้งภายนอกรู้แจ้งเห็นชัดทั้งอาการของจิตที่ไปเกี่ยวข้องนั้นเพราะเหตุนั้นเห็นนั้นเห็นนั้นนั่นแต่ก่อนไม่ทราบว่ามันเกี่ยวข้องเพราะเหตุใดนี้ก็ทราบชัดไปเกี่ยวข้องเพราะเหตุนั้นนั่นก็คือเพราะหลงอันนั้นเพราะความสำคัญผิดอย่างนั้นอย่างนั้นทีนี้เมื่อพิจารณาตามความจริงเห็นตามความจริงในสิ่งภายนอกแล้วเราก็ทราบชัดสำคัญเป็นอย่างนั้นนั้นมันจึงเกิดอุปทานความมั่นถือมั่นความรักความชังขึ้นมาเป็นกิเลสเพิ่มขึ้นไปอีกก็ทราบทั้งความเลวไหลของจิตจิตเมื่อทราบว่าตนเลวไหลแล้วมันก็ถอนตัวเข้ามาเพราะจะฝืนพิจไปยึดมั่นถือมั่นก็ปัญญาก็แทงทะลุไปหมดแล้วไปยึดมั่นถือมั่นหาอะไรก็ได้พิจารณาแล้วทราบชัดแล้วว่าคือสิ่งนั้นเป็นนั้นอันนั้นเป็นนั้นนี่แหละวิธีคลี่คลายกองปัญหาใหญ่ที่รวมแล้วเป็นผลแห่งกองทุกข์ภายในใจท่านสอนให้คลี่คลายอย่างนี้เมื่อคลี่คลายอย่างนั้นอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ลดไม่ละจนเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วไม่ต้องบอกให้ปล่อยจิตรู้แล้วจิตปล่อยเองจิตที่ยึดคือจิตไม่รู้เมื่อรู้เต็มหัวใจแล้วต้องปล่อยเต็มตัวทีเดียวปล่อยยังไม่มีอะไรเสียดายเข้ามาความกังวลทั้งหลายที่จิตเคยวุ่นวายนั้นมันก็หายไปเองเพราะปัญญาสอดส่องมองทะลุให้เห็นแจ้งเห็นชัดไปหมดแล้วก็ไม่ทราบจะไปงมอะไรอีกนะปัญหาของหัวใจมันก็แคบเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆภายนอกมันก็หมดไปมันก็เข้าทำนองที่เคยเทศน์นั่นเองแล้วก็มาคลี่คลายดูขณะจิตที่แยบออกไปในเรื่องอะไรบ้างในขณะเดียวกันมันแยบออกไปจากที่ไหนพอสติปัญญาทันมันแยบออกขณะนั้นมันก็ดับในขณะนั้นไม่ถึงกับต้องเป็นเรื่องเป็นราวอะไรขึ้นมาเพราะสติทันปัญญาทัน อยตีคอยต้อนคอยปราบปรามกันอยู่เสมอแล้วขยับเข้าไปตามร่องรอยมันเข้าไปไอ้ลูกเต้าหลานเหลนของกิเลสมันออกมาจากไหนตั้งแต่สัตว์ต่างๆมันยังมีพ่อมีแม่แล้วกิเลสนี่พ่อแม่ของมันคืออะไรมันมาจากไหนปรุงแล้วปรุงเล่าคิดแล้วคิดเล่าสำคัญมันหมายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยปรุงก็ปรุงขึ้นที่จิตไม่ปรุงขึ้นที่อื่นตามเข้าไปโดยลำดับลำดับนี่คือค้นดูเรื่องของจิตจนกระทั่งทราบว่าจิตนี้ได้ขาดกับสิ่งใดแล้วและยังอันใดที่มีความสัมผัสมีความสนใจที่อยากรู้อยากเห็นอยู่เวลานี้จิตก็ตามเชื้อนี้เข้าไปกิเลสก็แคบขึ้นเพราะตัดสะพานหมดที่จะไปสืบต่อกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสเครื่องสัมผัสทั่วโลกดินแดนหายสงสัยไปหมดเท่าเหมือนกับโลกใหม่เหลือแต่ความรู้ที่ปรุงอยู่ยิบแยบยิบแยบอยู่ภายในจิตนี่ตัวขนองก็อยู่ที่นี่ตัวปรุงตัวแต่งตัวดิ้นโดนกระวนกระวายก็มีอยู่ที่นี่แต่ก่อนดิ้นไปไหนก็ไม่ทราบทราบแต่ว่าผลที่ปรากฏขึ้นมานั้นไม่เป็นที่พึงพอใจทุกระยะไปเรียกว่ามีแต่ความทุกข์ซึ่งโลกไม่ต้องการทั้งนั้นเราเองก็แบกกองทุกข์แต่หาทางออกไม่ได้เพราะไม่ทราบเงื่อนแก้เงื่อนไขกันทีนี้พอทราบแล้วเรื่องเหล่านี้มันก็ไม่มีมันก็ยิ่งเห็นชัดที่จิตแสดงเป็นตัวละครเป็นตัวเรื่องตัวราวอยู่ภายในตนเองที่หาที่ยึดที่เกาะอะไรไม่ได้แต่ก็แสดงอยู่ภายในตัวเพราะเห็นอะไรจริงไม่ยึดไม่เกาะก็เพราะเข้าใจแล้วจะไปยึดไปเกาะเรื่องมันก็มีแต่ยุบยับยุบยับอยู่ภายในจิตมียิ่งเห็นได้ชัดกำหนดเข้าไปพิจารณาเข้าไปคุ้ยเฉียบขุดค้นด้วยสติด้วยปัญญารอบตัวอยู่ทุกขณะนะไม่ว่าทุกเอียบทแล้วถึงกลายเป็นทุกขณะที่จิตกระเพื่อมตัวออกมารู้ทั้งขณะที่กระเพื่อมรู้ทั้งขณะที่ดับไปเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นจากขณะที่ปรุงที่แต่งทั้งนั้นหมายเลยไม่มีเพราะตามทันพอกระเพื่อมก็รู้แล้วดับเรื่องราวไม่เกิดขึ้นมาขณะนั้นดับไม่แตกอิ่งแตกก้านออกไปไหนเพราะตัดสะพานหมดแล้วเรื่องภายนอกด้วยปัญญาต่อไปก็เมื่อสติปัญญาได้ค้นคว้าอยู่อย่างไม่ลดละท้อถอยด้วยความสนใจอยากรู้อยากเห็นสิ่งที่เป็นภัยสิ่งที่ก่อให้ก่อกำเนิดเกิดเป็นจัดเป็นบุคคลท่องเที่ยวในวัฏสงสารคือตัวใดแน่อะไรเป็นสาเหตุแน่อยู่ที่ไหนเวลานี้มีอย่างว่าคุ้ยเขี่ยขุดค้นลงไปด้วยปัญญาก็ไม่พ้นที่จะรู้จะเห็นตัวเหตุอันสำคัญที่ก่อกองทุกข์ให้สัตว์โลกคือเรื่องกิเลสที่แทรกอยู่ภายในจิตอันอย่างลึกลับนั่นแหละทีนี้เปิดเผยตัวขึ้นมาแล้วเพราะไม่มีที่หลบซ่อนรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งเป็นที่หลบซ่อนแต่ก่อนไม่มีได้ตัดสะพานหมดแล้วก็มาหลบซ่อนอยู่ที่จิตเท่านั้นเองถือจิตเป็นที่หลบซ่อนค้นคว้าลงไปที่จิตจนแหลกกระจายไปหมดไม่มีอะไรเหลือเหมือนกับสภาวะธรรมทั่วๆไปที่เคยได้พิจารณาโดยทางปัญญาอันนี้ก็พิจารณาแบบนั้นเหมือนกันสุดท้ายกิเลสก็แตกกระจายออกจากจิตได้หมดทีนี้เราจะไม่ทราบได้ยังไงว่าตัวไหนเป็นตัวก่อเหตุให้เกิดในภพนั้นภพนี้จะเกิดที่ไหนมั่งเกิดที่ไหนมั่งไม่สำคัญสำคัญแต่ตัวนี้เป็นตัวเกิดอย่างแน่นอนแล้วบัดนี้ได้ทำลายความเกิดซึ่งเป็นเชื้อสัมพันธ์อยู่ภายในจิตนี้ออกโดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีอันใดที่จะต่อกันต่อไปแล้วนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทราบได้อย่างชัดเจนภายในจิตนี่แหละที่ว่าโลกหน้ามีไหมหรือไม่มีตัวนี้เองเป็นผู้จองโลกหน้าตัวนี้เองเป็นผู้เคยจองโลกที่ผ่านมาแล้วก็คือตัวนี้เองเป็นตัวที่เคยเกิดเคยตายซ้ำๆซากๆไม่หยุดไม่ถอยจนไม่สามารถจำเรื่องความเกิดความตายความทุกข์ความลำบากของตนในภพน้อยภพใหญ่ได้คือตัวนี้ทีนี้ประมวลเข้ามาแล้วก็มาอยู่ที่จิตดวงเดียวรวมกันที่นี่ทำลายกันที่นี่พอทำลายกันเสร็จสิ้นลงไปโดยมีเหลือแล้วปัญหาเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องความทุกข์ความลำบากอันเป็นสาเหตุมาจากความเกิดความตายนี่ไม่มีเนี่ยรู้ได้อย่างชัดๆในเรื่องว่าโลกหน้ามีไหมมันก็หมดปัญหา โรคที่เคยผ่านมาแล้วก็ละมาแล้วโรคหน้าที่จะไปข้างหน้าก็ตัดสะพานไว้แล้วไปไม่ได้ขาดกระเด็นลงไปหมดปัจจุบันก็รู้เท่าไม่มีอันใดเหลืออยู่ภายในจิตนั่นเลยขึ้นชื่อว่าสมมุติแม้ละเอียดนี่เป็นจิตที่หมดปัญหาแก้ปัญหาของจิตแก้ที่ตรงนี้เมื่อแก้ที่ตรงนี้แล้วไม่มีปัญหาอะไรกับโลกจะกว้างแสนกว้างขนาดไหนกี่จักรวาลก็ตามอันนั้นมันเป็นเรื่องอันหนึ่งต่างหากของเขาเรื่องสำคัญที่ทำความกระทบกระเทือนแก่ตนอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ลดละจนกระทั่งปัจจุบันและจะเป็นไปข้างหน้าก็คือเรื่องของจิตตัวมีภัยฝังจมอยู่ภายในตัวเองนี้เท่านั้นเมื่อแก้ภัยอันนี้ออกพิษออกนี้ออกหมดแล้วมันไม่มีอะไรเป็นพิษเป็นภัยเรื่องโรคหน้าโรคหลังจะมีหรือไม่มีมันหมดความสนใจที่จะไปคิดเพราะทราบแล้วว่าตัวนี้หมดปัญหาที่จะไปก่อในโลกไหนอีกแล้วนั่นเนี่ยการเรียนการแก้ปัญหาตัวเองแก้ลงที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าก็แก้ที่ตรงนี้สาวกอรหันต์ท่านแก้ที่ตรงนี้รู้กันที่ตรงนี้ตัดได้ขาดโดยสิ้นเชิงที่ตรงได้ประกาศองค์ศาสดาขึ้นมาว่าเป็นผู้สิ้นแล้วจากทุกข์หรือเป็นศาสดาเอกของโลกก็ประกาศขึ้นมาจากความหมดเรื่องอันนี้เองการเรียนโลกจบก็เรียนจบที่จิตโลกคือหมู่สัตว์สัตตะแปลว่าผู้ข้องอยู่ที่จิตตัดขาดกันตรงนี้เรียนรู้กันที่นี่สาวกอรหันต์ละหันก็เรียนรู้กันที่อย่างเต็มใจหมดปัญหาท่านเหล่านี้เป็นผู้แก้ปัญหาตกอย่างไม่มีสิ่งใดเหลือหรอเลยพวกเราเป็นผู้รับเหมาในกองทุกข์เป็นผู้รับเหมาในปัญหาแต่ไม่ยอมแก้ปัญหามีแต่กวาดต้อนเข้ามารับอยู่ตลอดเวลาความทุกข์ยิ่งเต็มไปที่หัวใจอะไรๆก็ไม่เท่าเพราะไม่หนักเท่าหัวใจที่แบกกองทุกข์แบกอยู่ที่หัวใจเพราะเรียนไม่จบแบกแต่ทุกข์เพราะความรุ่มความหลงเมื่อวิชาคือความรู้ได้ปรากฏขึ้นแล้วทำลายสิ่งที่เป็นภัยนี้ทั้งหมดออกจากจิตใจชื่อว่าเป็นผู้เรียนจบแล้วคำว่าไตรภพกามภพรูปภพอรูปภพก็หมดมันอยู่ที่ใจกามภพก็คือจิตใจที่ประกอบด้วยสิ่งนั้นรูปภพอรูปภพก็สมมุติสิ่งนั้นๆอยู่ในสามภพนี้ฝังอยู่ภายในจิตใจเมื่อใจได้ถอดถอนสิ่งเหล่านี้ออกหมดก็เป็นอันว่าหมดปัญหานี่แก้ปัญหาแก้ที่ตรงนี้โลกนี้โลกหน้าอยู่ที่นี่เป็นผู้ที่จะก้าวไปโลกไหนๆก็คือผู้นี้จะก้าวไปรับทุกข์มากน้อยก็คือผู้นี้คือตัวกงจักรที่มีอยู่ภายในจิตใจไม่มีอยู่ในที่อื่นใดพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนลงที่จุดถูกต้องเหมาะสมที่สุดคือใจอันเป็นตัวการสำคัญสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้มีอยู่กับใครถ้าเรามีอยู่กับเราทุกๆคนนี้แล้วการแก้ถ้าไม่แก้ตรงนี้เราไปแก้ที่ไหนกันเราจำเป็นเราจะต้องไปถามโลกไหนผู้ที่จะไปสู่โลกสู่กองฟืนกองไฟก็คือใจตรงนี้ถ้าไม่แก้ตรงนี้ก็ไม่พ้นที่จะไปโดนกองไฟคือความทุกข์ร้อนถ้าแก้ตรงนี้แล้วก็ไม่มีปัญหาออกไฟอยู่ที่ไหนไม่มีปัญหาเมื่อรักษาตัวได้แล้วเนี่ยมันก็มีเท่านั้นนี่เป็นโลกที่หนักมากสำหรับมวลสัตว์โลกทั้งหลายไม่ปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็มักจะขึ้นตรงนี้มาตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญโลกหน้ามีไหมนรกมีไหมสวรรค์มีไหมวันนี้ก็ถามว่านรกสวรรค์มีไหมแล้วก็ขี้เกียจจะตอบไม่ทราบจะตอบอะไรเพราะผู้แบกนรกสวรรค์ก็คือหัวใจก็คือมีอยู่กับทุกคนแล้วจะตอบไปให้เสียเรื่องเวลาทำไมแก้ตัวเหตุที่จะไปนรกไปสวรรค์แก้เหตุหรือบำรุงเหตุในทางที่ดีแก้เหตุในทางที่ชั่วเสียคำว่าทุกข์มันก็ไม่มีถ้าแก้ถูกจุดแล้วมันจะผิดไปไหนทดสอบค้าทำสอนให้แก้ที่ถูกที่จุดไม่มีผิดไงธรรมนิยานิกระทำก็นำผู้ที่ติดความทุกข์ร้อนด้วยอำนาจแห่งความรุ่มหลงด้วยสวดคาถานั้นอยู่แล้วแก้ที่ตรงไหนถ้าไม่แก้ที่จุดปัญหาอันตรงไหนถ้าไม่แก้ที่จุดปัญหาอันใหญ่โตก็มีอยู่ที่จุดนี้เท่านั้น

0: ถ้าจะเอาความขี้เกียจไปแก้ความขี้เกียจเนี่ยมันก็เหมือนคนนั้นตายนั่นแหละความขี้เกียจมันอ่อนไปหมดมันเหมือนคนจะตายอยู่แล้วจะเอาความขี้เกียจไปแก้ฮะนอนซะดีนั่นมันก็ตายแล้วนั่นตายอยู่บนหมอนหรือว่าไงตื่นแล้วก็ไม่ยอมลุกเพราะความขี้เกียจมันเหยียบย่ำทำลายมันบังคับไว้ให้ลุกนี่นั่นถ้าเอาความขี้เกียจไปแก้มันก็เป็นอย่างนั้นถ้าเอาความขยันหมั่นเพียรเข้าไปแก้ก็ลุกปุ๊บปั๊บขึ้นมาสู้กันการที่มีการต่อสู้มันก็ต้องมีหวังชนะจนได้ถ้ายอมหมอบราบไปเลยมันก็มีแต่แพ้ทางเดียวหรือจะเรียกว่าแพ้หรืออะไรก็ไม่ทราบก็ไม่มีทางต่อสู้จะว่าแพ้อะไรได้ถ้ามีทางต่อสู้สู้เขามาได้ก็พอจะว่าแพ้คนนี้แพ้คนนั้นชนะแต่นี่หาทางต่อสู้ไม่ได้เลยไม่มีทางต่อสู้ไม่ต่อสู้เลยไม่สนใจต่อสู้เลยยอมราบเอาอย่างเดียวจะว่าไงถ้าไม่ว่าบ่อยกลางเรือนของกิเลสจะว่าอะไรมันก็บ่อยนั่นแหละจะเอาอันนี้ไปแก้กิเลสมันก็เป็นเสริมกิเลสที่ว่าไงมันเต็มหัวใจแล้วจะเสริมให้มันมากอะไรอีกจะไปไว้ที่ตรงไหนใจก็มีดวงเดียวนอกจากจะแก้มันออกด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความอุตสาห์พยายามโดยทางเหตุทางผลเราคิดรอบแล้วยากลำบากเราก็สู้เหมือนยังถอดหัวหนามออกจากเท้าของเราเจ็บก็ต้องทนถอดถ้าเราจะยอมให้มันปักจมอยู่นั้นมันก็จะเน่าเฟะไปหมดทั้งเท้าแล้วไปไม่ได้เลยเสียจนกระทั่งเท้าไปหมดเพราะฉะนั้นเหตุผลมีอยู่อย่างเดียวว่าต้องถอนมันออกให้ได้เจ็บขนาดไหนต้องยอมถอนต้องทนนี่เหตุผลทุกข์ก็ต้องยอมรับเมื่อถอนหัวน้ำออกแล้วมันก็หมดพิษใส่ยางไปมันก็หายไม่มีทางกำเริบอีกต่อไป
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่4เดือนมกราคมพุทธศักราช2519มีชื่อกันเทศว่าอุบายฝึกจิตทางลัดในรายการแสงส่องธรรมครับคดีนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับบริเวณแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน11กันตามลำดับดังต่อไปนี้

พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่16เดือนตุลาคมพุทธศักราช2509บีชื่อกันเทศว่าในเหตุผลต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่14เดือนกรกฎาคม

0: พุทธศักราช2507มีชื่อกันเทศว่าพระแปลว่าประเสริฐตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่5เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2505มีชื่อกันเทศว่าพระจริงพระปลอมจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่19เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2528มีชื่อกันเทศว่าที่พึ่งเป็นพึ่งตายต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่6เดือนมีนาคมพุทธศักราช2531มีชื่อกันเทศว่ามารในศาสนาตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่21เดือนตุลาคมพุทธศักราช2528มีชื่อกันเทศว่าโลกุตระจิตโลกุตระธรรมจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่10เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2506มีชื่อกันเทศว่าเหตุแห่งความร่มเย็นต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่5เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2523มีชื่อกันเทศว่าจอดูของจริงตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่10เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2508มีชื่อกันเทศว่าพ่อแม่ของกิเลสตัณหาต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่27เดือนมีนาคมพุทธศักราช2525มีชื่อกันเทศว่าโลกันตนรกภายในจิตและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่31เดือนมีนาคมพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าบ่อยกลางเรือนของกิเลสจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อมกราคมพุทธศักราช2520มีชื่อกันเทศว่าที่ฆ่ากิเลสไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ
1: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดาในโอกาสวันชาติของแคนาดาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของพระท่านทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวแคนาดาสืบไปในโอกาสการเฉลิมฉลองวาระครบ65ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามและกระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นบนพื้นฐานของความเอื้ออารีความเข้าใจซึ่งกันและกันและความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในด้านการค้าการลงทุนและการศึกษาการที่การเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างกันน่าจะบรรลุความสำเร็จในอนาคตอันใกล้นี้รวมถึงการที่แคนาดาได้ปรับนโยบายโดยมุ่งให้ความสำคัญไปสู่ภูมิภาคเอเชียและอาเซียนภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกใหม่จะนำไปสู่โอกาสขยายความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความปลอดภัยทางไซเบอร์และเทคโนโลยีชีวภาพอันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองและประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันเอกราชของสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียในโอกาสวันเอกราชของสหพันธ์สาธารณรัฐโซมาเลียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโซมาเลีย นับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับโซมาเลียเมื่อปีพุทธศักราช2527ความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศของเราทั้งสองได้ดำเนินมาด้วยเจตนารมณ์อันดีความยกย่องให้เกียรติและความเข้าใจที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมมิตรภาพและความร่วมมือที่มีอยู่ในกิจการทุกด้านโดยเฉพาะในด้านการค้าและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กระชับแน่นแฟนยิ่งขึ้นอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 15:06 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรมราชภักดีสิริกิจจการณีพิริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์จรัสสุวรรณเวลารองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์นำนักเรียนที่จะเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศประจำปีพุทธศักราช2569พร้อมด้วยคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายนพุทธศักราช2569กราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานพรนายพระทิกเบิร์นเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางโสนาลีราชสิงห์คำเบิร์นภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 13:50 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามลำดับดังนี้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีพร้อมด้วยคณะองคมนตรีและภริยานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยคณะสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนายอดิศักดิ์ตันติวงศ์ประธานศาลฎีกาพร้อมด้วยคณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมนายนครินทร์เมฆไตรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญพร้อมด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญนายประสิทธิ์ศักดิ์มีลาภประธานศาลปกครองสูงสุดพร้อมด้วยคณะตุลาการในศาลปกครองสูงสุดอธิบดีศาลปกครองกลางผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองและข้าราชการฝ่ายศาลปกครองพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสนายทหารสัญญาบัตรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้แทนสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่กองบัญชาการกองทัพไทยและคู่สมรสพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพลเรือเอกไพโรธเฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศพร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสและเจ้าหน้าที่พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยคณะนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่และคู่สมรสนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการสภากาชาดไทยและเจ้าหน้าที่คณะผู้แทนมูลนิธิสถาบันการศึกษาสมาคมบริษัท คณะบุคคลและคณะผู้ปฏิบัติการข่าวในพระราชสำนักจากสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569ต่อจากนั้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางจุฬาภรณ์วไลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าตามลำดับดังนี้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่35เฝ้าถวายเงินรายได้จากการจัดงานสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์นายสุวิทย์เมฆเสรีกุลนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยนายธเนศศรีมาเอกรัตน์นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาคตะวันออกพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยนายธาดาวันธนปิยกุลประธานกรรมการมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัยพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าถวายหนังสือครบรอบ2ทศวรรษมูลนิธิและถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชนวานิชประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการเฝ้าถวายประกาศนียบัตรสมาชิกกิตติมศักดิ์พร้อมฉลองพระองค์ครุยและเข็มสัญลักษณ์ราชวิทยาลัยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขนำองค์กรและบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเฝ้ารับพระราชทานรางวัลองค์กรและบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมประจำปีพุทธศักราช2568ดังนี้1. ประเภทรางวัลองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมคือเทศบาลยะลาขออภัยครับคือเทศบาลนครยะลาจังหวัดยะลานายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาเฝ้ารับพระราชทานรางวัลลำดับที่2ประเภทรางวัลบุคคลดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมคือรองศาสตราจารย์เศรษฐ์สัมพัทธกุลผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เฝ้ารับพระราชทานรางวัลนายณัฐพัฒน์ธรรมศักดิ์อุปนายกมนุษยสัมพันธ์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถพร้อมด้วยคณะเฝ้าถวายรถยนต์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งเพื่อใช้ส่วนพระองค์นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินเฝ้าถวายการรับฝากเงินและถวายสลากออมสินพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วไลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและถวายสลากออมสินพิเศษแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์กับถวายสลากออมสินพิเศษแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเนื่องในโอกาสที่ธนาคารออมสินครบ113ปีในปีพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569ณค่ายลูกเสือวชิราวุธอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเวลา 10:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระเทพเมธีวชิระดิลกสาธกธรรมสุธีตรีปิฎกวราลงกรยติคณิศรบวรคามวาสีพระเทพสิริวชระรังสีปรีชาศาสนกิจบริหารศีลสมาจารนิวิทมหาคณิศรปวรสังฆารามข้ามวาสีพระราชวชระถาวรานุสิทธินิวิทศีลคุณาพรมหาคณิศรปวรสังฆารามข้ามวาสีซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่มีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ณวัดชูจิตธรรมารามอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลา 17:48 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการประกอบพิธีหล่อพระพุทธ

0: พระรัตนสุขและเปิดศูนย์เรียนรู้โครงการมรดกโลกมรดกธรรมณวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 10:22 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงคุณหญิงประภัสสรวัชระหทัยพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานวันคล้ายวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนวิเชียรมาศณหอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาศอำเภอเมืองตรังและมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานและเยี่ยมผู้ป่วยณโรงพยาบาลนายงอำเภอนายงจังหวัดตรังอันหนึ่งเมื่อวันอังคารที่30 มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 10:42 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวารีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งเป็นที่ประทับแรมณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปทรงวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามณอนุสาวรีย์ประตูชัยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนางแคทรีนโบแทรงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกองทัพและกิจการทหารผ่านศึกสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมด้วยพลโทโลอิกมีชงผู้บัญชาการทหารกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ฝังศพทหารนิรนามซึ่งอยู่ใต้อนุสาวรีย์ประตูชัยทรงวางพวงมาลาและประทับยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่ทหารนิรนามจากนั้นเจ้าหน้าที่พิธีการฝ่ายฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำสมาชิกคณะกรรมการเปลวเพลิงของสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งกำกับดูแลพิธีจุดเปลวเพลิงที่ฝังศพทหารนิรนามเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงลงพระนามในสมุดที่ระลึกเสร็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสเวลา 11:07 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงศาลาว่าการกรุงปารีสณที่นั้นนายเอ็มมานูเอลเกรกัวนายกเทศมนตรีกรุงปารีสพร้อมด้วยนางลาเมียเอลอาราชรองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสคนที่1และนางออเดรปูวารองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องซาลงเดออากาพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกเทศมนตรีกรุงปารีสกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงลงพระนามในแผ่นที่ระลึกสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าเรือศาลาว่าการกรุงปารีสริมฝั่งแม่น้ำแซนเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนางออเดรปุนวารองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและนางสาวอริธทิมซิสรองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านการเปลี่ยนผ่านเชิงนิเวศนโยบายสภาพภูมิอากาศน้ำและพลังงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากท่าเรือศาลาว่าการกรุงปารีสไปยังท่าเรือปารีสยอร์ชมารีนาทอดพระเนตรการพัฒนาเมืองและทรงรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำแซนโดยรองนายกเทศมนตรีกรุงปารีสด้านการเปลี่ยนผ่านเชิงนิเวศนโยบายสภาพภูมิอากาศน้ำและพลังงานเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าเรือปารีสยอร์ชมารีนาเสด็จขึ้นจากเรือไฟฟ้าพระที่นั่งเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสในวันเดียวกันนั้นเวลา 16:18 น.ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา นางแคทรีนเปการัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายลีโอเนลโซวาร์ดประธานพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญากราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับนิทรรศการราชภัตราสู่สากลเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางเบเนดิกกาดีกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสาธารณรัฐฝรั่งเศสกับประเทศไทยในการจัดนิทรรศการจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องแกลเลอรี่คริสติเนอร์และสตีเฟนอาร์ชวัสมันซึ่งเป็นสถานที่จัดนิทรรศการทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลโดยนิทรรศการแบ่งออกเป็น7โซนประกอบด้วยโซนที่1วิดิทัศน์เรื่องไทยฝรั่งเศสอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านฉลองพระองค์โซนที่2ชุดไทยพระราชนิยมจากแนวพระราชดำริสู่อัตลักษณ์แห่งชาติโซนที่3สดุดีฝีมือช่างสืบสานหัตถศิลป์ไทยโซนที่4ฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยห้องเสื้อเบาแมงโซนที่5ผ้ายกมรดกภูมิปัญญาไทยโซนที่6ผ้ามัดหมี่หัตถกรรมไทยสู่สากลโซนที่7ชุดไทยร่วมสมัยแรงบันดาลใจจากอดีตสู่ปัจจุบันเสร็จแล้วทอดพระเนตรการสาธิตหัตถกรรมไทยที่ด้านหน้าห้องจัดนิทรรศการสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับการจัดนิทรรศการราชภัตราสู่สากลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ในการจัดนิทรรศการโดยนิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่13พฤษภาคมถึงวันที่1พฤศจิกายน2569ณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสครบรอบ340ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสเมื่อ2228และในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสนิทรรศการดังกล่าวได้จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยองค์การมหาชนพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสและพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งแห่งกรุงปารีสโดยจัดแสดงถึงความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและฝรั่งเศสผ่านวิวัฒนาการของสิ่งทองานหัตถศิลป์และแฟชั่นชั้นสูงมีการจัดแสดงผลงานกว่า200ชิ้นอาทิฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นผลงานการออกแบบอันประณีตงดงามของนายปีแอร์เบาแมงนักออกแบบชาวฝรั่งเศสรังสรรค์ร่วมกับเมสงเลอซาร์ดสถาบันงานปักชั้นสูงของฝรั่งเศสโดยผลงานเหล่านี้สะท้อนความเชื่อมโยงระหว่างภูมิปัญญาช่างฝีมือฝรั่งเศสและมรดกทางวัฒนธรรมไทยรวมทั้งฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงร่วมออกแบบกับนักประวัติศาสตร์และนักออกแบบชาวไทยการจัดแสดงฉลองพระองค์และเครื่องแต่งกายแห่งราชสำนักไทยควบคู่กับงานหัตถศิลป์ไทยอันทรงคุณค่าสะท้อนถึงความประณีตของภูมิปัญญาและมรดกวัฒนธรรมไทยที่ได้รับการสืบสานมาอย่างยาวนานทั้งนี้นิทรรศการดังกล่าวยังเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนและการเสนอขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยมต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติประจำปี2569อันสะท้อนถึงคุณค่าความงดงามและการสืบทอดมรดกสิ่งทอของไทยสู่สากลจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคล ขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

0: ทังอิทัสสัมเวติอันตรายามิมาเหสุตัสสเตชะสา
1: อันนมยังธรรมานุสติในยัง

0: มโภวินาตุอัญญาตังนาภูริตุภะสังเฆ
1: อาชมายาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตัง
2: ตังยาวาเดวาสีตัสสะปฏิฆาตายะ

ชันโตสาเกสตากรรมสักขากรรมดายตากรรมโยนิกรรมบันทุกรรมปฏิสรณายังกรรมังกฤษันติกัลยาณวาปาปะกังวาตัสสะดายตาอริสันติ

การมาบวชในพระศาสนาคือการมาตั้งรากฐานจิตใจของตนให้มั่นคงตามหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นหลักธรรมที่ถูกต้องและให้ความไว้วางใจแก่โลกทั่วๆไปเพราะการตั้งหลักของจิตใจเพื่ออนาคตแก่ตัวเองนี้รู้สึกว่าเป็นของที่ยากไม่น้อยถ้าพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วนอกจากจะไม่ได้พิจารณาหรือคำนึงถึงความผิดถูกชั่วดีของใจเท่านั้นสิ่งที่จะทำให้จิตดีชั่วได้แก่หลักธรรมอาจจะไม่ถือว่าเป็นสำคัญสำหรับผู้ไม่มีความสนใจแก่การประพฤติของตัวการวางรากฐานจิตใจในจุดที่ถูกต้องคือธรรมะนี้ถ้าผู้จะทรงตัวอยู่ในเพศสมณะจะเป็นพระก็ตามเป็นเณรก็ตามจะเป็นชีหรือตาปะขาวก็ตามจะเป็นสมณะที่ดีทั้งนั้นเป็นที่ให้ความอบอุ่นแก่ตัวเองเป็นที่ให้ความมั่นใจเป็นที่ให้ความแน่นอนแก่ตัวเองและผู้เกี่ยวข้องทั่วๆไปโดยไม่ต้องสงสัยแม้ผู้จะมีความเคลื่อนไหวจากเพศแห่งนักบวชที่กล่าวนี้ออกเป็นคฤหัสถ์ก็จะเป็นพลเมืองดีของชาติและของศาสนาด้วยเนื่องจากหลักใจมีความมั่นคงซึ่งสืบเนื่องมาจากการวางหลักฐานไว้โดยถูกต้องกับหลักธรรมแต่ต้นมือฉะนั้นการมาบวชในพระศาสนานี้จึงถือเป็นลาภอันประเสริฐสำหรับท่านผู้เป็นนักบวชด้วยกันจะควรสนใจอย่างยิ่งว่าการมาบวชในพระศาสนานี้มีความมุ่งหมายอย่างไรสำหรับตัวเองและพระศาสนามีความสำคัญอย่างไรนี่เป็นหลักสำคัญที่ผู้เป็นนักบวชจะนำไปพิจารณาเมื่อเห็นว่าตนมีความบกพร่องจะเป็นทางความรู้ความเห็นก็ตามจะเป็นออกมาทางกายและวาจาก็ตามจะได้พยายามแก้ไขจุดบกพร่องของตนให้กลายเป็นของมั่นคงขึ้นมาตามหลักธรรมที่ที่บอกไว้ผู้มีความสนใจอยู่เช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์จะเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองไปตามเพศของตนผู้เป็นนักบวชก็มีความสังรวมระวังใน
ที่ตนจะประพฤติไม่ให้ผิดจากร่องรอยแห่งความเป็นพระหรือความเป็นสมณะของตนในอิริยาบถทั้ง4เป็นผู้เต็มไปด้วยความสังรวมระวังและในขณะเดียวกันอิริยาบถทั้ง4จะเป็นที่เย็นอกเย็นใจของผู้ประพฤติด้วยความสังรวมระวังอย่างนั้นตลอดไปนับแต่ขั้นเริ่มแรกเข้ามาอุปสมบทบรรพชาในพระศาสนาจนถึงอวสานสุดท้ายของท่านผู้นั้นจะมีแต่ความเย็นอกเย็นใจประจำอิริยาบถจะไปที่ใดอยู่ที่ใดจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรก็ตามจะเป็นผู้มีความสะดวกกายสบายใจในทางความประพฤติของตนอยู่เสมอเนื่องจากความประพฤตินี้ได้บำเพ็ญจนเกิดความเคยชินในทางที่ดีแล้วผู้เป็นคฤหัสถ์เมื่อได้นำหลักธรรมะไปปฏิบัติดัดแปลงกายวาจาใจของตนให้ถูกต้องตามหลักของชาวพุทธแล้วก็ย่อมเป็นพลเมืองดีเช่นเดียวกันย่อมมีการยับยั้งในสิ่งที่จะควรยับยั้งมีการกั้นกลางห่วงห้ามตนเองไม่ให้ทำในสิ่งที่เห็นว่าไม่ควรทำจะมีการเร่งตัวเองในหน้าที่การงานที่เห็นว่าชอบตามธรรมะกลายเป็นพลเมืองดีไปทุกๆระยะจะประกอบการงานทางโลกไม่ว่าแง่ใดแขนงใดจะเป็นไปเพื่อความพิถีพิถันความขยันหมั่นเพียรความอดความทนต่อหน้าที่การงานและจะเต็มไปด้วยความยับยั้งจิตใจในบางกรณีที่อาจจะทำให้ใจเกิดความผุนผันหรือเกิดความโลดโผนจนเกินตัวไปหลักสามารถที่จะเข้ายับยั้งจิตใจที่แสดงอาการเช่นนั้นได้

ฉะนั้นการมาบวชในพระศาสนาผู้ที่จะมีความสามารถอยู่ไปได้จนถึงอวสานแห่งชีวิตก็ดีผู้มีความจำเป็นที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปตามความจำเป็นของตนก่อนต่างฝ่ายจะได้หลักธรรมะเข้าเป็นที่เป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจให้เดินไปตามแนวทางที่ราบรื่นทั้งสองฝ่ายเมื่อเป็นเช่นนั้นการเข้ามาบวชในพระศาสนาแม้จะมีความยากความลำบากในความในการประพฤติตามหลักธรรมวินัยที่ท่านสอนไว้ก็ตามแต่ก็เป็นความดีงามทั้งนั้นที่จะให้เป็นสิริมงคลแก่ตัวของเราไม่มีทางใดที่จะทำให้เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากความลำบากในการประพฤติปฏิบัติพระธรรมวินัยจะอดบ้างอิ่มบ้างเป็นเรื่องการฝึกหัดดัดแปลงตนเองให้มีความอดความทนให้มีการยับยั้งตัวเองไม่ได้ปล่อยจิตใจให้เป็นไปตามความทะเยอทะยานอยากไม่ได้ปล่อยจิตใจให้เป็นไปตามความรุ่งเฟ้อเหอะเหิมซึ่งเคยเป็นเจ้าเรือนครองหัวใจมานานแล้วไม่เป็นผู้จะวิ่งตามท่าตามขันจนไม่รู้จักประมาณในการกินการอยู่การใช้การสอยทุกอย่างเป็นผู้มีความยับยั้งและเป็นผู้มีความพอดีโดยหลักธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองและยังจะเป็นธรรมที่เคยชินต่อนิสัยอีกเมื่อได้เข้าแฝงกับนิสัยจนกลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วผู้นั้นจะทำอะไรย่อมมีความพินิจพิจารณาไม่ถือเอาความอยากมาเป็นเจ้าอำนาจเพื่อจะฉุดลากตัวของเราให้เป็นไปในทางผิดเมื่อเป็นเช่นนั้นโลกก็ดีธรรมก็ดีคือฝ่ายผู้ปฏิบัติธรรมก็ดีผู้ดำเนินกิจการงานทางโลกก็ดีจึงถือหลักเหตุผลเป็นที่ตั้งถือหลักเหตุผลเป็นเครื่องปกครองถือหลักเหตุผลเป็นเครื่องคิดอ่านถือหลักเหตุผลเป็นเครื่องหรือเป็นแนวทางที่จะประพฤติออกมาทางกายและทางวาจาโลกนี้ถ้าไม่มีหลักเหตุผลเป็นเครื่องยับยั้งเป็นเครื่องยุติแล้วอะไรให้เป็นความเย็นอกเย็นใจแก่โลกแม้ที่สุดในครอบครัวของแต่ละครอบครัวก็ตามจะหาความสงบเย็นใจสบายกายไม่ได้เนื่องจากต่างฝ่ายต่างผุนผันต่างฝ่ายต่างดันกันไปด้วยอำนาจแห่งทิฏฐิที่ตนเห็นและด้วยอำนาจแห่งความอยากที่เป็นเจ้าเรือนต่างไม่ได้ฟังเสียงซึ่งกันและกันนี่ไม่ต้องพูดถึงโลกกว้างเราพูดเฉพาะเพียงครอบครัวเท่านั้นระหว่างลูกกับพ่อแม่ก็จะอยู่ด้วยกันไม่เป็นสุขระหว่างสามีกับภรรยาก็อยู่ด้วยกันไม่เป็นสุขเพราะไม่มีหลักที่ถูกต้องเป็นเครื่องปกครองกันหนึ่งเพราะไม่คำนึงถึงหลักที่ถูกต้องพอจะนำมาปรับปรุงความเข้าใจหรือหารือซึ่งกันและกันเพราะไม่มีหลักเหตุผลมาเป็นเครื่องพิสูจน์และเป็นเครื่องยับยั้งให้ยุติกันลงได้คำว่าหลักเหตุผลนี้
คือหลักธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นเองซึ่งก็เคยได้เทียบให้หมู่เพื่อนฟังเสมอว่าหลักเหตุผลที่แน่นอนนั้นคืออะไรคืออย่างไรเช่น2บวก2เป็นเท่าไหร่นี่สิ่งที่จะรับรอง2บวก2โดยความถูกต้องก็คือผลลัพธ์ต้องเป็น4นี่จะไม่ผิดจาก4นี้ไปเลยนี่คือหลักที่ถูกต้องเป็นหลักที่รับรองในการบวกเลขจะเป็นเด็กก็ตามผู้ใหญ่ก็ตามถ้าในครอบครัวจะเป็นสามีก็ตามภรรยาก็ตามประพฤติต่อกันให้ลงในหลัก2บวก2เป็น4แล้วนั่นแหละจะเป็นที่เจริญรุ่งเรืองมีความเย็นอกเย็นใจเพราะหลักการบวชบวกว่า2บวก2เป็น4นี้เป็นหลักที่ถูกต้องซึ่งไม่มีใครจะสามารถคัดค้านได้ไม่ว่าจะไปบวกอยู่ในที่ไหนๆและไม่ว่าผู้ใดจะเป็นผู้บวกไม่นิยมถึงเพศถึงวัยถึงชาติชั้นวรรณะแต่นิยมลงในหลักที่รับรองกันคือหลักที่ถูกต้องได้แก่2บวก2ต้องเป็น4ทั้งนั้นนี่เป็นเครื่องตัดสินให้ผู้ฟังทั้งหลายได้รับความพอใจว่าการบวกผลลัพธ์นั้นเป็นอย่างนี้ไม่มีทางผิดและไม่มีใครจะข้องใจถ้าต่างคนต่างเป็นนักบวกเลขมาด้วยกันทุกคนแล้วจะไม่มีผู้ใดขัดแย้งได้ว่า2 4นี้เป็นการผิดไปต้องรับรองกันทั่วโลกแดนธรรมว่าเป็นการถูกต้องทั้งนั้นทีนี้จะบวกในจำนวนมากขึ้นไปเท่าไหร่ก็ขอให้ตรงกับลักษณะของ2บวก2ต้องเป็น4นี้ทั้งนั้นนี่จนถึงจุดสุดท้ายแห่งการบวกจะต้องลงในลักษณะเช่นเดียวกันนี่คือหลักธรรมะของพระพุทธเจ้ามีความถูกต้องมาเป็นลำดับอย่างนี้ตั้งแต่ธรรมะขั้นหยาบก็ลงใน2บวก2เป็น4ขั้นกลางก็เทียบกับว่า5บวก5เป็น10จะเป็นอื่นไปไม่ได้ขั้นสูงยิ่งไปกว่านั้น10บวก10ต้องเป็น20ละเอียดเข้าไปเท่าไหร่จนสุดความสามารถของการบวกก็ต้องให้ถูกจุดที่รับรองกันเช่นนั้นในหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีลักษณะเช่นเดียวกันนี้จะเป็นธรรมะส่วนละเอียดแค่ไหนจนสุดสมมุติก็ต้องให้ยุติกันลงได้ด้วยความถูกต้องเช่นนี้นี่แหละท่านเรียกว่าหลักเหตุผลในธรรมผู้จะนำไปปฏิบัติต่อตนเองหรือเกี่ยวข้องกับส่วนรวมจำเป็นต้องได้นำหลักอันนี้ไปปฏิบัติถ้าผิดจากหลักนี้แล้วจะเป็นโลกเป็นธรรมที่เจริญรุ่งเรืองหรือสงบงบเงียบอยู่เย็นเป็นสุขไปไม่ได้ไม่ว่าสามีภรรยาจะปกครองกันอยู่ด้วยกันถ้าผิดจากหลัก2บวก2เป็น4นี้แล้วคู่ภรรยานั้นจะต้องแตกจากกันพ่อแม่กับลูกก็แยกจากความเป็นพ่อเป็นลูกเป็นแม่เป็นลูกกันบ้างเพราะไม่ฟังเสียงกันจะเอาแต่ใจตัวเองซึ่งเต็มไปด้วยความผิดหาความแน่นอนไม่ได้มาเป็นเครื่องบังคับผู้อื่นอย่างนั้นไม่ถูกต้องโลกไม่เคยพากันดำเนินมาเช่นนั้นยิ่งเป็นธรรมด้วยแล้วจะดำเนินกันไปได้อย่างไรผิดก็ฝืนทำกันไปทั้งที่ผิดเห็นอยู่ว่าผิดรู้อยู่ว่าผิดแล้วฝืนกันไปเพื่ออะไรน่ะต้องลงยอมรับกันในหลักที่ถูกต้องจะเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อย

เทียบกันได้กับหลักการบวกเช่นนี้โลกก็เจริญรุ่งเรืองไม่ว่าวงกว้างวงแคบจะยุติกันลงได้ด้วยหลักที่ถูกต้องเป็นเครื่องตัดสินถ้าหากหาไม่แล้วจะไม่มีการยุติกันลงได้เลยหลักธรรมะที่จะนำเข้าไปแก้กิเลสภายในจิตใจของเราก็โปรดได้คำนึงว่าต้องเอาหลักที่ถูกต้องมาแก้ไขถ้าผิดแล้วไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดจะเป็นเรื่องผิดไปทั้งนั้นเหตุผิดผลต้องผิดจุดหมายปลายทางไม่มีความมุ่งหวังที่ตั้งไว้ไม่สำเร็จนอกจากจะมีแต่ความรุ่มร้อนกระเทือนหัวใจตนเองและระบาดออกไปสู่ภายนอกให้รับความเดือดร้อนไปตามกันหมดเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่จะตามสนองความประพฤติผิดจากหลักที่ถูกต้องของบุคคลแต่ละคนละคนหลักธรรมจึงเป็นหลักที่รับรองเช่นนี้เมื่อเราได้ทราบอย่างนี้แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะหนักใจต่อการประพฤติต่อตัวเองเราจะอยู่ในความเป็นพระก็อยู่ด้วยความเย็นใจพยายามบวกตนให้ถูกต้องตามหลักธรรมการบวกตนได้แก่การประพฤติตนปรับปรุงตนเองให้ถูกต้องตามหลักธรรมที่เรียกว่าสุวขาตธรรมซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วไม่มีอะไรที่จะขัดแย้งนอกจากตัวเองจะขัดแย้งต่อตัวเองเท่านั้นแล้วก็แสดงผลขึ้นมาให้เป็นความรุ่มร้อนไม่มีความสะดวกกายสบายใจไม่ว่าอิริยาบถใดเต็มไปด้วยความรุ่มร้อนเพราะผลเกิดจากการปรับปรุงตัวเองผิดซึ่งได้ในลักษณะที่ว่า2บวก2ไม่ใช่4แต่กลายเป็น5ไปวันยังคำนี่นี่แหละหลักธรรมเป็นอย่างนี้ขอให้พากันนำไปปฏิบัติต่อตนเองผู้เป็นคฤหัสถ์ก็มีหลักการบวกเช่นนี้เหมือนกันคือพยายามปรับปรุงตนเองให้เป็นพลเมืองดีมีการยับยั้งชั่งตวงตัวเองเสมอสถานที่ไม่ควรไปไม่ไปถึงจะอยากไปสักเท่าไหร่ก็ไม่ยอมให้ไปนี่ถ้าไปมันจะกลายเป็นความผิดเช่นเดียวกับ2บวก2กลายเป็น5ไปผลประโยชน์จะไม่มีการถูกต้องตลอดวันดังคำฝืนบวกไปเท่าไรก็ยิ่งผิดไปเรื่อยๆถ้าหากว่าเลิกผิดไปตั้งแต่ต้นนะคนที่เคยผิดย่อมผิดเสมอผิดเบื้องต้นแล้วก็ผิดไปท่ามกลางผิดไปจนวันตายหาวันแก้ไขตัวเองไม่ได้เช่นเดียวกับ2บวก2เป็น5 5บวก5เป็น15ไปอย่างนี้10บวก10เป็น30ไปอย่างนี้ผิดไปวันยั่งคำผลลัพธ์ที่จะเป็นการถูกต้องจึงไม่ปรากฏในบุคคลผู้เช่นนั้นนี่ความประพฤติของเราถ้าประพฤติตนให้เป็นไปในทํานองนี้แล้วไม่ว่าจะอยู่ทางธรรมหนักพระศาสนาออกไปทางโลกก็กลายเป็นคนโลกโลกขวางโลกขวางตนเองหาความเจริญรุ่งเรืองไม่ได้นี่แต่ถ้าปฏิบัติตามหลัก2บวก2เป็น4นี่แล้วชื่อว่าเป็นผู้มีหลักเหตุผลเป็นเครื่องปกครองตนเองโดยถูกต้องไม่ผุนผันถ้าเป็นรถก็มีทั้งเบรกเครื่องห้ามล้อมีทั้งเร่งในสถานที่ควรเร่งมีชะลอในกรณีที่ควรชะลอมีหยุดในกรณีที่ควรหยุดธรรมดาคนขับรถจะต้องเป็นเช่นนั้นจะเว้นไปจากอันนี้ไม่ได้ผู้ขับรถจะต้องถือพวงมาลัยเป็นสำคัญเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ใช่แต่ว่าจะเหยียบคันเร่งเรื่อยไปควรจะรอก็ต้องรอควรจะหยุดต้องหยุดตามแต่เหตุการณ์ในระยะทางจะผ่านมาอย่างไรและควรจะปฏิบัติให้ถูกต้องต่อสภาพการนั้นๆจนผ่านไปได้ถึงความปลอดภัยและจุดที่หมายต้องเป็นเช่นนั้นนี่เราเป็นผู้หนึ่งสำหรับการขับขี่ตนเองให้เป็นไปเพื่อความถึงจุดหมายปลายทางคือความราบรื่นไม่ว่าจะประพฤติตนในทางโลกก็ให้เป็นพลเมืองดีอยู่ในเพศ

พระของนักบวชก็ให้เป็นพระที่ดีมีความเย็นอกเย็นใจประคับประคองตนไปได้ด้วยความราบรื่นเช่นเดียวกับคนขับรถที่มือดีๆย่อมไม่พลาดไม่เห็นเวลาเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าที่จะปฏิบัติตนให้ถูกต้องกับสภาพการในเวลาขับรถนี่ก็เหมือนกันคุณถือการประพฤติเป็นหลักสำคัญสำหรับผู้เป็นชาวพุทธต้องเป็นเช่นนั้นไม่ถือสิ่งใดให้ยิ่งกว่านี้ถ้าเลยจากเขตนี้แล้วอะไรมันก็ไม่มีแน่นอนทั้งนั้นไม่มีเมืองพอในจิตใจของบุคคลผู้ไม่มีธรรมอยากก็มากหิวก็มากความเกียจคร้านก็มากอะไรก็เต็มอยู่นั้นหมดทิฏฐิมานะก็มากล้วนแล้วตั้งแต่สิ่งกีดขวางทางเจริญทั้งนั้นนี่ไม่ใช่หลักธรรมะไม่ใช่หลักที่จะควรนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อความเจริญแก่ตนเองขอให้ทุกท่านโปรดได้ทราบไว้ว่าเราอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าผู้เป็นนักบวชไม่ว่าผู้เป็นฆราวาสเหมือนกันกับคนขับรถตามสายทางต่างๆเพื่อจะไปสู่จุดหมายนั้นๆถ้าขับดีก็เป็นประโยชน์ถ้าขับไม่ดีก็ทำให้ร่มจมเสียหายปนปีทั้งทรัพย์สมบัติทั้งชีวิตของตัวเองตลอดถึงคนโดยสารก็พลอยให้เป็นอันตรายชิบหายปนปีไปด้วยความประมาทของบุคคลผู้ขับรถเช่นนั้นคือขับรถไม่ระวังเอาแต่ความผุนผันเอาแต่ตามใจเอาเวลาเข้ามาว่าไม่ได้คำนึงถึงสภาพหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตนซึ่งกำลังขับรถไปนั้นเป็นยังไงบ้างนี่การปรับปรุงตนเองก็เช่นเดียวกับคนขับรถโปรดพยายามปรับปรุงตนเองให้เป็นไปตามสายทางที่ราบรื่นอย่าให้ความอยากความทะเยอทะยานเข้าครอบงำมากเกินไปแม้จะมีกิเลสพระพุทธเจ้าก็เห็นใจจึงได้นำธรรมะมาสอนคนมีกิเลสทางนั้นไม่ใช่ว่าธรรมะที่ประทานไว้นี้จะสอนพวกสิ้นกิเลสแล้วหาไม่ล้วนแล้วตั้งแต่สอนคนมีกิเลสคนโง่เขลาเบาปัญญาอย่างท่านๆเราเนี่ยเราจึงได้อาศัยเข็มทิศนี้แหละคือแนวธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องดำเนินพยายามปรับปรุงตนเองให้เป็นไปตามหลักที่ถูกต้องตามเพศของตนเราในคารวะเดียวเดือนก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองการจับการจ่ายใช้ทรัพย์สมบัติก็ให้รู้จักประมาทไม่กรุ้ยกรุ้ายไม่เอาตามความอยากเป็นผู้พาเบิกพาจ่ายต้องอาศัยเหตุผลเป็นผู้พาเบิกพาจ่ายอาศัยความขยันหมั่นเพียรเป็นผู้เสาะแสวงหาทรัพย์ได้มาแล้วเก็บเรียบร้อยเวลาจะจ่ายก็เห็นความจำเป็นเท่าตัวกับการจะจ่ายประมาณเท่าไหร่อย่าให้เป็นคนเลยเถิดนี่การตั้งหลักใจตั้งให้มีหลักฐานเช่นนี้ถ้าตั้งไม่ถูกแล้วกลายเป็นคนใจรั่วถ้าใจรั่วแล้วเราก็ดูสิภาชนะอะไรที่มันรั่วเราจะเอาอะไรเทลงใส่มันไม่ตกไม่ค้างอยู่นั้นเลยถ้าเทน้ำลงใส่ก็ไหลซึมออกหมดไม่มีอะไรเหลือสมบัติมากน้อยถ้าใจซึ่งเป็นเจ้าของสมบัตินั้นได้รั่วแล้วจะไม่มีที่เก็บมีเงินเป็นจำนวนล้านๆก็ทิพย์หายไปหมดเพราะอำนาจของใจที่เป็นคนความเป็นคนใจรั่วนี่แหละมันไปสังหารเองอันนั้นก็ต้องการอันนี้ก็ต้องการแต่ความจำเป็นไม่คำหนึ่งเอาความอยากเป็นประมาทนี่เสียการประพฤติเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ไม่คำนึงถึงความผิดความถูกเอาความอยากเป็นประมาณเดินทางตามสายความอยากวันยังค่ำคืนยังลุ่มทรัพย์สมบัติเงินทองมีเท่าไหร่ได้มาเท่าไหร่ก็ไหลไปตามทางของความอยากอันไม่มีประมาณจนชิบหายปนปี้ไปหมดตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้เพราะจิตล้มจิตรั่วเป็นอย่างนี้ทรัพย์สมบัติก็ล้มละลายไปหมดรั่วไปหมดไม่มีอะไรที่จะตกค้างนี่โปร
ทนาให้เข้าใจทั้งเราจะนำไปปฏิบัติทางโลกทั้งผู้จะปฏิบัติตนต่อหลักธรรมะอยู่ในสมณเพศให้พากันพิจารณาอย่างนี้อย่าเห็นว่าความอยากนี่ไม่ว่าจะเป็นส่วนอยากในทางหยาบหรือกลางหรือละเอียดมันเป็นภัยทั้งนั้นถ้าผู้เป็นเจ้าของไม่ระวังเล็กๆน้อยๆก็กลายเป็นของใหญ่ขึ้นมาถ้าได้รับการส่งเสริมเป็นอย่างนั้นนอกจากจะถูกตัดรอนลงไปและจะค่อยด้อยลงไปด้อยลงไปจนไม่มีอะไรเหลืออย่างพระพุทธเจ้าและสาวกเป็นต้นท่านที่ประทานพระศาสนาไว้นี้เดิมท่านก็เป็นผู้มีกิเลสตัณหาเช่นเดียวกับพวกเราไม่มีอะไรผิดแปลกกันเลยแต่เพราะอาศัยแนวทางดำเนินซึ่งเป็นหลักที่ถูกต้องตามในที่กล่าวแล้วว่า2บวก2เป็น4นี่แหละเป็นเครื่องหนุนให้ดีขึ้นเป็นลำดับถูกต้องไปตั้งแต่ต้นจนอวสานสุดท้ายกลายเป็นคนที่เป็นหลักของโลกพระพุทธเจ้าเป็นหลักของโลกธรรมะที่แสดงออกไว้ทุกบททุกบาทกลายเป็นหัวใจของโลกไปหมดเนื่องจากหลักเบื้องต้นถูกต้องคือความประพฤติเป็นเหตุสำคัญหรือเป็นจุดสำคัญเนี่ยโลกถือหลักเหตุผลเนี่ยเป็นเครื่องปกครองกันธรรมะฝ่ายผู้ปฏิบัติในศาสนายิ่งถือเป็นสำคัญมากในหลักเหตุถ้าเคลื่อนจากนี้แล้วไม่มีความหมายสำหรับพระผู้ปฏิบัติเราแยกออกไปข้างนอกชาวพุทธคือพุทธบริษัทก็ไม่มีความหมายเหมือนกันถ้าความประพฤติให้ผิดจากหลักที่กล่าวจะปรึกษาหารือกันเรื่องอะไรๆก็ไม่ได้เอาหลักที่ถูกต้องไปเป็นเครื่องพิสูจน์เป็นเครื่องยุติกันแต่เอาด้วยทิฏฐิมานะต่างคนต่างดันกันไปถูกันมาสุดท้ายก็ทะเลาะวิวาทกันไม่เป็นประโยชน์อะไรหาหลักที่จะได้มามันไม่มีมันเลยเรื่องกลายเป็นเรื่องเด็กไปเด็กพอเจอกันเข้าไม่ถูกใจก็ทะเลาะกันทั้งนั้นแล้วไม่ได้คำนึงถึงหลักเหตุผลว่าใครถูกใครผิดเนี่ยแล้วก็ชวนกันต่อยเด็กเป็นอย่างนั้นผู้ใหญ่ก็เหมือนกันถ้าผิดจากหลักนี้แล้วคอยจะฆ่าจะตีที่รับที่แจ้งไม่ว่าเอามันทั้งนั้นใครก็ว่าใครดีอย่างที่เขาเมาสุรากันคนดีๆแล้วนี่เนี่ยพอดื่มสุราลงไปเพราะสุราเนี่ยมันมีอะไรแฝงอยู่ข้างในนั่นมันเป็นพิษอยู่แล้วพอใครดื่มลงไปเนี่ยจะเป็นคนดีแสนดีก็ตามพอดื่มสุราลงไปแล้วมันมีท่ามีทางขึ้นมาทันทีเนี่ยไม่เก่งก็ว่าตัวเก่งไม่ฉลาดก็ว่าตัวฉลาดฮะอะไรก็ดีกับคนบ้านั้นนะมดคนบ้านั้นต้องยกตัวว่าดีเสมอไปคนเมาสุราต้องเป็นเช่นนั้นพอเดิมเข้าไปแล้วเอาความอวดมั่งอดมีก็อยู่นั่นความอยู่โยงคงกระพันก็อยู่นั่นดีไปหมดความรู้ความฉลาดอำนาจวาสนาเต็มไปอยู่กับคนบ้าสุรานี่ทั้งนั้นนั่นมาดูสิอันทำคนให้ดีเมื่อไหร่ถ้าโลกนี้ได้เต็มไปด้วยคนประเภทนี้แล้วเรามองดูที่ไหนมันโลกนี้มันจะน่าอยู่ได้ยังไงเกลื่อนไปด้วยคนบ้าทั้งนั้นเดินไปซอกนี่ก็มีแต่คนบ้าเข้ากรอกนี่ก็คนบ้าไปทางนั่นก็คนบ้ามองไปข้างหน้าก็มีแต่คนบ้ามองไปข้างหลังมีแต่คนบ้าโลกนี้กลายเป็นโลกบ้าไปหมดเพราะไม่มีสติที่จะยับยั้งตัวเองอย่างนี้แล้วโลกนี้จะเป็นที่เจริญได้ยังไงเราดูสินี่ยกให้เห็นตัวอย่างใกล้ๆว่าผู้ที่ดื่มสุรานั่นน่ะเป็นโทษเป็นคุณอย่างไรบ้างทั้งโลกนี่ลองดื่มสุรากันไปทั้งโลกดูสิโลกนี้กลายเป็นบ้าไปหมดไม่มีคนดีว่าไงก็เหมือนกันกับคนเป็นโรคที่ไม่มีหมอไม่มียาเลยมันก็หวังตายเท่านั้นเนี่ยนอกจากโรคหวัดถ้าโรคหวัดแล้วก็พอถึงที่แล้วมันก็หายโรคอย่างอื่นลำบากมากถ้าไม่มียาไม่มีหมอโดยมากก็ตายกันนี่ไอ้โรคประเภทนี้ก็เหมือนกันถ้าปล่อยให้มันเรื้อรังจนมีความเคยชินภายในจิตใจแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้กินอยู่ไม่ได้กินเข้ามากๆก็เป็นบ้าเฮ้ย
ทั้งโลกให้ทำแบบเดียวกันนี่ดูกันไม่ได้เลยนี่เราจะได้เห็นคุณและเห็นโทษแห่งสุราเป็นไงที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าสุราเมรยมัชฌัปปมานะมันเป็นฐานะหรือที่ตั้งแห่งความประมาทเพียงศีล5เราก็เห็นคุณแล้วคนที่ไม่มีศีล5แล้วจะอยู่ด้วยกันไม่ได้โลกนี้นี่เพียงเท่านี้แหละเรารู้แล้วไหนศีล5จะไม่ดีโลกอยู่ได้ด้วยกันด้วยความเป็นผู้มีศีลสามีภรรยาก็เป็นคู่ครองของกันได้โดยสมบูรณ์ไม่มีใครมาล่วงล้ำต่างคนก็ต่างสงวนของตัวนี่โลกมันก็สงบเยือกเย็นนี่อธินาก็ไม่เที่ยวฉกเที่ยวลักของกันนี่ถ้าต่างคนต่างก็เหยียดเบียนฆ่ากันวันยังค่ำคืนยังรุ่งเพราะไม่มีปานาเป็นเครื่องห้ามศีลข้อต้นเป็นเครื่องห้ามมองเห็นกันมีแต่จะกัดจะขี่กันกินทั้งนั้นแล้วจะอยู่ได้ยังไงโลกนี้สมบัติไม่มีเจ้าของใครต้องการก็เอาหมดแต่ยื้อแย่งทั้งนู้นยื้อแย่งทั้งนี้ฉกทั้งนู้นลักทั้งนี้อยู่ตลอดเวลาหาเวลาหลับนอนก็ไม่ได้นี่มันเจริญหน่อยมันเป็นโทษที่เป็นคุณเนี่ยกาเมกับมันกันไม่ว่าลูกใครเมียใครไม่ว่าผัวใครกูเป็นเอาทั้งนั้นฮะเอาอย่างซึ่งหน้านี่เอาอย่างอำนาจวาสนาเอาอย่างความอยากมันตามืดตามัวบังคับเนี่ยดูสิแล้วโลกนี้มันจะอยู่ได้ไงถ้าไม่มีศีลข้อกามเมเป็นเครื่องบังคับไว้มูสาก็มองไปที่ไหนฟังที่ไหนมีแต่คนโกหกทั้งโลกนี่ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่มีแต่คนโกหกพูดหาความจริงไม่ได้ล้วนแล้วตั้งแต่คนโกหกกันทั้งโลกนี่เราจะเห็นว่าโลกนี้มันเต็มไปด้วยความโกหกถ้าขาดมูสาเพียงคำเดียวเท่านั้นนี่เราจะเห็นว่าคุณของศีลเป็นยังไงบ้างที่โลกมีความสัตย์ความจริงต่อกันเป็นที่ไว้ใจซึ่งกันและกันได้ถามหน้าเป็นหน้าถามหลังเป็นหลังถามอะไรได้ความสัตย์ความจริงนี่คุณของศีลเป็นอย่างสุราก็อธิบายให้ฟังอย่างนั้นแล้วเต็มไปด้วยคนบ้าทั้งโลกนี้แล้วเราจะอยู่โลกนี้ได้ยังไงเราก็เป็นบ้าเหมือนเขาเกลื่อนไปหมดตั้งแต่คนบ้าคนไม่มีศีลศีล5ขาดจากตัวแล้วยิ่งร้ายกว่าสัตว์มนุษย์เราเป็นอย่างนั้นต้องพากันระวังที่จะมีพิจารณานี่เพื่อจะนำไปปฏิบัติผู้ที่ดูโลกก็มีอยู่ธรรมตนเพราะว่าโลกเรานี่มันไม่แน่นอนผู้ทนประพฤติปฏิบัติตัวอยู่ได้ก็ดีไปทางหนึ่งผู้ที่มีความจำเป็นที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเพศของตนในเพศที่ควรเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นนี้เราจะต้องได้ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามหลักของเพศของตัวนั้นเช่นเพศคฤหัสถ์ก็ให้มีความเข้มแข็งปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามหลักของคฤหัสถ์ธรรมนี่จะเป็นความเจริญรุ่งเรืองนี่ได้สรุปความผลแห่งการบวชให้ฟังว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องทำความลำบากให้แก่เราเพราะศาสนาหนึ่งความประพฤติตามหลักศาสนาของเราที่มาบวชนี่ไม่มีอะไรที่จะเป็นค่าสืบต่อเรานอกจากจะเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจของเราให้ถูกต้องตามหลักธรรมให้มีความเจริญรุ่งเรืองและจะได้นำสิ่งเหล่านี้ที่เราได้ศึกษาอบรมและได้ดัดแปลงตนเองนี้ไปเป็นเครื่องมือดัดแปลงตนเองทั้งที่ความเป็นพระอยู่หรือเป็นฆราวาสให้มีคือมีแปรพูดง่ายๆให้มีเขตมีแดนมีการยับยั้งชั่งตวงตัวเองในกิจที่ควรไม่ควรและจะมีความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยหลักธรรมโลกกับธรรมอาศัยกันอย่างนี้ปกครองกันด้วยธรรมปกครองตนด้วยธรรมถ้าขาดธรรมแล้วล้มปกครองตนไปไม่ได้โลกถ้าขาดธรรมะแล้วก็ปกครองไม่มีใครจะฟังเสียงกันใครก็ว่าใครดีใครก็ว่าใครดีต่างคนต่างดีมันก็ชกกันเท่านั้นเมื่อชกกันตายลงไปแล้วไม่มีอะไรดีจะว่าใครดีดีมันทำไมมันตายนะดีทำไมจึงก่อความเดือดร้อนให้กันดูสินั่นต่างคนต่างเห็นโทษแห่งความเป็นเช่นนั้นเพราะหลักธรรมะเป็นเครื่องค้ำชูจิตใจจะเป็นความเจริญรุ่งเรืองฟังเสียงกันโลกก็ฟังเสียงโลกธรรมผู้ปฏิบัติธรรมก็ฟังเสียงธรรม
ฟังเสียงกันไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยพูดมีหลักเหตุผลเป็นเครื่องค้ำประกันอยู่เสมอเป็นที่เจริญหูเจริญตาเจริญใจมองเห็นกันก็สะดวกกายสบายใจรื่นเริงบันเทิงมีอยู่เป็นสุขตัวเองก็ปรับปรุงตัวเองให้ถูกต้องตามหลักธรรมตนเองก็เป็นสุขต่างคนก็มีความสุขความเจริญนี่อธิบายย่อๆท่านทั้งหลายได้นำไปพินิจพิจารณาว่าธรรมมีความจำเป็นแก่ตนเองและแก่โลกแค่ไหนขอให้นำไปนี้พิจารณาแล้วประพฤติปฏิบัติตนเองให้ถูกต้องตามเข็มทิศทางเดินแห่งธรรมะและจะมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งผู้อยู่ในโลกทั้งผู้อยู่ในธรรมะจึงขอยุติ

นาให้คือปรากฏเป็นความเรื่องใหม่แก่โลกเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติพระศาสนาจึงไม่เคยปรากฏไม่มีความเรื่องใหม่นอกจากจะปฏิบัติ

และใหม่ของตนย่อมจะยินผลประโยชน์ตามขั้นการปฏิบัติธรรมสาธารณธรรมหมายถึงพระอริยะที่จะคำสอนบรรดาสัตว์ผู้มีความใคร่ต่อสาธารณธรรมของพระพุทธเจ้าผู้มีความใคร่ย่อมมีได้ทั้งคารวะและนักบวชดีชาติไม่เลือกผลจะปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติจึงไม่เลือกชาติชั้นหลังนักและเพื่อผู้เพราะศาสนาธรรมไม่เป็นเหมือนอย่างโลกซึ่งจะเข้าออกรับคน

ที่ยึดที่เหนี่ยวของโลกผู้มีความรุนแรงหรือผู้มุ่งประสงค์ความสุขความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปก็ได้ยึดเหนี่ยวหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อก้าวไปสู่ความเจริญตามจิตที่เป็นประสงค์แต่ก็อย่างยิ่งเราทั้งหลายซึ่งเป็นนักบวชและเป็นนักปฏิบัติด้วยแล้วจึงไม่ควรเห็นสิ่งใดว่าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าศาสนาธรรมที่เราปฏิบัติอยู่ทุกอาการที่เคลื่อนไหวของพระอย่าให้พระเคลื่อนจากความเป็นพระไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นของหาได้ยากเหมือนอย่างคำว่าหาพระเพราะคำว่าพระแปลว่าพระสิฉะนั้นท่านจึงให้นามว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทธะของพระพุทธเจ้า

เราได้เข้าเข้ามาสู่วงแห่งสัจจะบุตรที่เป็นพระของพระพุทธเจ้าแล้วทรงทำตัวให้เป็นผู้เพื่อเปิดไปตามแผ่แห่งธรรมพระธรรมนี้นะจะไม่ประเสริฐมากก็เริ่มให้เป็นผู้ประเสริฐเป็นลำดับเรื่องข้อปฏิบัติของตนวันนี้ก็ได้ขนาดนี้วันนั้นก็ปฏิบัติได้ขนาดนั้นรวมกันแล้วก็จะกลายเป็นความประเสริฐขึ้นมาอย่างเด่นชัดภายในตนการสะสมทีละเล็กทีละเล็กทีละน้อยอยากเข้าใจว่าคนของไม่สำคัญไม่ว่าการสั่งสมความชั่วและการสั่งสมความดีย่อมจะมีกำลังขึ้นด้วยกันถ้าพยายามสั่งสมเสมอล้นเสียติดจะขาดวักขาดตอนในสิ่งแห่งการกระทำดีและชั่วนั้นเท่านั้นผลดีและชั่วจึงจะขาดวักขาดตอนผู้ที่ทำชั่วบนต้นก็ไม่ทำเป็นขึ้นใหญ่ขึ้นมาทีเดียวทำมันเล็กอนาล้อมจนกลายเป็นนิสัยความชั่วเข้าฝังจิตใจคนนั้นทั้งคนก็กลายเป็นคนชั่วแม้จะไม่ทำความชั่วอยู่ในขณะนั้นตัวของเขาเองก็ฝังยาพิษคือความชั่วไว้ในตัวเกิดข้าแลขวามีแต่การจะตอกแหลงหาความชั่วทั้งนั้นนี่คือความเคยชินของจิตที่ได้สั่งสมความชั่วมาเพียงเล็กน้อยจนกลายเป็นคนชั่วหมดทั้งกายทั้งใจและตลอดเวลาด้วยผู้จะพยายามสั่งสมความดีก็มีระยะเช่นเดียวกันเราทุกท่านไม่ใช่เป็นคนเฉลียวฉลาดปราศจากที่เหลือภาพแล้วซึ่งเป็นสิ่งของงูยอมมีกิเลสอาสวะทำเป็นเหตุใจมีความโง่แสงอยู่หรือรอบล้อมอยู่ภายในจิตใจด้วยกันก็ต่างท่านก็ต่างมาเพื่อธรรมะสาสางตัวเองแม้ในเพื่อฆราวาสก็ควรจะบำเพ็ญมากตามฐานะแต่ถึงเช่นนั้นก็ยังไม่พอใจและมองท่านก่อนมีราชการจะต้องทำอยู่เป็นธรรมดาก็ยังลาจากหน้าที่นั้นเข้ามาเบื่อในกระสับกระส่ายเพื่อจะเพิ่มความสะดวกในการปฏิบัติตนเองและเพื่อเร่งรัดความเพียรให้ยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับจะมีออกบวชและบำเพ็ญตนเป็นนักปฏิบัติให้เห็นแต่ความเหนื่อยยากลำบากที่อยู่ที่อาศัยจับใจเพื่อขบขันใช้สอยต่างๆหรือเอาเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้ามาบำเพ็ญทุกๆกรณีการจะดำเนินตามเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้าย่อมเป็นของลำบากไม่น้อยถึงอย่างนั้นท่านนักปฏิบัติผู้หวังตามพระเดชพระพุทธเจ้าย่อมไม่ถือเป็นความลำบากในสิ่งที่กล่าวมานี้ความที่ได้สละตนออกมาเช่นนี้นับว่าเป็นสิ่งที่สละได้ยากเพราะทุกชิ้นที่เราถือว่าเป็นของเราย่อมเป็นของมีคุณค่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นของมีคุณค่าทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่จะสละหรือปล่อยวางได้ยากไม่ว่าท่านว่าใดแต่ก็ยังอุตส่าห์เผยจิตเผยใจออกมาเพื่อสละออกมาได้กลายเป็นนักบุญในพระพุทธศาสนาเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจงคำนึงถึงภาวะแห่งความเป็นพระของตนอย่าให้ด้อยลงในทางข้อปฏิบัติคือหลักของพระธรรมนี่นะความเป็นดีทุกๆ
กรณีที่เราจะนำมาเยียวยารักษาธาตุขันธ์ของเราอย่าเป็นขึ้นมาด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นหรือเป็นขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ครอบกายครอบใจทั้งเราอยู่เราจึงเห็นว่าเราอยู่ใต้ร่มเงาของพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยเป็นของเย็นเราจึงพยายามทำตัวของเราให้เป็นผู้เย็นโดยการประพฤติทางกายทางวาจาและพฤติทางจิตใจไปที่ไหนให้มีครูเป็นเครื่องการสอนตนอยู่อย่าไปด้วยความอยากโดยไม่คำนึงถึงหลักธรรมของพระพุทธเจ้าและไม่คำนึงถึงหลักพระวินัยที่เป็นลำดับไรความอยากย่อมมีด้วยกันเพราะสิ่งกดดันภายในที่ให้ชื่อหลักวิริยมีอยู่เรื่องความอยากจะปฏิเสธกันไม่ได้ไม่ว่าสัตว์บุคคลไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่านักบวชคารวะจะต้องมีความอยากอยู่ด้วยกันแต่สำคัญที่ผู้หนึ่งไม่มีธรรมเครื่องบังคับฝึกฝนอบรมตนเองจึงปล่อยให้เป็นไปตามเรื่องหรือปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมผลที่จะเป็นได้นับจึงไม่ค่อยสมมติสมหมายตามที่ใจได้ตั้งเอาไว้ถึงล้มลุกคลุกคลานอย่างที่เราเห็นทั้งท่านและเราบางคนก็มีหลักธรรมหลักวินัยตรงเรื่องกำกับรักษาหรือว่ามีเขตมีแดนจะไปไหนก็อาศัยหลักธรรมวินัยเป็นรั้วกั้นรักษาความปลอดภัยไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นทางกายวาจาใจผู้นั้นก็กลายเป็นผู้ชื่อว่าอยู่ร่วมเงาแห่งพระศาสนาด้วยความสุขการจะมีจะเป็นนั้นไม่เป็นของสำคัญเพราะโลกนี้เป็นโลกที่ต่างกันหาได้การมีความขยันหมั่นเพียรจะพอเป็นไปได้เราเป็นนักบวชในพระศาสนาไม่ได้มุ่งประสงค์สิ่งใดนอกจากจะอาศัยชาวบ้านไปวันหนึ่งวันพอยังชีวิตให้เป็นไปและได้ความสุขตนเพื่อความเจริญรุ่งเรืองภายในตนและเพื่อประโยชน์แก่โลกที่เขาไม่มีโอกาสจะได้บำเพ็ญเหมือนอย่างเราเท่านั้นให้เขาได้รับความร่มเย็นจากเราผู้มีความร่มเย็นและด้วยข้อปฏิบัติอันดีงามโดยหลักของสาวกของพระพุทธเจ้าท่านดำเนินไปอย่างนี้เราผู้จะดำเนินตามแนวแห่งพระพุทธเจ้าตามแนวแห่งธรรมตามแนวแห่งสาวกก็เกิดได้ทำหนึ่งถึงเรื่องตัวทั้งตัวที่เกี่ยวกับหลักธรรมที่นั้นเสมออย่าให้พระคาดเคลื่อนหรือห่างไกลจากกายวาจาใจของตนความอยากเมื่อมีสิ่งตัดรองขีดขวางเขาไว้เสมอย่อมจะไม่เป็นไปตามอำเภอใจของเขาได้เรามีทางที่จะแก้ไขได้และมีหวังที่จะทำความอยากเหล่านั้นที่เคยอังเกอร์จิตใจของเราอยู่ให้หายทะลุไปได้ด้วยอำนาจแห่งการฝึกฝนอบรมที่ดัดแปลงตัวเราเองเพราะความอยากไม่ใช่ผู้อื่นใดนอกจากเราผู้ไม่มีหลักฝึกฝนเป็นเครื่องรักษาเท่านั้นจะทำความอยากของตนให้กำเริบคือส่งเสริมความอยากของตนให้เป็นไปตามอำนาจไม่ได้พยายามท่านกลางหัวข้ามเอาไว้เมื่อเป็นผู้มีหลักธรรมวินัยซึ่งเป็นเหมือนกับทำนบปิดกั้นแล้วน้ำเขาไม่สามารถจะทำลายทำนบนั้นได้เมื่อทำนบของเราดีอยู่แล้วการพยายามคิดอ่านใจตรองในการพูดการทำและความคิดของตนเองทั้งฝ่ายบุญนั่นแหละถูกต้อง
็นผู้ผ่านเถิงคือเป็นไปด้วยอำนาจของหลักธรรมจะเป็นผู้มีความงามทั้งภายในและภายนอกดูก็น่าดูฟังก็น่าฟังเพราะจิตมีความฉลาดรักษาตัวอยู่ทุกขณะที่เกิดเพราะฉะนั้นหลักประจำสมณะที่ไม่ควรมองข้ามไปเสียก็คือปัจเจกนะซึ่งเราก็เคยปวดอยู่ทุกๆอย่างมีปฏิสังขารอยู่นี่ท่านเรียกว่าหลักปัจเจกคณะคำว่าปัจเจกคณะมีหมายถึงการพิจารณาการพิจารณานั่นแหละท่านเรียกว่าปัญญาหลักของศาสนาธรรมมีปัญญาเป็นของสำคัญเพราะฉะนั้นคำว่าสัมมาทิฏฐิจึงเป็นธรรมที่เด่นในวงแห่งพระพุทธศาสนาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะคิดถึงใดขึ้นมาให้มีความรอบคอบในความคิดดำดิบเรื่องใดขึ้นมาให้มีความรอบคอบในเรื่องนั้นเมื่อแพร่กระจายออกไปทางนอกจำมกเห็นจะได้ยินถูกปุ่นรุ่นรถปรากฏสิ่งใดเข้ามาทางทวารภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายจิตตรงต้นผู้ถ้าโยนิโสมนัสสิการเข้ามาสิ่งทั้งหลายซึ่งเคยถือว่าเป็นภัยจะกลายเป็นธรรมขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งปฏิสังขารที่เราได้พิจารณาเป็นประจักษ์ดังนั้นขณะผู้ฉันจึงต้องมีการพิจารณาให้มีความแยกคายรู้ความหมายในอาหารที่เราจะนำมาบำบัดเยียวยาอาหารนั้นจะกลายเป็นคุณต่อธาตุขันธ์ของเราด้วยจะกลายเป็นธรรมต่อเลี้ยงจิตใจของเราเพราะอำนาจแห่งปฏิสังขารอยู่นั้นด้วยเราจะเป็นผู้ไม่ติดในอาหารไม่ติดในเครื่องมือของไม่ติดในสถานที่ไม่ว่าดีชั่วไม่ติดในยาทุกทุกประเภทที่จะนำมาเยียวยารักษาธาตุขันธ์ของเราวอนบุญขบาทเรนาชนะที่ลานเพศัตว์ทั้งสี่ประการนี้เป็นของประจำทั้งทางโลกและทางธรรมและเป็นของจำเป็นด้วยกันทั้งคารวะและนักบวชตลอดสัตว์ทั้งหลายบางประเทศก็ยังมีความจำเป็นเกิดจะครบในธรรมทั้งสี่ประเภทนี้ผู้ได้พิจารณาปฏิสังขาโยประจำตนเนี่ยย่อมไม่มีความตื่นเต้นในอาหารการฉันไม่ติดรสติดชาติไม่ทะเยอทะยานไม่แสดงอาการไม่พออกพอใจในอาหารที่โลกสมมติว่าไม่ดีแต่เป็นของที่ควรแก่ธาตุขันธ์หรือหลักของพระธรรมนี้และควรแก่โรคภัยไม่เป็นการแสดงมีนานรับทานไปเลยเป็นผู้ไม่แสดงความรุ่มรุ่มอาการรุ่มรุ่มดันดอนเห็นเป็นความเสมอภาคในสภาวะทั้งหลายที่จะนำมาเยียวยาธาตุขันธ์ของตนมีเวทแบบฉันแบบสมณะเป็นอย่างนี้พิจารณาแบบสมณะเพื่อทำความเข้าใจกับอาหารทั้งหลายไม่ว่าประเภทใดๆถ้าเห็นสภาพเป็นความเสมอเสมอกันโดยความเป็นธาตุหรือว่าโดยความเป็นของปฏิกูลถ้าจะพูดหลักของความปฏิกูลแล้วตัวของเรานี้เป็นรากฐานของความปฏิกูลอยู่ทั้งตัวไม่มีอวัยวะส่วนใดจะแสดงความสะอาดสะอ้านให้ปรากฏเป็นที่นิยมชมชอบถ้าเราพิจารณาให้ถึงหลักความจริงของสภาพแห่งร่างกายนี้จะเป็นไปด้วยของปฏิกูลทั้งภายนอกและภายในนับตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปเพื่อสรรพทางร่างกาย
จับเป็นไปด้วยสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเท่านั้นเมื่อธรรมชาติอันนี้ก็เป็นตัวเป็นภาชนะที่ปฏิกูลอยู่แล้วอาหารทุกประเภทที่จะนำเข้ามาบรรจุเข้าในภาชนะอันนี้แม้จะมีรสมีชาติมีสีสันนั้นนะดูขนาดไหนจะถือว่าเป็นอาหารประเภทที่ประณีตสรรเสริญขนาดไหนเมื่อเริ่มเข้ามาคุ้นเคล้ากันกับมุขภาวานซึ่งเป็นเรื่องของปฏิกูลคือน้ำลายหรือมูลสันติมันอยู่ในนี้แน่อาหารเหล่านั้นจะกลายเป็นของปฏิกูลไปด้วยกันเสียทั้งนั้นไม่มีอาหารชิ้นใดเล็ดลอดออกมากลายเป็นของวิเศษวิโสหรือสะอาดเมื่อได้ผ่านมุขภาวานเข้าไปจะกลายเป็นของปฏิกูลไปด้วยกันยิ่งลึกเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งถึงกองปฏิกูลอันใหญ่โตออกไปก็ยิ่งเป็นของปฏิกูลเพราะอยู่ภายในก็รวมกันกับของปฏิกูลอยู่แล้วมีผู้ปฏิบัติเพื่อจะเห็นความจริงของธาตุภายนอกกับธาตุภายในคืออาหารกับร่างกายที่เข้ามาประสานกันกลมกลืนกันเข้าแล้วเป็นลักษณะเช่นนี้ขึ้นมาเมื่อเราได้พิจารณาเห็นชัดเช่นนี้ทั้งภายนอกทั้งเข้ามาสู่ภายในทั้งออกไปคือเงื่อนต้นกับเงื่อนกลางและเงื่อนปลายมีความสมัครเสมอกันด้วยการพิจารณาเช่นนี้แล้วอยู่ที่ไหนก็มีความสะดวกสบายสมาธิไม่ติดข้องพัวพันไม่แสดงความยินดียินร้ายกับอาหารการบริโภคไม่ว่าจะเป็นประเภทใดๆมีกล่าวถึงเรื่องอาหารเมื่อกล่าวถึงหนึ่งจีวรที่ให้ผู้เรียนรู้ว่าจีวรคือเครื่องนุ่งห่มก่อนที่ยังให้เข้ามาสวมในร่างกายผ้าทุกชิ้นก็เป็นผ้าที่สะอาดสีสันมันนักกว่านิ่มนวลแต่เมื่อเข้ามาคุกเข้ากับส่วนแห่งร่างกายซึ่งเป็นก้อนปฏิกูลอยู่นี้แล้วต้องอาศัยการซักฟอกอยู่ตลอดเวลาไม่เช่นนั้นก็จะรู้ไม่ได้เลยกลิ่นก็ส่งพุ่งออกมาซึ่งเป็นกลิ่นที่ไม่น่าปรารถนาสีสันมันนักของผ้าก็ไม่น่าดูไม่มีความนิ่มนวลหรือกลายเป็นหน้าขยะเหลืองไปหมดเมื่อเราพิจารณาเห็นชัดเรื่องส่วนของร่างกายของเรากับสิ่งที่จะนำมาลงเห็นทั้งสองด้านนี้เราก็มีความทะเลทะยานทั้งส่วนในร่างกายด้วยทั้งส่วนของสิ่งที่จะมาคุกคายเพื่อมาลงเห็นนั้นด้วยกลายเป็นความสมัครเสมอเป็นผู้เลือกเป็นไม่ติดข้องผัวพันทั้งอาหารการขบฉันทั้งกระโดงจีวรเครื่องนิ่งหงที่อยู่ที่อาศัยเล่าก็ย่อมมีลักษณะเช่นเดียวกันจะเป็นที่อยู่ที่อาศัยประเภทใดเสนาสนะประเภทใดก็สำเร็จขึ้นมาจากไม้จากดินจากเหล็กซึ่งเป็นธาตุเดียวกันเมื่อเป็นกุฏิปลูกขึ้นมาเป็นบ้านก็เรียกว่าบ้านถ้าเป็นคารวาสก็เรียกว่าบ้านถ้าเป็นพระก็เรียกว่าบุรีแต่ก็ให้พูดไปต่างๆกันเท่านั้นเรื่องลักษณะของบ้านและกุฏินั้นแล้วแต่ใครจะทำตามความชอบใจของในข้างยึดของตัวเองผู้ปรารถนาทีใจรูปร่างของกุฏิหรือบ้านก็ปรากฏขึ้นมาตามแบบแผนผังที่เป็นวางเอาไว้เมื่อผู้มีชีวิตยังอยู่ในบ้านนั้นบ้านนั้นก็ต้องชำระสะสางไม่ถึงนั้นก็ไม่สะอาดเพราะตัวของเราไม่สะอาดอยู่นั่นเองอาหารก็ไม่สมาสะอาดตัวของเราเองก็ไม่สะอาดเต็มไปด้วยมูลเศษขี้ที่ภายในตัวแต่นั่งไปนอนในสถานที่ใดสถานที่นั้นน่าจะเป็นของสะอาดมาแต่ดั้งเดิมก็กลายเป็นของสกปรกโสโครขึ้นมาต้องเลยทำลักษณะสางกวาดถูเสมอถ้าถึงนั้นก็สกปรกเราต้องมัดระวังรักษาตัวของเราเนี่ยจะทายนักทายเบาก็ต้องหาที่หาทางไม่เช่นนั้นก็จะทำบ้านเรือนให้เรา
ให้กลายเป็นเพื่อนขึ้นใหม่ยิ่งเป็นของสกปรกให้หน้าดีเลยเราพิจารณาเช่นนี้เรียกเราเป็นผู้มีเป็นสังขารอยู่เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราอยู่ในบ้านเราอยู่ในกุฏิก็ให้ชื่อว่ากุฏิเวลาตายแล้วเขาเอาไม้มาใส่ทำเป็นผีเป็นโลงเขาไม่ได้ว่ากุฏิใช่ไหมเขาว่าโลงผีมันก็ไม้อันเดียวกันไม่มีผิดแปลกอะไรเราอยู่ในกุฏิกับในโลงมันก็ผิดกันตลอดคนที่มีชีวิตอยู่กับคนตายแล้วเท่านั้นเรื่องสิ่งที่มาบรรจุเรานั้นมันเป็นธาตุประเภทเดียวกันไม่มีอะไรแตกต่างกันเมื่อผู้พิจารณาเช่นนี้แล้วย่อมไม่ติดนั่นก็ฐานที่อยู่อยู่ที่ไหนก็อยู่ไปถึงการจะไปก็ไปโดยไม่มีความอะไรเสียดายกับสิ่งนั้นเพราะทั้งหมดนั้นแหละทั้งเขาทั้งเราผู้อยู่ทั้งจุดดีสถานที่อยู่นั้นก็จะต้องมีการสลายตัวไปเช่นเดียวกันเพราะโลกนี้เป็นโลกอนิจจ์ตัวเราก็เป็นอนิจจ์สิ่งทั้งหลายก็เป็นอนิจจ์แต่สภาพไปตามการตามเวลาของเขาเราไม่มีความผิดพันในสิ่งนั้นมีแต่หน้าที่จะบำเพ็ญเป็นทั้งหมดให้มีความสะดวกกายสบายใจแม้มายาแก้ไขก็มาแก้ที่ขัดข้องเราไม่มีความเพลิดเพลินเรื่องเล่นในยาเพียงนำมารักษาซึ่งควรจะรักษาได้อยู่เมื่อถึงการถึงคราวเหลือวิสัยแล้วก็ในวัดหรือป่ายาที่ไหนก็ไม่สามารถจะรักษาแม้แต่หมอเองก็จะต้องมีลักษณะเช่นเดียวกันกับคนไข้ที่ทั่วไปเราพิจารณาเช่นนั้นเราก็มีความกระเวงกระวานรู้น้อยอดน้อยใจเวลาเกิดไข้ในป่วยขึ้นจะมีวิธีพยายามรักษาตนด้วยธรรมะโอสถคือธรรมะภายในพิจารณาเห็นเรื่องนิจังทุกข์ของอาตมามีอยู่ที่แสนทุกข์ทั้งในบ้านนอกบ้านทั้งใต้ดินทั้งในน้ำทั้งบนบกยิ่งเดินไปโรงพยาบาลจะเห็นตั้งแต่เรื่องกองทุกข์เรื่องสวนกันไม่มีที่ไหนจะมากเหมือนคนในโรงพยาบาลแม้แต่ในงานวัดบางแห่งก็ยังไม่มีคนมากเท่าคนที่หลั่งไหลเข้าออกในโรงจากโรงพยาบาลนั่นเลยคนไข้เพียงคนหนึ่งคนดีไม่รู้กี่คนที่เป็นเพียรทุกข์ของคนไข้ตามกันเข้าไปตามกันออกมาวันยังคำคืนยังลุ่มปรากฏว่าไม่มีการหลับนอนกันในโรงพยาบาลนั้นนั่นเราให้พิจารณาดูเพื่อเป็นเครื่องตรงธรรมสายเองสำหรับเราจะได้เห็นว่าโลกกันนี้เขากับเรามีลักษณะเช่นเดียวกันแล้วก็เลยเห็นว่าถ้าเรายังมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกนี้กลับมาเปลี่ยนกองทุกข์ที่นิ้นไปเปลี่ยนมาตามที่เราเห็นอยู่ทั้งเขาทั้งเรานี้จะไม่มีการบกพร่องเป็นอยู่เช่นนี้ตลอดไปเราก็จะเป็นเช่นนี้เพราะเขาก็เป็นเช่นนั้นเนื่องจากธาตุเป็นธาตุอันเดียวกันมีปรากฏขึ้นมาแล้วต้องแตกสลายหมดไปครูนักเป็นนักปฏิบัติแล้วต้องพิจารณาไปที่ไหนมองดูอะไรอย่าให้เกิดขึ้นพร้อมหน้าของความเพลิดเพลินขึ้นเนื่องมาจากความเข้าใจผิดของตัวเองคิดให้เป็นต่างๆที่เด็กแง่ฝังอยู่ภายในใจก็พุ่งออกมาเพราะมีจิตเข้าไปรบกวนแต่ถ้าใช้อุบายโยนโสมนัสการตามที่กล่าวมานี้ที่เด็กจะอยู่ภายในสนับบันจักน้อยถอยลงเป็นลำดับส่วนที่เราเกิดกับสิ่งภายนอกก็ไม่สามารถจะแก้สิ่งเขาได้เพราะอำนาจของปัญญาเป็นร่วมกันเหนือหนามันคงพิจารณาอยู่เสมอรับรู้สิ่งใดให้มีสติอย่าปล่อยให้จิตใจของเราเคลื่อนผ่านไปตามความรู้สึกของตัวเองมีปัญญาคอยเป็นผู้เลี้ยงตามรักษาจิตใจให้ปลอดภัยไปวันหนึ่งวันหนึ่งจิตจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองคือคำว่าจิตคือความรู้สึกที่มีอยู่ภายในจิตใจด้วยกันไม่ว่าสัตว์และบุคคลแต่ไม่สามารถจะแสดงอำนาจวาสนากำลังออกมาให้เป็นผู้ได้ก็เนื่องจากจิตกดดันหรือบังคับจิตใจตัวออกได้ตามใจมันเช่นเรามองเห็นสัตว์เป็นสุนัขเป็นต้นแท้จริงเขาก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกับเราแต่ทำไมร่างเขาเป็นอย่างนั้น
และลายลงไปเป็นสัตว์ที่ต่ำช้ามันก็เนื่องจากเรื่องกดดันภายในนั่นเองมันทำให้เป็นเช่นนั้นจิตแม้จะมีอำนาจปรารถนาอยู่ภายในตัวแต่ถึงคราวกรรมที่ตนได้สั่งสมเอาไว้เป็นต่ำต่ำเข้าครอบงำมีอำนาจมากก็สามารถจะผลักดันจิตใจให้เข้าไปสู่กำเนิดเกิดในรูปร่างอันไม่น่าดูน่าทนอันเป็นที่น่าขยะแขยงเป็นรูปร่างของสัตว์เป็นต้นนี่ก็เพราะกรรมที่ตนทำไว้ไม่ใช่คนอื่นคนใดทำให้ทำนั้นเราจึงควรให้เห็นโทษในกรรมของตนที่ทำด้วยความไม่รู้และทำด้วยความอยากโดยไม่มีการหักห้ามในขณะปัจจุบันเราเป็นนักบวชและรู้ได้ทุกด้านทุกทางว่าผิดกับผิดเป็นอย่างไรเราก็รู้เมื่อทำผิดกันไปแล้วจะเป็นผลเสียหายอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้ทำดีจะเป็นผลดีอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้เราจึงควรจะมีสายกรรมภายในตัวของเราโดยอาศัยข้างนอกบ้างภายในตัวของเราบ้างเป็นเครื่องข้ามสอนอีกทีเราเห็นคนดีคนชั่วสัตว์ดีสัตว์ชั่วเราก็นำมาสอนกันเลยและความคิดของเราที่เป็นไปในแง่นั้นจะเป็นทางดีทางชั่วเราต้องตามระมัดระวังรักษาคอยสอดส่องดูรู้เรื่องความดีความชั่วและเป็นไปจากตัวเมื่อรู้ชนนี้แล้วผู้นั้นไม่ค่อยจะมีความเสียหายเกิดขึ้นทั้งส่วนร่างกายหรือทั้งส่วนกายและวาจาตลอดถึงจิตใจจะเป็นความเจริญรุ่งเรืองไปเป็นนานถึงวันนี้ได้อธิบายถึงเรื่องปฏิสังขารอยู่ให้บรรดาธรรมนักปฏิบัติทั้งหลายทราบว่าไม่ใช่ธรรมเล็กน้อยเป็นธรรมที่ลึกซึ้งสามารถจะรู้ซึ้งสิ่งที่ลี้ลับภายในจิตใจให้หมดไปได้จนลำดับเพราะอำนาจของปฏิสังขารโยซึ่งเป็นองค์ปัญญาภายนอกซึ่งเป็นของลี้ลับต่อปัญญาซึ่งเรายังที่เรายังไม่รู้ก็จะเปิดเผยขึ้นมาเพราะหน้าของปัญญาที่ปรากฏตัวขึ้นมาภายในใจของเรารูปเสียงกลิ่นรสซึ่งเคยปิดบังความรู้ความฉลาดของเรากลายจะให้เป็นความหลงรักสงสารทั้งหลายก็จะเปิดเผยขึ้นมาเพราะหน้าของสติปัญญาของผู้ชอบใคร่ครวญอยู่เสมอที่ขอให้เราทั้งหลายได้ทราบไว้เป็นเรื่องหลักของปฏิเวทคณะธรรมถ้าเราเป็นนักปฏิบัติไม่สามารถจะปฏิบัติปฏิเวทคณะธรรมได้เลยไม่มีทางจะยกตนให้พ้นจากทุกข์ได้ทำสิ่งใดจงให้มีหลักผลประจำตนทุกข์ทุกข์อย่าให้ความอยากไปมีอำนาจยิ่งกว่าหลักเหตุผลที่ตนพยายามสั่งสมหรือปรับปรุงอยู่จะทำหลักเหตุผลนั้นซึ่งเป็นเรื่องของธรรมให้ล้มละลายไปจะกลายเป็นโลกล้วนๆขึ้นมาภายในจิตเผาลนตนเองให้นับความดูที่ไหนจะไม่มีความสะดวกกายสบายใจเลยทางยิ่งกว้างแสนกว้างก็จะกลายเป็นความคับแคบขึ้นมาภายในหัวใจของผู้มีที่เรียนห้อมล้อมเผาลนอยู่การปฏิบัติทางจิตโดยเฉพาะขอให้ถือหลักสติกับปัญญาคนคว้าลงภายในกายของตนจะเห็นหรือไม่เห็นไม่เป็นของสำคัญเพราะความตระหนักภายในใจทราบไปอยู่แล้วว่ากายมีอยู่จะเห็นหรือไม่เห็นไม่ได้สูญหายไปไหนคุณปฏิคูณโสโครกทั้งหมดมีอยู่ภายในกายหลักของไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตามีอยู่กับกายอันนี้ไม่ได้นอกไปจากนี้เลยเพราะฉะนั้นกายกับใจจึงสมบูรณ์ด้วยไตรลักษณ์จึงสมบูรณ์ด้วยอาจจะทำทั้งสี่คือทุกนิโรธทุกสมุทัยนิโรธไม่ได้ปกป้องนอกจากเราจะไม่นำมาใช้เท่านั้นทำเหล่านี้จึงจะไม่เป็นประโยชน์สำหรับเราพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อริยสัจธรรมก็ดีปฏิปทาสี่ก็ดีไม่ปรากฏว่าพระองค์แต่ขอยุดยืนมาจากผู้ใดมาผู้ใดโดยกายก็มีอยู่ในพระองค์เวทนาก็มีอยู่ในที่นั้นทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเฉยจิตก็มีอยู่ในพระองค์ธรรมก็มีในพระองค์การพิจารณาให้รู้เรื่องกายเวทนาจิตธรรมก็อยู่ในพระองค์ถ้าพูดถึงเรื่องสติปัฏฐานสี่
ถ้าพูดถึงเรื่องสัจธรรมคือทุกข์ก็มีในพระองค์ไม่ว่าทุกข์ทางกายไม่ว่าทุกข์ทางใจสมุทัยคือความพุ่งเฟ้อที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจก็มีอยู่ในใจของพระพุทธเจ้ามรรคคือข้อปฏิบัติคือแบบสามารถถอดถอนสมุทัยอันเป็นเพื่อแห่งทุกข์ทั้งหลายนั้นก็มีอยู่ในพระองค์คือศูนย์สมาธิปัญญานี่ท่านเรียกว่ามรรคคือยาแก้หรือน้ำที่สะอาดสำหรับเข้าไปล้างจิตใจจบโสโครกซึ่งหนักแน่นอยู่ภายในใจของเราเมื่ออาศัยน้ำที่สะอาดคือศูนย์สมาธิปัญญาเข้าไปชะล้างจนมันหนักแน่นแล้วใจแม้จะเป็นของสกปรกโสโครกด้วยจริงทั้งหลายที่กล่าวมานี้ก็จะค่อยกลายเป็นใจที่สะอาดขึ้นจนสามารถเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์เราทั้งหลายมีสภาพเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรผิดแปลกในปฏิปทาสี่ก็ดีในอริยสัจธรรมทั้งสี่ก็ดีนี้จะผิดแปลกกันอยู่บ้างในขณะนี้ก็คือข้อปฏิบัติที่ยังไม่ถึงขั้นจะสามารถให้พ้นจากทุกข์ได้แต่ก็ตรงกันที่เราทั้งหลายมีความมุ่งหวังและพยายามบำเพ็ญตนให้เป็นไปตามแผนธรรมะคือสัจธรรมทั้งสี่และปฏิฐานสี่ที่พระองค์ท่านทรงผ่านไปแล้วด้วยความเป็นไปทั้งหมดวันหนึ่งเราทั้งหลายต้องประสบถึงแดนแห่งความทุกข์เพราะอำนาจแห่งสติปัฏฐานและสัจธรรมทั้งสี่ที่เรานำมาปฏิบัติให้สมบูรณ์โดยไม่ต้องสงสัยฉะนั้นในสารพระธรรมเทศนาขอบุญญาณิภาพของคนเจริญพระภูมิพระภาคพร้อมกับพระธรรมพระสงฆ์จงมาคุ้มครองรักษาท่านทั้งหลายให้มีความสุขการปฏิบัติและปฏิบัติได้ด้วยความสะดวกสบายถึงความมุ่งมั่น

พระในครั้งพุทธกาลเป็นพระพุทธเจ้าก็มีและพระของพระพุทธเจ้าเป็นพระสาวกอรหันต์แต่ต่อมาในสมัยพระของพวกเรานี้จะเป็นพระอะไรก็ยังเรียกตายตัวไม่ได้ถ้าเป็นพระชอบบอกบัตรบอกเบอร์ก็จะเรียกไปตามชื่อว่าพระปัดพระเบิกพระเสียเคราะห์พระสะเดาะเคราะห์พระมีฤทธิ์ยะยามดีเหล่านี้ก็ล้วนแล้วตั้งแต่พระพระขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าท่านปฏิบัติตนของท่านอย่างไรจึงกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาและกลายเป็นสาวกอรหันต์พระสาวกอรหันต์ขึ้นมานั่นพระครั้งพุทธกาลพระสมัยของเรานี้เป็นพระสมัยใหม่มีทุกอย่างแม้ตนเองก็ยังไว้ใจตนเองไม่ได้ทั้งที่ตนของตนก็เป็นผู้ประกอบการงานด้วยกันกับครั้งพุทธกาลแต่ว่าการงานทุกชิ้นต้องออกจากความรู้สึกและความชอบใจส่วนจะเป็นไปตามแถวแห่งพระธรรมวินัยนั้นก็ยังเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นพระในครั้งพุทธกาลกับครั้งสมัยทุกวันนี้จึงมีต่างกันในปฏิปทาเครื่องดำเนินแม้จะอยู่ในวงพระโอวาทของพระพุทธเจ้าอันเดียวกันก็ตามแต่โอวาทซึ่งเป็นสำคัญที่สุดคือโอวาทของกิเลสตัณหาอาสวะมันครอบอยู่ที่หัวใจของเราทุกๆท่านเมื่อเรามีความใคร่หรือฝ่ายใจต่อโอวาทซึ่งมีอยู่ในตนเองอันเป็นโอวาทที่จอมปลอมนี่แล้วความเคลื่อนทางกายวาจาใจทุกๆอาการจะต้องกลายเป็นเรื่องของปลอมจากพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าไปหมดไม่มีอันใดที่จะปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาในกายวาจาใจและความเคลื่อนไหวทุกๆอาการของพวกเราผลที่จะพึงได้รับก็ต้องเดินตามรอยแห่งเหตุที่ตนได้ดำเนินไปแล้วเหตุแห่งพระพุทธเจ้าก็ดีเหตุแห่งสาวกก็ดีที่ท่านดำเนินองค์ของท่านมาจนปรากฏเป็นสรณะของพวกเรานี้กับพวกเราทั้งหลายที่

ถ้าเราเห็นพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าเทวทัตซึ่งฝังอยู่ในหัวใจของเราแล้วเราก็จะกลายเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าขึ้นมาด้วยความบริสุทธิ์เป็นชั้นชั้นขึ้นไปจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์อย่างโดยสิ้นเชิงคือสาวกอรหันต์แม้พระพุทธเจ้าจะนิพพานนานหรือไม่นานไม่เป็นปัญหาอันใดกับท่านผู้บำเพ็ญตนของตนตามแนวทางของพระพุทธเจ้าจนปรากฏผลขึ้นมาเป็นที่พึงพอใจและเป็นธรรมที่ประจักษ์ใจของตนเป็นลำดับลำดับขึ้นไปจนกระทั่งถึงที่จุดหมายปลายทางแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงประทานเอาไว้เราจงตัดสินใจของเราว่าจะน้อมตนไปสู่โอวาทใดโอวาทที่สำคัญที่สุดซึ่งพร่ำสอนตนของตนอยู่ตลอดเวลาคือโอวาทที่เกิดมาจากวัฏฏะครูไหนจะสอนหรือไม่สอนก็ตามธรรมชาตินี้เป็นครูโดยลำพังตนเองเพราะความเชี่ยวชาญในทางนี้มาไม่รู้กี่กับกี่กันความเกิดเกิดตายตายเหล่านี้เป็นของที่ไม่มีใครจะสามารถคัดค้านกันได้ว่ามีมากน้อยต่างกันไม่เหมือนกับสมบัติภายนอกซึ่งมองเห็นด้วยตาเนื้อว่าคนนั้นมีมากคนนี้มีน้อยพอที่จะมาเทียบเคียงหรือวัดเบี่ยงกันได้ถ้าเราเป็นผู้มุ่งหวังจะเป็นสาวกที่แท้จริงของพระองค์เจ้าแล้วต้องเป็นผู้หนักในพระโอวาทซึ่งเป็นธรรมที่บริสุทธิ์หลุดจากพระโอษฐ์ของพระองค์ออกมาโดยความเป็นธรรมทั้งแท่งแล้วน้อมมาประพฤติปฏิบัติดัดกายวาจาใจของตนให้เห็นพระพุทธเจ้าและพระธรรมตลอดถึงพระสงฆ์สาวกว่าเป็นธรรมชาติที่มีคุณค่ายิ่งกว่าชีวิตและจิตใจของตนอย่างนี้จึงจะเป็นไปได้ในแถมแห่งพระองค์ท่านและสาวกที่ได้ผ่านไปแล้วถ้าเรายังจะเห็นเรื่องความเห็นความเป็นของเราซึ่งเป็นตัวหลอกลวงอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นของดีด้วยแล้วแม้เราจะเปล่งวาจาว่าเป็นจิตของพระสาคตก็สักแต่คำพูดเท่านั้นไม่ปรากฏผลอันใดที่จะให้เป็นความสมหวังตามความพูดของเราว่าเป็นจิตของพระสาคตเจ้ายิ่งทุกวันนี้ไปในที่ไหนๆตามธรรมนาสิ่งแวดล้อมก็มีอยู่แต่ว่าความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาถ้าผู้ใดจะเห็นสิ่งแวดล้อมซึ่งเปลี่ยนตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นของจริงแล้วจิตใจจะมีความใคร่และฝักใฝ่ในสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเครื่องกดขี่บังคับหรือเป็นครูสอนตนนี่เป็นสิ่งที่จะทำให้เสียหายถึงกับลืมพระโอวาทของพระพุทธเจ้าและเห็นพระโอวาททั้งหมดกลายเป็นข้าศึกต่อตนเองด้วยแล้วกลายเป็นข้าศึกต่อตนรวมกลายเป็นข้าศึกต่อโลกทั่วทั้งดินแดนแท้ที่จริงพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นโอวาทที่จะระงับดับไฟความรุ่มร้อนภายในใจของสัตว์ที่มีอยู่ด้วยกันอย่างหนาแน่นให้ระงับดับไปตามแต่ความสามารถของผู้มุ่งต่อพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติตามเมื่อได้สดับเรียบร้อยแล้วผู้นั้นแลจะเป็นผู้ระงับดับได้ซึ่งกองเพลิงที่เผาผลาญอยู่ภายในจิตใจของตนของบางอย่างเป็นคุณสำหรับโลก

0: แต่กลายเป็นภัยสำหรับนักบวชขอให้เราทั้งหลายได้คำนึงถึงเรื่องตัวของเราและพึงคำนึงเสมอว่าพระมีความหมายแค่ไหนคำว่าพระก็แปลว่าประเสริฐถ้าเป็นเรื่องของคนก็แปลว่าคนประเสริฐถ้าแยกออกไปสู่การงานก็แปลว่าการงานที่จะเป็นไปเพื่อความประเสริฐหรือให้ถึงแดนแห่งความประเสริฐเราต้องพิจารณาเสมอพระของพระพุทธเจ้าเป็นพระมาโดยลำดับด้วยปฏิปทาที่ดำเนินตามสวาขาตาธรรมซึ่งพระองค์เจ้าตรัสไว้ชอบแล้วการปฏิปทาคือข้อดำเนินทุกๆอาการที่เคลื่อนไหวของจิตพระตถาคตเจ้าในครั้งนั้นปรากฏว่าดำเนินไปโดยชอบสมกับคำว่าสวาขาตาธรรมที่พระองค์เจ้าทรงประทานไว้ผลที่ได้รับจึงปรากฏตั้งแต่ต้นว่าท่านองค์นั้นสำเร็จพระโสดาองค์นั้นสำเร็จพระสกิทาองค์นั้นสำเร็จพระอนาคาองค์นั้นสำเร็จพระอรหันต์อยู่ในที่นั้นนั้นมีผลที่สาวกทั้งหลายได้รับจากข้อปฏิบัติซึ่งสืบเนื่องมาจากสวขาตธรรมกลายเป็นนิยานิกธรรมต่อตนเองยังผู้ประพฤติปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกข์ได้โดยเหตุนี้ทีนี้ธรรมทั้งหมดที่พระองค์เจ้าทรงประทานไว้นั้นสาวกทั้งหลายดำเนินตามปรากฏผลตามที่อธิบายมานี้มาสมัยทุกวันนี้พระเป็นพระของใครแล้วก็เปล่งวาจาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก่อนบวชด้วยกันทั้งนั้นพุทธังธรรมังสรณังคัจฉามิแม้แต่สามเณรก็ไม่เคยละเว้นก่อนที่จะถือเพศเป็นนักบวชแต่เหตุใดเราจึงกลายเป็นเหมือนกับพระอิฐพระปูนไปหมดเป็นพระหนังสือผิดเป็นพระวิทยุเป็นพระโทรทัศน์เป็นพระบัตรพระเบอร์เป็นพระสะเดาะเคราะห์สะเดาะกรรมเป็นพระผู้ล้างบาปบาปเป็นพระผู้รู้ดีรู้ชอบในมื้อดีเดือนดีวันดีกลายไปอย่างนั้นเสียมากแล้วพระประเภทที่กล่าวนี้เป็นพระของพระพุทธเจ้าโดยชอบธรรมหรือเป็นพระปลอมถ้าปลอมด้วยความประพฤติพร้อมด้วยความรู้ความเห็นความเข้าใจไม่ถูกกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะจัดว่าเราเป็นพระที่ชอบธรรมได้หรือไม่ผลที่จะพึงได้รับจะชอบธรรมหรือไม่อีกเหมือนกันนี่สมัยทุกวันนี้เป็นพระอย่างนี้โดยมากขอให้ท่านทั้งหลายได้สำนึกตัวเสมอสิ่งเหล่านี้โลกนำไปปฏิบัติหรือโลกเขามีเป็นประโยชน์สำหรับโลกแต่ทางพระเมื่อนำของที่กล่าวมานี้มาปฏิบัติหรือมาสนใจยอมจะเป็นไปทางความเสื่อมเสียเป็นไปเพื่อความพุ่งเพ้อเหื่อเหิมเป็นไปเพื่อความมุ่งสร้างนำขาดเป็นไปเพื่ออารมณ์แห่งจิตใจสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีที่พระองค์เจ้าทรงประทานเอาไว้กลายเป็นเรื่องความมั่นคงในทางที่เสียหายไปเสียเลยมากยกตัวอย่างใกล้ๆเหมือนอย่างวิทยุเมื่อได้ฟังแล้วต้องติดใจยิ่งโทรทัศน์ทั้งได้ยินทั้งได้เห็นด้วยมีโลกไม่เป็นไรดูทั้งวันทั้งคืนเขาก็ไม่มีความเสียหายเพราะเรื่องของโลกแต่เรื่องของธรรมแล้วต้องมีความเสื่อมเสียลงเป็นลำดับก่อนที่เขาจะปิด ขาต้องมีรายการบอกเวลาเท่านั้นประกาศเรื่องนั้นเวลาเท่านั้นประกาศเรื่องนั้นอย่างนี้ทุกวันแต่เราผู้ที่เงียหูฟังยิ่งกว่าพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นจะต้องฝังลงที่จิตใจเมื่อเขาประกาศรายการให้ฟังพอถึงเวลาจวนถึงเวลาที่เขาจะประกาศตามรายการนั้นเท่านั้นแม้จะมีกิจธุระอันใดจำเป็นสักเท่าไหร่ก็ตามในหน้าที่ของสมณะต้องปล่อยวางเสียที่ไม่มีอะไรเหลือถึงเวลาทำวัดทำวาถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาก็ต้องเอาสิ่งนั้นมาเป็นอารมณ์ของสมาธิของภาวนาจิตจึงกลายเป็นโลกตลอดถึงอาการของกายของวาจาทุกอย่างเคลื่อนไหวไปตามเรื่องเหล่านั้นเสียทั้งหมดแล้วเราจะหาพระความสงบเยือกเย็นจากธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ที่ตรงไหนเมื่ออาการทุกอย่างนับตั้งแต่ความเคลื่อนไหวภายในใจออกมาจนกระทั่งถึงกายถึงวาจาทุกๆอาการที่เคลื่อนไหวเป็นไปเพราะเรื่องอย่างนี้เสียเต็มที่แล้วเราจะหามรรคผลนิพพานที่ไหนมาเพราะมรรคผลนิพพานไม่ได้เกิดจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้การปฏิบัติหรือการบวชในพระศาสนามุ่งเพื่อจะแก้สิ่งกังวลหรือหมองหมองจากจิตใจของตนให้ตัดสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งเป็นข้าศึกต่อใจให้ได้รับความสงบเยือกเย็นเพราะเหตุแห่งธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องอบรมใจเท่านั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของวิทยุเรื่องโทรทัศน์เรื่องหนังสือพิมพ์หนังสือเพลินจะมาสามารถทำจิตใจของนักบวชเราให้ได้รับความสงบเยือกเย็นและจะกลายเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดสามารถสั่งสอนประชาชนพลเมืองทั้งหลายให้มีศีลมีธรรมให้ถึงจิตถึงใจได้เคารพพระพุทธศาสนาเกิดความเฉลียวฉลาดมาจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีเลยนอกจากจะเป็นที่ดูถูกเหยียดหยามของประชาชนเท่านั้นไม่เห็นมีอันใดขอให้เราทั้งหลายซึ่งเป็นนักบวชทรงไว้ซึ่งกาสาวพัสอันเป็นเกียรติมาจากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็จะกลายเป็นเรื่องพระกับญาติโยมไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกกันเพราะผ้าเหลืองอยู่ในร้านตลาดมีถมไปเพียงแต่ผ้าเหลืองเท่านั้นเป็นสิ่งสำเร็จประโยชน์แล้วในร้านเจ็ดมีมากเท่าไหร่เขาไม่จำเป็นจะต้องเข้ามาในวัดการที่เขาเข้ามาในวัดเขามีความเชื่อความร่วมสายต่อพระสงฆ์องค์นั้นๆหรือต่อวัดก็ดีเขาไม่ได้มีความเชื่อความร่วมสายเพราะพระมีวิทยุเพราะพระมีโทรทัศน์เพราะพระมีหนังสือพิมพ์หนังสือเพลินเพราะพระมีโรงดีเจละครอยู่ในกุฏิคืออยู่ในโทรทัศน์มีเครื่องประกาศโฆษณาอยู่ในกุฏิคือวิทยุมีข่าวอยู่ในกุฏิคือเรื่องหนังสือพิมพ์เรื่องเหล่านี้มีถมไปในร้านตลาดเอาเงินไปซื้อเท่าไหร่จะเอารถไฟไปบรรทุกก็ไม่หมดไม่เป็นเรื่องที่จะให้บรรดาศรัทธาทั้งหลายเป็นที่เคารพเป็นที่เลื่อมใสได้จากกิจการของพระที่ทำโดยวิธีนี้และจะเป็นที่ไว้วางใจของพระองค์เจ้าที่ตรงไหนเมื่อเราที่ปฏิญญาณตนว่าเป็นศิษย์พระตถาคตโดยเพศเช่นนี้แล้วนำกายวาจาใจของตนให้ล้มละลายไปตามความเป็นโลกอย่างเต็มที่เช่นนี้แล้วจะให้ญาติโยมกราบลงได้อย่างไรโทรทัศน์ญาติโยมเขามีวิทยุเขามีหนังสือพิมพ์หนังสือเขินเขามีลงลิเกลงระบำลงหมัดลงมวยมีหมดครบหมดไม่เป็นของจำเป็นที่เขาจะต้องพยายามแบกร่างเข้ามาสู่วัดโดยสละเวล่ำเวลาทั้งเงินทองสละทุกสิ่งทุกประการเข้ามาวัดเพื่อจะกราบไหว้พระซึ่งเป็นเพศที่เย็นและความประพฤติปฏิบัติเป็นที่จับจิตจับใจเป็นที่เคารพเลื่อมใสเป็นที่ไว้วางใจเป็นที่ดับทุกข์ดับร้อนสำหรับผู้ที่มีความทุกข์ความเดือดร้อนภายในใจให้ได้จืดจางหรือหายไปได้เพราะอำนาจแห่งเพศของพระข้อปฏิบัติของพระโอวาทของพระที่กล่าวมาด้วยหลักธรรมที่แท้จริงซึ่งเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติของตนอย่างนั้นด้วย
1: นี่ให้เราทั้งหลายเป็นกัน
0: ศาสนากำลังจะล้มเหลวล้มเหลวในตัวของเราเองในคัมภีร์ที่ได้จารึกหรือพิมพ์เอาไว้ตู้ไหนยังมีอยู่ไม่เคยบกพร่องแต่มันบกพร่องสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติตัวเองก็ไว้ใจตัวเองไม่ได้แล้วจะให้คนอื่นเข้ามาไว้ใจตนได้ที่ไหนตัวก็ร้อนโลกก็ร้อนต่างคนก็ต่างเอาไฟมาผสมผสานกันจะหาความเย็นมาจากที่ไหนเขาร้อนวิ่งมาให้เราไอ้เราก็กลายเป็นเครื่องทั้งกองไปเสียไม่ทราบว่าใครจะเป็นที่พึ่งของใครได้พระพุทธเจ้าปรากฏว่าเป็นที่พึ่งของโลกสาวกปรากฏว่าเป็นสรณะของโลกเป็นที่ร่มเย็นแม้เขาจะยังละกิเลสไม่ได้ก็ตามขณะที่เขามาเฝ้าพระพุทธเจ้าและมานมัสการพระสงฆ์เขาก็ยังได้รับความแช่มชื่นเบิกบานในจิตใจโดยมีความรู้สึกในใจของเขาว่าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งส่วนกายทั้งส่วนวาจาทั้งใจด้วยและได้เข้านมัสการกราบไหว้พระสงฆ์ผู้มีศีลบริสุทธิ์เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติญาณทัศนะแม้เขาจะไม่ได้สมบัติอย่างสาวกหรือพระพุทธเจ้าได้ก็ตามเพียงเขาเข้ามาพึ่งร่มเงาเท่านั้นเขาก็ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขนี่เมื่อก้าวเข้ามาสู่วัดเราแล้วเห็นตั้งแต่วิทยุเห็นแต่โทรทัศน์เห็นแต่หนังสือพิมพ์หนังสือเผยพูดออกคำใดเป็นการบ้านการเมืองพูดเป็นโลกเป็นสงสารไปหมดกิริยาที่ทำทั้งหมดเป็นอาการของคารวะจิตที่คิดออกทุกๆอาการที่เคลื่อนไหวล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องออกมาจากโอวาทของพระเทวทัตซึ่งฝังอยู่ในหัวใจอย่างเต็มที่แล้วจะให้เป็นที่ไว้ใจที่ตรงไหนโลกจะกราบใครลงได้อย่างนี้และจะไว้ใจต่อใครเราจะหาว่าโลกไม่ดีไม่ได้โลกเคยเป็นโลกมาตั้งแต่กับไหนการใดพระพุทธเจ้าก็อุบัติขึ้นในโลกแล้วอาศัยโลกเป็นอยู่จนกระทั่งถึงวันพระองค์ปรินิพพานไม่เคยมีความอดอยากขาดแคลนเพราะโลกเขาไม่สนใจพระสาวกก็เช่นเดียวกันมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ชีวิตจิตใจความเป็นอยู่ทั้งหมดออกมาจากโลกคือญาติโยมทั้งนั้นเป็นผู้อุปถัมภ์ดูแลด้วยความสนอกสนใจใคร่ต่อบุญต่อผู้สนจริงๆเพราะพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเป็นบุญยักษ์เขตเป็นเนื้อนาบุญของท่านอย่างสมบูรณ์ด้วยและก็เป็นเนื้อนาบุญของโลกให้รับความร่มเย็นอย่างองค์ของท่านด้วยพวกเราจะเป็นเนื้อนาอะไรแล้วจะทำความร่มเย็นให้โลกได้แค่ไหนเมื่อตนของตนก็มีความร้อนด้วยการเสาะแสวงหาไฟมาเผาตนเองอยู่ตลอดเวลาขอให้คำนึงให้มากนี่แหละเรื่องของศาสนาล่มจมในนักบวชเป็นเบอร์หนึ่งเมื่อเขาจะว่าอย่างไรก็ลำบากเพราะเห็นแก่ผ้ากาสาวพัดเมื่อทำไปกินไปเคยไปก็กลายเป็นเรื่องไม่สนใจอะไรทั้งนั้นว่าใครจะตำหนิติชมในความประพฤติของตนเพราะความเคยชินฝังอยู่ที่หัวใจเลยกลายเป็นโรคไปเสียทั้งดวงในใจดวงนั้นนี่เราต้องคิดดูใจของเราเพียงเราจะก้าวเข้าไปสู่วัดหาครูบาอาจารย์องค์นั้นๆก่อนจะก้าวเข้าไปเราต้องคิดจนเต็มใจเหมือนกันว่าควรจะก้าวเข้าไปหาอาจารย์องค์ไหนเมื่อก้าวเข้าไปแล้วอาจารย์องค์นั้นเป็นอย่างไรควรจะให้ความร่มเย็นหรืออุบายต่างๆพอเป็นกำลังเพิ่มจิตใจของเราให้ได้รับความเชื่อความหลงใสมากน้อยเท่าไหร่เราต้องคำนึงแล้วทุกๆคนคิดอ่านไตรตรองดูอย่างชัดเจนหรือแน่วแน่ภายในจิตใจแล้วตัดสินใจเข้ามาเพียงเราเองก็ยังคิดอย่างนี้ทีนี้โลกมีความรู้สึกคือหัวใจอันเดียวกัน ร้อนใครก็ต้องทราบเย็นก็ต้องทราบเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วสถานที่เย็นหรือบุคคลที่เย็นจะไม่ทราบได้อย่างไรและในขณะเดียวกันบุคคลที่ร้อนสถานที่ร้อนเขาก็ต้องทราบหัวใจของเรามันร้อนเรายังพยายามจะแก้ไขให้เย็นเราก็ยังทราบในหัวใจของเราหัวใจของประชาชนทุกๆคนต้องทราบในความรู้สึกของตนเองด้วยกันทั้งนั้นแล้วพยายามเสาะแสวงหาสิ่งที่จะให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองในทางความสุขเกิดขึ้นจากโภคทรัพย์ส่วนนั้นเขาแสวงหาของเขาเองโดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับพระแต่ส่วนที่จะนำธรรมะเป็นไปปกครองบ้านเรือนปกครองครอบครัวหรือสถานที่การงานวงสังคมนั้นๆต้องอาศัยธรรมะเป็นเครื่องปกครองและเป็นผู้มุ่งต่อความสุขโดยเฉพาะทางด้านจิตใจแล้วก็ย่อมเห็นวัดเห็นพระเจ้าพระสงฆ์เป็นของจำเป็นอย่างยิ่งขึ้นมายิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแล้วใครจะสามารถให้ความร่มเย็นในตัวเองได้ด้วยและจะสามารถให้ความร่มเย็นบุคคลอื่นซึ่งเป็นอันดับที่สองได้ด้วยนอกจากจะทำตัวของเราให้มีความร่มเย็นในใจของเราแล้วจะให้ความร่มเย็นแก่บุคคลอื่นด้วยเหตุอื่นเป็นอันไม่มีหลักของพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทำความร่มเย็นในพระทัยของพระองค์เองแล้วก็ทำความร่มเย็นแก่พุทธบริษัททั้งหลายตลอดจนกระทั่งถึงวันนิพพานสาวกทั้งหลายก็ทำหน้าที่ให้ความร่มเย็นแก่ประชาชนทั้งหลายถ่ายทอดกันมาเป็นลำดับลำดับนับตั้งแต่วันท่านได้รับความร่มเย็นในใจของท่านจากธรรมะคำสอนของข้อปฏิบัติของตนเองเราจะให้ความร่มเย็นในจิตใจของเราด้วยอะไรนอกจากหลักธรรมะที่กล่าวแล้วนี้เท่านั้นจะไม่มีอันใดเป็นเครื่องร่มเย็นสำหรับหัวใจของพระเราและจะไม่มีธรรมอันใดที่จะให้ความร่มเย็นแก่โลกนอกไปจากความร่มเย็นซึ่งมีอยู่ภายในใจของเราอันเกิดขึ้นจากข้อปฏิบัติของเราแล้วถ่ายทอดให้ท่านผู้ที่มีความประสงค์ความร่มเย็นแล้วมาอาศัยพึ่งพิงกับพระจะเป็นการเป็นคราวก็ตามหรือชั่วระยะหนึ่งก็ตามจะให้นอกไปจากโอวาทคำสอนคำพระพุทธเจ้านี้ไม่มีคำว่ามัชฌิมามีความหมายแค่ไหนธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ตายตัวอยู่เสมอไม่ปรากฏว่ายักย้ายหรือผันแปรไปจากความเป็นมัชฌิมาถึงความเป็นอื่นแม้แต่บทเดียวบาทเดียวคาถาเดียวในบรรดาพระโอวาทที่ทรงประทานไว้เนี่ยเหตุใดผลจึงไม่ปรากฏเป็นที่พึงพอใจเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าและสาวกเท่าเหลือจะหาว่าพระศาสนาเรียวแหลมอะไรเรียวแหลมถ้าพูดถึงเรื่องอริยสัจธรรมทั้ง4มีอยู่หรือไม่ในตัวของเราในกายในใจของเรามีบกพร่องอะไรท่านบอกให้กำหนดรู้ทุกข์พิจารณาเรื่องทุกข์จะเป็นหินนับปัญญาให้คมกล้าสามารถจะตัดกิเลสตัวลุ่มหลงอันสืบเนื่องมาจากตัววิชาได้เนี่ยก็มีอยู่ในสถานที่นี้ทั้งหมดถ้าเราสนใจตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วผลที่จะพึงได้รับใครจะมาบังคับหรือกีดกันเป็นไม่ได้เพราะคำว่ามัชฌิมานั้นไม่ขึ้นอยู่กับใครๆเป็นศูนย์กลางอยู่เสมอศูนย์กลางทั้งข้อปฏิบัติศูนย์กลางทั้งผลที่จะพึงได้รับไม่เข้าใครออกใครทั้งนั้นเมื่อเราได้ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสวัคขาตธรรมที่พระองค์เจ้าทรงประทานไว้แล้วอย่างตายตัวขอให้พากันสำนึกในตัวท่านไม่เช่นนั้นจะเสียวันเสียเวลาเสียชีวิตจิตใจไปวันเล็กวันน้อยตายไปแล้วได้ประโยชน์อะไรจะได้ในขณะที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นเมื่อตายแล้วหมดราคา แม้อวัยวะจะมีอยู่ยังไม่แตกสลายจากกันไปก็ตามเมื่อความรู้สึกได้ออกจากร่างนี้แล้วเขาเรียกว่าคนตายกันทั้งนั้นและจะทำประโยชน์อันใดได้ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติพระนิพพานไม่ปรากฏมีในคนตายและปฏิปทาทุกข้อพระองค์เจ้าไม่ทรงประทานให้คนตายประทานไว้สำหรับคนเป็นที่มีความรู้สึกดีชั่วสุขทุกข์อยู่เท่านั้นวันนี้ได้อธิบายถึงเรื่องพระของพระพุทธเจ้าพระในสมัยพระพุทธเจ้ากับพระของพวกเราอยู่ณบัดนี้ว่าเป็นพระที่ต่างกันอย่างไรบ้างให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้วินิจฉัยสนใจแก้ไขตนเองเมื่อพระเราได้บกพร่องในส่วนไหนแล้วจะได้ปรับปรุงพระของตนให้สมบูรณ์ขึ้นมาตามพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะกลายเป็นสาวกของพระพุทธโดยหลักธรรมชาติคือความบริสุทธิ์ขึ้นภายในจิตใจของตนจะเป็นพระที่แท้จริงเป็นพระที่ไม่เสียทีที่ได้ทรงภาคาสวัพัตปฏิบัติตามพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าได้รับทั้งเหตุที่ชอบพระของพระพุทธเจ้าก็ดีพระของสาวกก็ดีได้ปรากฏขึ้นจากความทวนกระแสแห่งโลกไม่ใช่เกิดขึ้นจากตามกระแสแห่งโลกเหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายซึ่งลอยตามกระแสแห่งโลกอยู่ณบัดนี้กระแสแห่งโลกเพิ่งทราบว่าสิ่งใดที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจเป็นผู้ชอบเป็นผู้สงวนนักใคร่สิ่งนั้นยิ่งนักนี่พึงทราบว่าเดินตามกระแสแห่งโลกคำว่าโลกไม่ได้หมายถึงใครหมายถึงเรื่องหัวใจของเราโดยเฉพาะหัวใจย่อมเป็นความหมุนเวียนต่อตนเองหลอกลวงต่อตนเองเสมอเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายนอกมาเป็นตัวเหตุแล้วหมุนตัวเองให้เป็นไฟเผาตัวเองอยู่ตลอดเวลามีเรียกว่าใจหมุนไปตามกระแสของโลกแล้วเกิดความร้อนขึ้นมาภายในใจของตนแต่เราอย่าไปสำคัญว่าโลกนั้นได้เป็นข้าศึกต่อเราอะไรทั้งหมดไม่เคยเป็นข้าศึกต่อใครทั้งนั้นนอกจากตัวเองเป็นข้าศึกต่อตนเองทุกความเคลื่อนไหวแห่งกายวาจาใจไม่มีอันไหนที่จะเป็นข้าศึกต่อตนเองเพราะฉะนั้นการบวชในพระศาสนาปรากฏว่าเป็นผู้มีโอกาสเต็มที่ยิ่งกว่าบรรดาประชาชนทั้งหลายบรรดาที่เป็นมนุษย์ด้วยกันในการที่จะประกอบคุณงามความดีถ้าเราทั้งหลายจะไม่สามารถเดินตามทางของพระพุทธเจ้าได้แล้วก็ไม่ทราบว่าใครจะเดินได้ในโลกนี้ลุคโมระเสนาสนังบรรดาคารวาสญาติโยมทั้งหลายจะเดินอย่างนั้นไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านสอนพระของท่านให้เพื่อให้ถึงแก่นของพระที่แท้จริงท่านสอนอย่างนี้ที่ไหนเป็นที่สงัดที่ไหนเป็นที่วิเวกที่ไหนเป็นป่าเป็นเขาเป็นที่ไม่รบกวนแห่งความยุ่งเหยิงทั้งหลายท่านสอนให้ไปอยู่ให้ไปบำเพ็ญในสถานที่นั้นๆ นี่สาวกทั้งหลายเดินตามพระองค์เจ้าเดินตามวิถีนี้อยู่ด้วยความกล้าหาญอยู่ด้วยความไม่อะไรในชีวิตจิตใจเป็นก็มอบกับพระธรรมคือคติธรรมดาจะตายก็มอบกับหลักสวดคาถาธรรมดำเนินตามธรรมที่พระองค์เจ้าทรงตรัสไม่ชอบแล้วเพื่ออนิยานิกธรรมนำตนให้พ้นจากทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นสาวกท่านเดินอย่างนี้ไม่ใช่เดินแบบถอยหลังเหมือนอย่างพวกเราพวกเราเดินถอยหลังเป็นอย่างไรเห็นด้วยตากับรูปกระทบกันก็ถอยเพื่อความติดพันหูกับเสียงกระทบกันก็ถอยเพื่อออกมากลิ่น

รสเครื่องสัมผัสทุกอย่างเมื่อได้สัมผัสเข้าในอายตนะภายในคือจมูกลิ้นกายและธรรมารมณ์กระทบกับใจถอยเข้ามาสู่ความทอดแท้อ่อนแอถอยเข้ามาสู่ความยินดียินร้ายถอยเข้ามาสู่ความติดพันในตนเองไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าเพื่อเป็นวิวัตะแก้ไขตนเองให้พ้นจากกงจักรที่หมุนตัวเองนี้ไปได้เพราะเหตุนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเดินไปเพื่อความกระหายก้าวหน้าไปเสมอพวกเราตรงกันข้ามกับถอยหลังเสมอไปสิ่งใดที่จะมีเป็นภัยต่อตนเองแล้วชอบคิดชอบอ่านชอบปรุงชอบเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นๆ นี่เพิ่งทราบว่าเดินถอยหลังไม่ได้เดินไปข้างหน้าแม้จะหันหน้าไปก็ชื่อว่าเดินถอยหลังเพราะจิตไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นและประทานให้พวกเราทั้งหลายได้สดับรับรสอยู่ณทุกวันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากความท้อแท้อ่อนแอไม่ได้เกิดขึ้นมาแก่ความเห็นแก่ปากแก่ท้องไม่ได้เกิดขึ้นมาแก่ความอะไรในชีวิตจิตใจแต่เกิดขึ้นมาด้วยความอาถรรพ์ร่าเริงเกิดขึ้นมาด้วยความสละเป็นสละตายต่อหลักความจริงคือพระธรรมเสมอไปจนกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้นี้ขอให้เราได้นำแนวของพระพุทธเจ้าที่ท่านเดินดำเนินอย่างใดเข้ามาประดิษฐานไว้ที่หัวใจจะสมว่าพุทธังสนังกัจฉามิพระพุทธเจ้าเป็นสรณะของเราที่แท้จริงได้ทำพระพุทธเจ้าท่านชี้ไว้อย่างไรเราก็ต้องดำเนินสาวกท่านดำเนินอย่างไรจึงเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพานพ้นจากแก่งกันดารนี้ไปเสียได้ไม่หมุนเวียนเกิดเวียนตายเหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายท่านเดินอย่างไรเราต้องนำมาเป็นข้อเทียบเคียงหรือเป็นคติเครื่องเตือนใจของเราเสมอไม่เช่นนั้นจะเป็นโมฆะบุรุษถือเพศแห่งนักบวชอาศัยความเป็นขอทานกับชาวบ้านเขากินแล้วกลายเป็นตัวกาฝากขึ้นภายในตัวเองหรือเกาะชาวบ้านอย่างที่บางคนเขาว่านักบวชเป็นกาฝากเกาะชาวบ้านเขากินนี้ไม่ใช่เป็นการผิดเสียทีเดียวนักบวชประเภทที่เกาะชาวบ้านกินโดยไม่รับผลประโยชน์อะไรจากตัวเองด้วยและไม่ได้ทำโลกให้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยอุบายใดๆที่จะให้เขาเกิดความเฉลียวฉลาดให้เกิดความรู้หรือให้เกิดความร่มเย็นเพราะเหตุแห่งการมาคบค้าสมาคมกับพระได้เลยถ้าพระประเภทนี้เรียกว่าพระกาฝากเกาะชาวบ้านเขากินอาศัยชาวบ้านเขากินเรียนวิชาทางโลกความประพฤติทั้งหมดกลายเป็นโลกเสียสิ้นไม่มีความสนใจใคร่ต่ออัตต่อธรรมคำสอนของพระโพธิเจ้าแต่อาศัยชาวบ้านเขามากินโดยไม่ต้องซื้อต้องหาศาลาอยู่ในวัดก็เขาสร้างให้ขึ้นให้อยู่กุฏิทุกหลังเขาเป็นญาติโยมเขาสร้างขึ้นให้อยู่แต่แล้วก็ทำงานหน้าที่เป็นเรื่องโลกไปเสียให้ผิดจากหลักแห่งสมณะซึ่งควรจะทำตามหน้าที่ของสมณะตามแบบที่องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าทรงประทานไว้กลายเป็นอื่นไปเสียเช่นนี้เรียกว่าพระกาฝากทำบ้านทำเมืองให้ล่มจมไปได้และทำพระศาสนาวัดวาอาวาสตลอดถึงหมู่เพื่อนให้ล่มจมไปได้เช่นเดียวกันนี่ถ้าเป็นพระประเภทนี้แม้เขาจะยกโทษว่าเป็นพระกาฝากเป็นผู้เกาะชาวบ้านกินนั้นก็ยกให้เพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำอย่างนี้สาวกทั้งหลายไม่ได้ทำอย่างนี้อาศัยเขามาเสวยหรือมาฉันวันหนึ่งวันหนึ่งพอยังชีวิตจิตใจให้เป็นไปเท่านั้นแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าและสาวกไม่ยอมเลยนั้นหมายถึงความเพียรเพื่อแก้ตนของตนให้พ้นจากทุกข์ด้วยความเพียรด้วยความอุตสาห์พยายามด้วยความขยันด้วยความอดความทนต่อสถานที่ไม่ว่าสถานที่ใดๆไม่ทอดทุละในความเพียรนี่สาวกทั้งหลายท่านดำเนินอย่างนี้นี่ไม่ใช่พระกาฝากเป็นพระปุญญเขตของโลกเป็นเนื้อนาบุญของท่านด้วย
เป็นเนื้อนาบุญของโลกให้รับความร่มเย็นเป็นสุขด้วยใครจะมีข้อข้องใจไปปรึกษาอัตธรรมจะเป็นข้อลี้ลับจะเป็นทางโลกทางบ้านทางเรือนทางครอบครัวของตนก็ตามเกิดมีความทะเลาะเบาะแว้งหรือไม่ลงรอยกันได้เมื่อนำเรื่องเหล่านี้ซึ่งเป็นข้อข้องใจอันตนของตนไม่สามารถจะแก้ไขได้ไปเรียนหรือไปศึกษาจากท่านท่านอาจจะให้อุบายต่างๆมาเป็นเครื่องพยุงน้ำใจแล้วและปฏิบัติตามพระโอวาทของท่านสามารถที่ยังสิ่งที่ร้าวรานให้กับกลายเป็นของดีขึ้นมาใช้ได้อีกต่อไปนี่จึงเรียกว่าพระโอวาทนั้นเป็นคุณแก่โลกผู้ใดซึ่งเป็นนักบวชประพฤติปฏิบัติตามตนประพฤติปฏิบัติตนตามพระโอวาทก็กลายเป็นพระปุญญกุญญาเขตขึ้นมาให้โลกเขาได้กราบไหว้บูชาให้เป็นเนื้อนาบุญของโลกให้โลกได้รับความสุขความเจริญให้โลกเขาได้บุญได้กุศลให้โลกเขาได้รับความเฉลียวฉลาดมีความอบอุ่นวัดมีมากเท่าไรโลกก็มีความร่มเย็นมากพระมีมากเท่าไรโลกก็มีความร่มเย็นมากเพราะเหตุใดก็เหมือนกันกับว่าวัตถุเครื่องใช้ไม้สอยหรืออาหารการบริโภคมีมากเท่าไรก็ทำความสะดวกสบายให้แก่ประชาชนหรือบรรดาสัตว์ทั้งหลายทั่วไปไม่ขาดแคลนกันดารนี่แต่ถ้าตรงกันข้ามมีมากเท่าไรยิ่งเป็นภัยต่อโลกไม่ใช่คำว่าพระคือนักบวชเหล่านี้จะเป็นคุณต่อโลกโดยถ่ายเดียวก็หาไม่ยังกลายเป็นโทษหรือกลายเป็นพิษเป็นภัยเป็นฆาตศึกต่อโลกก็ยังมียังที่เราได้เห็นอยู่ในสมัยปัจจุบันทุกๆวันนี้ท่านทั้งหลายก็พอจะทราบได้ด้วยหูด้วยตาของตนเองนี่คือพระที่เป็นฆาตศึกต่อโลกอาศัยข้าวเข้ามากินแล้วยังกลับเป็นศัตรูต่อชาติกลับเป็นศัตรูต่อพระศาสนากลับเป็นศัตรูต่อพระมหากษัตริย์รัฐธรรมนูญเป็นไปได้เพราะเหตุนี้นี่คือพระเป็นข้าศึกไม่ใช่เป็นบุญญาเขตของพระหรือไม่ใช่เป็นบุญญาเขตของญาติโยมมีบัดนี้เราทั้งหลายได้มาบวชในพระศาสนามีความมุ่งหน้าจะเป็นบุญญาเขตของตนเมื่อต้องการให้เป็นบุญญาเขตของตนเพื่ออันดับต่อไปจะได้เป็นบุญญาเขตของชาติบ้านเมืองของพระศาสนาคนคุณบุตรสุดท้ายภายหลังต่อๆกันไปให้เป็นความเจริญรุ่งเรืองได้แล้วไซจงเป็นผู้มีความสนใจใคร่ต่อข้อวัดปฏิบัติอย่ามีความเกียจคร้านอย่าเห็นโลกซึ่งที่จะเป็นข้าศึกต่อตัวของตัวเองและเป็นข้าศึกต่อโลกในส่วนรวมแล้วว่าเป็นของดีจงเห็นว่าเป็นพิษเป็นภัยเสมอไปหน้าที่การงานอันใดถ้าผิดแปลกจากความเป็นสมณะให้รีบงดเว้นทันทีดำเนินตนของตนเป็นไปในกรอบแห่งศีลแห่งสมาธิแห่งปัญญาคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้โลกเขาไม่ได้บวชเหมือนอย่างเราเขาก็จะได้พลอยได้รับความร่มเย็นเหมือนอย่างเราได้รับความร่มเย็นจากโลกอยู่ทุกวันนี้กุฏิศาลาที่พักที่อาศัยได้เป็นมาจากโลกเป็นมาจากชาวบ้านชาวเมืองจะถูกปัจจัยทุกทิ้นที่ได้ครองตัวอยู่มีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงวันนี้ล้วนแล้วตั้งแต่ได้มาจากญาติโยมศรัทธาทั้งหลายนี่เรียกว่าโลกให้ความร่มเย็นแก่พวกเราได้อย่างนี้และเราจะสามารถเป็นการตอบแทนโลกได้โดยวิธีใดเราไม่ทำไร่ทำนาแต่เราก็นาของเราคือบุญญาเขตในตัวของเราเองโลกเขาไม่เป็นบุญญาเขาไม่ได้บวชในพระศาสนาเขาก็ต้องอาศัยเราได้ในเมื่อเรามีบุญญาเขตภายในตัวของเราเช่นเดียวกับเขาเราอาศัยเขาถึงแม้ว่าเราไม่เป็นคฤหัสถ์เขาก็ให้ความร่มเย็นแก่เราได้นี่ให้เทียบกันอย่างนี้แล้วพยายามทำตนของตนให้เป็นบุญญาเขตของตนศีลอย่าพึงทราบว่าใครจะเป็นผู้มีหน้าที่รักษาให้บริสุทธิ์นอกจากเราผู้มีหน้าที่ทางเดียวเท่านั้นสมาธิคือความมั่นคงของใจใจเป็นอะไรจึงไม่มั่นคงเพราะใจเป็นโลกใจจึงไม่มั่นคงถ้าใจเป็นธรรมแล้วจะหนีจากความมั่นคงไปไม่ได้ใจเป็นโลกเพราะเหตุใดใจกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาความกระเพื่อมของใจได้จากความเขย่าตนของตนเสมอแม้ว่าน้ำถ้าได้รับถูกความเขย่าอยู่เสมอแล้วจะใสเท่าไหร่ก็ต้องขุ่นมีใจของเราธรรมชาติก็ยิ่งขุ่นมัวอยู่แล้วก็ยิ่งมีความเขย่า
เขย่าทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายกระทบกันกับแผ่นดินคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเมื่อคลุกเคล้ากันเข้าแล้วกลายเป็นน้ำขุ่นขึ้นมานี่เมื่อน้ำมันขุ่นขึ้นมาเพราะเรื่องของโลกล้วนแล้วจะให้เป็นธรรมคือความใสสะอาดสงบงบเงียบเกิดความสุขความเจริญขึ้นภายในใจของตนได้อย่างไรเล่าแต่ใจของเราเป็นธรรมทำตามพระว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกให้ฝึกหัดหรือฝึกฝนทรมานจิตใจเราก็ต้องทำตามพระโอวาทมีบทธรรมเป็นรั้วกั้นมีบทธรรมเป็นเครื่องบังคับหรือมีสติเป็นเครื่องกดขี่บังคับมีปัญญาเป็นธรรมชาติเครื่องสองทางจิตดำเนินตามแถวแห่งธรรมแล้วจะเป็นไปเพื่อความสงบโดยถ่ายเดียวจะไม่เป็นโรคขึ้นในตัวของตัวเลยพระพุทธเจ้าท่านเป็นธรรมเพราะท่านดำเนินตามธรรมสาวกท่านเป็นธรรมท่านดำเนินตามธรรมอย่างนี้เราต้องการเป็นธรรมธรรมนั้นเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าเคยได้ปรากฏผลในพระองค์เจ้าและสาวกมาแล้วเมื่อเราดำเนินตามพระโอวาทท่านแล้วจะเป็นพิษต่อเรามีอย่างที่ไหนไม่มีในที่ไหนและไม่มีในคัมภีร์ใดด้วยและยังจะไม่มีในการต่อไปด้วยเมื่อเราได้ปฏิบัติตามพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเป็นธรรมทั้งแท้งแล้วเราจะค่อยกระไรมาภายในจิตใจเริ่มตั้งแต่ความสงบเป็นสมาธิเป็นชั้นๆขึ้นไปตามอำนาจแห่งความกดขี่บังคับตนเองแล้วจะกลายเป็นสมาธิที่ละเอียดปัญญาพิจารณาไกลกรองในความเป็นอยู่ของตนในอวัยวะทุกส่วนที่มีอยู่ในร่างกายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแยกส่วนแบ่งส่วนออกให้ชัดดูทั้งภายในดูทั้งภายนอกในส่วนแห่งกายนี้มีอันใดซึ่งเป็นตัวอัตตาแฝงหรือคัดค้านธรรมพระพุทธเจ้าขึ้นมามีไหมเราต้องดูให้ดีและมีส่วนใดที่จะเป็นความสุขฝืนจากธรรมพระพุทธเจ้าที่กล่าวว่าทุกขังมีไหมมีธรรมชาติใดที่เป็นของเที่ยงแท้ถาวรสามารถที่จะคัดค้านธรรมพระพุทธเจ้ามีไหมในสกุลกายของเราทุกชิ้นค้นดูมันก็เต็มไปด้วยใจรักมีแต่ธรรมทั้งแท่งเท่านั้นกายของเราที่เป็นไปไม่ได้ก็เพราะว่าฝืนธรรมทั้งแท่งจึงกลายเป็นโลกทั้งแท่งขึ้นมาผลที่จะพึงได้รับก็คือไฟเผาตัวเองนี่เดือดร้อนทั้งวันทั้งคืนไปที่ไหนก็ร้อนอยู่ในป่าก็ร้อนในวัดก็ร้อนเข้าในบ้านก็ร้อนกินก็ร้อนหิวก็ร้อนหนาวก็ร้อนร้อนก็จริงร้อนเลยร้อนทั้งกลางวันกลางคืนร้อนที่ภายในจิตใจไม่มีวันต่างไม่มีวันที่จะบรรเทาเบาบางไปได้เพราะไม่มีน้ำที่ไหนจะมาดับไฟตรงนี้ได้นอกจากน้ำธรรมโอสถเท่านั้นคือเราประพฤติปฏิบัติตามพระโอวาทธรรมของพระพุทธเจ้าจึงจะกลายเป็นความร่มเย็นขึ้นมาที่ใจของเราขอให้พิจารณาอย่างนี้เรื่องพิจารณาร่างกายให้มันเห็นชัดด้วยปัญญาจะชัดเหมือนอย่างตาของเราเห็นนี้มันยังไม่เป็นปัญหาอันไหนให้ชัดด้วยปัญญาเป็นของสำคัญดูทุกข์ให้มันชัดทุกข์เต็มอยู่ทั้งวันทั้งคืนภายในกายด้วยภายในใจด้วยทำไมจะไม่เห็นทุกข์ก็เราเป็นคนทุกข์เองเราดูทุกข์ของเราจะไม่เห็นอย่างไรทุกข์มีอยู่พระพุทธเจ้าดูทำไมเห็นเราดูทำไมจะไม่เห็นความรู้สึกเป็นอันเดียวกันความแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาสะเทือนหมดทั้งตัวของเราอยู่นี่ทั้งวันทั้งคืนทำไมเราจะไม่รู้อนัตตาก็เช่นเดียวกันมีสภาพใดซึ่งเป็นตัวของเราในกายนี้ทั้งหมดมันไม่มีทั้งนั้นดูให้เห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจะทนถือมั่นสภาพนี้ว่าเป็นเราได้อย่างไรเวทนาก็เช่นเดียวกันเกิดแล้วดับแล้วเกิดทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์มันเกิดดับกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้เอาตัวจริงจากสิ่งเหล่านี้ได้ที่ไหนนี่เวทนาก็คือไตรลักษณ์ดูให้ชัดไม่เพียงแต่ว่ารูปทั้งหมดนี้เป็นไตรลักษณ์เวทนาก็เป็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มไปหมดในเวทนาไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข์หรือเฉยๆของเวทนาเป็นไตรลักษณ์ทั้งนั้นสัญญาก็เป็นไตรลักษณ์สังขารก็เป็นไตรลักษณ์แต่ละอย่างในอย่างเป็นไตรลักษณ์อย่างสมบูรณ์พิจารณาให้มันชัดเมื่อปัญญาได้สอดส่องค้นคว้าอยู่ตลอดเวลามีสติเป็นเครื่องกำกับส
รักษาใจของตนอยู่เสมอมีปัญญาเป็นเครื่องฟาดฟันขุดค้นอยู่ตลอดเวลาของที่มีอยู่นี้ทั้งหมดจะต้องเปิดเผยขึ้นที่ใจของเราจะเอาอะไรปิดบังลี้ลับไม่ได้เลยอำนาจของปัญญาแทงทะลุไปหมดตลอดถึงโลกธาตุไม่มีอันใดสามารถที่จะปิดบังปัญญานี้ได้สิ่งใดจะมามีอำนาจฤทธาศักดานุภาพขนาดไหนก็ตามจะสู้อำนาจของปัญญานี้ไม่ได้ปัญญานี้สามารถแทงตลอดทะลุก็เห็นชัดขึ้นมาด้วยตนเองขอให้ค้นให้พิจารณานี่ละทางดำเนินเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าท่านดำเนินอย่างนี้เพื่อความเป็นสาวกอรหันต์ท่านก็ดำเนินอย่างนี้เราดำเนินตามแถวแนวแห่งพระโอวาทที่พระพุทธเจ้าและสาวกได้ทรงดำเนินไปแล้วและได้ประทานไว้ให้พวกเราแล้วอย่างนี้เราจะผิดพลาดจากหลักความจริงหรือจากผลที่แท้จริงไปได้อย่างไรจะไม่ผิดถ้าหากว่าดำเนินไปตามสัวขาตธรรมแล้วผลจะไม่เป็นนิยานิกธรรมนั้นทำคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าสวดคาถาธรรมไปไม่ได้ปัญหาข้อนี้ขึ้นอยู่กับตัวของเราจงเป็นผู้นักวิพากษ์วิจารณ์ตั้งสติเสมอไปหน้าที่ของเรามีเท่านี้การทำไร่ทำนาทำรั้วทำสวนซื้อถูกขายแพงที่ไหนไม่ใช่หน้าที่ของเราเรื่องของโลกต้องยอมยกให้โลกเราอย่าไปเกี่ยวข้องเราอย่าไปเสียดายเรื่องของเราแล้วไม่ยอมให้อันใดมากดขี่บังคับที่เรียกตัณหาตัวใดบังคับออกให้หมดอย่าให้มาเกี่ยวข้องให้พิจารณาตามที่ว่าสิจะไม่รู้ยังไงเล่ารูปทั้งกองเต็มอยู่ในตัวของเรากายอันนี้ชัดเจนฉันใดสภาพภายนอกก็มีลักษณะเช่นเดียวกันก็ต้องชัดเจนฉันนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างประกาศตัวอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อปัญญาอย่างลงไปนี้แล้วจะไม่เห็นอย่างไรเล่าเมื่อเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วจะทนถือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตนอย่างไรนะแล้วจะไม่เห็นกระแสของจิตซึ่งพลุกพล่านในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ตลอดทั้งวันทั้งคืนได้อย่างไรอะไรเล่าเป็นตัวโจรอะไรเล่าเป็นตัวข้าศึกพิจารณาที่แรกก็รูปเป็นข้าศึกเวทนาสัญรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเป็นข้าศึกพิจารณาเข้าไปจริงๆแล้วสภาพนั้นก็จริงอยู่เช่นนั้นปัญญาเห็นชัดแล้วถอยตัวเข้ามาพิจารณาในรูปเวทนาสัญญาสังขารทั้งหมดวิญญาณของตนว่าเป็นตัวข้าศึกต่อตนพิจารณาลงไปอีกผมเห็นชัดอีกก็มีลักษณะเช่นเดียวกับสภาวะซึ่งเป็นสิ่งภายนอกนั้นไม่เห็นปิดกันแต่อย่างไรเนี่ยอะไรเล่าเป็นตัวโจรอะไรเป็นผู้คว้าอยู่ทุกวันนี้อะไรเป็นผู้หลงอะไรเป็นผู้หมุนไปตามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและถือสิ่งเหล่านี้มาเป็นตนไม่มีอะไรนอกจากอวิชชาดวงเดียวคือผู้รู้รู้นี้เท่านั้นนี่และธรรมชาติอันนี้น่ะจะเห็นได้ด้วยปัญญาของเราที่พิจารณาอย่างนี้ถางป่าถางโลกทั้งหลายซึ่งเป็นเครื่องปกปิดธรรมชาตินี้ด้วยปัญญาถางดูรูปให้ชัดเวทเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสให้ชัดถางเข้าถากถางเข้ามารูปเวทนาสัญญาสังขารอย่างตนให้ชัดถางไปชัดเท่าไหร่ก็ยิ่งจะเห็นกระแสของใจชัดแล้วก็จะได้ปฏิเสธในสภาวะทั้งหลายเหล่านี้ว่ามันไม่ใช่ตัวกิเลสไม่ใช่ตัวตัณหาไม่ใช่ตัววัฏจักรแต่อย่างใดนอกจากผู้รู้นี้ดวงเดียวเท่านั้นนั่นมันต้องเห็นชัดแล้วผู้รู้นี้เป็นอะไรอีกกำหนดลงไปมันก็เป็นลักษณะเป็นไตรลักษณ์อีกเต็มตัวเหมือนกันนั่นเพราะงั้นธรรมชาตินี้จึงเป็นตัวคงจักได้จึงเป็นโลกได้ถ้าไม่เป็นไตรลักษณ์จะเป็นโลกหรือจะเป็นสมมุติไม่ได้ต้องเป็นวิมุตต์นี่ธรรมชาติอันนี้จึงจัดว่าเป็นสมมุติอยู่เพราะธรรมชาตินี้เป็นไตรลักษณ์ค้นดูให้จริงกำหนดดูให้มันชัดผู้รู้มันเกิดความดีความชั่วเกิดขึ้นมาจากไหนนอกจากจะเกิดขึ้นจากผู้รู้เท่านั้นปัญญาอย่างลงไปพิจารณาลงไปนี่เรื่องของปัญญาโดยไม่ต้องมีใครบอกใครสอนเมื่อถึงปัญญาขั้นนี้แล้วเป็นอัตโนมัติหมุนตัวอยู่ตลอดเวลาเรื่องของตัวมีมากมีน้อยเท่าไรผิดถูกดีชั่วจะรู้หมดอย่าละเอียดจะหนีตอบไม่ได้แล้วจะปิดบังปัญญาไม่ได้ค้นลงไปทำมันเห็นชัดเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องอะไรทั้งหมดจะปรากฏขึ้นที่ผู้รู้นั้นเราจะเห็นว่าผู้รู้อันนั้นคือตัวกิเลสชัดๆตัวโกงจักรตัวสมมุติชัดๆจนกระทั่งถึงว่าผู้รู้นี้ได้ถูกทำลายไปด้วยอำนาจของปัญญาแล้วจึงจะสลายตัวลงไปเช่นเดียวกับสภาวะอื่นๆนั่นแหละธรรมชาติที่เป็นวิมุตติจึงจะปรากฏเด่นชัดขึ้นมาโดยไม่มีใครเสกสรรนั่นเรียกว่าธรรมหมดปัญหาเรียกว่าทำ
เปิดเผยเราถากถางสิ่งทั้งหลาย

ไปโดยลำดับก็เพื่อจะเห็นธรรมชาติที่ปกปิดกำบังสิ่งที่อัศจรรย์ไว้เมื่อถากถางเป็นลำดับลำดับด้วยปัญญาจนกระทั่งถึงเห็นสภาพมหาโจรคือเจ้าแห่งวัฏจักรได้ชัดด้วยปัญญาแล้วก็ถูกทำลายลงไปอีกเช่นเดียวกันหมดแล้วอะไรที่เมื่อธรรมชาติที่เรานี้หมดแล้วใครที่รู้ว่าธรรมชาติทั้งหลายเหล่านี้หมดไปใครที่รู้ว่าวัฏจักรคือตัวอวิชชานี้หมดไปสิ้นไปดับไปผู้รู้นั่นเองท่านเรียกว่าวิวัตตะนะเราจะว่าเราเป็นศิษย์พระพุทธเจ้าก็ตามไม่ว่าก็ตามเป็นศิษย์ตถาคตหรือไม่ตถาคตไม่เป็นปัญหาไม่ขึ้นอยู่กับคำพูดคำจาคำนำหลีคิดเอาเฉยแต่ขึ้นในหลักธรรมชาติที่แท้จริงตามแนวทางของพระพุทธเจ้าและตามหลักเหตุผลเช่นอย่างพระพุทธเจ้าว่าได้ตรัสไว้ว่าใครผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นอรรถาคตไม่ได้เพียงแต่ว่าจะเห็นด้วยคำพูดเฉยๆต้องเห็นด้วยข้อปฏิบัติ ด้วยต้องเห็นด้วยความรู้ความฉลาดทางด้านปัญญาด้วยเห็นในหลักธรรมชาตินี้ด้วยแล้วก็เป็นสิทธิ์ของอรรถาคตเจ้าแล้วเห็นพระพุทธเจ้าหรือเห็นพระอรรถาคตเจ้าด้วยธรรมชาติอันนี้เป็นเครื่องวัดหรือเป็นเครื่องเทียบเคียงเป็นสักขีพยานได้อย่างชัดเจนนี่ขอให้พากันดำเนินตามทางที่ได้อธิบายมาแล้วนี้คำที่ว่าวิมุตตินิพพานท่านก็ไม่ต้องถามที่ตรงไหนธรรมชาตินั้นเป็นธรรมชาติที่ตายตัวเช่นเดียวกันกับพระโอวาทที่พระองค์เจ้าทรงวางไว้ขอให้ดำเนินแบบตายตัวสละเป็นสละตายเข้าไปสมบัติอันล้นค่านั้นจะไม่ใช่เป็นของใครพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ผูกขาดเป็นส่วนของใครของเราขอแต่ว่าให้ดำเนินตามสวดคาถาธรรมธรรมานิยานิกธรรมหรือตนของตนออกจากมัฏจักรจะเป็นเรื่องของเราเป็นผู้ได้รับผลคือความหลุดพ้นการแสดงธรรมเทศน์แสดงธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันดีเป็นไหนท่านไหนองค์และได้แยกโยกย้ายมาจากสถานที่ต่างๆได้มารวมกันวันนี้เห็นว่าเป็นโอกาสอันควรจึงได้แสดงธรรมในฐานะว่าเป็นกันเองแก่บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายจงนำไปที่พิจารณาแล้วปฏิบัติตนต่อตนเองด้วยความเป็นปุญญเขตของตนต่อจากนั้นไปก็จะเป็นบุญเขตของบรรดาประชาชนทั้งหลายให้รับความร่มเย็นจะเป็นที่พึ่งจิตพึ่งใจพึ่งเป็นพึ่งตายแก่ประชาชนทั้งหลายได้ในเมื่อเราทำตัวของเราให้เป็นบุญญาเขตแล้วจงเป็นผู้มีความระลึกถึงคำว่าบุญญาเขตของตนนี้เป็นข้อที่หนึ่งแล้วบุญญาเขตของโลกจะเป็นข้อที่สองเกิดขึ้นมาในบุญญาเขตอันนั้นโดยไม่ต้องสงสัยในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอบุญญาณุภาพแห่งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายได้มีความสะดวกกายสบายใจทั้งปฏิปทาครึ่งเป็นไปตามพระว่าคำสอนน้องพระเดชเจ้าจนถึงจุดหมายปลายทางคือแดนแห่งวิมุตติหลุดพ้นไปได้

ครูอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือฝากเป็นฝากตายในอาจในธรรมได้อย่างแท้จริงก็ล่วงโรยไปร่วงโรยไปดังที่ทราบที่รู้กันอยู่ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นองค์สำคัญสำคัญในระยะ 3-4 ปี 5 ปีมานี้มีแต่ปีที่ร่วงโรยอย่างธรรมชาติที่อัศจรรย์คือครูคืออาจารย์ที่รู้จริงเห็นจริงตามหลักธรรมดังพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้และแบบเดียวกันกับนักสาวกทั้งหลายแต่ข้ามพุทธกาลคือท่านผู้ที่รู้จริงเห็นจริงจริงๆหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่คำดีหลวงปู่แหวนตอนนี้ล้วนแล้วแต่เพชรน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งทั้งนั้นถ้าครั้งพุทธกาลก็เรียกอย่างธรรมดาธรรมดาสบายสบายตามความรู้ความเห็นของคนที่มีความหนักแน่นในธรรมอยู่แล้วได้ยินได้ฟังเขาไม่แสลงใจเหมือนคนที่มีแต่กิเลสเต็มหัวอกหัวใจเต็มหัวใจว่าพระอรหันต์นะทุกวันนี้พูดอย่างนั้นไม่ได้ข้าศึกของศาสนธรรมหรือของธรรมนี้มีมากแม้แต่ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่เช่นเองนั้นในวงผู้นับถือพุทธศาสนาเองก็เป็นข้าศึกต่อคำพูดคำนี้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่ทรงบัญญัติไว้เรื่องอุตริมนุสธรรมนั้นจึงเป็นความชอบธรรมอย่างยิ่งสมกับองค์เป็นศาสดาจอมศาสดาทรงทราบเรื่องอดีตอนาคตได้เป็นอย่างดีครูอาจารย์ที่ล่วงไปเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ผู้เป็นผู้ทรงอัตทรงธรรมทางภาคปฏิบัติเป็นผู้ได้เสวยผลแห่งการปฏิบัติของตนอย่างแท้จริงดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเป็นมา ไม่ได้ทรงไว้แต่เพียงความจดความจำความชื่อเสียงของกิเลสตัณหาอาสวะของอัตของธรรมของมรรคผลนิพพานเพียงเท่านั้นแต่ทราบซึ้งถึงจิตถึงใจสิ่งที่ควรถอดถอนถอดถอนออกได้โดยสิ้นเชิงสิ่งที่ควรบำเพ็ญก็บำเพ็ญได้บริบูรณ์เต็มที่เป็นอรหัตบุคคลทรงองค์ท่านเป็นพระอรหันต์ได้โดยสมบูรณ์มันครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านรู้ท่านเห็นได้อย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ท่านจึงไม่สะทกสะท้านท่านจึงไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยอันเป็นความไม่แน่ใจในตนแม้นิดหนึ่งแต่ท่านจะสั่งสอนด้วยความเมตตาสงสารล้วนซึ่งเป็นหลักใหญ่ของใจไม่มีวิตกวิจารกลัวจะสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายไม่ถึงเม็ดไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะความรู้ไม่เพียงพออย่างนี้ไม่มีนายท่านผู้ทรงอัตทรงธรรมสมบูรณ์บริบูรณ์เต็มที่แล้วดังที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้ยกมาเมื่อสักครู่นี้เป็นสำคัญศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีคำว่าอดีตอนาคตแต่เป็นศาสนธรรมที่ทรงความจริงไว้ตลอดมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าจนมาตั้งถึงบัดนี้ทรงความจริงไว้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เคยบกพร่องจากความจริงนั้นเลยนอกจากผู้นับถือศาสนาประพฤติปฏิบัติไปตามความรู้ความเห็นของตนซึ่งมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันเท่านั้นจึงเป็นไปได้ในแง่ต่างๆนี้ยังกลับกลายเป็นข้าศึกของศาสนธรรมได้อีกไม่เพียงแต่ว่าตนไม่ได้รับประโยชน์ยังกลายเป็นโทษแก่ศาสนธรรมซึ่งเป็นหลักใหญ่ได้อีกโดยไม่ต้องสงสัย
พราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาและหาครูหาอาจารย์เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นอย่างสำคัญมากทีเดียวในครั้งพุทธกาลท่านเรียกว่าสาวกสาวกคือต้องได้ยินได้ฟังไม่ได้ยินได้ฟังจะบึกบืนไปเพียงลำพังคนเดียวนั้นมันเป็นไปไม่ได้นอกจากพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเท่านั้นนั่นถ้าไม่ศึกษาอบรมจากใครแล้วนั่นประเภทที่ทรงค้นพบเห็นโดยลำพังพระองค์พระองค์แต่ละพระองค์ในบรรดาพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายและไม่มีแก่ใจที่จะแนะนำสั่งสอนผู้หนึ่งผู้ใดลงค้นขวายโดยลำพังตนแล้วรู้เห็นขึ้นมาแล้วก็เป็นอันว่าอยู่ไปด้วยความ

ทำมีได้อยู่มันมีได้ทุกการทุกสมัยอย่างนี้พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ตรัสรู้ขึ้นมานี่เป็นประโยชน์แก่โลกมากมายผิดกับพระประเจกพระพุทธเจ้าเป็นไหนเจตท่านทรงรู้เห็นโดยลำพังท่านแล้วท่านก็ผ่านไปไปไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใดไม่มีแก่ใจที่จะแนะนำสั่งสอนเรื่องความเมตตาท่านเมตตาแต่ไม่ถึงกับจะต้องเนี่ยไปที่เป็นผู้แนะนำสั่งสอนหรือเป็นศาสดาของใครอันนี้เรียกพระวจีปเจกะแปลว่ารู้เฉพาะโดยลำพังเท่านั้นถึงจะพูดไปไหนก็ตามไม่ได้หายความกังวลที่เกี่ยวกับหมู่คณะมาอบรมศึกษาอยู่นี่ก็ดีที่ไม่ได้มาเกี่ยวข้องที่นี่ก็ดีซึ่งปฏิบัติอยู่โดยลำพังตนเองทำให้วิตกอะไรวิตกถึงเรื่องสิ่งที่จะทำให้ลุ่มหลงงมงายนั่นมันมีอยู่มากภายในจิตใจมีอยู่ทุกขณะเราเป็นแต่เพียงว่าเอาความคิดความร่นความเดามาพูดมาคิดเฉยๆว่าเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเรามีศีลเรามีธรรมเราไม่บิดเบือนผู้หนึ่งผู้ใดเราไม่ฉกไม่ลักไม่ฆ่าไม่ทำลายไม่ขโมยไม่ประพฤติผิดพรหมจรรย์ไม่โกหกไม่หลอกลวงไม่ดื่มสุราเมรัยซึ่งเป็นส่วนหยาบๆนี้เท่านั้นแต่สิ่งที่ละเอียดยิ่งกว่านั้นมันมีมากเกินกว่ามากภายในจิตใจของแต่ละดวงละดวงซึ่งเป็นนักบวชและเป็นนักปฏิบัติอันนี้สำคัญมากสิ่งเหล่านี้มันกระซิบกระซาบมันฉุดมันลากจิตให้เคลื่อนไหวไปตามอำนาจของมันอยู่ตลอดเวลาแต่เราทราบไม่ได้เมื่อยังไม่ถึงขั้นที่จะควรทราบได้การปฏิบัติก็ต้องตะเกียบตะกายล้มลุกคลุกคลานล้มก็ล้มอะไรก็เพราะถูกมันเตะมันถีบมันยันนั่นเองคลานก็เพราะเดินไม่ได้มันไม่เดินล้มก็เพราะถูกมันเตะมันมีแต่เรื่องอันนั้นทั้งนั้นที่ว่าล้มลุกคลุกคลานไปไม่สะดวกเดินไม่ก้าวไม่สะดวกนั่งไม่สะดวกยืนไม่สะดวกเดินไม่สะดวกเพราะสิ่งเหล่านี้มันคอยขัดคอยขวางคอยเหยียบย่ำทำลายคอยเตะคอยถีบคอยยันอยู่ตลอดแต่เราไม่ทราบที่ว่าไม่สะดวกไม่สะดวกเพราะอะไรก็เพราะธรรมชาติอันนี้มันคล่องตัวของมันที่จะทำความไม่สะดวกแก่เราเพื่อความสะดวกแก่มันในเราไม่รู้นี่จึงทำให้วิตกทำไมจึงต้องวิตกก็เพราะเคยผ่านมาแล้วเคยรู้มาแล้วเคยเป็นอย่างนี้มาแล้วไม่ใช่ไม่เคยเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติผ่านพ้นไปแล้วท่านจึงสามารถพูดได้เต็มปากเพราะท่านผ่านมาทั้งหมดในเรื่องราวดังที่กล่าวมาเหล่านี้ผู้ปฏิบัติไม่ผ่านอย่างนี้จะรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ต้องผ่านเห็นว่าล้มลุกคลุกคลานคือความตะเกียกตะกายสู้มันไม่ได้เมื่อสู้ไม่ได้ก็ล้มคลานไม่มีอะไรสะดวกในเวลาที่มันมีกำลังมากเรามีกำลังน้อยคือกำลังทำภายในใจเรามีน้อยกำลังของมันที่เป็นฝ่าย บุกรุกเราหรือเป็นข้าศึกต่อเรามีมากเราจึงต้องหาความสะดวกไม่ได้ตลอดอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนหาความสะดวกไม่ได้เพราะมันมีกำลังมากมันขัดมันขวางอยู่ตลอดแต่ยังไงก็ตามคำว่าวิริยะนะดุขมัจเจตินี้เป็นธรรมที่เป็นรากฐานสำคัญมากทีเดียวเราจึงไม่ควรจะมองข้ามไปจะไม่พ้นจากธรรมะบทนี้คือความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามเอาหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่มีคำว่าถอยวิริยะคือความภาคความเพียรความอุตสาห์พยายามความอดความทนให้ตามกันไปนั่นแหละไปในช่องเดียวกันกับวิริยะ

สติพยายามตั้งเสมอนั่งไม่ได้เอาพยายามนั่งเดินไม่ได้พยายามเดินยืนไม่ได้พยายามยืนยืนทำความเพียรท่าใดไม่ได้พยายามทำท่านั้นให้ได้ได้มากได้น้อยทำไปอยู่เสมอนี่เรียกว่าการต่อสู้ไม่สะดวกก็สู้ด้วยความไม่สะดวกก่อนเมื่อสู้หลายครั้งหลายหนอาการต่างๆจะค่อยสะดวกไปตามๆกันเช่นเดินจงกรมไม่สะดวกเพราะความหลงความลืมเลี้ยวไหลเลี้ยวไหลอยู่ภายในจิตใจมันก็จะค่อยมีสติสตังประคองความเปลี่ยนไปได้ยืนเดินนั่งนอนที่ทำให้เผลอสติทำให้จิตมันถูกกิเลสฉุดลากไปตลอดเวลาก็จะฉุดลากมาได้หลายครั้งหลายหนเข้าก็อยู่ในเงื้อมือของเราพอฟัดพอเหวี่ยงกันไปนี่แหละเหตุที่เราจะทราบเรื่องความล้มลุกคลุกคลานของตนทราบด้วยที่เราเป็นผู้สู้เองเป็นผู้ทำเองเป็นผู้ประสบเองและเป็นผู้ต่อสู้กันเองแล้วผ่านไปได้โดยลำดับลำดาเองทำไมจะไม่รู้ถึงจะตั้งถึงขั้นราบรื่นก็ทราบสมาธิมีในใจก็รู้อยู่ที่ไหนก็เป็นสมาธิเห็นได้จึงเป็นสมาธิก็เป็นมาจากล้มลุกคลุกคลานนั่นแหละสู้ไม่ถอยสู้ไปสู้มามันก็เป็นไปได้กิเลสไม่ใช่ว่าเป็นของเที่ยงของแน่หนามันคงอยู่ตลอดไปถ้ามีสิ่งที่ก็ไปขัดไปแย้งเข้าไปทำลายถ้าอยู่เช่นธรรมมันมีคู่ที่จะทำลายได้เช่นอย่างธรรมก็เหมือนกันเมื่อมีสิ่งเหล่านี้ทำลายได้ธรรมก็หาความยั่งยืนแน่นอนไม่ได้เมื่อมันเป็นสิ่งที่ทำลายทำได้มันก็เป็นของที่ยั่งยืนแน่นอนไม่ได้เมื่อมีธรรมเป็นเครื่องทำลายกันอยู่นี่เราจึงเรียกวิริยะธรรมทำลายข้าศึกคือกิเลสประเภทต่างๆขันติธรรมสติธรรมปัญญาธรรมนี่เป็นเครื่องทำลายทำลายลงซะจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือเลยหมดธรรมะทำลายนั่นที่นี่พ้นจากวิสัยที่เป็นข้าศึกต่อกันแล้วกิเลสก็บรรลัยไปทำเครื่องต่อสู้เครื่องถอดถอนเครื่องทำลายนั่นก็ผ่านไปตามหลักธรรมชาติของตนนั่นหมดการต่อสู้หมดการนั่นไม่ใช่แพ้นั่นไม่ใช่ชนะแล้วทีนี้อันนี้เรียกว่าวิมุตติหมายถึงหลุดพ้นจากระหว่างธรรมทั้งสองที่ต่อสู้กันนี้ไปแล้วนะเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมจะไม่ทราบเรื่องราวที่เป็นมาอย่างไรขอให้ยึดหลักศาสดาสอนไว้ให้ดีอย่าไปสำคัญมั่นหมายตามกิเลสหลอกลวงว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วนานเท่านั้นปีนานเท่านี้ปีกิเลสมันฝังจมอยู่ภายในจิตใจมันล่วงไปที่ไหนมันมีอดีตอนาคตที่ไหนมันฝังอยู่ในใจเราตลอดทำไมธรรมของพระพุทธเจ้าจะไปอยู่ในอดีตโน้นอยู่อนาคตโน้นอยู่ประเทศลังกาโน้นอยู่กับพระสรีระของพระองค์ที่ปรินิพพานไปแล้วโน้นไม่ได้อยู่กับสติปัญญาที่พระองค์ทรงสอนไว้ในหัวใจเหล่านี้บ้างเลยหรือเราต้องคิดอย่างนั้นนี่แหละหลักการปฏิบัติต้องให้คิดจนเข้ามาเสมอธรรมะเป็นมัชฌิมาฟังซิว่าคำว่ามัชฌิมามีต้นมีปลายที่ไหนมีอดีตมีอนาคตที่ไหนมัชฌิมาอยู่ท่ามกลางหัวใจเหล่านี้กิเลสก็เกิดขึ้นที่นี่ราคะตัณหาความโลภความโกรธความหลงประเภทต่างๆเกิดขึ้นที่ใจสิ่งที่จะชำระสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่ไหนถ้าไม่เกิดขึ้นที่ใจของผู้บำเพ็ญต้องเกิดขึ้นที่นี่ด้วยกันแล้วแก้กันที่นี่ด้วยกันหมดสิ้นข้าศึกเหล่านั้นไปก็หมดสิ้นที่ดวงใจนี้ด้วยกันวิมุตติหลุดพ้นกันที่นี่บริสุทธิ์ที่นี่ไม่ได้วิบริสุทธิ์ที่เมืองอินเดียไม่ได้บริสุทธิ์ที่ปีที่เดือนที่กลางวันกลางคืนมืดแจ้งสว่างอะไรเลยมันมืดอยู่ตรงที่หัวใจเพราะกิเลสปิดบังมันแจ้งอยู่ที่หัวใจเพราะปัญญาทำลายกิเลสลงไปให้สิ้นซากไม่มีอะไรเหลือนัตถิปัญญาสมาอาภาความสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีมันปรากฏขึ้นที่ดวงใจไม่ได้อยู่กับมืดกับแจ้งกับสว่างกับพระอาทิตย์พระจันทร์กับการสถานที่เวลาเวลาเมืองอินเดียกับพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ที่ไหนๆเลยแต่ปรากฏอยู่ที่นี่นักปฏิบัติให้ย้อนเข้ามาที่นี่ยานหนีจากหลักนี้เป็นอันมากเราเป็นนักรบโดยถูกต้องเป็นแนวทางที่ให้เป็นไปเพื่อชัยชนะโดยลำดับลำดาอย่าไปคาดไปหมายให้กิเลสมันหลอกไปนั่นแหละมันหลอกอย่างนั้นแหละแต่เวลาจะเป็นไปตามกิเลสไม่มีคิดมีอ่านอะไรเลยแต่ถ้าจะให้เป็น
ไปตามอัตตามธรรมถูกกิเลสมันขัดมันแย้งมันหลอกมันลวงพระพุทธเจ้าปรินิพพานนานแล้วเจ้าหาเอาอะไรธรรมะท่านสอนไปแล้วองค์ท่านก็นิพพานไปแล้วหวังเอาอะไรเนี่ยฟังสิหวังเอาอะไรมรรคผลนิพพานหมดแล้วหมดเขตหมดสมัยแล้วปฏิบัติเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ได้นะก็ตัวกิเลสมันปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานที่ไหนกันเราไม่คิดถึงตัวของมันบ้างหรือมันเป็นข้าศึกต่อธรรมล้วนๆมันจะมาสร้างมรรคผลนิพพานให้แก่เราได้ยังไงเพราะฉะนั้นการที่มันโกหกยิ่งเหมาะสมกับความเป็นภัยของกับความที่มันเป็นภัยต่อธรรมอยู่แล้วเราทำไมถึงเชื่อความเป็นภัยของมันว่าเป็นคุณแก่ตนเองถ้าไม่โง่จนหาที่อภัยไม่ได้เท่านั้นทั้งที่เราเป็นนักบวชด้วยถือพุทธศาสนาก็ว่าถือแล้วจนถึงกับตัวเป็นนักบวชแล้วไม่ได้คิดย้อนหน้าย้อนหลังถึงความได้ความเสียของมันมันเอาความได้อะไรมาให้เราคำว่ากิเลสก็คือตัวมารตัวข้าศึกของธรรมทั้งนั้นเห็นได้จึงไปเชื่อมันนั้นนักหนาธรรมประกาศกลางวันอยู่ตามคัมภีร์ไบรานตามครูตามอาจารย์แล้วสุดท้ายก็มาประกาศกลางวันอยู่ภายในจิตใจของเราเองทำไมเราไม่สนใจไม่ยึดเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นหลักเกณฑ์ของเรานี่เราเสียเปรียบที่ตรงไหนชาวพุทธทั้งหลายเราเสียเปรียบที่ตรงนี้ถ้าไม่ยังเข้าภาคปฏิบัติซะก่อนจะไม่เห็นเรื่องราวนี้เลยเรื่องราวนี้จะเกิดขึ้นภาคปฏิบัติในวงปัจจุบันนะจิตปัจจุบันนะธรรมล้วนๆไม่ได้เกิดจากอดีตอนาคตที่ไหนเลยนั้นมีแต่กิเลสมันหลอกไปส่วนธรรมไม่ท่านไม่หลอกเอาตรงกลางนี่เลยเนี่ยนักปฏิบัติให้ยึดหลักนี้ไว้ให้ดีนี่ที่ว่าเป็นห่วงอย่างนี้ห่วงหมู่เพื่อนเพราะการปฏิบัตินี้ไม่เหมือนอะไรวิธีแก้ตัวเองก็เหมือนกันต้องฝืนกันทั้งนั้นฝืนกระแสคำว่ากระแสคือกระแสของกิเลสไม่ใช่กระแสของธรรมอย่างโสตะนั่นกระแสของธรรมท่านว่าโสดาบันอุบันพูดถึงกระแสแปลว่าถึงกระแสหรือกระแสแห่งพระนิพพานธาตุถึงแล้วนะเหมือนกระแสของกิเลสมันทำลายกระแสแห่งธรรมโดยลำดับลำดาต้องให้ยึดหลักนี้เป็นสำคัญธรรมที่พระพุทธเจ้านำมาประกาศสอนโลกนี้เป็นธรรมที่พระองค์ทรงค้นพบโดยลำพังพระองค์เท่านั้นไม่มีครูมีอาจารย์ใดที่สามารถนำธรรมเหล่านี้มาสอนพระองค์ได้เลยพระองค์ทรงค้นเองเห็นเอง

กิริยาแห่งธรรมที่ท่านสอนไว้แล้วนั้นเข้ามาประยุกต์กับหัวใจของเรามาประกอบกับหัวใจของเรามารบกับข้าศึกที่มีภายในจิตใจของเรานี่แหละที่นี่ความรู้อันนี้จะเริ่มเช่นเดียวกับความรู้ของพระพุทธเจ้ากลายเป็นภาวนามยปัญญาขึ้นมาทีแรกก็ได้ยินจากครูจากอาจารย์เรียกว่าสุตตมยปัญญาเกิดอุบายต่างๆขึ้นมาในการจากการได้ยินได้ฟังคิดอ่านไตรตรองหรือนำธรรมทั้งท่านที่เทศแล้วสอนนั้นเราได้ยินได้ฟังแล้วจากท่านไปคิดอ่านไตรตรองพินิจพิจารณานี่ก็เป็นจินตามยปัญญาเกิดขึ้นจากการพินิจพิจารณาไตรตรองปัญญาทั้งสองนี้ก็เป็นกิ่งก้านของภาวนามยปัญญานั่นละภาวนามยปัญญานั่นแหละเป็นองค์แห่งปัญญาแท้เบื้องต้นก็ล้มลุกคลุกคลานซะก่อนดังที่พูดตะกี้นี้เมื่อบำเพ็ญไปสติก็ดีขึ้นปัญญาก็เริ่มไหวตัวสมาธิมีความแน่นหนามั่นคงแต่ก่อนเคยได้ยินแต่ยินในตำหลับตำลาว่าสมาธิคือความตั้งมั่นสมาธิคือความมั่นคงของจิตว่าไปอันนั้นเป็นชื่อสมาธิกินในกำลานั้นเป็นชื่อของสมาธิซึ่งจะเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราของท่านผู้ปฏิบัติแต่ยังไม่เกิดจะได้ยินแต่ชื่อเห็นแต่ชื่อในตำราซะก่อนนั่นคือชื่อสมาธิทีนี้เอาชื่อในสมาธินี่แหละคือความตั้งมั่นเราจะทำอย่างไรให้จิตตั้งมั่นต้องภาวนาอย่างนั้นอย่างนั้นนี่วิธีการบอกเช่นกำหนดพุทโธหรือคำบริกรรมคำใดก็ตามยืนอยู่กับคำนั้นมีสติสตังตั้งไว้กับคำนั้นๆเป็นคำบริกรรมจิตมีความเชื่องเข้ามาโดยลำดับจนกลายเป็นความสงบเย็นลงไปเรียกว่าจิตรวมจิตสงบพอสงบหลายครั้งหลายหนก็ไปจิตก็กลายเป็นสมาธิขึ้นมาคือความตั้งมั่นเป็นฐานของตัวเองมั่นคงขึ้นมานี่เป็นและที่เราเคยได้ยินได้ฟังและอ่านในตำราซึ่งมีแต่ชื่อนั้นกลับมาเป็นตัวของตัวขึ้นมาเป็นสมาธิขึ้นมาที่ใจของเราแล้วทีนี้นั่นนี่ล่ะถ้าพูดถึงว่าภาวนามยปัญญาหรือภาวนามยสมาธิสมาธิสำเร็จขึ้นจากการภาวนาอย่างนี้นะเราอย่าว่าแต่ภาวนามยปัญญาภาวนามยสมาธิก็เป็นได้คือสมาธิสำเร็จด้วยการภาวนาปัญญาสำเร็จด้วยการภาวนานี่เวลาแปลออกตามศัพท์นะภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นหรือว่าสำเร็จขึ้นมาจากการภาวนาการอบรมการพิจารณาที่คลี่คลายเนี่ยมีสมาธิก็เหมือนกันสมาธิภาวนามยสมาธิสมาธินี่ก็เกิดขึ้นสำเร็จขึ้นด้วยการภาวนาเช่นเราบริกรรมคำนั้นคำนี้เป็นต้นนี่เนี่ยที่นี่ก็เริ่มปรากฏขึ้นมาสมาธิเมื่อเราทำอยู่โดยสม่ำเสมอยังไงก็ไม่พ้นเพราะความสม่ำเสมอของสมาธิความสงบของสมาธิเป็นสิ่งที่ดึงดูดจิตใจให้มีความเพียรแก่กล้าขึ้นโดยลำดับจะไม่ขี้เกียจคนมีสมาธิภายในจิตใจผู้อยู่ตามปกติใจก็มีความเยือกเย็นไม่วุ่นวายไม่สายแสไม่หิวโหยโดดโน่นโดดนี้กินไม่อิ่ม

มันทำให้เกิดความหิวโหยไปเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงกับว่าเสียตัวไปด้วยความคิดเป็นบ้าเป็นมอไปด้วยความคิดถ้าไม่มีสติธรรมปัญญาธรรมเข้ายับยั้งเข้าห้ามเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยสติธรรมปัญญาธรรมเข้าเป็นองค์สมาธิภาวนาเข้าเป็นองค์ภาวนาแล้วบังคับจิตใจให้อยู่ในคำบริกรรมบทใดบทหนึ่งนี่แหละเป็นการสร้างสมาธิขึ้นมาสร้างแบบนี้ทีนี้พอสร้างขึ้นแบบนี้จนปราก

ความอิ่มใจใจอิ่มตัวใจไม่หิวโหยคิดโน้นคิดนี้อยากคิดโน้นอยากคิดนี้เหมือนแต่ก่อนเพราะใจมีธรรมเป็นเครื่องเสวยมีความสงบเย็นสบายอยู่ภายในจิตใจจากนั้นก็พาพิจารณาพิจารณาทางด้านปัญญานี่ท่านว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามาปลาโหติมหานิสังสาคือสมาธินั่นเป็นบาทเป็นฐานเป็นเครื่องหนุนที่จะให้เกิดปัญญาได้เร็วผิดธรรมดาของผู้ไม่มีสมาธิเป็นไหนๆพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นนะครับสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญาทำปัญญาให้เกิดขึ้นได้แต่ไม่ใช่สมาธิเป็นปัญญานะผู้ได้สมาธิแล้วจะเป็นปัญญาขึ้นมาเองอย่างนั้นไม่ถูกต้องพาให้ทำสมาธิให้ทำปัญญาปัญญาถึงจะเกิดจิตหมุนจิตมีความอิ่มตัวพาทำการทำงานอะไรย่อมยอมทำตามไม่สายแสเร่ร่อนเหมือนอย่างแต่ก่อนที่กำลังหิวโหยด้วยอารมณ์แห่ง

ไปโดยลำดับลำดาเห็นตามความจริงไม่ฝืนความจริงที่มีอยู่ทั้งหลายทั้งภายนอกภายในนั่นแหละท่านเรียกว่าปัญญาเห็นตามความจริงสิ่งที่ปล่อยไปเรื่อยๆสิ่งที่จะบำเพ็ญให้มากขึ้นบำเพ็ญให้มีความมากขึ้นหรือแน่นหนามันคงขึ้นโดยลำดับลำดานั่นท่านเรียกว่าปัญญาภาวิโตปะหิปะหุลีภาวิตาปะหุลีกตาหรือภาวิโตปะหุลีกโตทำให้แจ้งทำอยู่เรื่อยๆมีอยู่ไม่ถอนทำให้มากเจริญให้มากนั่นปัญญาก็เจริญให้มากนั่นทีนี้เมื่อปัญญาได้ค่อยเข้าอกเข้าใจในแง่ต่างๆแล้วย่อมจะค่อยปล่อยวางไปโดยลำดับลำดับนั่นน่ะท่านเรียกว่าภาวนามยปัญญานี่แหละปัญญาอันนี้แหละปัญญาที่รักษาตัวได้โดยไม่ต้องสงสัยปัญญาในความจำมันเป็นสัญญาไม่ใช่ปัญญาในความจริงที่เกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติของตนเองมีจิตภาวนาเป็นสำคัญท่านเรียกว่าภาวนามยปัญญาเนี่ยปัญญานี่แหละมันเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นคล้ายคลึงหรือเช่นเดียวกับพระพุทธปัญญาพระพุทธเจ้าเกิดนี่นะเวลาจะรู้จะเห็นจริงต่างๆคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเราไม่ประมาทนะเป็นเงื่อนเป็นโอวาทเป็นกิริยาอันหนึ่งที่เราจะมายึดมาเป็นเครื่องมือเพื่อถางเพื่อขุดเพื่อค้นลงไปแต่เวลาถากมาเวลาถางขุดค้นเราเป็นผู้ทำเองเวลาขุดค้นลงไปเจอก็เราเป็นผู้เจอเองอ๋อเป็นอย่างนี้นี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้ามาเจอให้นะไม่ใช่ครูอาจารย์มาเจอให้เราเราเป็นผู้เจอเองขุดลงไปเช่นขุดน้ำเอานี่จอบนี่เสียมขุดลงไปตรงน้ำมีอยู่ตรงนี้แหละว่างั้นเราขุดลงไปแล้วไปเจอน้ำก็เป็นเราเป็นผู้เจอเองนี่แหละที่ท่านว่าสันทิฏฐิโกสันทิโกจากภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้สรุปแล้วท่านว่าภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาคือหมุนตัวเป็นเกลียวไปเลยนี่แหละปัญญาประเภทนี้แหละเป็นปัญญาที่เข้มแข็งเป็นปัญญาที่แน่ใจเป็นปัญญาที่สนิทใจตายใจของตัวเองโดยลำดับลำดานี่เรียกว่าสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกประทับตราลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยถ้าสาวกทั้งหลายรู้อย่างนี้รู้ที่แรกรู้ตามอาการที่พระเจ้าทรงสอนอยู่ก่อนยังไม่เห็นด้วยตนเองนี่เรียกว่าสาวกโกสาวกโกแปลว่าผู้สดับผู้ฟังแล้วนำมาคิดมาไตร่ตรองนำมาขุดมาค้นจนกระทั่งเห็นสิ่งต่างๆที่เราขุดค้นลงไปนั้นเช่นเห็นน้ำก็เห็นนะครับเห็นอัดเห็นธรรมเห็นอย่างไรบ้างก็เห็นด้วยปัญญาของตัวเองเห็นด้วยปัญญาของตัวเองชัดเจนลงไปท่านจะไปจนกระทั่งถึงเห็นได้หมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือรู้ได้หมดละได้หมดบรรดาสิ่งที่ควรละบรรดาสิ่งที่ควรรู้ได้หมดด้วยสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกนี่เรียกว่าเป็นสมบัติของเราแท้ๆเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้ามีธรรมเป็นสมบัติของพระองค์เป็นศาสดาเอกขึ้นมาจากความมีธรรมเป็นสมบัติของพระองค์แล้วเราได้ยินได้ฟังหยิบยืมเอาธรรมะจากพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วปรากฏเป็นผลขึ้นมาในตัวของเราเองเห็นประจักษ์ในตัวของเราเองในตัวของเราโดยลำดับลำดาขึ้นมานี่ท่านเรียกว่าธรรมเกิดธรรมเกิดในใจปัญญาเกิดที่ใจปัญญาเกิดก็เพื่อทำลายกิเลสที่เป็นข้าศึกทั้งหลายกิเลสบรรลัยไปก็ธรรมก็เกิดทำแท้ก็เต็มหัวใจของเรานี้รู้ที่ตรงนี้นี่เรียกว่าทำเกิดที่ใจเกิดจากภาคปฏิบัติทีนี้เป็นสมบัติของเราแท้แล้วไม่เสื่อมไม่สูญไม่อันตรธานหายไปไหนเมื่อถึงขั้นที่ควรอยู่ยงคงกระพันหรือถึงขั้นที่คงเส้นคงวาแล้วไม่เปลี่ยนไม่

ตลอดท่านจึงว่านิพพานเที่ยงอะไรเที่ยงนิพพานเที่ยงนิพพานคืออะไรก็คือใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆทำกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วอย่างสมบูรณ์นั่นแหละท่านเรียกว่านิพพานเที่ยงเอาตรงนั้นนิพพานจึงไม่ใช่อนิจจังนิพพานจึงไม่ใช่ทุกขังนิพพานจึงไม่ใช่อนัตตานิพพานจึงไม่ใช่ไตรลักษณ์นิพพานเป็นอนัตตาอนัตตานิพพานเป็นอนัตตาแล้วไตรลักษณ์คืออะไรพิจารณาเพื่ออะไรไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อพระนิพพานพิจารณาเพื่อพระนิพพานเมื่อถึงพระนิพพานแล้วทำไมนิพพานจะมากลายเป็นอนัตตาไปเสียซึ่งเป็นเรื่องของไตรลักษณ์นิพพานวิเศษอะไรนั่นพิจารณาอย่างนี้ที่ให้มันเห็นอย่างนี้ที่นักปฏิบัติถ้าลงได้เห็นถึงหัวใจเจ้าของแล้วไม่มีสะทกสะท้านพูดได้เต็มปากทีเดียวขอให้เห็นเถอะนะนี่มันไม่เห็นนะสิมีแต่ความจำเอามาโฆษณาปั้งปิ้งปั้งปิ้งข้ากับว่ารู้เขากับว่ารู้ใครกับว่ารู้มีแต่คนรู้รู้ตั้งแต่ลมแต่แรงหาความจริงไม่ได้ในหัวใจนี่ที่ว่ารู้ด้วยความจำมันเป็นอย่างนั้นรู้ได้มากเท่าไหร่รู้มากเท่าไหร่ยิ่งเพิ่มกิเลสตัณหาทิฏฐิมานะความสำคัญนั่นหมายว่าตนรู้มากขึ้นเพียงนั้นเลยกลายเป็นเรื่องโง่ลงไปมากแทนที่จะเป็นฉลาดดังที่ความสำคัญของตนแต่ภาคปฏิบัติไม่เป็นอย่างนั้นปฏิบัติรู้แต่ละรู้ไปยิ่งปล่อยยิ่งวางความสำคัญมั่นหมายต่างๆหมดไปหมดไปจนกระทั่งโดยถึงความบริสุทธิ์เต็มที่แล้วปล่อยโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรเหลือเลยว่าเรารู้เราฉลาดก็ไม่เห็นมีสำคัญว่าเราเหนือคนนั้นเราเหนือคนนี้ก็ไม่เห็นสำคัญว่าเราดีกว่าใครก็ไม่เห็นสำคัญเราเลวกว่าใครก็ไม่เห็นมีความสำคัญภายในตัวเพราะฉะนั้นจึงพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกจึงเข้าได้กับสัตว์ทุกประเภทอย่างสนิทใจเพราะไม่ถือมีแต่ความเมตตาสงสารไม่มีใครที่จะรู้ได้อย่างนี้เห็นอย่างนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ควรที่จะนำประกาศสอนโลกให้โลกได้เอื้อมไม้ถึงธรรมบทนี้ธรรมธรรมชาติอันนี้จึงมีความเมตตาสั่งสอนสัตว์โลกนี่แหละเพราะอันนี้เองแล้วอย่าเห็นแก่อะไรนะนักปฏิบัติแล้วอย่าตื่นเรื่องของกิเลสมันหลอกให้หนักในธรรมให้สังเกตสังกาเสมอได้เห็นได้ยินได้ฟังสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องอะไรอยู่ด้วยกันมีจำนวนมากน้อยเพียงไรอย่านำกิเลสออกมาค้าค้ากันอย่านำมาเตะมาถีบกันมาทำลายกันเรื่องของกิเลสไปที่ไหนต้องทำลายนะเราให้เข้าใจเรื่องของมันเสมอมันอยู่ในหัวใจของแต่ละดวงดวงนี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนถ้าท่านเราเล่เหลี่ยมของเราไม่ทันมันถ้าติปัญญาเราไม่ทันนั่นละมันจะทำลายทั้งเราทำลายทั้งคนอื่นให้ถ้าเป็นน้ำก็ขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปหมดถ้าเป็นไฟก็เผาไหม้ได้หมดทั้งลำเป็นลำตายมากไหม้ในทั้งนั้นกิเลสไม่ได้ไว้หน้าใครเพราะเราผู้เป็นนักปฏิบัติจึงไม่ควรไว้หน้ากิเลสไม่ควรไว้ใจกิเลสต้องเอาให้ดีนักปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้มีการสถานที่เมื่อไหร่ตั้งที่พูดแล้วนั่นเอาลงไปที่หัวใจที่เวลานี้ใจมันไม่มีเสียวิโสมีแต่ความเลวก็เพราะกิเลสพาให้มันเลวกิเลสครอบหัวใจไว้มองไปเห็นแต่กิเลสไม่ได้มองเห็นใจเลยกิเลสเป็นยังไงมันครอบหัวใจไว้หุ้มห่อหัวใจไว้มันมีแต่ขี้ขี้โลกขี้โกรธขี้หลงก็อยู่ในนั้นแน่มันมีเสียวิโสอะไรฟังว่าขี้นะทำลายมันลงให้มันแหลกแตกกระจายไปหมดไม่มีเหลือจะมีขี้มาจากที่ไหนแสนสบายแสนสบายนิพพานังปรมังสุขังนิพพานังปรมังสุขังแล้วไปหามองที่ไหนมองเมฆก็เป็นเมฆมองหมอกเป็นหมอกมองฟ้าเป็นฟ้ามองไปไหนหลอกไปทั้งนั้นแหละอะไรปิดพระนิพพานไว้เวลานี้ไม่มองตรงนั้นนะเพราะมีแต่กิเลสเท่านั้นมันปิดพระนิพพานเหมือนความมืดมันปิดความสว่างไว้เปิดไฟขึ้นสิความมืดมันจะเคยมืดมาตั้งกับตั้งกันมันจะมาอวดอ้างไม่ได้นะมาเป็นข้อยืนยันไม่ได้เปิดไฟจ้าขึ้นทีเดียวเท่านั้นความมืดมันกระจายไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่ความสว่างจ้านั่นอันนี้กิเลสมันจะเคยมืดมากี่กับกี่กันมันเอาเป็นข้อแก้ตัวไม่ได้ขอให้ปัญญาปริโปรเถอะว่าลงไปในนั้นมันจะสว่างจ้าไปหมดเลยกิเลสพังทลายแล้วความมืดมันจะมีที่ไหนกิเลสเท่านั้นพาให้มืดทำท่านไม่ได้พาให้มืดนัตติปัญญาสัมมาอภาปัญญาพาให้มืดเมื่อไหร่นะว่าลงไปให้มันเห็นชัดเจนอย่างนี้ความจริงพระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างไม่มีปัญหาอะไรเลยมันมีปัญหาในตัวจิตดวงที่กิเลสครอบหัวใจไว้เท่านั้นเองมันเป็นปัญหาไปหมดถ้าลงได้กิเลสได้ครอบในตรงไหนแล้วเป็นปัญหาไปทั้งนั้นสร้างแต่ปัญหาสร้างเหตุการณ์เมื่อธรรมะได้พังทลายสิ่งที่เป็นปัญหานี้ออกไปแล้วอยู่ไหนมันก็ไม่เป็นปัญหาแหละที่เอาปัญหามาจากไหนปัญหาจริงเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเรื่องสมมติทั้งหมดเมื่อได้สิ้นสุดเรื่องปัญหาที่ว่าเป็นสมมติทั้งมวลนี้แล้วจะเอาปัญหามาจากไหนไม่มีไม่สบายไม่ถามถามพระนิพพานถามทำไมนิพพานอยู่ตรงไหนไหนถามมาทำไมคนหลงจึงถามไม่หลงถามทำไมพระพุทธเจ้าสอนไม่ได้สันติโกสันติโกจะเห็นเองจะรู้เองอ่ะปฏิบัติลงไป
ตามธรรมสาโคที่สอนไว้แล้วเนี่ยสวดคาถาทำสวดคาถาทำแต่ไม่ชอบแล้วชอบแล้วชอบแล้วเรื่อยไม่ว่าทำบทใดบาทใดนี่จะชอบทั้งนั้นปฏิบัติให้ชอบนี่เถอะเรื่องนี้พานังปรมังสุขังอยู่ที่ไหนมันจะรู้เองในหัวใจเนี่ยไม่ได้นอกเหนือไปจากนี้ผู้ที่จะรู้นิพพานเนี่ยตื่นโลกตื่นสงสารมันเคยเป็นโลกมาเท่าไหร่มันเคยเป็นกิเลสมาเท่าไหร่ตื่นมาหามันหาอะไรวิเศษวิโสอะไรตื่นธรรมสิเราเคยรับเห็นไหมเห็นธรรมเห็นเรื่องกิเลสมันเอาถลอกปอกเปิกอยู่ตลอดเวลาอิริยาบถต่างๆไม่ใช่เรื่องของกิเลสมันถลอกปอกเอาถลอกปอกเปิกมันเตะมันถีบมันยันกิ้งไปกิ้งมายิ่งกว่าลูกฟุตบอลเราไม่รู้เลยเอาทำให้เตะกิเลสมันแหลกไปดูสิทำไมทำแต่เตะกิเลสไม่ได้ทำเป็นของวิเศษยิ่งกว่ากิเลสมันแหลกไม่ได้มันต้องแหลกได้ไม่แหลกได้พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกขึ้นมาไม่ได้สาวกทั้งหลายสิ้นกิเลสไม่ได้เนี่ยต่อไปนี้จะไม่มีแล้วนะหายากหายากเดินดับลำดับพอพูดนี่ก็เลยระลึกถึงท่านสุขุมพรหมวัดหนองระนาดวันหนึ่งเราไปกราบเยี่ยมท่านท่านพูดท่านก็พูดเป็นเรื่องคือยกผ้ากาสาวพัดคือผ้าย้อมฝาดที่เราครองไปนั้นเป็นเหตุเฉยๆท่านไม่ได้มายกย่องเราท่านไม่ได้มาถือเราเป็นสำคัญอะไรหรอกถึงจะสำคัญก็ให้เป็นเรื่องของท่านแต่เราเองเราไม่ได้สำคัญมาตนเป็นคนสำคัญดังที่ท่านว่านั้นเพราะงั้นเราจึงนำมาพูดได้อย่างเต็มปากเพราะเราไม่ไปยึดไปถือคำเหล่านั้นแต่ยึดมาเป็นธรรมเพื่อผู้ได้ยินได้ฟังเพื่อผู้มาศึกษาให้ได้นำไปคิดไปพิจารณาพอกล้าเข้าไปพระท่านพอเหลือบมองมาปั๊บท่านขึ้นผางเลยนะไม่ทราบว่าเป็นยังไงพระหายากมาแล้วเห็นไหมว่างพระหายากมาแล้วก็คือหมายความว่าผ้ากาสาวพันเนี่ยสีนี่เป็นสีที่

วัตจักรวัตจิตได้โดยไม่ต้องสงสัยผ้าขาวพันนี้หาผ้ายากมาแล้วนั่นพูดติดปากไงไม่ทราบมันเป็นยังไงจะเป็นคงเป็นสะดุดอยู่ในภายในใจของท่านแล้วพระหายากนับวันจะหายากนะท่านว่าแล้วนับวันจะหายากก็โดยลำดับลำดาแล้วจนกระทั่งถึงหาไม่เจอนะแล้วไอ้พระหาง่ายนี่นับมันแต่จะง่ายนับมันแต่ง่ายไปไหนมีตั้งแต่พระหาง่ายเกินขนาดน่าอินหนาละอาใจนะกล้าไม่ระวังไม่ได้นั้นโดนแต่พระหายากนะข้าแข้งหักไปท่านว่างไอ้สิ่งที่หายากมีแต่จะหายากไปโดยลำดาจนทั้งไม่มีสิ่งที่หาง่ายนับมันแต่จะง่ายขึ้นไปโดยลำดับท่านว่างมันพูดไม่ยิ้มไม่ย้อนอะไรนะมันพูดอย่างขึงขังตึงตังรู้สึกว่าท่านจะมีอะไรของท่านเราก็เป็นคนฟังนะพิจารณานี่เราไม่ได้หมายถึงว่าท่านมายกมายอเราว่าเป็นผ้าหายากแล้วผมไม่ได้คิดอย่างนั้นผมคิดว่าผ้ากาสาวะแปลว่าผ้าย้อมฝาดผ้าย้อมด้วยน้ำฝาดแปลออกว่าอย่างนั้นกาสาวะกาสาวพันแปลว่าผ้าย้อมด้วยน้ำฝาดเพราะส่วนมากในกรุงเทพมันก็มักจะมีนี่จะพระในวงกรรมฐานที่กองผ้าสีแก่นขนุนน่ะสีผ้าย้อมฝาดท่านก็ถือเอาหลักนั้นถืออันนั้นเป็นเหตุมันพูดมันพูดท่านไม่ยิ้มนะพูดอย่างแบบพูดจริงจังเพราะท่านก็เป็นผู้สนใจทางด้านปฏิบัติองค์หนึ่งเหมือนกันเพราะเราเคยได้คุยกับท่านมาไม่รู้กี่ปีมาแล้วแหละสนิทสนมกับท่านมานานพูดธรรมะท่านไม่ค่อยจะเล่นกับโลกอะไรนักหนาพอไปเจอกันนั้นก็คุยถึงแต่ธรรมะล้วนๆเช่นเดียวกับสมเด็จพบกับท่านจะคุณธรรมเจดีวัดโพธิ์สมพรซึ่งอุดมชัยยานหงนี่คุยเท่าไรกี่ชั่วโมงก็มีแต่ทำล้วนๆทำล้วนๆท่านก็เหมือนกันนะทำให้สะดุดใจท่านพูดไม่หยุดปากจนกระทั่งลาท่านยังพูดอยู่แล้วมีวันตอนนั้นมีญาติโยมอยู่สามสี่คนผู้ชายไปหาท่านหายากหาที่ไหนหายากแต่ความขยันมันไม่มีมันหายากเนี่ยในตัวของเรานี่แต่ละองค์ว่าเอาตรงนี้เอามาสอนเจ้าของตรงนี้สิศรัทธามันก็หายากมันไม่ค่อยเชื่อเหตุเชื่อผลเชื่ออัตเชื่อธรรมยิ่งกว่าเชื่อกิเลสนี่ย้อนเข้ามานี่สิวิริยะที่มันเพียรอัตเพียรธรรมมันก็ไม่มากยิ่งกว่าการเพียรตามกิเลสนี่สติคิดจดจ่อไปกับกิเลสต่อเนื่องไปกิเลสปัญญาคิดอ่านไปเรื่องของกิเลสไปเสียมันกลายเป็นปัญญาของกิเลสไม่ใช่ปัญญาของธรรมไปเสียนั่นมันหายากหาที่ไหนเอามาคิดที่พิจารณาที่นักปฏิบัติย้อนกลับมาปฏิบัตินำมาเพื่อปฏิบัติต่อตัวเองเอามาให้เป็นอุบายแก้ไขตนเองอย่างนี้ดีท่านพูดอย่างนั้นไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องผู้หนึ่งผู้ใดไอโอปัญญิโกน้อมเข้ามาหาตัวเองมันหายากไหมสิ่งเหล่านี้ที่ว่าเนี่ยศรัทธาเชื่อในอริยธรรมหายากไหมในตัวของเรามันมีไหมศรัทธาจริงๆจังๆนั่นไม่มีแต่ศรัทธาเชื่อกิเลสนั่นน่ะนั่นหายากตรงนั้นแหละไอศรัทธาที่หาง่ายอย่างเหมือนอย่างว่าพระที่หาง่ายเรื่อยๆก็คือว่าศรัทธาที่เชื่อกิเลสมันนับหาง่ายไปโดยลำดับดาวิริยะกับเพียรไปตามกิเลสนับมันหาง่ายไปโดยลำดับดาความอดความทนสติปัญญาทุกแง่ทุกมุมมันคิดมันอ่านมันตรองมันจดจ้องไปทางเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเอากิเลสเอาไปใช้หมดเนี่ยมันหาง่ายแต่ละคนละคนเนี่ยมันหาง่ายในตัวของเราแต่ละคนละคนมันหาง่ายในสิ่งนี้นับปัญหาง่ายโดยลำดับดาถ้าไม่รู้สึกตัวในส่วนที่หายากก็ความเชื่อในอัตในธรรมความตะเกียบตะกายในอัตในธรรมมันหายากแทบจะไม่มีนั่นแหละแยกเข้ามาสิย้อนเข้ามาหาตัวเองโอปัญญิโกให้เสียผลเสียเปลือกไปท่านพูดอย่างนั้นเพื่ออะไรพิจารณาว่าอย่างไรนี่พิจารณาว่าอย่างนี้แหละให้มันเป็นผลเป็นประโยชน์แก่เราผู้ได้ยินได้ฟังมันหาง่ายจะเป็นพระทรงอัดทรงธรรมทรงเหตุทรงผลทรงศีลทรงสมาธิทรงปัญญาทรงวิมุตติหลุดพ้นทรงมรรคผลนิพพานเต็มหัวใจนี่สิศาสนาธรรมโมเจ้าไม่ใช่โมฆะนี่นะเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานล้วนๆตั้งแต่ไหนแต่ไรมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เป็นมัชฌิมาตลอดเวลาเป็นมัชฌิมาแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ตลอดขอให้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท่านสอนนี่เถิดอย่าไปมัวคำนึงกับเรื่องกิเลสตัณหาสภาวะที่มันหลอกลวงสัตว์โลกทั้งหลายให้ไปจมอยู่ในเดือนจำของมันตลอดมานั้นมันเกิดประโยชน์อะไรมันหลอกสัตว์เรามีธรรมเป็นนักธรรมะศาสดาของเราไม่ใช่คนโง่คนผู้ปราบกิเลสให้ราบคาบไปแล้วทำไมเราจะไม่ยกศาสดาโอวาทของศาสดามาปราบกิเลสทั้งหลายบ้างให้มันราบไปจากจิตใจของเรานี่อันนี้เห็นบ้างที่ว่าเป็นยังไงมรรคผลนิพพาน
เมื่อกิเลสลาดลงไปแล้วเราไม่ต้องถามแล้วอนุกุลนิพพานเดี๋ยวนี้มันกิเลสนั่นแหละยี่เหยียบเอาไว้มันไม่เห็นเพราะกิเลสพังลงไปแล้วทำไมจะไม่เห็นนะเอาละพูดนี่นะเหนื่อยแล้วพูดมารู้สึกนะผมเอาแน่ไม่ได้หลักการเทศนาว่าการทุกวันนี้แล้วแต่มันจะเป็นไปตามเพลงของธาตุของขันนั่นแหละในเทศสะดวกสบายเหมือนแต่ก่อนเป็นไปไม่ได้เนี่ยหมู่เพื่อนมีมากเขามากเขาทำไงมันควรขยับขยายเนี่ยผู้ที่จะขยับขยายควรจะขยับขยายนะมันมากก็มากก็สู้ไม่ไหวนะมากมันเลอะเทอะไปละหาความสงบสงัดก็ไม่ได้ในป่าในวัดนี่มีถึงเกลื่อนไปด้วยพระด้วยเนรหาความสงัดไม่ได้มันก็ไม่เหมาะเรื่องที่กลัวอดกลัวอยากกลัวไม่มีอะไรกบขันนั้นผมไม่ได้กลัวแหละนั่นคิดดูจะมาสร้างวัดป่ามันตานี่ตั้งแต่วันสร้างมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ไม่เคยได้ฉันข้าวเปล่าโดยไม่มีกลับเลยสร้างมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาปลายเดือนพฤศจิกาพ.ศ. 2498นี่สร้างวัดป่าบันตันจนกระทั่งถึงวันนี้ยังไม่เคยปรากฏเลยว่าได้พาพระเนรทั้งหลายฉันตั้งแต่ข้าวเปล่าไม่มีกลับไม่มีอะไรเลยไม่เคยมีเมื่อเป็นอย่างนั้นเราจะไปกลัวตายเพราะไม่มีอาหารฉันได้ไงถ้ามีข้าวฉันก็ไม่มีอาหารไม่มีกลับได้ไงก็ไม่เคยขาดสักทีพอจะให้กลัวพอไปอยู่ในป่าในเขามันไม่รู้มันไม่จะพูดว่าสิบแต่ผมนี่ไม่รู้พูดเท่าไหร่แหละฉันจะเข้าป่าฉันจะเข้าติดกันไปไม่รู้กี่วันก็เคยแล้วแต่เมื่อเทียบถึงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นที่ท่านพาดำเนินมาแล้วโอ้ขี้ปฏิวิอีกแหละเล่าพอดีไม่มาคุยอวดทำไมเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านเป็นเดือนๆฟังว่าท่านไปอยู่บางแห่งเป็นเดือนๆฉันได้เข้าเปล่างั้นน่ะท่านทั้งนี้ไปอยู่ในป่ามีไม่รู้กี่ครั้งกี่คนอย่างนี้จึงไม่กลัวว่าหมู่เพื่อนจะอดตายแต่กลัวที่ทำจะแห้งผากในหัวใจสิคนจะมีด้วยมีก็ตามอาหารนี่ก็เป็นอย่างที่เราเห็นนี่นะขนาดนี้แล้วเรียกว่าเหลือเฟือแล้วนั่นอย่างไม่มีคนเลยอย่างมื้อเช้าหรือวันเช้าวานหรือวันไหนแบบนั้นทั้งมันความมันเหลือเฟืออยู่ตลอดอยู่แล้วมาเมื่อวานกับวันนี้มันน่าจะน้อยแต่ถ้าเทียบไปกับสถานที่ทั้งหลายที่ครูบาอาจารย์พาอยู่แล้วมันเหลือเฟือน้องผืนนี่คิดดูหลังคาเรือน70หลังผ้าเนนตั้ง40 50ตลาดตะเลไม่มีเขาจะเอาอะไรมาถวายพระคิดดูสิจะอดอยากไหมนั่นแต่ข้าวไม่อดแต่กลับมันจะเป็นไงพี่นาอยู่ก็อยู่ตามสภาพของบ้านนอกเขาแหละบ้านน้องผืนในนั่นนะเขาก็ตะเกียบตะกายให้ตามกำลังความสามารถของเขาทั้งที่ตลาดไม่มีเอามาเทียบดูสิอันนี้มันมาจากตลาดของนี่แม้อยู่ในบ้านนี่มันก็เอามาจากตลาดได้เพราะทางสะดวกนั่นทางสะดวกที่ไหนใครไปเดินไปแทบเป็นแทบตายจากอำเภอพารณานิคมตั้ง500 600เส้นทางอันนี้แค่14 15กิโลรถวิ่งคู่เดียวอาหารอดอยากอะไรผมจึงไม่ได้วิตกวิจารณ์กับเรื่องนี้วิตกวิจารณ์เรื่องธรรมจะแห้งผากภายในใจเพราะอยู่มากกว่ามากแล้วก็มีแต่คลังกิเลสด้วยอยู่ด้วยกันถ้าเป็นคลังแห่งธรรมก็ดีคลังแห่งธรรมอยู่ด้วยกันเท่าไหร่ก็ไม่ทะเลาะกันไม่กระทบกระเทือนกันไม่ขีดไม่ขวางกันไม่ขีดไม่ขวางตนไม่ทะเลาะกับตนและไม่ขีดไม่ขวางใครไม่ทะเลาะกับใครถ้าครั้งหนึ่งทำอยู่ในหัวใจแต่นี่มันมีแต่ครั้งกิเลสเต็มไปหมดนับหนึ่งก็หนึ่งกิเลสไปเลยสองครั้งไปเลยสามครั้งสี่ครั้งสี่สิบองค์ก็40ครั้งกิเลสว่างมาบวกกันแล้วมันจะเป็นยุ่งเป็นฉางอันใหญ่โตยุ่งฉางกิเลสมันเป็นยุ่งฉางทำได้ยังไงแล้วที่เอาอะไรมาเป็นสาระมันน่าคิดไหมเรื่องที่กล่าวมาแล้วนี่ดังนั้นจึงต้องเอาให้จริงให้จังกับเจ้าของมองอะไรก็ตามอย่าไปด่วนไปหมายว่าสิ่งนั้นผิดที่นี่ผิดยิ่งกว่าความสำคัญมันหมายตัวเองมันผิดต้องยกผลประโยชน์ให้ส่วนอื่นยกโทษให้เจ้าของเสมอเพื่อหาความจริงจากเจ้าของให้นั้นต่างคนต่างอยู่ด้วยกันได้สะดวกสบายเนี่ยมันดูพูดตามความจริงแล้วใครจะมาบ้าก็ตามเดี๋ยวนี้มันดู
มันไม่คิดมันก็คิดทั้งมันมันเป็นอัตโนมัติอันหนึ่งนั้นแหละในนิสัยของจิตนี่มันอดคิดไม่ได้เกี่ยวกับอยู่กับหมู่กับคณะเพราะความสงสารนั่นเป็นเหตุให้คิดนะไม่ใช่เพราะอะไรนะจะทำยังไงหมู่เพื่อนจะรับความเป็นอัตเป็นธรรมได้รับความสงบร่มเย็นมีความเฉลียวฉลาดคิดไปคิดแล้วมันก็ไม่พ้นที่ในเงื่อนเหล่านี้ที่จะที่นำมาพูดอยู่เวลานี้ไปได้แหละยิ่งไปงานศพนั่นงานศพนี่เข้าไปมันก็ยิ่งคิดแต่ก่อนก็คิดอยู่แล้วยิ่งไปเห็นประจักษ์หูประจักษ์ตาเข้าไปอีกมันอดคิดอะไรภาษาบ้าๆบอๆเราไม่ได้หรอกมันจะจริงไม่จริงก็ตามมันอดคิดไม่ได้ผมศพครูบาอาจารย์ใส่หีบไว้กับหมักกระดองไว้เหมือนนั่นพูดไม่ถูกเหมือนปลาปลาจ่องดองไว้ดองไว้ที่นี่เป็นปีเป็นปีเป็นปีก็ไม่มันเผามาฝังกันที่ไหนดองไว้เอาแต่เพื่อนี้เป็นใหญ่ประเพณีเป็นใหญ่ทำมาแม่มาเป็นใหญ่เลยทำไมศาสดาทั้งองค์ไม่มีความหมายเลยเลยมีแต่เรื่องประเพณีประเพณีประเพณีอะไรมันถึงได้ใหญ่โตนับดายิ่งกว่าก็ทำไปพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้7 วันเท่านั้นถวายเพลิงท่านแล้วพระสาวกทั้งหลายไม่เห็นเป็นข้อกังวลวุ่นวายกับเรื่องศพเรื่องเมนพระหลานท่านนิพพานที่ไหนสะดวกขนาดไหนมีอะไรวุ่นวายกับท่านท่านตายอย่างสบายสบายท่านไม่มีใครยุ่งท่านท่านสบายมากเพราะท่านหมดความดุ่งในจิตของท่านแล้วขันก็เลยกลายเป็นเรื่องไม่ยุ่งไปด้วยนี่กรรมมาอย่างสมัยปัจจุบันนี้เป็นยังไงครูบาอาจารย์หมายตายหมักมันดองเอาไว้เต็มแผ่นดินสวดกันอยู่นั้นเอาสวดกินกันอยู่นั้นพระหลั่งไหลไปกินกันอยู่นั้นยุ่งไปหมดจนหลั่งไหลไปหาอัธยาธรรมไม่ไปไปเพื่ออยู่เพื่อกินมันไปเพื่อทำอะไรมันไปเพื่อพงต่างหากมันอดคิดไม่ได้เราก็ดีแล้วสุดท้ายไอ้เราเวลาตายนี่มันจะไม่เป็นอย่างนี้แล้วหรือนิสัยเรามันคนอาภัพวาสนาเราจัดการเราได้มันก็ไม่มีปัญหาไหนตายประตูเลยตรงไหนก็ลุ่มแล้วไปเลยนี่มาหมักมาดองยุ่งเลยนี่อันหนึ่งมันอดคิดไม่ได้เนี่ยทำไมมันพ่นจะเข้าเป็นเครื่องดองอีกแล้วแม่หายกระเทียมดองแต่นั่นนกประเพณีของศาสดาไม่มีมีแต่เรื่องประเพณีของโลกของโลกตามชอบใจตามชอบใจอดคิดไม่ได้สุดท้ายก็เลยอดพูดไม่ได้วันนี้เลยพอพูดเท่านี้พูดเข้าถึงตัวเจ้าของเลยมันจะว่าบ้าก็ว่าไปเรามีใจอาภัพวาสนาไม่ชอบยุ่งชอบอะไรกับใครเรื่องอะไรเลยมันสบายมากอยู่สบายไปสบายกินสบายนอนสบายนั่งสบายใช้สบายทุกสิ่งทุกอย่างสบายสบายหมดไม่ยุ่งนี่เป็นนิสัยของเราผู้มีวาสนาอาภัพเป็นอย่างนั้นแหละพระพุทธเจ้า

เนี่ยอย่างที่มันจะไม่ลืมก็ไม่ลืมอย่างนี้อะอะไรมันติดปากมันก็ไม่ลืมมันพูดดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราสาคตถ้าไม่อยู่เกลื่อนกลนกับผู้กับคนเราอยู่ชั่วระยะเนี่ยต้องเรียกว่าชั่วระยะปัสสาวะกิจอุจจาระกิจปัสสาวะกรรมเท่านั้นเราก็สบายนั่นหมายนี่นะถ้าเราไม่ได้เกินคนคนคนกับผู้คนท่านเองชั่วระยะเพียงนี้อุจจาระปัสสาวะเท่านั้นเราก็สบายที่ท่านได้เกี่ยวข้องกับโลกสมความเป็นศาสดานั้นก็เพราะความเป็นศาสดาของท่านเพราะพระเมตตาสงสารของท่านพาให้ท่านเป็นไปอย่างนั้นแต่หลักอัธยาศัยธรรมดาธรรมดาในปัจจุบันปัจจุบันของท่านแท้นั้นท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรกับใครท่านไม่ติดอะไรท่านพอดีอยู่ในองค์ของท่านเองในพระจิตของท่านท่านพอดีพระธาตุพระขันธ์ของท่านพระสรีระของท่านก็พอดีกับความอยู่ความเป็นผู้ผู้เดียวท่านจึงได้เปลี่ยนพระอุทานออกมาหรือเปลี่ยนพระวาจาออกมาว่าท่านไม่มีอะไรยุ่งเหยิงวุ่นวายกับเราแล้วเราชั่วระยะอุจจาระปัสสาวะเท่านั้นเราก็สบายที่สุดทั้งหลายเนี่ยในฟังเรื่องวันนั้นมหาคนนี้มหาโอ้ทนไม่มีว่าไงคิดเอาใจเขาใจเราเนี่ยพอถูว่าไถมันไปยากลำบากก็ถูไถไปเพราะคิดถึงใจเขาใจเราไม่ใช่จะเอาแต่เพราะความสะดวกของเราอย่างเดียวมาใช้ธาตุขันธ์ก็อยู่กับโลกก็เป็นโลกเป็นสมมติโลกทั้งหลายก็เป็นโลกเป็นสมมติเขาก็เป็นสมมติเราก็เป็นสมมติในระยะที่เป็นสมมติอยู่ด้วยกันมันก็หวังพึ่งกันคนเรานี่เราเวลาโสแสวงหาครูหาอาจารย์เป็นยังไงจะพูดถึงเรื่องพระเรื่องเนนก็ดีเราแสวงหาแทบล้มแทบตายแสวงหาครูหาอาจารย์เวลาไปหาท่านแล้วก็กลัวท่านจะไม่รับไม่รองกลัวท่านจะว่าอะไรท่าอะไรก็ตามที่จะไม่รับเราเหมือนกับหัวใจมันจะขาดลงไปต่อหน้าต่อตานะอันนี้ก็มาเทียบกับหมู่กับเพื่อนที่มาแสวงหาครูหาอาจารย์มาอยู่ด้วยนั้นจึงพูดอะไรก็ลำบากนี่หว่าคืนมันก็ยากคลายก็ลำบากเพราะความเทียบเหตุผลเหล่านี้ตลอดถึงประชาชนญาติโยมมาจากทางใกล้ทางไกลเราก็คิดหมดเขากับเราหัวใจสอดแสงหาที่พึ่งหาที่เกาะที่ยึดถ้าใจเป็นใจเป็นเอกถ้าเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรเป็นสองเป็นสามกับอะไรแล้วอันนั้นอยู่ไหนก็ดูได้ดังที่ว่าตะกี้นี่ปกติปกติอยู่คนเดียวปกติพอใจเป็นปกติแล้วใจพอตัวแล้วใจไม่หวังพึ่งอะไรแล้วดังนั้นอยู่ได้สบายสบายแต่พูดยังหวังอยู่นี่สัตว์โลกพึ่งทั้งนั้นนี่จิตดวงใดจะไม่พึ่งไม่มีถ้าจิตยังมีกิเลสจะต้องพึ่งทั้งนั้นนั่นละเอียดขนาดไหนก็ต้องพึ่งพึ่งอัดพึ่งทำหรอแหน่ว่าไงละเอียดเข้าไปทลายกันยังพึ่งพึ่งพึ่งอัดพึ่งทำจนกระทั่งพ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจะว่าพึ่งด้วยพึ่งอันนั้นให้รู้เองก็รู้เมื่อรู้เองแล้วก็ไม่สงสัยตัวเองถ้าจะให้ไปบอกให้ไปกล่าวหรือไปถามใครไม่ได้ความทั้งนั้นเนี่ยไม่สิ้นสงสัยให้เจ้าของรู้ตัวเองก็หมดปัญหาว่าพึ่งอะไรที่นี่ว่าเอาอะไรทิ้งอะไรที่นี่นั่นหมดปัญหาไปใครจะว่าบ้าตามนั้นมันเป็นอย่างนั้นหรือบ้าทุกวันอยู่เป็นเหมือนอะไรถ้าว่าไม่มีเกิดมีแดนไม่มีความหมายเขาว่าแต่ถ้าจะว่าไปมันเป็นอย่างนั้นจริงไม่สนใจกับอดีตอนาคตกับอะไรมาเป็นที่พึ่งอะไรไม่เป็นที่พึ่งไม่ได้สนใจอะไรเลยมันตั้งอยู่แต่ก่อนมันเนาะเสาะกระสอบอย่างที่ว่าแล้วครูหาอาจารย์เนี่ยกับเป็นกับตายฟังอัดฟังทำอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์บ้างมันจอจริงนะมันไม่เคยเล่นนะอยู่กับท่านมาได้แปดปีนี่ไม่ท่านจะพูดที่เล่นที่จริงไอ้กิจอันหนึ่งมันไม่ได้เล่นนะมันจอตลอดมันจึงเหมือนกับอัดเทปเอาไว้นี่ตอนนั้นมันจึงไม่ลืมมันพูดอะไรก็ตามมันเข้าหมดนั่นพ่อหวังพึ่งว่าไงหวังพึ่งพิงหวังยึดท่านหวังเอามาเป็นคติทุกอย่างทุกอย่างมันยึดอยู่ตลอดนั่นเหมือนเรารับทานเนี่ยนั่นก็หวานอันนี้ก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยนั่นก็อร่อยอะไรๆที่อยู่ในสำรับนั้นมันอร่อยไปหมดทีนี้พอมันอิ่มเต็มที่แล้วมันก็หายอร่อยเองมันอิ่มแล้วจะว่าอะไรมาอร่อยอีกนี่จิตเวลามันพอก็เหมือนอย่างนั้นเวลายังไม่พอก็คว้าแสวงแสวงแสวงเป็นกับตายให้หลุดให้พ้นเป็นตาให้หลุดพ้นมันยิ่งพุ่งพุ่งพุ่งกำลังของใจนั่นมันพึ่งอยู่นั่นเห็นไหมพึ่งขนาดเป็นกระตายขอให้หลุดขอให้พ้นขอให้พ้นอะไรไม่สำคัญยิ่งกว่าความหลุดความพ้นไปเสียอย่างเดียวเท่านั้นเนี่ย
นี่เวลาเอาให้เต็มเหนี่ยวของมันแล้วหมดทางที่จะไปจะมาแล้วก็ไม่เห็นว่าอะไรนี่ก็คนคนเดียวนั่นแหละทำไมความร้อนไปไหนหมดอันนี้ก็ผู้เป็นก็รู้เองไม่จำเป็นต้องบอกอะไรแจ้งอะไรอีกมันจะว่าบ้าไปเดี๋ยวนี้มันก็บ้าพอแล้วพูดในหมู่เพื่อนฟังขนาดนี้ก็ดีใครจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็เท่านั้นนะที่จะให้ว่าไงผมหมดปัญญาแล้วนะการสอนหมู่สอนเพื่อนผมไม่ได้มาหลอกลวงหมู่เพื่อนสอนทุกสิ่งทุกอย่างถอดออกมาจากหัวใจของทุกอย่างเลยวันนี้พูดว่าผมไม่สงสัยการสอนหมู่สอนเพื่อนว่ากลัวจะผิดจะพลาดไปผมไม่สงสัยผมก็เคยพูดมาลูกขี่ไม่ลูกขี่ข้างสูงแล้วสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนเต็มพุงสอนเต็มความสามารถสอนเต็มตามความมีความเป็นของเจ้าของอย่างไรไม่เคยปิดบังลี้ลับไม่เคยสะทกสะท้านในการสอนกลัวว่าจะผิดไปอย่างนี้ไม่มีเข้าใจดังนั้นใครจะยืดก็ยืดใครไม่ยืดก็หมดปัญญาผมจะช่วยอะไรยิ่งกว่านี้ไปผมช่วยไม่ได้ผมบอกจริงผมก็คือผมดูคนเก่านั่นแหละมันเป็นยังไงผมเป็นนั่นแล้วพูดกรรมะพอพูดอยู่นั่นอ่ะมันพูดกรรมะอย่างอื่นไม่เอาเพราะว่ามันเบื่อมันก็เบื่อจริงนะถ้าว่าเบื่อเลยคิดอยู่อย่างกินคิดไปน้องๆมันไม่เอานะมันแปลกนี่นะมันเหมือนกับหอกกับหลามันพิมพ์มันโกงข้ามมันก็ก่อนไม่ได้คิดอย่างนั้นอยู่ไม่ได้เนี่ยมันเป็นบ้าอยู่งั้นนะที่ว่าไงถ้าไม่ได้คิดเกี่ยวกับรูปกับเสียงกับสิ่งกับรถเครื่องสัมผัสอดีตอนาคตมันไม่ได้มันเป็นบ้ามันอยู่นั่นเรื่องนอกๆแต่มันอยู่นอกมันดิ้นอยู่งั้นอันนี้เวลานั้นมันกลับโกงข้ามเวลาเราปฏิบัติธรรมเข้าธรรมะจนกระทั่งถึงเอาให้เต็มเหนี่ยวกันแล้วมันพลิกตัวของมันไปเรื่องอย่างนั้นไม่ได้อีกแล้วเนี่ยโกงข้ามนั่นถ้าเรื่องอัดเรื่องทำแล้วหมุนไปได้สบายแน่อยู่คนเดียวมันก็เป็นน้ำมันได้สบายลื่นมันลื่นเหมือนกับน้ำมันอะไรน้ำมันหล่อลื่นอย่างนั้นเวลาพูดมันก็เป็นอย่างนั้นพอพูดไปพ้นด้วยนี่ไปละเลิกกัน

คราวนี้นานกว่าจะได้ประชุมร่วม1เดือนพอดีนี่นะความมีการมีงานยุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดถึงความไม่สะดวกสบายในธาตุในขันผลทำให้ขาดสาระสำคัญคือการประกอบความภาคเพียรและการได้ยินได้ฟังอัตตมที่จะทำจิตใจให้สงบเยือกเย็นและผ่องใสแต่ก็ทำให้ขาดไปเพราะขาดธรรมที่กล่าวเหล่านี้เราผู้เป็นหัวหน้ามีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าที่จะให้หมู่เพื่อนได้ประกอบความภาคเพียรเพื่อชำระจิตใจอันเป็นตัวเหตุสำคัญให้มีความสงบเย็นภายในตัวและมีความฉลาดรอบความคิดความปรุงความเคลื่อนไหวของตัวมากยิ่งกว่าที่จะเห็นสิ่งอื่นซึ่งมักจะเป็นข้าศึกของภาคอยู่เสมอมา 3-4 วันนี้ก็ได้เทศเกี่ยวกับมาฆบูชาที่เป็นผลของศาสนธรรมซึ่งท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติจนถึงกับได้ผลเป็นที่พอใจได้มาเฝ้าหรือแสดงตนให้โลกแห่งชาวพุทธทั้งหลายได้เห็นได้ยินในวันมาฆบูชานั้นโดยมีพระอรหันต์ล้วนๆ 1,250 องค์มาประชุมในวันนั้นคือวันเดือน3เพ็ญเวลาบ่ายโดยที่พระพุทธเจ้าให้ทรงรับสั่งแต่ประการใดหรือเรียกว่าไม่ได้นิมนต์มาแต่ท่านเหล่านั้นมาตามอัธยาศัยของตนเพื่อหนึ่งว่ามาประกาศผลแห่งการประพฤติปฏิบัติและประกาศความเลิศเลอแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าให้โลกได้เห็นในเวลาเช่นนั้นซึ่งมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นไม่ปรากฏว่ามีซ้ำซักซากอีกเลยผลที่ท่านได้มาแสดงให้โลกเห็นเช่นนั้นท่านได้มาจากอะไรในหลักธรรมพระพุทธเจ้าก็ทรงประกาศสอนไว้แล้วอย่างเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นรากเหง้าข้อมูลจริงๆคือการปฏิบัติจิตตภาวนาล้วนๆถือเป็นจิตเป็นใจฝากเป็นฝากตายกับความเพียรเพื่อชำระกิเลสนั้นจริงๆผลจึงปรากฏให้โลกได้เห็นเฉพาะในวันนั้นมีพระอรหันต์ 1,250 องค์โดยไม่มีพระปุถุชนเข้ามาเจือผลแม้เพียงรูปหนึ่งหรือองค์หนึ่งเลยนี่ล้วนแล้วแต่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจิตตภาวนาของท่านนี่แหละคือผลแห่งการปฏิบัติธรรมหรือการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาที่ประทานไว้มีผลประจักษ์ให้เป็นที่ภูมิใจสำหรับผู้ได้รู้ได้เห็นผู้ที่ได้ทรงไว้ซึ่งธรรมดังกล่าวนั้นจนถึงวิสุทธิธรรมเราจึงอยากพบอยากเห็นการประกอบความภาคเพียรของหมู่คณะที่มาอาศัยอยู่ในสถานที่นี้ได้ประกอบความภาคเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยความสนใจจริงๆไม่มีงานอื่นงานใดเข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายซึ่งงานเหล่านี้ส่วนมากมักจะเป็นสิ่งที่มาทำลายความภาคเพียรของเราให้เสียไปวันละเล็กละน้อยสุดท้ายก็มีแต่งานเหล่านี้ออกหน้าออกตาในพระเมรูปหนึ่งๆในวัดหนึ่งๆเลยเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงวุ่นวายอันนอกจากสาทางที่จะเป็นไปเพื่อความสงบสง่างามของจิตใจเลยมีตั้งแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมด
มาในแง่ใดก็มีแต่การแต่งงานซึ่งเป็นเรื่องของโลกเขาทำกันอยู่ทั่วๆไปไม่เห็นเป็นเรื่องแปลกประหลาดอันใดเลยแต่แล้วก็ไม่พ้นที่จะเข้ามาเป็นเนื้อเป็นหนังในวงพระศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งในวัดในวาในพระเนนผู้ปฏิบัติของเราจนได้นั่นแหละงานอันนี้รู้สึกว่าออกหน้าออกตาจริงๆเหมือนว่าแซงพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปทุกระยะที่ทรงสั่งสอนให้บำเพ็ญทางด้านจิตตภาวนาในตำรับตำรามีมากต่อมากเด่นที่สุดก็คือด้านจิตตภาวนาที่พระองค์ท่านประทานพระโอวาทแก่พระสงฆ์ทั้งหลายในครั้งพุทธกาลการจดจารึกก็จดจารึกมาจากความเป็นจริงที่พระองค์ทรงดำเนินและประกาศสอนไว้เรื่อยมาจนกระทั่งวันปรินิพพานพระโอวาทเหล่านั้นถูกจดจารึกมาได้อ่านได้เห็นได้ยินได้ฟังจดจำมาเรื่อยๆจนมาตั้งปัจจุบันนี้แต่ไม่ค่อยจะถึงใจและไม่ถึงใจของผู้ศึกษาและนักปฏิบัติทั้งหลายจึงเถลอถลายไปนอกลู่นอกทางที่พระองค์ท่านตำหนิติเตียนอยู่เสมอพระสงฆ์สาวกเหล่านั้นท่านมาจากสถานที่เช่นไรที่กล่าวมาว่า 1,250 องค์นั้นท่านอยู่ในที่เช่นไรตามตำรับตำรามีตั้งแต่อยู่ในป่าในเขาที่สงัดวิเวกปิยาบทต่างๆเต็มไปด้วยความภาคเพียรชำนาญที่เหลือจนกระทั่งถึงได้รับผลเป็นที่พอใจมานี่เป็นทางที่ถูกต้องดีงามถึงกับได้ผลประกาศออกมาให้โลกเห็นในวันมาฆบูชานอกจากนั้นก็ยังมีอยู่มากมายบรรดาพระสงฆ์สาวกล้วนแล้วแต่เป็นผู้ประกอบทางด้านจิตตภาวนามากกว่าในงานใดๆทั้งสิ้นเราผู้ปฏิบัติถ้าไม่คำนึงและดำเนินตามทางที่พระองค์ประกาศสอนไว้แล้วนี้ก็ยากที่จะได้ประสบพบเห็นแม้ที่สุดความสงบเย็นใจเพียงขั้นสมาธิก็จะได้ยินแต่ที่เท่านั้นจะไม่ปรากฏความจริงขึ้นที่ใจนั่นเลยแล้วก็ค่อยหมดไปหมดไปเดียวแหลมไปโดยลำดับทางภาคปฏิบัติคือความสนใจต่อจิตตภาวนาจะมีแต่เรื่องที่เป็นข้าศึกต่อกันโดยทางอ้อมหรือทางตรงแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาจนกลายเป็นเนื้อเป็นหนังของพระของเนนของวัดวาอาวาสไปเสียอย่าง

สิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีโดยอาศัยศาสนาว่าสัมมากัมมันตะว่าเป็นการงานชอบนั้นเป็นโล่มาบังหน้าแล้วผลักไสเราให้ออกนอกลู่นอกทางไปโดยการกระทําในสิ่งที่กล่าวเหล่านี้อย่างเปิดเผยและไม่คิดสะดุดใจบ้างเลยอย่างนี้แหละผู้ปฏิบัติจะเรียกว่าอะไรถ้าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสภายในจิตใจจริงๆแล้วจริงที่กิเลสมันผลักดันออกมาให้ออกนอกลู่นอกทางแห่งความเพียรเพื่อชำระมันเราจะเรียกอะไรถ้าไม่เรียกว่ามารของความเพียรเราไม่ต้องว่ามารกว้างๆที่ไหนละมารแห่งความภาคเพียรเพื่อชำระกิเลสคือจิตนั้นงานนี้ทะเลทลายออกไปพอจะหันหน้าหรือย้อนกระแสจิตเข้ามาสู่ตัวเหตุอันสำคัญคือใจที่เต็มไปด้วยความคิดปรุงในแง่ต่างๆซึ่งถูกผลักดันออกมาจากกิเลสนั้นมันดิ้นรนกระวนกระวายเหมือนจะเป็นจะตายนั่งภาวนาก็คอยนับแต่เวลาคอยสังเกตดูแต่ความจะเจ็บปวดแสบร้อนที่ตรงไหนคอยที่จะออกนอกลู่นอกทางอยู่ตลอดเวลานั่นนักสังเกตนักปฏิบัติด้วยความมีสติจำอย่างไรก็ปิดไม่อยู่ต้องรู้และต้องเป็นอย่างที่ว่านี้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นการนั่งภาวนาจึงไม่เป็นเหตุเป็นผลอันใดพอที่จะให้มรรคให้ผลเกิดขึ้นได้พอประมาณและได้เป็นที่พอใจเนื่องจากมันมีสิ่งต่อต้านกันอยู่ภายในจิตใจโดยเจ้าตัวก็ไม่สนใจและไม่รู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งต่อต้านที่จะให้เราก้าวเดินเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อสมาธิปัญญาและเพื่อมรรคผลนิพพานได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยต้องถูกสิ่งเหล่านี้ขีดขวางผลักดันอยู่ตลอดเวลาท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายลองใช้ความสังเกตดูความผลักดันของที่ให้จิตคิดในแง่ต่างๆเพื่อออกนอกลู่นอกทางนั้นเป็นอย่างไรมีไหมภายในจิตใจของพวกเราทั้งหลายผู้ปฏิบัติด้วยความสนใจจริงๆแล้วอย่างไรก็ต้องได้รบกับสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานแห่งการประกอบความภาคเพียรจริงๆได้รบกับมันอยู่ตลอดจนกระทั่งสิ่งเหล่านี้ค่อยอ่อนตัวลงไปอ่อนตัวลงไปเมื่อสิ่งเหล่านี้อ่อนตัวลงไปใจก็เกิดความสงบเย็นได้ที่ใจไม่สงบก็เพราะความคิดเหล่านี้แหละที่เป็นมารต่อความสงบเย็นใจของเราจะเป็นอะไรที่ไหนไปเราจะไปหายถ้ามาหาสิ่งที่แทรกซึมอยู่ภายในจิตใจและทําลายความสงบเย็นใจของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ให้เกิดขึ้นได้นี่จะเป็นอะไรไปถ้าไม่ใช่ความคิดสังขารที่ปรุงขึ้นอยู่ตลอดเวลาในแง่ต่างๆนี่เท่านั้นจะเป็นอะไรไปผู้ปฏิบัติต้องได้สังเกตต้องได้รบกับความคิดปรุงเหล่านี้ด้วยความตั้งหน้าตั้งตารบกันจริงๆสังเกตกันจริงๆระงับดับกันด้วยอุบายต่างๆอย่างแท้จริงเช่นอย่างน้อยนำคำบริกรรมเข้ามากำกับมากกว่านั้นใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองตามความคิดปรุงนี้ว่ามันคิดปรุงเรื่องอะไรมันจะคิดปรุงไปถึงไหนตามต้อนตามตีกันอยู่ตลอดเวลาด้วยความสนใจใครรู้ใครเห็นความเคลื่อนไหวของความคิดปรุงเหล่านี้แล้วจิตจะต้องได้ย้อนตัวเข้ามาสู่ความสงบจนได้เพราะสิ่งเหล่านั้นสงบตัวลงด้วยสติที่เราเพียรพยายามติดตามอยู่เสมอถ้าไม่ได้ใช้ความพิจารณาอย่างนี้อย่างไรก็ไม่เจอความสงบเย็นใจได้และเราไม่ทราบว่ามารที่ขีดขวางทางเดินเพื่อความอย่างน้อยเพื่อความสงบคืออะไรเราจะไม่มีทางทราบได้เลยนี่แหละมารของ

านของสมาธิงานของปัญญาหรืองานของมานของสมาธิมานของปัญญามานของมรรคผลนิพพานจะเป็นอะไรไปถ้าไม่ใช่ความคิดที่สอดแทรกอยู่ภายในความเพียรของเราโดยเป็นเรื่องของสมุทัยแล้วจะเป็นอะไรไปนี่แหละสมุทัยมันแทรกอย่างนี้ละเอียดไหมท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้พิจารณาบ้างหรือยังสิ่งนี้ที่กล่าวเหล่านี้ได้พิจารณาแล้วทั้งนั้นจึงได้นำมาพูดให้ท่านทั้งหลายฟังไม่ใช่ไม่ได้พิจารณาและพร้อมทั้งการได้รบกันอย่างเต็มที่เต็มฐานอีกด้วยจนเห็นเหตุเห็นผลกันถึงกับขั้นพอฟัดพอเหวี่ยงและสิ่งเหล่านี้หมอบราบลงไปปรากฏเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาจากนั้นก็เป็นเรื่องของปัญญาที่จะก้าวเดินเพื่อห้ามหันหรือสังหารสิ่งเหล่านี้ให้ลดน้อยลงไปโดยลำดับมีวันหนึ่งมีแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้ยุ่งนั้นยุ่งนี้ทั้งๆที่เป็นสำนักปฏิบัติเป็นวัดปฏิบัติเป็นผู้ปฏิบัติแต่ความเคลื่อนไหวแห่งผู้ปฏิบัติกลายเป็นเรื่องทำลายตัวเองทำลายอัตธรรมสมาธิปัญญาไปโดยลำดับตำรายอยู่เรื่อยมาอย่างนี้เราจะหาความสงบเย็นใจและมรรคผลนิพพานที่ไหนอย่างไรก็เป็นไปไม่ได้ถ้าไม่เอาจริงเอาจังกับสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้วันหนึ่งเราหวังอะไรก็เห็นแต่มืดกับแจ้งนี้เท่านั้นเป็นมาตั้งกับตั้งกันและจะเป็นไปอีกตั้งกับตั้งกันไม่มีใครสามารถจะนับอ่านได้เลยในความมืดความแจ้งที่เป็นมาอยู่อย่างนี้และจะเป็นไปข้างหน้าเราหวังอะไรสิ่งใดที่เป็นภัยต่อเราอยู่เวลานี้ถ้าไม่ใช่ความคิดความปรุงที่กุเรื่องขึ้นมาทำลายเจ้าของอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจนี้จะเป็นอะไรไปนี่ละการปฏิบัติศาสนาหรือปฏิบัติจิตตภาวนาจึงต้องย้อนใจนิดจ่อสติและปัญญาลงที่ต้นเหตุบ่อเหตุคือใจดวงนี้เพราะใจดวงนี้ได้บรรจุสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยซึ่งจะต้องผลักดันออกมาอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีสติจะมีแต่เรื่องสังขารที่เป็นส่วนสมุทัยนี้เท่านั้นทำงานอยู่ตลอดเวลาการทำงานของสมุทัยไม่ทำงานเพื่อความสงบเย็นใจนอกจากเพื่อความฟุ้งซ่านลำคาญแล้วขนทุกข์มาเผาตัวของเราโดยไม่มีการพักผ่อนหย่อนตัวเลยเท่านั้นไม่เห็นมีสิ่งใดจะเลิศเลอเพราะความปรุงแต่งของกิเลสสมุทัยเหล่านี้นี่จึงทำให้วิตกวิจารณ์กับการประพฤติปฏิบัติของเพื่อนฝูงที่ดูลักษณะอ่อนๆแอแอในการประกอบความภาคเพียรมากอยู่ไม่น้อยทำไมจึงทราบว่ามากว่าไม่น้อยก็เคยปฏิบัติอยู่แล้วเหมือนกันก่อนที่จะได้มาได้รับความเสกสรรปัญญาของเพื่อนฝูงและประชาชนว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ได้เคยฟัดเคยเหยี่ยงกับสิ่งเหล่านี้มาแล้วขณะที่สติปัญญาอ่อนความเพียรอ่อนเป็นอย่างไรนะเรื่องของกิเลสมีแต่คอยจะลุกหน้าคืบหน้าเรื่อยไปไม่มีคำว่าอ่อนกำลังด้วยการปล่อยตามใจให้มันคิดตามเรื่องของมันนอกจากจะมีความเข้มแข็งทางความภาคความเพียรหาอุบายวิธีการต่างๆพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายผมเพื่อจะต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆที่คิดที่ปรุงขึ้นภายในจิตใจของตัวเองนั่นแหละอย่างน้อยให้สงบตัวลงไปพอใจได้รับความเย็นใจบ้างก็อย่างดีนี่ท่านเรียกว่าสมาธิหรือสมถธรรมการปฏิบัติธรรมถ้าไม่เห็นความสงบเย็นใจจนปรากฏเป็นความสง่าราศีขึ้นภายในตัวเองแล้วเราจะหวังพึ่งอะไรในตัวของเรานี้มีอะไรก็หนังเนื้อเอ็นกระดูกหุ้มห่อกันอยู่เพียงเท่านั้นผิดอะไรกับโลกของเขาสิ่งที่เป็นที่ภูมิใจภายในตัวของเรานี้ก็คือจิตเป็นผู้ทรงธรรมไว้ได้ด้วยการประกอบความภาคเพียร
อยู่โดยสม่ำเสมอเป็นผลให้ทราบชัดภายในจิตใจมีสมถะธรรมเป็นพื้นฐานคือความสงบเย็นใจเพียงเท่านี้เราก็ภูมิใจว่าใจเราได้รับความสงบเย็นไม่ดิ้นรนกระวนกระวายเหมือนโลกทั่วไปที่เขาไม่ได้สนใจประพฤติปฏิบัติอัตธรรมเลยเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอัตชมธรรมภายในจิตใจของตนด้วยความภาคภูมิใจตั้งแต่ขั้นนี้ขึ้นไปเมื่อความอุตสาห์พยายามไม่หยุดไม่ถอยเพราะผลแห่งสมถะธรรมได้ปรากฏเป็นพื้นฐานและเป็นต้นทุนอยู่แล้วความเพียรก็ย่อมก้าวไปอยู่โดยสม่ำเสมอจากนั้นก็เป็นเรื่องของปัญญาพินิจพิจารณาใคร่ครวญแยกแยะดังที่เคยอธิบายให้ฟังหลายครั้งหลายหนแล้วโดยถือรากฐานอันสำคัญได้แก่ร่างกายของเราเป็นสนามรบหรือเป็นสถานที่ทำงานเริ่มดังที่พระพุทธเจ้าทรงเปิดทางให้ในเบื้องต้นว่าเจสาโลมานาขาสันตาตะจูเอาเปิดเข้าไปแยกแยะเข้าไปให้เห็นตามความจัดความจริงของธรรมธรรมท่านไม่หลอกไม่หลอนผู้ใดแหละธรรมต้องเป็นความจริงเห็นตามความจริงพระพิจารณาตามความจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้มีการเสกสรรปั้นยอปอปั้นเหมือนกิเลสประเภทต่างๆซึ่งอาการใดแสดงออกมามีแต่อาการหลอกลวงต้มตุ๋นทั้งนั้นภายในร่างกายของเรามีชิ้นไหนที่กิเลสมันไม่สงวนมีชิ้นไหนที่กิเลสมันไม่ว่าดีว่าเป็นของดีของดีเป็นของสวยของงามเป็นของจีรังถาวรมั่นคงเป็นของยั่งยืนมีที่ตรงไหนจุดไหนมีแต่เรื่องมันปั้นขึ้นมาปั้นขึ้นมาด้วยลมๆแรงๆซึ่งหาความจริงไม่ได้ทั้งนั้นเราหลงขนาดไหนถึงได้ยังยอมติดมันความเสกสรรปั้นยอของมันอยู่เช่นนี้มันมีแต่ลมๆแรงๆหาความจริงที่ไหนมีในร่างกายส่วนนี้ทั้งส่วนใดของผู้ใดก็ตามมันไม่มีมีแต่ลมๆแรงๆที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นเรื่องของความเสกสรรปั้นยอของจิตให้โลกทั้งหลายได้ติดกันส่วนธรรมท่านพุ่งทะลุเข้าไปสู่ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความจริงอยู่แล้วธรรมก็พิจารณาตามความจริงก้าวเดินตามความจริงพูดถึงเรื่องอสุภะอสุพังในร่างกายของเรานี้ตรงไหนที่เป็นของสะอาดสะอ้านเป็นของสวยของงามมีที่ตรงไหนนี่ธรรมท่านบอกไม่มีเพราะไม่มีจริงๆนั่นถ้าพูดถึงเรื่องทุกขังเป็นยังไงบีบบังคับไม้วันหนึ่งคืนหนึ่งดิ้นรนกระวนกระวายเพราะบรรเทาทุกข์เพราะระงับทุกข์ไม่ใช่เพราะความสุขพายดิ้นพายเพลิดเพลินแต่เป็นความทุกข์ที่มันบีบบังคับภายในร่างกายและจิตใจของเราจึงต้องดิ้นรนกระวนกระวายหรือกระเสือกกระสนไม่มีใครที่จะอยู่โดยลำพังตนเองได้ต้องดิ้นต้องดิ้นเสมอเพื่อบรรเทาความทุกข์ที่มันเกิดนั้นให้เบาบางลงไปบ้างพอทรงตัวอยู่ได้ในวันหนึ่งนี่ท่านเรียกว่าทุกขังจริงหรือไม่จริงพิจารณาสิกิเลสมันเอาความสุขที่ไหนมาให้เกิดสรรขึ้นมาเมื่อผิดจากความจริงแล้วมันจะต้องปีนเกลียวกันกับความสุขกลายเป็นเรื่องความทุกข์ไปทั้งนั้นคำว่าอนิจจังก็เห็นกันอยู่นี่เห็นอยู่ภายในตัวของเราหายใจเข้าหายใจออกมันเที่ยงเมื่อไหร่ถ้าเที่ยงแล้วมันจะมีเข้ามีออกอะไรอยู่ตลอดเวลามีมากมีน้อยและสุดท้ายมันก็หยุดตายกันได้นะอนิจจังแปลสภาพตั้งแต่เด็กๆปฏิเข้าเริ่มเข้าสู่ปฏิสนธิวิญญาณมาจนกระทั่งบัดนี้แปลหรือไม่แปลนี่คือความจริงท่านบอกอนิจจังมันเป็นอย่างนี้ถ้าเชื่อตามหลักความจริงนี้แล้วเราจะไปตื่นเต้นอะไรกับสิ่งที่มันเป็นตามสภาพของมันเราก็รู้ตามสภาพของมันแล้วตื่นหาอะไรไม่มีอะไรตื่นที่ตื่นนั่นก็เพราะดิ้นตามสิ่งหลอกลวงต่างหากคำว่าอนัตตาก็เหมือนกันนี่เหล่านี้ได้เคยแสดงมากมายก่ายกองหลายครั้งหลายหนไม่เคยที่จะละเว้นธรรมเหล่านี้เลยในการแสดงธรรมเพราะการปฏิบัติก็หาความละเว้นมาได้ในธรรมทั้งหลายเหล่านี้ต้องเดินตามนี้นี่เพราะเป็นสายทางเดินเพื่อความคลี่คลายขยายจิตตัวออกจากสิ่งถูกมัดหรือฟืนไฟทั้งหลายเหล่านี้ที่เราไปยึดมันให้ห่างออกไป

ด้วยการพิจารณาธรรมที่ถูกต้องดีงามนี่มีเรื่องของปัญญาพิจารณาสิพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีท่านใช้ปัญญาอย่างนี้แลถอดถอนกิเลสคลี่คลายกิเลสหรือว่าผูกมัดหรือสังหารกิเลสท่านพิจารณาอย่างนี้จนเห็นผลเป็นที่พอพระทัยและพอใจแล้วจึงได้มาสั่งสอนพวกเราทั้งหลายว่าให้ดำเนินตามนี้จะไม่เป็นอื่นกิเลสจะหนาแน่นยิ่งกว่าแผ่นดินทั้งแผ่นก็ตามเถิดจะต้องพังทลายลงด้วยความจริงเพราะความจริงนี้มีอำนาจมากที่สุดไม่มีอะไรเกินความจริงไอ้ความจำปลอมมีเท่าไรพังทั้งนั้นฟังแต่ว่าจำปลอมเถิดพังทั้งนั้นพังทั้งนั้นถ้าความจริงได้เข้าถึงไหนสิ่งจำปลอมย่อมพังไปด้วยกันทั้งนั้นเมื่อมีสติปัญญาพิจารณาตามหลักความจริงด้วยความแก่กล้าสามารถเพียงไรแล้วสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดตามเรื่องกิเลสหลอกลวงนั้นจะค่อยคลายตัวออกมาคลายตัวออกมาจนสลัดตัดออกได้กลายเป็นความสุขเพราะความไม่แบกไม่หามสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาภายในจิตใจของตนนี่แหละท่านว่าปล่อยอุปาทานอุปาทานคือความแบกความหามอันเกิดขึ้นมาจากความสำคัญมั่นหมายนั่นเองมันทิ้งไปยึดไปถือทั้งที่ดินก็รู้กันอยู่แล้วว่าดินมันไปยึดหาอะไรเนี่ยเป็นยังไงใจของพวกเราผู้ปฏิบัติให้กิเลสมันหลอกอย่างสดๆร้อนๆพิจารณาสินี่คือเรื่องปัญญาพิจารณาคลี่คลายดูให้เห็นตามความเป็นจริงส่วนที่จะคอยขัดคอยแย้งเราซึ่งเคยเป็นมาอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วมันต้องขัดต้องแย้งอยู่ตลอดเวลาต้องสู้กันกับสิ่งเหล่านี้แหละคือความจำปลอมนั่นน่ะมันมาขัดมาแย้งให้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นทั้งๆที่มันไม่เป็นมีแต่ลมแต่แรงเสกสรรเฉยๆมันก็มาขัดมาแย้งถ้าสติปัญญาไม่ทันก็หลงตามล่มจมไปตามมันจนได้ไม่สงสัยนี่คือเรื่องของปัญญาแห่งผู้ปฏิบัติวันหนึ่งวันหนึ่งเรามีงานอะไรนักบวชเรามีงานอะไรมีแต่งานชำระซักฟอกจิตใจของตนให้กิเลสทั้งหลายเบาบางลงไปจนกระทั่งถึงหมดสิ้นไปจากใจด้วยความเพียรของเรานี้เท่านั้นแล้วมีงานอะไรเข้ามาแทรกมาขัดมาแย้งถ้าไม่ใช่เราหาเรื่องใส่ตัวเองหาจับปืนจับไฟมาเผาตัวเองให้เดือดร้อนวุ่นวายไปเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรที่จะมาขัดมาแย้งเราไม่ให้ประกอบความภาคเพียรได้ด้วยความเต็มอกเต็มใจและได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วดูที่วันหนึ่งวันงานมีการอะไรบิณฑบาตก็ล้นบาตรเหนือบาตรมาจะฉันเท่าไหร่ก็ได้แล้วฉันแล้วก็ไม่เห็นมีใครมาบังคับบัญชาให้ไปต้องไปทำงานนั้นแล้วต้องไปทำงานนี้เหมือนอย่างโรคสงสารเขามีแต่การประกอบความภาคเพียรฉันอยู่ก็เราก็ทำได้ทำความเพียรไม่มีการบังคับเพราะการประกอบความเพียรมีอยู่ทุกขณะจิตของผู้สนใจที่จะพิจารณาได้ทุกขณะจิตที่จะพิจารณานอกจากเราไม่สนใจเสียเท่านั้นแล้วก็หาเรื่องหาราวว่าอันนั้นมายุ่งอันนี้มายุ่งก็เรื่องของกิเลสมันต้องยุ่งตลอดเวลานั่นแหละมันพาใครให้สงบร่มเย็นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสเรารู้ไหมเราก็ไม่รู้ถ้าถลายออกไปอยู่เรื่อยๆไม่เข้าร่องเข้ารอยที่จะให้เป็นความสงบร่มเย็นตามทางอัตทางธรรมเลยเราจะหวังเอามรรคผลนิพพานที่ไหนกันพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านดำเนินท่านไม่ได้ดำเนินอย่างนี้สถานที่อยู่ของท่านก็ป่าก็เขามีเต็มไปหมดในตำรับตำราค้านกันไม่ได้เพราะต่างคนต่างเรียนต่างคนต่างรู้เห็นมาหาค้านที่ไหนเพราะเป็นสวดคาถาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วเอาอะไรไปค้านพระสาวกทั้งหลายร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันท่านถือเป็นเนื้อเป็นหนังในสถานที่อยู่คือป่าคือเขาลำเนาไพรการประกอบความภาคเพียรเป็นจิตเป็นใจพึ่งเป็นพึ่งตายกับการประกอบความเพียรอย่างแท้จริงการต่อสู้กิเลสก็เหมือนกันสู้เอาถึงเป็นถึงตายนะผลก็ปรากฏขึ้นมาว่าเป็นพุทธังสนังคฉามิของพวกเราธรรมังปรากฏขึ้นมาจากความเพียรของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายให้โลกได้กราบไหว้บูชาสังฆังสนังคฉามิเป็นผู้สิ้นกิเลสตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันเป็นองค์ขปยานของพระเจ้าเพราะการประกอบความเพียรดังที่กล่าวมาเหล่านี้แหละท่านไม่ใช่เพราะยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปแย่งเอางานของโลก
มาเหมาจะหมดทั้งตลาดภายในใจของเรามีแต่ตลาดของงานยุ่งไปหมดงานนั้นแล้วงานนี้งานนี้แล้วงานนั้นปรุงไปหมดหาความปรุงเป็นอัตเป็นธรรมไม่มีมีแต่เรื่องของกิเลสเข้าไปตีตลาดภายในหัวใจของพระผู้ปฏิบัติเราจะหวังเอามรรคผลนิพพานที่ไหนมีมันก็มีตั้งแต่ความเหลวไหลเหลวแหลกเต็มหัวใจเรานั่นแหละแล้วเราจะเป็นที่พึงใจที่ตรงไหนสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายพิจารณาเลยต้องนำมาพิจารณาต้องนำมาเทียบเคียงผู้จะปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นต้องเสาะต้องแสวงหาช่องหาทางที่จะเล็ดรอดไปได้อยู่โดยสม่ำเสมอไม่มากก็น้อยต้องเป็นอยู่เช่นนั้นผู้ปฏิบัติเพราะกิเลสนี้เป็นสิ่งที่เหนียวแน่นที่สุดซ่าซ่านไปทั่วสกลกายทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงออกมีแต่เรื่องของกิเลสจับจองไว้หมดเหตุใดเราจะมีช่องทางพอเล็ดรอดไปได้ถ้าไม่ใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรอย่างแท้จริงแล้วจะไปไม่รอดตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายแล้วหามกองทุกข์ที่เป็นผลของกิเลสผิดขึ้นมาอยู่ตลอดไปตั้งแต่กลับไหนกันใดมาแล้วเราเป็นที่แน่ใจการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนแน่ใจในหัวใจนี่เองได้ปฏิบัติมาอย่างนี้เรื่องใจดวงนี้มันเคยแบกพบแบกชาติพร้อมกับแบกกองทุกข์มามากน้อยเพียงไรตั้งแต่กลับไหนกันใดนับไม่ได้เลยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้มันจะยุติสิ้นสุดยุติกันที่ตรงไหนเรื่องกองทุกข์เหล่านี้ถ้ากิเลสอันเป็นเหตุผิดทุกข์ขึ้นมามันยุติลงได้อันว่าหมดสิ้นไปความเกิดเจ็บเจ็บตาทั้งหลายดังที่ท่านว่าชาติปิทุกขาชราปิทุกขามานามปิทุกขังซึ่งเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเพราะอำนาจของความเกิดและมีเพราะเชื้อแห่งสิ่งที่พาให้เกิดมันมีอยู่ภายในจิตใจนี้นี้ได้สังหารกันลงไปแล้วมันจะเอาอะไรมาเกิดฟังสินี่แหละตรงนี้ตรงสำคัญที่จุดที่รวมแห่งกองทุกข์ทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้ก็คือกิเลสเป็นผู้ประมวลเป็นผู้ผิดขึ้นมาภายในจิตใจดวงนี้เองนี่ถึงไม่นับก็ตามมันรู้หยุดประจักษ์เอาปัจจุบันณจิตนี้เป็นสักขีพยานย้อนหลังเข้าไปกี่กับกี่กันก็เข้าใจในจุดนี้หมดไม่ได้นอกเหนือไปจากจุดคือตัวเหตุอันสำคัญได้จากจิตที่มีอวิชชาฝังจมอยู่นี่เลยอวิชชาคือชื่ออันสำคัญฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี่คือกิเลสตัวสำคัญที่สุดละเอียดแหลมคมมากที่สุดจึงเรียกว่ากษัตริย์วัฏจิตจะได้เจออะไรถ้าไม่ได้เจอจิตได้เจออวิชชาดวงนี้นี่ประมวลเข้ามาผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะสามารถประมวลสิ่งเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องไปถามใครและพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไว้เรียบร้อยแล้ววิธีการที่จะประมวลสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ด้วยความภาคเพียรกันกรองเข้ามาตัดเข้ามาเรื่อยดังที่กล่าวมาแล้วตะกี้นี้ตั้งแต่เรื่องอสุภะคือพังอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ล้วนแล้วตั้งแต่ประมวลเข้ามาให้เห็นตามความสัตย์ความจริงที่มันเป็นจริงอยู่แล้วอย่างไรให้เห็นตามความสัตย์ความจริงโดยทางปัญญาอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วจะประมวลตัวเข้ามาประมวลตัวเข้ามาแล้วหดย่นเข้ามาย่นเข้ามาจนรวมเข้ามาสู่ที่ดวงใจดวงเดียวนี่เรื่องภพชาติอะไรเป็นสาเหตุกำหนดลงไปดูที่นั่นมันก็กระจ่างแจ้งอยู่แล้วอะไรเป็นภพชาติต้นไม้ภูเขาไม่ได้เป็นภพเป็นชาติไม่ได้มาสร้างความทุกข์ความลำบากให้นอกจากกิเลสที่ฝังอยู่ภายในจิตใจดวงเดียวนี้เท่านั้นนั่นความเพียรอย่างลงที่ตรงนี้ที่นักปฏิบัติเมื่ออย่างลงไปตรงนี้แล้วยังไงก็ประมวลเข้ามาได้ล่ะอ้าวเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันก็เอาเกิดมาผ่านมาแล้วที่อนาคตจะเป็นอย่างไรตัดลงในวงปัจจุบันถ้าขาดสะบั้นอนาคตจะมีไปไม่ได้ถ้าปัจจุบันไม่ส่งเงื่อนให้ไปเกิดปัจจุบันนี้ได้ฟันลงอย่างขาดสะบั้นหันแหลกไม่มีเหลือแล้วภายในจิตใจกระจ่างแจ้งขึ้นในที่นี้ไม่ต้องถามใครแล้วพูดแล้วสาธุเลยบรรดาพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายว่าไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าทูลถามอย่างไรเพราะความจริงอันเดียวกันสอนลงเพื่อความจริงนี้เท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นก็คือพระโอวาทของพระพุทธเจ้าสันติโกอย่างสุดยอดก็ตรงนี้จะเป็นที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าก็สันติโกสุดยอดพระทัยในตรงนี้พระสาวกก็สุดยอดที่ตรงนี้และประกาศกังวานขึ้นพระนั้นด้วยความจริงอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้นที่ดวงใจดวงนี้ดวงเดียวนี้เท่านั้นนั่นปลดแล้วทุกทิ้งอ้าวเรื่องที่จะไปเกิดประตาที่ไหนหมดมันรู้เองจะว่าอย่างไรนั่นนี่แหละการที่จะสังหารเรื่องความทุกข์ให้สังหารอย่างนี้อะไรเป็นตัวเหตุก็พูดแล้วมันเกี่ยวโยงไปถึงไหนถึงไหนพิจารณาประมวลเข้ามาประมวลเข้ามาอันนี้เรียกว่าปัญญานี่แหละปัญญาเป็นของสำคัญมากทีเดียวในการใช้ปัญญาใช้อย่างนี้
เวลาใช้ปัญญาเอาจริงเอาจังเต็มเม็ดเต็มหน่วยสติกำลังบางชามีเท่าไหร่โหมตัวเข้าไปอย่าเสียดายทุกข์อย่าเสียดายกิเลสสมุทัยคือความขี้เกียจขี้ค้านความท้อแท้อ่อนแอความทะเลถลายซึ่งเป็นเรื่องของสมุทัยลากจิตใจของเราออกไปนอกลู่นอกทางที่เคยเป็นมาเท่าไหร่แล้วผู้ปฏิบัติไม่ทราบใครจะทราบผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นพระพุทธเจ้าเป็นเอกในภาคปฏิบัติพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายเป็นเอกในภาคปฏิบัติเพราะฉะนั้นท่านจึงได้ทรงทำอันเอกขึ้นที่ใจของท่านมีผู้ปฏิบัติทั้งหลายดำเนินด้วยเอาเครื่องมือจากพระพุทธเจ้าที่ทรงดำเนินและประทานให้แล้วนั้นคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นต้นตํามวลเข้ามาโหมกันกับกิเลสที่เต็มอยู่ในหัวใจนี้อย่างไรก็พังพระพุทธเจ้าทำลายกิเลสให้พังราบลงไปเพราะธรรมเหล่านี้สาวกทั้งหลายพระเพราะธรรมเหล่านี้ทั้งนั้นเหตุใดเมื่อเข้ามาสู่เราแล้วมันจะล่มจมทิพย์หายไปถ้าไม่ใช่กิเลสมันปัดมือออกเสียปัดมือเสียไม่ให้ฟันให้ทำลายมันได้เท่านั้นมักจะเป็นอย่างนั้นเท่าที่สังเกตดูความภาคเพียรของหมู่เพื่อนนี้อ่อนแอท้อแท้ทำอะไรอะไรอะไรมักจะสะดุดตาสะดุดหูอยู่เสมอพูดก็สะดุดหูกิริยาที่แสดงออกก็สะดุดตามันทำไมจึงสะดุดตามันบกพร่องในธรรมมันก็สะดุดตาถ้าเรามองเป็นธรรมมองด้วยความเป็นธรรมมองด้วยสติมองด้วยปัญญาหลักธรรมชาติของธรรมที่พระองค์ทรงสอนไว้แล้วตรงไหนที่ผิดก็รู้ไม่ผิดก็รู้นั่นแล้วทำไมเจ้าของไม่รู้เจ้าของนี่ที่มันสำคัญนี่เราพูดถึงผลของการปฏิบัติผลที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับภูมิปฏิบัติกับผู้ปฏิบัติคือนักบวชของเราก็คือมรรคผลนิพพานนี่เป็นที่เหมาะสมมากกับผู้ปฏิบัติไอ้เรื่องกิเลสตัณหาอาสวะหรือเรื่องดิ้นรนกังวลกระวายกวาดแกว่งกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ยุ่งเหยิงในเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของสมณะผู้ปฏิบัติธรรมเลยคือผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติเพื่อจะถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นตัวสำคัญอยู่ภายในจิตใจด้วยความเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยสละเป็นสละตายลงไปนี้เท่านั้นเป็นผู้ที่จะทรงมรรคทรงผลได้โดยสมบูรณ์ดังครั้งพุทธกาลท่านทรงมาแล้วเพราะธรรมนี้เป็นธรรมสดสดร้อนร้อนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วนี้ไม่มีปีกแวะไม่มีผิดไม่มีเคลื่อนคลาดจากหลักความจริงที่ทรงดำเนินมาแล้วและเห็นผลเป็นที่พอประทัยมาแล้วเลยคงแน่วต่อความพ้นทุกข์อย่างเดียวกันถ้าเรานำมาประพฤติปฏิบัติยึดไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ยิงไม่ให้กิเลสมันมาปัดมือออกเสียแล้วผลักไสออกจากออกนอกรูนอกทางไปเสียเท่านั้นหลังอย่างไรก็ไปไม่พ้นเรื่องมรรคผลนิพพานเพราะรออยู่แล้วตามความจริงของผู้ปฏิบัติที่จะก้าวเข้าไปสู่จุดนั้นนี่มันสำคัญที่การปฏิบัติจิตใจแล้วเหรอและหาความสัตย์ความจริงไม่ได้นี่สิมันมีแต่เรื่องของกิเลสแสดงออกอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เรื่องของธรรมแสดงเรื่องความมีสติเรื่องความมีปัญญาพาแสดงนั้นเป็นเรื่องของธรรมในวงผู้ปฏิบัติสติปัญญาเป็นสำคัญมากทีเดียวการเดินจงกรมก็ดีนั่งสมาธิภาวนาประการใดก็ตามสติปัญญาเป็นของสำคัญมากทนก็ทนด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญาอดอันทนก็ดีต่อสู้วิธีต่างๆด้วยสติปัญญาทั้งนั้นคำว่าสติปัญญานี่ไม่เว้นเพราะเป็นธรรมที่จำเป็นและสำคัญมากที่สุดในการต่อสู้กับกิเลสถ้าธรรมทั้งสองประเภทนี้ไม่มีคำว่าเพียรเพียรก็ไม่ทราบว่าเพียรอะไรการเดินโลกเขาก็เดินได้โลกเขาก็นั่งได้ไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกถ้าไม่ใช่นั่งด้วยสตินั่งด้วยปัญญาที่ถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่สติปัญญาเรื่องโลกที่กิเลสมันผิดให้นั้นแต่เป็นสติปัญญาที่เกิดขึ้นจากหลักธรรมทรงที่ทรงแสดงไว้แล้วนำเข้ามาประพฤติปฏิบัติต่อตนเองจนกลายเป็นสมบัติของตนขึ้นมาเป็นสติของตนปัญญาของตนโดยแท้นั่นแหละเป็นเครื่องสังหารกิเลสโดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละพวกเราบกพร่องมากที่สุดก็บกพร่องตรงนี้ผลของศาสนาผลของผู้ปฏิบัติไม่ปรากฏเลยนี่อย่างไรพวกเรามีแต่ชื่อพระกรรมฐานพระสุดงกรรมฐานแต่มรรคผลนิพพานที่ควรแก่วงปฏิบัติของเรามีหรือไม่มีนี่สิมันสำคัญ
เราอยากจะพูดมันไม่มี

ถ้าความเพียรอย่างที่เป็นอยู่เวลานี้มันจะมีไม่ได้เพราะถูกกิเลสตบพิกิเลสตีกิเลสตัดออกอยู่ตลอดเวลามันไม่เข้าช่องเข้าทางพอจะฟันหัวกิเลสได้สิมีแต่กิเลสจับเครื่องจักรราวุธนั้นมาฟันหัวเราเสร็จโดยไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวทั้งๆที่ประกอบความภาคเพียรอยู่นั่นแหละอันนี้มีจำนวนมากนี่เราจะว่าเราจะเห็นว่าอย่างไรก็เพราะเราโง่กว่ากิเลสนั่นสิมันถึงไม่ทันคิดสติปัญญาขึ้นเอาอบรมสติปัญญาขึ้นให้ดีสืบเนื่องกันไปเดิมดับสติให้สืบเนื่องปัญญาก็ใช้ความพิจารณาเข้าไปดังที่กล่าวนี้ฐานที่ทำงานสถานที่ทำงานของปัญญาคืออะไรก็พูดแล้วตะกี้นี้ยกร่างกายนี้ขึ้นแล้วมันจะกระจายไปหมดถึงพวกนามธรรมทั้งหลายนี่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นที่ทำงานของปัญญามีหนำซ้ำยังเป็นหินลับของปัญญาด้วยอีกให้พิจารณามากเท่าไรปัญญายิ่งคมกล้าพิจารณามากเท่าไรปัญญายิ่งเฉียบแหลมสามารถที่จะแทงทะลุเข้าไปในกิเลสส่วนละเอียดทำส่วนละเอียดตามกันเข้าไปตามเข้าไปจนกระทั่งถึงสังหารกิเลสได้นี่แหละมันทันที่นี่ไอ้เรื่องอะไรที่จะแสดงออกมากิเลสมันแสดงมาในแง่ใดมุมใดทันกันทั้งนั้นไม่ทันฆ่าไม่ได้ไม่ทันสังหารไม่ได้เมื่อถึงขั้นที่ควรจะทันปิดไม่อยู่การที่จะทำให้ทันเพราะอะไรก็เพราะการอบรมการอุตส่าห์พยายามการบึกบึนอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเห็นภัยก็ให้เห็นอย่างถึงใจตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนด้วยความเห็นภัยอย่างถึงพระทัยนะถ้าไม่ทรงสั่งสอนโลกด้วยธรรมดาเป็นประเพณีไปเฉยเป็นถ้าเมตตาล้วนๆด้วยความเห็นภายในทุกข์จริงๆจึงต้องสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มบทเต็มบาททำจริงเป็นสวัสดิ์คารธรรมชอบแล้วเอามานี้เถอะมานี้เถอะหรือให้ดำเนินอย่างนี้อย่างนี้นี้จะไม่เป็นอื่นจะหลุดพ้นไปโดยลำดับๆเหมือนเป็นอย่างนั้นนะเห็นคุณก็พระองค์ทรงคุณค่าอันเลิศประเสริฐอยู่แล้วภายในพระทัยทั้งเห็นคุณทั้งเห็นโทษมีน้ำหนักเท่ากันในพระทัยของพระพุทธเจ้าเพราะประจักษ์ด้วยกันการแนะนำสั่งสอนโลกเพื่อหนีจากโทษทั้งหลายก็สั่งสอนด้วยความเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพื่อคุณทั้งนธรรมทั้งหลายมีความหลุดพ้นหรือวิมุตติธรรมเป็นต้นก็ทรงสั่งสอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีปิดบังลี้ลับเปิดเผยไปหมดทุกแง่ทุกมุมผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติด้วยความจัดความจริงเป็นเม็ดเต็มหน่วยจึงได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันดังที่เราเห็นแล้วซึ่งกล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าพระอรหันต์50องค์นั้นท่านสำเร็จเป็นวิสุทธิบุคคลล้วนๆทีเดียวนะท่านเหล่านี้แลเป็นผู้พ้นภัยอย่างแท้จริงพ้นจริงๆไม่มีคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องเหมือนโลกทั้งหลายทั่วไปคือ3แดนโลกธาตุนี่เลยนี่พ้นจริงๆเราปฏิบัติเพื่อความพ้นจริงๆหนีทุกข์จริงๆไม่ให้ทุกข์ติดสอยห้อยตามได้ทันเลยเหมือนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราจะปฏิบัติอย่างไรหรือจะปฏิบัติแบบลุ่มๆดอนๆจริงๆนอนๆขี้เกียจขี้ค้านเต็มไปหมดในตัวของพระของเนรนี่หรือนี่มาสิสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ทั่วไปในโลกในสงสารเป็นของอัศจรรย์ที่ไหนมีนอกจากความขยันหมั่นเพียรความอุตสาห์พยายามของเราใช้ความคิดความพินิจพิจารณาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามอัตธรรมที่ทรงสอนไว้นี้เท่านั้นจะเป็นทางสายทางให้พ้นทุกข์โดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและขั้งพุทธการท่านทรงกันไว้ในธรรมทั้งหลายอันเลิศเลยดังที่กล่าวมาแล้วนี้ธรรมเหล่านี้แสดงไม่เพื่อใครพุทธบริษัทคือใครถ้าไม่ใช่เราภิกษุบริษัทก็หมายถึงเราผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นทำลำเอียงที่ตรงไหนไม่มีคำว่าลำเอียงกิเลสก็ไม่เอียงถ้าผิดมันก็ฟันเราเลยถ้าถูกเราก็ฟันมันได้เลยเหมือนกันตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่ามาเลาะแหละนะครับทางพระก็มากขึ้นทุกวันเน้นมากขึ้นทุกวันแออัดกันไปหมดอัดกันเหมือนปลาในกระป๋องคุณธรรมที่จะทรงเป็นมากเป็นผลไม่มีนี่ว่าไงมันจะไม่พออกแตกแล้วเหรอผู้ปฏิบัติธรรมหาธรรมภายในใจไม่เจอมันก็อกแตกสิสมาธิธรรมคือความสงบใจก็ไม่มีปัญญาทำความเฉลียวฉลาดให้ทันกลมายาของกิเลสถ้ากิเลสประเดิมดับก็ไม่มีมรรคผลนิพพานที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้เพื่อจุดนั้นจะเอามาจากไหนถ้าไม่เอามาจากสายเดินทางเดินที่ถูกต้องดีงามนี้เท่านั้นเวลานี้ศาสนาเป็นอย่างที่ว่านี้แล้วนะ
ถือว่าเรื่องวัตถุนี่เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจเป็นรากเป็นฐานจริงๆยิ่งกว่าการประพฤติปฏิบัติจิตใจให้เป็นรากเป็นฐานด้วยศีลด้วยธรรมด้วยความสงบร่มเย็นทรงไว้ซึ่งมรรคผลนิพพานอย่างนี้จะไม่มีแล้วนะเวลานี้มีแต่ชื่ออะไรเป็นศาสตร์แต่กลายเป็นศาสนาประเพณีเพราะกิเลสพาให้เป็นประเพณีธรรมท่านไม่เป็นประเพณีแต่กิเลสพาให้เป็นในวงผู้ปฏิบัติในวงผู้นับถือผู้ศาสนานั่นแหละจะเป็นที่ไหนไปคนที่เขาไม่นับถือไม่เอามาเกี่ยวข้องพูดกันในวงผู้ปฏิบัติผู้นับถือผู้ศาสนานี่แหละให้กิเลสมันถือเป็นประเพณีในศาสนาจากหัวใจของผู้นับถือแต่ละคนละคนเลยหามรรคหาผลไม่มีมีแต่เรื่องของกิเลสเต็มหัวใจนั่นศาสนาก็มีแต่ชื่อสิจะทำอย่างไรไหนที่ไหนเราดูสิความเคลื่อนไหวของศาสนามีแต่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกวนบ้านกวนเมืองไปหมดคนนั่นจะเอาอย่างนั้นคนนี้จะเอาอย่างนี้มีตั้งแต่เรื่องกวนกันดูหัวใจที่มันยุ่งๆวุ่นวายอยู่เวลานี้ไม่ดูแต่ตรงนี้แล้วมันสงบเย็นใจการอยู่การกินการไปการมาปัจจัยทั้งสี่ไม่ว่าโลกว่าธรรมคือไม่ว่าคารวะไม่ว่าพระว่าเนินพอเป็นพอไปแล้วสบายคนเราไอ้เรื่องความฟุ้งเฟ้อเหิมไม่มีเมืองพอนี่คือเรื่องให้คนเป็นสุขเพราะเรื่องของกิเลสที่ไหนมีเอาเอาว่าสิบ้านปลูกเพื่อจะประมาณสักกี่ร้อยชั้นเอาปลูกไปที่นั่นหรือที่จะทำให้คนเกิดความสุขทำต่างหากที่ให้เกิดความสุขความพอดีความรู้จักประมาณความรู้จักรักษาตัวบำรุงหัวใจของตัวเองให้ได้ใช้สิ่งทั้งหลายถูกต้องดีงามเพื่อความสุขแก่ตัวเองเท่านั้นนั่นมันเพื่อกิเลสความโลภไม่มีเมืองพอความโกรธความหลงไม่มีเมืองพออะไรเมื่อไม่มีเมืองพอก็ต้องหิวจนกระทั่งวันตายหาความสุขที่ไหนนั่นและพระเราก็เหมือนกันนำเรื่องของกิเลสประเภทที่โลกเขาใช้กันอยู่ดาดดื่นเต็มโลกเต็มสามนี่มาใช้ในหัวใจเราก็จะมาเผาหัวใจเราหาความพอดีไม่ได้ดิ้นดีดอยู่เหมือนกับสุนัขที่เรือนเอาความสุขมาจากไหนเราเคยเห็นไหมสุนัขที่เรือนนั่งที่ไหนมันก็เกาแต่หมัดเกาอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเพราะมันดิ้นมันอยู่เป็นสุขไม่ได้มันคันมันก็เกานี่จิตมันคันก็เป็นอย่างนั้นแหละเกาอย่างนั้นและเกาอย่างนี้ยุ่งกับสิ่งนั้นและยุ่งกับสิ่งนี้ไปหาที่ควรจะได้สงบมันไม่สงบพอหัวใจไม่สงบมันพาดิ้นก็ต้องดิ้นยุ่งไปหมดโลกเหมือนธรรมธรรมเหมือนโลกพระเหมือนบ้านบ้านเหมือนพระหรือยุวัดเหมือนบ้านบ้านเหมือนวัดโยมเหมือนพระพระเหมือนโยมไปเลยเอาอะไรมาเป็นสาระสำคัญที่มีแตกต่างกันถ้าไม่วัดกันด้วยข้อปฏิบัติตามศีลตามธรรมไม่วัดกันด้วยทางใจที่มีความสงบเย็นใจและความปังใสความสง่างามและความกระจ่างแจ้งภายในจิตใจเป็นเลิศเป็นเลยภายในจิตใจนี้เอาอะไรมาวัดกันระหว่างศาสนากับโลกมีต่างกันอย่างนี้เท่านั้นถ้าไม่ทำจิตใจให้ด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าให้เป็นผลอย่างนี้แล้วอะไรก็ไม่เห็นมีผิดแปลกอะไรกับโลกผ้าเหลืองๆเต็มอยู่ตามตลาดลาดเดืออัศจรรย์ที่ตรงไหนหัวโล้นใครโกนก็ได้ไม่ยากเด็กโกนก็ได้ผู้ชายผู้หญิงโกนได้ทั้งนั้นถ้าการประพฤติปฏิบัติตัวเองไม่มีไม่ดีเพราะฉะนั้นการปฏิบัติต่อจิตใจซึ่งเป็นรากฐานสำคัญนี้จึงเป็นของสำคัญมากที่สุดเมื่อปฏิบัติต่อจิตใจให้มีความรอบคอบมีความเฉลียวฉลาดทันกับเหตุการณ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายในแล้วนี่แหละจะเป็นผู้ทรงความสงบเย็นใจไว้ได้พระก็เย็นใจอยู่ในป่าในเขาที่ไหนเย็นใจมีไม่มีไม่สำคัญความเย็นใจคือสมบัติอันล้นค่าแล้วโลกก็รู้จักประมาณในการประพฤติปฏิบัติต่อตัวเองการกินอยู่ท่ายสอยไม่ให้ฟุ่มเฟือยไม่ให้ฟุ้งเฟ้อเหิมไปตามหน้าของกิเลสซึ่งเป็นเรื่องที่จะขนฟืนขนไฟมาเผาตัวตลอดเวลานะมันดีที่ตรงไหนตรงนั้นไม่เห็นมีทางดีเลยถ้าจิตนี้ประมาณมีความพอดีแล้วก็สงบเย็นใจได้สบายได้คนเราถ้ามีธรรมไปประพฤติปฏิบัติอันนี้มันไม่มีธรรมหรอกสิความโลภเป็นธรรมเมื่อไหร่ราคะตัณหาเป็นธรรมเมื่อไหร่มันเป็นเครื่องสังหารคนผู้ไม่มีธรรมถ้าผู้มีธรรมก็มีเบรกห้ามล้อใช้สอยพอเป็นพอประมาณด้วยอัดด้วยธรรมเป็นเบรกห้ามล้อเอาไว้ฟืนไฟก็จะไม่เผามากจนเกินไปแม้จะละไม่ได้ก็ตาม
ถ้ายังมีการหักห้ามต้านทานกันอยู่แล้วก็พอฟาดพอเหวี่ยงกันไปอันนี้ปล่อยให้คันเร่งเหยียบคันเร่งจนลงคลองจมไปเลยทั้งรถทั้งคนแล้วเอาความสุขมาจากไหนด้วยความร่มจมเช่นนั้นนี่ก็เหมือนกันเพราะความโลภมันพาลงคลองแล้วเอาความสุขความสบายมาจากที่ไหนแล้วจะไปตื่นสิไอ้ตื่นเหล็กตื่นหินตื่นทรายตื่นอิฐตื่นปูนตื่นไม้เหล่านั้นมันมีเต็มโลกเหยียบอยู่นี่ก็อิฐปูนหินทรายไม้ทั้งนั้นแหละเดินไปไหนกล้าไปไหนไม่มีสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องรองรับฝ่าเท้าแล้วเราเดินได้ยังไงมันเต็มไปหมดตื่นมันอะไรเหล็กฟังที่เหล็กตื่นหาอะไรพิจารณาให้คล่องตัวที่นักปฏิบัตินี่เราสอนนักปฏิบัติให้มันคล่องตัวทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อคล่องตัวแล้วรอบตัวแล้วอยู่ไหนอยู่ได้ใช้อะไรใช้ได้สบายสบายพอเหมาะพอดีกับหัวใจที่พอดีอยู่แล้วนั้นหาความทุกข์ไม่มีไอ้ที่มันเลยเถิดนั่นสิมันเลยประมาณนั้นสิมันออกนอกรูนอกทางแล้วออกหาของทุกข์ทั้งนั้นแหละไม่มีคำว่าหาความสุขถ้านอกเหนือจากธรรมที่พุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วนี้ใครอย่าหวังว่าเอาความสุขจะได้ความสุขเลิศเลอมาจากไหนมาแข่งศาสนาธรรมของพุทธเจ้าจนกระทั่งวันตายมันก็ตายไปด้วยความทุกข์ความทรมานของผู้ที่ต้องการแข่งอย่างนั้นนั่นแหละจะเป็นอะไรที่ไหนไปนี่กับกิเลสกับธรรมแข่งกันอยู่ในหัวใจเรานี้เรารู้ไหมเวลานี้มันแข่งกันเรื่องอะไรบ้างเราไม่ได้ดูบ้างเหรอเนี่ยระหว่างกิเลสกับธรรมแข่งกันอยู่ภายในนี้มีแต่กิเลสชนะธรรมแพ้อย่างราบแพ้อย่างหมอบราบก็คือใครถ้าไม่ใช่คือผู้ปฏิบัติเรานี่จะเป็นใครไปถ้าอยากจะเห็นชัยชนะของระหว่างธรรมกับกิเลสต่อสู้กันเห็นชัยชนะของธรรมต่อสู้กิเลสฟาดฟันกิเลสไปเอาลี่เอาลงไปสิถ้าติดปัญญามีเอาหุงต้มแกงกินได้หรือพระพุทธเจ้าใช้ฆ่ากิเลสฟันกิเลสห้ามหันกิเลสจนหมอบราบไปหมดไม่มีอะไรเหลือซากมันติดอยู่ในพระทัยเลยนั่นเพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะจะติดปัญญาสตาความเปลี่ยนนี้จะเป็นอะไรที่ไหนไปอิฐปูนหินทรายนี่มีที่ไหนไปฆ่ากิเลสตรงไหนพิจารณาสิตื่นอะไรนั่งปฏิบัติมันเห็นอยู่ภายในจิตใจนี่มันสว่างโล่งอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่มีอะไรติดไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องได้เลยเมื่อได้พิจารณารอบกันหมดแล้วเป็นหลักธรรมชาติอะไรเข้ามายุ่งไม่ได้เลยนั่นฟังสิแม้จะยังครองร่างอยู่คือรูปประขันได้จากร่างกายครองร่างก็ตามรูปก็เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความสุขความทุกข์อะไรมันก็มีเป็นธรรมชาติมันแต่ไม่เข้าไปแตะจิตได้ไม่เข้าไปยุ่งกับจิตได้เลยเป็นหลักธรรมชาตินั่นมันรอบอย่างนั้นสิผู้ปฏิบัติมันสง่างามตลอดเวลาอะไรจะสง่างามยิ่งกว่าจิตที่บริสุทธิ์ที่มุตตุดพ้นเพราะการประพฤติปฏิบัติของตนด้วยความเอาเป็นเอาตายจริงๆตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสมกับว่าพุทธังธัมมังสังฆังสันนังกัจฉามิจริงๆไม่ได้มีแต่เพียงว่าพูดแต่ปากนะตัวขี้เกียจขี้ข้านี่ขี้เดียดเหยียบหัวอยู่ตลอดเวลามันได้เรื่องอะไรผู้ปฏิบัติพากันนำไปพิจารณานะที่พูดเหล่านี้อย่าให้เป็นมารของศาสนาอยู่ประจำหัวใจตัวเองนะมันเป็นอยู่เวลานี้เป็นอย่างนั้นมารของศาสนามันอยู่ที่ใจมันทำลายอยู่ตลอดเวลาทำลายหัวใจทำท่านมาเลิศนะเหตุกับปฏิคือการปฏิบัติก็ถูกต้องดีงามเพื่อความเลิศในผลแห่งธรรมทั้งหลายเนี่ยแต่เราไม่ปรากฏทั้งเหตุก็ไม่ได้เรื่องเลยล่ะทั้งผลก็ไม่มีที่เหลือบ้างเลยเราหวังอะไรอยู่ไม่มีความหวังมีความหวังแต่ไม่มีอะไรสมหวังมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์พิจารณาดิให้มันเต็มตื่นไปด้วยความภูมิใจเพราะผลเป็นที่พึงใจได้แต่เม็ดจำนวนหรือสมบูรณ์แล้วในหัวใจเรานั่นเลยผู้ปฏิบัติสมกับพระองค์ท่านโอวาทไว้ด้วยความเมตพระเมตตาจริงๆผู้ปฏิบัติปฏิบัติสนองความเมตตาของพระองค์จริงๆปรากฏจนกระทั่งถึงปรากฏผลขึ้นมาเต็มหัวใจจะของจริงแล้วทำไมจักไม่กราบพระพุทธเจ้าอย่างราบล่ะมีนะอยู่เถอะการไม่ล่ำเวลาพูดกันไปอย่างนั้นแหละเรื่องโลกสงสารไม่พูดอย่างนี้ไม่ได้เพราะมันติดมันพันอยู่กับหัวใจแต่ใจที่มันบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นแล้วมีแต่กิริยาที่พูดเท่านั้นไม่มีอะไรเข้าไปกระทบกระเทือนหรือเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยนั่นท่านจึงเรียกว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์อย่างนั้นเองจิตจะเป็นบริสุทธิ์อย่างไรความบริสุทธิ์ของจิตที่แท้จริงกับความบริสุทธิ์ที่เราคาดคะเนนั้นมันเป็นคนละโลกนะความสุขที่ว่าแม้ที่สุดว่านิพพานังปรมังสุขังความสุขในพระนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งนี่เป็นความคาดอันหนึ่งมันกับหลักธรรมชาติแห่งความสุขนั้นมันไม่ได้เข้ากันได้นะต้องผู้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ต้องเป็นผู้
ป็นนิพพานเท่านั้นไม่ถามก็รู้ไม่มีใครที่จะตอบได้ไม่มีใครที่จะพูดถูกในเรื่องจิตที่บริสุทธิ์ผลที่เกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ของจิตความเลิศเลอที่เกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ของจิตนั้นคืออะไรนอกจากจิตที่บริสุทธิ์แล้วผู้บริสุทธิ์นี้เท่านั้นจะเป็นผู้ถูกต้องตลอดเวลาแม้ไม่พูดไม่ถามใครก็ตามถูกต้องตลอดเวลานั่นเอาให้เห็นธรรมชาตินี่สิที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนโลกที่ทรงนำมาแสดงนี้เป็นเรื่องเป็นเพียงกิริยากิริยาเท่านั้นนะหลักธรรมชาติจริงๆไม่มีใครที่จะนำออกมาได้ล่ะพระอรหันต์ท่านมีอยู่เฉพาะท่านพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์พระองค์หนึ่งเป็นบริสุทธิ์พุทโธไม่มีสิ่งใดเสมอในโลกเป็นอยู่กับพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่มีใครที่จะไปคาดไปเดาของท่านได้ถูกต้องเลยถ้าไม่ปฏิบัติตนให้ถึงจุดนั้นแล้วไม่ต้องทูลถามไม่ต้องถามทราบเองดังที่ว่าสันติโกนี่ถ้ามันเห็นอย่างนั้นที่ธรรมะปุริเจ้าไม่ต้องถามก็รู้ไม่ว่างั้นดิเมื่อปฏิบัติถึงขั้นไม่ต้องถามก็รู้แล้วรู้เองไม่ต้องถามก็รู้ไม่ทูลถามก็รู้ฮะทรงอยู่เต็มเม็ดเต็มหน่วยพระพุทธเจ้าชั้นใดนี้ก็ฉันนั้นนัดรับกันตลอดเวลา 100% 100% เนี่ยนะศาสนาธรรมท่านเป็นอย่างนั้นผลมีอย่างนี้ได้เอามาโชว์ได้สิไม่มีใครโชว์ก็โชว์กับเจ้าของสิเลิศเลยอยู่กับเจ้าของพอที่จะแนะนำสั่งสอนคนอื่นได้มากน้อยเพียงไรก็สอนใครจะประพฤติปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไรก็ให้เป็นเรื่องกรรมนิยมหรือวาสนาอำนวยของผู้นั้นมากน้อยเพียงไรเท่านั้นส่วนเจ้าของไม่ขาดทุนศูนย์ดอกไปไหนเต็มที่เต็มฐานอยู่ภายในจิตใจนั่นท่านที่เรียกว่าบรมสุขบรมสุขเรามันมีแต่ความคาดว่าบรมสุขเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนี้ไปวาดภาพไปจนจะเป็นบ้าทั้งที่ไม่ได้ถูกต้องกับบรมสุขและไม่เห็นบรมสุขนั่นเลยว่าเป็นอย่างไรแต่มันเห็นในจิตทั้งเจ้าของที่ว่าบริสุทธิ์เป็นยังไงธรรมนิพพานเป็นยังไงบรมสุขเป็นยังไงเมื่อมันเห็นนี่แล้วไม่ถามใครทำไมมันเต็มที่เต็มฐานแล้วถึงว่ามันมีอะไรเกินธรรมชาตินี้ไม่ถามฟังสิสิ่งทั้งหลายได้ถามกันทั้งนั้นอันนี้ไม่ถามประจักษ์เอาละการแสดงธรรมก็พอสมควรพูดมานานกันหน่อย

แปลว่าธรรมเหนือโลกนี่ท่านแยกออกมาพูดสิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันธรรมเหนือโลกนั้นคือใจถ้าเราอยากจะทราบว่าโลกุตตรธรรมคือธรรมเหนือโลกเป็นอย่างไรก็ต้องหมายถึงใจผู้ปฏิบัติตนในสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมขั้นนั้นๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นภายในจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมหมดภายในใจทำทุกขั้นนั่นล่ะท่านว่าโลกุตตรจิตโลกุตตรธรรมเต็มภูมิของจิตของธรรมเป็นเครื่องยืนยันกันได้ที่ใจหากใจยังไม่สัมผัสเมื่อไรแม้คำว่าโลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกธรรมเหนือโลกก็สักแต่ความจำความคาดความหมายหากความแน่ใจยังไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้สิ่งที่จะยืนยันกันจึงเป็นเรื่องของการปฏิบัติด้วยจิตตภาวนาเป็นสำคัญเมื่อจิตได้สัมผัสสัมพันธ์ทำขั้นใดเข้าไปย่อมทราบได้ชัดเจนชัดเจนความพิสดารของจิตกับธรรมที่สัมผัสกันนั้นพิสดารเอามากทีเดียวดังที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านแสดงไว้ตามปัญหาที่ได้เคยออกมาแล้วนั้นว่าธรรมที่จะจดจารึกในคัมภีร์เวลานั้นเท่ากับน้ำในตุ่มในไหแต่ธรรมที่ไม่ได้จดจารึกมีอยู่โดยหลักธรรมชาตินั้นเท่ากับท้องฟ้ามหาสมุทรสุดสาครหาประมาณไม่ได้เลยนี่เป็นอย่างนั้นอันนี้ใครจะเป็นผู้ยืนยันก็ท่านเป็นผู้แสดงออกมาก็คือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนั่นเองจิตของท่านนั่นเองเป็นผู้ยืนยันเป็นผู้สัมผัสเป็นผู้รับทราบธรรมทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ได้คำนึงถึงพระไตรปิฎกไม่พระไตรปิฎกใดๆทั้งนั้นเนื่องจากความจริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำว่าพระไตรปิฎกแต่ขึ้นอยู่ระหว่างจิตกับธรรมที่เหมาะสมกันซึ่งจะควรเกิดขึ้นได้ในแง่ใดๆเท่านั้นเป็นสำคัญมากยิ่งกว่าอันใดเพราะฉะนั้นจริงไม่มีสิ่งใดมากีดกันหรือกีดขวางระหว่างธรรมกับจิตไม่ให้สัมผัสกันได้เลยขอให้ปฏิบัติถึงขั้นที่ควรจะทราบเรื่องธรรมทั้งหลายเถิดต้องทราบได้อย่างนั้นแน่นอนแล้วก็ทราบตามภูมินิสัยด้วยคือภูมินิสัยจะกว้างแคบขนาดไหนก็ต้องรู้เห็นธรรมเต็มภูมิของตนยกตัวอย่างเช่นพระสารีบุตรยกเว้นพระพุทธเจ้าเสียพระสารีบุตรเป็นผู้เฉลียวฉลาดทางด้านปัญญาหรือท่านผู้ที่บรรลุจตุปฏิสัมภิทาญาณนี่ท่านเหล่านี้แตกฉานมากทีเดียวหมายถึงธรรมเกิดนั่นเองธรรมไม่เกิดเอาอะไรมาแตกฉานคือแตกเกิดอยู่ตลอดเวลาแยบมานิดเดียวเท่านั้นสิ่งที่เป็นเหตุจะให้คิดให้อ่านหรือจะให้ธรรมเกิดนั้นแต่ธรรมเกิดขึ้นเรื่อยๆมีต่างกันอย่างนี้วิสัยของจิตจะจึงจะมาแข่งขันกันไม่ได้เช่นเดียวกับภูมินิสัยวาสนานั่นเองภูมิของจิตของธรรมที่จะรู้ธรรมมากน้อยตามนิสัยวาสนาของตนก็ย่อมเป็นเช่นนั้นจะไม่ว่าจะอิริยาบถใดเกิดอยู่อย่างนั้นตลอดจะมีอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดก็เกิดไม่สาเหตุก็เกิดโดยลำพังตนหรือไม่มีขอบเขตไม่มีอะไรที่จะมาบีบบังคับไม่ให้เกิดเพราะนอกเหนือไปจากโลกสมมุตินี้ทั้งปวงแล้วจิตเป็นอิสระเต็มที่แล้วเป็นบ่อเกิดแห่งธรรมทั้งหลายอยู่แล้วทำไมธรรมจะไม่เกิดจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วนี่แหละถ้าไปพูดถึงพระไตรปิฎกก็คือนี้แหละพระไตรปิฎกโดยแท้แม้ท่านไปจดจารึกออกว่าเป็นสุตตันตปิฎกพระวินัยปิฎกพระวิธรรมปิฎกออกไปจากไหนถ้าไม่ออกไปจากหัวใจที่บรรจุพระไตรปิฎกทั้งสามนี่เต็มไม่โดยสมบูรณ์แล้วเอาอะไรไปออกเป็นปิฎกนั้นๆปิฎกก็แปลว่าตะกร้านั่นเองแปลว่าภาชนะไตรก็แปลว่าสามภาชนะสำหรับใส่หลักธรรมสามประเภทได้แก่สุตตันตะคือหมายถึงพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมนั่นหมายถึงว่าปิฎก3
หรือว่าตะกร้าหรือภาชนะสำหรับใส่สิ่งเหล่านี้ออกไปจากไหนที่ออกไปว่าพระสุตตันตปิฎกพระวินัยปิฎกพระอภิธรรมปิฎกถ้าไม่ออกไปจากใจดวงที่บรรจุปิฎกทั้งสามนี้มาอย่างสมบูรณ์แล้วเอาอะไรไปออกพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมไปตรัสรู้ที่ปิฎกไหนไม่ตรัสรู้ในพระไทยจะไปตรัสรู้ที่ไหนในพระไทยนี้เนี่ยที่เป็นที่อยู่แห่งอริยสัจทั้งสี่อยู่ตรงนี้ผิดกันขึ้นตรงนี้ทุกสมุทัยเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งอันเป็นข้าศึกฝ่ายลบพูดง่ายฝ่ายทำลายสมุทัยเป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมามรรคท่านว่าศีลสมาธิปัญญาท่านสรุปออกมาว่าศีลสมาธิปัญญามีศีลสมาธิปัญญาเป็นสำคัญนี่คือสิ่งสังหารสิ่งทำลายสมุทัยเพื่อให้ดับลงไปแล้วปรากฏเป็นนิโรธขึ้นมานั่นเมื่อกิเลสประเภททั้งปวงที่เรียกว่าสมุทัยสมุทัยได้สิ้นซากลงไปหมดแล้วไม่มีอะไรกีดกันไม่มีอะไรกีดขวางจิตใจไม่มีอะไรมาแย่งเกิดภายในจิตใจแต่ก่อนมีแต่เรื่องของสมุทัยเกิดภายในจิตใจเกิดอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับธรรมเกิดนั่นแหละในเวลาที่สิ่งเหล่านี้มีอำนาจมีกำลังมากเกิดอยู่ตลอดเวลาหาอิริยาบถไม่ได้ไม่สิ่งที่ไม่น่าคิดก็คิดสิ่งไม่น่าปรุงก็ปรุงสิ่งที่ไม่น่ารู้มันก็รู้มันไปตามเรื่องตามราวรูปแบบสมุทัยนะไม่ใช่รูปแบบธรรมไม่ใช่รูปแบบมากหรือรูปแบบธรรมปุ่นไงเช่นสัจจะธรรมเช่นมรรคสัจหรือนิโรธสัจเรียกว่าธรรมประเภทหากรู้ไปตามแถวของสมุทัยเป็นทุกข์ขึ้นมาลูกขึ้นมาเอาป้อนเอาทุกข์ออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะสมุทัยเป็นผู้ขุดผู้ค้นให้ก่อทุกข์ขึ้นมาเกิดอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นจิตใจของสามัญชนทั้งหลายพ้นไปไม่ได้แม้แต่เราขณะเรานั่งภาวนายังยับมันยังเอาไปได้สบายสบายเอาไปกินสบายสบายเอาไปกินต่อหน้าต่อตาบางทีนั่งร้องห่มร้องไห้ก็ยังเป็นไปได้นี่น้ำตาไหลน้ำตาร่วงเป็นไปได้เพราะคำอำนาจสติปัญญาของเราซึ่งเป็นฝ่ายทำนี่สู้มันไม่ได้มันเอามาไปกินต่อหน้าต่อตาบีบบังคับเราต่อหน้าต่อตาถ้าพูดบทนี้แล้วรู้สึกว่ามันเครียดมันแค้นผมเองเป็นเช่นนั้นนะมันเคยเครียดแค้นต่อกันมึงนั่งน้ำตาร่วงอยู่ก็มีเพราะอำนาจของอันนี้มันมากมันเหนือธรรมของเราเช่นวิริยะธรรมสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสำคัญไม่ทันมันเลยมันเอาต่อหน้าต่อตาสติมีก็ตามแต่กำลังของสติมันไม่พอกับกำลังของมันปัญญามีก็จริงแต่กำลังของปัญญาไม่เท่ากำลังของมันมันก็ฉุดก็ลากบีบบังคับเอาต่อหน้าต่อตาด้วยพละการนั่นเองนี่แหละที่มันน่าเครียดน่าแค้นเอาจริงๆแล้วเครียดไม่ลืมแค้นไม่ลืมก็คือเรื่องระหว่างทุกสมุทัยกับเรานี่เองนี่เวลามันเกิดมันเกิดอย่างนั้นภายในจิตเราจะไปหาดูแบบดูแผนดูตำรับตำราที่ไหนจะมีไหมท่านจดจารึกไว้ไหมจริงตรงนี้ท่านพูดไว้หมายอย่างนี้มาเกิดในทุกอย่างทุกคนหลักธรรมชาติเป็นเช่นนี้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเท่านั้นจะทราบเรื่องเหล่านี้ได้ดีทีนี้ผู้จดจารึกเราก็ไม่แน่ใจนักแต่เราไม่ประมาทนะว่าจะเป็นพระประเภทใดคนประเภทใดไปจดจารึกจึงจะสามารถเอาเรื่องเหล่านี้ออกมาได้ทุกแง่ทุกมุมทุกกิทุกกีของทุกของสมุทัยของมรรคของนิโรธถ้าว่าผู้ที่จดจารึกเป็นพระราหันแล้วไม่ต้องสงสัยจะขุดจะค้นได้มาทุกแง่ทุกมุมของสมุทัยที่เกิดขึ้นภายในจิตรอบจิตมันเกิดตั้งแต่เรื่องเป็นเรื่องของสมุทัยทั้งนั้นผู้ที่จดจารึกจะเอาออกมาได้หมดแล้วก็รอบจิตเวลามรรคกับนิโรธมีอำนาจปราบสมุทัยได้และได้จนสิ้นโดยสิ้นเชิงแล้วอยู่ที่ไหนก็เกิดทำก็เกิดเกิดตลอดเวลาเริ่มมาตั้งแต่ภาวนามยปัญญาเกิดมานี้ก็จะเอามาออกมาออกมาได้หมดเลยท่านก็พูดกลางๆไว้แล้วภาวนามยปัญญานี่เท่านั้นแหละก็ตีความหมายไปหมดเราก็ควรจะพิจารณาให้ได้รู้เรื่องรู้ราวแต่ยังไงก็ตามไม่พ้นที่ว่านี่
การจดจารึกเป็นสำคัญมากผู้จดจารึกเป็นคนประเภทใดนะเรื่องธรรมทั้งหมดนี้มีล้วนแล้วตั้งแต่เป็นธรรมวิสุทธิธรรมทั้งนั้นออกจากพระทัยของพระพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์นะหรือจะกล่าวถึงเรื่องพระอรหันต์องค์ใดพระอรหันต์องค์นั้นก็เป็นพระอรหันต์แล้วนี่เป็นเรื่องบริสุทธิ์ทั้งนั้นแต่ผู้ที่จดจารึกเป็นคนประเภทใดเป็นผู้บริสุทธิ์เหมือนกันหรือไม่ถ้าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วสามารถจะถอดถอนออกมาได้เราอยากจะพูดเต็มปากว่าได้โดยสิ้นเชิงที่ไม่รู้ก็ตามมันเกี่ยวโยงกันกับธรรมชาติที่เรารู้เราเห็นอยู่ภายในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นจึงขุดค้นออกมาได้หมดมันเกี่ยวโยงกันที่ตรงไหนกระเทือนเป็นไปหมดได้ออกมาหมดเลยถ้าหากว่าจิตไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้วก็จะได้ออกมาแต่ความจำลอยๆไปไม่ได้ถึงเหตุถึงผลถึงพลิกถึงขิงถึงความจัดความจริงทั้งฝ่ายสมุทัยทั้งฝ่ายมรรคทั้งฝ่ายนิโรธตลอดถึงสิ่งที่หลุดพ้นจากสัจธรรมทั้ง4ออกมาเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงนั้นคืออะไรจะไม่ได้สิ่งนี้มาพูดอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วได้หมดนั่นไม่ต้องบอกไว้ก็ตามพระพุทธเจ้าไม่บอกก็ตามยกตัวอย่างมรรค4ผล4นิพพาน1อันนี้เป็นต้นนะมรรค4ผล4ใครก็รู้ไม่ใช่หรืออย่างโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลจงกระทั่งถึงอรหัตปัตติมรรคอรหัตผลแล้วนิพพาน1พูดทำไมนั่นนี่มันเกี่ยวโยงกันเมื่อมรรค4ผล4ไปถึงนั้นแล้วอะไรที่เป็นที่สิ้นสุดลงไปจากสิ่งที่ยังเป็นสมมุติอยู่นี้กิริยาอาการเหล่านี้ยังต่อเนื่องกันอยู่ยังไม่หยุดกิริยายังเป็นสมมุติอยู่เมื่อถึงขณะที่หยุดกิริยาแล้วคืออะไรคือนิพพาน1นั้นมันเป็นยังไงถึงจะพูดไม่ได้เนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้นับสั่งไว้ว่านิพพานหนึ่งแล้วยังไงพระพุทธเจ้าต้องถูกอายเขาเรียกถูกติงหรือถูกคัดค้านจากพระพุทธเจ้าว่าทำไมอันหนึ่งพระองค์จึงไม่แสดงเอาไว้นะเพราะรู้เหมือนกันเห็นเหมือนกันถึงไม่บอกก็ตามจะต้องพูดถึงจุดที่ควรจะบอกพูดถึงจุดที่เด่นอยู่ในหัวใจคือนิพพานหนึ่ง

ถึงผลก็ตามแต่กิริยานี้ยังไม่หยุดยังเป็นสมมติพอผลพอถึงผลโดยสมบูรณ์แล้วหยุดกึกลงไปนั่นแหละนิพพานหนึ่งในขณะเดียวกันนั่นแหละพอหยุดกึกก็เป็นนิพพานหนึ่งขึ้นมาอันนั้นพระพุทธเจ้าทำไมไม่แสดงไว้นะจะต้องถูกการทานนี่คือต่างองค์ต่างจริงต่างองค์ต่างรู้เห็นจริงด้วยกันแล้วจะเป็นอย่างนั้นด้วยกันทุกองค์ค้านกันไม่ได้บรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายนี่แหละคำว่าผู้ที่ยอมรับพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ยอมรับพระพุทธเจ้า 100% 100% พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกจริงไหมเนื้อศาสนาของพระพุทธเจ้านี้มีเจ้าของจริงไหมมีตัวมีตนจริงไหมจะไม่ยอมรับยังไงก็หลักสัจธรรมเป็นเครื่องประกาศกลางวันถึงความเป็นพระพุทธเจ้าและความเป็นผู้บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเกิดจากสัจธรรมและธรรมทั้งนี้ออกมาจากความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นทำไมจะไม่เชื่อนี่สิหลักใหญ่นี่เราพูดถึงเรื่องอริยสัจเช่นสมุทัยสัจทุกขสัจเวลามันเกิดรอบหัวใจอยู่ตลอดเวลาไม่มีในหนังคัมภีร์ที่ไหนก็ตามหลักธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นแต่พอมากษัตริย์ก้าวไปเอาจะล้มลุกคลานก็ตามเถอะยังไงก็ไม่พ้นที่จะเอาให้ได้เมื่อฟิตไม่ถอยฝึกซ้อมไม่ถอยเดี๋ยวก็ก้าวขึ้นไปสุดท้ายก็เรื่องของมากษัตริย์ก็ทำงานบนหัวใจทางทุกกษัตริย์สมุทัยกษัตริย์อ่อนตัวลงไปมรรคสัตว์ก็ทำงานก้าวหน้าเป็นสวัสดิ์สมาธิก็กับปัญญาก็กลมกลืนไปแล้วที่แรกมีแต่สมาธิซะก่อนอุปจารสมาธิหรือคณิกะสมาธิอัปปนาสมาธิต่อไปกี่ฉะนั้นก็ปัญญาตรุณวิปัสสนาปัญญาอ่อนๆฉะนั้นก็แก่กล้าสามารถขึ้นไปจนกลายเป็น ภาวนามยปัญญาทีนี้เอาละในหัวใจดวงนั้นมีแต่ธรรมทั้งนั้นก้าวเดินมีแต่ธรรมทั้งนั้นเกิดมีแต่ธรรมทั้งนั้นทำงานนี่เหล็กน้อยลงไปจนจะหาที่ทำงานไม่ได้โผล่ตัวออกมาไม่ได้โผล่ออกมาเป็นงานสัจธรรมที่ต้องฟันแหลกนั่นถึงเวลาแล้วทีนี้พอกิเลสทั้งหลายมีอวิชชาเป็นต้นได้วอดวายลงไปจากใจแล้วอะไรจะเกิดที่นี่มีแต่ธรรมล้วนๆใจดวงนั้นเป็นธรรมทั้งดวงเป็นธรรมทั้งแท่งแล้วมีแต่ธรรมทั้งนั้นเกิดกิเลสเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันหมดแล้วนี่แหละที่นี่ที่ว่าธรรมเกิดไม่เพียงแต่ว่าได้ฆ่ากิเลสหมดไปแล้วธรรมจะยุติในการเกิดเกิดตลอดจนกระทั่งถึงวันท่านนิพพานเกิดไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์นั่นเอาที่ท้องฟ้ามหาสมุทรเทียบกันได้ไม่เทียมได้ไงเกิดอยู่ตลอดเวลาใจจึงเป็นสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์อันสำคัญเป็นเครื่องยืนยันว่าโลกุตระธรรมเป็นอย่างไรเพียงแต่เราพูดโลกุตระธรรมธรรมเหนือโลกมันไม่ทราบแล้วว่าเหนือแค่ไหนถ้าใจก็เป็นผู้ยืนยันใจเป็นผู้รับทราบใจเป็นผู้สัมผัสโลกุตระธรรมตั้งแต่พระโสดาขึ้นไปขั้นกับว่าโลกุตระธรรมเริ่มเหนือโลกไปแล้วนี่โลกุตระธรรมเหมือนกันพระโสดาขึ้นไปนั่นเรียกว่าโลกุตระธรรมจนกระทั่งถึงอรหัตตบุคคลเป็นโลกุตระบุคคลเป็นโลกุตระธรรมนั่นแหละก้าวขึ้นไปมีใจเท่านั้นเป็นเครื่องยืนยันไม่มีอะไรเป็นเครื่องยืนยันได้พอใจรู้เท่านั้นจะทราบได้ตลอดทั่วถึงหมดว่าโลกุตระธรรมเป็นอย่างไรเหมือนกับโลกไม้มันจะเหมือนยังไงถ้าเหมือนก็ต้องบอกว่าโลกแล้วสินี่เราพูดถึงเรื่องธรรมเกิดเป็นเช่นนั้นเราผู้ไม่ปฏิบัติจะไปรู้เรื่องอะไรว่าทำเกิดทำไม่เกิดแม้แต่กิเลสเกิดเต็มหัวใจมันยังไม่รู้มันจะเอาธรรมมาอวดได้ยังไงว่าทำเกิดทำไม่เกิดนะต้องผู้ปฏิบัติทำเท่านั้นตาเพียงเรียนรู้เฉยๆก็ไม่สามารถมันได้แต่ความจำไม่เรียนในพระไตรปิฎกก็เอาที่เรียนพระสุตตันตปิฎกก็เป็นความจำในพระสุตตันตปิฎกในวินัยปิฎกก็เป็นความจำในวินัยปิฎกอภิธรรมปิฎกก็เป็นความจำล้วนๆถึงจะยอดธรรมขนาดไหนมันก็เป็นยอดธรรมแต่เป็นความจำอย่างดีๆไม่เป็นมรรคเป็นผลเป็นสมบัติของตนได้เลยเพราะมันเป็นความจำต่อเมื่อได้พูดปฏิบัติตัวเมื่อไหร่แล้วนั่นแหละจึงจะเป็นของจริงขึ้นมาเป็นสมบัติของตนโดยแท้ไม่ว่าจะเป็นพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์หัวใจนี่ทรงไว้หมดแล้วด้วยความจริงนั่นมันถึงจริงการปฏิบัติธรรมต้องเอาจริงเอาจังจริงไม่จังไม่รู้นะแล้วงานในโลกนี้งานไหนก็เถอะอ้าวใครได้ประกอบงานใดก็ตามถ้ายังไม่ได้ย้อนเข้ามาสู่

งานจิตตภาวนาซะก่อนยังไม่ทราบว่างานอะไรหนักกว่ากันพอได้ก้าวเข้ามาสู่จิตตภาวนาท่านน่ะนี่ละงานรอดตายงานเดินตายเหลือตายถึงรู้ในสมัยปัจจุบันของเรานี่ส่วนมากมักจะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญามันเราถ้าเป็นผลมาก็เป็นรุ่นที่2ที่3มารุ่น1รุ่นแรกก็พวกอุคติตัญญูวิปจิตัญญูท่านผู้ที่ออกแนวหน้าถ้าเป็นวัวก็อยู่ปากคอกแล้วพอพระองค์ประกาศศาสนาธรรมเท่านั้นก็แจ่มเลยแจ้งเลยเหมือนกับเปิดประตูคอกท่านเหล่านี้จะออกถ้าเป็นงัวก็ออกก่อนเพื่อนก่อนเพื่อนอุคติตัญญูวิปจิตัญญูหลั่งไหลออกมาก่อนนี่ประเภทที่ว่าบัวพ้นน้ำบัวผิวน้ำบัวพ้นน้ำเป็นอย่างนั้นขอจะให้เป็นบัวใต้น้ำเป็นบัวอยู่ที่พร้อมที่จะพ้นได้เหมือนกันในวันต่อไปวันต่อไปด้วยความอุตสาห์พยายามของพวกเราอย่าไปลดละความภาคเพียรก็ต้องรู้ต้องเห็นต้องได้เหมือนกันจะยากหรือง่ายก็ตามให้เข้าใจทำความเข้าใจกับตนเองว่าสมบัติหรือนิสัยวาสนากรรมเป็นของแต่ละคนละคนถ้าจะเทียบก็นาของเราทำยากเราจะไปทำนาคนอื่นที่เห็นว่าง่ายกว่าเราไม่ได้จะยากหรือง่ายก็คือนาของเราเราต้องทำสวนของเราเราต้องทำงามหรือไม่งามดีหรือไม่ดีพื้นที่ของมันก็เป็นของเราเราก็ต้องจำยอมต้องจำยอมทำด้วยดีอันนี้นิสัยวาสนาของเรามันจะควรหนักก็ต้องยอมรับว่าหนักเบาขนาดไหนก็รู้หนักขนาดไหนก็รู้มันเป็นวรรคเป็นตอนผ่านไปผ่านไปเหมือนกับเราเดินทางไปผ่านที่สูงที่ต่ำที่รุ่มที่ดอนไปเรื่อยๆที่ราบรื่นดีงามก็มีที่คุกคุกขะก็มีนี่การดำเนินปฏิปทาก็เหมือนกันฉะนั้นถึงเวลาที่มันยุ่งยากมันลำบากก็แทบเป็นแทบตายมันก็มีแต่ส่วนมากมักเป็นเช่นนั้นลำบากลำบากที่ยังไม่รู้ไม่เห็นอะไรนี่เป็นลำบากประเภทหนึ่งคือยังไม่มีต้นทุนปรากฏเป็นเครื่องดูดดื่มภายในจิตใจให้อบอุ่นภายในจิตใจว่าเจ้าของได้มีสมบัติอย่างนั้นอย่างนั้นมีคือธรรมสมบัติภายในจิตใจไม่ปรากฏนี่สำคัญแล้วก็ตะเกียบตะกายเพราะอยากได้อยากรู้อยากเห็นอันนี้ลำบากประเภทหนึ่งพอได้เหตุได้ผลขึ้นไปพอประมาณได้หลักได้เกณฑ์ได้บอกเป็นสมบัติของตนขึ้นมาบ้างแล้วนี่ก็เป็นทุกประเภทหนึ่งแต่ทุกเหล่านี้ต่อไปก็เป็นเหตุให้ความหวังมันหนักเป็นเครื่องดึงดูดเป็นเครื่องฉุดลากไปความลำบากลำบนอะไรไม่ค่อยได้คิดยากลำบากขนาดไหนก็ไม่ค่อยสนใจมีแต่ความมุ่งมั่นที่จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วยิ่งความภาคเพียรได้หนักแน่นหรือจิตใจมีความแน่นหนามันคงมีความเฉลียวฉลาดมากเข้าเท่าไหร่แล้วจนกลายถึงเป็นจิตภาวนามยปัญญาไปแล้วนั่นแหละทีนี้หมุนติ้วติ้วติ้วยากลำบากขนาดไหนก็รู้แต่ไม่ถอยนี่อันหนึ่งนี่มันมีหวังอันนี้ผลมันมีอยู่แล้วภายในใจอันที่ยังไม่มีผลยังไม่ปรากฏนั่นสิถึงปรากฏมาบ้างก็ถูกลบล้างจากฝ่ายอธรรมเสียฝ่ายอธรรมเสียนี่อันนี้อันหนึ่งเขาลำบากพากันทราบเอาไว้ผู้ปฏิบัติ เมื่อสรุปแล้วงานจิตตภาวนางานฆ่ากิเลสนี่แหละเป็นงานที่หนักมากที่สุดต้องใช้สติกับปัญญาต้องใช้กำลังวังชาไม่ใช่ไม่ใช้นะเช่นนั่งอ้าวนั่งสิจนก้นพองไม่ใช้กำลังยังไงไม่ใช้ทางร่างกายยังไงเดินยองกลมจนขากระเพาะว่าไงมันอ่อนมันเพลียนะล้วนแล้วตั้งแต่ได้ใช้กำลังทั้งนั้นขาจะเดินกระเพกกระเพกมันอ่อนไปหมดแล้วมันเหนื่อยมันเพลียต้องได้หยุดนั่งก็จนก้นพองมันไม่ยากอะไรยังไงอย่างนั้นในทางร่างกายนี่ทางจิตใจก็ต้องถูกบังคับบัญชาเพราะกิเลสมันก็บังคับหัวใจเราจะให้เป็นไปทางแนวทางของไอ้เราก็บังคับที่จะให้เป็นไปในทางของธรรมต่างฝ่ายต่างสู้กันนี่ก็หนักบางครั้งถึงจะเกิดความโกรธสังเวชถึงน้ำตาร่วงนี่ผมเป็นมาทั้งนั้นน่ะไม่ได้พูดเฉยๆนะเคยเป็นแล้วเป็นถึงขนาดที่น้ำตาร่วงก็มีบางทีก็ถูกกิเลสแย่เอา

0: แก้หมัดของกิเลสไม่ตกเราต้องแพ้นี่แล้วอุบายอะไรที่จะแก้หมัดของกิเลสให้ตกไปนั่นเราต้องได้ค้นมาเอาจนได้จนชนะไปได้แล้วผ่านไปได้ผ่านไปได้เป็นเปราะเป็นเปราะไปหรือเป็นระยะไปนี่การปฏิบัติแล้วแต่ทุกข์ยากขนาดไหนก็ช่างเถอะเพียงทุกข์ในธาตุในขันธ์แล้วทุกข์มีผลมีประโยชน์มีธรรมสมบัติเป็นสมบัติของเราเนี่ยทุกข์ก็ทุกข์ยอมทุกข์เถอะไอ้ทุกข์อยู่ในวัฏสงสารหาประมาณหาเขตหาแดนหาขอบหาเขตหาเหตุหาผลไม่ได้หาต้นหาปลายไม่ได้นี่ที่มันทุกข์ยากมันลำบากจริงๆคิดแต่ละดวงละดวงนี่มันน้อยเมื่อไรเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายในวัฏสงสารเนี่ยใน3แดนโลกธาตุนี้โลกไหนเราไม่ไปเกิดมีไหนไม่มีจิตตรงนี้จะไม่เกิดในกามภพรูปภพรูปภพอันวันนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีมันเคยทั้งนั้นแหละหมุนไปเย็นมาอยู่นี่เพราะอำนาจแห่งบาปและบุญที่มีมากมีน้อยหมุนเวียนกันไปหมุนเวียนกันมาหลักสัมพันธ์ก็คือมีเชื้อของจิตเชื้อของความเกิดได้แก่อวิชชานี้สำคัญมากทีเดียวตัวนี้ตัวพาสัตว์ให้เกิดฝังอยู่ภายในจิตใจอย่างแนบสนิทนี่แหละสำคัญมากท่านว่าอวิชชาปัจจยาสร้างขาหลานั่นสิฟังสิอวิชชาปัจจยาชาติอวิชชาปัจจยาพาโวลงไปนั่นเลยอย่าไปต่อไปกิริยานั้นกิริยานี้ต่อกันไปเถอะลงตรงนี้เลยอวิชชาแล้วพายสร้างภพสร้างชาติว่างั้นแล้วก็ชาติปิดุขาชราปิดุขามรณะปิดุขังไปเลยต่อไปนี่เองล่ะไม่ใช่อะไรพิจารณานักปฏิบัติไม่รู้อวิชชาแล้วจะไม่เห็นความแจ้งชัดในจิตใจแล้วจะตัดสินโดยตัวเองไม่ได้ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดดีแล้วก็จะประเกิดในภพใดชาติใดตัดสินไม่ได้ต้องเอาภาคปฏิบัติเข้าไปจับมันสิมันจะทราบมาตั้งแต่เริ่มปัญญาเนี่ยแม้ตั้งแต่เพียงจิตเป็นสมาธิจิตก็รู้ตัวว่านี่คือจิตนั่นคือธาตุคือขันธ์คือรูปคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะนี่คือจิตพอทราบพอเริ่มทราบพอถึงขั้นปัญญาแล้วทราบได้ชัดว่า นี้คือรูปนี่คือเวทนานี่คือสัญญานี่คือสังขารนี่คือวิญญาณเป็นส่วนหนึ่งนอกไปจากจิตทราบไปโดยชัดเจนจนกระทั่งถึงปัญญาขั้นละเอียดแล้วทราบหมดนะรูปก็ทราบปล่อยได้ด้วยนี่เวทนาของทางกายก็ทราบสลับปัดทิ้งได้ด้วยสัญญาสังขารวิญญาณที่มีความสำคัญมั่นหมายความปรุงความแต่งของจิตก็ทราบเป็นวรรคเป็นตอนไม่ได้ยึดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่เรียกว่ารู้เท่าได้เนี่ยท่านยังส่วนที่ยังเหลือก็คือเวทนาละเอียดที่มันฝังอยู่ภายในจิตมันยังถอนไม่ได้ท่านว่าสุขเวทนาเมื่อสุขเวทนามีทุกเวทนาก็ต้องมีอยู่ภายในจิตที่ละเอียดนั่นแหละเพราะอวิชชามีนั่นแหละบ่อแห่งสุขเวทนาทุกเวทนามันอยู่ในอวิชชานั่นแหละถอนอวิชชาไปเปิดเดียวเท่านั้นหมดเรื่องเวทนาหายหน้าไปหมดไม่ต้องไปหาดูพระไตรปิฎกก็ได้ดูในหัวใจเจ้าของนี่รู้ชัดเจนพระพุทธเจ้าชี้มาที่นี่ตัดถ่ายถ่ายวิปัสสติทั้งนั้นเองที่โกความจริงทั้งหลายท้าทายอยู่ในองค์สัจธรรมนี้ดูลงตรงนี้ที่เรื่องของจิตใจสติปัญญาอย่างแบบนี้ทำไมจะไม่ทราบเมื่อวิชาพังลงไปเท่านั้นแหละพบชาติทราบหมดเกิดความสลดสังเวชน้ำตาร่วงเหมือนกันใครก็เถอะมาลงมาถึงขั้นนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงน้ำพระเนตรล่วงนั่นเห็นไหมท่านพูดถึงตรงธรรมสังเวชท่านพูดกิริยาของขันกระเพื่อมกระเพื่อมกระเพื่อมรับในเวลาจิตได้หลุดพ้นพออวิชชากระเด็นออกจากใจเท่านั้นไม่เคยเห็นก็ตามมันจะทราบทั้งความอัศจรรย์ไม่เคยอัศจรรย์ก็เห็นแล้วทีนี้ขาดสะบั้นไปจากกันนี่คือจิตพ้นแล้วจากโทษพ้นแล้วจากบ่อยความเกิดตายทั้งหลายในภพน้อยภพใหญ่ภพไหนก็ตามจำได้ไม่ได้ประมวลเข้ามาสู่อวิชชาพาให้เป็นทั้งนั้นน่ะมันรู้ได้ชัดขนาดนั้นนะทีนี้พออวิชชาพูดภาษาให้มันเต็มปากของเราว่าอวิชชาตายพออวิชชาตายเท่านั้นไม่มีใครพาไปเกิดอีกแล้วต่อไปนี้ไปไม่มีดูข้างนาทีอชาตัสสะเมื่อทุกข์ไม่มีแล้วเมื่อความเกิดไม่มีแล้วทุกข์จะเอามาจากไหนทุกย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดท่านบอกชัดๆอยู่แล้วนั่นเราอยากเกิดนักหรืออยากตายนักหรืออยากทุกข์นักหรือผู้ปฏิบัติทุกการด้วยการลำบากทุกด้วยข้อวัดปฏิบัติทุกด้วยการเดินโยกมนั่งสมาธิทุกอันนี้มีที่หมายมีจุดหมายปลายทางทุกมีความหมายทุกเพื่อความสุขท่านว่าทุกขสารันตรังสุขขังสุขเกิดในลำดับแห่งทุกอันนี้จะทุกข์ก็ตามมันเป็นความทุกข์ที่จะเกิดความสุขนี่ฟาดมันลงไปที่นักปฏิบัติ เดี๋ยวการที่เกิดแก่เจ็บตายอยู่ในภพน้อยภพใหญ่นี้มันเป็นของแน่นอนเมื่อไหร่แล้วจะต้องรับเพราะโดยไม่ต้องสงสัยล่ะต้องรับตลอดไปออกจากนี้ปั๊บพร้อมเสมอที่จะเกิดจะเกิดในภพใดชาติใดเราต้องเป็นผู้รับผิดชอบเราทั้งหมดไม่มีใครมารับผิดชอบให้เราการสลัดปัดออกเสียซึ่งเชื้อทั้งหลายที่มันพาให้เกิดนั้นท่านเท่านั้นเราจะเป็นที่แน่ใจที่สุดไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินมันไม่มีแต่คำว่าอดีตอนาคตสมมติทั้งหมดขาดสะบั้นไปพร้อมๆกันหมดที่จะขาดนู่นขาดนี่ไม่มีขอให้รู้โลกุตระจิตโลกุตระธรรมเถอะเป็นอันเดียวกันนี่แล้วเป็นพอเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านรู้ธรรมท่านรู้อย่างนี้นะถ้าไม่รู้เล่นๆถ้าไม่รู้แบบรูปๆคำๆพอจะมาสอนศาสนารูปๆคำๆให้โลกตั้งหลายรูปคำกรรมตาไปด้วยกันนะท่านสอนด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงจริงจึงว่าโลกวิถูโลกวิถูรู้ทั้งโลกนอกรู้ทั้งโลกในรอบทั้งโลกนอกรอบทั้งโลกในรอบประจักษ์พระทัยของพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายปฏิบัติตามรู้รอบเหมือนพระพุทธเจ้าแล้วยอมรับกราบพระพุทธเจ้าตลอดเลยนี่ศาสนานี่สร้างคนให้ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์นี่มีจำนวนมากเท่าไหร่มากเท่าไหร่แต่ละครั้งละครั้งของพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้ในแดนมนุษย์นี่มีมากขนาดไหนนั่นแหละท่านเอาสัตว์ทั้งหลายพ้นจากนักความเป็นนักโทษความเกิดแก่เจ็บตายเย็นว่ายในวัฏสงสารพ้นผู้ที่ยังไม่พ้นก็แทนกันขึ้นมาเรื่อยๆมาแทนที่คนนั้นผ่านไปแล้วคนนี้เข้าแทนที่เรื่อยอุปนิสัยก็สร้างมาทุกวันทุกปีทุกเดือนทุกภพทุกชาติในชาติที่ควรจะสร้างได้เมื่อว่าพบพุทธศาสนาอย่างนี้ยิ่งเป็นของเยี่ยมแล้วนี่เราได้มาสร้างอำนาจวาสนาบุญญาภิสัมภารสร้างบารมียิ่งเพิ่มเข้าไปบารมีก็สูงขึ้นไปเรื่อยเอ้าคนนั้นขึ้นระดับนั้นขึ้นนี่ขึ้นระดับนี้สุดท้ายก็เป็นอุคติตัญญูวิปปิปัญญูได้วันในวันหนึ่งแน่นอนไม่ต้องสงสัยที่แรกก็อยู่นู่นซะก่อนเนยยะซะก่อนขั้นต่อมาก็ก้าวขึ้นมาเพราะสร้างอยู่เสมอเหมือนกับเราเทน้ำเสร็จไม่หยุดไม่ถอยมันก็เต็มขึ้นมามันได้เองอันนี้ก็สร้างอยู่ไม่หยุดถอยทำไมจะไม่เต็มเมื่อถึงขั้นแล้วเอาไว้ไม่อยู่อุคติตัญญูจะเป็นใครก็ตามต้องเป็นเราได้คนหนึ่งแน่นอนด้วยการปฏิบัติของเราการบำเพ็ญของเราไม่สงสัยอุคติตัญญูก็ดีวิปปิปัญญูก็ดีจะต้องเป็นสมบัติของเราในวันหนึ่งแน่นอนหากว่าเราเป็นผู้ตั้งใจไปปฏิบัติไม่ประมาทเสียเท่านั้นเนี่ยนั้นขอให้ทุกท่านตั้งอกตั้งใจไปปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ในหัวใจของเราทุกท่านเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนนะอย่าไปมองดูดินฟ้าอากาศว่าเป็นเพราะสิ่งนั้นเป็นเพราะสิ่งนี้มันไม่มีเป็นเพราะสิ่งอะไรแล้วเป็นเพราะกิเลสมันหลอกคนให้คนไปรูปคลำอยู่นู่นตะคุบเงาเนี่ยมันไม่ได้คุบตัวมันนะมันตะคุบเงาเนี่ยนะมันหลอกออกไปนอกคุณอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้อันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีอย่างนี้ติดินติฟ้าติลมติแรงติอันนั้นตินี้ติเขาติเราติยุ่งไปหมดส่วนที่เป็นจุดสำคัญควรจะเกาควรจะตีมันไม่ติให้เราเห็นจุดของมันกิเลสมันแค่ฉลาดขนาดนั้นจึงต้องสร้างสติปัญญาให้มันทันพอมันแพ้ออกมารู้ทันทีรู้ทันทีมันปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาเรื่องนั้นไม่สำคัญสำคัญที่ความปรุงนี้เกิดขึ้นแล้วใครเป็นผู้พาให้มันเกิดถ้าไม่อวิชชาปัญญาสังขารจะเป็นอะไรเป็นสังขารไปวะนะสังขารคือความอะไรคือความปรุงปรุงมาด้วยอำนาจของอวิชชาเนี่ยท่านยังว่าสังขารมันก็เป็นสมุทัยสัญญาก็เป็นสมุทัยเพราะอวิชชาเป็นตัวสมุทัยใหญ่อยู่แล้วอวิชชาปัญญาสร้างขาราฟังสิอวิชชาปัญญาวิญญาณอวิชชาปัญญาสัญญามันก็เป็นเรื่องสมุทัยทั้งนั้นเพราะอวิชชาเป็นสมุทัยมันปรุงอะไรก็ตามสำคัญอะไรก็ตามได้ยินได้ฟังได้เห็นมันมีแต่เรื่องจะกว้านเข้าเป็นสู่สมุทัยทั้งหมดเมื่อสติปัญญาไม่ทันมันเอาไปกินหมดนั่นแหละตอนเมื่อสติปัญญาได้ทันเท่านั้นอ้าวที่นี่มันจะปรุงเรื่องอะไรสัมผัสเรื่องอะไรปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาอะไรสำคัญนั้นหมายอะไรมันจะทันกันพับเป็นขึ้นมาในหัวใจนี่เองของผู้บำเพ็ญตนจริงๆนี่ว่าสติปัญญาอัตโนมัติสติปัญญาอย่างเพียงไกลหรือมหาสติมหาปัญญาหาที่ไหนหาในแบบเป็นแบบหาในตลาดนาเป็นตลาดตลาดเป็นความจดความจำไม่ใช่ความจริงหาในหัวใจของเราสินักปฏิบัติจะได้เห็นความจริงภายในจิตใจเห็นนี่แล้วมันหายสงสัยทุกอย่างนั่นแหละโลกมันจะกว้างขนาดไหนก็ตามมันไม่มีปัญหาอะไรเลยตัวปัญหาจริงก็คือตัวกิเลสตัวสมุทัยนั่นแหละตัวสร้างปัญหาให้เราหลงโลกหลงสงสารให้เรารับความทุกข์ความยากความลำบากไม่มีวันจืดจางหลงกิเลสตัณหาหลงไม่มีวันจืดจางไม่มีวันเบื่ออิ่มพอเลยนะนี่มีกิเลสเท่านั้นแหละมันหลอกเราเมื่อพังอันนี้ลงไปแล้วอะไรจะมาหลอกอยู่ไหนอยู่ได้หมดสบายได้หมดจะเป็นจะตายก็รู้แล้วว่าเรื่องขาดเรื่องขันมันสลายแล้วมันไปไหนตั้งแต่มันยังไม่สลายก็รู้อยู่แล้วว่านี่คือธาตุดินนี่ละคือธาตุน้ำนั่นธาตุลมธาตุไฟนี่คือวิญญาณนี่คือสังขารมันแยบตามกิริยาของสมุดมันก็แสดงมันไปอย่างนั้นอย่าว่ายังไง
1: ธรรมชาติที่บริสุทธิ์แล้วมันขึ้นกับอะไรมันไม่ได้ขึ้นกับสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นอาการเป็นอย่างนี้เป็นสมมติเมื่อถึงขั้นที่บริสุทธิ์แล้วมันมีปัญหาอะไรดวงจักของใจดวงใจที่บริสุทธิ์นั้นก็มีแต่เรื่องธาตุเรื่องขันธ์ที่ยิบแยบยิบแยบไปตามสภาพของตนเมื่อถึงการเวลาแล้วมันก็พังไปตามเรื่องของมันสงสัยไปไหนตั้งแต่ยังไม่ตายก็รู้คุณอยู่แล้วตายแล้วจะหลงไปไหนนักปฏิบัตินักรู้ต้องรู้อย่างนั้นสิพระพุทธเจ้าถึงว่ารู้มันจริงมันจังเราพูดถึงเรื่องขันนะเอาที่นี่ย้อนเข้ามาขันเหล่านี้เวลาพักเป็นยังไงธรรมตามปกติธรรมดาขันนี้จะต้องแสดงการยิบแยบยิบแยบอยู่อย่างนั้นเหมือนหางจิ้งเหลนนั่นดูหางจิ้งเหลนขาดก็แล้วกันมันจะดุกดิกดุกดิกมันอยู่เฉยไม่ได้ตามหลักธรรมชาติของมันแต่ถ้าอวิชชาเป็นตัวการอยู่แล้วมันมีเจ้าของนั้นน่ะนะปรุงอะไรเป็นเรื่องเป็นเรื่องของสมุทัยทั้งหมดทีนี้พออวิชชามันดับไปแล้วทําเป็นเจ้าของทําไม่หยุดนี่นั่นจิตที่บริสุทธิ์แล้วเป็นเจ้าของเจ้าคําว่าเจ้าของเจ้าของก็ว่าสมมุติโดยเฉยๆนะไม่ได้ไปยึดว่าเป็นเจ้าของคือเอามาใช้เพราะอันนี้เป็นเครื่องมือของกิเลสเป็นสมบัติของกิเลสมาโดยเป็นสมบัติของวัฏฏกิจวัฏของวัฏฏสงสารนี่แหละวัฏฏขันธ์พูดง่ายๆอ่ะเพราะจิตได้ผ่านไปแล้วจิตได้หลุดพ้นแล้วกิเลสพังลงไปแล้วเอาอันนี้มาใช้แทนกิเลสเท่านั้นเองไม่ได้ถือแต่เราพูดให้มันพอเป็นความเหมาะสมพอสมมุติดีงามมันก็เรียกว่าทําเป็นเจ้าของไม่ได้ยึดเหมือนกิเลสเป็นเจ้าของแล้วเอานี้มาใช้ก็รู้มันอยู่อย่างนี้อย่าว่าไงที่นี่เวลาเราพักเวลาจิตพักธาตุพักขันธ์เป็นยังไงมันสงบตัวลงไปก็ตามปกติมันก็สงบหนึ่งสังขารความคิดดับสัญญาความหมายดับอะไรๆมันก็ดับเหลือตั้งแต่ความรู้ความรู้นี่พูดไม่ได้นะเพียงที่ว่ายังไม่สิ้นชีพยังมีชีวิตอยู่ก็ตามในขณะที่จิตพักขันธ์เนี่ยเราจะพูดว่ายังไงกับขันนี้ไม่ได้ธรรมชาตินั้นก็พูดไม่ได้นั่นทำไมมันจึงเป็นงั้นฟังสิพูดไม่ได้เลยขนาดนั้นความละเอียดขนาดไหนมันพูดไม่ออกนั่นเวลาหยุดพักไม่เกี่ยวกับธาตุกับขันเลยหลักธรรมชาติความจริงอันใดให้อยู่ตามธรรมชาติความจริงของตนขันนั่นก็เลยไม่ดิ้นนี่หยุดจิตนั่นเป็นยังไงถ้าว่ารู้มันก็รอบโลกธาตุนี้ทั้งหมดถ้าว่ารู้ครอบไปหมดเลยถ้าว่าไม่มีอะไรเลยหรือมีสักแต่ว่ารู้เท่านั้นนะถ้ากว่าจะแยบออกมาพูดนะแต่ท่านไม่แยบท่านขี้เกียจแยบมาพูดทำไมเรื่องของท่านเลยคงไม่เกี่ยวกับผู้ใดแล้วท่านไม่จำเป็นจะเอามาพูดละอะไรทั้งรู้ท่านอยู่เต็มหัวใจแล้วมีปัญหาอะไรอย่างพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกบางองค์ท่านเข้านิโรธสมาบัติท่านเข้าอย่างนั้นแหละพักขันหมดเลยอันนี้ก็เป็นสมมติทั้งหมดนะคิดดูจนกระทั่งถึงสัญญาเวทายตนิโรธที่พระพุทธเจ้าทรงเข้าสมาบัติแล้วจะจนถึงสัญญาเวทายตนิโรธนี่ก็เป็นสมมติถ้าจิตนั้นเป็นวิมุตติแล้วอันนี้เป็นสมมติเข้าก็เข้าไปอย่างนั้นเพื่อระยะแล้วก็ผ่านหายออกจากขันธ์สมมตินี้ไปเลยจากนั้นพูดไม่ได้ถึงไม่ศูนย์ก็พูดไม่ได้ไม่มีอะไรพาดพิงพอที่จะพูดว่าเสด็จตรงนั้นเสด็จตรงนี้นะนี่นะเรื่องขันธ์กับจิตที่บริสุทธิ์เป็นเช่นนั้นเอาถ้ามันเห็นที่เราเป็นยังไงพระพุทธเจ้าแสดงไว้สดๆร้อนๆเหมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้าเรานะเราอ่านตำหนักตำนาอ่านแบบแผนฉบับใดก็ตามเรื่องใดก็ตามเรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยนี่โลดมากเหมือนพระพุทธเจ้าประทานพระโอวาทแก่เราอยู่ตลอดเวลากังวานอยู่ในหัวใจของเรานี้พระพุทธเจ้านิพพานไปที่ไหนนี่แหละเรื่องธรรมกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือธรรมองค์พระสรีระนั้นเป็นอันหนึ่งเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เราจะเอามาพูดอันนั้นเรื่องร่างของพระพุทธเจ้าคือธาตุขันธ์อันนั้นสลายลงไปใครๆก็สลายแต่ธรรมชาติที่เป็นพุทธะแท้คืออะไรนั่นสิพุทธะแท้คือธรรมแล้วธรรมที่เรารู้อยู่เวลานี้เราปฏิบัติที่พระเจ้าทรงเห็นเป็นยังไงมันเกี่ยวโยงกันอย่างนี้พอทราบนี่ภาพก็ยอมรับทันทีอยู่ตรงนั้นไม่อยู่ตรงไหนนี่นะท่านเรียกว่าอาการิโกอาการิโกคืออะไรอาการิกจิตอาการิกธรรมนั่นเองมีการมีสมัยที่ไหนจิตทำมีการมีสมัยที่ไหนเมื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วนั่นขอให้ทุกท่านตั้งใจว่าจะว่าอะไรตอนนี้รู้สึกหน่อยแล้วประมาณกี่นาทีเนี่ยมันอยู่นั้นมันเข้มข้นมากนะว่าจะเทศเบาๆเทศธรรมดาไป
0: ทำไมมันเป็นงั้นหนูเข้ามามากไปแล้วมันเป็นบ้าไปเลยว่างั้นเถอะมันไม่ถึงใจนี่นะมันไปมันล้ำไปเลยมันดังนั้นมันก็เป็นมันถึงใจว่าอย่างนั้นเลยที่ผ่านมานี่ไม่เห็นมีศาสนาใดนะที่พูดได้ถูกต้องแม่นยำครับความจริงของจิตของเชื่อของจิตเนี่ยเหมือนพุทธศาสนาแหมพูดถูกต้องแม่นยำหาดีข้างในเลยพระพุทธเจ้าอนาวิชาปัญญาสร้างข้างพูดถึงวิชาปัญญาสร้างข้างแหมที่นั่งเปลี่ยนยังเนี่ยมันเปลี่ยนมันกินลงหมดเลยล่ะกูได้เทศถึงมันกินไปมันจะกินต่อไปไปซะไปซะแล้วมาว่ากันเฉยอวิชชาปัญญาสังขารอยู่เนี่ยมันก็เหมือนนกขุนทองไงมันไม่ได้เข้าใจอะไรเลยวิชชาปัญญาสังขารสังขารปัญญาวิญญาณปัญญานามรูปังเรื่อยๆไปจนกระทั่งถึงสมุทโยโหติมันก็เหมือนนกขุนทองเราสวดแล้วว่าไปทั้งที่การปฏิบัติยังไม่เห็นวิแววหรือร่องรอยมันบ้างเลยและไม่รู้ตัวมันหรือฆ่าตัวมันได้เลยไม่จะไม่เข้าใจนั่นแหละมันสุดวิสัยอย่างนี้เองภูมิของเรามันปัญญาของเราสติของเราไม่พอกับที่จะรู้อย่างที่ท่านว่านี้สวดก็สวดไปอย่างนั้นเหมือนนกขุนทองเป็นนิหมายไปกับหมายไปอย่างนั้นหมายไม่ได้เข้าความจริงเลยเข้าสู่ความจริงอะไรเพราะทำที่ท่านกล่าวที่ท่านจารึกไว้เนี่ยท่านรู้นี่เป็นธรรมที่ท่านรู้ขึ้นมาแล้วก็มาพูดจากความรู้ขึ้นมานั้นเรามีจะไปท่องจำออกมามันไม่ได้ทรงความจริงเอาไว้มันถึงไม่รู้พอจิตได้เข้าสู่ความจริงของอวิชชาปัญญาสังขาราได้เท่านั้นมันกระจายไปหมดเลยเริ่มมาตั้งแต่ที่มันชัดกันมันเริ่มปล่อยเข้ามาลูกประคันของเราไม่ต้องมาลูกประคันภายนอกลูกภายนอกแล้วดูลูกของเราเรามันพร้อมมันแล้วมันปล่อยมันรู้ได้ตัวมันเองทั้งยาทั้งขานี่มันยึดแยกยึดแยกอยู่ภายในจิตมันเกิดนี่มันก็ยึดแยกพอกระเพื่อมกระเพื่อมก็ดับไปพร้อมในระยะนั้นมันก็มีฐานอันหนึ่งเป็นที่รองรับของขันอันนี้ของสังขารขันสัญญาขันหรือวิญญาณขันมันมีฐานอันหนึ่งเหมือนกับมันอยู่ปากคอกอวิชชามันครอบจิตด้วยความปองใสของมันความสง่างามของมันอวิชชาไม่ใช่เล่นไม่สง่างามมากเดียวถ้าเราคาดเป็นเสือโคร่งเสือดาวเราคาดอวิชชาเป็นยักษ์เป็นผีนี่เราเคยเขียนมาแล้วเหมือนกันแต่เวลาเจออวิชชาจริงๆเนี่ยเราไม่ทราบมันสินั่นเพราะอะไรเพราะมันผิดความคาดความหมายความคาดความหมายไม่ใช่ความจริงความเจอนั่นต่างหากเป็นความจริงนะแล้วไปเจอแล้วยังไม่รู้วิชาหากเจอนะมีความสวยงามความอัศจรรย์ความสง่าราศีความผ่องใสพูดง่ายๆว่าสง่างามอย่างนี้นั่นมันมีฐานรับแต่ทีนี้นั้นมันก็แยบออกมามันกระดับนะเพราะมันตัดกันตัดขาดจากกันนะอวิชากับสัญญาสังขารเนี่ยมันขาดจากกันมันยังเหลืออวิชชาล้วนๆอาการแบบนี้มันขาดไปมันรู้ชัดๆนะครับถึงจะมีฐานของมันเป็นที่รับรองกันอยู่ก็ตามมันแยกออกมาจากนั่นก็ตามนะแต่มันไม่ใช่อันนั้นเนี่ยมันก็รู้ได้ชัดๆแล้วนี่พอธรรมชาตินั้นที่ว่าสิ่งที่สง่างามนั้นมันพังไปแล้วอันที่มันครอบไว้นั่นสิอันที่ถูกครอบไว้อันถูกมันครอบไว้นั่นสิมันเป็นยังไงเหมือนฟ้าดินถล่มหรือว่าความมันขาดจากกันแล้วมหัศจรรย์เกินโลกเกินสารจะเป็นอะไรธรรมชาติอันนี้นี่ที่ท่านพูดถึงเรื่องโอภาสอะไร16มันก็อยู่นี่อยู่ในวงอวิชชาไปถึงนั้น ว่าแสงสว่างอะไรๆทั้งว่าไปนี่พอนั่นมันขาดจากกันหมดแล้วมันไม่มีอะไรเหลือเรื่องพบเรื่องชาติมันก็รู้หมดไปเป็นประจักษ์อะไรเป็นต้นเหตุเป็นความสืบต่อเป็นความฉุดความดึงให้จิตดวงนี้ไปคืออะไรเนี่ยทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะไปหนีได้ไงจะไม่พูดว่าอภิชาปยาจะไปว่าอะไรก็มันเห็นชัดๆอย่างนี้เนี่ยก็มีเท่านี้นะนั่นมันชัดขนาดนั้นนะจะมีอะไรถ้าไม่ใช่อันนี้จิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วไม่มีอะไรดูดนี่ยังเรียกว่าอากาศของจิตของธรรมมันไม่มีอะไรดูดมันหมดความดึงดูดแล้วลึกล้ำมากนะถ้าทั้งวันลึกล้ำก็ลึกล้ำมากทีเดียวทั้งที่ได้ยินกันอยู่ก็รู้กันอยู่อย่างนี้แหละว่าอวิชชาปยาสร้างฆาราสร้างอาปยาสวดนี่มันก็เหมือนจะมาให้เด็กอนุบาลมาท่องหลักวิชาของปริญญาเอกนั่นแหละมันก็เหมือนกันมาท่องมันท่องอย่างนั้นก็มันรู้เรื่องรู้อะไรเลยอันนี้ก็หลักวิชาแล้วเนี่ยอวิชชาปยาสร้างฆาราหลักวิชาของวัฏจักรวัฏจิตท่องเฉยมันก็ไม่รู้มันไม่รู้มันท่องเฉยอย่างพวกเราท่องเฉยไม่รู้ทุนภาคปฏิบัติตึกงัดง้างขึ้นขูดขึ้นมามันถึงรู้ทีนี้ไม่ท่องก็รู้ถึงพอรู้แล้วอย่างนี้เองนั่นไม่ยอมพระเจ้ายอมจะยอมใครใครผู้บอกไว้เนี่ยตรงนี้ใครผู้ชี้แจงไว้นี่นะพระพุทธเจ้าท่านนั้นเป็นผู้ทรงทราบอย่างละเอียดทั่วถึงระยะนี้คนก็มากซะด้วยนะผมก็เหนื่อยตอนเช้าก็ได้พูดทุกวันทุกวันมื้อเช้าก็พูดบ้างเล็กน้อยแต่มันก็เข้มข้นเหนื่อยได้เนี่ย3วันติดกันไม่พูดทุกวันแล้วคนยิ่งมากขึ้นโดยลำดับลำดาก็ไม่ว่าเขาว่าเราแล้วใครก็มีหัวใจมันก็รู้แต่ก่อนก็มีครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เคารพนับถือที่เพิ่งเป็นเพิ่งตายมีอยู่หลายองค์ก็แบ่งมนุษย์นี่เป็นน้ำไหลบ่าไปกว้างขวางอันนั้นก็สะดวกสบายในการบำเพ็ญอันนี้ก็ล่วงไปเราจะแม้จะตัวเท่าหนูก็ตามมันก็ทนที่เขาจะมาหาไม่ได้เขาต้องมาของเขาอยู่นั่นแหละนี่แหละเรื่องแล้วก็รู้นี่ทำไงแล้วการนำธรรมออกแสดงที่จะให้คนเข้าใจตามหลักความจริงนี่ส่วนหลักความจริงนั้นผมยอมรับว่าจะมีผู้รู้อยู่ไม่น้อยเหมือนกันหลักความจริงจากการปฏิบัติในธรรมทั้งหลายนี่ก็คือพระกรรมฐานเท่านั้นแหละแต่การที่จะนำธรรมออกให้เหมาะสมกับขั้นภูมิหรือสมมตินิยมจากท่านวรรณะกาลเทศะนั้นมันนำออกยากเหมือนกันนะที่จะนำมาใช้ผู้เข้ามาเกี่ยวข้องในรับประโยชน์ตามความมุ่งหมายของคนมันลำบากอันหนึ่งเหมือนกันท่านถึงได้พูดไว้ในทำมีหลายประเภทสุขัยปัสสโกพระอรหันต์มี4ประเภทท่านว่าสุขัยปัสสโกเตวิชโชชราปิญโยปริสัมยังจตุปิสัมภิทัปโตมี4ประเภทความบริสุทธิ์เหมือนกันแต่อาการของพระอรหันต์มี4ไม่ยังอยู่แยกแยะทำออกมาทำประโยชน์ให้โลกมันลำบากเหมือนกันจึงมีอยู่3 4ประเภทที่ว่าพลังงานที่จะทำประโยชน์ให้โลกได้มากมีประเภทไหนบ้างไหนบ้างมีไงมีจตุปิสัมภิทายานเนี่ยผู้ที่บรรลุปิสัมภิทายานทำประโยชน์ให้โลกได้มากแตกฉานก็เปรียบเทียบเหตุผลอะไรในพร้อมหมดเรียกว่าแตกฉานคนก็พูดไปแคบๆของท่านเหมือนกันเนี่ยก็ควรจะรับประโยชน์มันก็ไม่ได้เท่าที่ควรยังเป็นอย่างนั้นเรื่องมันในวงกรรมฐานสายพ่อแม่ครูอาจารย์นี่ก็ผมนี่แล้วเป็นผู้จะขนองปากกับเพื่อนดูจะขนองปากกับเพื่อนอยู่มากเทศนาว่าการก็มากเทศในทุกสังคมด้วยนั่นหนังสือก็มากนั่นออกเป็นเทปก็มากครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านไม่ค่อยอะไรเราเนี่ยขนองมือขนองปากก็ ครูบาอาจารย์ทั้งหลายทุกวันนี้มันหดเข้ามามากแล้วนะไม่ทราบเป็นยังไงมันเป็นของมันเองนะรู้เจ้าของนี่แหละมันหดเข้ามาหดเข้ามามันไม่เล่นกับอะไรนะมันเบื่อไปถ้าจะว่าเบื่อมันก็เบื่อไปหมดความสงสารนั้นยับยอมรับว่าสงสารแต่เครื่องมือของเราที่จะสนองความสงสารนั้นสิมันไม่อำนวยมันอ่อนมันเพียมันอยู่ตามลำพังเจ้าของไปอย่างนั้นมันพอเหมาะพอดีนะวันหนึ่งผมอยู่โดยลำพังผมเท่านั้นผมเหมาะไม่อยากจะยุ่งกับอะไรไม่อยากใครมายุ่งมันพอเหมาะพอดีความหนักความเบามันก็ได้ดูกันหนุนยุ่งอยู่ตามลำพังแต่มันก็ไม่พ้นที่จะยุ่งจนได้หรอกเขาก็มาได้เจอเขาเนี่ยเขาก็มายุ่งมาเกี่ยวเราแม้จะยินทบาทจะเห็นยังลุ่มมาแล้วไม่อยากคุยอยากพูดกับใครยังไปตามเรื่องเจ้าของสบายพี่ก็จะว่าเอาพระจองหองไปก็ได้เราไม่จองหองมันเป็นในท่าในขันให้รู้เรื่องของเราไม่จะยุ่งกับใครยุ่งภาวนาของเราไปเลยกลางคืนหนึ่งเราก็พักของเรากลางคืนพักจิตของเราสบายกลางคืนพักถึงสองหนนี่นะสองหนมันมากก็มันไม่มีอะไรมากจะเป็นสองหนภาวนาสบายพังออกกับขี่มาแล้วต้องหยัดแข้งหยัดขาไปยังจะฟังเทศแต่ฟังจะไม่พังเลยนั่งหยัดแข้งหยัดขาสบายอารมณ์ตรงนี้ก็เข้าภาวนาอีกกับขี่ตรงนั้นแล้วครับนั่นมันพอดีไอ้อ้วนเดี๋ยวไปแล้วอ้วนเอาไปซะมึงเทปไปนี่อ้วนอยู่เป็นอะไรอ้วนตรงไหนวะอ้วนยังไปแล้ววะปุ่นปุ่นมันแทะขาวันว่างนั่นอ้วนนั่นปุ่นไอ้นั่นดูไอ้จรวดไปไหนเนี่ยฮะไปไหนไปแล้วที่ไอ้จรวดฮะไปไหนเขาได้ห้องดีโอ้ต่อไปจะเลิกกันละเอาตอนนี้ละ

0: เราเป็นนักปฏิบัติทุกทุกท่านมาศึกษาเพื่อหาความเย็นเย็นเถิดตนเองเกิดได้ถึงเรื่องเหตุของความเย็นเย็นคืออะไรทางพุทธศาสนาที่จะให้ความเย็นเย็นแก่ผู้มาอาศัยเฉพาะอย่างยิ่งคือนักบวชได้แก่พวกปฏิบัติของพวกเราคือข้อปฏิบัติทุกๆประเภทซึ่งเป็นหน้าที่ของนักบวชจะควรบำเพ็ญให้เป็นขึ้นภายในกายวาจาใจของตนปฏิปทาเครื่องดำเนินทุกประเภทที่นักบวชคือพวกเราได้ดำเนินอยู่เป็นประจำเรื่องแรกจะเป็นอุบายวิธีที่จะทำความร่มเย็นแก่ตนเองและหมู่คณะและเป็นเครื่องซักฟอกจึงมัวหมองภายในให้ค่อยหมดสิ้นไปได้โดยลำดับเพราะชอบปฏิบัติแต่ละประเภทเราอยากเข้าใจว่าพระศาสนาคือธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะให้ความร่มเย็นแก่บุคคลนะครับเพื่อทั่วไปโดยท่านเหล่านั้นไม่มีความสนใจใครจะหาเหตุผลอันถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นความร่มเย็นแก่ตนเองถ้าหากธรรมะคือธรรมชาติที่ร่มเย็นได้ให้ความร่มเย็นแก่บุคคลและสัตว์ทุกประเภทโดยไม่มีวงจำกัดแล้วศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ปรากฏว่ามีอยู่ในโลกมนุษย์นี้มาเป็นเวลานานจนไม่มีใครสามารถจะนับได้โลกที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินนี้ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานแห่งพระศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ควรจะได้รับความร่มเย็นทั่วถึงกันและสามารถจะพ้นจากทุกข์ไปได้โดยทั่วหน้ากันแต่นี่เพราะเหตุใดผู้ดีก็มีผู้ชั่วก็มีผู้โง่ที่สุดก็มีผู้ฉลาดที่สุดก็มีซึ่งมีละคนกันอยู่ภายในโลกนี้ทั้งที่พระศาสนายังมีอยู่และสืบทอดกันมาเป็นลำดับจนถึงพระศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราทั้งนี้เนื่องจากการปฏิบัติตนเพื่อความร่มเย็นในพระศาสนาไม่ใช่เพราะพระศาสนามีขึ้นในโลกแล้วโลกแม้จะไม่สนใจใช่ต่อการประพฤติปฏิบัติจากพระศาสนาก็จะกลายเป็นความร่มเย็นขึ้นและได้ผลก็จากใจถึงเป็นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสไว้ว่าบุคคลมีสี่จำพวกคือปฏิปันดีหรือปฏิปันดีนัยยะอัตถปรมะ ภูมิอุปนิสัยเสียกล้าสามารถเต็มที่คือประเภทที่หนึ่งเพียงพระพุทธเจ้าทรงแย้มธรรมะออกมาเท่านั้นก็สามารถจะรู้ความลึกซึ้งแห่งธรรมะของพระองค์ได้โดยทั่วถึงและสามารถยังประโยชน์มานั้นให้เข้าถึงจิตใจจนปรากฏเป็นผลขึ้นมาเป็นลำดับจนถึงความหลุดพ้นในประเภทที่สองเป็นผู้ลองลงมาจากประเภทที่หนึ่งในเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงชี้แจงให้ฟังพร้อมด้วยหลักเหตุผลก็สามารถจะเข้าใจไปได้เป็นอย่างดีและสามารถชี้แจงทางตลอดในธรรมะที่พระองค์ทรงชี้แจงสั่งสอนอยู่เสมอจนสามารถพ้นจากทุกข์ไปได้โดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกันกับประเภทที่หนึ่งประเภทที่สามเป็นประเภทที่ดีกับชั่วเกี่ยวปนกันอยู่แต่ไม่ใช่เป็นประเภทที่จะได้คุณค่าเสียทีเดียวเมื่อได้รับการแนะนำพร่ำสอนจากพระพุทธเจ้าและจากพระธรรมที่ได้ทรงประทานไว้แล้วหลายครั้งหลายหนตั้งใจฝึกฝนทรมานตนให้เป็นไปตามพระโอวาทคำสอนยอมจะเข้าใจเป็นลำดับและสามารถรื้อถอนตนให้พ้นจากทุกข์ทุกไปได้โดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกับประเภทที่หนึ่งที่สองแม้ผู้จะไม่สามารถถึงขนาดนั้นผลที่จะพึงได้รับจากการปฏิบัติย่อมมีประจำตนไม่ไร้คุณค่าไปเสียทีเดียวส่วนปัทถปรมะคือประเภทที่สี่นั้นเป็นประเภทที่มืดทั้งกลางวันกลางคืนไม่สามารถจะเข้าใจในข้ออัดข้อธรรมและไม่มีความสนใจต่อพระศาสนาไม่มีความสนใจต่อความดีความชั่วว่าจะมีผลอย่างไรหรือไม่แต่การสนใจในการกระทำโดยมากก็เป็นทางต่ำที่จะพอกพูนความมืดหนาความหยาบท่าของตนนั้นเป็นนิสัยของคนประเภทนี้จะต้องทำเป็นประจำตนเสมอนี่คือประเภทที่ไม่สามารถจะเทิดทูนพระศาสนาและยกตนให้พ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับเหมือนประเภทที่หนึ่งที่สองที่สามถ้าจะเทียบกับโรคแล้วเรียกว่าโรคไม่ฟังอย่างตั้งหน้าที่จะกำเริบเป็นลำดับจนถึงความแตกสลายเพราะโรคประเภทนั้นๆโดยถ่ายเดียวการที่พระพุทธเจ้าเช่นนี้ก็เพราะว่าธรรมะย่อมมีเขตแดนควรจะพูดเช่นไรเช่นเดียวกับนายแพทย์และยาซึ่งจะสามารถรักษาได้ในบุคคลบางประเภทไม่ได้ทั่วไปเพราะฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะให้ความร่มเย็นแก่โลกในส่วนรวมก็ตามแต่เมื่อแยกประเภทแล้วย่อมมีผลหนักเบาต่างกันด้วยอำนาจแห่งข้อปฏิบัติ และความสนใจของแต่ละลายละลายเมื่อย่นธรรมะและบุคคลเข้ามาสู่ตัวของพวกเราแล้วก็ย่อมจะมีลักษณะเช่นเดียวกันกับที่กล่าวมาแล้วนั้นคือขึ้นอยู่กับความสนใจขึ้นอยู่กับพ่อปฏิบัติขึ้นอยู่กับความโง่ความฉลาดที่เราจะสามารถประพฤติปฏิบัติและรู้ในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแค่ไหนที่กล่าวมาทั้งนี้เรียกว่าเหตุที่จะทำความร่มเย็นให้เรานับแต่ความร่มเย็นขั้นต่ำจนถึงความร่มเย็นขั้นสูงสุดคือวิมุตตินิพพานดังนั้นขอให้ทุกท่านโปรดได้ทำความสนใจต่อตนเองเพื่อจะได้น้อมกายวาจาใจของตนให้ทนแนบสนิทกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าโปรดอย่าได้นำหลักธรรมหรือน้อมหลักธรรมของเนียวหลักธรรมของพระพุทธเจ้าขึ้นมาปฏิบัติเข้ามาปฏิบัติเอาตามอำเภอใจของตนธรรมะจะไม่มีคุณค่าอันใดสำหรับผู้เช่นนั้นขณะที่เรามาศึกษาโปรดทำความศึกษาจากหมู่เพื่อนและครูอาจารย์อยู่เสมอข้อสำคัญต้องพยายามดัดแปลงตนลงไว้ในฐานะอันต่ำโดยทางใจนั่นแหละเป็นการดีอย่าให้ความสำคัญว่าตนฉลาดเพื่อแฝงขึ้นมาภายในใจจะกลายเป็นความโง่ขึ้นมาในใจดวงนั้นโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกและทุกขณะโปรดทำความรู้สึกว่าเราเป็นนักศึกษาทุกด้านที่จะเข้ามาสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกลิ้นกายใจของเราให้ถือว่าเป็นครูสอนเราทั้งนั้นทั้งดีและชั่วที่เราจะต้องพยายามถอดถอนปล่อยวางปัญญาของเราถ้าความฉลาดโดยความสำคัญเอาเฉยๆได้แสงขึ้นมาภายในใจแล้วจะทำคนผู้นั้นให้ด้อยลงทั้งข้อปฏิบัติทั้งด้านสติปัญญาภายในใจแม้ที่สุดสมาธิหรือปัญญาที่กำลังก้าวไปอยู่ก็จะหยุดชะงักหาทางก้าวไปไม่ได้จะกลายเป็นความจนมุมภายในตัวเองโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกเพราะความสำคัญว่าฉลาดนั่นแหละเป็นอุปสรรคเครื่องขีดขวางทางดำเนินของตนนี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นคำว่าเราจึงเป็นสิ่งสำคัญที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้เสมอว่าอัตตาอัตตามีหลายประเภทประเภทหยาบกลางละเอียดจะมีอยู่ภายในดวงใจของเราทุกท่านคำว่าเราจึงเป็นของมีอำนาจในเมื่อใครได้ส่งเสริมเราขึ้นตัวของเราทั้งร่างนี้จะเป็นเช่นเดียวกับภูเขาไม่มีใครสามารถจะไปดัดแปลงภูเขาเช่นเดียวกับดัดแปลงสิ่งอื่นลักษณะของคนที่ทำตัวให้เป็นภูเขาเพราะอำนาจแห่งคำว่าเราเป็นตัวเหตุแล้วย่อมจะไม่สามารถดัดแปลงตนให้ไปในทางที่ดีได้แม้ที่ต
1: ครูบาอาจารย์ก็ไม่สามารถจะแนะนำได้เช่นเดียวกันเพราะเป็นสิ่งที่หนาแน่นและใหญ่โตมากกว่าสิ่งใดๆสำหรับผู้มุ่งหน้าต่อการศึกษาเพื่อการดัดแปลงตนเองให้ขึ้นสู่ระดับอันสูงจึงควรสำเนียกหรือสนใจในคำว่าเราอย่าให้เป็นใหญ่กว่าเหตุผลทุกด้านแม้ใครจะว่าเราผิดซึ่งเป็นสิ่งจะควรเสียใจเราอย่าปล่อยให้เรานั้นเข้าไปแฝงในสิ่งนั้นจะกลายเป็นความผิดเพิ่มขึ้นมากกว่าความผิดที่ควรจะได้รับนี่เป็นเรื่องสำคัญและการปฏิบัติเราจะไปคาดอนาคตจะเป็นวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นก็ตามจะเป็นสถานที่นั้นๆก็ตามโปรดให้ดูตัวของเราในปัจจุบันว่าขณะนี้มีความบกพร่องที่ตรงไหนในด้านการปฏิบัติทางกายและทางวาจาตลอดถึงความคิดภายในใจอันเป็นตัวเหตุตัวผลจะทำความบกพร่องแก่ตนเองอยู่โดยเฉพาะนี้โปรดได้ทำความสนใจต่อจุดนี้ให้จงดีเรื่องความบกพร่องจะค่อยปรากฏเป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาที่กายวาจาใจของท่านผู้นั้นอย่างผลจะพึงได้รับเป็นลำดับเนื่องมาจากความสนใจต่อ

ความบกพร่องของตนนี้ก็จะค่อยค่อยเพิ่มพูนขึ้นเป็นลำดับเช่นเดียวกันเพราะหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถือปัจจุบันเป็นหลักสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดและการใดความโง่ความฉลาดความดีความชั่วโปรดได้ทราบว่าไม่ได้อยู่ในการสถานที่อื่นใดนอกจากจะอยู่กับวงปัจจุบันคือตัวของเราที่ปรากฏอยู่ณบัดนี้เท่านั้นฉะนั้นการแก้เรื่องทั้งนี้จึงควรจะทำความสนใจลงในจุดปัจจุบันที่ทำความเคลื่อนไหวต่อตนเองอยู่ตลอดเวลาทั้งฝ่ายผิดฝ่ายถูกดีชั่วเราจะได้เห็นช่องทางการแก้ไขความบกพร่องซึ่งปรากฏตัวอยู่ในวงปัจจุบันคือการมาจากใจของเราเป็นลำดับเรื่องความสมบูรณ์เมื่อความบกพร่องได้ถูกแก้ไขเป็นลำดับไปแล้วจะปรากฏตัวขึ้นมาในบุคคลผู้นั้นโดยไม่ต้องสงสัยการจะปฏิบัติไปข้างหน้าคืออนาคตคือเดือนหน้าปีหน้าหรือสถานที่ใดๆจะให้เป็นไปเพื่อความเจริญแก่ตนเองโปรดได้ดูหลักคือตัวเหตุสำคัญได้แก่ตัวของเรานี้ถ้าเราอยู่ในสถานที่นี้ไม่มีความสามารถจะปฏิบัติตนเองในสิ่งที่บกพร่องเราจะไปที่อื่นใครจะเป็นผู้สามารถถ้าเราพยายามแก้ไขความบกพร่องที่มีอยู่กับตัวของเราได้ด้วยความสนใจของเราทุกขณะนี่แล้วจะไปอยู่สถานที่ใดเวลาใดก็ตามผู้นั้นย่อมจะมีความเจริญอยู่ภายในตัวเสมออยู่ที่นี่ก็ดีวันนี้ก็ดีวันหน้าก็ดีสถานที่อื่นก็ดีถ้าเราได้รู้หลักฐานแห่งการปรับปรุงตนเองว่าจะควรปรับปรุงที่ตรงไหนแล้วฉะนั้นในเวลานี้เป็นเวลาที่เรามาศึกษาโปรดทำความสนใจต่อหมู่เพื่อนและครูบาอาจารย์และตนเองอย่างเต็มที่ซึ่งเห็นว่าส่วนใดที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนเองพยายามดัดแปลงตนเองจนมีความสนิทสนมกลมกลืนกันกับหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าที่หมู่เพื่อนและครูบาอาจารย์พาดำเนินมาเมื่อความเคยชินได้กลมกลืนกันกับนิสัยของเราเนี่ยไปที่ไหนจะเป็นความสะดวกการปฏิบัติถ้าไม่มองดูตัวเองซึ่งเป็นตัวเหตุทั้งทางดีและทางชั่วแล้วจะหาความเจริญได้ยากไปที่นี่ก็จะตำหนิที่นั่นไปที่นั่นก็จะตำหนิที่นี่ไปที่ไหนก็ไม่ดีเพราะเรามองนอกเกินไปผิดจากหลักความจริงแห่งธรรมที่พระองค์ตรัสไว้เราต้องมองดูตัวของเราเสมอการดัดแปลงตนเองให้ถือว่าเป็นสิทธิอำนาจหรือหน้าที่ของตนไม่มีผู้อื่นใดจะมีความสามารถมาดัดแปลงตนเองได้

เรื่องของเราคนเดียวไม่ต้องอิดเอื้อนไปตามการสถานที่และบุคคลใดๆเพื่อมาปลดเรื่องหรือแก้ไขให้เราเราพยายามฝึกหัดสติปัญญาให้เป็นองค์ความเพียรขึ้นมาภายในใจของเราไม่ได้ในสถานที่นี้แล้วสถานที่อื่นสถานที่ใดจะไม่เป็นสถานที่ร่มเย็นเพื่อเรานอกจากวิธีฝึกฝนอบรมตนเองด้วยตนเองเท่านั้นเมื่อได้รับโอวาทจากครูบาอาจารย์มาแล้วคำว่าสัจธรรมคือของจริงทั้ง4ประการเราจะไม่ไปหาที่ไหนมาเพิ่มเติมเมื่อความสนใจและความเพียรของเรามีเพียงพอภายในตัวของเราแล้วเดินไปที่ไหนมาที่ใดจะมองเห็นแต่อริยสัจเต็มไปหมดทั้งตัวทุกครั้งเคยให้โอกาสกับบุคคลและสัตว์ลายใดบ้างมาเกิดขึ้นมาแล้วไม่ต้องมีความทุกข์เดือดร้อนทั้งร่างกายและจิตใจให้เป็นเอกราชในจังทุกขังอนัตตานี้และคำว่าไตรลักษณ์ได้แก่อนิจจังทุกขังอนัตตาได้เคยเป็นภาชนะหรือเป็นอาสนะสำหรับรับรองให้บุคคลผู้ใดสัตว์ตัวใดได้เหยียบย่ำไปบ้างไม่เคยมีเมื่อได้ปรากฏขึ้นมาในโลกขันธ์อันนี้แล้วต้องเป็นไปตามสภาพแห่งหลักของอริยสัจและไตรลักษณ์ทั้งนั้นแล้วเหตุใดเราจะมองลงไปที่นี่แล้วไม่พบสัจธรรมที่กล่าวนี้ล่ะทุกขังเต็มไปทั่วทั้งโลกประกาศอยู่ตลอดเวลามาตั้งแต่การไหนๆทำไมจึงจะไม่สะดุดใจของผู้มีความเพียรที่ตั้งไว้แล้วทุกครั้งไม่เคยปล่อยช่องปล่อยโอกาสและไม่เคยขาดวรรคตนไปจากความจริงของตนติดเพื่ออยู่ภายในกายกับใจของบุคคลและสัตว์ทุกๆรายอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่สามารถรู้ในเรื่องสัจจะมีทุกขสัจเป็นต้นที่ประกาศอยู่ภายในตัวของเราใจผู้รับความรู้สึกจากสภาวะเหล่านี้ก็ไม่เคยขาดวักขาดตอนมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันกับสัจจะคือทุกขสัจนี้อยู่ตลอดเวลาเหตุใดเราจึงจะไม่ทราบว่าทุกขังที่พระพุทธเจ้าและสาวกท่านตรัสว่าเป็นความจริงประจักษ์ใจของเราบ้างเหรอคำว่าสัจจะนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ผิดจากหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แม้แต่น้อยแล้วผู้จะปฏิบัติตรวจกรองดูเรื่องทุกขสัจโดยทางปัญญาเหตุใดจะกลายเป็นของปลอมขึ้นมาสำหรับพวกเราโปรดพิจารณาดูภายในกายของเราเท่านั้นก็จะทราบชัดว่าเต็มไปด้วยทุกขสัจทั้งข้างบนข้างล่างรอบตัวและรอบจิตใจด้วยนี่คือตัวผลที่ปรากฏเป็นวิบากขันขึ้นมาจากต้นเหตุคือภพชาติที่เนื่องมาจากอวิชชามาเป็นผลปรากฏอยู่กับร่างกายของเรานับแต่วันตกคลอดออกมาจนกระทั่งวันอวสานแห่งธาตุขันธ์นี้จะแตกทำลายส
ถานีแห่งการหยุด

ของทุกขสัจจะไม่ปรากฏในที่ไหนๆ นอกจากจะก้าวเดินไปตามเส้นทางของตนตลอดเวลาจนถึงจุดหมายปลายทางคือความแตกสลายแห่งขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์นี้เท่านั้นจะไม่มีสถานีที่หยุดที่จอดพักของทุกข์เลยว่าเวลานี้ทุกข์ได้พักไปแล้วไม่ได้เที่ยวเพ่นพ่านไปทำลายสัตว์และบุคคลให้รับความเดือดร้อนพวกเราทั้งหลายจะได้อยู่เย็นเป็นสุขสะดวกกายสบายใจไม่เคยปรากฏเพราะสถานีของทุกข์เป็นที่จอดพักไม่มีมีแต่ทำงานอยู่ตลอดเวลาภายในร่างกายและจิตใจของบุคคลนะครับผู้มีปัญญาได้พิจารณาตามหลักความจริงนี้แล้วเหตุใดจะไม่สามารถรู้เรื่องความจริงแล้วถอนตนออกมาจากสภาพแห่งความจริงนั้นกลายเป็นความจริงอันหนึ่งขึ้นมาภายในใจโดยเด่นชัดเรามีเรื่องของทุกข์อธิบายขนาดนี้ท่านผู้ฟังพอจะเข้าใจว่ามีอยู่รอบด้านในตัวของเราส่วนแห่งอวัยวะทุกๆอาการเป็นเส้นทางเดินของทุกขสัตว์ทั้งนั้นไม่ว่าส่วนย่อยส่วนใหญ่เป็นเส้นทางของทุกได้ทั้งนั้นแล้วเหตุใดจึงจะไม่สามารถรู้เรื่องของทุกที่ดำเนินตามเส้นทางของตนโดยทางปัญญาของนักปฏิบัติเราพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมากี่พระองค์เราก็ไม่สามารถจะทราบได้ว่าเราได้พบพระองค์ท่านกี่พระองค์และได้เคยดำเนินตามท่านมากี่ครั้งมาปัจจุบันนี้เราก็ไม่มีโอกาสทราบว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเสด็จอยู่ที่ไหนเราได้พบได้เห็นท่านหรือเปล่าแม้ที่สุดธรรมะที่ประทานไว้นี้เป็นหลักความจริงล้วนแล้วประกาศทางวานอยู่ภายในกายในใจของเราเราก็ยังไม่มีโอกาสจะสามารถทราบแล้วเราจะมีโอกาสไปทราบพระพุทธเจ้าที่กรุงไหนเวลาใดหลักที่ประกาศทั้งหมดนี้เป็นเส้นทางเดินที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จผ่านไปแล้วทั้งนั้นแล้วประกาศไว้ให้พวกเราทั้งหลายได้ดำเนินตามทางสายนี้เพื่อความหมดจดพ้นทุกข์ไปตามพระองค์ท่านให้เดินทางตามสายอริยสัจทุกขังดูให้ชัดให้เห็นเรื่องความทุกข์อย่างจริงใจประจักษ์ตามเรื่องของทุกข์ซึ่งเป็นความจริงอย่างเต็มที่เหมือนกันสมุทัยคือเหตุที่จะสามารถผลิตผลคือทุกข์ขึ้นมาดูที่ดวงใจของเราก็รู้ทุกก็เช่นเดียวกันกับทุกทางใจก็เช่นเดียวกันกับทุกทางกายเรื่องสมุทัยที่ดำเนินอยู่ภายในใจก็เช่นเดียวกันไม่มีสถานีเป็นที่จอดที่แวะพักนอกจากจะกินอยู่หลับนอนอยู่บนหัวใจของคนและสัตว์ผู้มีสมุทัยเท่านั้นไม่มีสถานีที่จอดที่พักพอที่ท่าใจของคนและสัตว์ได้เด็ดเพ่นพ่านทำความสะดวกสบายว่าสมุทัยได้หยุดจอดหรือแวะพักอยู่ในที่นั้นนั้นไม่สามารถจะมารังควานหรือทำลายเราได้อีกแล้วเราจะได้เที่ยวกินอยู่หลับนอนด้วยความสะดวกกายสบายใจนี่ก็ไม่เคยมีอีกเหมือนกันเพราะเรื่องหัวใจนั่นเองเป็นเรื่องของสมุทัยอยู่แล้วความคิดทุกที่ได้ปรากฏตัวออกมาล้วนแล้วแต่ออกมาจากเรื่องของเป็นเรื่องของสมุทัยออกมาจากหลักฐานคือดวงใจที่เป็นหนักเงาแห่งวัฏฏะอยู่โดยตรงเมื่อได้กำหนดพิจารณาเข้าไปที่นี่ทำไมจะไม่ทราบเรื่องของสมุทัยเรื่องของสมุทัยก็คือเรื่องของเราผู้ที่ผิดขึ้นมาแต่เองเพราะเหตุใดเพราะเราเป็นตัวกิเลสเราเป็นตัวสมุทัยใครจะเป็นคนผิดทุกข์ขึ้นมานอกจากเราคนนี้ผู้เป็นตัวสมุทัยอยู่ขณะนี้เท่านั้นคำว่าศีลสมาธิปัญญาที่จะเป็นเครื่องแก้ทุกข์แก้สมุทัยเราจะหามาจากที่ไหนอีกนอกจากจะ

รากฏขึ้นที่กายที่วาจาใจของผู้มีความสนใจใคร่ต่อมรรคคือศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นจะกลายเป็นกายวาจาใจที่เป็นมรรคขึ้นมาภายในผู้นั้นสติกับปัญญาซึ่งเป็นหัวหน้างานที่เป็นผู้บงการในงานต่างๆก็มีอยู่กับใจของเราเมื่อได้กวดกรองลงไปตามจุดของสมุทัยที่ปรากฏขึ้นจากใจเหตุใดจะไม่ทราบเพราะสมุทัยนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองจากหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วแม้แต่น้อยเช่นเดียวกันกับเรื่องของทุกข์แม้ศีลสมาธิปัญญาก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันต้องเป็นธรรมเครื่องแก้ทุกข์อยู่นั่นเองตลอดกาลไหนๆเมื่อเราได้นำมาดำเนินให้ถูกต้องตามหลักแห่งโสขาตธรรมแล้วเรื่องของสมุทัยจะทนอยู่ไม่ได้ภายในหัวใจของเราแต่ละท่านละท่านจะต้องถูกถอดถอนขึ้นมาโดยสิ้นเชิงเพราะอำนาจของสติและปัญญาที่ประกอบเข้าเป็นองค์แห่งความเพียรของผู้สนใจและเรื่องของทุกข์ซึ่งเป็นตัวผลจะไม่ปรากฏเผาลนหัวใจของคุณนั้นนับแต่วันสมุทัยได้หมดสิ้นไปเพราะอำนาจแห่งมรรคคือศีลสมาธิปัญญาได้ทำการรื้อถอนหมดแล้วคำว่านิโรธะคือความดับทุกข์เราไม่ต้องไปหาที่คงไหนขอแต่สติกับปัญญามีความสามารถถอดถอนต้นเหตุคือสมุทัยออกได้เท่านั้นทุกข์ดับไปขณะไหนนิโรธะก็ปรากฏขึ้นมาในระยะหรือขณะเดียวกันนั่นเองเป็นลำดับลำดับของทุกข์ที่ดับไปสมุทัยดับไปอย่างเต็มที่ทุกข์ก็ดับไปอย่างเต็มที่นิโรธะก็ปรากฏตัวขึ้นมาอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนี่อริยสัจทั้งสี่นี้ไม่มีความบกพร่องในตัวของเราพอจะเป็นผู้มีวาสนาน้อยไปหาพระสัจจะมาจากที่อื่นแต่การกราบทั้งนี้ไม่ได้ปฏิเสธในเรื่องความฉลาดของผู้จะสนใจใคร่ต่อคุณธรรมของพระพุทธเจ้าแสวงหาได้ในที่ต่างๆมาเป็นเครื่องประดับตนและแก้ไขตนเองเพราะคำว่าภายนอกกับภายในนั้นเป็นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นฝ่ายดีก็เป็นได้ฝ่ายชั่วก็เป็นได้เพราะทุกสมุทัยเกี่ยวเนื่องได้ทั้งภายนอกภายในเช่นเดียวกับโจรแม้อยู่ในบ้านนี้เขาลักของหรือขโมยของในบ้านนี้ก็ได้เขาไปขโมยของในบ้านอื่นก็ได้ในที่อื่นไกลที่ไหนเขาก็ได้ลักษณะของสมุทัยก็เป็นไปได้ทั้งใกล้และไกลและเรื่องของมรรคก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคนดีก็ไม่ใช่จะอยู่ในบ้านตลอดเวลาออกนอกบ้านก็ต้องเป็นคนดีอยู่ในบ้านก็เป็นคนดีไปไหนไปได้เหมือนกันกับคนชั่วเพราะฉะนั้นเรื่องของมรรคจึงสามารถที่จะทำหน้าที่ถอดถอนกิเลสเพื่อตนเองได้ทั้งภายนอกภายในเมื่อเป็นเช่นนี้เรื่องภายนอกภายในจึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญของผู้มีความเพียรขอให้พากันทำความสนใจต่อความเพียรเพื่อถอดถอนตนเองอย่าทำความเคยชินต่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และเนิ่นช้าเราจะทำความเคยชินต่อตัวเองอันเป็นเหตุที่จะให้เกิดความนอนใจจะถอนตัวไม่ขึ้นโลกนี้เคยเป็นโลกมานานเราก็เคยเป็นเรามานานเคยเป็นโลกมานานเราได้เคยแปลกจากตัวของเราที่กลุ่มไหนมั่งเมื่อเราไม่แปลกจากเราที่กลุ่มไหนแล้วเรากับโลกจะแปลกกันที่กลุ่มไหนค
พอจะทำความประมาทนอนใจและติดมั่นในสภาวะทั้งหลายที่เกี่ยวกับเราและเรื่องของเราถ้ามีสติอยู่กับตัวแล้วนับวันจะเป็นผู้มีความฉลาดภายในตัวเองความรู้สึกทุกขณะที่เป็นไปอยู่ภายในใจจะไม่เป็นโมฆะสำหรับท่านผู้นั้นจะเป็นความเพียรอยู่ตลอดเวลาในเมื่อความรู้สึกกับสติได้มีความติดต่อกันใจที่หาความสงบไม่ได้และหาความแยบคายภายในตนเองไม่ได้เนื่องจากใจที่ขาดสติสติไม่ติดต่อปัญญาก็ไม่ก้าวเดินความเพียรก็เรียกว่าขาดว่าขาดตอนเพราะเหตุแห่งความขาดสติเป็นหลักสำคัญสัจธรรมแม้จะไม่มีเต็มทั้งโลกก็ไม่สามารถจะมองเห็นได้โดยทางปัญญาอริยสัจก็กลายเป็นโมฆะสำหรับเราไม่เป็นประโยชน์อันใดจากอริยสัจที่ท่านกล่าวว่าเป็นของประเสริฐเราจะไม่รับความประเสริฐอะไรจากสัจจะความจริงเพราะฉะนั้นต้องพยายามขุดค้นดูหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าว่าประเสริฐได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมาให้ประจักษ์กับสติปัญญาของตนสติกับปัญญาก็จะกลายเป็นธรรมเครื่องแก้อันประเสริฐขึ้นมาผลที่จะพึงได้รับจากสติปัญญาซึ่งเป็นธรรมเครื่องแก้อันประเสริฐเป็นธรรมที่ประเสริฐเลิศขึ้นมาภายในจิตใจของเราทั้งที่กำลังโง่อยู่ขณะนี้และกำลังไร้คุณค่าอยู่ณบัดนี้จะกลายเป็นของที่มีคุณค่าขึ้นมาเพราะอำนาจของสติกับปัญญาสัมผัสเข้าเป็นความเพียรติดต่อภายในบุคคลผู้นั้นทุกข์ก็ดีสมุทัยก็ดีธรรมะไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาก็ดีโปรดได้ทราบอยู่ในเรื่องอยู่ในตัวของเราสติกับปัญญาก็ให้สอดส่องลงไปที่นี่เราอย่าไปฝืนคติธรรมดาอย่าไปฝืนหลักความจริงของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้และฝืนหลักความจริงของธรรมชาติที่ปรากฏตัวอยู่ให้ดูตะเห็นตามหลักความจริงที่ปรากฏตัวอยู่นี้ทั้งเป็นด้านไตรลักษณ์ทั้งเป็นด้านทุกข์กับสมุทัยดูสิดูร่างกายของเรามีอะไรบ้างดูตั้งแต่ข้างนอกเข้าไปดูเข้าไปโดยทางด้วยปัญญาเราจะเกิดความสลดสังเวชภายในตัวของเรายิ่งสลดสังเวชเพราะเหตุของการเห็นสิ่งอื่นไม่มีท่านเรียกว่าเป็นความเห็นที่จะถอดถอนภูเขาทั้งลูกที่เราได้แบกได้หามอยู่ภายในตัวของเราคืออุปทานแบกเราทั้งตัวคำว่าเราเนี่ยจะมีทั้งกายทั้งใจนอกจากนี้แล้วยังจะมีอีกสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับเราจะกลายเป็นภาระขึ้นมาเพราะความโง่ของเรานี่เอง

0: โลกคือหมู่สัตว์ไม่เคยอยู่ด้วยความสะดวกสบายโดยไม่มีเครื่องบังคับต้องมีเครื่องบังคับอยู่ตลอดไม่ว่ามนุษย์สัตว์ดิบสารสัตว์น้ำสัตว์บกมีเครื่องบังคับให้ต้องเครื่องไหลเคลื่อนไหลไปมาเสาะแสวงหาสิ่งนั้นสิ่งนี้จัดทำกันอยู่ไม่หยุดไม่ถอยทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนมีตั้งแต่เรื่องความจำเป็นบังคับหนึ่งถ้าพูดตามหลักของความจำเป็นนอกจากนั้นสิ่งไม่จำเป็นก็กลายเป็นสิ่งจำเป็นขึ้นมาเป็นเครื่องบังคับสลับซับซ้อนยุ่งเหยิงวุ่นวายภายในหัวใจตลอดร่างกายซึ่งเป็นเครื่องมือใช้จนถึงกับกำลังไม่พอกับความต้องการและความสับสนเหล่านั้นที่ถือหัวใจเป็นที่ทำงานนี้เป็นที่เป็นเครื่องหมุนเพื่อความต้องการของตนมีโลกเป็นอย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์เราจะอยู่ประเทศใดทวีปใดชาติชั้นวรรณะใดในป่าในบ้านในเมืองนอกเมืองมีแต่ความหมุนติ้วอยู่ด้วยหน้าที่การงานเพราะเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เป็นสำคัญเรื่องหนึ่งที่บังคับให้ต้องทำงานแล้วยังมีอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ลึกลับสำหรับผู้ไม่ได้ศึกษาอบรมมาเลยน่าจะตัวหยาบๆคือกิเลสตัวโลภนี่สำคัญมากมันจะเอาให้ตายจริงๆโลภไม่มีวันหยุดวันถอยไม่มีวันเพียงพอได้มาเท่าไหร่มากน้อยเพียงไรยิ่งเป็นเหมือนกับเครื่องเสริมไฟให้สูงเกลียวสูงขึ้นโดยลำดับลำดับจนกระทั่งตายไปเปล่าๆหาความสุขไม่ได้เลยในบุคคลคนนั้นทั้งที่เสาะแสวงหาความสุขตั้งแต่เริ่มแรกมาจนกระทั่งมันตายหาไม่เจอแต่สิ่งเหล่านี้ได้มีอำนาจบังคับบัญชาไม่เป็นไปแล้วต้องเป็นอย่างนั้นหากมีความจำถือเอาความจำเป็นเรื่องธาตุเรื่องขันหามาเพื่อยารักษาตามธรรมดาก็ย่อมมีเวลาพักผ่อนได้อย่างสะดวกสบายแต่ความโลภนี้มันไม่มีเมืองพอที่มันจึงหาเวลาพักผ่อนไม่ได้ได้เท่านี้ต้องอยากได้เท่านั้นต้องอยากได้เท่านั้นเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆไม่มีที่จะการทำมันได้โลภจึงต้องหมุนเตี้ยอยู่ด้วยในสองประการนี้เป็นสำคัญที่เกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ที่มีความบกพร่องต้องการสิ่งยารักษาและกิเลสตัวหาเมืองพอไม่ได้เป็นตัวใหญ่มากทีเดียวยังลำพังปากท้องเครื่องใช้ไม่สอยสำหรับธาตุขันพอเป็นอยู่ปุวายสำหรับโลกทั่วไปนำวงมนุษย์เราก็พอทำนาแต่ถ้าที่เหลือปัญหาเหล่านี้มันเข้าวงการเป็นหัวหน้างานแล้วโลกไหนก็โลกคนใดก็คนเถอะท่านมันณใดก็ตามจะต้องหมุนติ้วอยู่ด้วยสิ่งนี้เป็นเครื่องบังคับจนกระทั่งลมหายใจหมดแล้วก็ไม่เจอความสุขแม้แต่น้อยเลยเจอที่แต่กองทุกข์เพราะพวกนี้พวกเสาะแสวงหาความทุกข์ทั้งนั้นธรรมชาติอันนี้พาสัตว์โลกให้เสาะแสวงหาแต่ฟืนแต่ไฟมาเผาลนตัวเองอยู่ตลอดเวลาหาความร่มเย็นเป็นสุขมาให้ที่ไหนโลกก็ไม่เห็นโทษของมันจึงต้องไม่หมุนตัวไปตามมันอยู่เช่นนั้นอย่างสรุปความแล้วว่าโลกเหล่านี้จึงไม่มีใครที่จะว่างจากการจากงานจากความยุ่งเหยิงวุ่นวายหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่เป็นนั้นสรุปถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ที่โลกจะต้องแสวงหามาเยียวยารักษาก็ต้องวุ่นวายอยู่เรื่อยมาทำงานก็ต้องทำจริงๆไม่ทำจริงๆก็ไม่พอปากพอท้องความทุกข์ก็เกิดขึ้นโลกที่ไม่หมุนไปตามการตามงานทีนี้ย้อนเข้ามาหา สมณะคือนักบวชนักปฏิบัติของเราพึงถือโลกเป็นหลักสำคัญว่าเขาไม่มีเวลาว่างงานของเขาเลยงานของโลกเขาก็ไม่มีเวลาว่างงานของพระก็ไม่ควรให้มีเวลาว่างเพื่อถอดถอนกิเลสปัญหาอาสวะนี่คืองานสำคัญพระของสมณะเราเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอันเป็นงานสำคัญของตนในเอียบทต่างๆไม่ปราศจากสติซึ่งควบคุมงานภายในของตนที่ทำอยู่นั้นโดยสม่ำเสมอมีเรียกว่าเป็นผู้มีงานสมกับเพศและหน้าที่ของตนโดยแท้ดังพระพุทธเจ้าประทานไว้แล้วทุกประการในครั้งพุทธกาลเราวาดภาพตามตำหนักตำราที่ท่านจดจารึกเอาไว้ข้อท่านวาดท่านจดเอาไว้ตามหลักความจริงที่เป็นมาเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านตำราภาพเรื่องของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายได้โดยไม่ผิดจะเห็นกิริยาพระอาการของพระพุทธเจ้าที่แสดงแก่ภิกษุทั้งหลายไม่มีเรื่องอื่นเรื่องใดนอกจากเรื่องถอดถอนกิเลสอาสวะด้วยความภาคเพียรสั่งเสียพระมั่งคือทรงสั่งเสียบ้างทรงให้การอบรมให้เห็นคุณค่าในสถานที่ที่จะบำเพ็ญบ้างให้เห็นคุณค่าของความเพียรของตนบ้างรวมแล้วมีแต่เรื่องที่กะบำเพ็ญประกอบความภาคเพียรจนเม็ดจนหน่วยสมกับงานของสมณะจริงๆเราจะเห็นได้บรรดาพระสาวกทั้งหลายที่ออกมาจากสกุลต่างๆมาบวชศึกษาอารมณ์กับพระพุทธเจ้าไม่มีงานใดกิริยาใดที่เป็นเรื่องของโลกเข้าไปเคลือบแฝงเลยจะคุยกันมากน้อยเพียงไรที่เรียกว่าธรรมสากัจฉาตาเลนะธรรมสากัจฉาเอตมังคารมุตมังท่านสนทนากันเพื่อความรู้จริงเห็นจริงในอัตในธรรมเป็นที่มงคลทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์จากกันเป็นอย่างดีไม่ว่ามากน้อยเพียงไรบรรดาธรรมที่ท่านสนทนากันอยู่ในวงแห่งสันเลขธรรมที่เคยแสดงอยู่มาแล้วเสมอนั่นแหละไม่ได้นอกเหนือไปจากไหนจากนั่นเลยการพูดการเราพูดด้วยความชมเชยพูดด้วยความยินดีพูดด้วยความฝ่ายใจจริงๆไม่ได้สักแต่ว่าพูดตารบหรือสนทนากันเห็นอย่างความมากน้อยนั่นก็ตัดภาระทุรังอะไรออกหมดให้พอเป็นไปได้เท่านั้นความมักน้อยเป็นเครื่องตัดภาระเครื่องกดทวงออกเสียให้มีแต่ความภาคเพียรไปด้วยความคล่องตัวลดลงมาก็ว่าสันโดษยินดีตามมีตามเกิดไม่เสาะแสวงหาสิ่งไม่มีไม่เป็นมากอกวนวุ่นวายตนเองและผู้อื่นซึ่งเป็นการรบกวนเขาไม่ดีเลยในสันเลขธรรมอปิชตาความมักน้อยสันติผีคือความยินดีตามมีตามเกิดทางปัจจัยทั้งหลายไม่ยินดีไปมากกว่าที่เกิดขึ้นมีขึ้นภายในตนไม่รบกวนผู้ใดเป็นผู้เลี้ยงง่ายเสมอเนี่ยสุภาโลเป็นผู้เลี้ยงง่ายสันติโกจักสุภาโลจักเป็นผู้สันโดษยินดีเป็นผู้เลี้ยงง่ายเนี่ยเหยื่อเหลืองวุ่นวายกับใครทั้งนั้นเมื่อกระตาสนทนากันก็เป็นยังไงไปอยู่สถานที่นั่นได้รับความสงบสงัดดีไหมสถานที่เป็นอย่างไรดินฟ้าอากาศตลอดถึงน้ำท่าที่เป็นที่อาศัยสถานที่ประกอบความภาคเพียรเป็นไปด้วยความปลอดโปร่งโล่งใจไหมนะท่านสนทนากันที่เราเรียกกระตาชอบในที่สงัดสงัดดีไหมวิริยารำพาการประกอบความเพียรเป็นอย่างไรบ้างได้อุบายแปลกๆต่างๆในสถานที่เช่นนั้นดีไหมองค์นี้ก็ถามองค์นั้นองค์นั้นก็ถามองค์นี้เหมือนกันเขาต่างองค์ต่างไปหาสถานที่เช่นเดียวกันนี้เมื่อได้ทราบว่าดีแล้วหากว่ามีโอกาสท่านองค์นั้นก็อาจจะไปมีโอกาสท่านนี้ก็อาจจะไปสถานอยู่สถานที่เดียวกันเพราะเป็นที่เหมาะสมต่อการประกอบความภาคเพียรเรียกตาวิริยลำพัง
1: อสังสคณิกาไม่คุกคีกับผู้หนึ่งผู้ใดไม่ว่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องประชาชนญาติโยมซึ่งเป็นสิ่งภายนอกนั้นเลยแม้แต่พระเขามายุ่งเหยิงวุ่นวายกันจะพูดกันเฉพาะเวลาจำเป็นเท่านั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่ให้จิตส่งกระแสออกไปสู่ภายนอกให้มากไปซึ่งเป็นการข้ามความจำเป็นที่หลักความเพียรที่มีในตนนี้ไปเสียและเสียเวลาเวลาไปพูดก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องสงสารอันเป็นเครื่องสั่งสมกิเลสหรือส่งเสริมกิเลสที่มีอยู่แล้วให้พองตัวขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวพูดหลายครั้งหลายหนก็ชินจนด้านหรือพูดทำไม่ลงถ้าไม่ได้พูดโลกแล้วอยู่ไม่ได้ทุรนทุรายเหมือนคนจะตายนี่คือจิตมันเป็นโลกทั้งดวงในหัวใจของพระถ้าจิตเป็นธรรมแล้วจะไม่หิวโหยกับเรื่องของโลกใดๆทั้งนั้นนอกจากมีความอิ่มพอและมีความดูดดื่มภายในธรรมทั้งหลายแสดงออกมาอาการใดมีแต่ธรรมล้วนๆเป็นที่ทราบซึ้งถึงจิตใจซึ่งกันและกันในระหว่างคู่สนทนากันคำว่าศีลก็ระมัดระวังรักษาอยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นสมบัติอันล้นค่าภายในตัวของเราสมาธิจะทำให้เกิดได้ด้วยวิธีใดสนทนากันสนทนาเรื่องศีลสนทนาเรื่องสมาธิเป็นยังไงจิตใจเป็นไงมีความสงบเพิ่มเย็นดีไหมอยู่ในที่เช่นนั้นเช่นนั้นการประกอบความเพียรเป็นยังไงจิตใจรับความสงบเยือกเย็นไหมและเยือกเย็นความเยือกเย็นขนาดไหนใครมีความรู้สึกยังไงในการประกอบความเพียรที่เป็นปรากฏผลขึ้นมาก็เล่าสู่กันฟังเป็นเครื่องส่งเสริมซึ่งกันและกันให้มีความดูดดื่มมีกำลังใจในการประกอบความภาคเพียรนะปัญญาพิจารณาได้ความแยบคายอย่างไรบ้างถามกันที่เรื่องปัญญาเมื่อถามที่เรื่องปัญญาแล้วไม่ปริมุตจะไปที่ไหนเพราะปัญญาเป็นเครื่องปราบตามสิ่งที่โลกรุงรังภายในจิตใจทั้งหลายให้หลุดพ้นถึงขั้นวิมุตนี่แหละท่านบำเพ็ญมาแต่ก่อนสนทนากันท่านสนทนาอย่างนี้นี่หลักของพระพุทธศาสนาแท้หลักของพระแท้งานของพระแท้การพูดการจาสนทนาของพระแท้ท่านเป็นอย่างนี้พากันจดจำหลักเกณฑ์นี้ไว้อย่าให้ห่างจากจิตใจของตนอย่าเห็นว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่น่าคุยน่าสนทนามากยิ่งกว่าสันเลขธรรมทั้ง10ประการที่มีคุณค่าอันวิเศษต่อจิตใจของเรานี้อันนี้เป็นสำคัญผู้ใดก็ตามถ้าลงได้มีความเน้นหนักลงใน10ข้อนี่จะเป็นข้อไหนก็ตามจะวิ่งถึงกันหมดกิเลสเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นที่สุดก็ตามเถอะสิ่งที่เก่งกว่ากิเลสยังมีที่จะต้องปราบกิเลสให้อยู่ในเนื้อมือมีคืออะไรคือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานไว้แล้วทุกบททุกบาททุกเนื้อทุกมือซึ่งก็มีอยู่ในตัวของเราท่านบอกอุบายวิธีการสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราซึ่งมันผูกมัดกันด้วยความสัมพันธ์ของเราแล้วให้แก้กันออกด้วยอุบายต่างๆแห่งธรรมที่ท่านสอนไว้เนี่ยอย่างที่ว่าเจสาลงมานะขาตันตาตะโตเป็นต้นก็ติดอันนี้สัตว์โลกทั้งหลายติดกันตรงนี้ก็มาสอนที่ตรงนี้ดูให้ดีมีอยู่ในที่นี่ความติดพันความสำคัญซึ่งเป็นเรื่องปลอมมันแท้ของจริงอย่างนี้มันดัดแปลงแต่งเอาใหม่ทั้งหมดนี่แหละมันไม่ได้เป็นไปตามธรรมทำมาเป็นของไม่งามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอสุภะอสุภังเป็นจริงที่แตกสลายได้เสื่อมไปทุกเวลาเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาแต่กิเลสมันไม่เป็นอย่างนั้นมันดัดแปลงใช่ไหมหลอกเรายังหลงทั้งๆจิตตาเราก็เห็นอยู่สิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรถ้าเอามาเทียบกับธรรมมาเป็นคู่แข่งกับธรรมแล้วเอาตามความจริงก็เนื้อทำไปไม่ได้ทำต้องมีน้ำหนักเต็มตัวเป็นของปฏิกูลนั่นเราดีมันหอมที่ไหนร่างกายของเราทุกส่วนมันไม่ปฏิกูลได้อย่างไรนี่เท่านี้ก็ทราบแล้วแต่นั่นว่าสวยมันเปลี่ยนขึ้นมาว่ามันสวยงามมันจะงามที่ตรงไหนมันสะอาดสะอาดที่ตรงไหนนี่แต่สิ่งที่มัน ปลอมขึ้นมาแทรกขึ้นมาปลอมขึ้นมาแต่เราไปเชื่อของปลอมมากยิ่งกว่าที่จะพิจารณาตามธรรมพุทธเจ้าเห็นเป็นของจริงตามธรรมท่านเพราะฉะนั้นมันจึงฝืนธรรมตลอดเวลาทั้งที่เราประกอบความเพียรอยู่นั่นแหละเป็นการปีนเดียวกันกับธรรมเลยกลายเป็นข้าศึกต่อธรรมไปโดยไม่รู้สึกตัวในขณะเดียวกันก็ความเห็นตรงนี้ก็กลายเป็นข้าศึกต่อตัวเราเองไม่ใช่ตุที่ไหนมันจึงไม่รู้ไม่เห็นเหมือนกับว่าธรรมของพระเจ้าสุดเอื้อมสุดวิสัยของมนุษย์เราเฉพาะอย่างยิ่งของเราที่จะปฏิบัติให้รู้ให้เห็นให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ธรรมท่านสอนไว้มันสุดวิสัยไปเสียหมดเพราะความรู้ความเห็นมันไม่เป็นไปตามธรรมมันเป็นไปตามกิเลสไปทั้งหมดเรื่องกิเลสนั้นเป็นเรื่องขวางธรรมอยู่แล้วเมื่อความรู้เห็นเป็นไปตามกิเลสเชื่อกิเลสไปเราก็เป็นคนขวางธรรมแล้วมันจะบรรลุเป้าหมายอย่างธรรมตามพระพุทธเจ้าได้อย่างไรท่านจึงนำมาท่านจึงให้สอนว่าให้พิจารณาซ้ำๆซักๆคลี่คลายแยกแยะออกดูโดยสม่ำเสมอวาระหนึ่งจนได้ที่จะรู้จะเห็นตามหลักจริงหลักความจริงของธรรมที่สอนไว้ท่านว่าสวัสดิ์ค่าตัวพระวตาธรรมโมตรัสไว้ชอบแล้วฟังสิทำตรัสไว้ชอบแล้วมันไม่ชอบอยู่ที่หัวใจของเราที่เต็มไปด้วยสิ่งจอมปลอมคือกิเลสทั้งหลายเท่านั้นถึงต้องพยายามแหวกจากกิเลสจอมปลอมนั้นเข้ามาสู่ความจริงในธรรมว่าตรัสไว้ชอบแล้วร่างกายเป็นยังไงเป็นอสุภะอสุพังทุกขังอนิจจังอนัตตานี่คือความจริงพยายามคลี่คลายดูจุดนี้ไม่เห็นเอาให้เห็นภายในใจตาเนื้อเห็นอยู่แล้วไม่ได้ปฏิเสธพระพุทธเจ้าไม่ได้เห็นอยู่ทุกอย่างแปรสภาพก็เห็นอยู่ทุกข์ก็เห็นอยู่อนัตตาถือเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาที่ไหนมันก็มีแต่ดินน้ำลมไฟครับพูดตามสมมติขั้นนี้ฉะนั้นก็ทุกชิ้นทุกส่วนภายในร่างกายนี้ก็เป็นตัวนิจังทุกขังอนัตตาไตรลักษณ์เต็มอยู่หมดอยู่ด้วยกันนั่นแหละทั้งสามไตรลักษณ์นี้ที่คาตลายครั้งหลายหนมันก็เข้าใจสติเป็นสำคัญในการประกอบความภาคเพียรเราจึงเน้นเสมอเรื่องสติพ่อเคยเห็นคุณค่าของสติมาแล้วด้วยเคยเห็นโทษของความขาดสติมาแล้วด้วยจึงเน้นนำมาสอนอย่างเต็มหัวใจที่เต็มปากเวลาเราประกอบความภาคเพียรวันไหนสติไม่ค่อยดีการพิจารณาก็ไม่ค่อยแจ่มแจ้งเนี่ยหลักใหญ่อยู่ตรงนี้ถ้าขาดวรรคขาดตอนงานก็ขาดวรรคขาดตอนไปตามสตินี่แหละที่ว่าขาดความเพียรขาดวรรคขาดตอนขาดตรงนี้ถ้าสติดีอยู่การพิจารณาทางด้านปัญญาจับลงไปเกาะลงไปมันติดปั๊บติดปั๊บติดปั๊บพุ่งไปเลยทะลุไปเลยถึงความจริงตามขั้นภูมิกำลังของตนโดยไม่ต้องสงสัยแต่วันไหนพิจารณามันไม่ติดเพราะสติไม่ดีเกาะแล้วผิดพลาดไปเกาะแล้วหลุดไปความจริงมันก็ไม่เด่นเพียงขั้นนี้ก็พอทราบได้สมควรอยู่แล้วโน่นที่เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าความเพียรมันติดพันกันมันเป็นเนื้อเป็นหนังของความเพียรจริงๆเป็นชิ้นเป็นอันเป็นเหตุเป็นผลเป็นความเพียร100%เป็นระยะไปก็ตอนสติปัญญาอัตโนมัตินั่นจึงเห็นได้ชัดทีเดียวอะไรมาเกาะไม่ติดสลัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บด้วยอำนาจของสติปัญญาที่มันรู้ทันกันตลอดตั้งไม่ตั้งก็ตามฟังแต่ว่าสติปัญญาอัตโนมัติก็แล้วกันอะไรมาสัมผัสทับนี่มันก็เหมือนกับเตือนสติและปัญญาให้ตื่นในขณะเดียวกันหรือให้รู้สึกตัวกับสิ่งนั้นในขณะเดียวกันปกติก็รู้สึกตัวอยู่แล้วแต่เมื่อมีสิ่งที่เข้ามาสัมผัสก็รับทราบกับสิ่งนั้นทันทีแล้วคลี่คลายมันไปโดยลำดับทันทีจนกระทั่งเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วปล่อยเรื่อยหนึ่งความเพียรจริงขึ้นอยู่กับสติขอให้ทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยเราอยากรู้อยากเห็นคุณค่าแห่งธรรมที่เกิดขึ้นกับนักปฏิบัติทั้งหลายมีพวกเราเป็นต้นที่ตั้งหน้าตั้งตามาศึกษาจากที่ต่างมามุ่งอัดมุ่งทำมีเจตนาอย่างเดียวกันขออย่าลืมความตั้งอกตั้งใจความมุ่งหมายของตนที่มาในเวลาประกอบความภาคเพียรอย่าให้กิเลสมันหลอกให้ทะเลถลายไปนี่ทะเลถลายไปนี่นี้แต่เรื่องกิเลสจูงจมูกอยู่ตลอดเวลาจิตไม่ได้ยังเข้าถึงธรรมได้เลยถูกแต่กิเลสหลอกจับฉุดลากออกไปจากช่องแห่งธรรมที่จะควรรู้ได้เห็นได้ช่องนี้ช่องนั้นเช่นช่องทุกขังช่องอนิจจังช่องอนัตตา ช่องอสุภะอสุภังมันลงช่องนี้ไม่ได้มันลงแต่ช่องที่กิเลสหลอกลวงไปเสียลงเรียกว่าลงช่องหลอกลวงหลอกตัวเองไปเรื่อยๆมันก็ไม่เห็นผลเห็นประโยชน์อะไรเพราะนั้นจึงเอาให้จริงให้จังเทศสอนหมู่เพื่อนมาก็ไม่รู้กี่ปีกี่เดือนเทศเป็นเม็ดเต็มหน่วยหมดภูมิความสามารถที่จะเทศให้ยิ่งไปกว่าที่เคยเทศมาแล้วนี้เป็นไปมาได้แล้วสำหรับเราผู้ใดจะพูดปฏิบัติให้รู้เห็นขึ้นภายในใจมันก็น่าจะเป็นอยู่แล้วน่าจะเป็นไปได้แล้วถ้าว่าไม่เหลวไหลไม่ทะเลถลายเสียในภายในจิตของตนทั้งที่ประกอบความเพียรอยู่นั้นเท่านั้นก็มีอย่างอื่นมันน่าจะรู้สิ่งเหล่านี้อยู่กับตัวแท้ๆขุดค้นลงไปตรงนี้ทำไมความสงบเมื่อมีใครอะไรกวนจิตเพราะการบังคับได้ไม่ให้จิตไปยุ่งกับสิ่งใดสติบังคับไว้เสมอทำไมจิตจะสงบไม่ตัวไม่ได้นี่การที่สติร่างมาอยู่หรือสติเผลอมันเป็นเหตุให้จิตถูกกิเลสลากไปด้วยความเคยชินต่อมันต่อนิสัยของกิเลสอยู่แล้วนั่นมันก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวนั่งภาวนาก็มีแต่ง่วงเหงาห้องนอนหาความสงบไม่ได้นอกจากสงบหลับแบบหลับเท่านั้นเพียงขั้นสมาธิก็ไม่เห็นถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ปรากฏได้ยินแต่ชื่อนั่นแหละสมาธิสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นอะไรมันตั้งมั่นความเพียรมันก็ไม่มั่นมันทะเลทลายไปตามกิเลสทั้งหมดเอาความมั่นมาจากไหนเมื่อตัวเหตุไม่มั่นผลคือความสงบใจให้เป็นความสงบอย่างแน่นหนามั่นคงจะมีได้อย่างไรผลเกิดขึ้นจากเหตุต่างหากนี่ยังขั้นสมาธิมันก็เป็นไปไม่ได้พูดถึงขั้นปัญญาด้วยแล้วก็ยิ่งละเอียดเป็นลำดับลำดับไม่มีอะไรที่จะกว้างยิ่งกว่าปัญญาสมาธิเมื่อเต็มภูมิแล้วก็อยู่เหมือนกับน้ำเต็มตุ่มแล้วอยู่แต่ปัญญานี้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่มีขอบเขตซึ่งทราบไปได้หมดทุกแง่ทุกกระทงไม่ว่ากว้างว่าแคบแล้วแต่เหตุการณ์ที่ควรจะให้พิจารณาไปถึงไหนไปได้ทั้งนั้นปัญญาไม่มีขอบเขตส่วนสติส่วนสมาธินี่มีเท่าที่ปฏิบัติมาเป็นอย่างนั้นมาเต็มภูมิของสมาธิแล้วจะให้ยิ่งกว่านั้นไปอีกก็ไม่ได้กำหนดเพียงไรทีไรมันก็อยู่แค่นั้นละเอียดจนถึงขั้นสุดของสมาธินั่นเท่านั้นไม่ใช่ละเอียดแบบวิมุตติหลุดพ้นมันจะละเอียดเพื่อความหลุดพ้นมันละเอียดตามกำลังของสมาธิที่เต็มภูมิแล้วอย่างนี้ก่อนเต็มที่อยู่นั้นเสียนอกจากนั้นมันไม่เพิ่มหมายถึงว่ามันมีขอบมีเขตถ้าเป็นน้ำก็เต็มตุ่มถึงขอบปากแล้วอยู่ส่วนปัญญาไม่เป็นเช่นนั้นหมุนติ้วไปตลอดไม่ว่ากว้างว่าแคบลึกตื้นหยาบละเอียดแค่ไหนสติกับปัญญานี้ตามมันไปได้ทั้งนั้นจนเป็นที่เข้าใจซึ้งก็เห็นนี้เองพระปรีชาสามารถของพระพุทธเจ้าจึงผิดกับพระสาวกทั้งหลายอยู่มากมายเพราะเหตุนี้เพราะพระปัญญามีความฉลาดแหลมคมสมภูมิศาสดาเอกในโลกของโลกต้องกระจายหมดทั่วโลกกระถาสามารถทราบได้หมดปัญญาไม่มีขอบเขตถือขั้นสมมุติเป็นเกณฑ์เลยเต็มสมมุตินั่นแหละขั้นสมมุติก็หลุดพ้นไปแล้วไม่ต้องกล่าวถึงจะพิจารณาตามโลกสมมุตินี่พระองค์ทรงสามารถรู้แจ้งตลอดตัวถึงที่เรียกว่าโลกวิถูไม่มีขอบเขตนั้นการพิจารณาทางด้านปัญญาของเราควรจะมีเป็นคู่เคียงกันไปกับการอบรมสมาธิในการอันควรจะพิจารณาอย่าไปยุ่งตั้งแต่กับสมาธิด้วยความขี้เกียจจะพิจารณาอะไรก็ขี้เกียจหาอุบายตั้งปัญหาขึ้นถามตัวเองยกขันธ์นี้เป็นที่ตั้งจะเป็นขันธ์นอกขันธ์ในก็ตามเอามาแยกแยกพิจารณาเฉพาะอย่างยิ่งขันธ์ในของตัวของเรานี่ไม่สำคัญเรานี่มีความหยาบคายจากเวทนาขันมัดเอาจริงๆทุกนั่นแหละทุกขเวทนามัดตัวเข้าไปไม่มีทางออกมันหมุนติ้วของมันจนกระทั่งมันแตกกระจายหมดรู้ตลอดทั่วถึงของทุกขเวทนาว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเกิดขึ้นมาเพราะเหตุไรจนถึงขั้นความจริงทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตเวลามันจนกรอบมันฟิตของมันเองไม่ยอมถอยถอยไปได้ยังไงถึงขั้นไม่ยอมถอยมันถอยไม่ได้ต้องเอาจริงเอาจังนั่นแหละขั้นนั่นแหละเป็นขั้นที่เห็นความอัศจรรย์เป็นขั้นที่เชื่อตัวเองได้เชื่อว่าตัวนี้มีสติปัญญาได้จริงเพราะผิดขึ้นมาเวลาจนกรอบคนเราจึงไม่ได้โง่อยู่ตลอดไป
2: ท่านจะนำอัตถิกนุนาโถมาใช้นะนอกจากหวังจะพึ่งพิงคนอื่นไปเรื่อยๆเป็นนิสัยของมนุษย์หวังพึ่งจากผู้อื่นมาพึ่งตัวเองอันจริงไม่ค่อยได้เหตุได้ผลอะไรอยู่กับครูอาจารย์ก็พึ่งแต่ครูแต่อาจารย์ไปเสียถึงจะมาพึ่งตัวเองในเวลาที่ควรจะพึ่งนั้นก็ไม่สนใจจะพึ่งไม่สนใจจะคิดไม่สนใจจะต่อสู้สิ่งที่มันผูกมัดรัดเดิมอยู่ภายในจิตใจของตัวเองมันก็ไม่ได้อุบายต่างๆมันจะช่วยตัวเองไม่ได้นี่ส่วนที่มันเด่นจริงๆก็คือทุกขเวทนาสำหรับเราเองเด่นมากเห็นประจักษ์อาภานทุกครั้งที่เข้าตะลุมบอลกันเมื่อสละเป็นตายลงสู่ความเพียรนี้แล้วรู้ได้ทุกครั้งไม่เคยพลาดเลยเพราะมันทุ่มลงไปตรงนั้นหมดชีวิตจิตใจมอบไปหมดแล้วจะไปทะเลถลายไม่ได้กระแสของจิตที่เป็นนอกรูนอกทางไม่ได้เป็นอันขาดว่างั้นเลยนี่ถึงมันถึงต้องเป็นทุกข์มากทุกข์ในร่างกายเพราะทุกขเวทนาบีบบังคับแล้วยังไม่ได้จิตยังต้องกระสับกระส่ายจะคิดไปนู้นไปนี้อีกบังคับจิตที่คิดอย่างนั้นอีกด้วยไม่ยอมให้คิดออกไปจะทุกข์ก็ตามจะเป็นก็จะตายก็ตามให้หมุนอยู่กับตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านว่าทุกขังอริยสัจจังท่านบอกเป็นสัจธรรมอย่างนี้ไม่เป็นอื่นเป็นสัจธรรมท่านบอกพิจารณามันเห็นสัจธรรมเป็นยังไงว่าทุกข์เป็นของจริงนี้จริงอย่างไรเมื่อพิจารณารอบกันทุกสัตว์ทุกส่วนแล้วทุกข์ก็เป็นของจริงจริงสักแต่ว่าทุกข์อยู่เท่านั้นไม่ปรากฏว่าทุกข์เขามีความหมายในตัวของเขาเองและมาให้ทุกข์แก่เราเขาไม่มีความหมายสักแต่เป็นความจริงอันหนึ่งอยู่เท่านั้นว่ากายที่แรกเราก็เหมาเอาว่าร่างกายของเราส่วนนั้นส่วนนี้หรือหมดทั้งร่างนี้ว่าเป็นตัวทุกข์ส่วนว่าเป็นตัวเราเป็นของเราไม่ต้องพูดอันนี้มันเป็นมาแล้วเอากันในขณะนั้นในขณะมันชุนมุนวุ่นวายอยู่กับทุกข์นั้นมันถือว่าธาตุขันธ์ทั้งหมดนี้เป็นทุกข์มันแยกหาจริงๆเอาอันไหนเป็นทุกข์ธาตุขันธ์ส่วนไหนมันเป็นทุกข์จริงๆไล่เข้าไปไล่เข้าไปจิตจ่อเข้าไปสติจ่อเข้าไปบังคับเข้าไปไม่ยอมให้ถอยเป็นกับตายก็มอบกันไว้ที่นี่จะออกไปไหนความเป็นตาอยู่ที่ขันนี้ยันนี้จากขันให้รู้ในขันนี้จริงๆเรียกว่ารู้ความจริงพอจิตค้นคว้าย้อนหน้าย้อนหลังย้อนไปดูเวทนาก็ดูจริงๆดูให้ถึงใจมาดูร่างกายส่วนไหนที่ว่ามันเป็นทุกข์ก็ดูจริงๆจนถึงใจเมื่อถึงใจแล้วก็ถึงความจริงแล้วย้อนดูจิตอีกเทียบเคียงทุกสัตว์ทุกส่วน3อย่างนี้เป็นสำคัญกายทุกขเวทนาจิตที่มันพัวพันกันอยู่จิตนั้นน่ะไปพัวพันเขาถึงต้องพิจารณานั้นแล้วแยกมหาจิตแยกมหากายแยกมหาทุกขเวทนาแยกมหาจิตตลบทบทวนไม่รู้กี่ครั้งกี่หนไม่ต้องพูดเอาจนกระทั่งเข้าใจเห็นเป็นความจริงอย่างเต็มสัดเต็มส่วนหาทางสงสัยไม่ได้แล้ว 1. ทุกข์ดับวูบไปหมดเลย 2. ทุกข์ไม่ดับก็ตามแต่หาความกระเทือนใจไม่ได้ต่างอันต่างจริงไม่มีความกระทบกระเทือนใจแม้ร่างกายจะแตกไปในขณะนั้นก็ไม่มีอะไรจะทุกข์สะท้านภายในจิตใจเพราะต่างอันต่างจริงแล้วเนี่ยมันจะไม่อาจหารได้ยังไงเมื่อมันถึงความจริงด้วยกันทุกสัตว์ทุกส่วนเต็มภูมิแล้วไม่มีกระทบกันด้วยหวังทุกกับใจก็ไม่กระทบกันขันกับเราก็ไม่กระทบกันต่างอันต่างจริงจึงเรียกว่าต่างอันต่างจริงเมื่อถึงขั้นความจริงแล้วไม่กระทบกันนี่พระอรหันต์ทั้งหลายเวลาท่านนิพพานท่านยังนิพพานได้อย่างสะดวกสบายเพราะมีอะไรกระทบกันท่านเป็นความจริงล้วนๆอยู่แล้วในหลักธรรมชาติของจิตท่านสิ่งเหล่านี้ท่านก็เห็นว่าเป็นความจริงอยู่แล้วจะมีอะไรมากระทบกระเทือนท่านเพราะให้เกิดความระส่ำระสายกวนกวายเหมือนโลกทั่วไปท่านไม่เป็นเรื่องของขันจะดิ้นจะดีดหนักของขันนั่นเป็นสภาพอันหนึ่งจะเอาเข้าไปบวกกันกับจิตไม่ได้เป็นแข้งขาอวัยวะมันดิ้นมันดีดของมันเหล่านี้เป็นต้นมันเป็นอาการอันหนึ่งของขันที่มันแสดงตัวเหมือนกับไม้ที่ถูกไฟเผานั่นแหละเห็นใบไม้เหยียบความพันกันเข้าไปไม้ไผ่ฟังเสียงระเบิดปึงปังปึงปังเหมือนกับเป็นของมีหัวใจเหมือนกับไม้นั้นเจ็บปวดเพราะไฟเผาความจริงไม้ไม่มีความเจ็บปวดในตัวเองไฟก็ไม่มีความหมายตัวเองหากเป็นอย่างนั้นระหว่างไม้กับฟืนระหว่างไม้กับไฟเผากันเป็นอย่างนั้นมีระหว่างขันกับทุกขเวทนามันแผดเผากันก็เป็นเช่นนั้นมันไม่ส่งผลเข้าไปกระทบกระเทือนจิตใจได้เมื่อจิตใจได้ถึงขั้นภูมิแห่งความจริงเต็มส่วนโดยหลักธรรมชาติของตนแล้วย่อมเป็นอย่างนั้นด้วยเหตุนี้พระอรหันต์จึงไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะตายในอิริยาบถใดจะเสียท่าเสียทีไม่เสียท่าเสียทีไม่มีอิริยาบถใดไม่มีอาการใดที่จะไปทำลายจิตใจของท่าน บริสุทธิ์อยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติให้กลายเป็นความสมองหรือเป็นกุปธรรมกำเริบขึ้นมาเป็นไปไม่ได้ไม่เมื่อกินตามส่วนแล้วก็เป็นอย่างนั้นมีพยายามให้หมู่เพื่อนได้ประกอบความภาคเพียรไม่ให้มีงานอะไรการอะไรนอกจากงานเดินโยกมนั่งสมาธิภาวนานี่เท่านั้นถือเป็นงานอย่างยิ่งอยู่ที่ไหนให้ทำงานของตนเองเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาใจอยู่เสมอปัญญาคอยสอดส่องจะให้จิตมันทะเลทลายไปได้เคยเป็นมาพอแล้วไม่เห็นโทษของมันในเวลาการในเวลาประกอบความภาคเพียรในเวลาที่ควรจะเห็นโทษมันด้วยสติปัญญาของตนเราจะไปเอาเวลาไหนมาเห็นโทษของมันถ้าไม่เห็นในเวลานี้แล้วมันก็หมดหวังเท่านั้นมนุษย์เราเอาให้กินให้จังกลัวจะตายกลัวจะลำบากจะบังคับต่อสู้กิเลสบ้างก็กลัวลำบากเสียไปล้มไปทางฝ่ายกิเลสให้มันเหยียบย่ำทำลายเอาเสียเลยไม่มีทางคำว่าชนะกิเลสได้ถ้าตัวชนะกิเลสไม่ได้แล้วเราหาความสุขไม่เจอเลยในชีวิตของพระเราเนี่ยนอกจากเราได้ชนะกิเลสตัวใดแล้วเราก็ทำเป็นอิสระในกิเลสตัวนั้นขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเอาให้หมดไม่มีกิเลสตัวใดตกค้างอยู่ภายในจิตใจแม้แต่น้อยแม้แต่ปรมาณูเลย นั่นแหละจึงเป็นอิสระเต็มตัวอยู่ไหนอยู่เถอะที่นี่มันหมดความหมายทั้งหมดแล้วล่ะเรื่องโลกธาตุนี้มันเป็นสมมุติด้วยกันรู้เท่าทันหมดแล้วจิตก็เป็นจิตธาตุขันธ์สมมุติต่างๆก็เป็นตามสภาพของเขานั่นเป็นอิสระตลอดเวลาแม้ขันธ์จะยังมีอยู่มีสิ่งรบกวนอยู่เป็นทุกข์ความลำบากมันก็ไม่กระเทือนถึงใจใจมีแต่ความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติธาตุขันธ์ไปตามเรื่องราวที่เขายังมีความเป็นสืบต่ออยู่เท่านั้นจะเป็นอุปทานความยึดมั่นถือมั่นความโกรธกวายท่านไม่มีนี่ก็เป็นอิสระแล้วทำไมจะไม่เห็นโทษแห่งกิเลสที่มันเคยครอบงำหัวใจมานานว่ามันทำจิตใจให้มีความชอกช้ำขุ่นมัวได้รับความทุกข์ความทรมานมากน้อยอย่างไรได้อย่างไรเมื่อนั้นมันหมดไปแล้วมันก็เห็นได้อย่างชัดอ่านได้อย่างเต็มปากเต็มใจนั่นเองเดินจงกรมนั่งอยู่มันง่วงลงเดินหาอุบายวิธีแก้เจ้าของคนเราถ้าง่วงก็อยากนอนตอนนั้นนอนก็เคยนอนมามากแล้วได้ผลได้ประโยชน์อะไรเพียงบำบัดเยียวยาธาตุขันธ์ไปเป็นการเป็นเวลาความเพียรนี้เพื่อแก้กิเลสโดยตรงทำนอนไม่ใช่เป็นการแก้กิเลสเป็นการบำบัดธาตุขันธ์ระงับธาตุขันธ์พอมีกำลังแล้วนำมาใช้ในงานการแก้การถอนกิเลสด้วยความเพียรความเพียรนี้เองเป็นงานที่ชำระกิเลสการหลับนอนไม่ใช่เป็นการชำระกิเลสแต่มันจำเป็นที่จะต้องพักผ่อนใครเห็นไปตามเรื่องความจำเป็นนั้นจะเพื่อความสุขในการนอนดังพระพุทธเจ้าท่านตอนต้องโมกันมาอย่าหวังความถูกในการนอนท่านว่านั้นหาอุบายวิธีเปลี่ยนแปลงแก้ไขความโง่งนอนไม่รู้กี่อุบายพุทธเจ้าทรงสอนถ้าว่าการนอนเป็นของดีทำไมจึงมารับสั่งพระโมกันลาให้นอนจะให้จมไปเลยนะโมกันลาถึงปณิพันธ์ในหมอนนั่นแหละทางร่างที่กำลังหลับคลาคลาคนั่นเองพงไม่เห็นสอนอย่างนั้นนอกจากสอนให้หลีกหมอนเท่านั้นหาอุบายนั้นหาอุบายนี้เหียนดูบนฟ้าอากาศอะไรๆอย่างนี้เป็นต้นทำมันยังมาหาให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนั้นหากมันจำเป็นจริงมันเพียบเป็นที่ก็พักให้มันเสียเนี่ยหมายก็มาพักร่างกายมันเพียบไม่ใช่หวังความสุขในการนอนท่านย้ำอีกหวังความสุขในการนอนนั่นเพราะสิ่งนั้นไม่ใช่เป็นทางแก้กิเลสความเพียรต่างหากเป็นการแก้กิเลสเราคิดให้ถึงใจที่อุบายอย่างนี้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติเวลามาอยู่ด้วยกันคิดถึงเรื่องใดมากยิ่งกว่ากระแสของจิตที่จะคิดออกมาในแง่ต่างๆเกี่ยวกับหมู่เพื่อนมันคิดเรื่องอะไรกับหมู่เพื่อนมันคิดเป็นธรรมไหมถ้าคิดไม่เป็นธรรมมันก็คิดกระทบกระเทือนหมู่เพื่อนก็แสดงว่าจิตดวงนี้เป็นมารไปเที่ยวกระทบกระเทือนคนอื่นเหยียบหัวใจตัวเองออกไปถ้าไม่แก้ตรงนี้ก็จะเป็นไปอีกเรื่อยๆมองกันให้มองในแง่เมตตามองในกันในมองในแง่ให้อภัยมองกันในให้ผลนั่นแหละหลักใหญ่ตรงนั้นต่างคนต่างมุ่งค ความจริงต่อกันแล้วพูดกันรู้เรื่องง่ายๆทิฏฐิมานะเป็นเรื่องของกิเลสเอามาใช้ในวงปฏิบัติได้อย่างไรนั่นเพียงเท่านั้นมันก็ปราบกันอยู่แล้วหัวใจนั่นแหละตัวมันดิ้นมันดีมันแสดงภาพอย่างนั้นภาพแบบนี้ในเรื่องของอันใดก็ตามเรื่องของเพื่อนฝูงก็ตามมันจะมีภาพออกมาจากตัวเองนี่ทำให้เป็นความกังวลวุ่นวายไปต่างๆนานากระทบกระเทือนซึ่งกันและกันก็เพราะกิเลสนั่นแหละทำแท้ไม่กระเทือนกิเลสท้ายกระเทือนเสมอไม่มากก็น้อยพึงระมัดระวังเราเป็นนักปฏิบัติสิ่งอันนี้อย่าให้มาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเราได้ถึงกับต้องกระทบกระเทือนซึ่งกันและกันเลวดูไม่ได้เลยถ้าลงดูหัวใจต่างคนต่างดูหัวใจตัวเองอยู่แล้วจะทราบความกระเพื่อมความคันนองของใจมันชอบคันนองไปทางไหนคือความคันนองมันอยู่ว่าไม่เป็นปกติมันหาเรื่องอยู่เรื่อยๆเนี่ยความคิดความคันนองไม่ใช่หมายถึงคันนองกำหนัดยินดีคันนองเรื่องไหนมันก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นต้องระมัดระวังงานของเราที่ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งวันทั้งคืนคือเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับก็คืองานภาวนา

ถือเป็นหลักเป็นเกณฑ์สำคัญงานนี้เนี่ยเราเพิ่งเป็นเพิ่งตายกับงานนี้ไม่งั้นเราบวชมาทำไมลูกอย่างโลกเขามันโลกเขาสมัครใจกันอยู่อย่างนั้นทั้งนั้นเราก็เป็นคนหนึ่งในโลกเขาทำไมเราไม่สมัครใจอยู่นั้นจิตใจของเราก็ปัวพันในสิ่งนั้นแต่คิดเห็นแง่ของธรรมที่จะเป็นไปดีกว่านั้นเราจึงต้องในสละความเป็นคารวะเข้ามาสู่ความเป็นนักบวชแล้วประกอบการงานของนักบวชอย่างนี้แล้วเราจะท้อถอยหนึ่งงานของเราอยู่แล้วเขามีทางที่จะรู้เห็นและปลดเปลื้องกิเลสซึ่งเป็นเหมือนกับโลกของเขาได้เลยเรากับโลกเขาก็ไม่แตกต่างกันผีผ้าไม่สำคัญสำคัญที่จิตใจเปลี่ยนที่จิตใจผ้านี้เพียงเป็นเครื่องหมายของนักบวชเท่านั้นของนักปฏิบัติของนักต่อสู้ผ้ากาสาวพัดนี้คือผ้าชัยชนะเลิศโลกมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าแล้วเรานำมาใช้นี้เนี่ยธงค่ะธงสามสีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราได้สวมธงนี้เข้าไปในร่างแล้วเราต้องเป็นนักรบให้จริงให้จังต่อทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเหตุด้วยผลสติปัญญาเป็นสำคัญในการพิจารณาไก่กรองเอาให้จริงให้จังทำไมจะไม่รู้กว้างศอกยาวาหนาคืบมีเท่านั้นในขันนี้มันกว้างมันใหญ่โตอะไรนักหนาสติปัญญาเจาะลงไปตรงนี้ทำไมมันจะไม่รู้จะไม่เห็นจิตมันเคยคึกขนองมาพอแล้วได้ผลดีจากมันอะไรบ้างนี่เราจะบังคับมันคิดยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอารมณ์เหล่านั้นที่เคยคิดมาแล้วให้เข้าสู่ความสงบเยือกเย็นด้วยภาวนาของเราแล้วทำไมเราจะทำไม่ได้บังคับมันไม่ได้ไม่บังคับจะเรียกว่าต่อสู้กันได้ไหมกิเลสฉุดลากไปแล้วบังคับย้อนจิตย้อนกลับเข้ามาที่ว่าต่อสู้กันฉุดลากกันเอามันจริงมันจังเมื่อเราจริงจังแล้วกิเลสมันก็อ่อนตัวข้อลงไปพอเราอ่อนมันก็แข็งข้อขึ้นมาเพราะนั้นจริงต้องให้แข็งอยู่เรื่อยแข็งด้วยทำขั้นนี้แข็งด้วยความเพียรขั้นนี้แล้วแข็งด้วยความเพียรขั้นนั้นขึ้นไปสติปัญญาขั้นนี้สติปัญญาขั้นนั้นแข็งนี้ไปเรื่อยๆนี่เดี๋ยวมันก็อ่อนลงไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็พ้นไปได้มันเห็นอยู่ภายในใจนี่คำหลุดพ้นไปยังไงทำไมพระพุทธเจ้าท่านตรัสออกมาได้อย่างเต็มพระโอษฐ์เพราะท่านทรงรู้อย่างถึงพระทัยไม่มีใครไปบอกก็ตามถ้าทรงรู้ถึงใจแล้วพูดได้ด้วยกันคนเราพระสาวกเหมือนกันธรรมเป็นธรรมแท่งเดียวกันอุบายวิธีการแก้กิเลสก็ออกไปจากธรรมที่พระเจ้าสอนแล้วอย่างเดียวกันกิเลสตัวไหนจะมีอำนาจวาสนาเหนือธรรมไปได้ไม่มียังไม่เรายังไม่เคยเห็นธรรมที่มีอำนาจเหนือกิเลสก็ไม่มีนอกจากตัวเราเองที่จะนำธรรมเข้ามาปฏิบัติกำลังของเราไม่พอยกธรรมเครื่องศัตรูอาวุธคือธรรมนั้นขึ้นมาไม่ได้มันอ่อนเปียกไปหมดด้วยความขี้เกียจขี้คร้านซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสมันเคาะข้อมือเราตีข้อมือเราตีแข้งตีขาให้ก้าวไม่ออกเดินไม่ไหวเดินโซซัดโซเซไปด้วยความง่วงเหงานอนไปด้วยความเผลอเลยต่างหากต่างๆไปไม่มีสติสตังค์อย่างนั้นมันก็ไม่รู้อย่างนั้นสติที่เด็ดเดี่ยวย่ำทำลายเตะถีบลงไปแหลกไปหมดสร้างขึ้นมาไม่ได้เราจะหวังมรรคผลนิพพานและหวังความพ้นทุกข์ที่ตรงไหนไม่มีสิ่งที่จะมีได้เพราะอะไรก็มีได้ดังที่กล่าวมานี้เอาหนักก้อนสู้ที่เราเป็นนักสู้แล้วนี่ก็เคยทราบอยู่แล้วว่ากิเลสมันเป็นตัวสำคัญเป็นข้าศึกอันใหญ่โตมากในหัวใจเราหัวใจโลกเวลานี้เราจะต่อสู้กิเลสจะทำอย่างสะดวกสบายไปไม่ได้มีน้ำหนักมากขนาดไหนกิเลสประเภทนี้ประเภทนั้นมีน้ำหนักมากขนาดไหนกำลังเราต้องเอาให้ทานน้ำหนักมันได้แล้วเหยียบย่ำทำลายมันลงมาได้ด้วยกำลังของเรานั่นถึงจะได้ชัยชนะผู้ปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นทำท้อแท้อ่อนแอไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าหรือสาวกทำอะไรต้องให้พินิจพิจารณาและสักแต่ว่าทำฝึกหัดนิสัยให้มีปัญญารอบตัวเองภายนอกภายในเวลานำมาใช้ภายในนี่มันก็รอบตัวสั่งสมสติปัญญาสั่งสมกับปีอาการภายนอกทำอะไรก็ให้มีสติให้มีปัญญาพินิจพิจารณาไปด้วยเวลาเข้ามาใช้ภายในก็นี่แหละกิริยาแห่งจิตที่แสดงออกไปเป็นสติปัญญานี่แหละจะนำเข้ามาใช้ภายในแก้กิเลสอยู่ภายในนี้ให้หมดไปได้โดยลำดับเพราะความฉลาดนอกครอบของตัวเองแสดงเพียงตอนนี้

มีความคิดและเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์เพื่อเป็นผู้ที่แนวทางที่ถูกต้องแล้วจะได้ดำเนินไปด้วยความสะดวกและราบรื่นแม้สามุของค์ใดๆที่ปรากฏว่าได้ถึงแดนแห่งความเกษมก็ต้องมีความคิดเช่นนี้เหมือนกันเช่นคิดอยากจะเข้าเฝ้าสมเด็จพระภูมิพระพาเจ้าเพื่อพระองค์ท่านเลยทรงอุวาทแนะนำท่านสอนทั้งทางที่ถูกและทางที่ผิดเพื่อท่านผู้มีความใคร่ต่อการศึกษาและปฏิบัติจะได้แก้ไขและดำเนินไปโดยถูกต้องดังนั้นการเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์ซึ่งเป็นที่แน่ใจเราว่าจะเป็นผู้สามารถแนะนำพร่ำสอนตัวของเราได้จึงเป็นความคิดที่ดีและควรจะส่งเสริมความคิดของเรานี้ให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วคอยพยายามดัดแปลงกายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามโอวาทของท่านแต่ระวังความคิดที่จะคอยมาแทรกสิงและลบล้างความคิดที่ดีของเรานี้ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะสิ่งเหล่านี้มีเกี่ยวกันเมื่อมีโอกาสเขาอาจจะคิดขึ้นได้เราเองก็อาจจะหลงเชื่อไปตามถึงกับกายวาจาของเราได้ไหวไปตามนั้นด้วยแม้ใจก็เลยกลายเป็นเรื่องที่มุ่งไปตามความคิดที่เคลือบแฝงเช่นนั้นไปเสียนี่เป็นเหตุที่จะให้เราได้รับความเสียหายแต่วันนั้นเล็กและน้อยและด้อยในทางด้านปฏิบัติซึ่งจะยังผลให้ปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับเพราะเรื่องของกิเลสกับธรรมะนี้ตามธรรมดาแล้วท่านถือว่าเป็นข้าศึกของกันและกันถ้ากิเลสมีกำลังมากก็สามารถที่จะลบล้างธรรมะซึ่งเป็นของดีเยี่ยมให้ลดน้อยถอยลงไปจนถึงกับไม่มีธรรมะภายในใจก็ได้ถ้าธรรมะมีกำลังมากก็สามารถจะลบล้างกิเลสซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ดีให้ลดน้อยถอยลงไปและจนหมดสิ้นไปไม่มีอันใดเหลือเช่นองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าและสาวกอรหันต์ท่านดังนั้นเราซึ่งเป็นนักปฏิบัติโปรดได้คำหนึ่งถึงเรื่องใจของตัวเองว่ามีข้าศึกอยู่ประจำตัวตลอดเวลาการแสวงหาครูหาอาจารย์เพื่อปฏิบัติในทางที่ดีจึงเป็นอุบายวิธีที่จะแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกฝ่ายต่ำนั้นให้มีกำลังน้อยลงไปในขณะเดียวกันก็เพื่อจะส่งเสริมความคิดและความประพฤติที่ดีอันเป็นการจะสนับสนุนจิตใจของเราให้มีช่องว่างพอทางด้านธรรมะจะได้เกิดขึ้นวันละเล็กละน้อยจนกลายเป็นคนมีธรรมะภายในใจเริ่มต้นแต่ความสงบเยือกเย็นภายในใจถึงจนถึงจุดสุดท้ายได้แก่วิมุตตินิพพาน

สถานที่ก็ดีการก็ดีนั่นเป็นการพลาดชั่วระยะการของเราที่จะแสวงหาชัยสมรภูมิสำหรับนักรบอันให้ได้นามว่าสิทธิ์ของพระตถาคตแต่หลักสำคัญที่จะไม่ห่างไกลจากกันนั้นคือเรื่องการบำเพ็ญกุเวลาไม่ว่าอิริยาบถใดให้เป็นผู้มีความเพียรเพื่อถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกของตนด้วยอำนาจของสติและด้วยอำนาจของปัญญาอยู่เสมอนี่เป็นหลักสำคัญสำหรับนักปฏิบัติและเป็นจุดสำคัญสำหรับผู้บำเพ็ญเพื่อข้ามพ้นด้วยสิ่งไหนที่ปรากฏขึ้นภายในใจซึ่งตนเชื่อแน่ว่าถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะปรากฏขึ้นเพียงเล็กน้อยก็ตามให้ถือว่านั่นคือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญเรื่องความลำบากในการบำเพ็ญนั้นโปรดอย่าได้ถือเป็นสิ่งสำคัญถ้าถือสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วนี่แหละจะสั่งเขาจะมีกำลังสั่งสมตัวเองขึ้นและทำการกีดขวางทางดำเนินซึ่งเป็นไปเพื่อความเจริญของเรามีข้อข้องใจอยู่ตรงไหนซึ่งเห็นว่าไม่ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าโปรดทำความรู้สึกกับจุดนั้นๆทันทีและถือจุดนั้นๆเป็นเป้าหมายสำหรับพิจารณาอย่าลดละและอย่าคาดคะเนเรื่องมรรคผลนิพพานอย่าคาดการสมัยของความรู้ความเห็นอันจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติอย่าคาดสถานที่ว่าควรจะรู้ในสถานที่นั้นๆสถานที่ใดที่มีข้อขัดข้องเกิดขึ้นและรับรู้กันอยู่กับความขัดข้องนั้นตามวาระที่ความขัดข้องแสดงตัวออกมาสถานที่นั้นแหละคือชัยสมรภูมิได้จากสนามรบเพื่อชัยชนะเป็นลำดับไปคำว่ากิเลสไม่ว่าประเภทใดๆจะต้องแสดงขึ้นที่ใจของเราทุกถัดไม่มีที่อื่นเป็นที่แสดงขึ้นแห่งกิเลสทั้งหลายเพราะกิเลสทั้งหลายไม่ได้อยู่จากในสถานที่อื่นใดนอกจากจะอยู่กับความรู้คือใจนี้เท่านั้นผู้จะปฏิบัติหรือแก้ไขกิเลสอาสวะให้เบาบางลงเป็นลำดับแต่จะมองข้ามสิ่งที่ปรากฏไปมีความขัดข้องเป็นต้นผู้นั้นจะไม่มีทางแก้ไขกิเลสได้ตลอดกาลและเราก็ทราบด้วยกันอยู่แล้วว่าความขัดข้องความไม่สบายภายในใจมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเป็นผู้ผลิตผลออกมาให้รับความไม่สะดวกใจ
ไม่ใช่สิ่งอื่นมาผิดผลได้จงดูเรื่องของตัวเองคือหัวใจให้ชัดเจนดูเรื่องหัวใจจะรู้เรื่องของกิเลสเพราะกิเลสกับใจนั้นอยู่ด้วยกันในเวลานี้คือเวลาที่เรายังมีกิเลสอยู่โปรดได้ทราบไว้ไม่ได้อยู่ในสถานที่และการใดๆนอกจากจะแสดงตัวขึ้นมาที่จิตของเราทุกๆขณะที่มีความพลั้งเผลอเท่านั้นการแก้ไขกิเลสถ้าไม่แก้ไขลงจุดนี้ไม่มีทางจะผ่านพ้นไปได้และไม่สามารถจะรู้เรื่องของตัวเองว่าเป็นกิเลสหรือเรื่องของกิเลสว่าเป็นเรื่องของเราเพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็ถือว่าเป็นเราไปเสียหมดโดยที่เราไม่ทราบว่ากิเลสกับเรานั้นเป็นอย่างไรบ้างผิดกันหรืออันเดียวกันถ้าจิตมีสติก็จะทราบว่ากิเลสกับใจไม่ใช่อันเดียวกันหรือกิเลสกับเราไม่ใช่อันเดียวกันถ้าไม่มีสติแล้วกิเลสจะกลายเป็นเราเราจะกลายเป็นกิเลสกันวันยั่งค่ำจะแก้กิเลสก็หาที่แก้ไม่ได้เพราะจะกระเทือนตัวของเราจะแก้เราก็จะแก้ไม่ได้เพราะจะกระเทือนเรื่องของกิเลสเพราะเป็นเรื่องของเราเช่นเดียวกันจะประกอบความภาคความเพียรก็จะกลัวจะกระเทือนตัวของเราให้รับความลำบากลำบนในขณะเดียวกันก็จะกระเทือนกิเลสซึ่งเราถือว่าเป็นเรื่องของเราเมื่อกิเลสมากลายเป็นเราเสียทุกส่วนแล้วเราก็ไม่มีทางจะแก้ไขกิเลสได้เพราะครัวจะมีการกระทบกระเทือนระหว่างเรากับกิเลสซึ่งกลายมาเป็นอันเดียวกันแต่ถ้าผู้มีสติแล้วก็จะทราบตามวาระแห่งธรรมที่พระองค์ท่านสอนไว้ว่าสิ่งใดที่จะก่อความรำคาญหรือจะผิดทุกข์ขึ้นมาให้แก่ตนแม้จะเป็นสิ่งที่ชอบอกชอบใจก็ตามสิ่งนั้นท่านบอกไว้แล้วว่าคือกิเลสเป็นเรื่องที่จะก่อเข็นทำเวรให้เราตลอดไปไม่หมายใดๆที่กิเลสจะผิดความดีความชอบให้บุคคลนอกจากจะทำแต่ความทุกข์ร้อนให้เท่านั้นตลอดไปแล้วเราควรแล้วหรือจะไปเชื่อเรื่องหัวใจที่เป็นไปกับเบื้องกิเลสเป็นผู้กระซิบอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นของดีแล้วควรจะยอมจำนนตามเขาที่เข็มทิศไปทางไหนแล้วเอียงและล่มละลายไปตามเขาเช่นนั้นเราจะหาตัวของเราที่แท้จริงไม่เจอเราจะหาความเป็นตัวเป็นตนของเราขึ้นมาจากความเพียรไม่ได้เหมือนกันนี่ขอให้ทุกท่านได้ทราบไว้ว่าเวลานี้กิเลสกับเราเป็นอันเดียวกันเราจะประกอบกิจการงานใดๆจึงกลัวจะกระเทือนเรื่องกิเลสเรื่องของเราผลที่สุดก็อยากจะอยู่เฉยๆแล้วให้กิเลสหลุดลอยไปเองความอยู่เฉยๆก็เป็นเรื่องเกียจคร้านและเป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นภายในการอยู่เฉยๆซึ่งตนเจ้าตัวไม่รู้ว่าการอยู่เฉยๆนั้นมีเหตุผลอย่างไรบ้างลักษณะของการอยู่เฉยๆก็คือเรื่องเกียจคร้านเรื่องไม่เสาะแสวงหาเหตุหาผลขวนขวายหากิจการงานที่ควรจะเป็นไปเป็นประโยชน์แก่ตนเองไม่ว่าข้างนอกข้างในถ้าโลกเขาเรียกว่าคนเกียจคร้านคนไม่ทำงานคนไหนไม่ทำงานคือคนเกียจคร้านคนเกียจคร้านก็ไม่มีทรัพย์จะใช้
ไม่มีอาหารจะรับทานไม่มีบ้านจะอยู่ไม่มีเครื่องอุปโภคบริโภคพอจะประทังธาตุขันไปในวันหนึ่งวันนั่นคือคนทุกข์คนจนจนสมบัติความจนจนถึงเกิดความทุกข์เดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัวทั้งนี้เป็นขึ้นมาจากความอยู่เฉยๆคือความเกียจคร้านเป็นตัวเหตุนะลักษณะของจิตที่อยากจะอยู่เฉยๆไม่พินิจพิจารณาไม่หางานทำเพื่อประโยชน์แก่ตนเองก็จะเป็นผู้ขาดเคลื่อนความสุขความเจริญภายในใจจะเป็นศีลสมบัติก็ไม่สมบูรณ์นับวันแต่จะดังพร้อยหรือขาดทะลุไปจะเป็นสมาธิสมบัติคือความสงบเยือกเย็นภายในใจก็ไม่ปรากฏขึ้นมาได้เพราะไม่มีทางจะเกิดขึ้นเนื่องจากต้นเหตุคือการงานไม่มีเรื่องปัญญาก็ต้องเกิดขึ้นจากความไหวตัวซึ่งได้แก่การทำงานอีกเช่นเดียวกันเมื่อสรุปความแล้วศีลสมบัติสมาธิสมบัติปัญญาสมบัติจะหาทางเกิดขึ้นมาได้เฉยๆนั้นไม่มีทางนอกจากจะเกิดขึ้นได้โดยความการขวนขวายคือการระมัดระวังรักษาก็จัดว่าเป็นการขวนขวายการอบรมจิตใจบังคับจิตใจรู้วิถีทางเดินของใจว่าเดินไปในทางถูกหรือทางผิดพินิจพิจารณาของตัวเองอยู่เสมอเช่นนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีงานไม่อยู่เฉยๆผู้มีงานเช่นนี้แลจะสามารถยังสมบัติทั้งสามนี้ให้เกิดขึ้นได้ศีลสมบัติก็จะเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์เยือกเย็นใจในวันหนึ่งวันสมาธิสมบัติคือความเยือกเย็นภายในจิตใจก็ต้องเกิดขึ้นเพราะอำนาจแห่งการขวนขวายปัญญาสมบัติซึ่งเป็นความเฉลียวฉลาดสามารถที่จะถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกอันลี้ลับอยู่ภายในใจก็จะมีทางเกิดขึ้นและมีโอกาสจะถอดถอนกิเลสซึ่งตนเห็นว่าเป็นข้าศึกออกได้เป็นลำดับนี่เรื่องของคนทำงานต้องมีผลรายได้ไม่ว่าข้างนอกข้างในเมื่อเราแยกเรากับกิเลสแยกเรานั้นให้คือให้เป็นไปในทางฝ่ายธรรมะล้วนๆคือธรรมชาติที่จะถอดถอนหรือแก้ไขสิ่งที่เป็นข้อข้องใจของเราให้หมดไปได้เป็นลำดับๆนี่เป็นฝ่ายธรรมะฝ่ายกิเลสคือเป็นข้าศึกสำหรับจะก่อกวนจิตใจของเราให้รับความรุ่มร้อนหรือให้เห็นไปเสียว่าเป็นความลำบากลำบนในการประกอบความภาคความเพียรในการประกอบข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้เป็นต้นนี่เป็นฝ่ายกิเลสที่จะฉุดลากเราให้เป็นไปตามอำนาจของเขาถ้าเรารู้เท่าไม่ถึงการแล้วกิเลสกับเราจะคาบเข้าเป็นอันเดียวกันจะประกอบกิจการงานจะเป็นความดีความชอบในส่วนไหนๆก็จะไม่สามารถดำเนินไปได้เนื่องจากว่ากลัวแต่ความลำบากจะมากระทบกระเทือนถึงตัวของตัวเองเราหาทราบไม่ว่าความลำบากเพื่อการงานอันจะยังผลให้เกิดขึ้นกับความลำบากซึ่งเกิดขึ้นจากการอยู่เฉยๆอันเป็นมูลฐานนั้นมีผลต่างกันอย่างไรบ้างสำหรับผู้ปฏิบัติต้องคำนึงเสมอหากว่าการปล่อยไปตามอำเภอใจแล้วปรากฏความสุขความเจริญเกิดขึ้นมาทั้งทางโลกและทางธรรมนั้นจะไม่มีอะไรเป็นขอบเขตไม่มีกฎหมายบ้านเมืองเป็นเครื่องบังคับไม่มีหลักธรรมวินัยเป็นเครื่องดำเนินแม้ที่สุดสัตว์เดรัจฉานก็จะได้รับความสุขความเจริญประตามกันหมดเพราะเป็นไปตามอำเภอใจไม่ต้องมีการ
ืนมันก็ต้องมีการบังคับดัดแปลงตัวเองแต่ก็เป็นไปได้ตามอำเภอใจผลก็เกิดขึ้นมาตามใจหวังแต่นี่หาได้เป็นเช่นนั้นไหมท่านจึงกล่าวไว้เสมอว่ากุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะได้จากกุศลและอกุศลพูดง่ายๆก็คือได้จากความโง่กับความฉลาดเป็นผู้จะพาดำเนินในกิจการทุกอย่างมีความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังถ้าฉลาดในทางผิดความเพียรหนุนหลังไปแล้วผลก็กลายเป็นทุกข์ถ้าฉลาดในทางถูกมีความเพียรหนุนหลังก็กลายเป็นทางดีขึ้นมามีความสุขความเจริญท่านจึงกล่าวไว้เสมอว่าดีกับชั่วเป็นของคู่กันและทั้งสองประเภทนี้ต้องอาศัยเหตุเป็นแดนเกิดไม่ใช่จะเป็นไปด้วยการดูเฉยๆแล้วสำเร็จผลเป็นดีเป็นชั่วขึ้นมาหาได้ไหมเรายิ่งเป็นนักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่มีหลักเหตุผลเป็นหัวใจด้วยแล้วก็ควรอย่างยิ่งที่จะพินิจพิจารณาตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เต็มไปด้วยเหตุผลแม้จะยากลำบากก็ตามเมื่อเหตุผลลงกันได้แล้วเราต้องทำคำว่าเหตุผลลงกันได้ก็หมายถึงลงกันได้ในทางที่ถูกและทางที่ผิดเมื่อเห็นว่าเหตุผลลงกันได้ในทางที่ถูกจะยากลำบากก็ต้องบำเพ็ญเมื่อเหตุผลลงกันในทางลงกันได้ในทางที่ผิดจะง่ายแสนสบายก็ไม่ยอมทำนี่หลักของผู้มีเหตุผลซึ่งถือตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วต้องถือหลักเหตุผลเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าคำว่าง่ายหรือยากเราจะเห็นความยากความลำบากเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเนื้อธรรมของพระพุทธเจ้าอันเกิดขึ้นมาจากความขยันหมั่นเพียรแม้จะยากลำบากก็ไม่คำหนึ่งขอแต่ให้เป็นไปตามหลักธรรมของพระองค์ท่านเท่านั้นนี่เป็นหลักที่ถูกต้องสำหรับนักปฏิบัติทั้งหลายจะได้ถือมาเป็นหลักใจของตัวเองแล้วพยายามอบรมตนเองด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่เช่นนั้นจะหาทางออกไม่ได้บำเพ็ญความภาคความเพียรไปทุกวันทุกวันผลไม่ปรากฏขึ้นเป็นเพราะเหตุใดก็เป็นเพราะสักแต่ว่ากิริยาแห่งการทำเท่านั้นหลักใหญ่ซึ่งเป็นองค์แห่งเหตุจริงๆคือการบำเพ็ญเป็นไปกับด้วยความจงใจหรือสติและปัญญาเป็นเครื่องควบคุมนั้นได้บกพร่องไปในระยะนั้นมีแต่กิริยาแห่งการเดินและการนั่งปรากฏตัวอยู่เฉยๆผลจึงไม่ปรากฏเป็นที่พึงพอใจหากว่าเราได้มีความเพียรตามองค์ของความเพียรจริงๆดังที่กล่าวมานี่แล้วผลจะนิ่งนอนองค์อยู่ไม่ได้อย่างไรต้องแสดงออกมาจากหลักของเหตุโดยแน่นอนมากตื้นแห่งเหตุที่ตนได้บำเพ็ญเอาไว้ความยากในการประกอบความเพียรความลำบากหรือความทุกข์ในการประกอบความเพียรเพื่อจะรื้อถอนตนออกจากทุกข์นี้เราลองเอาไปเทียบกันกับความลำบากลำบนที่ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายอยู่ในภพในชาติไม่ทราบว่าพบไหนชาติใดกำเนิดใดมีทั้งต่ำทั้งสูงมีทั้งลึกความสุขความทุกข์เกี่ยวปนกันไปกับเรื่อง
ความเกิดความตายในภพในชาตินั้นมีจำนวนมากเท่าไหร่ถ้าเราจะเห็นว่าตัวของเรามีราคาแล้วจะพยายามรื้อถอนตนให้พ้นจากทุกข์ซึ่งเป็นเครื่องกังวลใหญ่โตเหล่านี้ก็ควรเห็นความเพียรเป็นสิ่งสำคัญการกำหนดภาวนาขอแต่ให้ใจของเราหยั่งลงสู่กายคตาคือส่วนแห่งร่างกายทั้งหมดนี้จะเป็นอาการใดก็ตามให้มีความรู้สึกสัมพันธ์กันอยู่กับใจภายในกายอันนี้เราไม่ต้องคำนึงไปถึงคำว่าถูกหรือผิดเพราะหลักแห่งกายนี้เป็นหลักสัจธรรมด้วยเป็นหลักอริยสัจเป็นหลักสติปัฏฐานสี่ด้วยถ้าใจได้ดำเนินตามทางของอริยสัจหรือสติปัฏฐานสี่นี่แล้วต้องเป็นมรรคปฏิปทาเพื่อความพ้นทุกข์เป็นลำดับไปข้อสำคัญขอให้มีความจงใจตั้งหน้าตั้งตาทำจริงๆวันนี้พิจารณาอย่างนี้วันหน้าพิจารณาอย่างนั้นถึงจะเป็นอย่างนี้ก็ตามแต่ถ้าอยู่ในหลักของสติปัฏฐานหรืออริยสัจนี่แล้วจะไม่ผิดเราอย่าสงสัยการดำเนินของเราว่าวันไหนทำไมวันนี้จิตจึงดูดดื่มไปในอาการเหล่านั้นและวันนั้นจิตดูดดื่มไปในอาการเหล่านี้วันนี้จิตทำไมหนักไปในอาการนั้นและวันนั้นทำไมจิตหนักไปในอาการนี้เราไม่ต้องไปคำนึงเพราะเป็นเรื่องของอริยสัจซึ่งเป็นธรรมรับรองเพื่อความถูกต้องอยู่แล้วจิตจะไม่ผิดพลาดจากหลักของธรรมะต้องตรงแนวอยู่เสมอเมื่อเราได้พิจารณาตามที่กล่าวมานี้การเห็นกายด้วยสัญญานี่เป็นบาดฐานเบื้องต้นต้องอาศัยสัญญาคาดหมายไปก่อนเพราะเรื่องของกิเลสก็เป็นเรื่องสัญญาเหมือนกันถ้าสัญญาไม่หมายไปด้วยแล้วกิเลสก็จะมีกำลังมากขึ้นไปเป็นลำดับไม่ได้ต้องอาศัยสังขารต้องอาศัยสัญญาและอาศัยวิญญาณเป็นเครื่องรับรู้แต่เรื่องของกิเลสถึงจะปรุงก็ต้องปรุงเพื่อกิเลสจำหมายก็ต้องจำหมายเพื่อกิเลสรับรู้ก็ต้องรับรู้เพื่อกิเลสส่วนเรื่องของธรรมะแล้วแม้จะใช้สังขารก็เป็นสังขารเพื่อแก้ไขที่เรียกว่ามรรคแต่ถ้าสัญญาก็เป็นสัญญาเพื่อปัญญาซึ่งเป็นทางมรรคอีกเช่นเดียวกันแต่ถ้าใช้วิญญาณความรับรู้ก็รับรู้เพื่อพิจารณาซึ่งเป็นเรื่องของมรรคอีกเหมือนกันจึงไม่มีทางผิดเมื่อเราได้น้อมขันใดขันหนึ่งใช้ไปในทางที่ถูกต้องแล้วแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาความสงบเยือกเย็นใจเราได้ยินแต่ครูอาจารย์ได้ยินแต่ท่านกล่าวไว้ในตำรากิเลสก็ได้ยินแต่ท่านกล่าวไว้ในตำราคือแบบแผนที่ถูกต้องซึ่งเรียกว่าสวขาตธรรมแต่เรื่องของกิเลสที่แท้จริงนั้นเป็นใครเวลานี้และอยู่ที่ไหนเขาแสดงตัวอะไรกับปรากฏกับเราไหม

สิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งลี้ลับทั้งเปิดเผยแก่สัตว์โลกไม่มีอะไรเกินกิเลสผู้ที่จะสามารถรู้แจ้งแทงทะลุและตัดขาดสะบั้นออกจากจิตใจอันเป็นที่ซ่องสุมที่เกิดที่อยู่ที่ก่อกวนของกิเลสได้นั้นมีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวพระองค์เดียวเท่านั้นในขั้นเริ่มแรกนอกนั้นไม่มีใครสามารถสลัดรู้ทันคุณมายาของมันได้เลยด้วยเหตุนี้โลกจึงยอมจำนนต่อมันโดยไม่มีข้อคิดใดๆที่จะนำมาคัดค้านมันได้ว่าเป็นไผ่จะแสดงออกมาในกิริยาท่าทางอันใดส่วนดีในส่วนชั่วส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดจะให้เป็นความรื่นเริงบันเทิงหรือความเสียอกเสียใจแสดงผลเป็นความทุกข์ร้อนขึ้นมาก็มีแต่เรื่องมันครอบไว้หมดไม่ให้ทราบเรื่องโทษของมันบ้างเลยจริงธรรมชาตินี้จึงเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากที่สุดตามหลักธรรมชาติของมันหากพระพุทธเจ้าไม่มาอุบัติตรัสเทศนาสั่งสอนสัตว์โลกแล้วก็เหมือนกันประหนึ่งว่าอยู่ในโลกันตนรกคำว่าโลกันตนรกนั้นยังมีการมีเวลาที่จะหลุดพ้นหรือผ่านพ้นขึ้นมาได้ถึงนักโทษตลอดคุกตลอดชีวิตก็ยังมีผ่อนผันกันมาได้ไม่ตลอดจริงๆในร่ำเวลาเป็นสิ่งที่ตัดทอนเข้ามาทั้งโลกเขาถือว่าในทำความดีความชอบในความเป็นนักโทษของตนต่อประเทศชาติบ้านเมืองย่นเข้ามาผ่อนเบาโทษนั้นเข้ามาแทนที่จะติดตลอดชีวิตดังที่ตัดสินไว้นั้นเลยกลับกลายพ้นออกมาได้ส่วนโลกันตจิตที่มืดมิดไปด้วยกิเลสประเภทต่างๆครอบงำอยู่ตลอดเวลานี้หากไม่มีพระพุทธเจ้ามาผมแนะนำสั่งสอนแล้วจะไม่มีวันผ่านพ้นไปได้เลยไม่เหมือนโทษตลอดชีวิตของนักโทษในเรือนจำผิดกันอยู่มากสิ่งที่ครอบนี้ละเอียดเกินกว่าความรู้ธรรมดาของเราที่ไม่มีอัตมีธรรมเป็นเครื่องพิสูจน์จะไม่มีทางทราบได้ตลอดไปด้วยเหตุนี้ที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่พระองค์นั้นจึงเป็นมหามงคลเป็นความอัศจรรย์แก่โลกจนหาประมาณไม่ได้เพราะจะทรงเป็นผู้รื้อถอนขนสัตว์หรือถอนโลกให้พ้นจากโลกันตานั้นขึ้นมาได้เป็นพักๆหรือเป็นวรรคเป็นตอนจนหลุดพ้นไปได้ตามกำลังของผู้นั้นจะตะเกียกตะกายได้มากน้อยเพียงไรความช้าความเร็วย่อมเป็นไปตามนั้นเพราะการได้ยินได้ฟังพระโอวาทที่ทรงสั่งสอนไว้แม้จะทรงสั่งสอน ด้วยพระโอษฐ์ก็ดีหรือได้จดจารึกในคัมภีร์ไบรานอันเป็นแบบเป็นฉบับสืบเนื่องมาจากพระองค์ก็ดีหากไม่ได้ยินได้ฟังธรรมที่กล่าวมาแล้วนี้ก็เรียกว่าไม่มีหวังแต่เมื่อได้ยินได้ฟังนี่แล้วก็ค่อยหลุดลอยขึ้นมาโดยลำดับเพราะฉะนั้นธรรมะพระพุทธเจ้าเกิดแล้วในโลกนี้จึงเป็นเหมือนธรรมชาติที่อัศจรรย์ได้เกิดขึ้นแล้วเพื่อประโยชน์แก่โลกเพราะธรรมะพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นแล้วกับธรรม
ธรรมชาติที่สว่างกระจ่างแจ้งสองทางให้สารโลกได้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันพระสงฆ์ได้เกิดขึ้นแล้วก็คือสักขีพยานแห่งพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนเป็นลำดับลำดามาที่ว่าพระสงฆ์ได้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วในโลกนี่คือผลแห่งการแสดงของพระองค์เองนี่เราก็ได้จะว่าอุบัติขึ้นมาในเพศของพระก็ไม่ผิดเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ก็เหมือนมนุษย์ทั่วไปไม่มีอะไรแปลกอุบัติขึ้นมาในความเป็นนักบวชนี้เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมากในบุคคลแต่ละคนเพราะได้เข้าสู่วงศาสนธรรมอันถูกต้องดีงามหรือเป็นสถานที่เป็นแหล่งที่จะซักฟอกสิ่งที่ไม่มีคุณค่าและเป็นโทษทั้งหลายนั้นให้ค่อยจืดจางหรือเสื่อมคลายหายไปโดยลำดับลำดาจิตเริ่มมีคุณค่ามีราคาขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งความซักฟอกของธรรมมีเราที่ได้บวชมาในพระพุทธศาสนาเป็นผู้ที่มีหน้าที่การงานซึ่งจะทำได้โดยสมบูรณ์ไม่มีอะไรขัดข้องยุ่งเหยิงเหมือนคารวะเขาเป็นโอกาสที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการที่จะบำเพ็ญตนให้ถูกต้องดีงามโดยลำดับจนถึงจุดหมายปลายทางตามทางของศาสดาที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมด้วยเหตุนี้ยังมีนักบวชเท่านั้นที่เป็นผู้มีความสะดวกในการปราบปรามหรือห้ามหันกับกิเลสทั้งหลายภายในจิตใจของตนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าไม่ปล่อยให้ความขี้เกียจขี้คร้านอันเป็นเรื่องของกิเลสความท้อถอยอ่อนแออันเป็นเรื่องของกิเลสเข้ามาทำงานเสียในขณะเดียวกันกับเจตนาที่ว่าจะบำเพ็ญธรรมนั้นเท่านั้นพระวินัยก็ดีพระธรรมก็ดีเป็นทั้งทางเดินทั้งรั้วกั้นไม่ให้ปลีกแวะเช่นพระวินัยเป็นรั้วกั้นสองภาคทางไว้ธรรมเป็นทางสายกลางเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาพระวินัยเป็นรั้วกั้นไว้ทั้งสองภาคไม่ให้ข้ามหรือปลีกแวะออกไปปีนรั้วปีนเราคือหลักธรรมหลักวินัยอันเป็นส่วนขาตธรรมด้วยกันทั้งนั้นการทำรั้วไว้ด้วยศีลก็คือการปิดกั้นทางที่จะผิดที่จะเป็นโทษเป็นภัยแก่ผู้เดินทางนั้นไม่ให้ปีนออกไปสู่ภัยสู่อันตรายทั้งหลายอันจะนำมาซึ่งโทษและดำเนินตามสายทางคือมัชฌิมาเป็นลำดับลำดาไม่ปลีกแวะจากหลักมัชฌิมานี้ด้วยความอุตสาห์พยายามไม่ลดละท้อถอยอย่างไรต้องถึงจุดที่หมายปลายทางโดยไม่ต้องสงสัยผู้จะถึงจุดหมายปลายทางคือผู้เช่นไรถ้าพูดถึงเพศก็คือเพศนักบวชจะเป็นผู้ถึงจุดหมายปลายทางได้สะดวกยิ่งกว่าประชาชนทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธด้วยกันเพราะสมณะไม่มีกิจการงานยุ่งเหยิงวุ่นวายหลายด้านหลายทางเหมือนคฤหัสถ์มีหน้าที่การงานอันเดียวคือการบำเพ็ญตนการชำระตนเท่านั้นในอิริยาบถต่างๆปัจจัยเครื่องสนับสนุนก็มีพร้อมมุมอยู่แล้วไม่ทำให้เกิดความขัดข้องยุ่งเหยิงด้วยปัจจัยทั้งหลายเพราะมีพร้อมแล้วมีแต่หน้าที่ของเราที่จะดำเนินตามหลักธรรมหลักวินัยไม่ให้ปลีกแวะตามสายทางแห่งมัชฌิมาปฏิปทานี้เท่านั้นเราต้องมีความหมายมั่นปั้นมืออยู่ภายในตัวของเราและเชื่อมั่นในตัวเองเสมอที่จะให้ถึงจุดหมายปลายทางด้วยข้อปฏิบัติของตนคือฉันทะ
วิริยะอิตะวิมังสาเป็นสำคัญมีความพอใจในงานของตนที่ทำคือการดำเนินตามหลักมัชฌิมาวิริยะภาคเพียรโดยสม่ำเสมอไม่ลดละท้อถอยปิตะมีความฝักใฝ่ใจใจอยู่กับงานนั้นไม่ถืองานใดเป็นสาระสำคัญยิ่งกว่างานคือการบำเพ็ญของตนเกี่ยวกับเรื่องสมาธิปัญญาวิมังสาอย่าได้ปราศจากความใจจองพินิจพิจารณาจะทำอะไรควรใช้ปัญญาเสมอไม่ว่าติดนอกการไหนนี่ก็เป็นธรรมที่จะให้ถึงจุดที่หมายได้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่ก็เช่นเดียวกันศรัทธาความเชื่อมั่นต่อมรรคผลมีแล้วให้มีความเชื่อมั่นต่อความเพียรของตนอันเป็นวิธีก้าวเดินวิริยะก็เหมือนกันสติเป็นของสำคัญอย่าให้เหินห่างจากตัวอย่างน้อยให้รู้สึกอยู่กับตัวมากกว่านั้นจุดใดที่เรากำลังพิจารณาหรือกำลังภาวนาให้รู้อยู่ที่จุดนั้นสมาธิอันเป็นผลจากความภาคเพียรเหล่านี้จะไม่เป็นอื่นต้องเป็นความเหนียวแน่นมั่นคงขึ้นมาภายในจิตใจดวงที่เคยวอกแวกคลอนแคลนนั่นแหละปัญญาเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพิจารณาเสมอในการเวลาที่ควรจะพิจารณาอย่าไปคิดคาดถึงขั้นสมาธิขั้นนั้นจะใช้ปัญญาขั้นนี้จะใช้ปัญญาถึงเวลาจะใช้ปัญญาให้ใช้ปัญญากับสมาธิอยู่ในจิตดวงเดียวกันเป็นอาการของจิตด้วยกันที่จะซักฟอกเลือกตัดฟันกิเลสประเภทต่างๆซึ่งหุ้มห่อภายในจิตใจนี้ให้ขาดไปได้โดยลำดับเช่นเดียวกันจึงไม่ควรคิดถึงเรื่องสมาธิขั้นนั้นขั้นนี้ที่จะก้าวเดินทางด้านปัญญาให้มากไปกว่าการเวลาที่เหมาะสมซึ่งควรจะทำจิตให้เป็นสมาธิหรือจะก้าวเดินทางด้านปัญญาเพศของพระนี้เป็นเพศที่แน่นอนเป็นเพศแห่งนักรบอย่างชัดแจ้งอยู่แล้วให้มีความเชื่อมั่นในตนพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ยิ่งย่อนกว่ามนุษย์ทั้งหลายในความเป็นมนุษย์สมบัติเราก็ไม่ได้วิกลวิการอะไรในเครื่องมือที่จะนำมาใช้สำหรับอัตถังแก้กิเลสทั้งหลายนี้มีอย่างเดียวกันกับท่านเพศของพระนี้กับเพศของพระครั้งพุทธกาลก็เป็นพระที่สมบูรณ์แบบตามหลักสากลนิยมเช่นเดียวกันและธรรมทั้งหลายที่ประทานไว้แล้วก็เป็นพระธรรมที่เหมาะสมตลอดเวลาไม่มีธรรมข้อใดที่ล้าสมัยซึ่งจะนำมาใช้ผลใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ได้เป็นธรรมที่พร้อมเสมอซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ได้โดยลำดับตำดาของผู้บำเพ็ญส่วนมากมักจะมีแต่กิเลสเข้ามาเหยียบย่ำทำลายไม่ให้คิดถึงดีถึงชั่วอะไรได้เลยคิดไปตามเรื่องของกิเลสนี่เป็นสำคัญมากในวันหนึ่งคืนหนึ่งเองไม่ปรากฏผลที่เพิ่งหวังพอเท่ากับแสงหิ้งห้อยบ้างเลยก็เพราะมีตั้งแต่กิเลสทำงานบนหัวใจเราทั้งที่กำลังทำความภาคเพียรอยู่นั่นแหละนี่เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องคิดเสมอกิเลสทุกประเภทมีประเภทใดบ้างที่ละใช่ไหมล่ะให้เราคิดอย่างนี้สำหรับนักธรรมะที่จะฆ่ากิเลสเราอย่าไปคิดถึงเรื่องอัตธรรมซึ่งเป็นของจริงที่จะนำมาฆ่ากิเลสให้แหลกละเอียดไปนั้นว่าเป็นธรรมที่ล้าสมัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานนานแต่แล้วเท่านั้นเท่านี้ธรรมที่สอนไว้นี้สอนมาแล้วตั้งแต่โน้นจนกระทั่งถึงบัดนี้เป็นสิ่งที่คือเป็นสิ่งที่ล้าสมัยนี่เป็นกลมายาของกิเลสที่เข้าทำลายธรรมในขณะเดียวกันก็เข้าทำลายความเชื่อความเลื่อมใสเข้าทำลายความภาคเพียรของเราและเข้าทำลายมรรคผลนิพพานอันจะพึงเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเราโดยไม่ต้องสงสัย
นี่แหละคนมายาของกิเลสมันแทรกเข้ามาอย่างนี้ส่วนกิเลสเองมีตัวไหนตั้งแต่ครั้งใดๆมาก็ตามว่าเป็นกิเลสที่เคลื่อนที่ล้าสมัยใช้ไม่ได้แล้วอย่านำกิเลสประเภทนั้นมาใช้ประเภทนั้นล้าสมัยไปแล้วเก่าแก่ค่ำคร่าชราหลุดลอยไปหมดแล้วอย่านำมาใช้มาเกิดประโยชน์ไม่เคยมีกิเลสตัวใดแสดงออกมานี่กล่อมได้ทั้งนั้นทำให้เกิดความทุกข์เป็นพิษเป็นภัยได้ด้วยกันตั้งแต่สมัยโน้นจนกระทั่งสมัยนี้และยังจะเป็นอีกต่อไปมากน้อยเพียงไรไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ไม่มีการสถานที่เวลาเลยมันผิดขึ้นมาเป็นกิเลสได้ทุกขณะทุกเวลาและผิดผลทุกข์ให้เกิดแก่จัดเลิกตลอดไปจึงเรียกว่าโลกันตจิตโลกันตนรกอยู่ภายในจิตใจของเราที่ถูกกิเลสมันครอบให้มืดมิดปิดตานี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยเรานี้เป็นของปลอมทำไมเราจึงเชื่อเพราะมันกล่อมจิตนั้นให้กลายเป็นจิตปลอมไปตามมันจิตทั้งดวงเลยกลายเป็นจิตปลอมไปตามกิเลสหมดเพราะฉะนั้นกิเลสกระดิกทิศแพงออกในท่าใดจึงเป็นไปตามเรื่องของกิเลสโดยไม่คำนึงว่าผิดว่าถูกดีชั่วประการใดนี่แหละที่มันไม่ทันกันเพราะกิเลสมันหนาแน่นมันมืดไม่ปิดตามันให้กระดิกพลิกแพงไปด้วยอำนาจของมันเท่านั้นไม่ได้กระดิกพลิกแพงจิตใจออกไปด้วยอำนาจแห่งธรรมเลยนี่เรามาบวชในพุทธศาสนาแล้วนำธรรมเข้าสู่ใจตั้งแต่เริ่มแรกเจตนาที่จะบวชก็เป็นธรรมอยู่แล้วได้บวชมาแล้วเห็นประจักษ์ตนก็เป็นธรรมขั้นเป็นดังนั้นก็ประพฤติปฏิบัติรักษาตามวิคบทวินัยตลอดถึงธรรมในแง่ต่างๆนำเข้ามาประยุกต์กันกับกิเลสจะมีธรรมข้อใดบทใดบาทใดว่าเป็นของปลอมธรรมเป็นของจริงพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ด้วยสวดคาถาธรรมล้วนๆอยู่แล้วและเป็นนิยานิพพานอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับกิเลสถ้านำมาปราบกิเลสจะต้องหลุดกิเลสจะต้องหลุดลอยไปเช่นเดียวกันหมดทุกประเภทแห่งธรรมขอให้นำมาใช้นำมาประพฤติปฏิบัติอย่าให้เสียเวลาอย่าให้กิเลสหลอกอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนจะหาสาระตามเจตนาของตนไม่ได้ถ้านักบวชเราไม่สามารถปฏิบัติตนให้เป็นไปได้ตามความมุ่งหมายแล้วใครในโลกนี้จะปฏิบัติได้คำว่าอำนาจวาสนามีอยู่ที่ไหนถ้ามันมีอยู่ที่เราซึ่งเป็นนักบวชและกำลังบำเพ็ญอยู่เวลานี้เราจะไปหาอำนาจวาสนาที่ไหนก็หาจากหรือเพิ่มพูนขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติโดยสม่ำเสมอไม่ลดละความภาคเพียรในทะความดีทั้งหลายนั่นแหละท่านเรียกว่าการสั่งสมอำนาจวาสนาเมื่อสั่งสมไปนานมันก็อำนาจก็มีมากอำนาจของธรรมสติก็แก่รวดเร็ววิริยะความภาคเพียรก็เพียรได้เป็นอัตโนมัติเมื่อถึงขั้นที่เป็นไปได้นี่คือความแก่กล้าในทางธรรมธรรมมีความแก่กล้าก็ต้องมีความสามารถฉลาดรู้ทันกลมายาของกิเลสประเภทต่างๆซึ่งเคยปกปิดหรือครอบงำจิตใจให้มืดมิดปิดตามาเป็นเวลานานจะกี่กับกี่การก็ตามเถอะเช่นเดียวกับความมืดที่มีประจำโลกนี้มันจะมืดมานานเพียงไรก็ตามพอเปิดไฟขึ้นเท่านั้นความมืดจะกระจายหายไปหมดเหลือแต่ความสว่างล้วนๆเท่านั้นนี่ก็เช่นเดียวกันวิเลจะเคยครอบงำหัวใจมาอย่างมืดมิดปิดตาหาทางออกทางเข้าไม่ได้ก็ตามเมื่อได้นำสติปัญญาศรัทธาความเพียรอันเป็นเหมือนดวงไฟที่สว่างจ้าเข้ามาใช้กำจัดกิเลสแล้วความมืดบอดทั้งหลายจะต้องค่อยกระจายตัวไปสุดท้ายก็สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นที่ใจดวงนี้โดยไม่ต้องหาเวลาที่ไหนมาตัดสินกันปัญญานี่แหละเป็นเครื่องตัดสินความเพียรของเรานี่แหละเป็นเครื่องตัดสินกันกับกิเลสทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านนำอันนี้มาตัดสินกับกิเลสท่านไม่เอาการไม่เอาสถานที่เวลาไม่ได้คำนึงถึงวาสนามากศาสนาน้อยอะไรมากยิ่งกว่าการเข้ารบฟันหั่นแหลกกันกับกิเลสที่จะให้หลุดลอยไปจากนั้นจนกระทั่งกิเลสได้หลุดลอยไปเพราะอำนาจแห่งความเปลี่ยนของพระองค์แล้วได้มาสั่งสอนพวกเราทั้งหลายต่างองค์ต่างมาอบรมศึกษาขอให้คิดถึงในเรื่องของตัวโดยเฉพาะอย่าเอาเรื่องอื่นใดหรือของบุคคลผู้ใดที่เห็นว่าไม่เป็นสิริมงคลอันจะเป็นค่าสิทธิ์ต่อตนอย่างน้อยเป็นค่าสิทธิ์ต่อตนอย่านำมาใช้อย่านำมาคิดให้คิดในวงของตัวเองที่จะเป็นอัตเป็นธรรม
คิดเรื่องของผู้ใดก็ให้เป็นเรื่องอัดเรื่องทำเป็นเรื่องฆ่ากิเลสไปในตัวอย่าคิดเรื่องสั่งสมกิเลสขึ้นมาเผาดลหัวใจตัวเองจะเป็นเทวทัตทำลายตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวการอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะกิริยาท่าทางหูตาจมูกลิ้นกายย่อมมีการย่ำย้ายผันแปรไปต่างๆตามความเป็นคนที่มีชีวิตอยู่ไม่ใช่คนตายต้องมีการแสดงออกเป็นธรรมดาผู้มาศึกษาต้องเป็นผู้ใช้สติปัญญาโดยทางธรรมอย่านำโลกมาใช้จะเป็นการทำลายตัวเองนอกจากนั้นจะทำให้กระทบกระเทือนแก่หมู่แก่คณะที่อยู่ด้วยกันให้หาความผาสุกไม่ได้เพราะความคิดนั้นผิดปล่อยให้กิเลสเข้าย่ำยีตีเดือดภายในจิตใจของตนแล้วนั่งตีแผ่กระจายไปภายนอกให้ระบาดออกไปกลายเป็นเรื่องความกระทบกระเทือนนี่คือเรื่องของกิเลสทั้งมวลให้คิดให้ทราบให้รู้โทษของมันเวลานี้เรามาชำระตนเองเรามาแก้ตัวของเราอย่าไปสนใจแก้ผู้หนึ่งผู้ใดให้เป็นไปอย่างนั้นให้เป็นไปอย่างนี้ยิ่งกว่าจะแก้ความคิดผิดของตนซึ่งออกนอกลู่นอกทางอันแสดงอยู่ภายในจิตนี้ให้เห็นชัดเจนกันตรงนี้แล้วแก้กันตรงนี้จะชื่อว่าเป็นผู้มาศึกษาอบรมอัตธรรมโดยแท้นั่นไอ้เรื่องคิดภายนอกเกี่ยวกับคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้นั่นเป็นนิสัยของกิเลสที่เคยฝังจมมาเป็นเวลานานมาบวชเป็นพระแล้วมันก็ยังต้องเป็นต้องติดตามมาด้วยเพราะมันไม่ได้บวชใครจะบวชเท่าไหร่ก็ตามกิเลสต้องเป็นกิเลสไปทั้งข้ามถ้าไม่แก้ไม่ตกถ้าไม่ทำลายไม่แตกต้องทำลายผู้ปฏิบัติต้องดูหัวใจของตัวเองความเคลื่อนไหวในแง่ใดให้ทราบให้ทันความกระเพื่อมของจิตที่คิดออกไปในแง่ใดทางใดดีชั่วประการใดนี่คือผู้ปฏิบัติเพื่อจะให้ทันเรื่องของกิเลสที่ละเอียดแหลมคมมากจึงต้องได้สั่งสมสติปัญญาขึ้นให้เพียงพอที่จะได้ทราบกิเลสประเภทนั้นๆโดยลำดับลำดาไปจนกระทั่งทราบโดยตลอดทั่วถึงและทะลุปูโปร่งทำลายไปได้หมดไม่มีเหลือปัญญาใจยิ่งจะทราบได้ชัดขึ้นเรื่องอาการของจิตที่มีกิเลสเป็นผู้ผลักดันออกมาให้คิดให้ปรุงให้สำคัญหมายในเรื่องต่างๆนั้นกับความคิดปรุงของจิตของขันของจิตที่ออกมาเป็นขันล้วนๆต่างกันมากน้อยเพียงไรจะทราบได้หมดโดยตลอดทั่วถึงขันที่มีกิเลสเข้าแทรกมีกิเลสเป็นผู้บงการย่อมจะแสดงมาออกมาในทางกิเลสทั้งหมดไม่มีอันใดที่จะแสดงมาเป็นธรรมเพราะกิเลสกับธรรมเคยเป็นข้าศึกกันมาแต่การไหนแล้วเมื่อได้ชำระกันจนกระทั่งหมดเชื้อที่จะผลักดันออกมาไม่มีแล้วแม้ขันธ์จะมีอยู่ก็ตามรูปมีอยู่ก็เห็นเป็นตามความจริงของรูปไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของเราของเขาของใครทั้งนั้นเวทนาคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในร่างกายก็ทราบว่าเป็นความจริงอันหนึ่งไม่เห็นว่าเวทนาคือความทุกข์นี้ไปให้โทษให้ภัยแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลยในตัวเองในธาตุในขันธ์นี่ที่แสดงขึ้นมาในธาตุในขันธ์ทุกนั้นก็สักแต่ว่าทุกข์ที่ปรากฏขึ้นมาตามหลักธรรมชาติของตนและก็ไม่ทราบความหมายของตนอีกด้วยนี่แหละจิตเป็นผู้ไปทราบแล้วมายึดด้วยเมื่อรู้แล้วนั่นก็เป็นชักแต่กิริยาที่แสดงออกมาเท่านั้นสัญญาความหมายความจำก็สักแต่ว่าจำไม่ได้สังจิตสังใจให้จิตใจนั้นรุ่มหลงไปตามสัญญาสังขารความคิดความปรุงก็เหมือนกันเป็นแต่เพียงอาการหนึ่งหนึ่งจึงเรียกว่าขันธ์ล้วนๆไม่มีอะไรเข้าเคลือบแฝงคือกิเลสประเภทต่างๆไม่มาเป็นเจ้าตัวการมาผลักดันมาใช้ขันธ์นี้ให้เป็นกิเลสไปตามตนเมื่อได้เห็นชัดทั้งขันธ์ที่เต็มไปด้วยกิเลสเป็นผู้บงการและเห็นชัดทั้งขันธ์ที่มีกิเลสมาเป็นเจ้าบังคับการนั้นแล้วย่อมจะเห็นชัดโดยตลอดทั่วถึงว่าต่างกันอย่างไรเวลานี้ขันธ์ของเรามันเป็นขันธ์นักโทษถูกกิเลสปกครองถูกกิเลสบังคับบัญชากดขี่ข่มเหงให้คิดให้ปรุงให้สัมพันธ์มั่นหมายไปในทางใดเป็นไปตามมันทั้งนั้นไม่มีแง่ต่อสู้ต้านทานเพราะรู้ไม่ทันมันความคิดทั้งหมดจะผิดประการใดก็เข้าใจว่าความคิดนั้นเป็นของตนและเข้าใจว่าถูกเสมอไปนี่เป็นเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนี้ต้องเข้าใจว่าถูกเสมอเข้าปลายตัวเสมอเข้าปลายตัวคือเข้ากิเลส
กิเลสไม่ยอมเข้าฝ่ายใจนอกจากฝ่ายมันอย่างเดียวเท่านั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องให้ทราบอันใดที่เป็นเรื่องเข้าตัวนั้นเข้าตัวเองเข้าฝ่ายตัวเองนั้นนั่นแหละคือเรื่องกิเลสกอบโกยหาผลประโยชน์เข้ามาสู่ตนให้มีมากมูลมีกำลังมากขึ้นถ้าเข้ากับเหตุกับผลนั่นเป็นเรื่องธรรมและในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องปราบปรามที่เด็กความเห็นแก่ตัวออกได้โดยลำดับจึงมีความเสมอภาคภายในจิตใจให้ความเสมอภาคกับสิ่งทั้งหลายให้ความจริงตามส่วนนั้นๆของสิ่งทั้งหลายสม่ำเสมอกันไม่ได้คล้องได้แวะกับสิ่งใดเลยนี่คือจิตที่พอตัวจิตที่รอบภายในตัวแล้วย่อมไม่ติดย่อมไม่พันย่อมไม่สำคัญที่จะถือมาเป็นโทษเป็นภัยเผาลนตนเองและไปเผาลนผู้อื่นผู้ใดอีกต่อไปการปฏิบัติให้ดูจิตซึ่งเป็นตัวก่อเหตุอันสำคัญอย่าไปดูคนนั้นอย่าไปดูคนนี้อย่าไปคิดตีความหมายคนนั้นเป็นอย่างนั้นตีความหมายคนนี้เป็นอย่างนี้ให้ตีความหมายของความคิดความปรุงของตนที่มันแสดงออกมาด้วยความเป็นโทษโดยที่เราไม่รู้ให้ใช้ปัญญาเข้าไปจดจ่อพิจารณาคลี่คลายดูตามเหตุการณ์ที่มันแสดงออกมาจะทราบไปโดยลำดับแล้วมันกระงับตัวลงไปไม่แสดงรุนแรงแล้วต่อไปก็ระงับดับได้พอปรุงขึ้นมาเรื่องใดก็ตามที่จะเป็นภัยแก่ตนเองย่อมทราบทันทีแล้วระงับดับกันลงได้ทันทีนั่นชื่อว่าอุบายของธรรมอุบายของสติปัญญาทันกับคนมายาของกิเลสกิเลสย่อมหมดอำนาจไปโดยลำดับนี่การปฏิบัติตนให้ปฏิบัติอย่างนี้การแสดงท่านที่ท่านแสดงว่ามองกันให้มองในแง่เหตุผลมองในแง่เหตุตาเมตตามองในแง่แห่งความให้อภัยกันนั่นเป็นประเภทหนึ่งแห่งธรรมที่ประเภทอันสำคัญก็คือให้มองดูจิตของตนมันปรุงออกไปกับเรื่องใดกับบุคคลผู้ใดดีชั่วประการใดให้ดูตัวนี้ตัวก่อเหตุแสดงออกมานี้กระเพื่อมออกมาที่นี่พอกระเพื่อมไปแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วกลับมาหลอกเจ้าของนี่เป็นสำคัญดูจุดนี้อย่าดูที่อื่นถึงชื่อว่าผู้ปฏิบัติดูจิตเป็นสำคัญกว่าอื่นการทำความภาคเพียรอย่าทำพวกคลั่งแบบโลกโลกแบบลวกๆใช่ไหมล่ะอย่าเอาเวลาเข้ามาเป็นใหญ่กว่าความต้องการที่จะรู้จริงเห็นจริงจากความเพียรของตนไม่ว่าจะเป็นธรรมประเภทใดที่เราต้องการอยากรู้อยากเห็นอยากให้เป็นให้มีความหมายมั่นตั้งมือกับธรรมประเภทนั้นด้วยความเพียรของตนอย่าลดละดังที่เคยกล่าวอยู่เสมอมาสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีทำไมจิตมันจึงสงบไม่ได้ถ้ามีความจริงจังต่อกันแล้วเป็นไปได้หรือที่มันสงบไม่ได้ก็คือไม่มีความจริงเท่ากิเลสที่มันทำเรานั่นเองมันทำพิษเรามันทำจริงทำจังกิเลสตัวไหนออกมาทำจริงทำจังไม่มีคำว่ารอแหละเหมือนเราที่จะแก้กิเลสฆ่ากิเลสปราบปรามกิเลสและทำด้วยความรอแหละไม่จริงไม่จังมีแต่ให้กิเลสย่ำยีเอาทุกๆครั้งที่ต่อสู้กันหากมีการต่อสู้แต่หมอกรากนี่มันสำคัญมากนะมักจะมีแต่การหมอกรากเป็นรู้สึกตัวกิเลสตัวใดออกมากล่อมก็หลับไปเลยหลับไปเลยทั้งๆที่ยังไม่นอนหลับมันก็หลับไปเลยในความเพียรนั่นแหละนี่สำคัญพิจารณาด้วยดีธรรมของพระพุทธเจ้านี้เลิศขอให้ได้ปรากฏขึ้นที่ใจเถอะไม่เคยรู้เคยเห็นก็ตามเห็นองค์พระศาสดาเห็นองค์ธรรมทั้งหลายเห็นพระสงฆ์จะเป็นสักขีพยานขึ้นอย่างเต็มตัวภายในจิตใจตามขั้นแห่งธรรมนั้นๆถ้ายิ่งถึงยิ่งถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นเต็มดวงภายในใจใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจแล้วทั้งนั้นหาความสงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้เลยเพราะเป็นอันเดียวกันนี่แหละที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเห็นตรงนี้เพราะความจริงเป็นเครื่องยืนยันที่ถูกที่ไหนเวลานี้ถูกปิดหุ้มห่อหรือถูกกรบไว้อย่างสนิทจากกิเลสประเภทต่างๆธรรมชาตินี้จึงไม่ปรากฏออกมาได้ความเพียรของเราก็คือขุดการขุดคุ้ยสิ่งที่ปกคลุมหุ้มห่อนี้ด้วยวิธีการต่างๆที่จะให้ของจริงนั้นเริ่มฉายแสงออกมาเช่นสมาธิธรรมเป็นต้นเริ่มฉายแสงออกมาด้วยความสงบเย็นใจ
จากนั้นก็ฉายแสงออกมาด้วยความสงบแน่วแน่ลำดับต่อไปก็ใช้ปัญญาหรือถอนสิ่งที่ปกคลุมหุ้มห่อด้วยอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเพราะเหตุแห่งความรุ่มความหลงนั่นแหละเป็นสำคัญไม่หลงไม่หยุดถ้ารู้แล้วไม่หยุดถ้ารู้เป็นของจริงเต็มส่วนแล้วซ่อมต่อยเต็มภูมิไม่มีอะไรเหลือแต่นี้ไม่รู้นี่จึงเรียกว่ากลมายาของกิเลสมันละเอียดมากที่สุดมันจึงสอนให้พิจารณาเปิดเข้าไปเปิดเข้าไปถึงการเวลาพิจารณาทางด้านปัญญาเวลาจะทำสมาธิให้มีจิตมีความสงบเยือกเย็นพอเป็นกำลังหรือเป็นบาตรแห่งนิพพานก็ให้ทำเพราะทำทั้งสองนี้มีความเกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวโยงกันแยกกันไม่ออกไม่มีความเกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวโยงกันแยกกันไม่ออกจิตไม่สงบจะพาพิจารณาอะไรมันได้เรื่องได้ราวเลยยิ่งโน้นยิ่งนี้เพ่นโน้นเพ่น

มองดูคำผีมันทำไมมันเป็นกิเลสออกมาทุกขณะที่มันแสดงขึ้นมาในหัวใจของเราและเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเราให้ชอบช้ำหรือขุ่นมัวไปได้ทุกๆขณะจิตทุกๆขณะที่กิเลสทำงานมันมีตัวกิเลสตัวไหนไปมองดูตำหนักตำหนาไม่เห็นหนิมันทำไมมันเป็นกิเลสขึ้นมาได้ทุระยะการที่จะแก้กิเลสภายในจิตใจของเราด้วยอุบายสติปัญญาซึ่งก็มีอยู่แล้วในตำราทำไมเราจึงจะแก้ไม่ได้อุบายของสติปัญญาประเภทต่างๆที่จะปรากฏขึ้นมาภายในจิตใจนั้นมันแล้วแต่อุปนิสัยนี้แล้วแต่จริตนิสัยของใครที่จะคิดจะค้นออกมาในแง่ใดที่จะเป็นเครื่องพาดปันหันแดกกับกิเลสเป็นใช้ได้ทั้งนั้นให้นำมาใช้อย่าอยู่เฉยๆอยู่แบบลอยๆเลื่อนๆลอยๆมาศึกษากับครูกับอาจารย์ก็ไม่เป็นท่าเป็นทางเอาแต่ความสะดวกสบายของกิเลสมาเหยียบย่ำทำลายตนและเหยียบย่ำทำลายหมู่เพื่อนให้หนักตึงไปหมดทั้งวัดใช้ไม่ได้ต้องมีความคล่องตัวนักปฏิบัติยาอืดอาดเหนื่อยหน่ายเรื่องของธรรมเป็นยังไงไม่ใช่เรื่องมานอนใจมาประมาทเอานิสัยความขี้เกียจขี้คร้านอ่อนแอเข้ามาเหยียบย่ำทำลายตนและเพื่อนฝูงที่อยู่ด้วยกันมันหนักยิ่งกว่าอะไรภูเขาทั้งโลกมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่เข้ามามันไม่เคยมาทับมาถมคนนี่สิพระนี่สินี่มันเอานำเรื่องนำราวเข้ามาเหยียบย่ำทำลายซึ่งกันและกันอันนี้จึงหนักยิ่งกว่าอะไรเป็นภัยยิ่งกว่าสิ่งใดจึงควรระวังตนด้วยกันทุกคนหัวใจมีทุกคนสติปัญญามีเพื่อทำความสงบร่มเย็นให้แก่ตนและเพื่อทำความสงบร่มเย็นให้แก่กันและกันทำไมเราจะทำไม่ได้อันเป็นฝ่ายธรรมเช่นนี้ที่เรียกทำไมมันผิดขึ้นมาได้รวดเร็วนะต้องมาแก้กันเลยวันหนึ่งคืนหนึ่งรอบหนึ่งตามสมมติก็ว่า24ชั่วโมงมันไปอยู่ยังไงจิตมันทำงานอะไรมันถึงไม่ได้เรื่องได้หรอถ้าตั้งใจทำงานจริงๆมันทำไมมันสงบไม่ได้ถ้าไม่ถูกจูงจมูกจากกิเลสทั้งหลายตลอดเวลาทำไมจะไม่เป็นธรรมธรรมนี้สอนเพื่อความสงบร่มเย็นแท้ๆในด้านสมาธิธรรมก็ดีด้านปัญญาท่านก็สอนเพื่อความเฉลียวฉลาดทำไมมันจึงไม่ฉลาดเรามันเป็นเพราะอะไรทำไมจะนอนอยู่เหมือนหมูนั่นจะให้ฉลาดตลอดวันตายต้องหาทางฉลาดไม่ได้เลยปัญญาท่านไม่นำมาคิดค้นอยากเข้าใจว่าปัญญาจะเกิดขึ้นมาเองต้องใช้ต้องคิดต้องค้นสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลานี่แหละเป็นสิ่งที่ปลุกสติปัญญาของผู้ที่จ้องมองที่จะพิจารณาอยู่แล้วโดยไม่ต้องสงสัยแต่ถ้าแบบหลับหูหลับตาอยู่นั้นอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์จะถูกจนกระทั่งศีรษะแตกมันก็ไม่เห็นเพราะมันไม่มีตามองนี่ไม่เพราะไม่มีปัญญาพิจารณามันจึงโดนอยู่เรื่อยๆโดนอยู่เรื่อยๆมันเลยศีรษะแตกไปนู่นมันก็ไม่เห็นไม่รู้ให้พูดให้ฟังอยู่เสมอศาสนธรรมคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานนั่นสงสัยไปที่ไหนพร้อมเสมอที่จะแสดงผลให้เห็นแก่ผู้บำเพ็ญเหตุถูกต้องดีงามและสมบูรณ์เต็มที่ผลจะแสดงให้เห็นอย่างเต็มที่ประจักษ์ใจไม่แสดงที่ไหนจะแสดงที่ใจคำว่าธรรมมีอยู่ในโลกก็คือใจดวงนี้แหละจะเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์รับทราบธรรมทั้งหลายที่ว่ามีอยู่ส่วนอื่นไม่มีทางที่จะรับทราบได้ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นสภาพอันหนึ่งที่จะรับทราบเป็นเครื่องมือที่จะรับทราบในสิ่งต่างตามนิสัยของตนแต่ใจที่สามารถรับทราบได้หมดไม่ว่าทางโลกทางธรรมเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าธรรมมีอยู่ใครจะเป็นผู้รับทราบใครเป็นผู้ยืนยันนะธรรมนั้นจะเกิดขึ้นที่ไหนสัมผัสสัมพันธ์ที่ไหนนอกจากสัมผัสสัมพันธ์ใจและเกิดขึ้นที่ใจมากน้อยโดยลำดับของความสามารถของใจเท่านั้นเกิดขึ้นที่นั่นพากันคำมาคำเม้นเอาให้จริงจังการจมอยู่ในกิเลสนี้ไม่มีใครวิเศษวิโสต่างกันอะไรเราเห็นกันอยู่แล้วนี่หากจะมีกิเลสคนมีกิเลสทั้งโลกนี่สามแดนโลกธาตุใครที่ว่าไม่มีกิเลสมันมีเมื่อไหร่หากจะมีกิเลสวิโสมันเข้าวิเศษวิโสไปนานแล้วไม่มีใครมาจะต้องนอนจมและบ่นให้ทุกข์อยู่นี่ทั้งที่มันหาทางออกนี่เราหาทางออกด้วยธรรมแท้ๆทำไมมันจะเป็นไปไม่ได้ต้องพิจารณาสอนแทบล้มแทบตายสอนหมู่สังฆะสอนมาเป็นเวลานานมีวิธีแวแวพอให้เห็นเหตุเห็นผลให้เป็นกำลังใจพอเป็นสักขีพยานบ้างมันก็จะเรียกว่าไม่มีมันก็น่าจะพูดได้แล้วมันเป็นอะไรธรรมที่สอนนี้ไม่ได้สอนแบบรูปดำกำตามาสอนกันไม่ได้สอนแบบกำดำกำขาวสอนแบบด้นดำสอนด้วยคำถนัดจริงๆทั้งฝ่ายเหตุที่ผ่านมา

0: มากน้อยหนักเบาเพียงไรก็ได้นำมาสอนเพื่อนถึงผลหนักจะเกิดขึ้นก็จะปิดอยู่ได้ยังไงก็ต้องนำมาสอนหมดดังที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วมันไม่ถึงใจบ้างเหรอนั่นเป็นยังไงสิ่งที่ถึงใจฝังใจก็มีแต่กิเลสเท่านั้นเหรออย่างอื่นจะวิเศษวิสูงกว่านั้นไม่มีแล้วเหรอนั่นถึงไม่สนใจนั่นถึงไม่ปฏิบัติมันถึงไม่เจอกันท่านมาทำประเสริฐประเสริฐมันอะไรเดี๋ยวนี้ประเสริฐมันมีแต่กิเลสถือกิเลสเป็นประเสริฐเชื่อกิเลสมากยิ่งกว่าธรรมแล้วฉันทำได้ยังไงธรรมจะเกิดขึ้นได้ยังไงพอจะปรากฏขึ้นบ้างถูกกิเลสตบต่อยซะทีเดียวแหลกไปแหลกไปถูกกิเลสเผาซะแหลกไปหมดคำว่าตัปปธรรมเลยไม่ได้เผากิเลสแล้วจะหาความมิเศษวิโสมาจากไหนเกิดชาติใดก็ตามมันก็คือความทุกกองทุกอันเดียวกันนั่นคำว่าเกิดนั่นก็เกิดทุกพร้อมๆกันมันมิเศษวิโสอะไรเกิดแก่เจ็บตายมิเศษวิโสที่ไหนเมื่อนี้ตั้งแต่เป็นการหาบหามกองทุกมาทั้งมวลตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันตายมีช่องว่างที่ตรงไหนในสกลกายและจิตใจของเรานี้ที่จะว่างออกจากความทุกข์ทั้งหลายไม่ทับถมโจมตีเรามันเห็นมีนำธรรมเข้าไปแทรกเข้าไปบ้างสิจะเป็นยังไงความสุขจากธรรมกับความสุขอย่างอื่นต่างกันยังไงความทุกข์ทางความในทางความเพียรเพื่อปฏิบัติธรรมให้รู้แจ้งแทงทะลุจะเป็นทุกข์ขนาดไหนก็ให้มันรู้กันสิส่วนทุกข์จากกิเลสเหยียบย่ำทำลายเราเคยทุกข์มาแล้วไม่สงสัยกันพอจะก้าวเข้าสู่ธรรมมีความทุกข์เล็กๆน้อยๆกับกลัวแต่จะล้มจะตายเวลาให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายกี่ภพกี่ชาติทำไมไม่เห็นกลัวเป็นกลัวตายกันไม่ใช่มันกล่อมจนจมมิดไปแล้วเหรอพิจารณาสิสติปัญญามีอย่างไรจะผ่านพ้นไปได้ด้วยอุบายของตนเองให้นำมาใช้อย่านอนนิ่งนอนใจอยู่เฉยๆการมาศึกษาอบรมกับครูกับอาจารย์ก็เป็นของไม่แน่นอนทั้งสองฝ่ายนั่นแหละมีการพลาดพลาดผันแปรกันไปได้ทั้งฝ่ายทั้งเป็นทั้งตายจึงเรียกว่าโลกอนิจจังในขณะที่ควรจะเป็นประโยชน์แก่ผู้มาศึกษาอบรมก็ควรจะขมักขม้นในความภาคเพียรของตนยึดอะไรยึดให้จริงให้จังอย่าทำละหล่อและแหละไม่ใช่เรื่องของธรรมความละหล่อและแหละเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลมันหวานมันล้อมไว้หมดปากเสียบฝังน้ำไม่เต็มไปหมดรอบหัวใจกายวาจาของเราเรายังไม่ทราบว่าเราอยู่ในวงล้อมหรือเวลานี้นี่เราจะบุกเบิกวงล้อมออกไปด้วยอาจด้วยธรรมทำไมจึงติดตันอันตู้ไปทั้งหมดแล้วจะหาความวิเศษวิโสมาจากไหนควรคิดให้มากผู้ปฏิบัติเราจะหวังความวิเศษวิโสอะไรนอกจากธรรมเท่านั้นสิ่งเหล่านั้นได้เห็นกันมาแล้วพอจะคิดในแง่ธรรมเหมือนกับว่าอะไรก็สุดเอื้อมหมดหวังไปทั้งหมดน่ะฟังสิความคิดขึ้นมาอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องของกิเลสสุดเอื้อมหมดหวังนี่นั่นก็ทำให้ท้อแท้อ่อนแออ่อนเปียกไปมันได้เข้มแข็งให้ได้เห็นประจักษ์ตัวบ้างสิเวลามันอ่อนปวกเปียกก็ให้รู้เวลามันมีความเข้มแข็งขึ้นมาเพราะกำลังวังชาของผลที่ปรากฏขึ้นนับแต่ความสงบขึ้นไปหนึ่งเพราะกำลังวังชาของสติปัญญาที่สอดแทรกตัดฟันหันแหลกกับกิเลสขึ้นไปเดิมดับจนเป็นกำลังจิตใจให้หมุนตัวไปด้วยความเพียรนั่นแหละก็ให้มันเห็นกันได้เอามาเทียบเทียงกันบ้างสิขณะที่ล้มลุกคลุกคลานเป็นยังไงขณะที่นี้ขณะนี้เป็นเวลาเป็นขณะที่เปลี่ยนไกลที่สุดทั้งด้านความภาคเพียรทั้งด้านสติปัญญาแล้วกิเลสหมอบราบเริงดำดับก็ให้เห็นชัดๆสิสิ่งตรงนี้จะปรากฏขึ้นมาได้ในวงปฏิบัติในผู้ปฏิบัติแต่จะไม่เกิดกับหมุนขึ้นเฉียงไม่ยอมลงให้พากันฟังให้ถึงใจความตะเกียกตะกายใครก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ตะเกียกตะกายเหมือนกันเราไม่ยอมรับพระพุทธเจ้ามาเป็นสรณะเรากล่าวทำไมพุทธังสนังกัจฉามิพระองค์ล้างมือเปิดเมื่อไหร่ตะเกียกตะกายสลบสลายเห็นอยู่แล้วในตำราพระสาวกก็เหมือนกันไม่ใช่ท่านผู้ล้างมือเปิดเป็นผู้ตะเกียกตะกายมาโดยกันเดินตามรอยพระพุทธเจ้าทำไมจึงต้องอ่อนแอไม่อยากตะเกียกตะกายแต่จะให้ดีวิเศษล้นโลกเป็นไปได้ยังไงมันเป็นอาถรรพ์เป็นไปไม่ได้เดินทางไปจุดใดก็ตามสู่สถานที่ใดก็ตามคุกคะก็ต้องผ่านไปตรงนั้นสะดวกก็ต้องผ่านไปทางสายนั้นไปที่อื่นไม่ได้มันผิดทางคดโค้งก็ต้องไปตามโคดตามโค้งตรงก็ต้องไปตามทางตรงราบรื่นหรือไม่ราบรื่นคุกคะก็ต้องผ่านไปนั้นนี่การดำเนินของเรานี่ก็เหมือนกับเดินคนเดินทางไปสู่จุดที่หมายนี่จุดที่หมายของเราคือความหลุดพ้นโดยประการทั้งปวง แล้วก้าวไปด้วยความภาคเปลี่ยนของตนมันจะตะเกียกตะกายทุกยากลำบากขนาดไหนเขาต้องยอมรับกันแต่ไม่ยอมถอยหลังถึงเวลาที่มันจะเกรียงไกรมันก็เป็นไปเองเมื่อความภาคเพียรได้หนุนอยู่เสมอเสมอสติปัญญาเมื่อฝึกหัดอยู่เรื่อยๆก็ย่อมมีความแก่กล้าสามารถไปโดยลำดับจนกลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติหรือเป็นมหาสติมหาปัญญาได้จากความเพียรของผู้บำเพ็ญหรือของผู้บำรุงอยู่เสมอนั่นแหละแล้วเห็นประจักษ์ภายในใจด้วยแล้วมาเทียบกันกับเวลาล้มลุกคลุกคลานในขณะที่จิตได้มีความเกรียงไกรทั้งความภาคความเพียรทั้งความเฉลียวฉลาดทุกด้านทุกทางเข้าไปแล้วกับความล้มลุกคลุกคลานไปยังไงนั่นที่จะมาถึงขั้นนี้ก็มาจากการล้มลุกคลุกคลานนั่นแหละมันเป็นบทเป็นบาทเคลื่อนหมุนกันมาเป็นลำดับตำดาจะไม่ให้เดินทางสายนี้จะไปเดินไปไหนเป็นยังไงก็ต้องยอมรับทุกข์ก็ต้องยอมรับกันถึงเวลาสุขมันจะปรากฏขึ้นมาจากความทุกข์ตะเกียบความตะเกียบตะกายนั่นแหละไม่ไปจากไหนสุดท้ายเมื่อจิตมีกำลังเต็มที่สติปัญญารอบตัวแล้วความรู้สึกเปลี่ยนไปหมดนั่นเองกลายเป็นอัตโนมัติอยู่ไหนก็เพียรอยู่ไหนก็มีสติอยู่ไหนก็มีปัญญาอิริยาบถใดก็มีความเพียรคือสติปัญญารอบตัวตลอดเวลาจนกระทั่งข้าศึกมันได้หมอบราบไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วสติปัญญานั้นก็หมดความจำเป็นไปเองโดยไม่ต้องได้ปลดได้ตรงกันด้วยเจตนาเลยหางหมดไปเองโดยหลักธรรมชาติเพราะส่วนมากก็เป็นสมมุติสติปัญญาก็เป็นสมมุติแต่สมมุติคือกิเลสประเภทต่างๆเป็นสมมุติทั้งหมดสติปัญญาก็เป็นสมมุติทั้งหมดเมื่อแก้ได้ทะลุปูโปร่งจะไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วสมมุติทั้งสองภาคนี้ก็เป็นอันหน้าหมดความจำเป็นไปเฉพาะอย่างยิ่งสติปัญญาตถาความเปลี่ยนหากหมดความจำเป็นไปโดยหลักธรรมชาติของตนเองโดยไม่ต้องบังคับเพราะข้าศึกหมดไปแล้วนี่จิตไปไหนกินไม่ได้อยู่ในสองภาคนี้จิตที่บริสุทธิ์ไม่ได้อยู่กับสติไม่ได้อยู่กับปัญญาไม่ได้อยู่กับความภาคความเปลี่ยนประโยคพยายามต่างๆที่เคยดำเนินมานั้นไม่ได้อยู่ในจุดนั้นจุดนั้นและไม่ได้อยู่กับกิเลสอยู่กับความบริสุทธิ์นั่นแล้วความบริสุทธิ์นี้ไม่อยู่กับอะไรเพราะทั้งมวลเป็นสมมุติธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้เป็นนิมิตถ้าอยู่ว่าอยู่กับนิมิตแต่คำว่านิมิตก็เพิ่งทราบว่าเป็นสมมุติอันหนึ่งธรรมชาติอันนั้นไม่ใช่ชื่ออันนี้ธรรมชาตินั้นเป็นธรรมชาตินั้นถ้าอยู่ก็อยู่อันนั้นนี่คือผลที่พึงหวังเต็มหัวใจตรงนี้เมื่อถึงจุดนี้แล้วเต็มหัวใจทางปีกทางแวะไม่มีความหิวความโหยความอยากซึ่งเป็นมรรคคืออยากหลุดอยากพ้นก็ยุติกันลงทุกสิ่งทุกอย่างยุติกันหมดเหมือนเราไปสู่ที่นั้นเมื่อถึงที่นั้นแล้วความอยากมันก็หมดเราต้องการความพ้นทุกข์พยายามตะเกียกตะกายจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์แล้วความอยากพ้นทุกข์ก็หมดความอยากประเภทนี้พึงทราบว่าเป็นมากมีกำลังใจมีความภาคความเพียรถ้าไม่อยากเอาความเพียรมาจากไหนความอยากเป็นกิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลงตัณหาสามกามตัณหาวาตัณหาวิภวตัณหานั่นเป็นสายกิเลสส่วนความอยากหลุดพ้นและประกอบความภาคเพียรนี้เป็นความอยากที่เป็นฝ่ายมากความอยากอันนี้แลไปทำลายความอยากอันนั้นเมื่อนั้นหมดไปแล้วอันนี้ก็หมดไปตามๆกันเพราะเป็นสมมุติด้วยกันนัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นใดยิ่งกว่าความบริสุทธิ์หลุดพ้นอันเป็นความสงบตายตัวนั้นไม่มีก็มีเท่านี้ต้องพากันตั้งอกตั้งใจเอาให้จริงให้จังอย่าล้อแหละก้อนแคลนอย่าชินชากับความภาคเพียรอย่าหวังสิ่งใดในโลกามิตรหรือโลกสมมุติทั้งหมดมีเท่านั้นนะเท่ามันมีเป็นเท่ามันเป็นนั่นแหละไม่นอกเหนือไปจากอนิจจังทุกขังอนัตตานี้เลยในสามแดนโลกธาตุนี้ผมขอทำจิตให้ได้หลุดพ้นจากวงแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตานี้เถอะจะหายสงสัยโดยประการทั้งปวงเอาความจริงมาพูดนี่วะรู้มันอยู่อย่างนี้จะว่าไงมันไม่ขึ้น มันไม่ขึ้นบนสมองพอทางด้านภาวนาเท่านั้นเริ่มลงมาภายในภายในนี่แล้วมันไม่ขึ้นเรียนหนังสือมันขึ้นขึ้นบนสมองภาวนาไม่ขึ้นมันอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกถึงความสงบมันรู้มันรู้ตรงนี้รู้นี่เรื่อยเรื่อยเรื่อยไปจนกระทั่งที่ว่ามันเป็นความรู้ความผ่องใสเป็นจุดเด่นของมันอยู่นั่นมันก็อยู่ตรงกลางเฉยๆเอาอันนั้นหมดไปมันก็อยู่ภายในเฉยๆรู้ตรงกลางเฉยๆแต่มันไม่รู้เป็นจุดท่านเองรู้อยู่ตรงกลางนี้อีกแต่หากยึดไม่ได้นะว่าตรงกลางนี้คือที่ไหนคืออะไรมันเป็นจุดตรงไหนไม่มีมันก็อยู่ตรงนี้เฉยมันซ่านอยู่ในของมันมันไม่ได้ขึ้นมาข้างบนนอกขึ้นมานี่ก็ทราบว่าเป็นอาการมันออกมาเฉยไม่รู้อย่างนั้นสิการปฏิบัติกล้าหาญที่จะพูดตามความจริงไม่มีกระทบกระทานก็ถอดออกมาจากความจริงที่เป็นอยู่รู้อยู่เห็นอยู่นี่ไปพูดมันจะผิดไปไหนกระทบกระทานอะไรขอให้มันรู้เถอะว่าไม่กระทบกระทานแม้จะเทศนาว่าการก็เหมือนกันเทศนาว่าการกับคนชั้นไหนชั้นไหนมันไม่ได้เห็นมีชั้นอะไรนี่ว่ากันไปอย่างนั้นความรู้นั่นเท่านั้นผู้รับฟังก็คือจิตรู้ไปยกกระทำยังไงแค่ไหนคนชั้นนั้นชั้นนี้พวกปัญญาชนพวกผู้มีความรู้สูงสูงเป็นปัญญาตรีปัญญาโทปัญญาเอกว่าก็ว่าเฉยความจริงมันเหนือสิ่งนั้นมันจะไปเอาสิ่งนั้นมาเป็นอุปสรรคมาทับมันอะไรหาอะไรอันนั้นมันเป็นสมมติจะมาทับจิตอันนี้ยังไงจิตนี้เป็นจิตอันนี้เป็นความจริงโดยสมบูรณ์อยู่ในตัวไม่จะไปกระทบกระทั่งอะไรมันเป็นอย่างนั้นความจริงใช่ไหมจะพูดอะไรก็พูดได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนอกจากไม่พูดจะไปกลัวจะไปเกรงใครกลัวจะเสียอกเสียใจในเมื่อสิ่งที่พูดนั้นถูกหรือมันก็ไปคิดไปตามเหตุตามผลไปตามอัตตามธรรมไม่ได้ไปตามบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งมันสัตว์จะไปหวั่นอะไรไว้ไปกลัวอะไรถูกมันเขาให้เทศนั่งตัวสั่นเป็นผมก็เคยเป็นแต่ก่อนมันเป็นอยู่ภายในนะมันสั่นอยู่ภายในจิตเพราะมันไม่มีความจริงในตัวมันอาศัยแต่ความจดความจำมาว่าเฉยความจริงได้ปรากฏขึ้นมากน้อยมันก็พูดได้ตามขั้นแห่งปรากฏคือตามขั้นแห่งความปรากฏเช่นจิตเป็นสมาธิอย่างนี้ก็โอ้โหมันก็วหารเจ๋งกันมันแน่นปึ้งอ่ะแต่มันไม่สนใจจะพูดกับใครสอนใครนอกจากจะมันพยายามแก้เจ้าของมันละเอียดยิ่งกว่านั้นไปถึงขั้นปัญญาด้วยแล้วยิ่งใครมายุ่งยุ่งไม่ได้แต่ทำงานของตัวเองตลอดเวลานั้นเรียกว่าเหมาะที่สุดใครมาคุยด้วยไม่ได้นี่พูดอย่างนี้ก็ยังคิดถึงอยู่ที่น้องผือมีเสียงบรรดาก็แก้ใครใครว่าก็ผมเนาะขึ้นมาทำไมไล่แล้วบางคนก็จะว่านวดเส้นไม่นวดไปเส้นเส้นเนี่ยมันก็เลยไม่มีอะไรนวดนะคือมันไม่อยากพลาดจากงานคนง่ายนะแล้วมันติดต่อกันนั่นพัวพันกันนั่นจะมามัวนวดเส้นแก้เส้นอยู่อะไรกันพันก็ตื่นขึ้นพันกันแล้วเป็นเองมันก็ไม่เคยคิดว่าอยากสอนใครนั่นแหละยิ่งว่าดีอันหนึ่งที่เราได้ภาวนาเต็มเม็ดเต็มหน่วยตลอดไปเลยตั้งแต่เริ่มออกปฏิบัติไม่มีคำว่าการก่อการสร้างยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอะไรไม่มีเลยตั้งแต่เริ่มปฏิบัติจนกระทั่งเป็นมาถูกเจตสันปั้นยอว่าเป็นครูบาอาจารย์ของหมู่คณะไม่ได้ยุ่งเลยเป็นงานภาวนาเดียวตอนขั้นสมาธิมันโอ้โหหารเก่งกันแต่มันเก่งในขั้นสมาธินั้นขั้นเก่งตามภูมิขั้นปัญญามันก็มีโอหารไปอีกแบบนึงมันตามที่มันพิจารณามันได้อุบายต่างๆนั่นแหละมันเป็นของมันเองยิ่งจากนั่นไปแล้วก็ยังไม่ทราบมันมีโอหารนู่นมีใครมาก็เทศฟังไปนั่นว่าเทศเจ้าเนี่ยหายเงียบเหมือนไม่ได้เทศนะ
1: จะเทศซ้ำของเก่ากี่ครั้งกี่หนก็ไม่รู้ไม่สนใจคิดว่านี่ได้เทศแล้วนั่นยังไม่ได้เทศมันมีในปัจจุบันก็ว่ากันตามหลักปัจจุบันพอจบไปแล้วก็แล้วถ้ามันจะซ้ำของเก่ามันก็ซ้ำในหลักปัจจุบันไม่ซ้ำในความคาดคิดมันเป็นขึ้นในวงปัจจุบันแต่เสียงเป็นสำคัญมากระทบกระเทือนไม่ได้ขนาดที่เทศมันจะว่ามีวิหารไม่มีวิหารมันก็พูดไม่ถูกอย่างทุกวันรู้จักอันนั้นมาแล้วมันก็มีวิหารไม่มีวิหารมันก็ไม่ถูกไม่เป็นอารมณ์มีอะไรก็ว่าไปตามเรื่องในปัจจุบันพอเทศจบเนื้อหาเนี่ยผ่านเนี่ยเหมือนไม่ได้เทศคนอื่นจำได้เราเทศแต่เราผู้เทศเองจำไม่ได้เพราะไม่ได้เทศเพื่อจำเทศตามความจริงหมู่เพื่อนที่อยู่ด้วยกันให้ดูกันนะอย่าให้เลยหนักอกหนักใจผู้หนักหนักผู้ทำให้อยู่บนบ่าหมู่เพื่อนมีนะอย่าให้เลยพูดนะเรื่องหยาบๆเพราะว่าปฏิบัติที่เป็นเรื่องความสามัคคีที่จะต้องจัดต้องทำซึ่งเป็นความจำเป็นของแต่ละรายละรายที่เรียกว่าข้อวัดประจำตัวอย่าให้ได้พูดอย่าให้ได้บอกนะของเราหยาบๆ

ู้ที่ว่ามันว่างจากสิ่งนั้นของนี้มันไม่ว่างขั้นของธรรมถึงขั้นว่างว่างมันเหมือนเราขึ้นยืนบนหัวต่อเรามองไปว่างรอบตัวว่างแต่ที่หัวต่อมันไม่ว่างมันไม่มาดูที่หัวต่อที่ของเรายืนบนหัวต่อมันไม่ว่างในตัวของมันตัวหนึ่งว่างไปหมดแผ่นดินทั้งแผ่นก็เหมือนไม่มีต้นไม้ภูเขาตึกรามบ้านช่องมันดาเป็นด้านวัตถุมันไม่มีในความรู้สึกคือมันทะลุไปหมดว่างไปหมดแต่ที่ยืนอยู่นั้นคือหัวต่อเหยียบอยู่บนหัวต่อยืนบนหัวต่อนั้นตรงนั้นมันไม่ว่างเราไม่ดูตรงนั้นมีระคันของจิตแต่ก่อนนั้นว่างแบบความว่างกับวัตถุที่กำหนดขึ้นมาให้ปรากฏแล้วมันหายไปหายไปว่างนั่นเป็นการฝึกซ้อมมันปรากฏขึ้นพับแล้วหายไปพับหายพับแสดงว่าผมมันไม่ขึ้นจากไหนนะการฝึกซ้อมทางปัญญามันขึ้นจากเป็นผู้สมมติฐานภูเขาก็เป็นภูเขาแม่ภูเขาเองก็ไม่มีความหมายในตัวเองไม่ทราบถึงไม้ใบหญ้าวัตถุต่างๆไม่มีความหมายในตัวเองไม่ทราบตัวเองจิตเป็นผู้ไปรู้ไปเห็นสิ่งนั้นแล้ววาดภาพสิ่งนั้นขึ้นมาอีกภาพหนึ่งซึ่งเป็นภาพเหมือนที่เราเคยได้เห็นแล้วนั้นมาเป็นอารมณ์ของใจนี่เป็นสมมติอันหนึ่งที่ทำให้หลงเพราะฉะนั้นการวาดภาพกำหนดนี่ที่มันว่างกำหนดสิ่งที่มันว่างไปให้ปรากฏมีขึ้นมาเพื่อขณะขณะได้ดับไปกำหนดขึ้นมาเพื่อขณะดับไปนานเข้าไปก็เหมือนแสงห้อยดับวาดปรากฏภาพขึ้นมาก็ดับไปพร้อมๆแสดงถึงความสมมติที่มันปรากฏขึ้นมาในจิตเป็นภาพต่างๆตามที่ตนวาดขึ้นมาแล้วมันดับไปเมื่อมองดูแล้วมันจะภาพออกจากจิตตื่นเงาตัวเองหลงเงาตัวเองตกหมดปัญหาไปอีกภาพนึงเพราะมันรู้ว่าเป็นเงาของจิตมันเกิดขึ้นจากจิตแล้วมันก็ดับมันก็อยู่ที่จิตมันเป็นสมมติหรือเป็นนิมิตตอนนั้นมันไม่ได้เป็นสมมติมันไม่ได้เป็นนิมิตมันเป็นตัวสมมติจิตทั้งดวงก็เป็นตัวสมมติเพราะมีอวิชชาซึ่งเป็นตัวสมมติส่วนละเอียดอยู่ภายในงั้นการฝึกซ้อมถึงนี้คือเพื่อเบิกสิ่งที่เกี่ยวข้องขันนี้ออกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบางอย่างเป็นสมมติมันเป็นขั้นจิตเป็นล้วนที่มีอยู่กับมีอวิชชาแท้โดยเฉพาะนั้นมันไม่เป็นขันมันไม่แสดงตัวออกมาก็ไม่เป็นขันเช่นสังขารขันก็ปรุงขึ้นมาถึงจะเปิดสัญญาความกระเพื่อมของจิตออกมาถึงจะเปิดถ้าไม่กระเพื่อมไม่กระดิกแล้วมันไม่เป็นขันมันก็เป็นจิตตาวิชชาฝึกซ้อมไปฝึกซ้อมมาแล้วค่อยเข้าใจย้อนมาดูหัวต่อที่กำลังเหยียบยืนนะแล้วทีนี้มันก็ว่างไปหมดวางไปหมดนั่นถึงอาการอะไรจะเกิดขึ้นมามันก็เป็นเพียงขัน

ของสมุทรมันแสดงวิทยาที่แยกความคิดความปรุงเราแน่ใจว่าพัฒนาศพท่านก็มีความคิดความปรุงเช่นเดียวกันกับทั่วไปเป็นติดเชื้อว่าท่านไม่ติดท่านไม่หลุดท่านทราบอาการของสมุทรที่ยังครองตัวอยู่ยังไม่ได้สลายจากกันไปแสดงตัวขึ้นมาผู้เป็นเจ้าของก็ไม่ถือสิทธิ์ไม่ถือประโยชน์ประทานเพราะฉะนั้นเมื่อร่างกายจะแตกไปก็เป็นธรรมดาไม่มีจิตไม่เครื่องมีความดีใจเสียใจทุกกลัวเป็นกลัวตายอะไรอย่างนี้จริงไม่มีเพราะรอบหมดแล้วสมมติจะแยกได้จากความรวมตัวอยู่ออกไปคนละทิศละทางตามความจริงของเขาจิตผู้ที่รู้ความจริงทุกอย่างและรู้ความจริงของตัวเองแล้วก็อยู่ตามความจริงของตัวจึงไม่ทะเลาะโต้งกับสิ่งเหล่านั้นมีแล้วมีผู้ใดในโลกนี้ที่จะมาสอนให้ละเอียดลอยยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าคือจากนั้นละเอียดสุดๆละเอียดจนขั้นเลยถึงขั้นสมุติแล้วเป็นวิมุตติไม่มีความรู้ของผู้ใดในโลกนี้เขาจะเป็นขนาดไหนก็เป็นความรู้ประเภทนี้จะไม่รู้แบบนี้รู้แบบสมมติละเอียดขนาดไหนก็เป็นละเอียดของสมมติซึ่งไม่มีเวลาที่จะผ่านพ้นความสมมตินั้นไปได้รู้ตรงไหนก็ติดตรงนั้นรู้ตรงไหนติดตรงนั้นไม่เหมือนความรู้ที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและทรงสอนสอนทั้งโลกรู้ไปเท่าไหร่ก็ยิ่งละยิ่งถอนเพราะรู้เป็นความจริงรู้ความจริงแล้วต้องถอนรู้ด้วยความจำความคาดต้นเดาไม่ถอนที่เหลือจึงไม่ถลอกเพราะความจำมาจะเรียนจบพระไตรปิฎกก็เป็นสัญญาประจำและให้ปัญญาไปถึงความจริงความจริงกับความจำจึงต่างกันคุณโลกเราอยากเห็นความจริงจึงต้องปฏิบัติการปฏิบัตินั่นก็เกี่ยวเนื่องมาจากปริยัติที่เคยศึกษาเราเดียวมีเกียรติศาลมานะขาตันตาตะโตหรืออาการ32เป็นต้นเรียนมาให้มาแล้วก็ปฏิบัติตามสิ่งที่เรียนมาทีนี้เอาความจริงเกียรติศาลคืออะไรตั้งอยู่ยังไงเป็นอยู่สถานที่อยู่ที่เกิดของมันเป็นยังไงโรมานาขาทันตาแต่โจแต่ละอย่างอย่างสถานที่เกิดความเป็นอยู่มันเป็นยังไงตาโจเป็นของสำคัญตาโจนี่เป็นหลังหุ้มอันนี้แหละเป็นเครื่องปิดบังความจริงไว้มากทีเดียวท่านไปสอนไปถึงนั่นกระจัดพยัญโตอาการ32นี่มีหลังหุ้มอยู่โดยรอบหลังนี่เป็นเครื่องหลอกได้ดีถ้าหลอกหนังออกแล้วใครจะไปหลงกันว่าหญิงว่าชายน่ารักใครชอบใครคนท่านไหนต่อท่านไหนหมดความหมายทั้งนั้นพอถ้าหลอกหนังออกแล้วมันเริ่มไปด้วยติดโพลแดงโลกไปหมดดูได้เลยมันจะไม่แรงวันมันจะไปต่อให้เรื่องความรักความชอบใจจะไปต่อไม่ต่อเวลานี้ความรักความชอบใจนะหญิงในชายมีอยู่เยอะมันต่ออยู่เลยหนังอยู่ไปทำกันข้อหนังเป็นสุดท่านจึงสอนให้พิจารณาปัจโจจากนั้นนั้นก็เมื่อจิตมันเข้าใจในเรื่องอาการที่คือสายลงมาถึงปัจโจแล้วมันก็ซึมซาบเข้าไปได้อีกจนกระทั่งถึงอาการทุกส่วนว่ามันเหมือนกันเป็นอย่างเดียวกันเหมือนกันเรียกว่าภาคปฏิบัติพิจารณาด้วยปัญญาก่อนที่จะพิจารณาด้วยปัญญาต้องกระล่อมจิตให้มีพลังภายในตัวด้วยความสงบท่านจึงสอนสมาธิเป็นขั้นเริ่มเลยก็ให้จิตสงบก่อนพิจารณาอะไรถึงจะเข้าอกเข้าใจไม่เป็นไปด้วยความหิวโหยจิตที่หาความสงบไม่ได้นี้เป็นไปด้วยความหิวโหยคิดอะไรพูดก็กลายเป็นเรื่องยาไปหมดนี่เป็นความเพ้อเพ้อไปเสียหัวเหิมไปเสียแทนที่จะเป็นอัตเป็นธรรมกลายเป็นโลกเพิ่มเข้าไปอีกเป็นการสังสมอยู่เดือดเดือดรู้สึกตัวในขณะที่พิจารณาเพราะมันทะเลถลายออกไปตามนิสัยที่มันเคยเป็นเพราะจิตเนื้อหัวจิตไม่หาความสงบไม่ได้ท่านสอนว่าสมาธิปริภาวิกาปัญญามาปาราโหติมานิสังสาปัญญาที่อบรมสมาธิที่การสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีผลมากคือสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญาได้ดีเหมือนเรา
คนรับทานอาหารมีหนังต้องนานพักผ่อนนอนหลับให้สะดวกสบายแล้วทำงานก็ไม่หิวไม่โหยไม่เหนื่อยไม่เพลียตั้งหน้าตั้งตาทำงานได้ดียิ่งกว่าคนที่กำลังหิวจัดซึ่งทำอะไรไม่ค่อยเป็นเม็ดเป็นหน่วยความชื้นเฉียวก็งานนะจิตใจที่เป็นเพราะความหิวโหยเพราะหาความสงบไม่ได้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันท่านท่านถึงสอนให้อบรมสมาธิให้มีความสงบพอสมควรแล้วก็เป็นหนักทางด้านปัญญาจิตก็ตั้งหน้าทำงานไม่ทะเลทลายได้ง่ายสมาธิมีความสำคัญอย่างนี้แต่ไม่ใช่สมาธิจะทำปัญญาให้เกิดเป็นเครื่องหนุนที่เกิดหนุนให้ปัญญาทำงานได้สะดวกคุณยังไม่ใช่สมาธิจะกลายเป็นปัญญาซะเองทางเข้าใจไว้ตรงนี้ถ้าปฏิบัติเป็นอย่างนี้เราได้เป็นมาแล้วมีติดสมาธิอยู่ถึง5ปีเต็มๆสำหรับผมเองคือทำนิพพานจริงๆใครจะมาโกหกเรื่องสมาธินี้ไม่ได้ว่างั้นเลยอาฐานที่สุดเรื่องสมาธิกำหนดเมื่อไหร่มันได้เพราะฐานของสมาธิมันแน่นตึงเหมือนภูเขาเลยจะว่ากำหนดเมื่อไหร่มันก็ได้เพราะจิตมันเป็นสมาธิอยู่แล้วฐานของมันเพียงแต่ระงับกระแสจิตเข้าไปเท่านั้นมันก็เข้าไปอยู่ในฐานนั้นแน่วอย่างนั้นเสียแต่มันไม่เป็นปัญญาให้มันเพียงแค่นั้นสุดท้ายก็เป็นเหมาเอาความที่แน่นหนามันคงรู้อยู่อย่างดิ่งหรือเด่นนั้นว่าจะเป็นนิพพานนี่ละนิพพานผ่านมันก็เลยจ่อยใช่ไหมไม่ได้ดูสมาธิมีเป็นเครื่องอบรมปัญญาได้จริงแต่ปัญญาไม่ออกเลยพอจะให้สมาธิอุดหนุนได้มันจะหนุนได้สมองนั่งอาหารเครื่องทำครัวขนมาไว้เป็นบ้านไม่ทำปรุงเป็นแกงเป็นอาหารประเภทต่างๆมันก็เป็นเครื่องครัวอยู่เท่านั้นจะให้สำเร็จเป็นแกงเป็นอาหารประเภทนั้นขึ้นมาไม่ได้นอกจากจะนำเครื่องครัวนั้นก็มาปรุงตามความต้องการของแม่ครัวผู้จะทำอาหารชนิดใดขึ้นมาสำเร็จประโยชน์เพราะเครื่องครัวมันมีครบหมดแล้วเรื่องของปัญญาก็ทำนองเดียวกันเวลาสงบแล้วก็สงบอยู่นั้นอาจารย์ปัญญาจะเกิดเมื่อไหร่ไม่เห็นเกิดมีแต่แนวแน่นนี่เลยติดสมาธินะเวลาติดถอยออกมาแล้วมากระทบสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เหมือนกับคนขี้เกียจพอออกตากแดดตากฝนทำการทำงานบ้างนิดหน่อยรู้สึกเป็นรู้สึกเป็นทุกข์ไม่สะดวกสบายลูกเข้าไปนอนอยู่ในร่มไม้ชายคาที่ไหนสบายดีกว่าไปนอนเสียจิตเวลาออกมาสัมผัสกับสิ่งนั้นสิ่งนี้มันเหมือนกับมากระทบแดดกระทบฝนนั่นจะเข้าพักอยู่ในความรู้อยู่ในสมาธิจะแน่วไม่มีอารมณ์อื่นใดเข้าไปเกี่ยวผลก็สบายเรียกว่าติดสมาธิมีเป็นมาได้เป็นมาแล้วนะมีพอออกทางด้านปัญญาเราจึงเห็นคุณค่าของสมาธิพอพิจารณาอะไรมันพิจารณาจริงๆจริงมันจังแน่นอนไปหมดจ่อตรงไหนมันเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นได้ตามใจหวังกิเลสค่อยขาดไปเข้าใจกิเลสประเภทใดกิเลสนั้นหลุดลอยไปเห็นคุณค่าปัญญามันก็เอ๊ะขับคนขับคนนั่งแล้วไปหมุนไปอ๋อปัญญานี่เกิดขึ้นเพราะการพิจารณาต่างหากไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะสมาธิทำให้เกิดรู้แล้วสิสมาธิเป็นเครื่องหนุนแต่เมื่อปัญญาไม่ออกเดินก็ไม่ทราบจะอุดหนุนอะไรจะหนุนกันได้อย่างไรเป็นสมาธิอย่างเสื่อมเมื่อจะมีสมาธิแล้วปัญญาเกิดเองคนนั้นคือคนไม่เคยมีสมาธิไม่รู้สมาธิไม่เคยจิตไม่เคยเป็นสมาธิจึงพูดมาอย่างนั้นได้ถ้าเป็นทิปาปัญญามันก็กลมกลืนไปในขณะเดียวกันแล้วมีน้ำท่านยังพูดว่าสมาธิไม่จำเป็นเดินลัดตัดเข้าหาปัญญาเลยนั่นแหละคือตัวโง่ที่สุดอวดฉลาดโง่ที่สุดแต่อวดฉลาดมีมากนักเรียนลัดทุกวันเรียนลัดมันก็มาลัดคอจะของอย่างเงี้ยหลุดลัดขึ้นเกินกว่าศาสดาได้หรือว่าใครเป็นคนมันอยากได้ศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่ศาสดาเป็นใครเราจะเก่งกว่าศาสดาได้เก่งกว่าศาสดามันก็เลยมัชฌิมาศาสดาสอนว่ามันเป็นมัชฌิมาทั้งนั้นหาที่ข้ามไม่ได้ในที่จะนำมาแล้วการพิจารณาให้จริงให้จังเวลาตั้งหน้าตั้งตาให้
ทำความสงบก็ให้มีหน้าที่อันเดียวอยากจะก็โคลนกับการพิจารณาใดทั้งสิ้นถ้าจิตลงช่องเดียวเหมือนกับน้ำไหลลงช่องเดียวมีกำลังมากมันไม่เป็นน้ำไหลบ่าแต่ถ้าจะเป็นกังวลกับการพิจารณาเป็นกังวลกับสมาธิไม่ได้เลือกอย่างนั้นอย่าทำนี่เคยทำมาแล้วเป็นมาแล้วเป็นบทเรียนหรือเป็นครูอาจารย์ทั้งนั้นในบรรดาปฏิบัติธรรมเราที่ดำเนินมาผิดถูกเป็นครูด้วยถึงเวลาจะใช้ปัญญาพิจารณาเอาพิจารณาลงไปบังคับจิตมาพิจารณาสติจ่อไปถ้าสติเผลอเมื่อไรแล้วงานไม่เป็นไม่เป็นปัญญาก็จะกลายเป็นสัญญาไปก็เหลือถลายไปเรื่อยๆหัดตัวเองให้เป็นคนจริงจังอย่านิสัยอย่าเลาะเนี่ยให้เป็นคนจริงกับตัวเองคุณค่าของความจริงนี่สูงสุดเลยยกจิตให้ถึงขั้นสูงสุดได้เพราะความจริงทำอะไรทำจริงเอาจริงออกจากเหตุผลพร้อมแล้วเอาลงไปไม่ต้องกลัวตายไม่อยู่กับติดอยู่กับตัวและเรื่องตายเขาไม่เคยทำสมาธิภาวนาเขาก็ตายเจอกันเต็มโลกแต่ถ้ามีอยู่ทุกแห่งทุกคนบรรดาสัตว์บุคคลมีอยู่สถานที่ใดแต่ถ้ามีสถานที่นั้นน่าเล่นไม่ได้เราเวลาจะทำสมาธิทำไมกลัวล้มกลัวตายกลัวไปหาอะไรทุกเวทนาเกิดขึ้นมากน้อยค้นลงไปให้เห็นเหตุผลของทุกเวทนาอย่าหวังให้มันหายนะทุกเวทนาอย่าอยากให้หายถ้าอยากให้หายนั่นเป็นปัญหาขึ้นมาแล้วหายหรือไม่หายก็ตามเราขอรู้ความจริงเป็นมากกว่านั้นแต่ค้นแล้วไม่เห็นความจริงไม่อยากตัดปัญหาเรียกว่ามากอย่าค้นลงจริงๆด้วยทุกข์มากเท่าไรยิ่งปัญญายิ่งหมุนเกี่ยวสติยิ่งจ่อลงไปในจุดนั้นเทียบเทียงได้ทุกสัดทุกส่วนทุกข์ที่ตรงไหนอะไรเป็นทุกข์แยกแยกอันนี้หมุนเกี่ยวเกี่ยวหนังเป็นทุกข์เกี่ยวหนังกับทุกข์เหมือนกันไหมเลือดใจเป็นทุกข์เอาใจกับหนังกับเวทนาเป็นอันเดียวกันไหมแยกแยกให้มันเป็นครูบาอาจารย์ที่เทคนิคของแต่ละคนละคนครูบาอาจารย์เป็นตัวแทนที่จะให้ทราบในเงื่อนต่างๆเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนที่เจ้าของจะไปตีแผ่ให้เป็นความเข้าใจชัดเจนเป็นสมบัติของเจ้าของขึ้นมาเองนั้นมันเป็นเรื่องของเราแต่ละคนละคนไม่ท่านหยิบยกเงื่อนให้พิจารณาเท่านั้นเวลาจะเอาจริงเอาจังมันเป็นอุบายของเรานะในขณะนั้นมันจะไม่คิดถึงเรื่องอุบายของใครของใครมันจะคิดมันก็อยากรู้อยากเห็นให้เข้าใจในสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้ถ้าแยกไปข้างนอกมันก็เป็นสัญญาอดีตไปเสียแยกออกนอกก็มันผิดจากหลักการดำเนินในวงปัจจุบันมันจะหมุนเข้าไปนี่เคยได้ที่ใจเรามันไม่เคยอยากเคยได้จากทุกเวทนาเนี่ยเด่นทุกทีเอาทีไรเล็กมอบเป็นร่างกายกันลงทีไรไม่เคยพลาดแม้คืนหนึ่งไม่มีทุ่มกันจนที่มันเห็นได้ว่าอ๋อนี่มันอยู่กับความจริงเอาจริงๆเอาเป็นเอาตายเข้าว่าพร้อมด้วยสติปัญญาทำงานความจริงก็ปรากฏขึ้นมาเด่นอัศจรรย์หายกลัวตายทุกขเวทนาที่จะมีรอบใจนั่นก็ไม่เข้าถึงใจยิ้มได้อยู่สบายดีที่ทุกขเวทนามันมีสองอย่างการพิจารณารอบทุกเวทนาดับไปเลยและดับไปทั้งร่างกายด้วยหายเงียบในความรู้สึกไปเหลือแต่ความรู้ที่เป็นของอัศจรรย์เด่นเพียงอันเดียวชัดแต่ว่าปรากฏเท่านั้นนะเราจะพูดเกินกว่านั้นไปไม่ได้นั่นแหละแต่ว่าปรากฏกับอัศจรรย์ร่างกายหายมาอยู่สูงอยู่ต่ำอยู่ที่ไหนคาดไม่ได้เลยนั่นเพราะมันเป็นหลักธรรมชาติแล้วการคาดว่าถ้าจิตใจอยู่ที่นั่นที่นี่มันเป็นความหมายไปแล้วผิดจากความเป็นจริงเวลามันจะถอยตัวมามันก็ทราบเองมีประกันทุกพิจารณารอบแล้วทุกเวทนาดับไปหมดดับอย่างรวดเร็วด้วยเพราะนั้นร่างกายก็เลยดับไปด้วยกันแต่อย่าคาดนะการพิจารณาอย่าไปคาดให้เป็นเรื่องของตัวเองแต่ละคนไปคาดผิดท่านแสดงให้ฟังก็ตามนิสัยของท่านครูบาอาจารย์แสดงให้ฟังก็ดูนิสัยเหมือนกันถ้าเรากำหนดอยู่โดยเฉพาะ
หน้าที่ของเรางานของเราโดยเฉพาะให้เป็นสมบัติของเราเกิดขึ้นมาจากการพิจารณาของเราโดยเฉพาะนี่เป็นความถูก

สำหรับนักปฏิบัติอยากจะคาดไปหมายอดีตอนาคตหรือเอาท่านผู้หนึ่งผู้ใดมาเป็นครอบเปรียบเทียบในการปฏิบัติปฏิบัติธรรมอย่าเอาน้องเข้ามาพิจารณาในตัวของเราเองประการหนึ่งเป็นอย่างนี้ประการที่สองพิจารณารอบหมดแล้วทุกขเวทนาก็มีแต่มันไม่มีอำนาจอะไรเลยที่ทุกมือก็สักแต่ว่ามืออยู่เท่านั้นเองรู้ว่าเป็นเวทนาทุกขเวทนาแล้วทุกขเวทนานั้นก็ไม่มีความหมายตัวเองไม่รู้ตัวเองว่าเป็นทุกขเวทนาเป็นแต่เพียงความจริงเท่านั้นกายเป็นความจริงเท่านั้นจิตก็เป็นความจริงเท่านั้นต่างอันต่างจริงจึงไม่กระทบกระเทือนกันถึงจะทุกขนาดไหนยิ้มได้อย่างสบายหรือจะตายในขณะนั้นก็ยิ้มได้อย่างสบายเพราะไม่สามารถทุกเวทนาไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปทำลายจิตใจให้หวั่นไหวไปได้เพราะปัญญาพิจารณารอบแล้วนี่เป็นประการหนึ่งนั่นแหละเราพิจารณามีสองอย่างด้วยกันจะเป็นอย่างไหนให้มันเป็นเรื่องธรรมชาติของมันเองเราไม่ปรุงไม่แตะเพราะฉะนั้นจึงปรากฏเป็นสองอย่างอย่างนี้โดยจากธรรมชาติแล้วแต่การเวลาของมันจะเป็นแบบไหนเราพิจารณายังไงมันถึงเป็นแบบที่หนึ่งคือดับไปหมดเราพิจารณายังไงมันถึงเป็นแบบที่สองทุกเวทนาไม่ดับแต่รอบกันอย่างประจักษ์หายสงสัยทุกเวทนาไม่สามารถครอบจิตได้เลยแม้จะตายในขณะนั้นก็ตายไปอย่างสบายสบายทุกเวทนาไม่ครอบแล้วพิจารณาอย่างไรมันถึงเป็นแบบนั้นมันก็เป็นเรื่องของเจ้าของเองแต่จะดับหรือไม่ดับไม่สำคัญสำคัญที่รู้ต่างอันต่างจริงให้ถึงใจด้วยปัญญาทุกเวทนาจะดับไม่ดับไม่สำคัญสำคัญที่มันรู้กันตามความเป็นความจริงต่างอันต่างจริงนี่เรียกว่ารู้รอบหลักใหญ่ตรงที่ว่ารู้รอบเป็นความจริงเด่นชัดหาที่ค้านไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าท่านว่าทุกขังอนิจจังทุกเป็นของจริงอ๋อจริงอย่างนี้เองนะจริงอย่างนี้เองเราไม่เคยเห็นความจริงอย่างนี้อ๋อทุกเป็นความจริงจริงอย่างนี้เองเนี่ยมันเมื่อมาถึงใจแล้วมันก็เน้นกันลงไปเราจะไปฆ่านักผลนิพพานมาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ข้อปฏิบัติของเราอ้าวดำเนินไปธรรมานธรรมปฏิปโนโหติถ้าปฏิบัติธรรมทุกคนจะทำเป็นการบูชาธรรมบูชาตถาคตและเห็นธรรมเห็นตถาคตอยู่กับความจริงเนี่ยหนีจากนี้ไปไม่พ้นพระพุทธเจ้าจะแท้ก็คือความบริสุทธิ์คือความจริงภายในจิตเห็นความจริงภายส่วนสมมติโดยตลอดถึงแม้จิตก็เป็นความจริงเป็นตัวความตัวนั่นองค์พุทธะแท้อยู่ที่ไหนอย่างท่านนิพพานที่นั่นที่นี่นั่นก็เป็นสมมติขั้นสำหรับผู้ปฏิบัติอยากได้ภาพทั้งหลายเราเคารพทั้งสมมติสถานที่การเวลาของพระองค์ที่นิพพานแล้วเคารพทั้งตามความจริงว่าพระพุทธเจ้าแท้คืออะไรแน่ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราจะพ้นตรงนี้ตรงสำคัญเห็นธรรมก็เห็นธรรมเนี่ยอะไรก็พระพุทธเจ้าทรงเห็นมาแล้วทรงรู้มาแล้วก็เท่ากับมองเห็นกันเห็นมากเห็นน้อยก็เห็นพระพุทธเจ้ามากน้อยเห็นธรรมมากน้อยเป็นไรเห็นพระพุทธเจ้ามากน้อยเท่านั้นเห็นธรรมเป็นดวงใจเห็นธรรมเป็นตัวก็เห็นพระพุทธเจ้าเป็นองค์อ๋อพุทธะแท้คืออย่างนี้ท่านจะนิพพานกันนานไม่นานอันนี้ไม่ใช่การไม่ใช่เวลาไม่ใช่สมัยเป็นอาการวิโกธรรมชาติที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้ากับธรรมชาตินี้ไม่มีอะไรผิดกันเลยนี่เป็นความแน่ใจอยู่ที่ไหนจึงเป็นเหมือนอยู่กับพุทธะจริงไม่ยึดกับวิจารณ์ไม่ว้าเหวพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วไม่มีพ่อมีแม่ไม่มีผู้แนะนำสั่งสอนสาขาธรรมนั่นแหละคือตถาคตแท้องค์ตถาคตแท้ได้แต่ความรู้แจ้งจริงภายในใจของตนเองด้วยการปฏิบัติมีงานใหญ่ตรงนี้นะไปสนใจกับเรื่องอะไรเรื่องโลกอย่างเราเห็นนั่นแหละมันเป็นกงจักรมันหมุนตัวเป็นเกลียวหาความสงบไม่ได้ถึงเรียกว่าโลกหาประมาณไม่ได้ก็คือโลกหาความสุขไม่ได้ก็คือโลกเพลินก็เพลินไปหาความทุกข์นั่นแหละไม่ไปไหนทุกข์ก็ทุกข์ไปหาความทุกข์เรื่องของโลกเป็นอย่างนั้นไม่เหมือนธรรมทำเพลินเพลินก็สันติสุขก็สุขโดยธรรมผิดกันอยู่มากเราจะไปหลงสิ่งจอมปลอมทั้งหลายดำเนินตามหลักที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วนี้เราจะไปเชื่อใครยิ่งกว่าศาสดาผู้สิ้นกิเลสผู้ทรงรู้แจ้งจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วที่เรียกว่าโลกาภิทูในโลกนี้มีใครเป็นโลกาภิทูจะรู้แจ้งจริง
อย่างนั้นแล้วทรงความสุขอย่างสมบูรณ์เหมือนพระพุทธเจ้าพอที่จะไปยึดไปถือไปหลงไหลไปฝันกับเขาคำพูดคำจาสิยาการที่โลกแสดงอยู่ทุกวันทุกวันนี้เป็นอย่างเราก็ทราบแล้วมันแสดงเพื่อเรื่องคงจับพัดผันตัวเองต่างคนต่างพัดต่างผันกันวุ่นไปหมดแก้มันคงจับแก้ที่จิตเราไปสนใจเราอะไรไม่มีอะไรประเสริฐยิ่งกว่าธรรมเราไม่ประมาทเมื่อเทียบความสุขเทียบความประเสริฐแล้วไม่มีอะไรเกินธรรมธรรมอยู่ที่ไหนธรรมจะกระทำที่ไหนได้เหมาะสมสิ่งเหมาะสมแก่ธรรมคืออะไรก็คือใจใจเป็นภาชนะที่เหมาะสมกับธรรมทุกขั้นเป็นอย่างยิ่งไม่มีอะไรก็เสมอใจไม่มีอะไรจะเป็นภาชนะรับรองธรรมได้แล้วมีอะไรที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมนอกจากจิตเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะทรงธรรมนอกจากจิตไม่มีอะไรที่จะเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานนอกจากจิตอยู่ตรงนี้เอาให้ดีมันเกิดเราอย่าไปสงสัยสงสัยเท่าไรก็เป็นการตัดทอนศรัทธาความเชื่อความสายทำให้อ่อนแอเอาหลักปัจจุบันเนี่ยตัวเกิดเนี่ยตัวเกิดให้ดูเอาเกิดหรือไม่เกิดมีภพมีชาติเคยมีภพหรือมีชาติหรือไม่มีดูเอาตัวนี้ตัวเราเนี่ยนี่แหละตัวภพชาติเนี่ยหลักประกันของภพชาติคือนี่เองเอาปฏิบัติไปสิ่งที่จะให้เห็นชัดเจนของเรื่องภพเรื่องชาติจะไม่ผิดนี่เลยมันยึดมันถือมันจับจองอะไรทั่วสกลกายว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งหมดหมายว่าที่เก่าที่ใหม่เป็นในภูมิมันก็ว่าเป็นเราเป็นของเราเขาก็ปกขนาดไหนก็เป็นเราเป็นของเราเพราะมันหลงมันตาฝ้าฟางไม่มีสติปัญญาเครื่องไข้ควรมันถือว่าเป็นเราทั้งนั้นหลังเนื้อเองก็ดูอาการทั้งสองเป็นเราแม้สุดทุกข์เกิดขึ้นมาก็ยังเป็นเราเป็นของเราคือความหลงความฝ้าฟางของจิตอันจึงต้องพิจารณาเห็นชัดตามความจริงนี้อย่าไปถอยพูดธรรมะมันก็ถ้ามีข้อเปรียบเทียบมันมักจะลืมเราลืมข้อเปรียบเทียบเลยไปเสียอย่างนี้พูดลงไปมันพูดประดับไปพร้อมไปพร้อมเหมือนว่าจริงไม่ทราบพูดอะไรเข้ามาถึงจิตมันเป็นข้อเปรียบเทียบที่เราพูดจริงและตัวจริงคืออะไรก็เลยลืมไปคิดพูดถึงธรรมะผลนิพพานอยู่ที่นี่ที่จิตกำหนดลงไปที่นี่เราพิจารณาสิ่งที่ปกปิดกำบังขันธ์ทั้งห้าเป็นเครื่องปกปิดกำบังจิตได้ดีเพราะความหลงทั้งจิตไปกว้างเอาสิ่งนี้เข้ามาปิดตนด้วยอุปาทานความมิมั่นถือมั่นขันธ์จึงต้องพิจารณาให้เห็นชัดเจนพิจารณาแล้วพิจารณาล่าจนทำนิทำนามเห็นแจ้งเห็นจริงแล้วมันต่อรางมันเองมันก็คือประเสริฐแท้อยู่ที่ใจมันพิจารณาความเกิดคือเรานี่เป็นตัวพบตัวชาติแต่ทีนี้พูดถึงเรื่องความเกิดเราจะไปคิดไปถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วให้คิดวงปัจจุบันที่กำลังเผชิญกันอยู่แบกหามกันอยู่นี้คือพบคือชาติมันเดินมาจากนี้มันมาถึงที่นี่แล้วล้วนแล้วตั้งแต่เดินมาด้วยพบคือชาติมาถึงปัจจุบันนี้จึงเป็นตัวพบตัวชาติมาหยุดอยู่ที่นี่ยังไม่ก้าวต่อไปอีกเมื่อร่างนี้แตกมันก็ก้าวกลับไปถือพบใหม่เนี่ยเครื่องยืนยันกันอยู่นี่และอยากเมื่ออยากทราบเนี่ยก็ให้พิจารณาจิตให้ดีถึงขั้นวิปัสสนาคือปัญญาความเห็นแจ้งเพียงขั้นสมาธิก็เห็นความถึงจุดรวมของจิตว่าต่างจากขันธ์แล้วสมาธิมีความละเอียดแน่นหนามันคงเพียงไรยิ่งเห็นชัดเจนระหว่างขันธ์กับจิตว่าเป็นคนละอย่างร่างกายกับจิตเป็นคนละอย่างเวลาแยกแยะด้วยปัญญาก็ยิ่งเห็นได้ชัดเห็นได้ชัดอะไรที่มันเคยเกี่ยวข้องพัวพันมันเคยยึดมั่นถือมั่นถูกปัญญาตัดขาดลงไปตัดขาดลงไปก็เห็นความสืบต่อมันน้อยลงไปน้อยลงไปมันเหลือมากน้อยเท่าไรก็รู้อยู่ภายในจิตพิจารณาในสิ่งที่มันเกี่ยวข้องมันยังละมันถอนไม่ได้เอาจนเข้าใจเข้าใจตรงนี้แล้วมันก็ผ่านผ่านผ่านที่ตัดออกเรื่อยตัดออกเรื่อยผลสุดท้ายมันก็ข้างนอกข้างในมันก็หมดขันมันก็รู้เท่าเสียจิตก็สง่าผ่าเผยอยู่ภายในตัวเองภายในขันแต่ไม่ใช่ขันเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งสง่าผ่าเผยอยู่โดยลำพังของจิตเองขันมันก็เป็นขันของมันเอง
เป็นเหตุให้ทราบเรื่องภพเรื่องชาติของตนได้ชัดมันมีอะไรที่จะติดต่อเนื่องไปก้าวไปอีกในภพหน้าภพละเอียดขนาดไหนมันก็บอกภายในจิตคือประเภทนี้จะต้องเกิดในภพนั้นภพนี้มันรู้ที่เหลือประเภทนั้นทำให้เกิดในภพนั้นที่เหลือประเภทนี้ทำให้เกิดในภพนี้ที่เหลือยังหยาบทำให้เกิดในภพหยาบที่เกิดในภพละเอียดมันก็รู้ภพใดก็ตามก็คือสมมติจะตั้งภพใดความทุกข์ต้องมีตามขั้นของภพหรือตามขั้นของภูมิตนไม่มากก็น้อยมันชาเดิมแบบจนกระทั่งตัดขาดตรงนี้ไม่มีทำลายวิชาออกจากใจที่เป็นตัวภพจากแท้จริงออกจากใจที่เหลือแต่ความมือสุดล้วนๆไม่มีอะไรเป็นภพเป็นชาหายสงสัยคราวนี้หายสงสัยแล้วเรื่องที่จะประกอบภพชาติที่ไหนได้มาถึงยังขั้นปัจจุบันนี้แล้วปล่อยปัจจุบันนี้เป็นอันมาหมดอนาคตไม่มีเรื่องภพเรื่องชาติหมดแล้วอนาคตมีเฉพาะภพชาติในปัจจุบันซึ่งครองตัวอยู่มีแล้วก็ได้ละได้ตัดขาดกันแล้วจากอุปาทานเพราะอำนาจของสติปัญญาศรัทธาความเพียรมีรู้ชัดอย่างนี้เองแต่หาที่ไหนสันติภิกขุพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดมีอยู่กับทุกคนสำหรับผู้ปฏิบัติเอาให้ดีครั้งนั้นกับครั้งนี้ไม่มีอะไรต่างกันกิเลสกับเป็นประเภทเดียวกันมรรคเครื่องประหารกิเลสก็เป็นประเภทเดียวกันเป็นคำสอนที่เจ้าอันเดียวกันเราผู้ปฏิบัติแบบขั้นพุทธการไม่มีอะไรผิดกันเครื่องมือเป็นอันเดียวกันความภาคเพียรเป็นเดียวกันกิเลสเป็นประเภทเดียวกันทำไมมันจะแก้กิเลสไม่ได้ธรรมะเหล่านี้เป็นเครื่องแก้กิเลสมาโดยลำดับอยู่แล้วมัชฌิมาปฏิปทาเป็นธรรมที่เหมาะสมเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดในการปราบปรามและแก้กิเลสทุกประเภทออกจากใจไม่สงสัยสงสัยไปทำไมเพราะไม่มีอะไรที่จะมากีดกั้นมรรคผลนิพพานให้ผู้ปฏิบัติโดยชอบธรรมได้ถึงมรรคผลนิพพานนอกจากทุกข์กสมุทัยที่มันปิดกั้นอยู่ภายในตัวเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยมรรคคือสมาธิปัญญาเป็นสำคัญเป็นเครื่องบุกเบิกถอดถอนสิ่งนี้ออกนิโรธเมื่อเวลามรรคมีกำลังมากเพียงไรตัดกิเลสตัณหาสละทิ้งลงไปก่อให้เกิดทุกข์ได้มากน้อยเพียงไรนิโรธก็แสดงตัวขึ้นมาแสดงตัวขึ้นมาคือดับทุกข์ไปเรื่อยๆเพราะอำนาจของมรรคไม่ใช่นิโรธทำหน้าที่เองนะ เรื่องของมรรคเหมือนกับความอิ่มที่เรารับทานไม่ใช่ความอิ่มทำหน้าที่ของตนเองเป็นเรื่องของการรับทานต่างหากเป็นผู้ทำหน้าที่ให้ดับระงับทุกขเวทนาหรือความหิวโหยแต่เมื่อมันปรากฏอย่างนั้นมันมีอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงให้สมความเป็นศาสดาว่าทุกแง่ทุกมุมไม่มีบกพร่องสำหรับความเป็นศาสดาสอนโลกท่านจึงแยกแยะออกให้เห็นตามขั้นตามภูมิทุกแง่ทุกมุมแต่เราอยากเข้าใจว่าการจะทำทั้งสี่นี้มีความเกี่ยวเนื่องกันไปทำนี้แล้วจะไปต้องทำนั้นจะต้องทำนั้นยาไปคิดอย่างนั้นผิดทั้งเพลทีเดียวทุกข์มันเกิดขึ้นมามันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรหนักปัญญาขึ้นแล้วจุดที่สำคัญมันหมายว่าทุกข์เป็นนั่นทุกข์เป็นอย่างนี้นั่นคือตัวสมุทัยปัญญาคิดค้นตามมันหนักถ้าจะทำมันทำงานพร้อมกันมันเป็นความถูกต้องในหลักธรรมชาติเป็นทุกข์มันก็ดับไปเองนิโรธก็ปรากฏขึ้นมาเองโดยไม่ต้องไปบอกรอบตัวแล้วเนี่ยวิธีกำหนดให้รู้ภพรู้ชาติเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติหรือไม่เคยเกิดมาเพิ่งมาเกิดในภพชาติเดียวนี่เหรอมันก็รู้เพราะจิตเป็นตัวเกิดพาให้เกิดพาให้ตายพาให้ท่องเที่ยวในภพน้อยตัวใหญ่ไม่ใช่ผู้อื่นใดคือจิตตัวรู้องค์ตัวดวงรู้ๆอย่างนี้แหละแต่มันหลงเรื่องของตัวเองเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยธรรมะเข้าไปพิสูจน์ให้เห็นความจริงตัวเองแล้วถึงจะก็ตามพบภาพต่างๆนั้นนะมันชัดเจนว่าตัวนี้นะตัวการคือนักท่องเที่ยวพาให้เกิดแก่เกิดตายไม่อยู่ในถอนไม่ถอนจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นี่เป็นภพนี้ที่มาทรงตัวอยู่แล้วยังไม่ก้าวต่อไปเอาแก้ให้มันเสียเสียนี้อย่ามันเหลือไม่ให้มันก้าวต่อไปอีกพบภาพเขายึดติดเป็นเพียงเท่านี้ด้วยกันความสิ้นสุดแห่งสมมุติภายในจิตใจคือที่เหลือประเภทต่างๆมีอวิชชาเป็นต้นให้ดับตรงนี้แล้วแสนสบายอยู่นั้นอยู่เถอะโลกมันก็เหมือนไม่มีเพราะจิตไม่กระยุ่งจิตเป็นจิตจิตพอตัวแล้วกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกสมมุติตอนนี้คลายหมดแล้วคลายออกจากกันหมดไม่มีอะไรเหลือเหลือธรรมชาติความมือสุดต้นล้วนแสนสบายปรมังสุขขังเห็นว่าปรมังสุขขังนี่ไม่ใช่สุขเวทนานะ
จิตทัศนาสดท่านไม่มีเรื่องเวทนา

ทุกขเวทนาก็ไม่มีทุกขเวทนาก็ไม่มีอุเบกขาก็ไม่มีในจิตของพระสุนารโสไม่ว่าองค์ใดเวทนาทั้งสามนี้เข้าไปแทรกไม่ได้โดยหลักธรรมชาติเองไม่ใช่บังคับไม่ให้มันแทรกเป็นหลักธรรมชาติแต่เป็นปรมังสุขขังซึ่งไม่ใช่เวทนาทั้งสามนี้อย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเป็นธรรมชาติที่มีอยู่กับจิตดวงบริสุทธิ์นั่นแล้วนิพพานังปรมังสุขขังไม่ใช่ทุกสุขเวทนาเพราะนั้นจึงทำให้เราระลึกอยู่เรื่อยๆสะดุดใจเรื่อยที่มีพระเจ้าฟ้าสุขุมท่านมาเทศพูดถึงเรื่องมาเทศว่าต่อมันต่างนี่นะสลาหลังนี่เรานั่งฟังเมื่อพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงเสวยทุกขเวทนาว่าโอ้สะดุดปังเลยใช่ไหมถ้าเป็นพระหนุ่มพระน้อยแล้วโต้กันอย่างหนักเอาให้อยู่หมัดเถอะท่านจะเห็นได้ไหมเดี๋ยวพระอานนท์สั่งรับสั่งพระอานนท์ให้ลาดทั้งคาติเราจะพักก่อนเราอ่อนเพลียเต็มทีลำบากร่างกายเต็มลำบากร่างกายเต็มทีเราจะพักก่อนอานนท์ลาดทั้งคาติแล้วหรือแล้วบอกให้พระอานนท์ไปตักน้ำน้ำนุกหายท่านพูดถึงเรื่องขันต่างหากนี่อ่อนเพลียเรื่องขันอ่อนเพลียท่านทราบความอ่อนเพลียท่านทราบทุกขเวทนาในขันว่าไม่สามารถจะเดินกระเด็ดต่อไปอีกได้ช่วงพักผ่อนซะก่อนขันมันอ่อนตัวอ่อนกำลังทุกขเวทนาในขันมันก็มีแต่ไม่ใช่ทุกขเวทนาในจิตท่านไม่ได้เสวยท่านจะมาเสวยอะไรทุกขเวทนาภายในจิตท่านไม่มีตั้งแต่ขนาดแต่จะรู้แล้วหาเวทนาตัวไหนอันเป็นสมมติที่จะเข้าไปแทรกนั้นไม่มีเลยเห็นได้จริงว่าท่านเสวยทุกขเวทนานี่มันจะถูกตังเลยหัวใจเราเราก็งงนี่แหละแต่มันก็เห็นชัดภายในจิตเราอะมันไม่มีเวทนาตัวไหนเข้าไปเคยไปแทรกในจิตนี่เลยเอาตัวนี้นะเป็นเครื่องดึงดันแล้วมันสะดุดกระเพาะจิตนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเห็นดั่งชัดภายในใจของเราไม่มีเวทนาตัวไหนที่จะเข้าไปครอบหัวใจนั้นได้เลยเป็นอิสระโดยลำพังโดยไม่ต้องประเสริฐไปสั่งไม่ต้องไปบังคับบัญชาเพราะฉะนั้นบรรดาพระพิณาสดดังที่ท่านอาจารย์มั่นท่านเล่าให้ฟังแล้วเราได้เขียนในประวัติว่าถ้าสาวกบางองค์นอนนิพพานบางองค์ยืนนิพพานบางองค์เดินนิพพานบางองค์นั่งนิพพานเล่าถึงใจทีนี้โลกทั้งหลายมีความสงบถึงเท่ากันมันเป็นนั่งนิพพานเดินนิพพานได้ยังถ้าเป็นอย่างแบบร่างอื่นอย่างไม่ได้สติสตางค์ที่เมื่อถึงตัวขนาดตกเกลียวลงไปนั่นมันจะเอาอะไรมารู้มันจะเอาอะไรมาเดินตานั่งตายืนตาได้เพราะทุกขเวทนาครอบงำหัวมันอยู่แล้วจะตายจะไม่มีสติสตังค์คนประเภทนี้ไม่ใช่คนประเภทที่จะสามารถยืนเดินนั่งตายได้ประเภทลืมตัวไปหมดไม่มีสติสตังค์ถ้าพิณาสดท่านไม่ใช่คนประเภทนี้ท่านเป็นพระหรือท่านเป็นคนประเภทที่ว่าเหนือสมมติทุกอย่างดูตลอดอยู่อย่างแม้ทุกขเวทนาจะเป็นที่ไหนก็อยู่ในขันจิตก็เหนืออยู่แล้วตลอดกาลท่านอยากจะนิพพานในท่าใดตามอัตยาศัยของท่านท่านก็นิพพานได้อย่างสะดวกสบายตามความถนัดของอัตยาศัยท่านเห็นองค์นั่งนิพพานท่านก็นั่งเดินนิพพานท่านก็เดินเดินนิพพานท่านก็เดินได้สบายสบายเขาไม่มีอะไรมาบังคับจิตใจของท่านได้แน่มันถือกันที่ตรงนี้เมื่อจิตมันเข้าใจอย่างชัดเจนมันจะไม่สะดุดได้ยังไงเพราะเราโง่ๆขนาดเรายังไม่เคยเห็นเวทนาตัวใดเข้าไปเหยียบย่ำทำลายจิตแม้แต่นิดไม่เคยตอบมันเป็นอยู่ตามความจริงของมันเท่านั้นมากน้อยมันก็เป็นตามความจริงก็รู้อยู่แค่ชัดถึงนั้นแล้วแล้วเอาเวทนาไหนมาครอบงำพอให้ใช้สวดนี่นะท่านรักษาการพระอาการของขันของสมมติต่างๆอานนท์ราชการที่เราเหนื่อยแล้วจะพักคำว่าเหนื่อยก็คือว่าธาตุขันนี้มันไปไม่รอดมันอ่อนกำลังอานนท์ราชการจึงให้ขันนี้มันพักคุณง่ายขันนี้มันต้องการน้ำอานนท์ไปตักน้ำมาให้เราดื่มให้เรากินขันนี้มันต้องการน้ำไม่ใช่ตถาคตอันแท้จริงนั้นต้องการอะไรทั้งหมดไม่ต้องการนอนไม่ต้องการนั่งตถาคตองค์บริสุทธิ์

ขึ้นมาได้ยังไงขันก็เป็นขันก็รู้อย่างนั้นค่ะถึงการแล้วจะปล่อยมันก็ปล่อยอย่างสะดวกสบายโดยไม่ต้องมีใครมายุ่งนี่เท่านั้นแล้วไม่มีอะไรที่จะล่มจมเพราะความตายไปของเรามันแน่ขนาดนั้นจะให้จะตายอะไรจะผิดหายไม่มี

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ

สิตัมมหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตัมมหังภะคะวันตังสิรสานะมา

0: านุตตรังปุญญเกตังโลกัสสะตามหังสังฆังอภิปูชยามิตามหังสังฆังสิรสานมา
1: บุทโธสุสุทโธกรุณามหันนโว

0: ธัมโมบรมจรยังอิมัสสะเกวะระสะทุกขะขันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัฏฐะตุ
1: พาหุง

สิบแล้วมั้งหรือ89แล้วไงท่านปล่อยซะทุกอย่างแล้วแหละปล่อยความรับผิดชอบเกี่ยวกับพระเนรอะไรต่ออะไรประคองเฉพาะตัวของท่านก็จะไม่ไหวอยู่แล้วเลยถ้าแบบหูหนวกตาบอดเรื่อยๆไปใครจะปฏิบัติก็ปฏิบัติใครที่เกียรติก็ที่เกียรติใครจะเป็นยังไงท่านก็ปล่อยไปหมดแม้แต่ท่านจันมั่นเวลาแต่เข้ามาจริงท่านก็ยังรู้สึกมีปล่อยแต่ไม่ได้ปล่อยมากเพราะนิสัยท่านเข้มงวดกดขันมาดั้งเดิมเดี๋ยวก็พลาดเองแม้เช่นนั้นก็ยังพอทราบได้ว่าท่านลดลงมากวันนี้พวกเราได้ไปดูสถานที่ที่พระกรรมฐานผู้มุ่งอัดมุ่งทำท่านอยู่บำเพ็ญแต่ถ้าว่าไม่มีโอกาสไปเที่ยวดูให้ทั่วถึงก็จะดีนี่เราไปเห็นไม่ทั่วถึงก็จะมีอยู่มากวันนี้พวกที่ไปดูทั่วถึงก็มีที่เช่นนั้นแหละเป็นที่ฆ่ากิเลสพูดง่ายๆไม่ใช่เป็นที่กิเลสฆ่าคนนอกจากคนจะยื่นไม้ไปให้กิเลสมันตีเอาพระพุทธเจ้าท่านก็อยู่ในที่เช่นนั้นพระสาวกทั้งหลายส่วนมากอยู่ในที่เช่นนั้นแทบทั้งนั้นมาพลุกพล่านวุ่นวายก่อกวนเจ้าของและทำคนอื่นให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายไปด้วยจนกลายเป็นศาสนากวนบ้านกวนเมืองอย่างที่เป็นอยู่ในสมัยปัจจุบันนี้ท่านห้ามหันกับกิเลสทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนนี่เป็นงานของพระผู้ที่จะฆ่ากิเลสให้ตายคลายกิเลสให้หลุดลอยไปจากจิตใจจริงๆท่านปฏิบัติอย่างนั้นถ้าพูดถึงเรื่องอาหารแล้วก็แล่นแค้นกันดานอยู่มากแต่สำคัญที่พระกรรมฐานท่านไม่สนใจกับสิ่งเหล่านี้ท่านมีอะไรท่านพอยังชีวิตให้เป็นไปวันหนึ่งเท่านั้นพอความมุ่งมั่นท่านอยู่กับอัตกับธรรมคือการประพฤติปฏิบัติวันหนึ่งคืนหนึ่งมีความเพียรเป็นหลักเกณฑ์แห่งความเป็นอยู่ของพระผู้ปฏิบัติอยู่ในสถานที่เช่นนั้นไม่ได้คิดอะไรให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายเป็นเครื่องก่อกวนตัวเองซึ่งเป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นมาในขณะนั้นๆด้วยพูดกันก็รู้เรื่องกันง่ายพร้อมที่จะรู้อยู่แล้วเกี่ยวกับความสนใจมีมากนั่งอยู่ก็เป็นความเพียรยืนเดินนอนเป็นความเพียรเป็นตลอดเรื่องสติมันตั้งขึ้นมาเองเมื่ออยู่ในสถานที่ควรตั้งไม่ควรประมาทได้อย่างไรแต่นั่นก็ยังพอทำเนาสถานที่เยี่ยมกว่านั้นยังมีคำว่าเยี่ยมมีทั้งเสือทั้งช้างนะสัตว์ป่าไม่ต้องพูดเสือมีที่ไหนสัตว์ป่าจะมีที่นั่นเพราะพวกนี้อาศัยกินสัตว์เนื้อสัตว์เป็นอาหารที่เช่นนั้นแหละเป็นที่ประมาทไม่ได้กลางวันกลางคืนต้องมีสติตลอดเวลาความมีสติอยู่นั่นแหละคือความมีความเพียรแต่ต้องเป็นผู้เอาจริงเอาจังถ้ายังมาหึงมาหวงในสกลกายอยู่ความหึงหวงนั่นแหละจะเป็นเหตุให้เกิดความกลัวให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแทนที่จะเป็นการแก้กิเลสหรือเป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นมาเพราะความกลัวเป็นเหตุนั้นแล้วก็เป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าอย่างนั้นไปไม่รอดต้องเด็ดขาดถึงคราวเด็ดต้องเด็ดถึงคราวจะอารมณ์ผ่อนผันบ้างก็มีแต่มีด้วยตามเหตุผลไม่ใช่มีเฉยๆถึงเวลาเด็ดก็ต้องเด็ดด้วยเหตุผลเหมือนกัน
เวลาไปอยู่ในที่เช่นนั้นเราพูดตามภาษาของเราโลกอย่างสบายสบายนั้นมันเหมือนกับเป็นพระอรหันต์น้อยๆองค์หนึ่งขึ้นมากิเลสไม่มีตัวใดแสดงมันหมอบไปหมดแต่พอออกมาจากที่ฉะนั้นแล้วมันก็กางเล็บเริ่มกางเล็บขึ้นมาแหละตะปบเจ้าของนั่นแหละกางเล็บขึ้นมาแล้วตะปบเจ้าของกัดเจ้าของนั่นแหละมันจะกัดผู้อื่นผู้ใดละก่อนอื่นถ้าอยู่ที่ฉะนั้นหมอบหมดความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะมันหมอบไปหมดสบายยิ่งการเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างภายในร่างกายมอบไว้ในคติธรรมดาทั้งหมดเรามีความมุ่งมั่นต่อความจริงคือธรรมเท่านั้นส่วนร่างกายจิตใจจะสลายไปเมื่อไรก็มอบไว้ตามคติธรรมดาในหลักกรรมท่านสอนไว้แล้วไม่น่าสงสัยถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าก็ต้องเชื่ออย่างนี้เราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครจิตตักลงไปตรงนั้นความกลัวทั้งหลายก็ค่อยหายไปหายไปปักลงไปจริงๆแล้วเป็นการเสียสละอยู่ภายในตัวทุกอิริยาบถทีนี้ไปอยู่ไหนไปได้หมดเดินไปได้ก็เป็นเหตุให้เราทราบถึงเรื่องความรักความสงวนความหึงหวงในร่างกายนี้มันเป็นสาเหตุที่จะให้เกิดความทุกข์ไม่ใช่น้อยความทุกข์มากทีเดียวพอสละเสียทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไปอยู่ไหนก็อยู่ได้มันเหมือนผ้าขี้ริ้วทั้งคืนดึกสงัดขนาดไหนลงเดินจงกรมยิ่งเพลินดูนั่งอยู่ไหนนั่งได้หมดเพราะว่าได้มอบหมดแล้วนี่เป็นก็เป็นตายก็ตายอยู่คนคนเดียวนี่ไม่ได้จะเป็นที่ไหนถึงการถึงเวลามันแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นสุขสบายนั่งอยู่บนม้าชายเขาอย่างนี้ก็สบายมีแต่ความรื่นเริงบันเทิงหนาในธรรมที่ตนมุ่งมั่นและตนกำลังบำเพ็ญอยู่นั้นเท่านั้นสมาธิไม่ต้องถามและเรื่องความสงบของใจนั้นน่ะเมื่อมีสติมีการควบคุมอยู่เสมอมันสงบเองและสงบแบบไหนนิสัยของเราเป็นยังไงใจของเราสงบได้ด้วยวิธีใดสงบในลักษณะใดมันบอกในตัวเพราะมันเป็นอยู่กับตัวเราตามลักษณะนั้นๆที่ขึ้นอยู่กับนิสัยพิจารณาอะไรมันทะลุปลุกโปร่งไปหมดมันฉลาดเองคำว่าฉลาดเนี่ยมันฉลาดแก้ตัวเองเพราะความโง่มันอยู่กับเราความฉลาดก็เกิดขึ้นในกับเรานี้และแก้ความโง่ของเราเองความโง่นั้นเป็นฝ่ายสมุทัยในสัจธรรมทั้ง4ความโง่เป็นฝ่ายสมุทัยผลิตทุกข์ขึ้นมาให้เกิดความเดือดร้อนแก่เราความคิดนั่นแหละเป็นสมุทัยความคิดความปรุงสัญญาความมั่นหมายต่างๆสังขารประเภทหนึ่งเป็นสังขารฝ่ายแก้อุบายวิธีที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้ความโง่นั้นท่านเรียกว่ามรรคนะก็เป็นสังขารเหมือนกันแต่สังขารฝ่ายมรรคเมื่อมีมากมันก็มีกำลังมากแก้ไปได้โดยลำดับเนี่ยการเจริญมรรคเจริญที่ไหนก็เจริญที่ใจสัจธรรมอันหนึ่งเหมือนกันมรรคแก้ไปได้ที่ไหนนิโรธคือความดับทุกข์มันเป็นผลพลอยได้จากมรรคผู้เป็นผู้ดับทุกข์แก้ทุกข์นี้ต่างหากไม่ใช่นิโรธจะทำหน้าที่ของตัวเองโดยไม่เกี่ยวข้องกับมากเลยความจริงก็เหมือนกับความอิ่มนั่นแหละความอิ่มมันทำหน้าที่อะไรการกินต่างหากเป็นผู้ทำหน้าที่กินลงไปมากน้อยความอิ่มก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งอิ่มเต็มที่เพราะการกินเป็นสำคัญแล้วการแก้กิเลสเป็นการทำงานกิเลสดับไปเพราะการแก้ได้มันก็ท่านก็ให้ชื่อว่านิโรธความจริงเป็นครึ่งเป็นธรรมชาติที่สืบเนื่องมาจากมรรคเป็นผู้ทำขึ้นมาไม่ใช่ว่านิโรธจะต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างหนึ่งโดยไม่เกี่ยวข้องกับมรรคมรรคทำหน้าที่อันหนึ่งต่างหากเป็นคนละชิ้นละอันอย่างนั้น
มันเป็นความเกี่ยวเนื่องกันในสัจธรรมทั้งสี่ถ้าพูดตามความจริงของผู้ปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นมันเกี่ยวโยงกันไปหมดเช่นทุกข์ให้พึงกำหนดรู้ท่านบอกทำไมจะไม่รู้เราไม่ใช่คนตายทุกข์เกิดขึ้นทางกายหรือทางใจมันก็รู้ด้วยกันทุกคนอุบายวิธีการที่ท่านสอนท่านก็บอกไว้อย่างนั้นสมุทัยให้พึงแก้พึงงับพึงถอนพึงระงับดับมันด้วยมรรคมรรคนะพึงเจริญคำว่าเจริญก็คือเจริญความภาคเพียรเพื่อจะให้สติปัญญาเกิดขึ้นนั่นเองเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นมากน้อยก็เพื่อจะแก้กิเลสโดยถ่ายเดียวเท่านั้นแก้กิเลสได้มากน้อยเพียงไรทุกข์ก็ดับไปดับไปเพราะอำนาจของการแก้กิเลสไม่ใช่ทุกข์จะไปทำหน้าที่ของตัวโดยลำพังซึ่งไม่ต้องอาศัยมรรคเลยอย่างนั้นไม่ได้มันเกี่ยวโยงกันอย่างนี้แต่พระพุทธเจ้าเป็นพุทธวิสัยต้องแยกแยะให้เห็นทุกแง่ทุกมุมนี้เราไม่เข้าใจกันเลยไปกระจายกันออกเป็นเหมือนกับแบบแปลนแผนผังของบ้านของเดือนทุกต้องทำหน้าที่กำหนดทุกแล้วจึงจะไปละสมุทัยจะไปเจริญมากจะไปทำนิโรธให้แจ้งนี่เป็นคนละภาคเป็นคนละอย่างเสียวันยั่งค่ำตลอดตายก็ไม่เห็นเหตุเห็นผลอะไรจากการบำเพ็ญการปฏิบัติแบบนี้เลยเพราะทำหน่อยนี้เป็นความเกี่ยวเนื่องกันเพราะทุกข์เกิดขึ้นมันมีสาเหตุเป็นมาอย่างไรมันถึงทุกข์นั่นความว่ามันมีสาเหตุมาอย่างไรมันถึงทุกข์นี่มันเป็นเรื่องของมรรคแล้วได้แก่ปัญญาพิจารณาใคร่ควรแล้วมันทุกข์เพราะความสัญญาอารมณ์แบบนั้นแบบนั้นชนิดนั้นมันมีความกังวลกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นวันนี้มันถึงได้ก่อทุกข์ขึ้นมานี้แล้วพิจารณาเรื่องอารมณ์ที่มันไปเกี่ยวเกาะไปก่อขึ้นมานั้นให้เป็นที่เข้าใจแล้วมันก็ระงับดับลงไปด้วยอำนาจของปัญญาการดับลงไปนั้นท่านก็ให้ชื่อว่านิโรธแน่นิโรธไม่ได้ไปทำหน้าที่อะไรแหละความจริงเป็นอย่างนั้นแล้วทำที่กล่าวมาทั้งหมดนี้กับครั้งพุทธกาลนั่นอะไรมันผิดแปลกกันมันมีอยู่ที่ไหนมันมีอยู่กับทุกคนสมัยโน้นก็กิเลสประเภทเดียวกันนี่แหละความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาอันเดียวกันและอยู่ในจิตใจของคนและสัตว์อันเดียวกันอีกวิธีแก้เราจะเอาแก้อย่างเอาอย่างไหนมาแก้ถ้าไม่เอาแบบที่เคยแก้ได้ดังพระพุทธเจ้าทรงแก้มาแล้วมาแก้อย่างอื่นนั้นไม่ได้ไม่มีใครที่จะรู้และประกาศศาสนาศาสนธรรมให้เหมาะสมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าอันใดที่ควรที่จะรับตัดตอนพระพุทธเจ้าตัดทอนหรือตัดตอนออกไปโดยลำดับลำดับอันไหนที่ควรจะคงไว้ให้คงเส้นคงวาเพราะเป็นความเหมาะสมแล้วกับพระพุทธเจ้าเป็นผู้ฉลาดเป็นจอมปราชญ์ก็ต้องทำอย่างนั้นเราจะไปดัดแปลงแก้ไขเป็นทางลัดทางนั้นทางนี้ยังหาอุบายพูดกันยุ่งๆเหยิงๆวุ่นวายแบบนั้นน่ะมันล้วนแล้วตั้งแต่มันเป็นการประกาศความโง่ของตัวเองให้เด่นขึ้นเท่านั้นสมาธิไม่จำเป็นเดินปัญญาเลยน่ะอันนี้ก็มีปัญญามันคือสมาธิมันคือมันล้าสมัยเอาปัญญาเลยฟาดมันลงไปเลยปัญญามันก็สัญญานั่นแหละนะว่าเขาพูดเฉยๆพูดไม่ได้คำนึงถึงการปฏิบัติพูดไม่ได้พูดด้วยจากขึ้นมาจากความรู้พูดขึ้นมาจากสัญญาอารมณ์มันก็หลอกไปวันยั่งค่ำสอนคนอื่นก็สอนแบบหลอกโดยไม่มีเจตนาก็ตามมันก็หลอกอยู่นั่นแหละมันไม่จริงท่านสอนอย่างไรเป็นความถูกต้องดีงามทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่งั้นก็ไม่เรียกว่าสวดคาถาธรรมการปฏิบัติจึงควรปฏิบัติตามนั้นเราอยากเห็นกันทุกคนความพ้นทุกข์ความสุขอันสมบูรณ์แต่ที่มันเห็นไม่ได้มันรู้ไม่ได้ก็เพราะความทุกข์หรือสมุทัยมันกีดกั้นอยู่ภายในจิตใจไม่ใช่การและสถานที่หรือบุคคลอื่นใดทั้งหมดมาทำการกีดขวางทางเดินของเรามันเป็นเรื่องของเราเองเป็นผู้กีดขวางตัวเองด้วยความเข้าใจผิดคิดไปในแง่ต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสอันเป็นสิ่งที่จะทำให้มืดมิดปิดตาหาทางเดินไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องสั่งสมสติปัญญา
เป็นความสว่างขึ้นมาแก้ไขถากถางสิ่งที่ปิดบังทางที่มันรกรุงรังด้วยกิเลสนั้นออกด้วยมรรคจิตใจก็สว่างสวัยขึ้นมาเองสว่างขึ้นที่ใจนี่แหละจะไปสว่างที่ไหนเราจะมองมรรคผลนิพพานหรือความสุขทุกข์ใดๆให้ข้ามไปจากกายกับใจอันนี้เป็นภาชนะโดยแท้สำหรับรับสุขและทุกข์ทั้งทางกายและทางใจกิเลสโดยเฉพาะก็อยู่ที่ใจกายเป็นเครื่องมือสำหรับแก้หรือเป็นเครื่องมือสำหรับส่งเสริมกิเลสใจเป็นผู้บงการออกมาถ้าใจมีกิเลสเป็นหัวหน้ามันก็บงการมาทางกิเลสกายวาจาก็เคลื่อนไหวไปตามนั้นถ้าใจมีความเฉลียวฉลาดที่เรียกว่าเป็นธรรมใจเป็นธรรมใจก็มีช่องทางที่จะบงการออกมาในทางที่ถูกกายวาจาก็เคลื่อนไหวไปตามนั้นกิเลสก็ค่อยหมดไปเนี่ยหมดไปที่ไหนก็หมดไปจากที่ใจเนี่ยมันมีอยู่ที่นี่อย่ามองข้ามตัวเองอำนาจวาสนาเราสร้างอยู่ทุกวันสร้างอยู่ที่ตัวของเรานี่เราจะไปคิดว่าอำนาจวาสนาอยู่ทางโน้นทางนี้อยู่ทางใกล้ทางไกลเอื้อมไม่ถึงบ้างอะไรบ้างเป็นความเข้าใจผิดกิเลสมันได้วาสนามาจากไหนมันถึงสร้างได้มากมายกับกองเต็มหัวใจเราจนหาทางเดินไม่ได้มันมีวาสนามาจากไหนก็ผู้สร้างกิเลสนั่นแหละคือใจกิเลสจึงเกิดขึ้นมาได้แล้วการแก้กิเลสจะไม่แก้ที่นี่จะไปหาวาสนาที่ไหนมาแก้มันไม่ทันกันแก้ตรงนี้น้ำยอกน้ำบ่งถอนหัวน้ำออกมามันอยู่ที่ใจแก้ที่ตรงนี้การปฏิบัติสอนไปที่อื่นไม่ถนัดเรียนกงๆเพราะการปฏิบัติก็เคยปฏิบัติมาที่ตรงนี้หากว่ารู้มากรู้น้อยก็รู้ที่ตรงนี้เอาสมมติว่ากิเลสมันจะสิ้นไปมันก็ไม่สิ้นไปที่ไหนสิ้นไปจากจุดที่มันเคยมีอยู่นั่นแหละจุดที่มันเคยมีอยู่คือที่ไหนก็คือที่ใจเมื่อแก้ถูกต้องมันก็หมดไปหมดไปโดยสิ้นเชิงก็หมดที่ใจความบริสุทธิ์ก็ได้แก่ใจเท่านั้นไม่มีอะไรบริสุทธิ์ในโลกนี้ความประเสริฐก็คือใจเมื่อสิ่งที่หาคุณค่าไม่ได้สิ่งที่สกปรกโสมมอันไม่มีราคาอะไรหมดไปแล้วสิ่งนั้นก็มีราคาขึ้นมาของเหมือนอย่างทองคำเนี่ยตกลงไปจมมูดจมพูดมันก็เหมือนกับของไม่มีคุณค่าแต่มาชาล้างให้มันสะอาดแล้วมันก็มีคุณค่าขึ้นมาในตัวของมันเพราะสิ่งสกปรกหาคุณค่าไม่ได้มันหมดไปแล้วถูกชำระเอาหมดเนี่ยกิเลสมันก็เป็นประเภทอย่างนั้นเหมือนกันจึงต้องแก้มันแก้ที่ใจไม่ถามหาวันนี้ผ่านถ้าแก้ลงไปที่ตรงนี้สมาธิก็จะรู้ขึ้นมาคำว่าสมาธิเป็นชื่ออันหนึ่งเหมือนอย่างสิ่งต่างๆที่มีชื่อมีนามโลกสมมุติเกิดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตัวจริงของอันนั้นคืออะไรตัวจริงของสมาธิคืออะไรจะปรากฏขึ้นมาที่ใจแม้ไม่เคยเรียนก็รู้ความสงบเยือกเย็นมีอยู่ที่ใจเกิดขึ้นที่นั่นความสว่างสวัยของจิตแผ่วพาไปด้วยสติปัญญาหาอุบายคิดค้นต่างๆเพื่อถอดถอนสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายออกจากใจเดิมดับก็คือเรื่องของปัญญาก็เกิดขึ้นที่ใจเพราะความผิดขึ้นมาเป็นคนช่างคิดช่างอ่านช่างเทียบเคียงเหตุผลในแง่ต่างๆภายนอกภายในประสับประสานกันเมื่อได้สัดได้ส่วนแล้วก็เข้าใจขึ้นมาหายสงสัยเป็นขั้นเป็นตอนไปโดยลำดับสุดท้ายก็หายสงสัยไปได้โดยตลอดทั่วถึงไม่มีอะไรเหลือเนี่ยการปฏิบัติธรรมปฏิบัติอย่างนี้ที่ท่านอยู่ในป่าในเขาก็เพื่ออันนี้แหละเป็นความสะดวกต้องหาที่เช่นนั้นช่วยส่งเสริมเลยเพราะมนุษย์เรามันชอบความสะดวกความสะดวกออกมาจากความขี้เกียจถ้าไปอยู่อย่างที่เช่นนั้นมันขี้เกียจไม่ได้ความเกียจคร้านมันหายหมดยิ่งไปอยู่ในที่น่ากลัวเท่าไรยิ่งความเกียจคร้านเหมือนไม่เคยมีในหัวใจเลยมันมีแต่ความตั้งท่าตั้งทางตั้งท่าต่อสู้อยู่ตลอดเวลาจิตมันตั้งได้เองจริง
พอออกมาสู่สถานที่ธรรมดาแล้วความขี้เกียจไม่ทราบมาจากไหนรุมกันเต็มไปหมดหัวใจจะก้าวเข้าเดินเข้าไปสู่ทางยังกรมก็เหมือนกับเท้าขาจะขาดไปนู่นแหละเพราะความขี้เกียจมันมากมันหนักไปหมดร่างกายทั้งร่างเนี่ยมันเหมือนภูเขาทั้งลูกยกไม่ขึ้นนอกจากยกมันขึ้นบนหมอนพอขึ้นบนหมอนแล้วปั๊บไม่ยอมลงคือกิเลสเป็นอย่างนั้นถ้าทำเราไม่เป็นนั่งอยู่ที่ไหนก็เพลินเพลินแก้เพลินถอดเพลินถอนเพลินต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าศึกจะเอาให้รู้เอาให้เห็นเอาให้เข้าใจอาจจะแก้ให้ได้ไม่ได้ไม่ถอยตายก็ตายไม่ได้ไม่ถอยตายก็ตายจิตมือหมายมั่นปั้นมือเข้าไปความเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์มันเกิดขึ้นมาเอง

นั่นประเสริฐสุดคนเราดีอยู่ที่ใจดีอยู่ที่ความประพฤติมารยาทแต่พ่อช่างยิ่งดีอยู่ที่จิตเวลาสิ่งสกปรกโสมงเข้าไปปกคลุมหุ้มห่อก็เหมือนไม่มีคุณค่าอะไรเลยเห็นอันนั้นว่าดีเห็นอันนี้ว่าดีก็ยิ่งหลงโลกหลงสารหลงไปจนลืมเป็นลืมตายเพราะสิ่งเหล่านี้พาให้หลงสติปัญญาพาให้รู้พอรู้แล้วก็ย้อนตัวกลับเข้ามาเห็นภัยต่อสิ่งเหล่านั้นเมื่อเห็นภัยต่อกันก็มีท่าต่อสู้กันถ้าเห็นสิ่งนั้นเป็นตนกับตนกับสิ่งนั้นมันเป็นอันเดียวกันหาทางแก้ไม่ได้เมื่อเห็นสิ่งนั้นเป็นภัยเราก็มีทางที่จะแก้ยากลำบากก็ทนเอาแก้ได้เมื่อแก้จิตให้บริสุทธิ์แล้วนิพพานังปรมังสุขขังไม่ต้องพูดรู้อยู่ประจักษ์ใจอยู่ไหนก็เป็นนิพพานอยู่นั่นแหละเราจะไปหานิพพานที่ไหนทำไมหาที่ใจบริสุทธิ์นี่พอถึงนี้แล้วความอยากไปนิพพานมันก็หายเองนิพพานอยู่ที่ไหนถึงต้องอยากเนี่ยอะไรเป็นนิพพานคำว่านิพพานก็เป็นชื่ออันหนึ่งความจริงของนิพพานในแท้คืออะไรผู้นี้ก็รู้อยู่เห็นอยู่เป็นผู้ทรงอยู่แล้วทรงธรรมชาตินั้นอยู่แล้วเขาจะไปถามว่าพระนิพพานที่ไหนความอยากมันก็เป็นความหิวโหยอยู่แต่ถ้ากำลังดำเนินอยู่ความอยากนี้ก็เป็นมรรคไม่ใช่ความอยากจะจัดเป็นกิเลสเสมอไปความอยากที่เป็นกิเลสตัณหามันก็มีเป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาแปลว่าความอยากเนี่ยถ้าว่าอยากไปนิพพานอยากประพฤติปฏิบัติอยากรู้อยากเห็นอัตธรรมอย่างนี้ไม่ใช่ความอยากที่เป็นกิเลสแต่เป็นความอยากฝ่ายมากความอยากนี้เกิดขึ้นเป็นเหตุให้เสาะแสวงหาในทางที่ถูกต้องดีงามท่านจึงเรียกว่าเป็นมากแต่เมื่อเข้าถึงที่แล้วก็ไม่ทราบจะอยากไปไหนอีกเช่นเรามาถึงวัดป่าบันตาดนี้แล้วแต่ก่อนก็อยากมาวัดป่าบันตาดเพราะยังไม่ถึงยังไม่ได้มาพอมาถึงที่นี้แล้วเราจะอยากที่ไหนอีกอยากไปวัดป่าบันตาดที่ไหนอีกเพราะนี้คือวัดป่าบันตาดอยู่แล้วนะเมื่อเข้าถึงตัวจริงแห่งคำว่านิพพานแล้วมันก็หาอยากเหมือนกันจะอยากไปไหนอยากก็ยังหลงอยู่ยังหิวอยู่ความอยากนั้นเป็นสิ่งรบกวนใจสิ่งรบกวนใจนั่นแหละคือกิเลสประเภทหนึ่งยังแทรกอยู่เรียกว่ายังบกพร่องมันยังไม่สมบูรณ์เหมือนเรารับทานถ้ายังไม่อิ่มเต็มที่แล้วมันก็ยังต้องมีหิวมีโหยถ้าอิ่มเต็มที่แล้วไม่หิวไม่อยากจิตเมื่ออิ่มตัวเต็มที่แล้วก็ไม่อยากไม่หิวอยู่ไหนอยู่ได้ทั้งนั้นเลยคุณมันอย่าพูดเลยเรื่องกับเรื่องกันตลอดกาลว่างั้นเลยพากันปฏิบัติแม้จะไม่ได้อย่างนั้นก็ตามขึ้นชื่อว่าคุณงามความดีแล้วเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทั้งนั้นที่เราบำเพ็ญมาแต่บำเพ็ญด้วยการให้ทานก็ตามรักษาศีลก็ตามภาวนาก็ตามเป็นคุณธรรมเป็นความดีทั้งหมดเป็นเครื่องประดับส่งเสริมจิตใจให้มีความสุขความเจริญไปได้เดิมแบบเช่นเดียวกันหมดท่านจะเรียกว่าความดีมีน้อยก็ดีมีมากก็ดีมีน้อยก็สุขมีมากก็สุขมีมากเต็มที่ก็ปรมังสุขขังเมื่อพระท่านไปอยู่ในป่าท่านมุ่งอย่างนี้เราไปเห็นอย่างไปเห็นวันนี้ก่อนเราเป็นขวัญตาเราแล้วไปดูสถานที่ท่านดูเงียบสงบบำเพ็ญความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนนั่งสมาธิเดินจงกรมอย่างนั้นดูตั้งแต่เรื่องใจไม่มีอะไรที่จะรวดเร็วคล่องแคล่วว่องไวไม่เข้าร่องเข้ารอยยิ่งกว่าจิตเร็วยิ่งกว่าลิงร้อยตัวซะอีกในขณะเดียวกันก็ไม่มีอะไรที่จะเร็วยิ่งกว่าสติปัญญาจึงต้องเอาสติปัญญาเข้าไปจับลิงตัวนี้ให้มันทันเหตุการณ์แล้วฆ่าลิงตัวนี้มันตายแล้วอยู่เป็นสุขสุขโขสุขโขสุขโขวิเวโกตุทัสสะผู้มีธรรมเป็นเครื่องเงินภายในจิตใจแล้วย่อมมีความสุขอยู่ตลอดกาลนั่นเองอย่างมหากบินพระมหากบินท่านอุทานถ้าอยู่ที่ไหนก็สุขังวัตตะสุขังวัตตะก็เหมือนกันเมื่อเขาถึงสุขังวัตตะแล้วก็อุทานอยู่ภายในจิตใจด้วยกันทั้งนั้นเพราะไม่มีอะไรมือ

ันความสุขอื่นๆที่เราเคยผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราเคยผ่านมามันไม่เหมือนอันนี้มันเหมือนความสุขที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมและความสุขที่เป็นจิตบริสุทธิ์นี่เป็นความสุขแท้นะการแสดงธรรมเห็นไหมทุกคนเห็นเท่านั้น

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตา 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube หลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .comนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

0: ผ้าป่าวิทยุเสียงธรรมสัญจรครั้งที่18ณวัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาขอเชิญร่วมทำบุญมหาธรรมทานเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินและบูชาพระคุณแห่งองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีสมทบทุนเพื่อพัฒนาปรับปรุงสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเครือข่ายทั่วประเทศร่วมรักษาสืบทอดมรดกธรรมบูรพาจารย์สายกรรมฐานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตตามรอยแห่งองค์หลวงตาที่เมตตาสงเคราะห์โลกด้วยหลักแห่งธรรมในงานมีบูธจิตอาสาแนะนำช่องทางการรับฟังธรรมะออนไลน์และแจกซื้อธรรมะมีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 น.วัดเย็นเวลา 20:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 น.เป็นต้นไปทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 น.พิธีถวายผ้าป่าสมทบกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเวลา 10:00 น.ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนรายนามครูบาอาจารย์ที่มาร่วมงานพระราชวชิระธรรมาจารย์พระอธิการสุธรรมสุธรรมโมพระราชวชิระญาณโกศลหรือหลวงปู่บุญมีธรรมระโตพระครูวชิระธรรมาจารย์หรือพระอาจารย์จิรวัตรอัตรักโขพระครูสมุสุชินปริปุโนพระอาจารย์มนจิตเกษมหรือพระอาจารย์เฉลิมธรรมทะโรพระราชวชิราลังการหรือพระอาจารย์คำปอนสุทธิยาโนพระอาจารย์รัฐวีทิตวีโรหรือพระอาจารย์กอภัยท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญเพื่อรักษามรดกธรรมขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้ที่หมายเลขบัญชี 510-4370-77-1 ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมเป็นฐานย่อมชนะการให้ทั้งปวง
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: มาจากไหน
3: มาจากไหนครับ
2: ชื่อมาจาก
3: มาจากไหนกรุงเทพครับ
2: ฮะ
3: กรุงเทพครับ
2: มาจากกรุงเทพเหรอ
3: ครับ
2: เคยมาแล้วยังมาที่นี่มาบ่อยเหรอมาบ่อยเคยมาหรือยังนี่รู้สึกว่าห่างไกลกันมากนะเคยมาหรือยังมาบ่อยเหมือนเราเข้าไปเจอไอ้พุกกี้ในครัวเห็นมันพอเข้าไปเห็นมันด้อมแด้มในครัวเอ้ยไอ้พุกกี้มันมาได้ยังไงวะใครพามันมาวะมาตัวเดียววะมันมาได้ยังไงวะเขามาทุกวันวะมดตาเลยบอกว่าเขามาทุกวันเลยมดตา
4: ออสเตรเลียครับผม
2: ฮะ
4: ออสเตรเลียครับผมออสเตรเลีย
2: ออสเตรเลีย
4: ครับผม
2: ไหนออสเตรเลียว่าไงมาพักปฏิบัติที่นี่ตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมเหรอพักที่นี่เหรอ กรกฎาคมและจะเดินทางกลับออสเตรเลียในวันที่30สิงหาคมนี้ยายขอกราบถวายทองคำหนัก3บาทพร้อมทั้งดอลลาร์จำนวน500ดอลและเงินไทยอีก 10,000 บาทถ้วนด้วยอริสงในการทำบุญครั้งนี้แบบขอจงมีแด่พ่อแม่และญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วทั้งของดิฉันและสามีตลอดจนลูกหลานและพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่จงรับบุญกุศลครั้งนี้และได้ดำเนินตามรอยบาทของพระอาจารย์หลวงตาและได้สำเร็จมรรคผลนิพพานด้วยเชิญได้สมตามความปรารถนาแล้วนะพยายามเก็บหอมรอมริบต่างคนต่างบริจาคคนละเล็กละน้อยไปเรื่อยๆก็เหมือนฝนตกตกไม่หยุดไม่ถอยมันก็เต็มเองอันนี้ก็เหมือนกันคนไทย62ล้านคนต่างคนคนตกคนละหยุดละหยาดก็ค่อยเป็นไปเองเราพูดถึงเรื่องการทำลายนี่เราไม่อยากพูดนะเราพูดจริงๆเราสลดสังเวชจริงๆนะมาเล่นกับมู่กับคู่นี่แหมว่างั้นเลยทองคำธรรมชาติธรรมชาติมาเล่นกับทองคำมาเล่นกับกองมู่กองคู่นี่แต่มันก็ทนเอาสิ่งที่มีสาระมันแทรกอยู่ในกองมู่กองคู่เพราะฉะนั้นจึงต้องบุกเข้าไปในกองมู่กองคู่รับความสกปรกสมบูรณ์มาแมมมาก็ต้องยอมรับเพราะสิ่งที่มีคุณค่ามีราคามันยังแทรกอยู่ในกองมู่กองคู่นั่นมันก็ต้องบุกเข้าไปหาสิ่งเหล่านี้นะถ้ามันมีแต่มูแต่พูดแล้วก็เรียกว่าปทปรมะพระพุทธเจ้าชักสะพานเลยไม่เล่นด้วยเลยมันก็มีอยู่นั่นแหละแฝงกันอยู่นั่นอุคติตันยูวิปยีตันยูนัยยะมันแฝงกันอยู่นั่นแฝงกันอยู่นั่นไม่มากก็น้อยแฝงในกองปทปรมะมูดพูดเต็มส่วนเต็มสัดของมันนะนั่นแหละอุตส่าห์พยายามอย่างนั้นนะเมื่อเราพูดจริงๆเราสลดสังเวชแต่เราทนเอาด้วยอำนาจของความเมตตาเนี่ยที่ช่วยโลกเวลานี้นะอำนาจของความเมตตาเนี่ยให้ฉุดพาให้ไปฉุดไปลากไปดึงนั่นดึงนี่กระทบกระเทือนเรื่องอะไรๆนี่ก็เหมือนกับมูดกับพูดมันกระเด็นมาถูกเราแล้วปัดเรานั่นเสียไปเรื่อยเดินเดินเรื่อยชำระเรื่อยไปเพราะว่ามันสกปรกจริงๆนะผู้ตั้งหน้าตั้งตาทำลายชาติบ้านเมืองมันตั้งหน้าตั้งตาจริงๆพยายามทุกวิถีทางนะฟังให้ดีพวกที่เป็นเจ้าของสมบัตินะมันนอนใจยังไงขโมยตัวหนึ่งเสือละตัวหนึ่งในหมู่บ้านนั้นคนทั้งบ้านนอนไม่หลับนะต้องรักษาสมบัติเงินทองและชีวิตเจ้าของเพราะมหาภัยเพียงรายเดียวเท่านั้นก็พอแล้วนะนี่ยังจะมีมากกว่านั้นอีกมันก็ชิบหายเลยบ้านเมืองของเราต้องถึงสองล้านคนไอ้พวกเปรตพวกผีพวกยักษ์พวกมารนี่ไม่กี่รายหรอกมันทำลายได้ให้แหลกไปได้นะเราสะเวดสังเวชจะมาช่วยชาติบ้านเมืองคราวนี้นะเราก็ไม่เคยคิดจะฆ่าจะฝันก็เลยเคยเรียนพี่น้องหลายทราบแล้วนิสัยวาสนาเรามันเป็นนิสัยวาสนาอาภัพต้องจะออกส่วนการบวชการเรียนหนังสือแล้วไม่พูดก็ออกการปฏิบัติจนเรียกว่าขึ้นเวทีฟาดกับกิเลสสังหารกิเลสให้ขาดสะบั้นลงไปจากใจนั่นแหละความตั้งอกตั้งใจเสียสละชีวิตตลอดเลยจ้ะหาความสุขความสบายไม่ได้เลยตั้งแต่วันก้าวเข้าขึ้นสู่มีแต่ความทุกข์ลำบากแต่ลำบากอันนี้เรียกว่าบุกฆ่าศึกศัตรูคือกิเลสลำบากก็ทนเอานั่นบุกเข้าไปเลยทุกขนาดไหนทุกเพื่อชัยชนะทุกเพื่อชัยชนะนี่เป็นความทุกข์เพื่อสุขเอา

บุกเข้าไปบุกเข้าไปไปที่ไหนใครจึงจะเขียนประวัติของเราไม่ได้เราก็บอกแล้วประวัตินี้ก็มีพวกบุกศิลุหาเขียนออกมาเป็นประวัติของตาบัวที่หลดน้ำบนบัวนี่ก็ตกตะเขียนเราธรรมดาที่จะให้เราบอกเราเล่านี่เราไม่ได้บอกยิ่งไม่ยิ่งพูดเสียจดจารึกอะไรเรียบร้อยแล้วอยากจะมาให้เราอ่านทาระบอกปลาเข้าป่าหรือว่ามันยุ่งทำไมนั่นถ้าเราจะให้เขียนของเราเราก็บอกแล้วนี่นะว่าบอกงั้นเลยนะนั่นละเรื่องประวัติของเราตัวจริงๆของเราจะเราเล่าให้ฟังทุกอย่างออกเสียงอะไรนี่ไม่มีแต่ว่าเราพูดเราเล่าให้ฟังปลาลบเรื่องนั่นนี่นั่นเอาออกเสียงได้ใช่ไหมล่ะเนี่ยที่ออกเสียงจากความปลาลบของเราไปไหนไปองเดียวองเดียวเห็นไหมเด็กไหมเราพูดท้าทายได้เลยตรงเรื่องความเด็กเดี่ยวนี่ว่าอยากหาตัวมาแข่งว่าไงพูดให้ใครฟังใครไม่อยากฟังแต่เราทำอย่างนี้ว่าไงหนักเราทำอย่างนี้เราเป็นพยานของเราได้เต็มตัวใครเชื่อไม่เชื่อแล้วไม่สนใจนั่นอย่างนั้นแหละพระจวันก้าวขึ้นสู่เวทีมีแต่ความทุกข์ความทรมานลำบากลำบนหาความสุขไม่ได้นะนี่ความทุกข์นี่คือทุกข์บุกเกี้ยไม่ใช่ทุกข์เพื่อล้มเพื่อจมแล้วจึงพอใจทุกข์ทุกข์ขนาดไหนบึ้งตลอดเวลาก็ฟังที่พี่น้องหลายวันนั่งตลอดรุ่งตลอดรุ่งจนกระทั่งก้นแตกฟังที่ไหนนี่ระบุเข้าใจไหมมันทุกข์ขนาดไหนก้นถึงแตกเราเนี่ยมันเห็นตะหมอนแตกนะก็ยี่ไหนเห็นตะมอนแตกมอนแตกถ้ามันเป็นลูกระเบิดลูกวัดกว่ามันตาแตกกระจายไปนานแล้วพังหมดกำแพงฟังเสียงหมอนระเบิดเข้าใจไหมหัวทับมันละสิทับอย่างแรงเพราะความที่เกียดจับใส่ลงสมอนเข้าใจเหรออืออันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นมันบุกเลยจ้ะก้นแตกนั่งภาวนามันไม่นั่งคืนหนึ่งคืนเดียวเก้าคืนสิบคืนเราจะพอจำได้อยู่เนี่ยนั่งตั้งใจหัวค่ำบางวันยังไม่มืดเลยนั่งแล้วเนี่ยฟาดทะลุนู่นตะวันขึ้นใหม่กี่ชั่วโมงฟังเชื่อไม่ให้พลิกเปลี่ยนไปทางไหนเลยขีดเส้นตาให้กันเส้นตาว่าจะพลิกแปลงแปลงไปไหนไม่ได้เช่นอียาบทเรานั่งขัดสมาธิตามปกติเรานั่งเวลานั่งขัดสมาธิสมาธิทุกสิ่งทุกอย่างปรับปรุงแล้วแล้วเอาละที่นี่นั่นฟังเชื่อเหมือนหินหักเสือเอามาต่อกันไม่ได้เลยเอาละที่นี่นะวะนั่นขึ้นเวทีแล้วที่ต่อยละที่นี่นะเรื่องจิตใจที่จะไปคิดออกนอกผู้ละทางไปแกว่งต่างในเวลาสละชีวิตตลอดรุ่งวันนี้จะคิดไปไม่ได้นี่ขีดเส้นตายให้อีกเพราะฉะนั้นความทุกข์ความทรมานเกิดขึ้นมากน้อยเรียกว่านั่งหนักนั่งนานเท่าไหร่มันก็ยิ่งความทุกข์มากเหมือนตัวร่างกายของเราทั้งร่างกายทั้งร่างนี้มันเหมือนท่อนฟืนนะทุกขเวทนาเป็นเหมือนไฟเผาแต่สติปัญญาไม่ถอยมันบุกกันอยู่ข้างในสติปัญญาไอ้ไฟทุกขเวทนามันบุกอยู่ข้างนอกสติปัญญาบุกอยู่ข้างในซัดกันซัดกันเอาจนกระทั่งลงขึงนั่นตั้งที่น่ะอำนาจของความเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดนี่มันบังคับกิเลสได้สบายสบายจิตลงขึงลงแดนอัศจรรย์เราไม่เคยเห็นในการภาวนาเราก็ได้เห็นแล้วในคืนวันนั้นนั่นมีวันแรกเป็นสักขีพยานแล้วเอาทุกประเถิดที่นี่ต่อไปยังไงเราจะต้องให้ถึงจุดนี้เป็นอย่างน้อยนะให้ค้นทุกข์เป็นที่สุดนะมันจะทุกข์มากขนาดไหนมันไม่ได้เคยสนใจนะบุกตลอดทุกข์เหล่านี้ก็จะนั่นเรียกว่าเป็นของจริงแต่ที่เด็ดมันเห็นว่าเป็นท่าสิทธิ์ไม่อยากทุกข์นะให้ถอยไม่ถอยนะพาลงไปจนกระทั่งลงความมันพิจารณามันรอบคือทุกข์มากเลยสติปัญญาจะนอนตัวนอนใจไม่ได้แล้วยิ่งมุ่นเร็วเข้ามันจี้จี้เหมือนกับนั่งมวยต่อยกันในวงในต่างคนต่างฟาดกันจะเหนียวจะเหนียวนี่กิเลสกับธรรมฟาดกันก็แบบเดียวกันไม่ได้ผิดกันนะธรรมนี่จะอ่อนตัวไม่ได้นะเวลาจะเข้าปริมวันกันขนาดนั้นแล้วธรรมต้องสติปัญญาหมุนจี้ความปวดความทนไม่ต้องพูดฮะมันมาหลังสติปัญญานี่พุ่งเพื่อเอาชัยชนะพอมันราบแล้วก็ขึงลงนั่นเห็นไหมกิเลสหงายแล้วนั่นขนาดนั้นเนี่ยแบบมันหงายขนาดนั้นนะพอเราฟื้นขึ้นมามันก็จับเราอีกที่มันหงายแล้วพอเราถอยจิตถอนขึ้นมาแล้วเอาอีกทุกขเวทนาเริ่มเกิดอีกเนี่ยฟักอีกบางคืน3ครั้งรวมลงเต็มที่สว่างบางคืน2ครั้ง
แต่ครั้งเดียวนี้ไม่ค่อยมีอย่างครั้งเดียวนี่ก็รวมนานพอถอนขึ้นมาก็เป็นจังหวะนั่นเองนี่อาจารย์เมื่อถึงอันแล้วมันไม่มีการสถานที่และเวลาเข้ามาเกี่ยวนะเห็นจะธรรมชาติอัศจรรย์อันเดียวเท่านั้นพูดอย่างอื่นไปไม่ได้นะเนี่ยเห็นไหมบุกมีเรียกว่าบุกทุกขนาดไหนทุกอันนี้ทุกเพื่อศาสนาเป็นสง่าราศีเป็นศักดิ์ศรีดีงามภาคภูมิใจตัวเองว่าไม่อ่อนแอนั่นผลก็ได้อย่างอัศจรรย์ที่เห็นนี่เป็นที่ตอบรับกันอย่างจังๆที่เยี่ยวนั่นมีความทุกข์ความสมาธิให้เราเอานั่งวันนี้อีกแล้วเอาเว้นสองสามคืนซัดอีกซัดอีกเอาจนกระทั่งที่แรกก้นออกร้อนเป็นไฟเผาอันดับที่สองพอนั่งไปนั่งไปมันออกร้อนแล้วมันก็คลองพอนั่งตลอดรูปมันเหมือนเอาน้ำร้อนลวกอะไรนั่นนะแล้วก็คลองจากคลองก็แตกจากแตกก็เลอะเอาเลอะไปที่เหลือไม่แตกเราไม่ถอยว่าจนเห็นไหมอ่ะเราไม่ลืมพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านเราก็ตกเราเพราะท่านอย่างนี้ใส่ผ่าโขนพอขึ้นไปพอมาเล่าข่าวอาจารย์ให้ท่านฟังที่แรกท่านก็เสริมว่าที่ยุหมาเข้าใจไหมเรานี่เท่ากับหมาตัวหนึ่งท่านเองเท่ากับเจ้าของหมาพอขึ้นไปแล้วอาจารย์นี่ว่าที่ยามาญาติมีนะพูดให้พี่น้องไหนฟังการปฏิบัติธรรมต่อสู้กิเลสกับทำฟาดกันอย่างนี้ในวงศาสนาปัจจุบันนี่แหละเราเป็นตัวประกันเลยว่างั้นเถอะแต่ก่อนที่เรายังไม่เคยรู้ก็เห็นไปหาครูบาอาจารย์ก็หมอบราบคาบแก้วไปในจียามายากเหมือนผ้าพับไว้เข้าใจไหมเป็นปกติเหมือนกันหมดลูกศิษย์ลูกหาไปหาครูบาอาจารย์มาเราก็เป็นอย่างนั้นแต่ไม่ได้เคยคิดว่ามันจะเป็นอย่างอื่นซึ่งแพงแพงมานั้นพอมันได้ของอัศจรรย์ขึ้นในคืนวันแรกนะพอขึ้นไปก็กล่าวท่านโอ้โหจริงๆมันไม่เป็นงั้นนะขึงขึงขึงเลยมันพูดด้วยความรู้ความเห็นจริงๆนั่นนะมันอาถรรพ์ไหมพลังของมันนี่พุ่งเราไม่ได้ตั้งใจเป็นนะมันเป็นด้วยพลังของจิตของธรรมที่รู้ดึงออกมาพูดออกมาดันออกมามันก็ออกเองกิริยาขึงขึงขึงเลยท่านคงจะคิดว่าเอาที่นี่บ้าตัวนี้มันรู้แล้วล่ะที่นี่คงว่าไงคงจะว่าบ้าตัวนี้หรือว่าหมาตัวนี้มันรู้แล้วล่ะคงว่างั้นล่ะนี่ก็เล่าพอเล่าจบแล้วพอเล่านี้เล่าอยากถวายผลให้ท่านทราบว่าเป็นยังไงไงท่านจะได้แก้ไขดัดแปลงพอเล่าจบก็หมอฟังท่านนั่งก็ขึ้นถึงเลยเอาละที่นี่นั่นไปไหมได้หลักแล้วที่นี่นะเอาฟาดไปลงไปร่างกายร่างนี้มันไม่ตายถึงห้าหนน่ะมันตายเพียงหนเดียวเท่านั้นเขาไม่ภาวนาเขาก็ตายเราตายในสงครามนี้เอาเถอะว่างั้นเลยทีนี้ได้หลักแล้วโอ้ยหมาที่ทั้งจะเห่าจะหอนทั้งจะกัดจะขี่มันภูมิใจว่าแน่นอนแล้วที่เราปฏิบัติมานี้นี่วันไหนเป็นอย่างนั้นแล้วขึ้นไปแล้วก็อย่างนั้นแหละกิริยาอันนี้จะไม่เป็นเหมือนแต่ก่อนนะมันขึ้นด้วยอำนาจแห่งธรรมผึ่งผึ่งผึ่งมันคุ้งคุ้งเหมือนนักพูนเพียงเท่านั้นมันก็เป็นแล้วเข้าใจไหมล่ะนี่แหละทำภายในใจเป็นอย่างนั้นเพราะนี่นานเข้านานเข้าพอขึ้นไปนานเขาไปเล่าถวายท่านฟังอย่างนี้พอสุดท้ายก็พอขึ้นไปนั่งปั๊บลงท่านนี้ท่านจะเอาเลยนะที่เข้าใจไหมม้านี้มันขาดโขนมากความหมายก็ว่างั้นแหละพอขึ้นไปนั่งปั๊บที่เรียกมันไม่อยู่ในกายนะมันอยู่ในใจนะท่านว่าขึ้นขังเลยนะพอนั่งปั๊บลงที่มันไม่อยู่ในกายแล้วมันอยู่ในใจนะท่านว่าเพราะว่างั้นแล้วม้าตัวขาโขนตนทยานสารถีฝึกม้าเขาต้องฝึกกันอย่างหนักทีเดียวไม่ควรกินหญ้าไม่ให้กินไม่ควรกินน้ำไม่กินคือทุกแบบที่ม้าจะหายประโยชน์ลดประโยชน์ลงแต่ก็เวลาม้ามันลดพยศลงการฝึกอบม้าเขาก็ค่อยย่อนลงย่อนลงให้อยู่ให้กินน้ำกินท่าแล้วลดลงจนกระทั่งใช้การใช้งานได้แล้วการฝึกเขาก็เป็นไปธรรมดาเท่านั้นท่านผู้ชมนะท่านไม่ได้ย้อนเข้ามาว่าหมาตัวนี้มันขาดขนเกินไปมันจะเอาให้ตายในนั่งภาวนาคงหมายว่างั้นล่ะท่านไม่ได้บอกนะท่านเทียบเพียงพระนาสาสีฝึกมากเราก็เรียนมาแล้วมีในบาลีพอท่านแจ้งมันก็จับเลยแล้วเรียนก็ว่าไง
ท่านั้นแหละตั้งแต่วันนั้นเราก็ไม่เคยนั่งตลอดรุ่งอีกนะท่านบอกว่าคือจิตคือร่างกายของเราเนี่ยเรียกว่าเราหักโหมมากฟาดกันจนกระทั่งก้นแตกเราไม่เคยเรียนสั้นๆนะว่าก้นแตกนะฟาดต่อถึงที่เลยมันแตกแบบไหนกับตามฟาดกันไอ้เรื่องก้นเรื่องไอ้เรื่องทุกข์ทรมานไม่ได้พูดก็พูดในวงสัจธรรมแล้วเนี่ยกายเวทนาจิตธรรมมันทุกข์ร้อนลำบากขนาดไหนฟาดกันด้วยสติปัญญาจนกระทั่งมันลงถึงจิตถึงจิตที่พอเห็นว่ามันสมควรแล้วที่ควรจะพักก่อนในการฝึกทรมานอย่างหนักนั้นให้หย่อนลงไปตามตัดตามส่วนความหมายว่างั้นแต่ท่านจะพูดอย่างนี้กับเราท่านนิสัยเรามันหยาบท่านต้องเอาอย่างหนักกับเราทุกแบบไม่มีที่จะเบาเลยนะกับเรานะต้องหนักทุกอย่างเราก็คอใจทุกอย่างนะถ้าท่านพูดเบาๆมันไม่สนใจท่านต้องถามมาว่าหมาตัวนี้มันฝ่าฝนมากเจ้ายิ่งจะคอใจมากนะแต่นี่ท่านไม่ออกว่าหมาตัวนี้มันเกินไปมันยิ่งกว่าม้าอีกเขาจะว่าแต่ทำไมว่าแต่เราจะให้ท่านว่าอย่างนั้นเห็นไหมทำไม่มีนะคำว่าหยาบว่าโลไม่มีข้อเปรียบเทียบปันหนักเบาบ้างน้อยเพียงใดได้สัดส่วนนั่นแหละคือทำทำไม่ได้มาสนใจกับไอ้พวกกิเลสตัวสกปรกแต่ไม่ให้แตะมันนะให้ว่ามันสะอาดนี่กิเลสเป็นอย่างนั้นนะทำนี่ฟาดเข้าไปเลยนี่ก็พอหลังจากนั้นแล้วก็ได้หลักแล้วที่นี่ท่านก็บอกแล้วว่าเอาที่นี่ได้หลักเอาแล้วที่ฟาดเลยถึงร่างกายมันจะตายไปถึงห้าหนนั่นนะนั่นที่แรกท่านยกขึ้นอย่างนั้นพอต่อไปท่านก็ฟังท่านอธิบายต่อไปเรื่อยๆท่านไม่เสริมเรื่องมันไม่ได้ตายถึงห้าหนหกหนนะท่านไม่เสริมเพราะเห็นมันผ่าผลมีแต่คอยท่านจะล้างเอาไว้พอขึ้นไปก็ขังเลยกิเลสมันไม่ได้อยู่กับกายนะมันอยู่ในใจนะว่ายกสารถีฝึกม้ามาตัวไหนมันผ่าผลทุยันฟาดมันอย่างหนักไม่ให้มันกินหญ้ากินน้ำซัดลงไปจนกระทั่งมันอ่อนลงไปการฝึกประมาณของเขาก็อ่อนลงเท่านั้นทั้งจบจนกระทั่งได้การใช้การใช้งานแล้วเขาก็ใช้กับม้าธรรมดาท่านว่าอย่างนี้เพียงเท่านั้นเข้าแล้วเท่านี้เพราะเราเรียนมาแล้วเป็นแต่เพียงว่าทำอะไรว่าหมาตัวนี้มันเลยม้าแล้วนะถ้าท่านว่าอย่างนั้นเรายิ่งจะถึงใจนะนี่ท่านหมายได้ว่ามันถึงใจอย่างนั้นล่ะทำถึงกันทันทีจากนั้นมากันได้หลักเอาถึงขนาดนั้นนี่ทุกข์ใหม่พิจารณาที่พี่น้องทั้งหลายลองฟังที่เราก่อนที่จะมาสอนโลกเราทุกข์ขนาดไหนพูดให้ใครฟังใครไม่อยากเชื่อนะแต่เรามันเป็นอย่างนั้นจะให้เราพูดว่ายังไงพอจากนั้นมาตั้งหลักได้แล้วตั้งหลักได้ที่ก็เอาแล้วที่นี่ก็ไปจมอยู่ในสมาธิอีกละที่นี่นะพอจิตได้หลักแล้วเข้าสมาธินี่เข้าเท่าไหร่ก็ได้เรื่องความคิดความปรุงนี่มันกวนใจนะนุ่นเห็นไหมแต่เวลาแต่ก่อนมันความคิดความยุ่งเหยิงวุ่นวายถือเป็นความเพลิดเพลินแล้วก็เอาเชี่ยนเอาน้ำเอาฟืนไฟเผาไปด้วยในความคิดนั่นเข้าใจไหมล่ะติดตามมันไปเลยทีนี้เวลาจิตเป็นสมาธิแล้วความคิดความปรุงยิบแยบแยบมันกวนทางนั้นเข้าแน่วตรงนั้นเรามีแต่ความรู้อันเดียวเด่นไม่มีอะไรกวนแสนสบายนั่งที่ไหนเป็นสมาธิตลอดเวลาไปอีกคำมาติดว่าจะนอนใจก็นอนใจที่ว่าไม่รู้เรื่องของสมาธิว่ามันเป็นแค่ไหนน่ะนอนใจตอนนี้แหละแต่ความเพียรมันก็ไม่ถอยมันก็หมุนอยู่กับสมาธินั่นนะจนกระทั่งธรรมลากออกอีกแล้วนั่นเห็นไหมถามทีไรเป็นยังไงท่านมหาจิตสงบดีเหรอก็บอกปุ้งคงเลยสงบดีอยู่ว่างั้นสงบดีสงบดีงั้นท่านก็ถามไปนานๆถามทีนึงเป็นยังไงจิตสงบดีหรือสงบดีอยู่ว่าเลยพอจะเอาเรื่องนี้ก็เปี้ยงเลยนะถึงขั้นแล้วเนี่ยเพราะว่าเป็นยังไงท่านมหาจิตสงบดีหรือสงบดีอยู่ท่านจะนอนตายนั่นหรือขึ้นเลยนะนั่นเห็นไหมล่ะเราไม่ได้ลืมสกีนะเพราะอันนี้เป็นสัจธรรมไม่ใช่ความจำมันถึงใจท่านจะนอนตายอยู่ในสมาธินั่นหรือว่างั้นท่านรู้ไหมสมาธินี่คือหมูสมาธิประเภทนี้สมาธิหมูขึ้นเฉียงขึ้นแล้วไม่ยอมลงหมูขึ้นเฉียงท่านรู้ไหมสมาธิทั้งแท่งเป็นสมุทัยทั้งแท่งท่านรู้ไหมความสุขที่เกิดขึ้นจากสมาธินี่เท่ากับเนื้อติดฟันเนื้อติดฟันมีความสุขอย่างไรบ้างเอ้าว่ามาท่านว่าอย่างนี้นะไอ้เนื้อติดฟันเราจะเอาความสุขจากเนื้อติดฟันเรามีความหมายอะไรมีความสุขอย่างไรบ้างเอ้าว่ามาทั้งนี้ก็นิ่งทั้งนี้ขึ้นแล้วนะถ้าว่าสมาธิเป็น
สมุทัยแล้วสัมมาสมาธิจะให้เดินที่ไหนแล้วก็ว่างอนเทศนี่นะท่านขึ้นอีกขางมาเลยสัมมาสมาธิของพระเจ้าเป็นสมาธิที่มีสติที่มีปัญญารอบครอบตัวตนเองว่างั้นสมาธิของท่านไม่ได้เหมือนสมาธิของท่านนี่นะเหมือนหมูขึ้นเขียงขึ้นแล้วมายอมลงหมอบเลยโอ้ใช่แล้วจากนั้นก็ฟัดใหญ่ทั้งปัญญาเนี่ยเพราะมันสมาธิมันเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยเครื่องอุปกรณ์ที่จะปรับปรุงให้เป็นอาหารประเภทต่างๆมันรวมมาหมดแล้วเครื่องครัวนะเป็นเพียงว่าเราไม่นำมาปรุงมันก็ไม่เป็นแกงเป็นอาหารประเภทต่างๆก็กองนั้นดีไม่ดีมันเน่าไปเลยอันนี้พอพันที่แจงนั้นป้าบอกทีนี้ก็เอาแล้วที่ออกทางด้านปัญญามันเร็วที่สุดนะเพราะสมาธิมันพอตัวมาถึง5ไปอยู่แล้วนี่ล่ะจนจะเอาสมาธิเป็นนิพพานเลยนะฟังที่มันติดขนาดนั้นนะพอท่านฟาดตั้งสมาธิตีสมาธิแตกแล้วเอาปัญญาเนี่ยพุ่งเลยพอออกจากปัญญาเอาอีกนาทีนี่ก็ดีมันเราจึงได้เห็นคุณของท่านเนี่ยแหมถึงใจเลยนะท่านจับจุดไหนนี่ผางเลยขาดสะบั้นกิเลสนะเนี่ยถึงถ้าว่าความเพียรก็เอาถึงมันไม่ตายถึง5หนนี่ที่2ก็สมาธิเอาละได้หลักแล้วพอถึงขั้นสมาธิตีสมาธิแตกจากนั้นขึ้นขั้นปัญญาพอถึงท่านปัญญาเอาแล้วนะที่นี่มันหมุนติ้วติ้วตำหนิสมาธิโอ้ยสมาธินี่มันนอนตายอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ว่าจริงไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรปัญญาต่างหากแก้กิเลสนั่นเอาแล้วนะที่นี่กิเลสประเภทไหนจะขาดสะบั้นลงไปด้วยปัญญาสมาธิครองมากี่ปีแล้วไม่เห็นมีกิเลสสลอกปอกเปิดแม้ตัวเดียวเลยมีปัญญาสมาธิมันก็พุ่งทางบ้านปัญญาเห็นแล้วก็ตำหนิสมาธิเนี่ยมันไม่พอดีนะเราออกทางด้านปัญญาฟาดนี่กลางวันกลางคืนไม่มีเวลาว่างเลยกลางคืนนอนไม่หลับเนี่ยมันหมุนเป็นธรรมจักรสติปัญญาฆ่าเยอะทีนี้ออกทางด้านปัญญาหมุนติ้วติ้วติ้วเนี่ยพอมันอันแล้วโอ้โหมันจะตายจริงนะปัญญาสติปัญญาทำงานไม่ถอยลั่งเอาไว้แต่ลั่งเอาไว้ทีนี้คำว่าความเพียรไม่มีมันเลยเถิดแล้วแล้วก็ไปนี่ที่ว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่ออกทางด้านปัญญาเวลานี้มันออกแล้วนะแต่ก็ว่างั้นมันออกยังไงกันว่าโอ้ยมันพิจารณาทั้งวันทั้งคืนบางคืนไม่ได้นอนเลยมันเป็นคืนไม่ได้นอนเลยมันหมุนติ้วติ้วตลอดเวลานั่นแหละมันหลงสังขารนั่นคำว่าสังขารสังขารเป็นสองอย่างสังขารส่วนกิเลสเป็นสังขารสมุทัยสังขารฝ่ายมรรคคือความปรุงเป็นอัตเป็นธรรมนี่เป็นฝ่ายธรรมเรียกว่าสังขารมีสองประเภทสังขารฝ่ายสมุทัยฝ่ายกิเลสสังขารฝ่ายมากมีสองอย่างท่านแต่พระท่านไม่ได้บอกดีนะท่านบอกนั่นเรามาหลงสังขารถ้ามันนั่นเรามาหลงสังขารถ้าไม่พิจารณามันก็ไม่รู้นั่นเราบ้าหลงสังขารบ้าหลงสังขารขึ้นเลยทีนี้เราก็นิ่งทีนี้มันจะถูกอย่างท่านแล้วนะทีนี้งูเห่าไม่แพ้ต่อสู้นะมันจะถูกอย่างท่านแล้วแต่มันก็ไม่ถอยนะความหมุนของมันไปมันก็หมุนที่เวลามันจะตายจริงๆมันไม่มีการเลี้ยงมันเหนื่อยเมื่อยล้าความคิดความปรุงภายในใจนี่อ่อนหมดภายในหัวใจร่างกายก็อ่อนเปลี่ยวสติปัญญาไม่ถอยลั่งเข้ามาสู่สมาธินั่นนั่นละที่มันหลงสังขารมันหลงเกินไปมันจะตายจริงๆที่มันก็ย้อนเข้ามาสู่สมาธิพอเข้าสมาธิได้กำลังแล้วดีผึ่งอีกผึ่งอีกผึ่งอีกอันนี้พอมันผ่านไปแล้วมันก็รู้เองว่าความใช้สังขารที่เป็นธรรมนั่นน่ะใช้ไม่รู้จักประมาณมันสมาธิโอ้ยสังขารสมุทัยมันแทรกเข้าไปได้ความหลงความหลงมันแทรกเข้าไปได้นี่ที่ท่านว่าหลงสังขารมันใช้ไม่รู้จักประมาณความพอดีก็คือให้ใช้พอดีท่านไม่บอกประเภทนี้คนประเภทนี้ต้องเอาให้หนักอย่างนั้นถ้ามันคิดเองมันก็คิดได้นั่นล่ะพอคิดได้แล้วก็ยอมรับพุ่งเลยนี่แหละความเพียรเมื่อมันถึงขั้นมันจะไปแล้วมันไม่อยู่นะอะไรล้างไหมก็ไม่อยู่กิเลสวัฏวนนี่หมุนขนาดไหนมันปัดออกมันจะหมุนติ้วติ้วติ้วลงถึงขีดถึงแดนความภาคความเพียรหนักสุดยอดเราพูดจริงๆนะเรื่องความเพียรเราทุกในทางนี้คนเราถึงขนาดไม่ได้หลับไม่นอนมันจะไม่ทุกข์ยังไงใช่ไหมล่ะมันก็ไม่สนใจว่าเป็นทุกข์มันมีแต่ไปบุกนั่นล่ะเข้าใจไหมทุกข์แบบนี้ทุกข์บุกเพื่อฆ่ากิเลสมันเอามาเป็นอารมณ์อะไรวะฟาดนี่จนกระทั่งถึงมันขาดสะบั้นลงไปเอาสรุปเลยสมาธิขั้นนี้ปัญญาขั้นนี้ขึ้นแล้วปัญญาขั้นพอปัญญาขั้นนี้ก้าวแล้วปัญญา
อัตโนมัติสติปัญญาอัตโนมัติก็ขึ้นตามกันตามกันจากนั้นก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญาหมุนติ้วติ้วติ้วเห็นในหัวใจถามไปพระพุทธเจ้าสอนว่าสดๆร้อนๆนิพพานไปไหนพระพุทธเจ้าความจริงคือศาสดาทำเป็น

0: ศาสดาองค์แทนพระพุทธเจ้าเนี่ยนิพพานไปไหนมันก็จ้าอยู่ในใจนี่ถ้าจะจนกระทั่งถึงขีดมันกิเลสขาดสะบั้นลงจากใจจนเหมือนหนึ่งฟ้าดินถล่มนี่เคยพูดให้ฟังแล้วเนี่ยตั้งแต่ต้นมานี่เป็นเวลา9ปีเต็มเราที่ทุกแสนสาหัสที่สุดเลยตั้งแต่วันก้าวขึ้นสู่เวทีหาความสะดวกสบายไม่ได้ใครไม่ไปเป็นเพื่อนได้เลยไม่ให้ใครไปด้วยเราต้องไปคนเดียวนี่ความทุกข์แสนสาหัสที่ได้มานำมาทำมาแสดงให้พี่น้องทั้งหลายจึงทำแสดงด้วยความอาถรรพ์ชาญชัยเราพูดจริงๆแล้วไม่เคยสะทกสะท้านกับอะไรใน3เดือนโลกธาตุนี่ตั้งแต่ท้ามหาพรหมลงมามหาพรหมเทวบุตรเทวดาก็เป็นลูกศิษย์เอาพูดให้มันเต็มยศนะสอนหมดเราเลยล่ะแต่ไม่ได้มาพูดเพราะมันมนุษย์เป็นมนุษย์พวกไอ้บุกกี้เราก็ไม่สอนมันใช่มั้ยถ้าเป็นคนเราก็สอนคนนี่เทวบุตรเทวดาเอามาว่างั้นเลยนะมาแบบไหนนะไม่ใช่คุยนะมันเต็มอยู่ในหัวใจนี่แล้วครอบโลกธาตุนั่นตั้งแต่วันมันฟ้าดินถล่มกิเลสขาดสะบั้นออกจากใจจิตผางขึ้นมานี่ถอนจนกระทั่งน้ำตาร่วงฟังที่เกิดมาตั้งแต่โคตรพ่อโคตรแม่งตะบัวกี่กับกี่กันไม่เคยเจอธรรมะประเภทนี้วันนี้ได้เจอเสร็จแล้วเหลือขึ้นแล้วท่านเห็นไหมความอัศจรรย์ของธรรมไปอย่างนั้นล่ะเนี่ยธรรมปัจจุบันเนี่ยหายไปไหนไม่ปฏิบัติละสิไม่ปฏิบัติจะมีตั้งแต่ไปเอาธรรมไม่มีมรรคไม่มีผลศาสนาเลี้ยวแหลมมันเลี้ยวแหลมตัวหัวมันเองเลี้ยวแหลมมันศาสนาจะเลี้ยวแหลมไหนเจ้าของเลี้ยวแหลมกิเลสหลอกเอาศาสนาหมดมรรคหมดผลแต่ไปสนั่นไปแล้วใครทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาเจริญมรรคผลนิพพานไม่มีมีแต่กิเลสรูปนั่นลบไอ้ลบเอาหัวโคตรหัวกิเลสมันเคยภาวนาเมื่อไหร่ไม่เห็นถามมันบ้างว่านี่ข้าภาวนานั่นถึงโคตรหลวงตาวัวไม่ภาวนาหลวงตาวัวก็ภาวนานะกิเลสตัวนี้โคตรมึงเคยภาวนาแล้วมึงมาอวดกูเหรออย่างว่าเข้าใจไหมแล้วมันยังถึงใจนะเนี่ยแต่อย่างนั้นเวลามันจ้าขึ้นมานี่มันพูดไม่ได้เลยนะธรรมชาติที่รู้ที่เห็นที่เป็นอยู่ในหัวใจพูดไม่ได้ตลอดเหมือนอย่างเพราะฉะนั้นจึงไม่เคยจะทกข์กระทานกับสามแดนโลกธาตุนี้ไม่ว่าจะจุดใดแดนใดไม่เคยมีตั้งแต่ธรรมชาตินี้ได้ขึงขึ้นมาแล้วครอบหมดโลกธาตุเลยถ้ามหาพรหมเทวบุตรเทวดาอย่าพูดนี่อยู่ในตั้มแต้มหน้าของธรรมเท่านั้นธรรมเหนือทุกอย่างแล้วจะทกท่านกับอะไรแล้วจะมาสั่งสอนขี้หมูราขี้มาแห้งถังขยะนี้ไม่ได้มีเหรอจะมาเก่งมากลัวอะไรถังขยะแล้วจะมากล้าอะไรกับมันภาษาถังขยะทำเป็นทำถังขยะเป็นถังขยะกล้ากลัวกับมันหาอะไรนั่นฟังท่านที่พี่น้องทั้งหลายนั่นละทำแท้ไปอย่างนี้ละกระเทือนทั่วโลกธาตุนี่ไม่กระเทือนในหัวใจเราก็ตามโลกธาตุมีกว้างต่อกว้างกระเทือนไปหมดนั่นแหละพระพุทธเจ้าตรัสรู้ถึงนี่กระเทือนทั่วโลกธาตุธรรมชาติอันนี้แม้จะเราไม่ได้วัดลอยความเป็นจริงเป็นยังไงเราก็พูดได้อย่างนั้นนะมันก็เป็นตามจัดตามส่วนนะกำลังวังชาวาสนาของเราปฏิเสธไม่ได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเทศนาว่าการจึงไม่ข้านว่าใครจะบานตำหนิติเตียนมาสูงว่าต่ำอะไรไม่เคยสนใจอย่างมากก็มีแต่มันเห่าอยู่ในถังขยะมันนะเทศโอ้เทศอวดเทศโมกเทศคุยมันก็ว่าไปมันเห่าแว๊บๆอยู่ในถังขยะแล้วไม่สนใจเพราะทำไม่ใช่ถังขยะไปสนใจกับมันอะไรถ้าไม่ใช่เป็นบ้านะถ้าเป็นบ้าก็โอ๊ยนี่เขาติเราอย่างนั้นเขาชมเรานี่เป็นบ้าก็เขาอีกก็เป็นถังขยะด้วยกันอีกแหละเข้าใจไหมล่ะนี่ทำเป็นธรรมสงสัยอะไรนี่แหละที่เรามานำชาวพี่น้องชาวไทยเรานำเต็มสัดเต็มส่วนความสะอาดสะอ้านไม่ต้องตำหนิไม่มีทางตำหนิเลยแล้วไม่มีนี่ข้อตำหนิเราที่สมบัติเงินทองของที่พี่น้องทั้งหลายนำมาบริจาคนี่ไม่ไปไหนว่างั้นเลยอยู่ในความควบคุมของเราคนเดียวเราชำระสาสางความสกปรกสกมลเต็มสัดเต็มส่วนไปโดยลำดับลำดาสำหรับเราเรียกว่าเราบริสุทธิ์เต็มที่แล้วในหัวใจก็ดีและเมตตาธรรมที่ทำกับพี่น้องทั้งหลายก็ดีสมบัติเงินทองนี้จึงไม่รั่วไหลไปไหนเราจะพินิจพิจารณาที่จะออกทำประโยชน์ในแง่ใดบุญใดเราจะพิจารณาเต็มความสามารถของเราแล้วแยกออกนี่เป็นเรื่องของเราทำประโยชน์ให้โลกเราทำอย่างนั้นนะการแนะนำสั่งสอนก็เต็มภูมิแล้วในชาตินี้แต่ก่อนเราไม่เคยคิดว่าเราจะไม่ได้ทำงานขนาดนี้นะเราอย่างที่ว่าล่ะเราเป็นนิสัยวาสนาอาภัพไปคนเดียวฟาดกับกิเลสขาดชะบั้นมาแล้วก็มีหมู่เพื่อนเข้าไปเกาะเพิ่มอยู่ในป่าในเขาขั้นต่อมาก็หนักเข้าอย่างที่เห็นนี่แหละจากนี้แล้วก็ออกขึ้นสนามเวทีใหญ่ทั่วกรุงสยามนะจะว่าไงเทศนาว่าการประเภทไหนมันก็ออกละออกตั้งแต่แกงหม้อใหญ่หม้อเล็กหม้อจิ๋วออกไปเรื่อยคำประเภทนี้ถ้าเราไม่ได้เป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายนี้ไม่มีนะ ตายไปด้วยกันเลยจะไม่ได้ยินเสียงเลยล่ะเพราะทำไม่ได้อัดได้อั้นไม่ได้หนักไม่ดวงไม่ได้ผลักได้ดันพอจะให้อยากพูดอยากคุยแล้วมีเหมือนไม่มีแต่เหตุการณ์เข้ามาสัมผัสตรงไหนจะรับกันตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นน่ะบอกว่าเพียงบอกว่าเอ้าถามมาว่างั้นเลยถ้าควรจะตอบจะตอบทันทีออกทันทีถ้าไม่ควรตอบดึงก็ไม่ออกนะทำจะลองเล็งเห็นความพอดีเห็นเป็นความเป็นประโยชน์ถ้าไม่เป็นประโยชน์ยังไงก็ไม่ออกเนี่ยถ้าเป็นประโยชน์มาแล้วก็ทุ่มจะกันเลยทันทีทันทีเพราะงั้นถามเอาถามมาเวลานี้จะตอบนั่นออกแล้วนั่นเตรียมพร้อมแล้วนั่นมันเต็มถังอยู่แล้วนี่ว่าไงพังทันทีเลยนี่แหละอำนาจแห่งธรรมมีเต็มหัวใจแล้วอัดอั้นอะไรเปิดออกทางไหนมันก็เป็นธรรมทั้งนั้นเปิดรอบด้านเป็นธรรมรอบด้านลงหัวใจเป็นธรรมแล้วไม่มีอัดมีอั้นนะถ้าไม่ติดตัวเองซะอย่างเดียวกิเลสนั่นแหละมาเป็นตัวของเรามาเป็นเรามัดติดกิเลสอันเดียวติดหมดโลกธาตุใครจะว่าล่ำลือว่าเป็นจอมปราบจอมแปลนมัดแต่ไหนก็ตามเถอะถ้าลงกิเลสได้ติดอยู่ในหัวใจแล้วหาจอมปราบไม่ได้นะถ้ากิเลสสิ้นจากหัวใจนั่นคือจอมปราบไม่ต้องบอกก็ทราบด้วยคือจอมปราบฉลาดแหลมคมครอบโลกธาตุนั่นเป็นอย่างนั้นนะนี่แหละเราก็ได้ออกมานำพี่น้องทั้งหลายจึงให้พากันตั้งอกตั้งใจนะนี่ออกอย่างอาถานฌานชัยด้วยถอดออกจากหัวใจมาสอนพี่น้องทั้งหลายไม่โสกทานถือหลักความจริงอยู่ประจำตัวนี่ออกแสดงแล้วอะไรที่พูดยังไงให้ฟังเสียงหัวหน้านะหัวหน้าคือศาสนธรรมคือศาสนาคือธรรมให้ฟังเสียงไอ้แล้วฟังเสียงกิเลสมันจะพากันจมทั่วโลกดินแดนเห็นไหมนี่กิเลสมันพาคนไหนให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองมีไหมไม่มีไปโลกไหนมีแต่โลกเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ในหัวอกหัวอกหัวอกอยู่ในหัวใจสิ่งภายนอกก็มาประดับประดาอันนั้นมีอันนี้มีมากไอ้สิ่งภายนอกภาษาวัตถุมันมีอยู่เต็มแผ่นดินจะมาว่าอะไรมาเป็นของเราเพียงเท่านี้วะมันมีมากเต็มแผ่นดินมันวิเศษวิโสอะไรหัวใจต่างหากนี่นะถ้าทำหัวใจดีแล้วอะไรจะมีไม่สนใจใจกับธรรมมีเป็นเดียวกันแล้วถ้าใจไม่มีธรรมอยู่ไหนร้อนหมดไม่ว่ามหาเศรษฐีกุลุมพีที่ไหนยศธรรมระสูงขนาดไหนก็เสกสรรปั้นยอเป็นลมปากไปอย่างนั้นล่ะมันไม่เห็นมีความสุขความเจริญอะไรถ้าไม่ใช่ธรรมเข้าสู่ใจยังขอให้ปฏิบัติธรรมให้เข้าสู่ใจมีมากมีน้อยนั่นแหละเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายได้นะธรรมมีมากมีน้อยบุญมีมากมีน้อยนั่นแหละเราจะหวังอาศัยพึ่งเป็นพึ่งตายกับมันได้นะนอกจากนั้นอย่าหวังจะหวังไปพึ่งกิเลสเอาพึ่งซะแล้วก็จมเท่านั้นล่ะเอาละวันนี้เทศเพียงเท่านี้แหละเหนื่อยแล้วโอ้เวลาไปใหญ่เลยวันนี้นะหมาตัวนี้ไปใหญ่แล้ววันนี้หมาพ่อแม่กูอาจารย์มั่นเนี่ยไปใหญ่แล้ววันนี้โธ่หมาท่านเป็นอย่างนั้นไอ้หมามันเป็นอย่างนี้นะเอาต่อไปนี้ก็ไม่พอนะยะถาวาริวะหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุงหังคิปะเมวะสนิชะโตสะเพปุเรนตุสังกปาจานโทวันนาระโสยะถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาชานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยจุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังมุทาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลัง
1: สาธุ
0: อะไรนี่นะเจอวันนี้เทศแล้วต้องรู้ว่าเหนื่อยงั้นเนี่ยเหมือนนักมวยก็ขึ้นต่อยกันนะเวลาต่อยมันไม่รู้มันไม่ได้สนใจกับเหนื่อยนะเวลาลงเวทีพอแล้วเลยจะสลบอันนี้ก็เหมือนกันเวลาขึ้นเวทีแล้วไม่รู้จักเหนื่อยเอานั่นอันนั้นเห็นไหมนั่นไอ้บุกี้เห็นไหมนั่นมันรู้จักเหนื่อยมาเลยพุกกี้ได้เศษผ้าจะไปแล้วนี่ไอ้พุกกี้แล้วมันก็เก่งแต่เราไม่เคยเทศสอนมาไหนพุกกี้ต่อใจเลยแกสอนพวกนี้พวกหูหนวกตาบอดสอนทั้งวันทั้งคืนเราจะตายไม่ได้หน้าได้ยังอะไรวะไหนที่มาจากสารัตน์ที่เนี่ยเอานี่ให้ใครเอาไว้ครับ
2: ไปออสเตรเลีย
0: ออสเตรเลียกลับไปเอาไปออสเตรเลียเอาเดือนยาไปเอาเดือนนั่นเอาให้ละ
2: ให้ตาให
0: ้เอาให้นั่นเลย ยึดมันก็นั่นพ้นเหมือนไม่ได้ให้มันนานแล้วเดี๋ยวมันจะร้องไห้อีกมันน้อยใจนี่ให้คนนี้พอดีหมดแล้วหมดวันนี้หมดแล้ว
1: นอนไม่หลับเลย
0: ก็เหนื่อยเวลาเทศแล้วลงแล้วหยุดแล้วเหนื่อยอ่ะพวกแดกก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตัวเองนะให้ฝ่าฝืนความคึกความขนองนะเข้าใจไหมความคึกความขนองไม่ใช่ของดีพาคนให้เสียเราต้องฝ่าฝืนต้องล้างมันไว้ความคึกความขนองอย่าให้มันเลยเถิดมีการฝึกการทรมานกันยากลำบากเพื่อความเป็นคนดีไม่เป็นไรนั่นให้ฝึกตัวเองนะอยู่เฉยๆให้เป็นคนดีเป็นไปไม่ได้นะความชั่วมันดึงไปเรื่อยมันไม่ถอยนะความชั่วนะมันดึงไปเรื่อยถ้าความดีไม่ฉุดลากเอาไว้จะไม่ได้เหลือมนุษย์เป็นคนดีอยู่ในโลกนะไม่ต้องฝึกตัวเองทุกยากลำบากครูบาอาจารย์ท่านก็สอนมาแล้วเป็นยังไงท่านทุกข์ไหมพระพุทธเจ้าสลบถึง3หนทุกข์ไหมนั่นล่ะฝึกเพื่อเป็นคนดีไปอย่างนั้นน่ะต้องมีการฝึกการคัดค้านต้านทานกันกับสิ่งชั่วช้าละโมบทั้งหลายไม่คัดค้านน่ะมันไหลลงไปเรื่อยเหมือนน้ําไหลลงจากภูเขานั่นแหละต้องมีการต้านทานกันไว้ถึงจะมีความดีเหลืออยู่บ้างนะจํามานะเท่านั้นล่ะ
2: ลูกตาเจ้าค่ะถวายพ่อประจำเดือน2บาท
0: เหรอท่านได้มา2บาทเหรอเออได้2บาทแล้วเอาวันนี้จะใช้ทองคำมาเนี่ยคนก็มากนะวันนี้วันนี้แค่เปิดหนักถึงนะวันนี้นะวันนี้แค่เปิดจนกระทั่งร่มจะไม่มีเหรอเวลามันออกไปแล้ว
2: ใหญ่ม
0: ั่
2: นด
0: ึ
2: งออกมาน
0: ี่
2: ย้ายไปหนองผือแล้วใช่ไหมคะ
0: ฮะ
2: ตอนถูกพ่อแม่พิจารณ์ใหญ่มั่นดึงออกจากสมาธินี่พ่อแม่พิจารณ์ย้ายไปอยู่หนองผือแล้วใช่ไหมคะตอนน
0: ั้
2: น
0: ใช่ไปอยู่หนองผืออ่ะไปเป็นสมาธิไปตลอดไปอยู่หนองผือท่านขนาดใหญ่ถึงเลยออกพอออกมันก็ถึงเลยครับจังก้นแก้วอยู่นำมนต์แต่นั่งมาก็พักสบายสบายเพลินในสมาธิอย่างว่าเนี่ยพอมาถึงน้องผือผูกขั้นขนาบลากออกจากสมาธิรู้ว่าออกถึงปัญญาล้างปัญญาอีกตรงนั้นเนี่ยหมายท่านเอาตรงไหนไม่มีสิทธิ์พลาดนะทั้งนั้นแหละเป็นไหมผู้รู้ไปก่อนปั๊บตรงไหนถูกเลยถูกเลยแต่อย่างเวลาเราตั้งหลักรากฐานที่แรกท่านก็ยุกไปเลยเอาจะห้ามมันไม่ตายถึงห้าหุ่นนั่นท่านยุกไปเลยเอาเลยที่ได้หลักแล้วฟาดเลยมันจนยั้งไปเย่มันไม่อยู่ในกายนานๆยั้งแล้วเข้าใจไหมจะทรมานไปนั่งหนาเพราะทุกคนก็ลดบ้างคือความหมายว่าถ้าพูดอย่างนี้มันไม่ถึงใจเรานะเพราะท่านรู้นิสัยเราขาดโผล่เพราะฉะนั้นพ่อแม่ครูอาจารย์กับเราเนี่ยพูดเรื่องอะไรก็ตามนะพูดธรรมะธรรมดานี่เออคุยกันธรรมดานี่เหมือนพ่อแม่กับลูกนะคุยกันธรรมดาธรรมะเหมือนพ่อแม่กับลูกพอแยกออกทางธรรมะเกี่ยวกับเราแล้วถามทันทีเลยนะทุกครั้งนะท่านไม่เคยอ่อนนะเพราะท่านรู้นะรู้นิสัยมันขาดโผล่ถ้าไม่เอาจริงมันก็ไม่ถึงมันต้องการความจริงนะหนักแค่ยิ่งชอบก็คิดอยู่ที่ว่าไอ้ม้าก็ฝึกม้าเนี่ยอยากให้ท่านพูดว่าไอ้หมาตัวนี้ท่านไม่พูดจะนี่แล้วนั่งเสียดายแล้วนึงดึงมาพูดเข้าใจไหมมันจึงเข้ากันได้ไอ้ม้าตัวนั้นกับหมาตัวนี้เป็นยังไงท่านเข้าใจไหมล่ะเอาพูดที่จะนู่นใส่ปั๊บเดียวอยู่ปั๊บเดียวไม่มีพลาดอ่ะยอมรับเลยเรามันก็เป็นนิสัยอย่างนั้นเลยเพราะว่าธรรมะทั้งท่านที่ออกมาหาเราจึงแดกทุกอย่างไม่มีอ่อนเลยนะท่านรู้นิสัยว่าเอาจริงเอาจังพูดตรงๆไม่ถึงใจนะการทำไม่ถึงใจนะการทำเปรี้ยงแล้วถึงอ่ะ ทำขึ้น